หลักๆก็คือเวลาคุณสมัครบัญชีของ IG คุณก็จะได้รับ IG profile นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของตัวโปรไฟล์ที่เอาไว้ใช้เผยแพร่ข้อมูลนะคะมี New Feed แล้วก็มีเรื่องของ IG Ad ที่จะมาแสดงผลให้คุณเห็นเช่นกันส่วนถัดไปก็คือ IG Shopping นะคะที่ออกแบบมาให้สำหรับคนทำธุรกิจได้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่บนโซเชียลมีเดียให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะคะก็จะมีตัว IG Shop นะคะมี Product Catalog แล้วก็มีเรื่องของการช้อปปิ้งให้เราสามารถซื้อของได้ง่ายนะคะแล้วก็มีหน้า IG สำหรับ Business นะคะที่อยากทำให้เป็นแบบเป็นบัญชีทางการก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ LINE นะคะแพลตฟอร์ม LINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะบริการ LINE OA ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าบริการบน LINE OA นะคะจะมีเรื่องของการบรอดแคสต์ที่สามารถส่งข้อความไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายแล้วก็ครบถ้วนนะคะมีเรื่องการแชทแบบ1ต่อ1ที่เวลาคุณส่งข้อความไปคนที่เห็นข้อความคุณจะเป็นกลุ่มแอดมินเท่านั้นรวมไปถึงบัตรสะสมแต้มด้วยนะคะที่สามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกในการใช้งานของคุณนะคะสิ่งที่ LINE มีเพิ่มเติมมานะคะในยุคนี้ก็คือเรื่องของร้านค้าบน LINE หรือ LINE Shop LINE My Shop นะซึ่งสามารถที่จะให้คนที่อยากจะเปิดร้านบนออนไลน์เนี่ยไปใช้บริการต่างๆที่มีระบบงานซัพพอร์ตกับการซื้อขายบนออนไลน์ให้กับคนที่สนใจนะคะอย่างเช่นมีระบบการบริการบริหารจัดการร้านค้ามีระบบแคตตาล็อกมีระบบการสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายดายนะคะตัวถัดไปค่ะที่เป็นบริการอีกอย่างหนึ่งของ LINE ก็คือโฆษณาบน LINE นะคะซึ่งโฆษณาบน LINE เนี่ยจะไปแสดงผลที่แท็บโฮมนะคะในแอปพลิเคชัน LINE ของเราในหน้าแชทลิสต์นะคะใน LINE Room นะคะที่เป็น LINE ที่เผยแพร่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะมีในหน้าข่าว LINE Today นะคะแล้วก็ที่ Wallet Tab ที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลของ LINE นะคะและสุดท้ายโฆษณาก็ไปแสดงผลที่ LINE Open Chatไปดูกันที่สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มสุดท้ายค่ะนั่นคือ TikTok นะคะส่วนของ TikTok ค่ะจะมี TikTok Creative นะคะที่ช่วยทำให้เราสามารถอัดคลิปได้ง่ายๆให้เราสามารถตัดต่อคลิปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าไลบรารีของเสียงเพลงให้เราเลือกใช้กันได้อย่างสะดวกเช่นกันนะคะส่วนที่2ที่อยากนำเสนอก็คือเรื่องของ TikTok Shop ค่ะที่คนทำธุรกิจหรือคนซื้อของออนไลน์ก็ชอบเช่นกันเนื่องจากบน TikTok Shop ก็จะมีระบบแคตตาล็อกนะคะให้เราสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะคะมีระบบการตรวจสอบคำสั่งซื้อและระบบการสั่งซื้อสินค้านะคะและตัวสุดท้ายค่ะโฆษณาที่อยู่บน TikTok นะคะซึ่งโฆษณาที่อยู่บน TikTok เนี่ยมีความเนียนมากๆนะคะสิ่งแรกที่โฆษณาบน TikTok มีก็คือมีรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เห็นโฆษณาเหมือนเรากำลังดูคลิปอะไรสนุกสักอย่างหนึ่งนะคะสามารถเชื่อมโยงกับตะกร้าสินค้าได้และฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดสำหรับ TikTok Ad ก็คือสามารถซื้อโฆษณาขณะที่เราไลฟ์ได้เลยโดยที่ไม่มีข้อแม้สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับตอนที่2สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะเล่นแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงประเภทของตัวชี้วัดบนสื่อออนไลน์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาและกลุ่มที่2เราเรียกว่าตัวชี้วัดด้านการตลาดนะคะไปดูกันเลยตัวชี้วัดทางด้านการเนื้อหาไปแบบเร็วๆนะคะจะเห็นว่าตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวัดการแสดงผลของเนื้อหาจำนวนคนที่เห็นเนื้อหานะคะการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเหล่านั้นการแสดงความคิดเห็นการคลิกลิงก์นะคะการแชร์การดูวิดีโอนะคะการจำนวนเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอนะคะการเข้าชมโปรไฟล์แล้วก็การกดติดตามรวมไปถึงการส่งข้อความด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดจะมีบางตัวที่คล้ายคลึงกับตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะอย่างเช่นการแสดงผลการเข้าถึงนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับพื้นฐานนะคะที่เวลาเราทำคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่เราสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมั่นอกมั่นใจแต่ว่าในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดค่ะจะมีเรื่องของ
ตัวนี้นะคะคือเรื่องของต้นทุนต่างๆเนื่องจากมันต้องมีการชำระเงินในการซื้อโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อการคลิกเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าเวลาที่คนเห็นเนื้อหาเราแล้วเขาคลิกเข้าไปตามเนื้อหาที่ต้องการเนี่ยเราต้องจ่ายเงินกี่บาทต่อคลิกนั้นๆ นะคะอัตราส่วนการแสดงผลต่อการคลิกหรือที่เราเรียกว่า CTR หรือ Click to Rate นะคะคือเกิดมาจากจำนวนการแสดงผลหารด้วยจำนวนคลิกนะคะต้นทุนต่อการแสดงผลเราเรียกว่า Cost per Impression นะคะส่วนใหญ่ Cost per Impression หรือว่า CPM เนี่ยเราจะวัดต่อ 1,000 การแสดงผลนะคะตัวถัดไปคือต้นทุนต่อการเล่นวิดีโอนะคะคลิกดูวิดีโอ1ครั้งเราจ่ายกี่บาทนะเราจะเรียกกันว่า Cost per View หรือ CPVนะคะแล้วก็ต้นทุนต่อ TruePay TruePay เนี่ยจะแสดงผลบน Facebook เท่านั้นนะคะโดยที่เราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ขอโทษค่ะเราจะมีจำนวนเวลาของ TruePay อยู่ที่15วินาทีนะคะถึงจะนับเป็น1 TruePay นะคะแล้วก็มีต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมนะคะก็คือ Cost per Engagement หรือ CPE นะคะและสุดท้ายก็คือต้นทุนต่อการกระทำที่เราสามารถระบุได้ว่าเราอยากได้การกระทำแบบไหนอย่างเช่นการชำระเงินการ Add to Cart การ Check Out นะคะเราเรียกว่า CPA หรือ Cost per Acquisition นะคะรวมถึงการทำ Conversion ด้วยนะคะคราวนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะพอเราดู2ตัวนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลทางด้านเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับด้านการตลาดเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันค่ะในส่วนของการวิเคราะห์ผลทางด้านเนื้อหาเนี่ยอยากให้ดูอย่างนี้นะคะว่าพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหามันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการวางแผนในการจัดการเนื้อหาซึ่งการวางแผนในการจัดการเนื้อหานะคะก็จะมีส่วนของการกำหนดหมวดหมู่ความถี่ในการโพสต์นะคะคีย์เมสเซจที่ต้องการสื่อแล้วก็เรื่องของมีเดียแพลนนิ่งคือการเลือกว่าเราจะใช้รูปภาพหรือคลิปวิดีโอในการนำเสนอรวมไปถึงการทำคอนเทนต์แอนาลิติกด้วยนะคะในส่วนของการกำหนดหัวข้ออันนี้คือตัวอย่างนะคะไปเร็วๆนะเราอาจจะแบ่งหมวดหมู่หัวข้อของเราเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริงเป็นส่วนผสมหรือใดๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เราจะใช้ด้วยนะคะเราก็กำหนดออกมาจากนั้นเราก็มากำหนดความถี่ว่าใน1เดือน1สัปดาห์1วันเราจะโพสต์กี่ครั้งนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาวางแผนไว้ได้นะคะจากนั้นเราก็ลองเอาไปโพสต์ในplanner ที่อยู่บน Facebook ดูนะคะมันก็จะปรากฏแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของ key message นะคะว่าเนื้อหาหลักที่ต้องการสื่อสารคืออะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้อยากจะสื่อสารว่าส่งฟรีนะ0บาทหรืออันนี้อยากจะสื่อสารว่าสินค้าชนิดนี้มีสีสารสกัดที่เป็นประโยชน์นะคะ media planning ก็คือเรื่องของการเลือกรูปแบบของคอนเทนต์นะคะว่าอยากจะใช้รูปแบบไหนอย่างเช่นรูปภาพเดียวรูปภาพที่เป็นกลุ่มอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปสตอรี่หรือว่าพวกช็อตวิดีโอนะคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าซิงเกิลอิมเมจนะคะอันนี้จะเป็นโฟโต้สตอรี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสตอรี่ที่เป็นคลิปแนวตั้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรีลส์นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะจะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้งานเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าข้อมูลเชิงลึกหรืออินไซต์ที่คุณใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องอ่านค่าตัวชี้วัดให้ออกและประมวลผลรวมถึงเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะไม่ต้องเก็บเองค่ะแพลตฟอร์มเก็บให้ทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดนะคะมันจะไปมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้เรื่องของเส้นทางการเดินทางของลูกค้านะคะการเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียการทำคอนเทนต์แพลนนิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโฆษณานะคะแล้วก็เรื่องของการกำหนดงบประมาณในการใช้จ่ายนะคะในการค้นหาเส้นทางเดินของลูกค้านะคะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเวลาลูกค้าเนี่ยก่อนจะเจอสินค้าเราเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นโดนโฆษณาเนี่ยยิงกระหน่ำเราเรียกกันว่าคอนเทนต์บอมบ์นะคะจากนั้นพอเขาเจอโฆษณาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่างั้นไปเสิร์ชหาดูแล้วกันก็เป็นการรีเสิร์ชของเขาเองนะคะพอรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บสนใจเขาก็จะอาจจะทักแชทหรือว่าคลิกดูรูปภาพหรือไปโพสต์ใต้โพสต์นะคะจากนั้นเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อถ้าใช้ดีก็ซื้อซ้ำนี่คือเส้นทางเดินทางการของลูกค้าระหว่างตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอเราจนกระทั่งเจอเราแล้วใช้งานเราไปจนหมดนะคะในส่วนของการวิเคราะห์พวกนี้นะคะก็วิธีการเลือกนะคะก็เลือกได้เลยว่าเราจะใช้สื่อช่องทางไหนเลือกให้เหมาะกับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างการวางแผนการจัดการเนื้อหาก็จะเหมือนกับการจัดการเนื้อหาเมื่อกี้นะคะที่ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนในการซื้อโฆษณาและ
เรื่องของการจัดการงบประมาณนะคะซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ผลทางด้านการตลาดนะคะก็จะมีเรื่องของ Marketing Funnel ให้เราดูแบบนี้นะคะว่าถ้าเราจะวางแผนจัดการโฆษณาเนี่ยมันควรจะต้องทำตามกระบวนการของ Funnel เหล่านี้ด้วยนะคะมาพบกับตอนที่3กันแล้วนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีกระบวนการยังไงที่เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีเยอะปริมาณมากๆเนี่ยที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยเราจะเอามาวิเคราะห์ได้ยังไงนะคะในส่วนของกรณีศึกษาสามารถอ่านได้จากคู่มือหรือว่าตำรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการวิเคราะห์ของเรานะคะเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า CRIPS DM หรือว่า Cross Industry Standard Process for Data Mining โดยทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับการทำ Case Study ที่เราดูโจทย์หรือว่าอ่านเนื้อหามาจากตำราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะคือต้องเป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็โอกาสเชิงธุรกิจนะคะจาก Case Study เนี่ยปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท STOU จำกัดก็คือต้องการที่จะปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาออนไลน์ให้สอดคล้องกับยอดขายที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนปัญหาที่มักพบบ่อยในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คืองบประมาณสูงนะคะแล้วก็ได้รับคอนเวอร์ชันหรือว่ายอดขายที่เกิดจากโฆษณาน้อยทำให้ต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำกระบวนการนี้นี่คือการวิเคราะห์ปัญหานะคะจากเนื้อหาที่มีซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะมีปัญหาที่มันมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอามาให้ดูขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราระบุปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่เราจะเอามาใช้ได้แก่อะไรบ้างนะคะเป็นข้อมูลของโฆษณาออนไลน์นะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างคอนเวอร์ชันหรือยอดขายระหว่างปีพ.ศ. 2561ถึง2565นะคะจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยเกิดขึ้นเพียง283ครั้งข้อมูลทั้งหมดที่จะมาใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 254,587 แถวแล้วก็เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนนะคะโดยที่ข้อมูลนะคะที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยจะมีโฆษณาจาก Facebook โฆษณาจาก Google โฆษณาจาก TikTok นะคะแล้วสิ่งหรือว่าตัวชี้วัดที่เราจะมาใช้ก็คือเรื่องของการแสดงผลต้นทุนต่อผลลัพธ์คอนเวอร์ชันแล้วก็ค่าใช้จ่ายและอีกข้อมูลชุดนึงที่จำเป็นต้องใช้ในการเอามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยก็คือข้อมูลยอดขายที่เกิดจากเว็บไซต์ e-commerce ของบริษัท STOU จำกัดนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ก็คือรหัสคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนขายและยอดขายค่ะคราวนี้เราไปดูนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ในการจัดเตรียมข้อมูลซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและใช้เวลาค่อนข้างนานมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลมาจากทุกแหล่งเพื่อให้ครบถ้วนและเอามาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนกระบวนการของการทำ data preparation ก็จะประกอบไปด้วยการทำ data selection ก็คือการเลือกข้อมูลนะคะการทำ data cleaning คือการทำความสะอาดข้อมูลคือเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและตรงมากที่สุดรวมไปถึงการทำ data transformation ก็คือการแปลงรูปแบบของข้อมูลที่เราเคยใช้ในทุกวันเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ด้วยระบบของ data mining ได้ในส่วนของ data cleaning ค่ะก็จะมีส่วนย่อยๆอยู่ประมาณ4ส่วนนะคะก็คือการทำ parsing ก็คือการแปลงข้อมูลนะคะให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะในขั้นตอนที่3ค่ะในส่วนของ data selection นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของเรานะคะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์ขององค์กรได้นะคะส่วนที่2ค่ะในส่วนของ data cleaning นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการทำ parsing นะคะหรือว่าการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะมีหัวข้อที่เป็นช่องทางของโฆษณาชื่อโฆษณาสินค้าการเข้าถึง impression และอื่นๆนะคะโดยเมื่อเราทำการทำ data cleaning ก็คือการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อของ
ชุดข้อมูลหรือหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยให้เป็นสากลและเป็นที่รู้จักและทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามนี้นะคะซึ่งในตำรามีนะนะคะจากนั้นพอเราทำการ parsing เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูความถูกต้องโดยที่เราต้องมาตรวจสอบว่ามีข้อมูลไหนที่มีความผิดพลาดหรือเปล่านะคะอย่างเช่นใน2ตารางนี้นะคะมันคือตารางเดียวกันนะแต่ว่าในบรรทัดสุดท้ายอะค่ะในช่วงในส่วนของอัตราการโต้ตอบหรือ CTR จะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเราต้องทำการเปลี่ยนนะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนมีหลากหลายอาจจะเปลี่ยนด้วยการแมนนวลหรืออาจจะเปลี่ยนด้วยซอฟต์แวร์นะคะที่เปลี่ยนให้มันมาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาทำเรื่องของการทำมาตรฐานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะอย่างเช่นโฆษณาจาก Google เนี่ยเก็บตำแหน่งที่ตั้งเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยเราก็แปลงให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครส่วนช่องทาง Facebookเก็บโลเคชันเป็นแบงคอกเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครเช่นกันเพื่อเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลที่มาจากโลเคชันเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบและลบข้อมูลชุดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนนะคะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเนี่ยมันมีข้อมูลที่เหมือนกันเป๊ะเลยเพิ่มใหม่แถวหนึ่งก็ทำการลบไปค่ะส่วนใหญ่การจัดการข้อมูลชุดที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยเราก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำขั้นตอน data transformation นะคะก็จะเห็นว่าจากด้านซ้ายมือนะคะตารางนี้จะเป็นตารางที่เราเรียกว่า transaction เป็นตารางที่เราเก็บข้อมูลทุกวันผ่านระบบการขายเราก็ต้องมาแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่ data mining รู้จักนะคะโดยที่พอเราทำผ่านขั้นตอนที่3มาแล้วในขั้นตอนที่4จะเป็นการสร้างแบบจำลองข้อมูลนะคะโดยที่อย่างตัวการทำ clustering เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มของลูกค้านะคะหรือว่าจัดกลุ่มจากกลุ่มของคนที่มีความคล้ายกันหรือว่าพฤติกรรมที่มีความคล้ายกันส่วนที่2คือ association rule หรือการค้นหาความสัมพันธ์ของสินค้าตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะและส่วนที่3คือ classification คือการแบ่งประเภทของลูกค้าตามกำลังซื้ออย่างเช่นกำลังซื้อสูงกำลังซื้อปานกลางหรือกำลังซื้อน้อยนะคะในขั้นตอนที่4ค่ะเวลาเราเอาตัวแบบจำลองจากตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มของตัวข้อมูลได้2กลุ่มนะคะก็คือข้อมูลกลุ่มที่1เป็นข้อมูลในการทำสร้างโมเดลนะคะหรือว่า training data เราจะเลือกมาทั้งหมด 70% ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบโมเดลเราเรียกว่า testing data นะคะใช้ประมาณ 30% จากนั้นค่ะเราก็จะให้คำตอบของ class ของตัวข้อมูลจาก2กลุ่มนี้นะคะเป็นถ้าค้าถ้าเกิดมีผลลัพธ์เป็น good แสดงว่าค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเหมาะสมนะคะซึ่งต้องอยู่ในอันดับบนนะคะ 40%แต่ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายต่อยอดขายไม่เหมาะสมนะคะจะอยู่ในระดับล่างของตารางนะคะจะได้รับข้อความเป็นแบดนะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างของตารางประมาณ 40% นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำตัว decision tree หรือว่าการทำตัวตารางหรือตารางตัดสินใจต้นไม้นะคะจะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างนี้นะคะยอดขายตามเป้าหมายถ้าสูงเนี่ยมันเป็นกู๊ดเนี่ยคือจบเลยไม่ต้องทำต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยอดขายตามเป้าหมายกับยอดขายที่ขายได้จริงมันน้อยกว่านะคะแสดงว่าเราต้องไปดูอีกแหละว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันน้อยหรือมันเยอะถ้าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยอ่ะโอเคพอมันไปตกที่กู๊ดก็จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงก็ต้องไปดูค่ะว่าค่าใช้จ่ายภาพรวมของโฆษณาเนี่ยมันมีค่ายังไงถ้าค่าใช้จ่ายโฆษณามันน้อยไม่เยอะมากก็ถือว่ากู๊ดก็ถือว่าใช้ได้มีความเหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงสรุปได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอเราดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ยกตัวอย่างให้ดูนะว่าเวลาที่เราจะทำเคสสตี้นะคะมีคอนเวอร์ชันเฉลี่ยเท่ากับ100นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของทุกแพลตฟอร์มโฆษณามีค่าเท่ากับประมาณ 500,000 นะคะจากตารางสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายที่เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะคะยอดขายจริงคือ 3.8 ล้านแต่ว่ายอดขายเฉลี่ยที่ 500,000 แสดงว่ามันน้อยกว่าถูกไหมคะมันก็จะเข้าทางฝั่งน้อยนะคะจากนั้นมันก็จะไปต่อที่ไปดูว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงหรือมันต่ำนะคะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะมันก็จะไปต่อในด้านของสูงจากนั้นค่ะก็จะไปดูค่าใช้จ่ายของการโฆษณานะคะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายโฆษณา
สูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะปรากฏว่ามันก็ออกมาที่สูงนะคะกู๊ดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของการทำผลลัพธ์หรือว่าการประเมินผลเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของการทำงานของการประเมิน

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: และวันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

คดีเริ่มต้นจากการอธิบายส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติก่อนนะครับในหน่วยที่ผ่านมานะหน่วยที่9เนี่ยนะครับนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการวัดรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งในสรุปเนี่ยก็คือในหน่วยเนี้ยในหน่วยที่9เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าการวัดรายได้ประชาชาติเนี่ยวัด3ได้3วิธีนะครับคือวัดจากทางด้านผลผลิตนะครับหรือการผลิตนะครับวัดจากทางด้านรายได้วัดจากทางด้านรายจ่ายนะครับแล้วก็ในการวัดแต่ละวิธีนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะวัดโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันให้ผลลัพธ์อันเดียวกันนะครับคราวนี้ในการศึกษาส่วนประกอบรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับมันก็คือการนำเอาวิธีการวัดทั้ง3วิธีนั่นน่ะนะครับมาขมวดแต่ว่าเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของการพิจารณาทางด้านรายจ่ายนะครับก็คือเราจะเห็นว่าในหน่วยที่9เนี่ยเขาจะนำเสนอว่าไอ้ตัว GDP หรือรายได้ประชาชาติหรือ GDP เนี่ยนะครับไอ้ Gross Domestic Product เนี่ยนะครับมันประกอบด้วยรายจ่าย4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือตัว C ตัวเนี้ยเป็นรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนนะครับตัว C เนี่ยนะครับตัวที่2เนี่ยตัว I นี่คือ Investment Expenditureเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนของหน่วยธุรกิจนะครับตัวที่3นี่ก็คือรายจ่ายของภาครัฐบาลตัว G เป็น government expenditure นะครับส่วนที่4เนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนของการส่งออกสุทธิก็คือเอา export คือ X เนี่ยนะครับลบ import คือการนำเข้าเนี่ยนะครับลบกันก็จะกลายเป็นการส่งออกสุทธินะครับนี่คือเครื่องยนต์4เครื่องที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนะครับสมการเนี่ยสมการ GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M ตามที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือเป็นสมการที่เรียกว่าเป็นสมการส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติทางด้านรายจ่ายนะครับซึ่งเราก็จะนำเอาสมการเนี่ยมาขยายความสำหรับในหน่วยเนี่ยนะครับขยายความว่าตัว C ตัว I ตัว G ตัว X ลบ M เนี่ยมันคืออะไรนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการปูพื้นให้เห็นภาพก่อนที่จะนำไปสู่การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพในตอนต่อไปนะครับคราวนี้เริ่มต้นจากตัวส่วนประกอบตัวแรกก่อนก็คือตัว4คือการบริโภคของครัวเรือนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบเห็นว่าศัพท์ในตำราบางเล่มเนี่ยก็จะใช้คำว่าการบริโภคของภาคเอกชนก็ใช่นะครับการบริโภคของครัวเรือนก็ใช่เป็นตัวเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัว C เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติที่ใหญ่ที่สุดนะครับทุกระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีตัว C ที่ใหญ่ที่สุดนะครับปัจจัยกำหนดการบริโภคเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งตัวปัจจัยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทครับปัจจัยกำหนดการบริโภคเนี่ยนะครับคือปัจจัยที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมนะครับปัจจัยที่เป็นกำหนดเป็นรูปธรรมเนี่ยก็เช่นคือสิ่งที่วัดได้สังเกตได้วัดได้เนี่ยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นรายได้ของครัวเรือนอะไรพวกเนี้ยนะครับราคาสินค้าและบริการที่ซื้อนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินนะครับความมั่งคั่งของครัวเรือนโครงสร้างอายุของประชากรนะครับการกระจายรายได้ของครัวเรือนนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยที่เป็นรูปธรรมที่วัดได้นะครับแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นตัวกำหนดรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนนะครับคราวนี้ปัจจัยที่เป็นนามธรรมที่กำหนดการบริโภคได้แก่อะไรบ้างก็พวกลักษณะนิสัยนะครับคนชอบไปนิสัยของคนสัญชาตินี้เชื้อชาตินี้ชอบนิสัยเป็นยังไงฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดอะไรเงี้ยนะครับหรือการคาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคตว่าราคาของสินค้าจะเป็นยังไงบ้างเงินเฟ้อจะสูงไหมเงินเฟ้อ

ครัวเรือนเนี่ยใช้จ่ายสูงตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นนามธรรมที่กำหนดการบริโภคของครัวเรือนนะครับคราวนี้ฟังก์ชันการบริโภคของเคนที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับที่เรายกเอาฟังก์ชันการบริโภคของเคนมาพูดถึงเนี่ยเพราะว่าเคนนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคกลางนะครับหมายความว่าหลังจากกลุ่มคลาสสิกแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดนักเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาท่านหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับเคนเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดการบริโภคเนี่ยนะครับว่าการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเขาก็สรุปเป็นประเด็นสำคัญของการกำหนดการบริโภคของครัวเรือนนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดที่กำหนดการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยก็คือรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีแล้วนะครับหรือบางทีก็ใช้คำว่ารายได้พึงจับจ่ายใช้สอยก็ได้นะครับมันมาจากคำภาษาอังกฤษคำเดียวกันก็คือคำว่า disposable personal income นะครับถ้าเราไปเจอในสมการในบทนี้ก็จะใช้ตัวสัญลักษณ์ว่า Y D นะครับ Y แล้วห้อยด้วยตัว D เนี่ย Y D D คือ disposable income นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้สมการที่เคนนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นสมการง่ายๆนะครับเป็นสมการแบบเส้นตรงก็คือ C เท่ากับ A บวก B Y D นะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยนะ C เท่ากับ A บวก B Y D นะครับ C คืออะไร C ก็คือรายจ่ายเพื่อการบริโภค A คืออะไร A ก็คือเป็นรายจ่ายขั้นต่ำหรือเป็นรายจ่ายที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าครัวเรือนมีรายได้เป็นศูนย์เนี่ยก็ต้องบริโภคอยู่ดีนะครับนี่คือค่าการบริโภคขั้นต่ำอาจจะต้องไปกู้ยืมมาอะไรมานะครับคือคนเนี่ยโดยธรรมชาติมันไม่บริโภคไม่ได้อยู่แล้วไม่กินไม่ใช้ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีบริโภคนะครับ A จึงเป็นการบริโภคขั้นต่ำนะครับ B ในสมการคืออะไร B เนี่ยก็คือเป็นB เนี่ยสมการเป็นตัวเป็นสัญลักษณ์นะครับจริงๆมันคือค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคค่าความโน้มเอียงในการหน่วยสุดท้ายในการบริโภคนะครับมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า marginal propensity to consume นะครับซึ่งมันใช้ตัวย่อว่า MPC นะครับตามสไลด์ที่จันโชว์เนี่ยคือ MPC นะครับก็คือเป็นความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายหรือความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคนะครับ MPC นะครับมันใช้สัญลักษณ์ตัวย่อในสมการเป็น B เพราะงั้น B MPC ก็คือค่าเดียวกันหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อคนในครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เพิ่ม1หน่วยเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเงิน1หน่วยจากรายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปเพื่อการบริโภคกี่เท่าไหร่นะครับถ้าบาทนึงเพิ่มขึ้นมาบาทนึงเนี่ยจ่ายเพื่อการบริโภคกี่สตางค์อันนั้นก็เป็นค่า MPC นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดู สรุปสมการของเคนสมการการบริโภคของเคนเนี่ยนะครับC เท่ากับ A บวก BYD เนี่ยก็สมการที่จะแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนการบริโภคที่อิสระที่มีขึ้นอยู่กับรายได้เรียกว่าเป็นการบริโภคโดยอัตโนมัติคือค่า A นั่นเองการบริโภคขั้นต่ำนั่นเองนะครับค่า A ส่วน BYD เนี่ยเป็นส่วนการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้หลังจากหักภาษีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสมการการบริโภคของเคนนะครับคราวนี้เนี่ยในเคนก็ได้นำเสนอต่อว่าจริงๆมันมีศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับคือการบริโภคเฉลี่ยที่เรียกว่า average propensity to consume หรือ APC เนี่ยนะครับ APC คือโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยเฉลี่ยครัวเรือนเนี่ยบริโภคเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่นี่มันก็ยังมีคำสองคำ MPC เมื่อกี้เป็นความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคกับความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ยนะครับถ้าสองตัวเนี่ยถ้าจับมาดูกันนักศึกษาจะเห็นว่าค่าเฉลี่ย APC เนี่ยมันก็คือค่าเส้นทแยงมุมสีขึ้นไปเนี่ยนะครับเส้นทแยงมุมขึ้นไป45องศาตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการบริโภคของเคนตัวสมการ C ถ้า A บวก BYD เนี่ยลาดขึ้นหมายว่าทั้งคู่เนี่ยมันก็แปรตามรายได้ประชารายได้ YD คือรายได้สุทธิหลังหักภาษีแล้วทั้งคู่นะครับแต่สังเกตเห็นว่าตัวฟังก์ชัน C เนี่ยนะครับมันจะไปตัดเห็นไหมตรงกลางๆเนี่ยมันไปตัดเอาเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับอันนั้นแปลว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำคือต่ำกว่าค่าต่ำกว่าจุดตัดเนี่ยนะครับรายได้รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนจะสูงนะมีสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้ารายได้เกินจุดตัดขึ้นไปเนี่ยนะครับรายจ่ายเพื่อการ

บริโภคของครัวเรือนเนี่ยนะครับก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโดยทั่วไปนะครับสังเกตดูว่าครัวเรือนที่เรียกว่ารายได้ต่ำหาเช้ากินค่ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะจ่ายไปเพื่อการบริโภคเกือบทั้งหมดเลยถ้าไม่มีเงินออมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกินรายได้มีระดับที่มันเกินกว่าจุดหนึ่งขึ้นไปเนี่ยนะมันก็จะมีเซฟวิ่งมีออมบ้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงฟังก์ชันของเคนเนี่ยมันยังมีเรื่องของการอธิบายเรื่องการออมด้วยนะครับการออมหมายความว่าคนเวลามีรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมี2 ส่วนนะครับคือหมายความว่า หักภาษีแล้วเนี่ยก็จะมีเงินสุทธิออกมาเนี่ยสุทธินั่นก็จะนำไปใช้ในการบริโภคคือ4นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ออมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเงินเกิดขึ้นก็มี2ทางคือออมกับบริโภคกับออมคือ C กับ S ถ้าตามสมการที่โชว์เนี่ยนะหรือว่าถ้าเราจะหาตัวว่าออมเท่าไหร่เราก็ย้ายข้างก็หาตัวเซฟวิ่งนะครับเซฟวิ่งก็จะเท่ากับไอ้ตัวรายได้สุทธิลบด้วยไอ้การบริโภคที่จ่ายไปนะครับในสมการในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพของว่าแล้วตัวการออมหรือเซฟวิ่งเนี่ยนะครับมันจะโยงมันจะสัมพันธ์กับรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีไหมเนี่ยสมการนี้ก็โชว์ให้เห็นว่าสมการการออมเนี่ยมันก็จะเป็นเท่ากับลบ a บวก1ลบ b คูณกับ y d นะครับนั่นก็แปลว่าการเซฟวิ่งหรือการออมเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ในตอนท้ายของเคนเนี่ยนะครับได้สรุปว่าในแง่ของการใช้รายได้รายจ่ายเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่ารายได้ที่ได้สุทธิที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแบ่งเป็น2ทางคือบริโภคกับออมใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยถ้านำมาเขียนเป็นรูปสมการว่าถ้ารายได้เกิด1หน่วยนะเกิดขึ้น1หน่วยเนี่ยมันแบ่งไปเพื่ออะไรบ้างเนี่ยมันก็จะได้ว่า MPC คือความโน้มเอียงหน่วยสุทธิในการบริโภคกับความโน้มเอียงหน่วยสุทธิในการออมเนี่ยบวกกันได้เป็น1นั่นคือ MPC บวก MPS เท่ากับ1ตามที่เห็นท้ายๆตอนหน้าสไลด์เนี่ยนะครับหรือ APC นั่นคือค่าเฉลี่ย average propensity to consume เนี่ยนะครับคือความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ยบวกกับความโน้มเอียงในการบริโภคในการออมนะครับ APS เนี่ยบวกกันแล้วก็เป็น1นะครับนี้ก็เป็นบทสรุปของเรียกฟังก์ชันการบริโภคของเคนนะครับคราวนี้ไปดูตัวที่2คือการลงทุนการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของการที่หน่วยธุรกิจเนี่ยลงทุนเพื่อแสวงหากำไรใช่ไหมครับมันก็คือเป็นรายจ่ายที่หน่วยธุรกิจเนี่ยจ่ายไปเพื่อการผลิตสินค้าและบริการนะครับเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคในปัจจุบันนะครับเป็นแต่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยเป็นสินค้าทุนนะครับเป็น capital goods นะครับซึ่งจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือสร้างใหม่นะครับเครื่องจักรและเครื่องมือของผู้ผลิตนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังนะครับ inventory change ตรงนั้นก็คือเป็น3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับคราวนี้ถ้าดูการพิจารณาการลงทุนเนี่ยนะครับเราก็เอาการลงทุนไปโยงกับเรื่องรายได้ประชาชาติมันสัมพันธ์กันมั้ยเนี่ยนะครับในแนวทฤษฎีเนี่ยนะครับไอ้การลงทุนเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะครับคือการลงทุนโดยอิสระนะครับก็คือเป็นการลงทุนไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินั่นหมายความว่ารายได้ประชาชาติจะสูงจะต่ำเพียงไรเนี่ยการลงทุนจะคงจะนิ่งคงที่นะครับถ้าดูในภาพด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นอิสระนะครับคือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติมันขนานกันเห็นไหมครับตอนนี้เป็นการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะครับน่าจะเห็นว่าในภาพของธุรกิจเนี่ยบางทีเขาจะไม่ลงทุนเพิ่มถ้าเผื่อรายได้ประชาชาติไม่สูงขึ้นคือคนในประเทศไม่รวยขึ้นนะธุรกิจก็ไม่ลงทุนเพิ่มนะครับเพราะนั้นก็จะมี2ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการลงทุนนะครับคราวนี้ตัวที่3นะครับส่วนประกอบตัวที่3คือตัว G คือการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็จะมีหน้าที่ในการบริหารเศรษฐกิจก็คือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นว่าตัวรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะจำแนกเป็นรายจ่ายประจำกับรายจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับรายจ่ายเพื่อการซื้อสินค้าและบริการและรายจ่ายเพื่อการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงนะครับดังนั้น

เนี่ยก็จึงถือว่าไอ้ตัว G เนี่ยนะครับเป็นรายจ่ายที่นับรวมอยู่ในรายได้ประชาชาติเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับคราวนี้ไอ้รายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่พูดเมื่อตอนสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าทำไมภาพด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพของการรายจ่ายนะครับที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นี่การลงทุนนะแต่ทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกำหนดด้วยงบด้วยนโยบายว่าจะใช้นโยบายแบบไหนนะครับก็เรียกว่าจะต้องทำงบประมาณรายจ่ายออกมาก่อนที่จะขึ้นรอบของไอ้ตัวปีปฏิทินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไอ้ตัวรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กับตัวรายได้ประชาชาติมีอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวนโยบายรัฐบาลว่าจะเอายังไงเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะงั้นภาพที่อธิบายรายจ่ายรัฐบาลจึงเป็นภาพแบบนี้ก็คือเป็นเส้น G0 เนี่ยตั้งไว้ G0 เช่น3ล้านล้านบาทต่อปีอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับตัวแปรอีกตัวหนึ่งสุดท้ายองค์ของส่วนประกอบรายได้ประชาชาติคือการส่งออกสุทธินะครับที่ใช้คำว่า X-M นะครับ X คือการส่งออกนะครับการส่งออกเนี่ยถ้าดูโดยหลักการคือมันจะไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในภาพสไลด์บนเนี่ยภาพบนเนี่ยนะครับมูลค่าการส่งออกเนี่ยนะครับมันจะขนานกับแกนนอนคือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินั่นคือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลักเช่นระบบเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงตกต่ำไหมรุ่งเรืองไหมอะไรแบบนี้นะครับรสนิยมอะไรต่างๆของภาคของต่างประเทศนะครับส่วนตัวการนำเข้าเนี่ยถ้าดูสมการการนำเข้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสมการการนำเข้าเนี่ยมันคล้ายๆกับสมการการบริโภคของเคนที่พูดมาแล้วนะครับก็คือจะมี2ส่วนคือM การนำเข้าเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับ M0 ตัวแรกเนี่ยเป็นการนำเข้าอัตโนมัติหรือการนำเข้าขั้นต่ำนะครับเห็นว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีการนำเข้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเวชภัณฑ์อะไรที่ต่างๆที่จำเป็นเนี่ยนะครับอันนี้ถึงแม้ว่ารายได้จะไม่มีก็ต้องนำเข้าส่วนนี้เข้ามานะครับส่วนที่2เนี่ย M เล็กคูณกับ Y อันนี้เป็นการนำเข้าที่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับอันนี้ก็หมายว่ารายได้ประชาชาติสูงขึ้นก็จะนำเข้ามากขึ้นก็หมายเป็นบวกเห็นไหมครับเป็นบวกนะครับถ้าดูตามภาพเนี่ยที่อาจารย์ทำโชว์มาเนี่ยก็จะเห็นว่าสมการการนำเข้าเนี่ยมันลากขึ้นจากบนนะครับจากล่างขึ้นไปบนด้านขวามือเนี่ยนะครับอันนี้แปลว่าการนำเข้าเนี่ยจะแปรตามหรือขึ้นอยู่กับรายชาตินะครับก็ได้เห็นภาพของตัวองค์ประกอบทั้ง4ส่วนนะครับที่ว่าแต่ละส่วนนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยมันกำหนดขึ้นได้ยังไงนะครับในการพิจารณารายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้ตัวแรกก่อนนะครับคือคำว่าดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจมันก็เหมือนกับดุลยภาพในตลาดเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักดีมานด์ซัพพลายหรืออุปสงค์อุปทานก่อนแต่นี่อุปสงค์เนี่ยเป็นการมองอุปสงค์ทั้งระบบเศรษฐกิจนะครับอุปสงค์เขาเรียกว่า aggregate demand นะครับอุปสงค์ทั้งระบบเศรษฐกิจก็คือความต้องการซื้อรวมทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือสมการ GDP นะครับเท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M ตามที่เห็นเนี่ยนะครับอันเนี้ยสมการรายจ่ายเนี่ยสมการรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปสงค์รวมของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญว่าอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับก็คือรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งมาจาก4ส่วนประกอบด้วยกันนะครับคือ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับถ้านำมาเขียนเป็นภาพเนี่ยอุปสงค์รวมที่ใช้ว่า aggregate demand หรือ AD ตัวย่อ AD นะครับ AD จะเป็นอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับก็จะเป็น C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับถ้าดูว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับรายได้ก็จับไปโยงกับเห็นว่าแกนรายได้ประชาชาติเป็นแกนนอนเนี่ยนะเห็นว่าจะเห็นว่าไอ้ตัวอุปสงค์รวมเนี่ยมันลาดขึ้นเห็นไหมครับเป็นลาดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพอุปสงค์รวมนะครับนั่นแปลว่าอุปสงค์รวมเนี่ยจะสูงจะต่ำคือคนใช้จ่ายรวมเนี่ยจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติด้วยเป็นสำคัญด้วยนะครับรายจ่ายเพื่อการบริโภคโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยนะครับที่เรียกว่า AD เนี่ยนะ

ครับมันขยับได้สมมุติว่าอย่างนี้สมมุติว่าเดิมทีระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีเส้นอุปสงค์รวม AD เนี่ยอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางนะครับมีการใช้จ่ายรวมเท่ากับ A นะครับที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y นะครับตามรูปเนี่ยตอนนี้ถ้าส่วนประกอบ4ส่วนเนี่ยนะครับตัว1ตัวใดมันขยับขึ้นเช่นตัว C ขยับขึ้นหรือการลงทุนขยับขึ้นหรือรายจ่ายรัฐบาลตัว G ขยับขึ้นเนี่ยนะครับขยับขึ้นคือใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเส้นอุปสงค์รวมก็จะขยับเหนือขึ้นไปเป็น AD 1ตามภาพนี้นะครับส่วนถ้าในทางตรงข้ามถ้าขยับลงนะครับคือใช้จ่ายลดลงเนี่ยเส้น AD ก็จะขยับลงเป็น AD 2ตามภาพนี้นะครับอันนี้ก็แปลว่าเส้นอุปสงค์รวมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ลดขึ้นเพิ่มขึ้นได้ลดลงได้นะครับตามตัวองค์ประกอบที่กำหนดนะครับคราวนี้อีกตัวนึงคือเส้นอุปทานรวมอุปทานรวมเนี่ยนะครับก็คือเส้นผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นเส้น45องศาลาดขึ้นไปนะครับนักศึกษาสังเกตดูนะครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะหักมุมขึ้นไปตั้งฉากกับแกนนอนแบบนี้จุดหักมุมอยู่ตรงไหนอยู่ที่จุด F ตามภาพนี้คือจุด F จุด F คือจุดอะไรคือจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วนะครับหมายความว่าทรัพยากรการผลิตเนี่ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยถูกใช้งานเต็มที่แล้วแปลว่าผลผลิตเนี่ยจะไม่เกินกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเส้นอุปทานมันจึงหักมุมที่จุดที่มีการจ้างงานเต็มที่ตามภาพนี้นะครับตัดกันอยู่ที่รายได้ประชาชาติดุลยภาพที่ Y0จึงกลายเป็นรายได้ประชาชาติดุลยภาพเริ่มต้นนะครับแล้วอยู่ๆต่อมาเนี่ยสมมติว่าเอกชนมองภาพในแง่ดีนะครับมองกำไรในอนาคตว่าดีเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นเขาก็ลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับจาก C ธรรมดากลายเป็น C ดัดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดตัวอุปสงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับตัวเส้น AD จะขยับจาก C บวก I ธรรมดาเนี่ยเป็น C บวก I ดัดขยับขึ้นไปนะครับพอขยับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติดุลยภาพก็จะขยับสูงขึ้นเป็น Y1 ตามภาพเนี่ยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะครับจากระบบเศรษฐกิจแบบง่ายๆแต่ถ้าขยายการวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยนะครับว่าไอ้การดูรายได้ดุลยภาพเนี่ยมันดูได้2วิธีคือดูจากตัวดีมานด์กับซัพพลายเมื่อกี้นะครับกับดูจากกระแสไหลออกกับไหลเข้าของรายได้นะครับในระบบเศรษฐกิจมันจะมีกระแสไหลเข้าไหลออกอยู่นะครับเช่นกระแสไหลเข้าเช่นอะไรเช่นการลงทุนอย่างเงี้ยนะครับการลงทุนอย่างเงี้ยก็เป็นกระแสไหลเข้าทำไมบอกเป็นกระแสไหลเข้าก็เนื่องจากว่ารัฐบาลก็จะเรียกว่าปล่อยให้มีการลงทุนเกิดขึ้นการลงทุนก็จะไปจ้างงานทำให้เกิดรายได้เงินมันก็เงินไปสะพัดในระบบนะครับส่วนกระแสไหลออกเป็นการดึงเงินออกจากระบบนะครับถ้าระบบเศรษฐกิจแบบง่ายการลงทุนกับการออมเนี่ยก็ตรงเนี้ยมันกระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกสองอย่างก็ต้องบาลานซ์กันพอลงทุนเท่ากับออมกระแสไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันตรงนี้เศรษฐกิจก็จะอยู่ในบาลานซ์ก็คือว่ารายได้ประชาชาติจะอยู่ในภาวะสมดุล นะครับแต่ถ้าขยายการวิเคราะห์เป็นเศรษฐกิจแบบที่มีรัฐบาลด้วยก็มีตัว G เข้ามานะครับคือรายจ่ายรัฐบาลก็มีเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลต้องเก็บภาษีเก็บภาษีตัว tax เนี่ยก็จะเป็นกระแสไหลออกส่วนรายจ่ายรัฐบาลก็จะเป็นกระแสไหลเข้านะครับดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจก็จะเป็น CII บวก G เท่ากับ S บวก T อันนี้คือมีรัฐบาลนะแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีรัฐบาลด้วยมีการค้าต่างประเทศด้วยกระแสไหลเข้าก็จะมีทั้งอะไรมีการลงทุนมี I นะครับมี G รายจ่ายรัฐบาลแล้วก็มีการส่งออกนะครับส่งออกนะครับส่วนกระแสไหลออกก็จะเป็นอะไรกระแสไหลเข้าก็จะเป็นอะไรกระแสไหลเข้า C บวก I บวก G กระแสไหลออกของรายได้ก็จะมี S ก็คือ saving คือการออมนะครับมี tax มีภาษีนะครับแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงก็คือการนำเข้าคือ importตัว M นะครับเพราะงั้นเงื่อนไขของรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยนะครับก็มีแบบพี่นายจากกระแสไหลเข้าไหลออกก็จะมีนะครับก็จะ I บวก G บวก X เท่ากับ S บวก T บวก M อันนี้เป็นเงื่อนไขเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์คือมีรัฐบาลมีการค้าต่างประเทศด้วยนะครับคราวนี้ถ้าดูตามภาพนี้ก็จะเห็นได้โชว์ให้เห็นภาพสมมติว่ามีเหยือกน้ำเนี่ยนะครับมีกระแสไหลเข้าไหลออกนะครับถ้ากระแสไหลเข้ากับไหลออกเนี่ยมันบาลานซ์กันเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับน้ำก็คือเป็นตัวรายได้ประชาชาติเนี่ยจะนิ่งจะนิ่งอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าอินฟลูเอาท์ฟลูเท่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าเข้ามากกว่าออกนะครับเข้ามากกว่าออก

รายได้จากก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเข้าน้อยก็ออกนะตัว Y เลยได้ใช้ก็จะลดลงนะครับนี้ก็เป็นภาพของการดูนะครับว่าดุลยภาพมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ถ้าการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชนดุลยภาพเนี่ยถ้าดูเริ่มต้นจากจุด A นะครับมี C บวก I บวก G นะครับแต่ถ้ามีการค้าต่างประเทศด้วยแล้วเป็นการค้าแบบสุทธิเนี่ยมีหมายความว่าเป็นบวกเนี่ยหมายความว่าไอ้ส่งออกมากกว่านำเข้าเนี่ยนะครับการส่งสุทธิเป็นบวกเนี่ยนะครับตัวรายได้ประชาชนก็จะขยับสูงขึ้นเป็น Y1 เห็นมั้ยครับนะหรือว่าถ้าการส่งออกเพิ่มขึ้นอีกเป็น XDAT นะครับมันก็จะขยับตัว AD เส้นอุปสงค์รวมขยับขึ้นไปที่จุด4นะครับอันนี้ก็การขยับสูงขึ้นของ AD เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจาก Y เป็น Y1 เป็น Y2 นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของตัวตัวอะไรครับตัวอุปสงค์มวลรวมหรืออุปสงค์รวมหรือ AD นั่นเองนะครับอันนี้รายได้ประชาชาติกับจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่เป็นจุดเดียวกันไหมเนี่ยนะครับคำตอบคือไม่ใช่อาจจะเป็นจุดเดียวกันก็ได้ถ้าเผื่อเรากระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปอยู่ณจุดที่รายได้ประชาชาติดุลยภาพกับการจ้างงานเต็มที่จุดเดียวกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรายได้ประชาชาติดุลยภาพมักจะต่ำกว่านะครับรายได้ประชาชาติที่มีการจ้างงานเต็มที่ดังนั้นก็มีคำสองคำนะครับสมมติว่าจุดไอ้ตรง 2,100 ล้านเนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติ 2,100 ล้านนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเกิดดุลยภาพขึ้นมานะครับไอ้จุดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นสมมติว่าอยู่มันอยู่ที่ 2,100 ล้านดีแล้วเนี่ยนะครับอยู่ๆนี่มีการทุ่มลงทุนเพิ่มขึ้นหรืออะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับไอ้เส้นอุปสงค์มวลรวมหรือเส้น AD ขยับขึ้นเป็นเส้นบนเนี่ยนะครับเส้นบนเนี่ยเป็น C + I C + I 3เนี่ยเส้นบนเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรียกว่าเงินเฟ้อขึ้นมาเขาเรียกว่าเกิดช่องห่างการเฟ้อนะครับอันนี้เรียกว่าคือเรียกว่าตัวภาคการผลิตมันสนองตอบไม่ได้มันมีแต่ภาคความต้องการน่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวสินค้ามีขายเท่าเดิมแต่ว่าตัวมีขายเท่าเดิมแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนแปลงเยอะคือมีตัวเพราะราคาขึ้นเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงในช่วงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าช่องห่างการเฟ้อนะครับแต่ว่าอยู่ถ้าเดิมจะ 2,100 ล้านเนี่ยแต่มีการลดไอ้ตัว C + I ลงเนี่ยตัว1ตัวใดหรือ2ตัวพร้อมกันเนี่ยนะครับก็แปลว่าลดไอ้อุปสงค์มวลรวมอุปสงค์รวมลงมานะครับอันนี้เรียกว่ามันก็จะทำให้ตัวระดับราคามันลดลงนะครับแต่ว่าตัวผลผลิตเนี่ยมันก็เรียกว่ายังเท่าเดิมอยู่มันก็จะมีการปรับตัวแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าภาวะเงินฝืดคือไอ้ข้าวของเนี่ยก็จะราคาถูกลงนะครับมันก็จะมี2ตัวคือช่องห่างการเฟ้อกับช่องห่างการฝืดนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Wow. Oh, yeah. Huh?

0: หนอนน้อยกระดึ๊บกระดึ๊บดูมันนุ่มนิ่มน่ารักจัง
1: โหวันนี้ทำไมตัวมันเกี่ยวมากเลยมันเป็นลายนะตัวมันอ้วนอ้วนอ่ะต้องพุ่งมันสีขาว
0: มันแบบมันเล็กหนึ่งอย่าเล็กหนึ่ง
1: มันเล็กไหนก็ปังมันก็ต้องนุ่ม
0: ลองจับสิ
1: มันนุ่มแน่
0: จับเลยจับมันนิ่มมันนิ่มจะตายมันเหมือนหมอนจะตาย
1: มันนุ่มมากเลยปั้นดิน
0: หางทำไมมันเหลือง
1: เนี่ยหางมันเหลืองหางมันเหลืองนี่ตามันอย่างนี้ใหญ่มาก
2: ตาสีขาวโตมาก
1: มันไม่กระพริบแม้แต่นิดเดียว
0: เขาว่ามันหลับมากกว่านะ
1: มันหลับทำไมมันไม่ปิดตาลองลูกตามันดูดิจับจับจับมันไม่กระพริบเลยมันไม่กระพริบตาเลยแล้วตามันก็ค่อยโตขึ้นเรื่อยๆตามันดูแปลก
0: ๆแต่ว่ามันไม่ใช่ตามันเป็นแค่ลายมัน
1: นี่ตามันอย่างนี้อยู่ข้างหน้าเลยน่าจะไอ้ตรงนั้นนะตามันเล็กมากมากปันอินไอ้ตาใหญ่ๆนี่มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: สงสัยมันจะเอาไว้หลอกพวกศัตรูของมันนะ
1: มองแก้มงูเลยไว้หลอกให้ศัตรูเข้าใจผิด
0: มีลายมาหลอกไว้แบบนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยแน่ๆแล้วหนอนตัวอื่นๆจะมีตาปอบโตๆเหมือนกันมั้ยเนี่ย
2: ถ้าจะนั่งตรงนี้
1: อันนี้ในตัวนี้อ่ะเห็นไหมลายมันเป็นคล้ายๆเสือดาว
0: มันน่าจะคมเหมือน
1: คมคมเหมือนมีดอิโต
0: ้สองตัวนี้มีลายสวยจังลายไม่เหมือนกันด้วย
1: วิ่ง
0: กระจายหมด
1: เอามือไปจับเป็นไงมันเป็น
0: นิ่มมันเหมือนเป็นต้นทิพย์มากหนามมันแบบหนามเว้นน้ำเว้นน้ำอันนี้หนาวมันไม่ได้แหลมจริงๆมันเอาไว้หลอกศัตรูไม่ได้แบบศัตรูมันจะมากินอ่ะ
1: แล้วมันก็จะมาโดนแล้วมันก็เห็นแหลมๆแล้วมันก็จะวิ่งหนีไปเลยตัวมันคล้ายๆดินนะคล้ายๆดินเอาไว้หลอกศัตรูอ่ะมันไม่ใช่สัตว์นะมันเป็นดินมันกลมกลืนเพราะว่ามันมีสีน้ำตาลกับสี
0: ฉันรักหนอนแล้วเนี่ยฉันรักหนอนมากเลย
1: รักหนอนไปอยู่ในกรงกับหนอนไหม
0: ไปอยู่ด้วยกัน
1: เดินนะอย่าให้มันตกนะเพราะว่าอยู่ไกลมันเอาออกไม่ได
0: ้จักกินแก๊ปไปกลับบ้านไปด้วยกันซะเฮ้ย
1: จะเปล่าบ๊ายบายเพื่อน
0: จะหนอนนุ่มนิ่มขี้โม้เหมือนกันนะเนี่ย
3: กลัวจัง
4: กลัวใคร

0: ที่มีลายเหมือนดวงตาเพื่อนๆรู้ไหมว่ามีสัตว์บางตัวก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะมีสีดำเหลืองก็ดำดำเหลืองดำก็จะเป็นดำเหลืองดำแบบนี
1: ้มันไม่ใช่ถึงดำเหลือง
0: อันนี้ก็ต้องดำเหลือง
1: อันนี้ก็ต้องเป็นดำเหลือง
0: ไม่ต้องดำเหลืองดำ
2: เพราะว่าเวลาตัวเห็นมันจะได้รู้ว่าตาจริง
0: ทำไมตาป๊อกมันดูใหญ่กว่าใช้กรรไกรตัดระวังกันหน่อยโอ้ย
2: บอกแล้วแข็งมากกระดาษกระดาษทำจากอะไร
0: เนี่ย1 2 3 3ตานี่ก็ฮั
1: ทถือว่ามันไม่เนียนนะ
0: ตีตา
3: คิดว่ามันดูตลก
0: นี
2: ่ไอ้ตรงนี้แหละเหมาะสุด
0: ตรงนี้แ
2: หละเหมือนจริงนะ
0: อันนี้ดูเหมือนเพราะว่าในไม่มีจมูกเลยในไม่มีจมูกในตาน้องฮู้มีตาข้างหลังน่ากลัวศัตรูก็ไม่กล้าเข้าใกล้นกฮูกบางตัวก็มีลายรูปตาอยู่ด้านหลังไว้หลอกศัตรูเหมือนว่ามันจ้องมองอยู่ตลอดเวลาโอ้โหเท่สุดๆแล้วถ้าเรามีตาเหมือนตาไว้หลอกบ้างล่ะยี่เต็ดเล็กอะ
1: ยี่รูไม่ได้ติด
0: เล็กมากแต่อย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แง่เพราะว่าคุณน่ะเป็นผีแล้ว
1: ต้องเอาตาตลกหน่อยซึ่งตานี้ตลกมาก
0: นี่มีตาเยอะแบบนี้จะเอาไปหลอกใครดี
1: เป็นไร

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์เครื่องปล่อยโรบอทอัตโนมัติจะได้มีโรบอทเอาไว้แตะเข้าประตูแบบไม่จำกัดผมจะได้เล่นฟุตบอลเก่งๆแถมไม่ต้องเหนื่อยไปเก็บลูกบอลด้วย
2: Ouch! Ouch!

0: หลังคามุงกระเบื้อง
1: เต่ามันมีลักษณะ
0: กลม
1: ๆ กระดองมันกลม
0: มันเหมือนลูกบอลนะ
1: ใบใต้คามันก็จะหายใจพุบพุบพุบพุบแล้วขามันก็จะแบบมันจะมีจุดแดงๆมีสีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆด้วย
0: แล้วก็มีเล็บ
1: ยาวๆแล้วก็มีสี่ขาด้วยลายกระดองมันเป็น
0: สามเหลี่ยม
1: ห้าเหลี่ยม
0: รอบๆมันจะเป็นตรงข้างๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วข้างหน้าแล้วข้างบนมันก็จะเป็นห้าเหลี่ยมหมดเลย
1: มันยืดคอออกมาก็งับ
0: ปอนมันจะแบบเป็นเขี้ยวๆแบบเล็กๆ เป็นหลายซี่มากเป็นร้อยซี่เลยเนี่ยในของเราของเขาว่าไงเป็นแบบเออมาค่ะแล้วก็กัดหูโอ้โอ้ต่อตัวนี้ทำไมมีแต่กระดองแล้วเนี่ยหัวกับขามันหายไปไหนต่อมันโผล่หัวเข้าไปในกระดองเพราะว่ามันระวังตัวเวลาเจออันตรายมันกลัวศัตรูมันเลยก็เก็บหัวเข้าไปกระดองมันจะแข็งเหมือนปัตเตอร์มันกลัวสัตว์มันเล็กก็วิ่งไม่ทันมันเล็กก็ต้องหดหัวไปเกินหินแล้วมันถ้าเกิดสัตว์ไปแล้วมันค่อยๆเดินไปต่อโอ้โหคราวเนี้ย
1: ทำตัวมันนอนหน่อยสิ
0: สู้สู้สู้สู้ตายโอ้แหลมมากเลยตัวแหลมไหม
1: ดำสองอัน
0: ติดตรงตา
1: ติดแล้วเอาอันนี้แล้วอันนี้นะ
0: แล้วก็เอาอันนี
1: ้จะตกแต่งเป็นสติกเกอร์กระดองสีม่วง
0: เขาจะเอาสายลุงอ่ะมันรอบให้หมดเลยสายพันธุ์ใหม่ของพวกเรากระดองเท่ๆให้เต่าหลบได้ปลอดภัยแน่นอน
2: กลัวจัง

ใครบางตัวหดเข้ากระดองมอง

0: มันก็เป็นไม้พายแล้ว
1: มันเป็นทำให้เร็วเวลามีศัตรูก็จะได้ไม่เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: ขาของเต่าโบกมันก็เป็นมีเล็บไว้คานด้วยแล้วก็ขายาวๆนิดนึงเต่าทะเลมันจะเป็นกระดองแบนๆแล้วเต่าบกมันเป็นกระดองโค้งๆสูงๆอันนี้มันตัวใหญ
2: ่มันเหมือนหินเลยอะ
0: ใช่มันไม่มีลายแต่มันตัวใหญ่แล้วมันก็น่ารักด้วยริมตรงสีฟ้าฟ้านั่นน่ะมันตัวเล็ก
2: ครบแล้ว
0: เนี่ย
2: นี่มันใหญ่ขึ้น
0: โ
1: อ้มาละนี่ตัวนี้ก็ใหญ่มาก
0: ใช่ตัวนั้นน่ะตัวอยู่ห่างๆกระจกอะมันใหญ่มากมันว่ายมาแล้ว
1: ตัวนั้นตัวนั้น
0: ตัวนี้ตัวนี้แล้วเต่าทะเลมันจะหดหัวหรือหดขาป้องกันตัวเหมือนเต่าบกไหมนะจับคีบได้ด้วยนะ
3: หลับเปล่า
0: หลับ
3: ตื่นไม่ดีเลยนะ
1: ไม่มันไม่หดอ่ะอันนี้ขนาดเขาถือ
0: มันไม่ขยับเลยอ่ะขาหัวแขนไม่หด
1: ใช่มันไม่หดเพราะว่า
0: เวลาจับกระดองแล้วมันไม่หดเวลาจับกระดองเต่าบกแล้วมันก็จะหดขาหน้ามันก็เหมือนใบ
2: พายเรือ
1: เวลามันอยู่บนบกอ่ะมันจะแบบมันจะไม่ค่อยขยับขาแต่พอมันได้ลงน้ำมันก็จะแบบฟิวฟิวฟิวฟิวฟิว
0: มันก็ว่ายน้ำเร็วๆ
1: มันจะแบบเร็วอย่างเงี้ยเร็วเงี้ยแบบจับเหร
0: อไม่ตลกเถื่อนนะแต่มันว่ายไป

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเย็บเสื้อผ้าที่ขาดแบบอัตโนมัติให้กลับมาใส่ได้เหมือนเดิมคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเย็บเสื้อผ้าค่ะ

0: สวยเพราะมันเป็นสีสวยเต้นก็สุดแล้วใช้กันไกลต้องระวังนะเอาละเสร็จแล้วนะนิดเดียวอีกสามคืบเฮ้ยชิบเอาไว้ระยะมาก่อนเลยเป็นลูกวงกลมแต่ของเราใหญ่กว่าจะยัด
1: นี่มันเข้มกว่าแต่ของเรามันอ่อนกว่าอันนี้มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเถอะโอ้โหสีเหลืองมันอยู่แค่นี้แล้วขนาดนี้ไปหาแดงกันต่อเถอะไปเหมือนโอเคเด็ดเลยแดงอีกแดงอีกอึดจุด
0: เราดึงทีเป็นล้าน
1: นี่นะเก็บดอกชมพูสีม่วงแต่คิดว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละใส่เพิ่มเนาะนี่ไงดอกชมพูนี่ไงดอกชมพูมันเหมือนแป้งเดี๋ยวเราเก็บกันเก็บกันเถอะเก็บก็เสร็จแล้ว
0: โอ้โหเยอะมาก
1: สีเดียวกันเป๊ะเลย
0: เอาอันนี้เราวางไว้ตรงนี้กระดาษวางเขกระดาษวางอุ้ยเราออกแล้วเราออกจังๆนิดนึงแล้วหนึ่งสองสามนี่ของเราเป็นสีแดง
1: มันออกชมพูชมพูแดงทำไมของน้ำโมมีน้อยจังสีมันออกมาจากดอกไม้เพราะว่าเราทุบแล้วน้ำมันก็ออกมากลายเป็นสีที่ชุ่มมันเป็นสีขาวแต่พอตอนโดนดอกไม้มันเป็นสีตามดอกไม้ของน้ำโมทุบเสร็จยัง
0: ชาติมีหลายสีจังสวยทุกสีเลยของเรานี่แบบแต่เดี๋ยวนี้โอ้ย

0: ือเปล่านะระวังนะนะโม
1: ใช้มีดหั่นของต้องระวังมือดีๆนี่แครอทมีน้ำสีส้มด้วยกลิ่นมันเหม็นๆ
0: หูนี่หูผ่าครึ่ง
1: ข้างในบีบดูเป็นสีแดง
0: โอ้โหดูได้อ่ะดูนี่มือสีแดง
1: ๆเริ่มจะปิดรถเปิดฝาก่อนนี่ไหลมาแล้ว
0: อู้ไหลมาแล้ว
1: สีแดง
0: กินออกแดงโอ้ยส้มมาแล้ว
1: แครอท
0: มันเหมือนสีเหมือนพระอาทิตย์เลย
1: ใส่อีกน้องใส่อีกใส่อีก
0: โอ้ยมันไม่มีมือแล้ว

0: ดน้ำมอคนมันคล้ายกันเป็นสีม่วงแล้ว
1: ได้สีขาวออกทุ่มส้ม
0: ได้สีชมพู
1: ของเราได้ออกขาวส้ม
0: โอเคน่ากินจังเลย
1: ใช่ไหมเราทำเป็นสีผสมเลย
0: จะอร่อยเหรออ
1: ร่อยดิ
0: ยังไม่อร่อย
1: ยังอร่อยอ่ะ
0: ผักก็มีสีสวยๆแถมอร่อยด้วยนะ

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะหนูอยากประดิษฐ์ถุงมือวิเศษเวลาสวมถุงมือตอนเล่นเครื่องดนตรีหนูก็จะเล่นได้ทุกเพลงที่หนูอยากเล่นเลยเพลงต้องออกมาเพราะมากแน่

0: การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะครับเขาเป็นเรื่องของการตลาดเป้าหมายสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศครับการตลาดเป้าหมายนั้นก็เป็นวิธีการทางด้านการตลาดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดเป้าหมายนะครับซึ่งมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับกิจการก็จะมีการแบ่งส่วนตลาดนะครับหรือเราเรียกว่า market segmentation นะครับซึ่งการแบ่งส่วนตลาดก็เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งตามลักษณะเฉพาะบางอย่างนะครับที่คล้ายคลึงกันออกเป็นตลาดย่อยนะครับหรือเราเรียกว่าส่วนตลาดหรือ market segment นะครับการแบ่งส่วนตลาดนั้นก็มีวัตถุประสงค์นะครับในด้านของการที่จะคัดเลือกประเทศเป้าหมายที่มีความเหมาะสมนะครับมีการกำหนดขอบเขตในด้านของการวิจัยตลาดระหว่างประเทศนะครับในส่วนตลาดที่ได้เลือกไว้นะครับมีการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับนอกจากนี้การแบ่งส่วนตลาดนั้นก็ยังเป็นมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกลยุทธ์นะครับตำแหน่งตลาดแล้วก็การทุ่มเทในเรื่องของทรัพยากรทั้งเรื่องของเงินทุนแล้วก็เรื่องของเงินในส่วนตลาดที่เห็นว่ามีศักยภาพครับและประการสุดท้ายก็คือสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดได้ถูกต้องเหมาะสมครับโดยการแบ่งส่วนตลาดธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศก็จะเริ่มจากการจำแนกประเทศนะครับหรือกลุ่มประเทศออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยใช้ตัวแปรต่างๆเช่นตัวแปรในด้านของการเมืองตัวแปรในด้านเศรษฐกิจซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็มีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกันนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละประเทศนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ตัวแปรอื่นเช่นตัวแปรในด้านของสังคมเช่นในด้านของประชากรศาสตร์นะครับเนื่องจากประเทศต่างๆนั้นก็มีจำนวนประชากรที่แตกต่างกันมีโครงสร้างประชากรที่แตกต่างกันความเชื่อในเรื่องของลัทธิความเชื่อทางศาสนานะครับก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นในประเทศต่างๆก็มีการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแปรในด้านของเทคโนโลยีนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆของแต่ละประเทศนั้นก็มีไม่เท่ากันนะครับก็จะทำให้โอกาสในการเข้าถึงตลาดนั้นมีไม่เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแปรในด้านของสิ่งแวดล้อมเช่นตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของแต่ละประเทศเลยนะครับที่มีสถานที่ตั้งนะครับหรือว่าสถานที่ตั้งในด้านของภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับที่แตกต่างกันนะครับบางประเทศก็อยู่ในแถบหนาวในประเทศก็อยู่ในแถบอบอุ่นหรือในเขตร้อนนะครับซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันในด้านของสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็การผลิตสินค้าเกษตรก็มีความแตกต่างกันอีกด้วยนะครับนอกจากนี้กิจการก็ยังสามารถใช้ตัวแปรอื่นๆได้อีกเช่นกฎหมายที่ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศนะครับและตัวแปรอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดแล้วก็จำแนกประเทศกลุ่มตลาดเป้าหมายได้นะครับในการแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายนั้นก็กิจการนะครับในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพียงตัวแปรเดียวนะครับในการแบ่งกลุ่มประเทศนะครับหรืออาจจะใช้สองหลายตัวแปรก็ได้ตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสำหรับกิจการส่งออกข้าวเนี่ยนะครับถ้ามีเช่นมีเป้าหมายนะครับที่จะทำการตลาดในทวีปเอเชียนะก็อาจจะแบ่งกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียนะครับออกเป็นกลุ่มๆนะครับเช่นกรณีใช้ตัวแปรเดียวนะครับในกรณีนี้เนี่ยใช้ปริมาณการนำเข้าข้าวของประเทศต่างๆในเอเชียออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือนำเข้าข้าวมากอาจจะไปดูสถิติ10ปีที่ผ่านมามีการนำเข้ามากนะครับประเทศที่นำเข้ามากก็ได้แก่อินโดนีเซียอิหร่านอิรักซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็มีกลุ่มประเทศที่นำเข้าปานกลางเช่นจีนฟิลิปปินส์ฮ่องกงและมาเลเซียนะครับส่วนประเทศที่เหลือก็เป็นประเทศที่นำเข้าที่น้อยลงนะครับแต่ถ้าหากว่า1ตัวแปรนะครับทำให้การแบ่งกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าหากว่าใช้หลายๆตัวแปรก็อาจจะทำให้การแบ่งกลุ่มนั้นมีความเฉพาะเจาะจงนะครับมีการกำหนดกลุ่มย่อยในประเทศต่างๆเนี่ยมากเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นมีการเพิ่มตัวแปรในด้านของความสม่ำเสมอของการนำเข้าข้าวเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นยกตัวอย่างเช่นประเทศในกลุ่มที่นำเข้าข้าวมากนะครับก็ยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับเป็นกลุ่มที่นำเข้าแบบสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมออย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเราก็จะเห็นว่าประเทศที่นำเข้าสม่ำเสมอส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในตะวันออกกลางซึ่งมีภูมิประเทศที่แห้งแล้งไม่สามารถที่จะผลิตข้าวได้นะครับเช่นอิหร่านอิรักและซาอุดีอาระเบียนะครับส่วนประเทศที่นำเข้าข้าวมากแต่ไม่สม่ำเสมอเช่นอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียก็ผลิตข้าวได้นะครับแต่ในบางปีก็อาจจะผลิตไม่เพียงพอก็ต้องนำเข้าเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับสำหรับเมื่อเราแบ่งจำแนกประเทศและกลุ่มประเทศได้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการ

ส่วนตลาดสำหรับผู้บริโภคนะครับในประเทศต่างๆนะครับผู้บริโภคในประเทศต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับในการแบ่งส่วนตลาดนั้นก็จะใช้ตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเพศและก็อายุนะครับตัวแปรในด้านของเศรษฐกิจสังคมเช่นรายได้นะครับหรือระดับการศึกษานะครับตัวแปรในด้านพฤติกรรมการบริโภคเช่นปริมาณการบริโภคความถี่ในการซื้อต่างๆนะครับกลุ่มตลาดเป้าหมายในด้านผู้บริโภคต่างๆที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งในเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับก็ทำให้การบริโภคสินค้าและความต้องการมีความแตกต่างกันด้วยนะครับเมื่อกิจการได้แบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคเนี่ยจะเห็นว่าในองค์ประกอบของผู้บริโภคในแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเช่นมีการกิจการแห่งหนึ่งเนี่ยมีการศึกษานะครับส่วนตลาดของผู้บริโภคข้าวนะครับตามความชอบหรือรสนิยมในการบริโภคข้าวซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งมีรสนิยมทั้งหมด4ประเภทนะครับก็คือชอบข้าวหอมชอบข้าวขาวชอบข้าวกล้องแล้วก็ชอบข้าวนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับเช่นประเทศ X นะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็นิยมบริโภคข้าวขาวนะครับที่ใช้สัญลักษณ์ W เนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศ Y นะครับก็มีความต้องการในการบริโภคข้าวเรียกว่าประเภทข้าวหอมเนี่ยมีมากที่สุดนะครับก็จะมีความแตกต่างกันใน2ประเทศและประเทศ Z นะครับเป็นประเทศที่3มีความแตกต่างอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นประเทศที่ส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวกล้องนะครับซึ่งทั้ง3ประเทศก็มีประชาชนนะครับหรือผู้บริโภคนะครับที่นิยมบริโภคข้าวประเภทอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแต่ก็มีสัดส่วนที่แตกต่างกันจะทำให้เราเห็นองค์ประกอบของผู้บริโภคที่แตกต่างกันภายในประเทศแล้วจะทำให้เราเข้าใจส่วนตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้แบ่งส่วนตลาดไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2ของการตลาดเป้าหมายนั้นนะครับก็คือในด้านของการประเมินศักยภาพของตลาดนะครับซึ่งการประเมินศักยภาพของตลาดในแต่ละส่วนนั้นก็สามารถใช้วิธีการต่างๆนะครับในที่นี้จะมีอยู่4วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการเปรียบเทียบนะครับวิธีที่2ก็คือการตรวจสอบทางการค้าวิธีที่3คือวิธีอัตราส่วนลูกโซ่วิธีที่4ก็คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะครับเรามาดูตัวอย่างในแต่ละวิธีกันเลยนะครับโดยในวิธีแรกนะครับการประเมินศักยภาพด้วยวิธีการเปรียบเทียบนะเนี่ยนะครับเช่นเราทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความต้องการของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบความต้องการนะครับของอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่ทราบปริมาณความต้องการนะครับยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเราทราบความต้องการบริโภคข้าวหอมคุณภาพชั้นหนึ่งนะครับของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วเราก็ทราบข้อมูลว่าความต้องการนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณร้านอาหารตะวันออกนะครับในประเทศสหราชอาณาจักรนะครับถ้าหากว่าเราทราบปริมาณหรือว่าจำนวนร้านอาหารตะวันออกในประเทศอื่นนะครับในกรณีนี้นะครับเราทราบข้อมูลนะครับจำนวนร้านอาหารของประเทศสเปนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ไม่ทราบความต้องการการนำเข้าของประเทศสเปนเราก็สามารถนำข้อมูลของสหราชอาณาจักรนะครับมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของประเทศสเปนนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะคำนวณความต้องการของการนำเข้าข้าวคุณภาพชั้นหนึ่งนะครับของประเทศสเปนได้ดังตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าได้มูลค่าปริมาณที่นำเข้าอยู่ประมาณ 20,000 ตันต่อปีนี่เป็นต้นนะครับสำหรับตัวอย่างที่สองครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบทางการค้านะครับการตรวจสอบทางการค้านั้นการทราบขนาดของตลาดประเทศหนึ่งๆเนี่ยจะต้องทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปริมาณการผลิตในประเทศนั้นเอาไปบวกกับการนำเข้านะครับปริมาณการนำเข้าและก็ลบนะครับปริมาณการส่งออกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการทราบขนาดตลาดของประเทศจีนนะครับเราก็นำปริมาณการผลิตของประเทศจีนเช่นในที่นี้130ล้านตันต่อปีนะครับประเทศจีนมีการนำเข้านะครับประมาณเฉลี่ย 1.5 ล้านตันต่อปีและมีการส่งออกอีกเล็กน้อยนะครับ 0.5 ล้านตันต่อปีก็ทำให้เราทราบขนาดของตลาดประเทศจีนคือ131ล้านตันนั่นเองนะครับสำหรับที่3นะครับก็คือวิธีอัตราส่วนลูกโซ่นะครับวิธีอัตราส่วนลูกโซ่นั้นก็เป็นการประมาณนะครับจากจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็คูณด้วยผลของการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นพฤติกรรมการบริโภคข้าวของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีสัดส่วนในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่หลายค่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปริมาณการบริโภคข้าวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณ50กิโลกรัมต่อคนต่อปีเมื่อเราทราบจำนวนหรือว่าสัดส่วนต่างๆนะครับจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็สาม

ามารถนำมาคำนวณได้นะครับโดยใช้จำนวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งนะครับ125ล้านคนคูณด้วยสัดส่วนของในที่นี้ก็คือจำนวนผู้คำนึงถึงสุขภาพนะครับคนญี่ปุ่นก็คำนึงถึงสุขภาพถึงสูงถึง 70% นะครับทำให้เราทราบถึงจำนวนผู้รักสุขภาพนะครับ 87.5 ล้านคนนะครับเรานำสัดส่วนอื่นเข้ามาคูณด้วยเช่นจำนวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับสัดส่วนประมาณ 35% นะครับเราก็จะได้จำนวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับและลงลึกไปกว่านั้นนะครับจำนวนผู้บริโภคข้าวอินทรีย์นะครับมีสูงถึง 80% ของจำนวนผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับก็นำสัดส่วนไปคูณนะครับจะได้ 24.5 ล้านคนนะครับและนำปริมาณการบริโภคข้าวต่อคนนะครับต่อปี50กิโลกรัมมาคูณเราก็จะทราบนะครับความต้องการเท่ากับ 1.225 ล้านตันนะครับสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับก็เป็นวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะครับวิธีนี้จะใช้เทคนิคทางสถิตินะครับเข้ามานะครับวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ทราบถึงปริมาณความต้องการนะครับของแต่ละตลาดนะครับโดยหาปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อปริมาณความต้องการนะครับเช่นในตัวอย่างนี้นะครับมีการวิเคราะห์ทางสถิติจนทราบว่านะครับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการข้าวโพดฝักอ่อนนะครับในตลาดเยอรมนีเช่นมีอยู่3ปัจจัยก็คือราคาขายปลีกขายปลีกนะครับข้าวโพดฝักอ่อนนะครับคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาขายปลีกนั้นนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับรองลงมาก็ได้แก่รายได้ประชาชาติต่อหัวแล้วก็จำนวนประชากรนะครับเมื่อเราทราบนะครับข้อมูลปัจจัยทั้ง3ตัวนะครับเราสามารถที่จะแทนค่าเข้าไปในสมการการถดถอยพหุคูณได้นะครับซึ่งการแทนค่านะครับก็จะนำข้อมูลนะครับที่ทราบนะครับไปคำนวณก็จะได้ปริมาณความต้องการของตลาดในเยอรมนีครับหลังจากที่เราทราบนะครับศักยภาพของตลาดนะครับในแต่ละส่วนนั้นในขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3กิจการก็จะมีการกำหนดกลยุทธ์ตำแหน่งตลาดนะครับระหว่างประเทศนะครับซึ่งสามารถใช้กลยุทธ์นะครับได้หลากหลายอย่างเช่นในกลยุทธ์ที่1เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลยุทธ์นะครับตำแหน่งตลาดที่เป็นรูปแบบมาตรฐานนะครับหรือมีการตามท้องถิ่นก็ได้นะครับการใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการที่จะซื้อสินค้านะครับแต่ถ้าเป็นการปรับตามท้องถิ่นนะครับก็จะถูกต้องเหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคนะครับส่วนข้อที่2ครับอาจจะใช้กลยุทธ์ในด้านของวัฒนธรรมนะครับมากำหนดตำแหน่งตลาดหรือจุดยืนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของกิจการนั่นเองนะครับเช่นใช้ด้านความรู้สึกด้านวัฒนธรรมต่างๆนะครับเช่นวัฒนธรรมผู้บริโภคในท้องถิ่นนะครับก็ทำให้นะครับผู้บริโภคในท้องถิ่นเกิดความคุ้นเคยนะครับที่จะบริโภคสินค้านั้นนะครับหรืออาจใช้จุดยืนในด้านวัฒนธรรมผู้บริโภคต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะทำในด้านของการสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ความสนใจให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นในประเทศนั้นๆนะครับหรืออาจจะใช้วัฒนธรรมผู้บริโภคระดับโลกนะครับซึ่งผู้บริโภคก็จะรู้สึกถึงความมีมาตรฐานของสินค้าที่ดีนั่นเองนะครับส่วนกลยุทธ์ตำแหน่งตลาดก็ยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับก็คือกลยุทธ์ตำแหน่งในด้านของลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดนะครับซึ่งเราอาจจะใช้นะครับความมีชื่อเสียงนะครับของแหล่งผลิตนะครับเช่นการเป็นแหล่งผลิตเช่นประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมที่สำคัญของโลกนะครับก็มีภาพลักษณ์ที่ดีสามารถที่จะกำหนดเป็นตำแหน่งตลาดได้นะครับหรือใช้ในเรื่องของความชำนาญในการออกแบบที่ทันสมัยนะครับมีเรื่องของความเชี่ยวชาญนะครับเช่นในประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญเรื่องของอาหารทะเลก็อาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นต้นนะครับหรือการมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก็ทำให้ภาพลักษณ์นั้นเกิดความรู้สึกที่มีมาตรฐานและความทันสมัยในการบริโภคสินค้านั้นในตอนที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการส่วนผสมการตลาดธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศครับส่วนผสมการตลาดนะครับก็มีที่สำคัญอยู่ทั้งหมด4องค์ประกอบนะครับในองค์ประกอบที่1ก็เป็นเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศนะครับในการจัดการผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศก่อนอื่นเลยนะครับกิจการก็ต้องมีการกำหนดแนวทางหรือว่านโยบายของผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศนะครับว่าควรที่จะมีความสอดคล้องกับตำแหน่งตลาดที่เราได้ดำเนินการไว้แล้วนะครับโดยกลยุทธ์นะครับก็สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวนะครับหรือ standardization นะครับการกำหนดผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในหลายๆตลาดนะครับก็จะทำให้กิจการนั้นเกิดความได้เปรียบในด้านของต้นทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำมีการบริหารจัดการในด้านการตลาดที่ง่ายนะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเป็นที่แน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้ด้วยนะครับในด้านของมาตรฐานที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับหรือกิจการนะครับอาจจะใช้นะครับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในด้านของการปรับตัวนะครับในด้านของการปรับตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคในท้องถิ่นนะครับซึ่งการใช้กลยุทธ์นะครับการปรับตัวก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถที่จะตอบสนองต่อตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมนะครับทางด้านการตลาดระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การที่ผลิตกิจการนั้นมีผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวให้เข้ากับตลาดได้ก็ทำให้กิจการนั้นมีประสบการณ์ในหลายด้านนะครับในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้นะครับในด้านของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของนโยบายในผลิตภัณฑ์แล้วนะครับกิจการก็ต้องมีการกำหนดในเรื่องของตราสินค้านะครับอาจจะมีตราสินค้าหรือไม่มีตราสินค้าก็ต้องมีการตัดสินใจนะครับการที่มีตราสินค้าหรือการทำแบรนดิ้งนั้นนะครับกิจการก็ต้องมีการสื่อสารไปสู่ตลาดและการใช้ตราสินค้านั้นอาจจะเป็นตราสินค้าที่สร้างเองนะครับหรือการใช้ตราสินค้าของผู้ผลิตนะครับหรือการใช้ตราสินค้าของผู้จัดจำหน่ายก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการจัดการในด้านของบรรจุภัณฑ์นะครับและฉลากนะครับโดยเฉพาะในด้านของฉลากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการติดตามในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันนะครับก็มีข้อกำหนดในด้านของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลในฉลากสินค้านั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีการจัดการในด้านของสายผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสายผลิตภัณฑ์นะมีทั้งสายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศนะครับและนำออกสู่ต่างประเทศนะครับหรือมีการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนจากภายในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศครับในองค์ประกอบที่2นะครับของส่วนผสมการตลาดก็คือการจัดการราคาระหว่างประเทศนะครับซึ่งการจัดการราคาประเทศนั้นก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเป้าหมายของกิจการนะครับเรื่องของต้นทุนของสินค้าซึ่งมีผลต่อในด้านของราคาสินค้าที่จะกำหนดนะครับในด้านของอัตราเงินเฟ้อก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคานะครับถ้ามีเงินเฟ้อผันผวนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วนะครับในด้านของอุปสงค์นะครับของผู้บริโภคในประเทศนั้นนะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องของการแข่งขันด้านการธุรกิจด้านการขายในเรื่องของราคาและกลยุทธ์อื่นๆก็เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อกำหนดของรัฐบาลในด้านของการกำหนดราคาด้วยในการกำหนดราคานั้นก็จะมีแนวทางในการกำหนดราคาต่างๆนะครับเช่นมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหรือคู่แข่งขันที่ขายโดยทั่วไปนะครับเนื่องจากอาจจะเนื่องจากต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านของการเป็นสินค้าคุณภาพนะครับหรือมีวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆนะครับเช่นมีต้องการกำไรที่สูงต่อหน่วยนะครับหรือมีต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดนั้นที่สูงจึงจำเป็นต้องกำหนดราคาที่สูงนะครับประการที่สองนะครับอาจจะมีการกำหนดราคาที่ต่ำกว่าการขายตลาดภายในประเทศเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อนะครับหรือต้องการที่จะขยายตลาดให้ได้มากขึ้นนะครับเลยการกำหนดราคาที่ต่ำกว่าราคาขายของคู่แข่งขันรายอื่นๆนะครับที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับแต่การกำหนดราคาที่ต่ำจนเกินไปครับก็อาจจะติดข้อจำกัดในด้านของการเรียกว่าการทุ่มตลาดในตลาดต่างประเทศนั้นดังนั้นบางกิจการก็อาจจะมีกลยุทธ์ในการกำหนดราคาแบบราคาเท่ากับราคาภายในประเทศนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด3กลยุทธ์นะครับสำหรับในองค์ประกอบที่4ครับกิจการก็ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านของการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการจัดจำหน่ายแบบโดยตรงนะครับไปสู่ตลาดระหว่างประเทศหรือเป็นการจัดจำหน่ายโดยอ้อมก็ได้นะครับถ้าเป็นการจัดจำหน่ายโดยตรงก็คือการทำกิจการในการจัดจำหน่ายในประเทศนั้นโดยตรงนะครับหรือเป็นการจัดตั้งส่วนงานต่างประเทศนะครับหรือจัดตั้งบริษัทแม่ในต่างประเทศเพื่อดำเนินการในด้านการตลาดถ้าหากว่าเป็นการจัดจำหน่ายโดยอ้อมนะครับก็อาจจะใช้ตัวแทนนะครับเช่นผู้จัดจำหน่ายที่เป็นผู้ค้าส่งภายในประเทศนั้นๆนะครับหรือการใช้ผู้จัดจำหน่ายนะครับที่เป็นบริษัทการค้าสากลหรือ International Trading Company นะครับนอกจากนี้นะครับในด้านของการจัดจำหน่ายก็ต้องมีการ

เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นก็มีขั้นตอนตั้งแต่ในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในด้านการจัดจำหน่ายนะครับเช่นต้องการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าไปแบบเขาเรียกว่าเป็นการจัดจำหน่ายแบบมวลชนนะครับมีการกระจายสินค้าไปทั่วทั้งประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายหรือมีการจัดจำหน่ายแบบเลือกสรรนะครับในกลุ่มตลาดเฉพาะนะครับหรือเป็นการจัดจำหน่ายอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็จะมีการสร้างทางเลือกในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆนะครับแล้วก็มีการประเมินช่องทางเลือกนะครับโดยใช้หลักเกณฑ์เช่นความสามารถในการครอบคุมตลาดนะครับการควบคุมช่องทางการตลาดของกิจการรวมทั้งต้นทุนในการจัดจำหน่ายในแต่ละช่องทางนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วก็จะมีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายครับนอกจากนี้การจัดจำหน่ายในหลายกรณีในตลาดระหว่างประเทศก็ต้องมีการใช้คนกลางนะครับดังนั้นกิจการก็ต้องทราบประเภทของคนกลางต่างๆเช่นคนกลางอยู่ภายในประการที่1นะฮะก็คือคนกลางที่อยู่ภายในประเทศเช่นประเทศไทยส่งออกไปต่างประเทศคนกลางที่อยู่ภายในประเทศไทยก็มีหลายประเภทครับมีทั้งผู้ค้าปลีกระดับโลกนะครับบริษัทในการจัดการส่งออกบริษัทส่งออกของผู้ผลิตต่างๆในหน้ารวมทั้งพ่อค้าส่งต่างๆนะที่เป็นคนที่ดำเนินการในประเทศไทยนะครับแล้วก็จ็อบเบอร์ส่งออกนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเป็นคนกลางที่อยู่ในตลาดที่เป็นตลาดเป้าหมายนะครับในต่างประเทศก็มีทั้งตัวแทนผู้ผลิตนะฮะตัวแทนจำหน่ายในหน้าในต่างประเทศนะครับตัวแทนการจัดการซึ่งสามารถจัดการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านของการส่งออกนะครับดีลเลอร์จ็อบเบอร์แล้วก็คนกลางการตลาดอื่นๆเช่นผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกเป็นต้นนะครับในการเลือกประเภทคนกลางนั้นก็จะมีการเลือกทั้งในเรื่องของฐานะทางการเงินนะครับเครือข่ายการติดต่อนะครับในการที่จะความสามารถในการกระจายสินค้าในต่างประเทศความผูกพันกับธุรกิจอื่นซึ่งจะชี้วัดในเรื่องความทุ่มเทในความพยายามนะครับในการจัดจำหน่ายหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายรวมทั้งความพร้อมในด้านการปัจจัยดำเนินงานเช่นสถานที่บุคลากรต่างๆเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบอันสุดท้ายของส่วนผสมทางการตลาดระหว่างประเทศนะครับก็คือการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศครับการส่งเสริมการตลาดนั้นก็มีเครื่องมืออยู่5ประการก็คือทั้งในด้านของการโฆษณาระหว่างประเทศซึ่งกิจการก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของโอกาสในการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคในประเทศนั้นเรื่องของภาษาที่แตกต่างกันตัวแทนโฆษณานะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณาต้นทุนในการโฆษณาแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆในด้านโฆษณาของประเทศนั้นๆ นะครับในเครื่องมือที่2ของการส่งเสริมการตลาดก็คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งการประชาสัมพันธ์ก็มีหน้าที่ในด้านการศึกษาถึงปฏิกิริยาต่างๆของกลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับมีการตอบสนองต่อปฏิกิริยานั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้าแล้วก็ตัวกิจการที่เข้าไปดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศนะครับมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์และควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อที่จะเผยแพร่ในเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆนะครับเครื่องมือที่3นะครับสำหรับการส่งเสริมการตลาดก็คือการส่งเสริมการขายระหว่างประเทศซึ่งการส่งเสริมการขายนั้นก็เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเพิ่มปริมาณและอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วมีการเพิ่มในด้านของระดับการซื้อของร้านค้าปลีกนะครับในการยอมรับของคนกลางทางการตลาดด้วยซึ่งในการส่งเสริมการขายนั้นก็ต้องพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจต่างๆของประเทศนั้นข้อกำหนดนะครับของแต่ละประเทศแล้วก็การยอมรับของคนกลางครับในเครื่องมือที่4นะครับก็คือการใช้พนักงานขายระหว่างประเทศซึ่งกิจการก็สามารถเลือกที่จะใช้พนักงานขายที่เป็นพนักงานของกิจการที่อยู่ภายในประเทศนะครับส่งไปยังต่างประเทศนะครับพนักงานขายประเภทนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับในข้อที่2ครับก็สามารถที่จะใช้ในด้านของพนักงานที่อยู่ในตลาดประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายนะครับพนักงานในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของบริบทของตลาดนะครับสถานการณ์ของตลาดเป็นอย่างดีส่วนที่3ก็คือพนักงานขายที่มาจากประเทศที่3นะครับซึ่งในประเทศที่3นั้นก็อาจจะมีวิธีในการขายที่แตกต่างจากพนักงานใน2กลุ่มแรกนะครับหรืออาจจะใช้พนักงานหลายๆประเภทร่วมกันก็ได้ก็ทำให้เป็นการส่งเสริมในด้านของโปรแกรมในด้านของการตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเครื่องมืออันสุดท้ายในการส่งเสริมการตลาดนั้นก็คือการตลาดทางตรงระหว่างประเทศนะครับซึ่งการตลาดทางตรงนั้นก็เป็นการติดต่อสื่อสารกับตลาดเป้าหมายโดยตรงนะครับโดยอาศัยฐานข้อมูลของลูกค้าหรือเขาเรียกการตลาดเจาะตรงก็ได้นะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในด้านของการที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงนั้นตอบสนองในด้านของการซื้อ

ตอบสนองในด้านของความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์แล้วก็กิจการของกิจการนะครับการใช้การตลาดทางตรงในปัจจุบันนั้นก็ยังก็มีโอกาสมากมายเนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลนะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้กิจการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงซึ่งเป็นลูกค้าในต่างประเทศนั่นเองนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
4: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
3: ไม่รู
4: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมวงไปสั่นหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
0: น่ารัก
5: เมื่อไหร่จะเลิก
6: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
7: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่14นะคะ Putting it all together global issues ในโมดูลนี้นะคะเราจะบูรณาการทักษะการอ่านที่นักศึกษาได้เรียนมานะคะตลอดจนนะคะเพิ่มพูนวงศัพท์วงความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับ global issues หรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกันทั้งโลกนะคะหรือประเด็นที่เป็นที่สนใจได้รับผลกระทบกันทั้งโลกนะคะเมื่อครูพูดถึงคำนิยามของ global issues แล้วนะคะก็คงอยากจะต้องยกนะคะคำนิยามอย่างเป็นทางการนะคะของ United Nations ว่า global issues คืออะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มากกว่าโลกาภิวัตน์นะคะก็คือโลกของเรานะคะอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะคะ issues หรือประเด็นนั้นนะคะคำนี้นะคะหมายถึงว่าเรื่องที่ยังถกเถียงกันมีผลกระทบต่อคนมากมายนะคะดังนั้น global issues นะคะจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบนะคะไม่จำกัดอยู่เพียง national boundaries นะคะหรือว่าพรมแดนธรรมชาติของแต่ละรัฐชาติแต่ละชาตินะคะและแน่นอนเมื่อมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะ cannot be resolved by any particular or anyone acting alone นะคะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะครอบคลุมหรือว่าข้ามผ่านพรมแดนรัฐชาติต่างๆนะคะแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นลงมือแก้ไขเองไม่ได้นะคะ global issue สำคัญอย่างไรในวิชา prose นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านะคะเรื่องต่างๆที่เราอ่านนั้นเราเป็นการรับข้อมูลนะคะพอรับข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะผู้อ่านซึ่งเป็น university student นะคะหรือว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะที่เป็นพลเมืองโลกนะคะบทบาทของตัวเองเนี่ยต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในโลกมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียนนะคะแม้ว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษนะคะแน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง aging นะคะการaging population หรือว่าภาวะที่ประชากรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับ safety นะคะความปลอดภัยหรือ cyber security อะไรต่างๆนานาแต่ด้วยความรู้ภาษาอังกฤษที่เรามีทำให้เรารับทราบ information ข้อมูลข่าวสารนะคะ issues เข้าใจประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะคะแล้วเราสามารถเพิ่มภูมิองค์ความรู้นี้ได้นำไปปรับใช้กับการแปลนำไปปรับใช้กับวิชาเอกที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะบางคนอาจจะได้รับปริญญาตรีมาแล้วหรือว่ารับปริญญาโทมาแล้วหรือสาขาวิชาชีพใดๆซึ่งเรากำลังมีบทบาทอยู่นะคะแม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ได้เตรียมนักศึกษาไปสู่อาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะแต่ข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ผ่านการอ่านนะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะเป็น global citizen หรือเป็นพลเมืองโลกนะคะเรามาดูตัวอย่างของ global issues กันค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนวงศัพท์ของนักศึกษาไปในตัวนะคะaging นักศึกษาจะบอกว่าaging เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราคนใดคนหนึ่งเป็นกระบวนการที่เราแก่ลงหรือเปล่า aging here means aging population and that then affects how global population represents นะคะคืออาจจะย้อนกลับไปเมื่อ100 200ปีก่อนนะคะหลังสงครามหรือก่อนสงครามโลกเนี่ยนะคะเราเป็นประเทศที่มีสังคมโลกเรานะคะมีพรมแดนรัฐชาติที่ชัดเจนนะคะประเทศต่างๆเป็นของคนหนุ่มสาวมีความหวังความฝันนะคะแต่ในสตรีนะคะสังคมมีเรื่องของ aging นะคะมีเรื่องของการที่สังคมกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะ aging population แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นกับ global population นะคะหรือว่าประชากรของเรานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะความต้องการพลังงานหรือ power นะคะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมโลกด้วยนะคะ atomic energy นะคะมาจากคำว่าอะตอมนั่นเองหรือว่า atom นะคะ atomic energy นะคะก็คือพลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์นั่นเองนะคะรวมถึง power generation นะคะการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานที่อาจจะมาจากหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งต่างประเทศนั้นนะคะก็ได้ขับเคลื่อนไปสู่พลังงานสะอาดแต่ในบางซีกโลกนะคะก็มุ่งไปที่ atomic energy นะคะหรือแม้แต่ว่าเราไม่ควรจะสร้างหรือสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์กันขึ้นมาหรือควรจะใช้พลังงานสะอาดหรือควรจะต้องใช้ fossil fuels ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็น global issue เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต
แล้วนะคะเราก็จะมีเรื่องของ Big Data นะคะหรือว่า Big Data แล้วแต่ว่าสำเนียงที่เราจะใช้นะคะ Big Data for Sustainable Development นะ Big Data for Sustainable Development นะคะตรงนี้มี2คำที่น่าสนใจคือตัว Big Data นั่นเองนะคะคือว่าหรือว่าชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือเราทับจับว่า Big Data นี่นะคะเป็นข้อมูลที่คิดวิเคราะห์นะคะผ่านการกลั่นกรองหรือว่า Run Algorithm มาแล้วนะคะทำให้เกิด Pattern หรือว่ารูปแบบของข้อมูลต่างๆนะคะนำมาใช้ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกแล้วเมื่อเราพูดถึง sustainable development แล้วอดที่จะพูดถึงเรื่องอาหารและความมั่นคงไม่ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเยาวชนนะคะ children child safety online and offline นะคะแล้วก็ youth หรือว่าตัวเยาวชนนะคะซึ่ง youth เนี่ยสามารถนับเป็นคนๆก็ได้หรือว่ามองว่าเป็น เรื่องของกลุ่มเยาวชนนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคำที่ฮิตติดปากนะคะคือ climate change นะคะซึ่งกลับมากับผืนดินผืนน้ำ water pollution air soil นะคะประเภทนี้นะคะการเมืองการปกครองก็เป็น global issues นะคะซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือสันติภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระบอบการปกครองเอง democracy นะคะที่เน้นถึง equalityหรือความเท่าเทียมเน้นถึง human rights นะคะ law and justice ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะคะจะต้องคบคิดร่วมกันเพราะถ้าเกิดนะคะเกิดความเหลื่อมล้ำกันมาหรือว่าเกิดการศึกษาที่ไม่ค่อยดีหรือว่าเกิดกระบวนการที่ไม่สู้ให้เกิดประชาธิปไตยก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือสงครามนะคะความขัดแย้งแล้วก็จะผลักดันให้คนเนี่ยลี้ภัยไปตามประเทศต่างๆนะคะดังนั้นการศึกษานะคะ education จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งทั้งโลกเนี่ยให้ความสนใจว่าไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่อบรมให้เยาวชนของเราหรือแม้แต่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะได้นะคะรับทราบข้อมูลข่าวสารมีความเข้าใจเป็น global citizen นะคะมีความรู้ความสามารถนะคะซึ่งจะนำมาสู่นะคะ sustainability นั่นเองหรือว่าความยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ยุคโควิดก็ยิ่งทำให้เห็นว่าประเด็นสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและมีคำว่า pandemic กลับมาคือเป็นระบาดทั้งโลกนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำมาสู่เรื่องของ peace นะคะสันติภาพซึ่งคงไม่ใช่ว่าเราแค่อยากพูดให้เกิดแต่อยากให้เกิดจริงๆนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ security แล้วก็ที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันเลยก็คือ refugees นะคะผู้ลี้ภัยแล้วก็ migration ซึ่ง migration อาจจะเป็นเรื่องของถูกผลักดันนะคะให้ต้องลี้ภัยหรือว่าตั้งใจจะออกจากนอกประเทศนะคะอีกอย่างนึงนะคะคำที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ก่อนหน้านั้นนะคะถ้านักศึกษาใช้ AI หรือว่าใช้เป็น search engine ช่วยหานักศึกษาก็สามารถหาบวกกับคำว่า collocation ได้ครูยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ดูค่ะคือคำว่า issue ถ้านักศึกษาลองให้ AI นะคะหรือว่า search engine ช่วยหาเช่นคำว่า issue แล้วก็วรรค collocations นักศึกษาก็จะเจอคำประเภทนี้นะคะเช่นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลายเป็นประเด็น become หรือ remain an issue remain คือยังคงเป็นประเด็นอยู่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะด้านต่อมาเลยค่ะ raise an issue highlight หรือ identify an issue นะคะก็คือเป็นคำกริยาที่บอกว่ายกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคะหรือว่าหยิบยกหรือว่าระบุมาว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคะกระบวนการต่อไปก็คือจะเป็น examine หรือ explore an issue คือมาพินิจพิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เป็นประเด็นนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนที่จะ address นะคะaddress นี้เป็นคำกริยาหมายถึงนะคะตอบสนองต่อนะคะหรือว่าทำส่งต่อไปนะคะ address an issue คือช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ tackle หรือว่า solve an issue นะคะเรื่องที่สำคัญนะคะอย่าง global เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็น adjective บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะอาจจะย้ำว่าสำคัญอาจจะไม่ทั่วโลกแต่สำคัญเช่นเป็น a critical issue a pressing issue หรือเอาเป็น vital issue คือเป็นประเด็นที่สำคัญมากขาดไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่อธิบายมาต่อไปนี้นะคะได้ทำมาแล้วเนี่ยนักศึกษาอาจจะล็อกจัดลงในสิ่งที่เรียกว่าเว็บนะคะที่เป็นเครื่องมือที่ให้นักศึกษาจะวาดเองก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ที่ครูให้มานี้นะคะเพื่อให้เห็นความโยงใหญ่และเป็นการเพิ่มพูนคำศัพท์อย่างมีระบบนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่า issue ใช่ไหมคะนักศึกษาอาจจะลองดูนะคะอย่างตรงกลางอาจจะว่าเราจะจัดเว็บเป็นธีมธีมเรื่องของ climate change ลองจัดคำเหล่านี้นะคะเป็นโยงใหญ่กันได้ไหมอาจจะโยงว่าเป็น cause effect นะคะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นผลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่น burning of fossil fuels นะคะก็คือการใช้เชื้อเพลิงที่มาจากพวกถ่านหินนะคะก๊าซเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิด
rising temperature หรือว่าเป็น climate change ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เน้นนะคะที่การโยงใหญ่หรือว่า web นะคะนักศึกษาลองทำดูนะคะแล้วครูเชื่อว่านะคะจะเพิ่มพูนลักษณะภาษานะคะ

การใช้ภาษาได้ดีส่วนที่2นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการค่ะนะคะหรือว่า putting it all together ในสายได้เรียนของพื้นคำศัพท์มาแล้วนะคะการหา main idea นะคะหรือว่าใจความที่สำคัญนะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าก็จะมี main idea นะคะแล้วก็หรือจะมองว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยของบทความนั้นๆที่เราอ่านนะคะประกอบกันขึ้นมาเป็นเรื่องของoverall idea นะคะแล้วก็ topic นะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบว่าดูทีละประโยคหรือว่าอ่านเร็วๆอ่านรวบคำนะคะดูหัวข้อย่อยหัวข้อหลักนะคะก็มุ่งไปสู่ถนนของความเข้าใจหรือว่า reading comprehension นั่นเองนะคะซึ่งครูขอย้ำว่านะคะความเข้าใจนั้นอาจจะมาจากตัวบทที่อ่านเองด้วยแล้วก็อาจจะมาต่อ prior มาจาก prior knowledge นะคะหรือว่าเป็นความรู้ที่เรามีก่อนหน้านั้นความรู้รอบตัวนั่นเองหรือเป็น background knowledge นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้นะคะคือความรู้ในภาษาอังกฤษที่มีอยู่นะคะความรู้ background knowledge ของเราในฐานะที่เราเป็น adult reader นะคะเป็นผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่ผ่านโลกมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วต้องประเมินสิ่งที่อ่านถามคำถามไปเรื่อยๆด้วยค่ะว่าเอ๊ะเราอ่านเรื่องนี้เพราะอะไร Why am I reading this What is the purpose of the writer What is the purpose of the author นะคะหรือว่าผู้เขียนผู้อ่านเป็นลักษณะยังไง Why did he mention this ทำไมเขาต้องพูดสิ่งนี้ What does this word mean คำนี้หมายความว่าอะไรสรรพนามตรงนี้ What does this pronoun refer to อ้างถึงอะไรนะคะเป็นการโยงใยกันไปหมดเลยเพื่อทำให้เราอ่ะมีกระบวนการอ่านนะคะที่เป็น active reading อ่านแล้วตั้งคำถามอ่านแล้วไม่ใช่รับข้อมูลอย่างเดียวแต่เป็นการรับที่เราตั้งคำถามต่อไปเพื่อให้การอ่านนั้นนะคะตอบสนองต่อเราคิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านมาแล้วกับสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็น excerpt นะคะจากนิตยสาร National Geographic นะคะซึ่งเป็นนิตยสารที่มีขายอยู่ทั่วโลกนะคะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและมีช่องสารคดีของตนเองนะคะพูดถึงสารคดีหรือว่า documentary นะคะก็จะเป็นโพรสหรือว่าเป็นร้อยแก้วประเภทหนึ่งเป็น non fiction non literary นะคะคือไม่ใช่เรื่องแต่งนะคะไม่ใช่บันเทิงคดีแล้วก็ไม่ใช่เขียนเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะทางวันงานวรรณกรรมหรือว่าอิงไปในสิ่งที่เป็นฉันทลักษณ์อะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็น collection of factsนะคะเป็นการเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มี opinion มีความคิดเห็นนะคะมีการสังเกตการแล้วนำภาพเสียงนะคะมาประกอบกันแล้วแต่สื่อจะเอื้ออำนวยนะคะ documentary ก็จะเป็น prose ประเภทหนึ่งนะคะ documentary is a type of non-fiction prose in which thenfacts, opinions, collection of facts are presented and of course then it often comes with an argument นะคะ argument หรือว่าข้อโต้แย้งนะคะซึ่งในสารคดีนั้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับ global issues แน่นอนเมื่อเป็น issue ก็ต้องมีผลกระทบมีหลายเสียงหลายภาคส่วนที่อยากจะได้รับการนำเสนอนะคะเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะนักศึกษาคงจะเห็นในชื่อเรื่องนะคะมีคำว่าอะไรคะ migrants อันนี้ก็คือเป็นผู้อพยพนะคะแต่ว่า refugees หมายถึงผู้ลี้ภัยนะคะคือมีลักษณะนะคะ a refugee mean a person who is forced to flee to leave his or her own country นะคะคือเป็นผู้อพยพคือถูกบังคับสถานการณ์บังคับนั่นเองให้ต้องลี้ภัย the migrant อาจจะหมายถึงด้วยความสมัครใจนะคะก็ได้นะคะส่วนผู้ลี้ภัยหรือว่าคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็จะเรียกว่า illegal migrant นะคะin the 21st century we are all migrants นะคะในศตวรรษนี้แล้วเราทุกคนย่อมเป็นผู้ที่เดินทางจากบ้านจากเมืองออกมาเอ๊ะจริงหรือไม่นะคะนี่คือคำถามที่ต้องฉุกคิดทันทีนะคะสิ่งต่อมาที่ดูนะคะเป็นลักษณะคำโปรยหรือว่า lead นะคะซึ่งจะเป็นใจความสำคัญหลักของเรื่องที่อ่านนะคะอยากให้นักศึกษาลองพิจารณานะคะสองย่อหน้าสั้นๆนะคะแล้วที่ครูตอนที่ครูวงไว้เนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะเขาขึ้นต้นมาบอกว่า all of us นะคะ are descended from migrants เราก็เป็นลูกหลาน

ของคุณพ่อคุณแม่ของคุณตาคุณยายของบรรพบุรุษอาจจะนึกย้อนกลับไป 2-3 ชั่วคนเอ๊ะก็อยู่แถบนี้กันมาตลอดนะคะบางคนอาจจะไม่ใช่สถานการณ์นี้จริงหรือไม่จริงแต่การที่เขาใช้คำว่า all of us ซึ่งเป็นการ generalization นะคะหรือว่าเหมารวมทั้งหมดนักศึกษาต้องฉุกคิดแล้วว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะแม้ว่าเป็นคำเล็กๆนะคะแต่ถ้าอ่านพินิจพิเคราะห์จะเป็นคำถามที่เก็บไว้แล้วค่อยๆดูซิว่าเรื่องจะมีพัฒนาการอย่างไรนะคะประโยคต่อไปข้ามไปถึงดึกดำบรรพ์เลยค่ะ our species homo sapiensโอ้แน่นอนถ้านับตั้งแต่โฮโมเซเปียนส์เราทั้งหลายก็เป็นไมเกรนส์นะคะเพราะไม่ได้มาจากแอฟริกานะคะไม่ได้มาจากแอฟริกาเอ๊ะทำไมครูพูดถึงแอฟริกานะคะความรู้ภูมิหลังของครูนะคะในพารากราฟที่2นะคะก็บอก Rift Valley in Africa นะคะการอพยพของมนุษย์นะของสายพันธุ์โฮโมนเซเปียนดีกว่านี่นะคะนะคะก็หลักฐานทางโบราณคดีได้ชี้มาว่าเกิดขึ้นนะคะอู่ชีวิตของเราอู่ข้าวอู่น้ำของโฮโมนเซเปียนใช่นะคะอยู่ตรง Rift Valley ในแอฟริกานะคะซึ่งก็จะเป็นพรมแดนที่ติดต่อเอธิโอเปียประมาณนั้นนะคะเป็นการเดินทางออกจากแอฟริกาของเผ่าโฮโมเซเปียนส์นะคะของสิ่งมีชีวิตนี้นะคะสปีชีส์ของเรานะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าactive knowledge นะคะหรือบางคนเรียกว่า prior knowledge หรือบางตำราก็เรียกว่า background knowledge จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ความรู้ภูมิหลังของเราความรู้รอบตัวของเราที่พามากับเรานะคะเนื่องจากพอ homo sapiens มีคำว่า migrants มีคำว่า species หัวสมองก็เอ๊ะหมายถึงว่าในแอฟริกาหรือเปล่านะคะบางคนก็จะย้อนกลับไปที่ย้อนบรรทัดที่สองนะคะ nor did we evolve คือวิวัฒนาการคำนามคือ evolution มีในเมืองต่างๆมีชางไฮมีหลายเมืองเลยนะคะออสโลอย่างเงี้ยค่ะนะคะทำไมเขาต้องพูดเมืองหลายเมืองนะคะแล้วก็ลากกลับมานะย้อนกลับมาที่แอฟริกานะคะลากกลับมาแล้วก็พูดถึงการเดินทางของคนเขียนนี่เองนะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่มีทวีปอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่โบราณคดีเหรอหรือว่า migration หรือว่า 21st century นะคะแล้วการที่ขึ้นต้นว่า all of us เนี่ยจริงไหม is it true ทำไมล่ะ why did the authoropen the story this way with this statement แล้วจริงไหมนะคะ cities หรือว่าเมืองต่างๆเนี่ยเขากล่าวถึงทำไมนะลักษณะการตั้งคำถามแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยอ่านได้อย่างพินิจพิเคราะห์และตั้งใจและมีประเด็นในการอ่านค่ะถ้าเราอ่านเฉยๆแล้วก็จะแปลคำต่อคำโดยที่เรารับสารโดยไม่คิดอะไรเลยนะคะดังนั้นการอ่านเรื่องของ global issues ก็จะไม่เกิดผลที่ว่าเราทำให้เราเนี่ยเป็นประชากรโลกนะคะครูได้เหมือนกับตอบคำถามไปนิดนึงแล้วนะคะว่า issue ที่เขากำลังประเด็นที่เขากำลังเขียนอยู่เนี่ยคือเรื่องของ migration หรือว่า migrant การเป็นผู้อพยพนะคะอพยพมาจริงไหมโดยทัศนะของผู้เขียนนะคะเขาบอกว่า all of us are descended from migrants เราอะมีเชื้อสายมาจากนะคะสืบเชื้อสายมาจากผู้อพยพอะถ้าย้อนกลับไปสมัยโฮโมเซเปียนจะใช่นะคะแล้วเมืองต่างๆเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเมืองต่างๆเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันพวกเราอะเดินทางกันเป็นว่าเล่นแต่ในยุคอดีตการนานชาติมาแล้วเดินออกจากแอฟริกาอย่างเดียวนะคะนะคะทีนี้นะคะเราก็ต้องค้นคิดละมีลักษณะการตีความลักษณะการที่จะวิเคราะห์ขึ้นมาว่าตกลงแล้วผู้เขียนเขามีทัศนคติอย่างไรนะหรือว่า author stance นะคะเราสามารถหาได้จากสิ่งที่เรียกว่า lead นะคะหรือว่าวรรคนำคือต้นเรื่องเลยนะคะเขาใช้คำนี้ประโยคนี้นะคะแล้วตรงที่เป็นคำถามเนี่ยนะคะว่าถ้าเราคำนึงถึงประวัติศาสตร์คำนึงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะตกลงเราอ่ะไม่ต้องคิดเลยว่าเราเป็นผู้อพยพหรือเป็นมีไอเดียว่าฉันเป็นคนดั้งเดิมเป็น native ที่นี่สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่บังเกิดใน 21st century ในปัจจุบันนะคะซึ่งทำให้ความตึงเครียดเรื่องพรมแดนเรื่องการเป็นผู้อพยพดูนุ่มลงหรือว่าปรับทัศนคติของผู้อ่านได้ว่าจะยึดถืออะไรกันหนักหนาเกี่ยวกับเรื่อง border นะคะหรือพรมแดน

สุดนี้นะคะก็จะเป็นการแตกประเด็นค่ะแตกประเด็นจากไหนคะจากการอ่านไปสู่การรับชมนะคะภาพยนตร์สารคดีนะคะในยุคที่เป็นสื่อนะคะเป็นสื่อดิจิทัลเป็นหลักเนี่ยนะคะสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าร้อยแก้วร้อยกรองต่างๆที่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มๆนะคะก็คงจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยนะคะผลพวงที่เราในฐานะที่เป็น global citizen นะคะประชากรในสังคมโลกเนี่ยจะได้ก็คือว่าเราสามารถทั้งอ่านนะคะฟังในพอดแคสต์หรือฟังในตามสื่อที่มีแต่มีเสียงนะคะนอกจากนี้แล้วยังสามารถชมนะคะเรื่องเดียวกันนะคะคนละโหมดคนละมีเดียคนละสื่อได้อีกนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการที่จะเป็นสารที่ครูอยากจะสื่อไปถึงนักศึกษานะคะว่าอ่านแล้วดูด้วยนะคะก็จะเป็นการฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะที่ครบสมบูรณ์แบบเลยนะคะจะดียิ่งขึ้นถ้านักศึกษานำสิ่งเหล่านี้นะคะมาประกอบในการเขียนค่ะซึ่งการเขียนที่แนะนำนะคะก็คือจะเป็นการเขียนเชิง argument นะคะหรือว่าหยิบยกมาเป็นตัวอย่างมาเป็นประเด็นในการที่จะโต้แย้งนะด้วยข้อมูลบางอย่างนะคะสารคดีนะคะหรือว่า documentary ที่ครูอยากจะนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับ global issues นะคะก็จะมี2เรื่องด้วยกันนะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะมีปรากฏทั้งเป็นหนังสือนะคะเป็นแมกกาซีนอาร์ติเคิลแล้วก็เป็นสื่อภาพยนตร์ด้วยนะคะจริงๆแล้วมีสารคดีที่สนุกสนานมากมายน่าติดตามแต่ผลนะคะที่เขาสำรวจกันมาหรือว่าประเด็นที่เขาศึกษาอาจจะไม่ได้เป็น global นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้ามพรมแดนหรือมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาตินะคะตัวอย่างเด่นๆก็คือสิ่งที่เรียกว่า climate change นะคะปรากฏการณ์ climate change เกิดจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเอง human activities okay in the 20th and 21st centuries and have led to drastic climate change examples are written recorded in convenient truth นะคะซึ่งเป็นผลงานของอัลกอร์ซึ่งเคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะเรื่องนี้ไม่นานมานี้เองนะคะประมาณ20ปีบางคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำแต่ผลกระทบแน่นอนก็ยังเห็นถึงปัจจุบันนะคะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะคะมันเป็น truth หรือเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงที่อัลกอร์อยากนำเสนอแต่นะคะด้วยความที่เป็น global issue จึงมีนะคะarguments หรือว่าข้อโต้แย้งจากหลายฝั่งมากมายว่าไม่จริงหรอกหรือจริงบ้างหรือว่าจริงเป็นบางส่วนเป็นสิ่งที่อัลกอร์อยากจะทำให้ตัวเองดูดีนะคะว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของ climate change แล้วมาโยงเข้ากับการเมืองนะคะส่วนเรื่อง last ice นะคะ last ice แล้วก็เห็นหน้าเมื่อเราพูด ice นะคะจะสารภาษาจะเชื่อมโยงกับคนยุโรปหรือว่าคนทางที่มีลักษณะไม่ใช่เอเชียนะคะแต่คนที่เกี่ยวข้องกับ ice last ice on earth จริงๆแล้วมีเชื้อสายนะคะหรือว่ามี DNA ที่พิสูจน์ได้ว่าสืบจากชาวเอเชียพวกเราเองนี่ด้วยกันนะคะชาว Inuit ซึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในแถบขั้วโลกจนกว่านะคะน้ำแข็งก้อนสุดท้ายจะละลายหายไปอะไรกระทบกับชีวิตของพวกเขาและน้ำทะเลที่สูงหนุนสูงมากขึ้นจะกระทบอย่างไรต่อพวกเรานะคะดังนั้นนะคะจากการอ่านแพลตฟอร์มที่เป็นตัวหนังสือไปสู่การชมนะคะคงจะต้องใช้ความรู้อีกนิดนึงนะคะซึ่งเป็นการต่อแต่การต่อนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะในโมดูลที่10 11นะคะแล้วก็12นักศึกษาจะคุ้นเคยกับบางคำนะคะซึ่ง เกี่ยวข้องกับการอ่านและการวิเคราะห์เรื่องสั้นนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ถ่ายโอนกันได้นะคะ Elements of a documentary and include like 5 areas The first one is observation มาจากคำว่า observe นะคะหรือว่าสังเกตนะคะ Mise en scène เป็นการยืมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะคะว่าสิ่งที่มาถูกจับมาอยู่ในซีนนะคะ interviews การสัมภาษณ์นะคะ dramatization นะต้องมีการใส่อารมณ์นิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกน่าติดตามนะ exposition เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องอะไรจ๋าจะคุ้นเคยบางคำนะคะจากบทที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นนะคะการสังเกตนะคะการที่เราดูภาพยนตร์หรือว่าสารคดีเนี่ยนะคะภาพยนตร์แนวสารคดีเนี่ยนะคะผู้ดูหรือออเดียนจากเราเนี่ยนะคะจะ เหมือนกับอยู่ตรงนั้นรู้เห็นทั้งหมดเพราะว่าฉากต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผู้กำกับเขาก็จะทำเหมือนกับ

เราอ่ะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นเป็นผู้ดูเป็นพยานเป็นประจักษ์พยานผู้เป็นสังเกตเห็นการทุกอย่างนะคะก็จะใช้point of view ที่เรียกว่า omniscient นะคะหรือว่าคนอ่านเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างนะคะหรือว่าคนเขียนรู้ทุกอย่างหรือเป็นเราในฐานะผู้ดูรู้ทุกอย่างมิซองแซนคือทุกอย่างที่มีอยู่ในฉากนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นจัดไฟจัดแสงอย่างเงี้ยนะคะการที่เรามองนะคะแล้วก็มุมกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยทำหน้าที่นะคะมองแทนเราเนี่ยผู้ดูเนี่ยนะคะทำให้เราสามารถวิเคราะห์คาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครคือคนที่มีบทบาทใน global issue นั้นๆ นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ผู้กำกับเนี่ยจะสื่อสารกับเรานะคะว่าagenda นะคะวาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญ global issue สำคัญที่เขาต้องการจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเช่นอาจจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นความลำบากในการใช้ชีวิตเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะหรือว่าชาวไทยอย่างเราร้อนดูทุกคนดูมีพระอาทิตย์เป็นของตนเองนะคะคือ rising temperature มีผลกระทบอย่างไรนะคะตรงนี้เหล่านี้เป็น specific messages นะคะซึ่งผู้กำกับเขาก็จะนำเสนอให้เราผ่านกล้องนะคะ Miss Song San นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นวิธีที่ว่าแค่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกถ้าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เดินทางข้ามผ่านพรมแดนนะคะหลายประเทศในเอเชียหรือประเทศในแอฟริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะอาจจะเอากล้องตามสัตว์นั้นไปก็ได้นะคะเป็นการนำเสนอสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าจอนะคะให้เราผู้ชมเนี่ยตามนะคะไปได้การสัมภาษณ์นะคะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เสียงนะคะเสียงหรือถ้าเราดูในอ่านในพวกเรื่องสั้นนะคะเชิงบันเทิงคดีเนี่ยเขาจะโค้ดไว้นะคะในเครื่องหมายคำพูดเป็นการให้เสียงนะคะเป็นการให้อีกมุมหนึ่งของประเด็น issue ตรงนั้นนะคะที่มีผลกระทบนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า agenda หรือ issue ก็ได้ or it is there you know our interviews are there to build an argument to balance an argument นะคะถ้ามีภาคหลายภาคส่วนที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือส่งผลหรือได้รับผลเรื่องนี้ผู้กำกับก็อาจจะหรือผู้เขียนบทก็อาจจะแบ่งนะคะแบ่งกระจายอินเทอร์วิวส์กันไปเพื่อให้เห็นให้เราออเดียนซ์เนี่ยได้รับทราบข้อมูลหลายๆอย่างนะคะการใส่อารมณ์เข้าไปนะคะจะช่วยทำให้เกิด tension นะคะหรือถ้าใน เรื่องสั้นจะเป็น rising action นะคะค่อยๆไต่ไปนะคะจน เกิดเอ๊ะเรื่องนี้จริงๆ global เกี่ยวข้องกับพวกเราไหมเราเกิดความเห็นอกเห็นใจมีอารมณ์อย่างไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นประเด็นนั้นนะคะทำให้เกิดคอนฟลิกต์ทำให้เกิดเทนชันนำไปสู่ rising action นะคะซึ่งสาก็ได้อาจจะคุ้นตามาแล้วจากบทที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นนะคะท้ายสุดนะคะ exposition จะต่างกับเรื่องสั้นนิดหน่อยค่ะ exposition ก็จะเป็นการปูเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าในสารคดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น presentation of facts นะคะเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงเป็น reports เป็นรายงานแต่ก็ไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นข่าว 100% นะคะเป็นข้อเท็จจริง 100% มีการนำความคิดเห็นเป็นการนำเสียงให้เสียง interviews ภาพนะคะหรือว่าสถานการณ์จำลองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า commentary นะคะเป็นความเห็นจากบางฝ่ายเนี่ยให้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นการปูเรื่องไม่เหมือนเรื่องสั้นนะคะตรงที่ว่า exposition ในสารคดีเนี่ยทำตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะแต่เรื่องสั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเพื่อให้รู้จักตัวละครรู้จักเซตติ้งนะคะครูหวังว่านะคะองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงของการอ่านสิ่งที่ไม่ใช่บันเทิงคดีบันเทิงคดีและนำมาสู่การอ่านที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเป็นกรณีศึกษาเป็นการตามอ่าน global issue ซึ่งอาจจะยากขึ้นยาวขึ้นและตีพิมพ์กันนานหลายปีนะคะอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็น global citizen นะคะหรือว่าประชากรโลกได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องสาธารณภัยและการจัดการนะคะสำหรับตอนที่1นะคะจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยเราจะเรียนกัน3หัวข้อค่ะหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของความหมายและสาเหตุของภัยพิบัติและสาธารณภัยหัวข้อที่2จะเป็นประเภทของสาธารณภัยและหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ผลกระทบและระดับความรุนแรงของสาธารณภัยนะคะเรามาเรียนกันหัวข้อแรกก่อนนะคะสำหรับความหมายนะคะของสาธารณภัยและภัยพิบัตินะคะคำว่าภัยพิบัตินะคะเป็นความหมายในระดับสากลนะคะสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาตินะคะได้ให้ความหมายของคำว่าภัยพิบัติหรือ disaster นะคะว่าเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ชุมชนและสังคมได้รับผลกระทบที่รุนแรงจนเกินขีดความสามารถของตนเองที่จะจัดการได้นะคะส่วนในประเทศไทยเราก็ได้ใช้คำว่าสาธารณภัยซึ่งเป็นคำที่มีความเทียบเคียงกับภัยพิบัตินะคะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ให้ความหมายของภัยพิบัติในทางสากลว่าหมายถึงการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยซึ่งภัยนี้ก็อาจจะเป็นภัยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากมนุษย์ก็ได้นะคะแต่ก็เกินระดับความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้นะคะกับการทรัพยากรที่มีอยู่นะคะนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะชนิดาชูสมและคณะได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะก็หมายถึงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อบุคคลเดียวหรือบุคคลในวงกว้างกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยนะคะเกินขีดความสามารถที่ชุมชนจะรับมือได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในรูปของอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยแล้งหรือแม้กระทั่งการเกิดโรคระบาดนะคะสาวลักษณ์นะคะก็เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะโดยให้ความหมายว่าหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดนะคะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อชุมชนสังคมและเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างนะคะซึ่งความหมายก็จะคล้ายคลึงกันอย่างเช่นเดียวกันนะคะสรวิทย์ก็เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะว่าหมายถึงการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากมนุษย์นะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะส่วนพระราชบัญญัตินะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะรวมถึงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะซึ่งในฉบับ2564ถึง2570นะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยครอบคลุมหมายถึงอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยภัยแล้งนะคะโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในมนุษย์เช่นการเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะการเกิดโรคระบาดในสัตว์การเกิดโรคระบาดในศัตรูพืชนะคะซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะคะเราก็จัดอยู่ในกลุ่มของสาธารณภัยเช่นเดียวกันนะคะแผนป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาตินะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยว่าหมายถึงภัยนะที่เกิดขึ้นกับสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ใดที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2555นะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยว่าหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะคะอย่างเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมนะคะนั้นความหมายของสาธารณภัยในบริบทของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันนะคะคือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ก็ได้นะคะหรือธรรมชาติก็ได้แล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราจะใช้คำว่าสาธารณภัยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็นั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะคะฉะนั้นในบทเรียนนี้เราจะใช้คำว่าสาธารณภัย
นะคะสำหรับสาเหตุของการเกิดสาธารณภัยอย่างที่เราบอกมาเมื่อสักครู่นะคะว่ามีจาก2สาเหตุนะคะทั้งจากภัยธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นได้จากมนุษย์นะคะเราสามารถจำแนกประเภทของสาธารณภัยได้ออกมาเป็น11ลักษณะด้วยกันนะคะ11ลักษณะนี้มีอะไรบ้างนะคะลักษณะแรกนะคะภัยสาธารณภัยที่เป็นอัคคีภัยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเกิด

ผับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศไทยนะคะลักษณะที่2นะคะการเกิดวาตภัยเช่นการเกิดพายุนะคะลักษณะที่3นะคะการเกิดอุทกภัยนะคะหรือการเกิดภัยน้ำท่วมนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัตินะคะที่รุนแรงแล้วก็เป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบมากที่สุดนะคะของประเทศไทยนะคะลักษณะที่4นะคะเป็นสาธารณภัยจากภัยแล้งนั่นก็เกิดขึ้นจากการที่การขาดแคลนในพื้นที่ในพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานนั่นเองนะคะลักษณะที่5การเกิดดินโคลนถล่มนะคะลักษณะที่6การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามินะคะลักษณะที่7จะเป็นไฟป่าและหมอกควันนะคะซึ่งมีทั้งสาเหตุจากธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะส่วนลักษณะที่8นะคะจะเป็นสาธารณภัยที่เป็นหมอกควันนะคะโดยเฉพาะจากฝุ่นละออง PM 2.5 ลักษณะที่9จะเป็นโรคระบาดนะคะและลักษณะที่10นะคะจะเป็นสาธารณภัยจากสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะคะจะเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการคมนาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศนะคะสำหรับสถานการณ์และผลกระทบรวมถึงระดับความรุนแรงนะคะเราจะเห็นว่าสถานการณ์ของสาธารณภัยเนี่ยในโลกนะคะโดยเฉพาะทวีปเอเชียของเราเนี่ยเป็นทวีปที่เกิดสาธารณภัยนะคะหรือภัยพิบัติที่มีความรุนแรงนะคะโดยเฉพาะการเกิดอุทกภัยนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปากีสถานหรือการเกิดพายุเฮอริเคนแคทรีน่านะคะที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะการเกิดไฟป่าที่แคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาหรือว่าที่อินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะส่วนในประเทศไทยนะคะลักษณะของการเกิดสาธารณภัยจะมี2ลักษณะคือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามฤดูกาลนะคะเกิดเป็นประจำตามฤดูกาลเป็นประจำทุกฤดูนะคะเช่นการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือน้ำท่วมนะคะและก็อีกอันนึงก็คือสาธารณภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนนะคะคาดการได้ยากเช่นการเกิดสึนามินะคะส่วนระดับความรุนแรงนะคะแล้วก็ผลกระทบจะมีลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเช่นในเรื่องของความเสียหายหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างผลกระทบต่อสังคมในเรื่องของการสูญเสียความเชื่อมั่นนะคะหรือสุขภาพจิตนะคะความเครียดจากการเผชิญกับสถานการณ์นะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนของวิถีชีวิตนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมนะคะไม่สามารถจะดำรงชีวิตแบบเดิมได้นะคะแล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพดินนะคะส่วนระดับความรุนแรงนะคะหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนนี้นะคะระดับความรุนแรงเราจะแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันคือระดับความรุนแรงระดับที่1นั่นคือขนาดเล็กที่สุดสามารถจัดการได้ในท้องถิ่นเองนะคะระดับที่2คือระดับกลางนะคะนั่นก็คือระดับความรุนแรงที่ชุมชนไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะและระดับที่3เป็นความรุนแรงนะคะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการจัดการนะคะหรือว่าช่วยในการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือระดับความรุนแรงระดับที่4นั่นก็คือระดับที่ร้ายแรงยิ่งนะคะจะจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการสั่งการนะคะอย่างเช่นตัวอย่างการเกิดน้ำท่วมที่ประเทศไทยนะคะเมื่อปี2554หรือการเกิดสึนามินะคะเมื่อปี2547นะคะนั้นในบทเรียนที่1 นะคะเด็กๆ ก็คงจะได้รับทราบนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสาเหตุของการเกิดนะคะและผลกระทบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสาธารณภัยและการจัดการตอนที่2ค่ะเรื่องของการจัดการสาธารณภัยและความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะซึ่งหัวข้อนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้มีอยู่3หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะแนวคิดและหลักการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยแนวคิดและหลักการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยและหัวข้อสุดท้ายการจัดการสาธารณภัยปัญหาและความท้าทายในการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยค่ะ
สำหรับแนวคิดและหลักการจัดการสาธารณภัยนะคะก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะจะมีแนวคิดการจัดการสาธารณภัยตามระดับสากลระดับอาเซียนแล้วก็ประเทศไทย

นะคะสำหรับแนวคิดและหลักการจัดการภัยพิบัติตามกรอบความร่วมมือในระดับสากลนะคะก็กรอบที่สำคัญนะคะในการเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการก็คือกรอบดำเนินการเฮลโกะนะคะเพื่อลดความเสี่ยงสาธารณภัยพ.ศ. 2548ถึง2558จะเป็นกรอบการดำเนินการนะคะในระยะเวลา10ปีนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มวลมนุษยชาตินะคะได้รับภัยพิบัติอันใหญ่หลวงนะคะซึ่งเกิดจากปัญหาสึนามินะคะปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมนะคะเมื่อปี2547นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการเกิดกรอบการดำเนินการที่เราเรียกว่าเฮียวโกะนะคะหลังจากกรอบการดำเนินงานอันนี้ได้เกิดขึ้นมานะคะอีก10ปีต่อมานะคะก็เกิดกรอบการดำเนินงานนะคะที่เราเรียกว่ากรอบการดำเนินงานเซนไดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่ต่อมาจากกรอบการดำเนินการของเฮียวโกะนะคะซึ่งกรอบนี้จะมีระยะเวลาการดำเนินงาน15ปีนะคะแล้วก็จะมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงเดิมนะคะโดยมีกรอบการดำเนินงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะในเรื่องของการลดนะคะลด4ลดกับ3เพิ่มนะคะ4ลดคือลดอัตราการเสียชีวิตลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและลดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคนะคะและ3เพิ่มคือการเพิ่มแผนยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงนะคะภัยพิบัติทั้งระดับชาติและท้องถิ่นเพิ่มการช่วยเหลือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มการเข้าถึงการให้ข้อมูลแล้วก็ความเสี่ยงนะคะสำหรับกรอบในระดับต่อมานะคะเป็นกรอบความร่วมมือในระดับอาเซียนนะคะซึ่งก็จะใช้แนวทางของในระดับโลกนะคะมาสู่การดำเนินงานในระดับอาเซียนนะคะก็มีกลุ่มประเทศนะคะที่เข้าร่วม10ประเทศด้วยกันนะคะในอาเซียนนะคะการดำเนินงานนะคะเราเรียกว่า AADMER นะคะ2021ถึง2025นะคะก็สอดคล้องกันกับกรอบการดำเนินงานของระดับสากลหรือโลกนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะส่วนในประเทศไทยเราก็ได้นำเอากรอบการดำเนินงานนะคะในระดับโลกและระดับอาเซียนนะคะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการของประเทศไทยนะคะนำมาสู่การออกพระราชบัญญัตินะคะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นกรอบการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศนั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยนะคะก็ได้ริเริ่มนะคะในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรมนะจากการที่มีหน่วยงานแล้วก็มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนะคะสำหรับแนวคิดและหลักการของการจัดการสาธารณภัยนะคะเราก็สรุปได้มาว่านะคะในหลักการจัดการสาธารณภัยนะคะตามกรอบเนี่ยจะมีอยู่3ระยะด้วยกันก็คือการจัดการในระยะก่อนเกิดเหตุนะคะการเกิดการจัดการในระยะเกิดภัยนะคะแล้วก็การจัดการหลังเกิดภัยนะคะซึ่ง3หลักการนี้นะคะก็จะนำไปสู่ของการจัดการสาธารณภัยในทุกรูปแบบนะคะสำหรับแนวคิดและหลักการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย5องค์ประกอบดังนี้นะคะ1คือเรื่องของแนวคิดการประเมินสาธารณภัยนะคะ2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสาธารณภัย3เป็นเรื่องของลักษณะความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะ4เป็นเรื่องขององค์ประกอบการประเมินความเสี่ยงและ5เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยในระดับต่างๆนะคะสำหรับแนวคิดการประเมินความเสี่ยงนะการประเมินความเสี่ยงคืออะไรคะการประเมินความเสี่ยงคือการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะจากภัยนะคะโดยเราจะต้องนำเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะไปประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะมีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยเรื่องภัยปัจจัยเรื่องความล่อแหลมปัจจัยเรื่องความเปราะบางแล้วก็ปัจจัยเรื่องศักยภาพนะคะเราจะนำปัจจัยทั้ง4นี้นะคะไปวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะเพื่อจะนำไปสู่การคาดคะเนผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการจัดการสาธารณภัยนั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยทั้ง4เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคะตามสูตรดังที่ขึ้นนะคะดังนี้ลักษณะของความเสี่ยงนะคะก็มีอยู่3ลักษณะหรือ3รูปแบบด้วยกันนะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

วงกว้างนะคะนั่นก็คือเกิดบ่อยๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงนั่นก็คือลักษณะของภัยที่มีขนาดใหญ่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้เกิดได้บ่อยครั้งนะคะและก็ลักษณะที่3คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่นะคะคือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะคะแต่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงแต่ว่าก็คาดการยากนะคะส่วนองค์ประกอบนะคะสำหรับองค์ประกอบของความเสี่ยงนะคะในการประเมินความเสี่ยงนะคะจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการทำความเข้าใจความเสี่ยงที่ผ่านมานั่นก็คือการที่เราจะต้องมีข้อมูลเดิมในอดีตนะคะสองนะคะการประเมินภัยสามเรื่องการประเมินความล่อแหลมนะคะสี่การประเมินความเปราะบางและศักยภาพนั่นก็คือการประเมินปัจจัยเสี่ยง4รูปแบบที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยที่5คือการคาดการผลกระทบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะ6การจัดทำข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางนะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงนะคะสำหรับการประเมินความเสี่ยงในระดับต่างๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่นะคะไปประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับขนาดเล็กซึ่งเป็นระดับครัวเรือนพื้นที่ที่อยู่ในระดับที่เป็นชุมชนนะคะหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นอยู่ในระดับเมืองหรือประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามการประเมินนะคะความเสี่ยงในระดับยิ่งสูงขึ้นนะคะยิ่งสูงขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนะคะที่มีความละเอียดนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะเพื่อจะทำให้การประเมินความเสี่ยงเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะคะก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การประเมินความเสี่ยงนะคะมีความชัดเจนและมีความเที่ยงตรงมากขึ้นนะคะสำหรับตัวอย่างการจัดการสาธารณภัยนะคะปัญหาและความท้าทายนะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันใน3เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับตัวอย่างการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะการจัดการสาธารณภัยในที่นี้ขอยกตัวอย่าง3เรื่องนะคะการจัดการน้ำท่วมนะคะเนื่องจากว่าเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยนะคะเราก็จะใช้หลักการนะคะหลักการอย่างที่เราบอกไปเมื่อบทเรียนที่แล้วนะคะว่าเราจะมีการจัดการ3ระยะนะคะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะคะน้ำท่วมทำยังไงได้นะคะป้องกันค่ะในระยะก่อนเกิดภัยสามารถป้องกันระยะเกิดภัยก็การจัดตั้งศูนย์บัญชาการนะคะแล้วก็การฟื้นฟูหลังการเกิดภัยเช่นเดียวกันนะคะกับการจัดการภัยแล้งนะคะเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยนะคะโดยการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการสำรองน้ำนะคะการจัดตั้งศูนย์บัญชาการระหว่างการเกิดภัยแล้วก็การฟื้นฟูการช่วยเหลือหรือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะการจัดการฝุ่นละอองก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะคะสำหรับปัญหานะคะและความท้าทายในการจัดการในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบุคลากรนะคะในการเกิดภัยนะคะที่มีความรุนแรงจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะรวมถึงการใช้เครื่องมือนะคะที่มีเทคโนโลยีนะคะเพียงพอพร้อมใช้นะคะนั้นที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญหรือรวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์นะคะหรือเครื่องมือนะคะที่เพียงพอพร้อมใช้แล้วก็ทันสมัยในการบริหารจัดการนะคะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยนะคะในการจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในรูปแบบเดิมๆนะคะที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็จะเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องวางแผนนะคะในการรับมือโดยเฉพาะสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่นะคะที่เกิดขึ้นจาก climate change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะในตอนที่2ของการจัดการสาธารณภัยนะคะเป็นเรื่องของการจัดการสาธารณภัยและความเสี่ยงนะคะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเน้นย้ำนะคะก็คือเราจะต้องมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลในการประเมินนะคะยิ่งเรามีข้อมูลในการประเมินมากเท่าไหร่นะคะทำให้คาดคะเนความเสี่ยงได้แม่นยำมากขึ้นนะคะและเราก็จะสามารถนำไปวางแผนในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของสาธารณภัยและการจัดการนะคะเป็นตอนที่3นะคะตอนสุดท้ายของเรานะคะนโยบายยุทธศาสตร์และการบูรณาการความร่วมมือการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะสำหรับนโยบายและยุทธศาสตร์นะคะการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะยุทธศาสตร์อันแรกนะคะที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็จะเห็นว่ามีการบรรจุนะคะวาระเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยนะคะไว้ในยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2และก็ยุทธศาสตร์ที่5นะคะของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะส่วนในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะพ.ศ. 2561ถึง 2580นะคะก็มีการบรรจุประเด็นเรื่องของสาธารณภัยไว้ในประเด็นที่1และประเด็นที่19เช่นเดียวกันนะคะลองมาดูนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2562ถึง2565ก็ได้มีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับสาธารณภัยไว้2นโยบายเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในนโยบายที่12และนโยบายที่13นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นแผนในระดับรองลงมาเนี่ยนะคะเป็นแผนที่เราใช้อยู่ในฉบับปัจจุบันนะคะ2566ถึง2570นะคะก็จะมีการกำหนดเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยไว้ในหมุดหมายที่11การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งหมุดหมายเนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเกี่ยวกับสาธารณภัยมีเป้าหมายระบุไว้ในเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2และเป้าหมายที่3อย่างชัดเจนนะคะในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะที่ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนะคะทั้งหมดอยู่5ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงในระดับของกระทรวงนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสอดคล้องกันนะคะส่วนในเรื่องของการบูรณาการร่วมมือนะคะของหน่วยงานนะในการจัดการในประเทศไทยนะคะเราจะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะคือเป็นหน่วยงานในระดับนโยบายแล้วก็เป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัตินะคะหน่วยงานในระดับนโยบายขอย้อนกลับไปหน่อยนะคะหน่วยงานในระดับนโยบายนะคะก็เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในเชิงนโยบายนะคะในการกำหนดแนวทางกำหนดนโยบายในการจัดการส่วนหน่วยงานในระดับปฏิบัติก็จะทำหน้าที่ในการลงมือปฏิบัตินะคะซึ่งจากการที่เราเห็นนะคะเราเห็นหน่วยงานเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทยนะคะเราก็จะเห็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่นะคะทั้งในระยะเกิดภัยนะคะและระยะหลังเกิดภัยก็จะมีหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะเช่นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่นะคะเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงกลาโหมนะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะเช่นในกรณีการฟื้นฟูสภาพจิตใจของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขสภากาชาดไทยนะคะหรือกระทรวงมหาดไทยให้ความช่วยเหลือนะคะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจนะคะก็เป็นลักษณะของการฟื้นฟูการให้ความช่วยเหลือการให้เงินเยียวยานะคะก็เช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารนะคะก็เช่นนะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะคะก็ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานทั้งที่เป็นของรัฐของเอกชนอาสาสมัครนะคะหรือองค์กรการกุศลมูลนิธิหรือทหารหรือตำรวจนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าก็จะมีหน่วยงานนะคะทั้งในเชิงของผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็หน่วยงานในระดับนโยบายนะคะสำหรับตัวอย่างกรณีศึกษานะคะการบูรณาการการจัดการนะคะของหน่วยงานต่างๆนะคะขอยกตัวอย่างกรณีที่ภาคใต้นะคะการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยรุนแรง12จังหวัดของภาคใต้ก็จะเห็นว่ามีหน่วยงานทั้งในระดับปฏิบัตินะคะทั้งที่เป็นส่วนงานราชการนะคะหน่วยงานในระดับกระทรวงนะคะหน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนนะคะมูลนิธินะคะมาร่วมกันดำเนินการจัดการก็สามารถที่จะ

ทำให้การจัดการสาราภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะคะประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นในตอนที่3นะคะก็หวังว่านักศึกษานะคะคงจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือนะคะรวมถึงนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะในระดับประเทศนะคะในการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็สาธารณภัยค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและก็นักศึกษานะคะประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของสื่อบุคคลนะคะในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งจะ อยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยหน่วยที่7นะคะมีประเด็นที่จะพูดคุยกันอยู่2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็จะอยู่ใน2ตอนนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อบุคคลใน

งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราก็จะมาว่ากันทีละตอนนะคะหรือว่าทีละประเด็นนะคะเรามาดูในส่วนแรกเลยนะคะในส่วนของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งจะอยู่ในตอนที่ 7.1 นะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ความสำคัญของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะ เรามาดูเรื่องของความหมายนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะสื่อบุคคลเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางนะคะในการที่เอาองค์ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งอาจจะได้จากแหล่งสารสนเทศนะคะหรืออาจจะได้จากสถาบันวิจัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรนะคะหรืออาจจะได้จากผู้รู้นะคะอาจจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะนักส่งเสริมเนี่ยหรือว่าเป็นสื่อที่เป็นสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายของงานส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคำว่าสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่นะคะในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เสริมทักษะแล้วก็ปรับทัศนคติให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยจะได้เอาองค์ความรู้นะคะไปพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งการสื่อสารกันหรือว่าการถ่ายทอดความรู้กันนั้นเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเผชิญหน้านะคะเพราะฉะนั้นทักษะหรือว่าเทคนิคของการถ่ายทอดเนี่ยก็จะมีความจำเป็นสำหรับคนที่จะมาเป็นสื่อบุคคลหรือว่าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทีนี้สื่อบุคคลนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะสื่อบุคคลจะมีความสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันประการแรกเลยนะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสื่อบุคคลเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดนะคะก็จะสามารถที่จะสื่อประเด็นต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดนะก็ถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะความสำคัญของสื่อบุคคล ประเด็นที่สองนะคะสื่อบุคคลเป็นสื่อสองทางที่เราเรียกว่าเป็น two-way communication นะคะสามารถที่จะโต้ตอบกลับไปกลับมาได้นะคะอันนี้จะทำให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการที่จะเปลี่ยนแนวความคิดหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรได้นะคะอันที่3นะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเป็นการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยตรงเพราะฉะนั้นมันจะมีความประนีประนอมมีความยืดหยุ่นนะคะระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารเพราะว่าเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้านะเพราะฉะนั้นในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยสื่อบุคคลจะมีความสำคัญนะคะต่อการทำงานส่งเสริมนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของสื่อนอกจากนี้เนี่ยนะคะในแง่ของประโยชน์นะคะประโยชน์ของสื่อบุคคลนะคะสื่อบุคคลจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์หรือว่าในประเด็นความต้องการเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตัวเกษตรกรเป้าหมายประโยชน์อันที่สองนะคะทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยเกิดการตื่นตัวแล้วก็สนใจที่จะรับความรู้หรือแก้ปัญหาต่างๆในการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะแล้วก็ประเด็นที่3สื่อบุคคลนะคะจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของกิจกรรมทางการเกษตรและในเรื่องของกระบวนการทางการเกษตรด้วยนะคะความสำคัญหรือว่าประโยชน์ข้อที่4นะคะก็คือจะช่วยแก้ความเข้าใจผิดคือในบางกรณีเกษตรกรอาจจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการแก้ปัญหาทางการเกษตรนะคะตรงนี้เนี่ยสื่อบุคคลจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขความเข้าใจผิดให้กับเกษตรกรได้ประโยชน์ข้อที่5นะคะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนะคะอย่างเช่นเกษตรกรนั้นเนี่ยมีบทบาทนะคะในการเป็นอาสาสมัครในการทำงานร่วมกับเกษตรกรทั่วไปนะคะสื่อบุคคลจะช่วยเข้าไปสร้างความเข้าใจแล้วก็สามารถทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยทำงานหรือว่าแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะเราลองมาดูข้อดีของสื่อบุคคลนะคะ
สื่อบุคคลมีข้อดีอันที่หนึ่งนะคะก็คือองค์กรนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นองค์กรที่มีสื่อบุคคลประจำอยู่ทุกหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เอาสื่อบุคคลมาเป็นสื่อในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยประหยัดนะคะงบประมาณค่าใช้จ่ายในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเกษตรกรนะคะข้อดีอันที่สองนะคะก็คือสื่อบุคคลจะช่วยสร้างแรงจูงใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรนะคะเพราะว่าการสื่อสารกันแบบเผชิญหน้านั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะคะข้อดีข้อที่3นะคะสื่อบุคคลเป็นการสื่อสารแบบ2ทางอันนี้จะทำให้ตัวผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยสามารถที่จะโต้ตอบกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่เข้าใจประเด็นไหนเนี่ยเกษตรกรก็สามารถที่จะสอบถามนักส่งเสริมได้อย่างทันท่วงทีนะคะข้อดีข้อที่4นะคะก็คือสามารถปรับวิธีการสื่อสารแล้วก็เนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้รับสารได้ทันท่วงทีนะก็อย่างที่เราทราบสื่อบุคคลจะเป็นสื่อที่มีการเผชิญหน้ากับกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นการสื่อสารกันโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายถ้าเนื้อหาอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะคะสื่อบุคคลนะคะก็สามารถที่จะปรับประเด็นเนื้อหาหรือว่าแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะข้อดีข้อที่5นะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเป็นสื่อที่พัฒนาได้อย่างมีศักยภาพนั่นหมายถึงว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะมีคุณลักษณะเฉพาะนะคะในตัวเองแล้วก็เป็นสื่อที่เราสามารถที่จะพัฒนาเขาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลานะคะก็จะเป็นข้อดีของสื่อบุคคลนะคะ5ประเด็นด้วยกันนะคะทีนี้ในแง่ของข้อจำกัดนะคะเราอาจจะดูเพื่อที่เราจะใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยควรจะเอามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในสถานการณ์ใดนะคะในแง่ของข้อจำกัดของสื่อบุคคลนะคะอันที่1สื่อบุคคลเขาบอกว่าจะไม่มีความคงทนถาวรคือเรามองในประเด็นที่ว่าเวลานักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยลงไปให้ความรู้กับเกษตรกรไปบรรยายนะคะหรือไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรนะคะหลังจากที่มีการพูดคุยเสร็จสิ้นกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่มีการภาษาถ้อยคำภาษาหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆที่ได้มีการบรรยายไปแล้วนะคะมันก็จะผ่านเลยไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้การใช้สื่อบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีความคงทนถาวรอันที่สองนะคะก็คือสื่อบุคคลนะคะเป็นสื่อแบบเผชิญหน้านะคะอาจจะเป็นการสื่อสารกับกลุ่มคนจำนวนน้อยนะคะหรือสื่อสารเป็นคนต่อคนนะคะหมายถึงว่าสื่อสารเฉพาะและบุคคลไปนะคะไม่ได้สื่อสารแบบเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมผู้ฟังจำนวนมากได้นะคะข้อจำกัดข้อที่3นะคะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อนะคะจะขึ้นกับความสามารถของสื่อบุคคลในการพูดจูงใจหรือว่าการพูดที่จะโน้มน้าวให้เกษตรกรเนี่ยรับฟังนะคะหรือว่าเชิญชวนให้เกษตรกรเนี่ยเชื่อใจกับสื่อบุคคลได้นะคะเพราะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะเป็นสื่อที่เผชิญหน้าพูดแล้วผ่านไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือว่าขาดความสามารถในการจูงใจก็จะส่งผลทำให้การพูดคุยกันนั้นเนี่ยล้มเหลวได้นะคะข้อจำกัดข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเนื้อหาสาระที่นำมาพูดถ้ามีความสลับซับซ้อนทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจการใช้สื่อบุคคลอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะต้องมีอุปกรณ์ประกอบการพูดด้วยนะคะเช่นเราอาจจะมีภาพประกอบอาจจะมีสื่อวิดีทัศน์ประกอบนะคะก็จะทำให้สิ่งที่พูดที่มีความสลับซับซ้อนสามารถที่จะสื่อสารกับเกษตรกรได้ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสื่อบุคคลบางครั้งจะใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีสื่ออื่นๆมาประกอบการพูดด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดทั่วๆไปนะคะของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญนะคะประโยชน์ของสื่อบุคคลนะข้อดีนะข้อจำกัดของสื่อบุคคลนะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการที่จะเอามาเป็นข้อพิจารณาในการเลือกสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทีนี้ในเรื่องที่
2นะคะ 7.1.2 นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของบทบาทของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะ

มีบทบาทในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรประเด็นแรกเลยนะคะเราดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะนักวิจัยอาจจะเป็นนักวิจัยนักส่งเสริมจากหน่วยราชการนะคะนักส่งเสริมจากภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นนะคะหรือว่าปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าสื่อต่างๆนะสื่อเหล่านี้เนี่ยนะคะสื่อบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะคะที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆอาจจะถ่ายทอดต่อไปให้กับนักส่งเสริมในพื้นที่นะคะหน่วยงานภาคเอกชนปราชญ์ชาวบ้านนะคะโดยตรงแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆไปที่เกษตรกรนะคะหรือนะคะอาจจะผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ่ายทอดลงไปยังเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลนะคะหรือว่าข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรนะคะซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้หรือว่าข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดผ่านนักส่งเสริมนะผ่านสื่อบุคคลอีกชั้นหนึ่งหรือผ่านสื่อต่างๆไปสู่เกษตรกรเพราะฉะนั้นสื่อบุคคลก็จะมีความหลากหลายนะคะเราลองมาดูการจำแนกนะคะประเภทของสื่อบุคคลนะคะประเภทของสื่อบุคคลเราจำแนกตามพื้นที่นะคะถ้าเราจำแนกตามพื้นที่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือสื่อบุคคลที่อยู่ภายในท้องถิ่นกับสื่อบุคคลที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นนะคะภายในท้องถิ่นอย่างเช่นญาติพี่น้องเพื่อนบ้านปราชญ์ชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะคนเหล่านี้เนี่ยนะคะถือเป็นสื่อบุคคลในท้องถิ่นอันที่2ก็คือสื่อบุคคลภายนอกท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นนักส่งเสริมนะที่มาจากหน่วยราชการหรือว่าจากภาคเอกชนหรือว่านักวิจัยนะคะที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆนะคะอยู่นอกชุมชนอยู่ถิ่นที่เกษตรกรอาศัยอยู่อีกอันนึงถ้าเราแบ่งนะคะตามความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสื่อบุคคลที่เป็นคนภายนอกนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐนะองค์กรพัฒนาเอกชนนะหรืออาจจะเป็นนักการตลาดนะเป็นพ่อค้านะคะที่เข้าไปทำธุรกิจกิจกรรมกับตัวเกษตรกรนะคะอันนี้เป็นสื่อบุคคลภายนอกนะคะอันที่สองก็คือสื่อบุคคลในชุมชนเองอันนี้อาจจะเป็นผู้นำชุมชนนะคะเป็นพระสงฆ์เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะหรือเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะเป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในชุมชนเองก็ได้นะคะมันเราสามารถจำแนกประเภทของสื่อบุคคลเนี่ยนะได้สองมิติใหญ่ๆด้วยกันนะคะทีนี้ลักษณะของสื่อบุคคลนะคะเรามองลักษณะของสื่อบุคคลเราดูที่เรื่องของการสื่อสารนะคะเราก็จะแบ่งลักษณะของสื่อบุคคลออกเป็น2ประเภทอันที่1ก็คือสื่อบุคคลที่มีการสื่อสารแบบเป็นทางการนะคะอย่างเช่นมีการสื่อสารโดยการอภิปรายการบรรยายการประชุมการประกาศข่าวการให้สัมภาษณ์หรือว่าการจัดสัมมนานะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการอีกอันนึงนะคะลักษณะของการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะคะสื่อบุคคลสามารถที่จะพูดจาสนทนาปราศัยนะคะกับผู้ฟังหรือว่ากับเกษตรกรเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหรือว่าประทับใจหรือว่าเกิดความศรัทธาในตัวของสื่อบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะเพราะฉะนั้นลักษณะของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมการเกษตรก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะ2ลักษณะตามที่กล่าวมานะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในแง่ของบทบาทของสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะสื่อบุคคลจะมีบทบาททำอะไรบ้างในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราทราบแล้วว่าสื่อบุคคลเนี่ยคือใครบ้างนะคะทั้งในชุมชนและนอกชุมชนบทบาทสำคัญของสื่อบุคคลอันที่หนึ่งก็คือเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นผู้นำในเรื่องของการเอานวัตกรรมต่างๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆไปให้เกษตรกรและทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่สองนะคะก็คือให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษากับตัวเกษตรกรนะคะถ้าเขามีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพนะคะเรื่องการตลาดนะเรื่องการจำหน่ายผลผลิตนะคะสื่อบุคคลก็จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอันที่3บทบาทของการเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนะคะงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยเป็นงานถ่ายทอดความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรบทบาทที่4สื่อบุคคลต้องเป็นนักปฏิบัตินะคะต้องทำเป็นนะคะ

แล้วก็สามารถที่จะไปสอนให้เกษตรกรนั้นเนี่ยทำเป็นได้ด้วยนะคะบทบาทที่5เป็นนักจัดองค์กรนะคะการทำงานกับเกษตรกรนั้นเนี่ยบางครั้งเป็นการทำงานกับกลุ่มนะอย่างเช่นทำงานกับวิสาหกิจชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสื่อบุคคลต้องเป็นนักจัดการกลุ่มนักจัดการองค์กรด้วยอันที่6นะคะเป็นนักประสานงานต้องประสานงานกับเกษตรกรประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่นั้นนะคะก็จะต้องมีบทบาทเป็นนักประสานนะคะอันที่7บทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะเป็นนักประชาสัมพันธ์นอกจากบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะสื่อบุคคลที่ทำงานกับเกษตรกรนั้นเนี่ยต้องช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กิจกรรมที่ทำหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่ทำนั้นเนี่ยนะคะเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะคะแล้วก็บทบาทที่8ก็คือเป็นนักวิจัยแล้วก็พัฒนาสื่อบุคคลนะคะสามารถทำวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นงานวิจัยชุมชนงานวิจัยท้องถิ่นนะคะซึ่งจะ เริ่มจากประเด็นปัญหาสำคัญของชุมชนของท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะเอาผลจากการวิจัยนั้นเนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในท้องที่ในท้องถิ่นได้อย่างตรงประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นสื่อบุคคลก็จะต้องมีบทบาทเป็นนักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญของสื่อบุคคล8ประเด็นด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าเรารู้จักสื่อบุคคลแล้วเนี่ยนะคะเราจะพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะคะในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือแนวคิดทั่วๆไปเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะในเรื่องที่ 7.2.1 นะคะเราลองมาดูรายละเอียดนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะคะเวลาเราจะพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมาดูคุณลักษณะที่ดีของสื่อบุคคลเป็นเป้าหมายนะคะว่าเราจะพัฒนาสื่อบุคคลให้มีลักษณะที่ดีอย่างไรอันที่1 นะคะต้องมีการพัฒนาให้เขามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสามารถทำงานทำกิจกรรมกับเกษตรกรได้อันนี้เป็นคุณลักษณะทางกายอันที่2นะคะในแง่ของความรู้ทัศนคตินะคะสื่อบุคคลต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้แล้วก็ทัศนคติที่ดีนะต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็อันที่3จะขาดไว้ได้เลยนะคะก็คือสื่อบุคคลนั้นเนี่ยต้องมีคุณธรรมนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจให้สื่อบุคคลเนี่ยเป็นคนดีและพร้อมที่จะทำงานนะคะส่วนในแง่ของความรู้ความชำนาญนะคะสื่อบุคคลนั้นเนี่ยต้องมีทักษะความชำนาญนะคะทั้งกายภาพทั้งสติปัญญาทั้งเรื่องการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารนะคะคุณลักษณะที่ดีอันที่5ก็คือต้องมีระบบความคิดนะคะ mentality ต้องมีความสามารถในการเสาะแสวงหาข้อมูลแล้วก็สามารถเอาข้อมูลมาตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการทำประกอบอาชีพของเกษตรกรนะคะอันที่6นะคะจะต้องมีประสบการณ์นะคะลักษณะที่ดีของสื่อบุคคลต้องมีประสบการณ์ซึ่งอาจจะได้จากการอ่านการฟังการเห็นหรือว่าได้จากการปฏิบัตินะคะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์นะคะเราทราบถึงบทบาทนะคะเราทราบถึงคุณลักษณะที่สำคัญนะคะในแง่ของวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยเราพัฒนาสื่อบุคคลเพื่ออะไรเพื่อยกระดับความรู้อันที่หนึ่งเลยนะคะสำคัญมากเพื่อยกระดับความรู้อันที่สองเนี่ยนะคะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรนะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรอันที่สามก็เพื่อแนะนำส่งเสริมพัฒนาการผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็อันที่4นะคะก็เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นเนี่ยมีความสามารถในการผลิตนะคะนะวัตถุประสงค์ข้อที่6นะก็คือเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรนะคะให้ข้อมูลในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะหรือว่าตอบสนองความต้องการของเกษตรกรแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่6เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลความรู้ข่าวสารทั้งในและก็นอกชุมชนนะคะเพื่อจะได้เอามาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่7ก็คือสร้างบรรยากาศให้เกษตรกรเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความรู้ให้สามารถปฏิบัติตนให้มีคุณค่าเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของชุมชนนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่8ก็ช่วยให้เกษตรกรนะคะดำรงชีพเป็นไปตามมาตรฐานนะคะอันนี้ก็จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
วัตถุประสงค์ข้อที่9อันนี้เรามองไปถึงครอบครัวเกษตร

กรนะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเกษตรกรมีโลกทัศน์ทางการเกษตรที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็10นะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอยู่การประกอบอาชีพการเกษตรแล้วก็มีความรักถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะทีนี้ในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อประสานพลังในการสร้างนวัตกรรมนะคะก็จะต้องพัฒนาให้อันที่หนึ่งสื่อบุคคลนั้นเนี่ยต้องถูกพัฒนาให้เป็นผู้กระตุ้นนะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตื่นตัวอันที่สองนะคะต้องเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยนะคะตื่นตัวแล้วก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆอันที่สามนะคะต้องสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรอันนี้เป็นออร์แกไนเซอร์นะคะก็จะประสานสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรและเครือข่ายอันที่สี่นะคะสื่อบุคคลต้องแนะนำแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะให้กับเกษตรกรหาต้นแบบนะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาสื่อบุคคลให้ประสานพลังในการสร้างนวัตกรรมก็ต้องพัฒนาสื่อบุคคลให้เป็นผู้กระตุ้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นผู้สนับสนุนจัดตั้งองค์กรแล้วก็เป็นผู้แนะนำแหล่งข้อมูลนะคะทีนี้ในแง่ขององค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในแง่ขององค์ประกอบนั้นเนี่ยนะคะสื่อบุคคลในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่7ประการที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะอันที่หนึ่งนะคะต้องมีความต้องการพัฒนาบุคลากรนะคะองค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองนะคะก็ต้องรู้เนื้อหาสาระและประสบการณ์ว่าเราจะพัฒนาในประเด็นอะไรนะคะองค์ประกอบที่สามบุคลากรในการพัฒนานะคะเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะองค์ประกอบที่สี่เราต้องมีการออกแบบนะคะวิธีการแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรในการพัฒนาบุคลากรนะคะองค์ประกอบที่5ก็คือการจัดสรรสื่อบุคคลนะที่ผ่านการพัฒนาก็คือจัดสื่อบุคคลให้สามารถไปทำกิจกรรมทำงานตามบทบาทตามตำแหน่งหน้าที่ได้นะคะแล้วก็อันที่6นะการใช้สื่อบุคคลแล้วก็การรักษาดูแลรักษาสื่อบุคคลนะคะสุดท้ายก็คือเมื่อมีการใช้นะก็ต้องมีการประเมินการพัฒนาสื่อบุคคลอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะทีนี้ในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีขั้นตอนนะคะมีกระบวนการหลักๆนะคะอันที่หนึ่งเราต้องวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาสื่อว่าต้องการพัฒนาสื่อบุคคลไปในทิศทางไหนในเรื่องอะไรนะคะเสร็จแล้วก็จะมาสู่ขั้นที่สองนะคะก็คือรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานที่เราจะพัฒนานะคะแล้วขั้นที่สามก็มาจัดทำแผนพัฒนาสื่อบุคคลนะคะแล้วก็เขียนโครงการนะคะเขียนโครงการแล้วก็ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการนะคะว่าสามารถที่จะพัฒนาสื่อบุคคลได้หรือไม่นะคะแล้วก็กำหนดเป็นหลักสูตรในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะจากนั้นนะคะก็เลือกจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒนาสื่อบุคคลแล้วก็มาหากลุ่มเป้าหมายนะคะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาแล้วก็ขั้นที่9ก็คัดเลือกวิทยากรผู้ดำเนินการพัฒนานะคะแล้วก็มาสู่ขั้นที่10อำนวยการแล้วก็ประสานงานนะคะสุดท้ายก็คือต้องมีการประเมินผลอันนี้ก็เป็นกระบวนการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะมีอยู่11ขั้นตอนด้วยกันนะคะทีนี้ในแง่ของกลยุทธ์ในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะเราสามารถที่จะพัฒนาสื่อบุคคลนะคะโดยนำการจัดการความรู้อันที่หนึ่งเนี่ยเราจะนำการจัดการความรู้เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะซึ่งก็จะมีการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ครอบคลุมอยู่4ประเด็นนะคะอันที่หนึ่งต้องมีการสร้างความรู้นะคะสองก็คือแสวงหาความรู้สามถ่ายโอนความรู้แล้วก็สี่การนำความรู้ไปใช้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้นะคะส่วนอีกอันนึงเนาะงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อบุคคลก็สามารถทำได้นะคะ เราเรียกว่างานวิจัยแบบ R2R ก็คือ Routine to Research เป็นการทำงานวิจัยในงานประจำซึ่งการทำงานวิจัยในงานประจำนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนานักส่งเสริมให้มีความรู้มีทักษะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแล้วก็เอาองค์ความรู้นั้นเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมนะคะเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างผลงานเป็นรูปธรรมนะคะอีกอันนึงเราสามารถใช้ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะซึ่งก็จะมีการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้

0: รู้นะเราเรียกว่าเทรนนิ่งเนี่ยนะคะให้กับสื่อบุคคลแล้วสื่อบุคคลก็เอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปทำงานนะคะที่เราเรียกว่าการเยี่ยมเยียนเกษตรกรนะคะซึ่งในการทำงานนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดการข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในกระบวนการทำงานที่เป็นเทรนนิ่งแอนด์วิซิตติ้งนั้นเนี่ยนะก็จะมีการพัฒนาสื่อบุคคลไปในเวลาเดียวกันโดยก็จะมีหน่วยที่จะเป็นผู้นิเทศงานนะให้การสนับสนุนสุดท้ายก็จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายนะทั้งนโยบายของกระทรวงแล้วก็ตามภารกิจของกรมนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนนะคะในการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็เป็นกลยุทธ์นะคะการใช้สื่อบุคคลเพื่อสร้างนวัตกรรมนะคะก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆก็คืออันที่1สื่อบุคคลต้องมองหาช่องทางเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอันที่2นะคะต้องมีคุณสมบัติหรือว่ามีแรงบันดาลใจนะคะในการทำงานสู่ความสำเร็จนะคะเราเรียกว่ามีเลือดนักสู้อย่างมีเหตุผลแล้วก็อันที่3ก็คือเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญานะคะก็คือเมื่อมันเกิดปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะอันที่4นะต้องมีความคิดเราเรียกว่าคิดนอกกรอบหาโอกาสใหม่ๆหาสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือได้รับการบ่มเพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดการธุรกิจนะคะแล้วก็6นะการมีหัวใจเป็นนักนวัตกรรมนะคะอันนี้สื่อบุคคลจะต้องกระตุ้นให้คนในชุมชนกล้าที่จะลงทุนในการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสื่อบุคคลนะคะจากแนวคิดทั่วๆไปแล้วก็การพัฒนาสื่อบุคคลนะคะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมคงได้เรียนรู้นะคะเรารู้จักคำว่าสื่อบุคคลแล้วเราจะพัฒนาสื่อบุคคลไปในทิศทางใดจะพัฒนาอย่างไรนะคะก็ขอจบนะคะในส่วนการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับก็เข้ามาสู่ในเนื้อหาสาระนะครับของชุดวิชา91110นะครับสารสนเทศและสื่อในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั่นนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราคงคุยได้ศึกษากันไปนะครับในเรื่องของสื่อบุคคลต่างๆที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะมามองดูว่าในการสื่อมวลชนนะครับในการใช้สื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี้ยฮะจะมีเนื้อหาสาระและมีความสําคัญอะไรบ้างนะครับจะขออธิบายในส่วนของข้อโครงเนื้อหานะครับว่าในหน่วยตรงด้านนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับจะมีในสาระสําคัญอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่4ตอนนะครับก็คือตอนที่1นะครับ 8.1 8.2 8.3 8.4 นะครับโดยเริ่มจาก 8.1 นั้นนะครับเราจะมองในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับงั้นในประเด็นตรงด้านนี้เราจะมองในเรื่องของอะไรครับหลักการนะครับทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับนะครับสื่อมวลชนมีอะไรบ้างนะครับก็จะมองในเรื่องของความหมายความสำคัญและบทบาทของสื่อมวลชนนะครับต่อมาใน 8.1.2 เนี่ยเราจะพูดถึงคุณสมบัติประเภทและการใช้สื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในตอนนี้เราจะมองในเรื่องของแนวคิดต่างๆแหละนะครับต่อมาเข้ามาสู่ในตอนที่2นะครับก็คือ 8.2 เราจะพูดถึงสื่อมวลชนนะครับที่สำคัญในงานส่งเสริมการเกษตรอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นจะมีอะไรบ้างโดยมีรายละเอียดของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของบทบาทนะครับและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อมาใน 8.2.2 เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการนำไปใช้นะครับว่าในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เรามาใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างและเราควรจะใช้แบบไหนเป็นวิธีการอย่างไรนะครับก็จะมีลักษณะสำคัญต่างๆนะครับที่จะต้องมาอธิบายแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับเข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่ 8.3 นะครับก็จะพูดถึงสื่อนะครับมวลชนนะฮะสำคัญอีกอันนึงนะครับอีกอย่างนึงก็คือสื่อวิทยุกระจายเสียงนะครับก็คือสื่อวิทยุที่เราใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานั้นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทประเภทของสื่อวิทยุกระจายเสียงนะครับแล้วก็มาพูดถึงตอนเรื่องที่ 8.3.2 นะครับก็คือเรื่องของการใช้นะครับสื่อวิทยุนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมาสุดท้ายนะครับก็คือในตอนที่ 8.4 นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้โทรทัศน์นะครับก็สื่อโทรทัศน์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะพูดถึงเรื่องของบทบาทประเภทนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้สื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานะครับเราเริ่มในเรื่องของเนื้อหาสาระเลยนะครับในตอนที่ 8.1 เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าสื่อมวลชนคืออะไรนะครับสื่อมวลชนนะครับก็คือตัวกลางนะครับตัวกลางในการนำนะครับข่าวสารนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยผ่านนะครับทางด้านของตัวกลางตรงด้านนี้ลงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นมวลชนคำว่ามวลชนหมายถึงอะไรก็คือมีจำนวนมากนะครับเรามีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้เกิดบริเวณที่มันกว้างขวางเพราะฉะนั้นมวลชนเนี่ยเป็นจำนวนคนที่มากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมองในเรื่องของความกว้างขวางในเวลาที่ไล่เลี่ยกันหรือในเวลาเดียวกันก็คือพูดง่ายๆก็คือการออกอากาศหรือว่าการที่จะส่งไปเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของในระยะเวลาอันสั้นแต่ผู้ที่รับสารตรงด้านนี้ฮะมีจำนวนที่มากนะครับโดยใช้วิธีการนะฮะทำด้วยสื่อนะครับก็คือพวกสื่อต่างๆที่เราเรียกว่าสื่อมวลชนนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับสรุปนะครับสื่อมวลชนก็คือตัวกลางในการที่จะนำข้อมูลข่าวสารตรงด้านนี้ฮะส่งไปให้คนจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆนะครับหรือไล่เลี่ยกันเนี่ยแต่คนที่รับสารตรงด้านนี้จะมีจำนวนที่มากนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของคำที่เราเรียกว่าสื่อมวลชนนะครับในความสำคัญของสื่อมวลชนนั้นนะครับในงานส่งเสริมของเราเนี่ยเราจะต้องทำมันมีความสำคัญอะไรบ้างนะครับก็คือสื่อมวลชนเนี่ยจะทำให้เกิดการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านของการเกษตรนะครับก็คือเป็นตัวที่นำนะฮะความรู้ทางด้านการเกษตรเนี่ยผ่านเข้ามานะครับต่อมาตัวที่2นะครับก็จะทำให้เกิดตัวความเร่งนะครับหรือสนับสนุนให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมใหม่นะครับนักศึกษาคงจำได้นะครับการที่จะทำให้การยอมรับตามกระบวนการยอมรับก็คือรับรู้สนใจไต่ตรองทดลองทำนำปฏิบัตินะครับการที่จะให้เกษตรกรนะครับเกิดการยอมรับ
นะครับในนวัตกรรมต่างๆในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับสื่อก็มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนนั้นนะครับก็สามารถที่จะทำให้เป็นแมสมีเดียก็คือเป็นแมสก็คือเป็นเรื่องของมวลชนที่มีจำนวนคนเยอะๆนะครับตรงด้านนี้นะฮะสื่อมวลชนก็จะเป็นตัวเร่งนะครับเร่งให้เกิดการที่จะให้เขายอมรับให้เขารับรู้แล้วก็ยอมรับไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีจำนวนที่มากขึ้นหรือทำให้เกิดการสนับสนุนตรงด้านนี้นะครับในเรื่องของกระบวนการยอมรับต่างๆนะครับต่อมานะครับสื่อมวลชนนะครับก็จะเป็นสื่อกลางนะครับระหว่างองค์กรนะครับทางการเกษตรนะครับก็คือหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์กรที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านการส่งเสริมเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับระหว่างหน่วยงานดังนี้กับใครครับกับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราตรงหน้านี้ซึ่งเกษตรกรเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะมวลชนก็คือมีจำนวนที่มากๆนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะสื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับส่งไปให้กับเกษตรกรซึ่งมีจำนวนเยอะๆหรือว่ากระจายกันอยู่หลากหลายพื้นที่นั้นนะครับเราจะใช้สื่อมวลชนตรงด้านนี้ฮะเป็นตัวกลางในการที่จะนำข้อมูลส่งไปให้นะครับดังนั้นในคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยนักศึกษาคงจะพอเข้าใจนะครับว่าสื่อมวลชนก็คือหมายถึงเป็นตัวกลางที่เราจะส่งข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเร่งต่างๆตรงด้านนี้ฮะเป็นให้กับเกษตรกรซึ่งมีจำนวนมากๆนะครับกระจายอยู่ทั่วไปในระยะเวลาอันสั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคอนเซปต์นะครับของทางด้านของสื่อมวลชนมองในเรื่องของบทบาทนะครับบทบาทเนี่ยสื่อมวลชนมีบทบาทนะที่จะต้องทำเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับสื่อมวลชนจะมีบทบาทในเรื่องของการรายงานข่าวสารต่างๆให้กับสังคมนะครับสังคมก็หมายถึงคนที่ตัวแวดล้อมทั่วไปนะครับใครที่สามารถที่จะรับในส่วนของสื่อมวลชนตรงด้านนี้ได้นะครับ

ก็จะมีในเรื่องของการที่จะรับรู้ข่าวสารต่างๆนะครับสื่อมวลชนยังเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนต่างๆนะครับจะมีลักษณะของการที่สื่อสารแบบ2ทางนะครับก็มีเป็นลักษณะ two-way communication ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าส่งไปอย่างเดียวและมีการพัฒนาในเรื่องของการที่จะมีฟีดแบ็กต่อมาหรือก็มีการสื่อสารแบบตอบโต้กันมีการแสดงความคิดเห็นกันนะครับต่อมาบทบาทของสื่อมวลชนอันนี้ก็สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าสื่อมวลชน

เกิดถ้าเรามองนะฮะการใช้เวลาสักครู่เดียวจะมีความแตกต่างจากสมัยก่อนก็คือสักแป๊บเดียวเนี่ยจะเกิดค่านิยมอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างรวดเร็วมากจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ตอนนี้ฮะมันเกิดค่านิยมใหม่ๆก็คือสื่อมวลชนต่างๆตรงด้านนี้ฮะเมื่อมีการในเรื่องของการที่กระจายไปสู่จำนวนมากๆเนี่ยมันทำให้เกิดค่านิยมเนี่ยขึ้นมาในสังคมได้นะครับต่อมาบทบาทของสื่อมวลชนอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการให้ความบันเทิงนะครับอันนี้เราคงจะเห็นตัวอย่างอยู่เยอะนะครับก็คือการที่ออกอากาศในส่วนของอะไรครับการบันเทิงต่างๆนะครับต่อมาก็คือมวลชนนะครับจะมีในเรื่องของการลอกเลียนแบบพฤติกรรมนะครับก็จะเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆนั้นนะครับเวลาที่สื่อมวลชนออกมานะครับก็จะมีในเรื่องของการลอกเลียนแบบก็คือปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ออกมานะฮะนำเสนอในสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนมีบทบาทอีกอย่างนึงก็คือการชี้นำสังคมนะครับมีเป้าหมายการชี้นำสังคมว่าไปในทิศทางใดจะเห็นว่าบางทีเนี่ยสื่อมวลชนอาจจะมีในเรื่องของการที่จะโฆษณาเผยแพร่ต่างๆเนี่ยออกมาในฮะจำนวนมากๆหรือที่ตรงด้านนี้ออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมองว่าสังคมเนี่ยควรจะต้องออกไปไหนนะครับดังนั้นบทบาทของสื่อมวลชนก็คือการที่จะนำสังคมเนี่ยไปในทิศทางใดนะครับอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับและบทบาทของสื่อมวลชนอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเฝ้าดูนะครับในเรื่องของคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบทบาทของสื่อมวลชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตารางที่สำคัญนะครับก็คือเปรียบเทียบคุณสมบัตินะครับมาประการของทางด้านสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนมีอะไรบ้างที่นำเสนอในสไลด์ตรงด้านนี้ก็คือสื่อที่เราเรียกว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็คือสื่อโทรทัศน์นะครับสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็สื่อนิตยสารการเกษตรแล้วก็สื่อแผ่นปลิวนะครับก็คือแผ่นที่เป็นในเรื่องของการที่เราทำแบบง่ายๆตรงด้านนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าคุณสมบัติทั้ง11ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปลผลข่าวสารนะครับปริมาณการสะท้อนกลับนะครับของสื่อเวลาที่ให้ไปเนี่ยมีสะท้อนกลับยังไงบ้างอิทธิพลของเพื่อนบ้านนะครับกิจกรรมการรับรู้ขนาดของผู้รับสารระดับการศึกษาการลงทุนและสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจข่าวสารของเจ้าหน้าที่นั้นจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับก็คือขนาดที่5นะครับในตัวคุณสมบัติตัวที่5นะครับก็คือในเรื่องของขนาดของกลุ่มผู้รับสารจะเห็นว่าวิทยุโทรทัศน์นะครับเมื่อเปรียบเทียบออกมาแล้วนะครับขนาดของผู้รับสารเนี่ยนะครับจะมีมากที่สุดเลยนะครับก็คือวิทยุโทรทัศน์รองลงมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสื่อวิทยุกระจายเสียงแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็นิตยสารทางการเกษตรกับแผ่นปลิวเนี่ยหรือว่าเป็นพวกลักษณะเหมือนกับเป็นสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ตรงนั้นนี่ก็จะมีลักษณะผ่านกลางยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในข้อที่11นะครับในประเด็นที่11การมีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจนะครับตรงด้านนี้ออกมาเนี่ยจะเห็นว่าคุณสมบัตินะครับของสื่อนะครับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์นะครับวิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีบทบาทเนี่ยน้อยมากเลยนะครับต่อมาจะมีมากที่สุดก็คือในเรื่องของการทำนิตยสารกับแผ่นปลิวนะครับนั้นโดยสรุปจากตรงด้านนี้หมายถึงอะไรในเรื่องของนักส่งเสริมนะครับก็สามารถที่จะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำนิตยสารทางด้านการเกษตรหรือว่าแผ่นปลิวที่เอาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสื่อมวลชนแบบประเภทที่ว่าทำง่ายๆนะครับสามารถเข้าถึงเกษตรกรเป็นรายเฉพาะตรงด้านนี้ได้นะครับดังนั้นเวลาที่นักศึกษามองนะครับว่าจะต้องใช้สื่ออะไรนะครับเราสามารถที่จะมองในเรื่องของคุณสมบัติตรงด้านนี้แล้วก็การที่จะประเมินนะครับในเรื่องของสื่อตรงด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็น่าสนใจในส่วนของการเปรียบเทียบคุณสมบัตินะครับของสื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับต่อมานะครับเราจะเข้ามาสู่ในตอนที่ 8.2 นะครับ 8.2 เราจะพูดถึงเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์คืออะไรก็คือสิ่งที่ได้ตีพิมพ์ออกมานะครับเป็นกระดาษนะครับตรงด้านลักษณะแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า printed press ตรงด้านนี้นะครับทีนี้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นมี
อะไรบ้างที่สำคัญก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นอันดับแรกเลยนะครับหนังสือพิมพ์นะครับเราก็คงจะเข้าใจนะครับหนังสือพิมพ์ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นลักษณะการตีพิมพ์ออกมาเป็นรายวันนะครับต่อมาก็คือประเด็นที่2นะครับนิตยสารและวารสารอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มองใน

เรื่องของเนื้อหาสาระและความรู้ต่างๆที่ออกมาเป็นลายปักนะครับก็คือออกมีตามกำหนดระยะเวลาอย่างเช่น2สัปดาห์1เดือน3เดือนอะไรลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาตัวที่3ก็คือหนังสือเล่มนะครับที่เราเรียกว่าบุ๊กนั่นนะครับก็คือเป็นเรื่องของหนังสือที่พิมพ์ออกมานะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระต่างๆเราเรียกว่าหนังสือเล่มนะครับต่อมาส่วนที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานส่งเสริมของเราอย่างนึงก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจหมายถึงอะไรหมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราทำในเฉพาะงานเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นตรงด้านนี้ฮะว่าเราสามารถที่จะทำสื่ออะไรนะครับที่เอาไว้ตอบสนองกับในเรื่องของงานเฉพาะที่เราต้องการโดยเป้าหมายเราก็คือต้องการให้มวลชนเนี่ยได้รับทราบนะครับสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเนี่ยก็จะได้แก่แผ่นปลิวนะครับนักศึกษาคงพอเข้าใจนะครับแผ่นปลิวแผ่นพับนะครับเอกสารเย็บเล่มจุลสารจดหมายเวียนหนังสือกับหนังสือพิมพ์กำแพงแล้วก็โปสเตอร์จะมองว่าในสื่อสิ่งพิมพ์ตรงด้านนี้นะครับเฉพาะกิจเนี่ยจะเห็นว่านักส่งเสริมนะครับและพัฒนาการเกษตรทางด้านนี้สามารถที่จะทำได้เองเลยนะครับก็คือมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะออกแบบการตัดสินใจตรงด้านนี้ได้เยอะนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นลักษณะแบบเหมือนชั่วคราวต้นทุนต่ำนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ4สื่อพิมพ์เฉพาะกิจต่อมานะครับสุดท้ายที่กำลังขึ้นมาอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือไม่ได้ตีออกมาเป็นลักษณะแบบเป็นกระดาษแล้วนะครับจะมองในโลกของกระดาษอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีการสะดวกในเรื่องของการส่งนะครับการที่จะทำโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์แผ่นปลิวต่างๆจากการที่จะเป็นกระดาษนี่ก็จะมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของไฟล์ต่างๆแล้วก็มีการส่งมอบออกไปผ่านทางด้านของช่องทางที่เป็นเรียกว่าทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องที่ 8.2.2 ก็คือการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราจะมองว่าไอ้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นในส่วนของสื่อมวลชนนะครับที่ใช้ในรายการรายงานข่าวนะครับก็คือเป็นไงครับก็คือการที่เรามีข่าวทางด้านการเกษตรนะครับอย่างไรนะครับหรืออะไรลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะไปตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์นะครับที่รายงานข่าวก็คือคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะซื้อหาหรือว่าเข้าถึงได้นะครับต่อมานะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องของประเด็นหนึ่งนะครับในด้านการเกษตรของเราก็คือนิตยสารวารสารทางการเกษตรก็คือการที่จะนำข้อมูลทางวิชาการนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของการทำการเกษตรเทคโนโลยีการที่อั้นตาดอกการผลิตนอกฤดูอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของนิตยสารและวารสารต่างๆทางการเกษตรซึ่งนักศึกษาคงจะพอนึกออกนะครับว่าวารสารทางการเกษตรของเรานะครับหรือนิตยสารต่างๆนะครับที่อยู่ในแผงหนังสือของเราที่จำหน่ายอยู่นะครับก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแผ่นปลิวแผ่นพับเอกสารเล่มนะครับอันนี้ก็จะมองในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะครับก็คือเป็นเนื้อหาสาระที่ไม่มากนักนะครับเป็นแบบสั้นๆนะครับเพื่อให้เกิดการจูงใจต่างๆและให้เกิดการรับรู้ขึ้นมานะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอะไรครับสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆโปสเตอร์จดหมายข่าวต่างๆเพื่อเป็นการที่ว่าส่งเสริมในเรื่องของเอกสารก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเฉพาะกิจนั่นนี่นะครับต่อมานะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสื่อวิทยุกระจายเสียงนะครับเรามามองนะครับสื่อวิทยุกระจายเสียงก็คือสื่อวิทยุเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมกับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรบ้างจะเห็นได้ครับสื่อวิทยุเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับหรือสื่อเสียงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเกษตรของเราอย่างมากนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าสื่อเนี่ยฮะวิทยุเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างมากเลยนะครับท่านสารลองดูนะครับใครที่อยู่ทางด้านต่างจังหวัดจะเห็นเลยบอกว่าสื่อที่เกษตรกรนะครับรับมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของสื่อวิทยุคือเปิดฟังเพลงไปบ้างเปิดรายการวิทยุไปบ้างนะครับทั้ง AM FM เลยฮะหรือบางทีเนี่ยมีในเรื่องของอะไรครับวิทยุชุมชนลักษณะแบบนี้ดังนั้นสื่อวิทยุเนี่ยจะสามารถที่จะกระจายพื้นที่ได้มากนะครับอย่างที่2ก็คือถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางกว่าสื่อประเภทอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะว่าสื่อวิทยุนั้นนะครับจะเป็นความเคยชินแล้วก็เทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับในการเรื่องของการใช้นะครับการที่จะเข้าถึงสื่อตรงด้านนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่นๆนะครับ
ประเด็นต่อมานะครับสื่อวิทยุนั้นก็คือการรับฟังเนี่ยไม่จำกัดเวลาและสถานที่นะครับมีเครื่องรับเนี่ยสามารถที่จะรับได้นะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่ามันมีคลื่นตรงด้านนี้ถึงนะครับก็สามารถที่จะเข้ารับฟังในเรื่องของสื่อนะครับวิทยุได้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเครื่องรับวิทยุเนี่ยมีราคาถูกมากกว่านะครับในสื่ออื่นๆนะครับโดยเฉพาะต้นทุนระยะต่างๆระยะยาวนะครับแล้วก็ทักษะนะครับในเรื่องของการรับสารก็คือในเรื่องของการที่จะฟังวิทยุหรือว่าการที่จะรับสารทางด้านของวิทยุนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีทักษะนะครับมากมายก็คือฟังอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งอ่านแล้วก็มาในเรื่องของการตีความนะครับและสรุปสุดท้ายนะครับเทคนิคการผลิตรายการวิทยุนั้นมีต้นทุนค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็จะต้องมองในเรื่องของการที่จะมีเฉพาะในเรื่องของการทำเสียงนะครับมีการบันทึกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสื่อวิทยุนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีราคาที่ถูกต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับในการที่จะทำสื่อมวลชนอื่นๆนะครับเรามองดูนะครับว่าสื่อวิทยุการกระจายเสียงเนี่ยในงานส่งเสริมเราเนี่ยจะมองในเรื่องของประเด็นอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของรายการข่าวรายการความรู้แล้วก็ในเรื่องของการบันเทิงนะครับอันนี้ก็คงจะสามารถที่จะพิจารณากันได้อย่างง่ายๆนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในงานส่งเสริมของเราก็คือสื่อเสียงเนี่ยเรามีในเรื่องของรายการอะไรบ้างนะครับก็เป็นรายการข่าวรายการความรู้แล้วก็ในเรื่องของความบันเทิงนะฮะนะเรามาขยายความนะครับประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียงนะครับอย่างที่อาจารย์สรุปเมื่อสักครู่รายการข่าวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของรายการข่าวก็คือการที่จะเป็นข่าวหลักเลยก็หมายถึงว่ารายการวิทยุตรงด้านนี้นำเสนอข่าวเป็นหลักนะครับมีแต่เรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับหรือจะเป็นเรื่องของข่าวย่อยการอ่านเฉพาะหัวข้อข่าวต่างๆหรือในกรณีที่มีข่าวด่วนออกมานะครับก็มีในเรื่องของการแทรกเข้ามาเป็นสื่อเสียงนะครับเป็นกรรมการประกาศต่างๆข่าวรวมๆนะครับก็คือมองในเรื่องของลักษณะของข่าวทั่วไปอีกตอนนึงนะครับก็คือข่าวประกอบเสียงก็คือมีข่าวต่างๆออกมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการประกอบเสียงอาจจะเป็นในเรื่องของการสัมภาษณ์ในเรื่องของการที่จะมีอินเสิร์ตต่างๆในเรื่องของเสียงเนี่ยเข้ามานะครับแล้วสรุปมาตอนสุดท้ายก็คือนิติศาสตร์ข่าวก็คือมองในเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องของข่าวที่มันเป็นหัวข้อเป็นซีรีส์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมองในเรื่องของสื่อรายการข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงนะครับต่อมารายการนะครับวิทยุกระจายเสียงที่ในงานส่งเสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการความรู้นะครับความรู้ก็คือความรู้ทางด้านของการเกษตรของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการอภิปรายนะครับการอภิปรายก็คือการที่จะมีนักวิชาการต่างๆนะครับเข้ามานั่งพูดคุยในประเด็นตรงด้านนี้ออกมานะครับมีการสนทนากันนะครับมานั่งแล้วก็สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะรายการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตอบคำถามนะครับอย่างเช่นเกษตรกรมีคำถามอะไรก็มาเนี่ยสามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามานะครับแล้วก็มีการตอบคำถามไปหรือมีโทรศัพท์เข้ามาหรือจะมีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆที่มีมากขึ้นในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการตอบคำถามที่สำคัญให้แก่ทางด้านของผู้ที่ถามเข้ามาก็คือเกษตรกรอาจจะมีปัญหาปุ๊บถามเข้ามานะครับทางด้านของการรายการวิทยุนี่ก็จะมีการตอบโต้ไปนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการทำสารคดีต่างๆอย่างเช่นการที่จะเข้าไปสู่คุยกับเกษตรกรนะครับหรือจะมองในเรื่องของงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยมานำเสนอนะฮะในรูปของสารคดีนะครับสรุปมาตอนสุดท้ายนะครับรายการบันเทิงนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความสำคัญในการเกษตรของเรานะครับอย่างเช่นรายการเพลงนะฮะก็คือมีการที่พูดคุยถึงเรื่องของการเกษตรนะครับมีการเปิดเพลงไปด้วยลักษณะแบบนี้นะครับรายการละครรวมทั้งการละเล่นต่างๆนะครับแล้วก็มีการสอดแทรกในเรื่องของการที่จะกระจายในเรื่องของงานทางด้านของข่าวสารทางด้านของการเกษตรเข้าไปด้วยนะครับโดยสรุปแล้วรายการวิทยุกระจายเสียงที่เราใช้นะครับในงานส่งเสริมของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวความรู้นะครับแล้วก็ความบันเทิงนะครับมาพูดถึงเรื่องของการใช้วิทยุกระจายเสียงนะครับก็จะมีอยู่4วิธีนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการกระจายเสียงแบบเปิดก็คือแบบโอเพนใครจะฟังก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาก็คือการใช้เพื่อการรณรงค์นะครับการใช้เสียงเพื่อรณรงค์อย่างเช่นการที่เราจะรณรงค์การลดการเผาตอสังนะครับลดการใช้สารเคมีหรืออะไรลักษณะนี้ฮะการที่จะใช้สื่อเสียงเนี่ยไปใช้ในการรณรงค์ตรงด้านนี้ก็จะมีความสำคัญเพราะว่ามันจะมองในเรื่องของจำนวนคนที่มากในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับต่อมานะครับก็คือรายการวิทยุกระจายเสียงแบบที่มีกลุ่มผู้ฟังเป็นประจำ
ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นแฟนคลับนะฮะเป็นคนที่ติดตามนะครับในส่วนของรายการวิทยุตรงด้านนี้นะครับแล้วก็มาสรุปสุดท้ายก็คือในเรื่องของการใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อการจูงใจนะครับทำให้เกิดการเกษตรกรนั้นสามารถที่จะเข้ามา

ทำตามที่เราต้องการหรือจูงใจให้เกษตรกรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในด้านการเกษตรของเรานะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโทรทัศน์แล้วนะครับก่อนที่จะคุยถึงเรื่องของการที่จะใช้โทรทัศน์เนี่ยนะครับในงานส่งเสริมเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับว่าประเภทของวิทยุนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ CTV ตรงด้านนี้นะฮะก็คือคอมเมอร์เชียลนะครับก็คือการทำโทรทัศน์เพื่อการค้าการทำโทรทัศน์เพื่อการค้าหมายถึงอะไรก็หมายถึงการที่มีในเรื่องของตัวเลขเชิงธุรกิจเข้ามามีกำไรมีต้นทุนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการค้าต่อมาโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับ education television ก็คือการที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่จะให้ความรู้ต่างๆนะครับนักศึกษาของพอเห็นเนี่ยของมสทเราก็เป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับโทรทัศน์เพื่อการสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะมีการเรียนการสอนต่างๆนะครับมีในเรื่องของการสาธิตมีการทำงานต่อไปนะครับต่อมาก็คือโทรทัศน์วงจรปิดหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่ทำงานอย่างเช่นอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างเงี้ยฮะมีการสอนผ่านกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับก็คือมีการถ่ายทำตรงด้านนี้แล้วก็ถ่ายทอดไปในห้องต่างๆนะฮะซึ่งจะเรียกว่าเป็นโทรทัศน์แบบวงจรปิดนะครับเรามีโทรทัศน์ตามสายโทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับทางด้านของเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ที่สำคัญมากที่สุดก็คือเป็นโทรทัศน์ผ่านทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือมองในเรื่องของการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมีมากขึ้นนะครับตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีราคาที่ถูกลงนะครับดังนั้นเวลาที่นักศึกษาได้มองนะครับว่าประเภทแบบนี้นะครับมันจะมองในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับของการดำเนินงานที่แบ่งเป็นเรื่องของสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของรายการโทรทัศน์นะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่ารายการโทรทัศน์ทางการเกษตรเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับโทรทัศน์ที่มองในเรื่องของรายการข่าวเกษตรนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีข่าวอะไรลักษณะแบบนี้ก็ออกทางทีวีได้นะครับสารคดีและความรู้ทางการเกษตรนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข่าวทางการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประเภทนะครับรายการวิทยุโทรทัศน์นะครับตรงด้านนี้ออกมานะครับโทรทัศน์พูดถึงเรื่องของข่าวโทรทัศน์พูดถึงความรู้เกษตรกรคนนี้ทำแบบนี้ลักษณะแบบนี้เป็น best practice แล้วต่อมาก็คือการวิเคราะห์ข่าวนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้การใช้สายเคมีแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับในส่วนของการใช้นะครับวิทยุโทรทัศน์เพื่อการเผยแพร่นะครับสารสนเทศนะครับเราจะใช้วิทยุโทรทัศน์เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับที่จะต้องออกมานะครับอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะครับก็คือตอนที่มีปัญหาทางการเกษตรนะครับบางครั้งนะฮะเวลาที่เราจะต้องการที่จะใช้สื่อนะครับที่จะรวดเร็วแล้วก็เห็นภาพถ้าเป็นสื่อเสียงเนี่ยเราจะมองได้เฉพาะในเรื่องของเสียงอย่างเดียวที่ออกมาทางวิทยุแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสื่อโทรทัศน์เนี่ยเราสามารถที่จะมองในเรื่องของภาพได้ด้วยดังนั้นช่วงที่เกษตรกรมีปัญหาทางด้านการเกษตรอย่างเช่นมีปัญหาทางด้านภัยแล้งมีปัญหาทางด้านของศัตรูพืชต่างๆนั้นนะครับการออกอากาศหรือว่าเผยแพร่สื่อมวลชนทางด้านโทรทัศน์จึงมีความจำเป็นเมื่อเกิดปัญหานะครับต่อมาก็คือโอกาสพิเศษต่างๆอย่างเช่นงานเทศกาลที่เราจะจัดอย่างเช่นเทศกาลการรณรงค์ในส่วนของการบริโภคนะครับสินค้าเกษตรอย่างเช่นผลไม้ทางภาคตะวันออกลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สื่อโทรทัศน์ในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือในเรื่องของการที่จะสื่อสารไปให้กับทางด้านของเป้าหมายต่างๆได้นะครับต่อมาก็คือการใช้สื่อโทรทัศน์นะครับในไร่นาของเกษตรกรก็คือการที่เราจะไปทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่เป็นลักษณะของ OB นะฮะรถ OB ไปถ่ายทำนะครับว่าเกษตรกรคนนี้มีการกระทำการเกษตรแบบไหนนะครับมีลักษณะการทำอย่างไรนะครับเป็นรูปแบบเป็นขั้นตอนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาแล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลนะครับดึงข้อมูลกลับมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำการเกษตรทำรายการทีวีนะครับในไร่นานักศึกษาคงเห็นนะครับว่าเกษตรกรที่เป็นต้นแบบหรือมีลักษณะแนวทางการปฏิบัติที่ดีตรงด้านนี้ฮะก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีการรายงานในเรื่องของการที่จะเป็นอาชีพในแต่ละวันนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการใช้สื่อมวลชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับนักศึกษาควรจะต้องมองว่าเป้าหมายก็คือนะครับการที่จะส่ง
เป็นช่องทางนะครับเป็นสื่อกลางเนี่ยที่จะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยไปให้กับเป้าหมายที่มีจำนวนมากๆภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็สื่อมวลชนที่สำคัญที่เราใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรของเรานะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุนะครับแล้วก็สื่อโทรทัศน์ซึ่งแต่ละรูปแบบ

0: แบบนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาที่จะใช้เนี่ยเราก็ต้องเกิดการวิเคราะห์วางแผนนะครับในการใช้สื่อมวลชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสำคัญนะครับในเรื่องของหน่วยที่8นะครับก็คือสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักในการคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็เข้ามาสู่หน่วยนะครับสารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในครั้งนี้จะเป็นหน่วยที่9นะครับสื่อเครือข่ายสังคมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็เป็นพวกของโซเชียลมีเดียนะครับมีรายละเอียดอย่างไรที่เอามาใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะเป็นสื่อใหม่หรือมิติใหม่ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็เรามาลองฟังดูนะครับว่าเนื้อหาสาระนะครับของสื่อเครือข่ายสังคมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับเช่นเดิมนะครับเราจะมาคุยในเรื่องของเขาโครงเนื้อหานะครับว่าในหน่วยนี้นะครับเราได้คุยถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับก็คือตอนที่ 9.1 กับ 9.2 นะครับ 9.1 นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นจะมีในเรื่องของแนวคิดต่างๆในอย่างไรบ้างอย่างเช่นความหมายความสำคัญของสื่อเครือข่ายสังคมที่เรามาใช้ในงานส่งเสริมของเรานะครับ 9.1.2 ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเภทนะครับและบทบาทของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับต่อมาก็คือเรื่องที่3นะครับ 9.1.3 เป็นเรื่องของสถานการณ์และผลกระทบของสื่อเครือข่ายสังคมว่าจะมีอย่างไรนะครับก็ต่อมานะครับในเรื่องสุดท้ายของตอนที่ 9.1 ก็เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะครับเพื่อให้เรารู้เท่าทันสื่อเนื่องจากว่ามันจะมี impact หรือมีผลกระทบอย่างไรนะครับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ตรงด้านนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบนะครับว่าไอการที่เราจะต้องรู้เท่าทันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาสาระในตอนที่ 9.1 ที่เราจะมองในเรื่องของลักษณะทั่วไปนะครับแนวคิดต่างๆมาในส่วนของตอนที่ 9.2 นะครับเราจะพูดถึงการใช้งานและ 9.1 เป็นเรื่องของแนวคิด 9.2 จะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมนะครับในการใช้สื่อนะครับเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้ฮะว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้สื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยมีลักษณะแบบใดบ้างนะครับมีการใช้ประเภทแบบใดนะครับการเข้าถึงอย่างไรนะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับ 9.2.2 ก็มองในเรื่องของการที่จะใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนนะครับการวางแผนการใช้สื่อเครือข่ายสังคมนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยครับเราจะมีในเรื่องของการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่3นะครับก็จะมองในเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับก็คือการที่เราจะมองcreate นะครับสื่อในเรื่องของที่จะผ่านในช่องทางที่เราเรียกว่าสื่อสังคมนะครับว่ามันจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ในตอนที่4นะครับ 9.2 นะครับในเรื่องที่4นะครับ 9.2.4 เราจะพูดถึงเรื่องของตัวอย่างนะครับที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเราจะพูดถึงแนวคิดทฤษฎีแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้นะครับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมเราเริ่มคุยกันถึงเรื่องของความหมายของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการใช้สื่อเครือข่ายสังคมนั้นนะครับก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงสื่อที่ใช้ในการสื่อสารนะฮะจะมองถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารก็คือการที่มีผู้ส่งสารนะครับส่งสารนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆเนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือผู้รับสารนะครับงั้นสื่อเครือข่ายสังคมก็คือสื่อที่ใช้ในการสื่อสารโดยใช้นะครับโดยใช้มันจะมีแพลตฟอร์มอยู่นะครับก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตดังนั้นสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยจะต้องมีนะครับระบบที่เราเรียกว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่สารสนเทศนะครับทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับที่ถูกรวบรวมไว้หรือที่สร้างขึ้นใหม่นะฮะส่งไปให้กับสมาชิกในเครือข่ายซึ่งเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของเรานะครับโดยสรุปแล้วนะครับการสื่อเครือข่ายสังคมก็คือเป็นสื่อกลางนะครับที่ใช้นะฮะในการที่จะส่งมอบนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆไปให้กับสมาชิกหรือที่เป็นเกษตรกรซึ่งคือสื่อเครือข่ายสังคมนั้นจะต้องมีบนระบบของคอมพิวเตอร์และก็ระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญมามองนะครับต่อมาสื่อเครือข่ายสังคมนั้นนะครับจะมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญอย่างไรบ้างนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราจะมองพบว่าอันไหนนะครับสิ่งใดสื่อใดเนี่ยเป็นสื่อเครือข่ายสังคมนั้นนะครับจะมีลักษณะที่สำคัญนะครับ4ประการดังนี้นะครับก็คือมีการบูรณาการนะครับมีการบูรณาการในประเด็นใดบ้างก็คือมีการบูรณาการในเรื่องของคน
แล้วก็บูรณาการในเรื่องของข้อมูลข่าวสารบูรณาการในเรื่องของคนก็คืออาจจะมีในเรื่องของการที่จะมีคนทำนะฮะจำนวนที่หลากหลายนะครับมาร่วมมือร่วมใจกันทำมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้ฮะจะมีมากมายนะครับแล้วก็มาร่วมมือร่วมใจกันทำนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับประเด็นที่สองก็คือประสิทธิภาพทางด้านเวลาสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับในปัจจุบันนี้เลยนะครับว่ามีปริมาณเนี่ยจำนวนมากนะครับเยอะมากและมันเป็นการสื่อที่มีความรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นนะครับสามารถที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารตรงด้านนี้ไปได้อย่างเยอะนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากสื่อประเภทอื่นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็มีความนิยมการสร้างกระแสต่างๆขึ้นมาดังนั้นคุณลักษณะสำคัญนะครับของสื่อเครือข่ายสังคมอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของด้านเวลาจะเห็นว่าเวลาที่เราโพสอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะการรับรู้เนี่ยจะรวดเร็วมากเป็นลักษณะเหมือนเรียลไทม์เลยนะครับต่อมานะครับในประเด็นที่3คือสื่อเครือข่ายสังคมนี่นะครับจะต้องใช้งานไม่ยากไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะการออกแบบนะครับในเรื่องของระบบต่างๆนะครับจะมีการออกแบบแบบง่ายๆนะครับเหมาะสมกับสื่อที่ต้องการสื่อไปอย่างเช่นสื่อเสียงสื่อภาพหรือจะเป็นพวกวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วพวกนี้เวลาการใช้งานจะง่ายมากเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะครับและที่สำคัญก็คือเขาจะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาก็คือมีการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือมีการอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาและทำให้คนใช้เนี่ยสะดวกมากนะครับเมื่อคนใช้มีความสะดวกนะฮะก็จะมีคนเนี่ยทำแล้วก็มีการเผยแพร่ได้อย่างมากนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะสำคัญหนึ่งของคำว่านวัตกรรมตรงด้านนี้นะครับสุดท้ายลักษณะเฉพาะของทางด้านของสื่อเครือข่ายสังคมก็คือมีความเป็นอิสระไม่มีสายบังคับบัญชานะครับไม่มีการถูกควบคุมทิศทางต่างๆนะครับมีการไหลข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปอย่างอิสระเสรีนะครับจะเห็นว่าสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสรีมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะสำคัญนะครับของทางด้านของสื่อเครือข่ายสังคมมีการบูรณาการมีเรื่องของด้านเวลามีเรื่องของการออกแบบที่ใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความเป็นอิสระนะครับต่อมานะครับความสำคัญนะครับของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเรามามองภาพนะครับว่าการที่เราจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยฮะสักอย่างนึงเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรแล้วมันมีบทบาทมีความสำคัญกับการที่เราใช้เนี่ยอย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับเราลองมองดูนะครับในสมัยก่อนเนี่ยกว่าที่เราเจอเพื่อนฝูงหรือว่าเจอใครสักคนหนึ่งนะครับผ่านมาในอดีตกว่าที่เราจะค้นพบมาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ในปัจจุบันนี้สื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยสามารถที่เราหาบุคคลต่างๆได้นะครับอย่างเช่นการเชื่อมโยงระหว่างเพื่อนนะครับตั้งแต่สมัยมัธยมสมัยประถมอะไรลักษณะแบบนี้หรือการค้นหาบุคคลนะครับการเซิร์ชเข้าไปทางด้านของอีกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับ Google อย่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทราบนะครับว่าเพื่อนเราอยู่ตรงด้านไหนแล้วก็สามารถที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลต่างๆก็คือทำให้กระชับความสัมพันธ์กันนะครับมีการเสริมสร้างพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับต่อมาประเด็นที่2นะครับสื่อเครือข่ายสังคมมีความสำคัญกับผู้ที่สนใจทางการเกษตรพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่มีความสนใจร่วมกันนะครับมีความสนใจร่วมกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครมีความต้องการในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องการความรู้ตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะไปเข้ากลุ่มเข้าเป็นโซเชียลตรงด้านกลุ่มของทางด้านของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลักษณะนี้ก็จะเป็นเครือข่ายต่างๆนะครับก็มีความเชื่อมโยงกันต่อมานะครับความสำคัญลำดับที่3ก็คือเป็นช่องทางในการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรนะครับการพัฒนาทางด้านวิชาการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราต้องลงทุนสูงมากเลยนะครับมีการจัดประชุมสัมมนามีการแลกเปลี่ยนกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเฉพาะในเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่ทางด้านของวิชาการแต่ปัจจุบันนะครับเมื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับที่ทำให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนกันเพราะอะไรครับโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาในนี้นอกจากจะใช้งานง่ายแล้วนะครับยังมีต้นทุนที่ต่ำแล้วก็เป็นแหล่งเผยแพร่
นะฮะในส่วนของความรู้ต่างๆทางด้านวิชาการรวมทั้งในเรื่องของการรวบรวมต่างๆเขาจะอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากนะครับในปัจจุบันดังนั้นโซเชียลมีเดียจึงมีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาด้านวิชาการด้วยนะครับต่อมาลำดับที่4นะครับในความสำคัญข้อที่4เป็นช่องทางในการตลาดจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับระบบการตลาดของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากการที่เป็นลักษณะเหมือนกับ face to face ก็คือมาเจอหน้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นในเรื่องของการซื้อขายผ่านทางด้านโซเชียลมีเดียมีการตอบโต้กันทางด้านของโซเชียลนะครับเพราะอะไรครับมันมีทั้งในเรื่องของการโฆษณาเป็นภาพเป็นเสียงเป็นวิดีโอแล้วก็ยังสามารถที่จะมีการพูดคุยนะครับแชทตอบโต้กันมีการสอบถามรายละเอียดกันนะครับก็เลยกลายเป็นช่องทางการตลาดซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางด้านของสื่อสังคมตรงด้านนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับความสำคัญต่อมาก็คือการสร้างการตื่นรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะนะครับโซเชียลจะเป็นเรื่องของการรวมคนขึ้นมาแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมันก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติต่างๆนะครับทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วพูดถึงเรื่องของการใช้หลักการการเหตุผลที่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนตรงด้านนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับในกลุ่มในชุมชนสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนและพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรนะครับเนื่องจากว่าเป้าหมายของเราทางด้านเกษตรกรเนี่ยมักจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับดังนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารไปและนอกจากการที่จะเป็นการคอมมิวนิเคชันแบบปกติแล้วมันยังเป็นในเรื่องของ two way communication ก็คือเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับก็คือในส่วนของทางด้านของผู้ส่งสารส่งไปแล้วก็สามารถที่จะเกษตรกรเนี่ยสามารถจะตอบกลับมาได้หรือมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญทีนี้มาดูนะครับว่าในส่วนของโซเชียลมีเดียที่เราใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานั้นนะครับมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทนะครับอาจารย์ได้สรุปมานะครับว่าเป็นสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ย7ประเภทนะครับประเภทแรกเลยนะครับเราลองมาดูนะครับก็คือสื่อเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนักศึกษาคงคุ้นเคยนะครับสื่อพวก Facebook MySpace นะครับ InLink และก็ LINE โดยเฉพาะในส่วนของ Facebook กับ LINE เนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของไทยเราในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือสื่อเครือข่ายตรงด้านนี้นักศึกษาควรจะจำแนกให้ได้นะครับว่าประเภทไหนนะครับแอปพลิเคชันไหนเนี่ยเป็นสื่ออยู่ในประเภทใดนะครับต่อมานะครับสื่อเครือข่ายสังคมอีกประเภทนึงนะครับก็คือบล็อกนะครับบล็อกได้หมายถึงอะไรลักษณะเหมือนกับเป็นวารสารนะครับออนไลน์ก็คือการที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นตีพิมพ์ออกมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แต่ตอนนี้เป็นลักษณะเหมือนเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับเป็นลักษณะออนไลน์นะครับก็อย่างเช่นบล็อกเกอร์นะครับบล็อกดิบหรือWordPressตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกนะครับการที่จะเขียนข้อมูลข่าวสารหรือว่าการแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นวารสารต่างๆนะครับบทความสั้นๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับต่อมานะครับตัวที่3ก็คือวิกินะครับเราคงมองในเรื่องของวิกิพีเดียแหละนะครับที่นักศึกษาคงจะทราบดีนะครับก็เป็นการที่สร้างและแก้ไขเนื้อหาร่วมกันก็คืออาจจะมีประเด็นตรงด้านนี้ออกมาว่าเนื้อหาตรงด้านนี้มันมีอะไรบ้างนะครับคนที่1เข้ามาโพสต์คนที่2เข้ามาโพสต์ต่อนะครับมีการแก้ไขร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิกินะครับตัวมาตัวที่4นะครับก็คือพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์หรือพอดคาสต์ตรงด้านนี้นะครับเป็นเรื่องของสื่อเสียงนะครับเสียงที่ออกมาตรงด้านนี้จะเป็นเสียงที่ออกมาเป็นตอนๆนะครับอย่างเช่นพอดแคสต์ Spotify นะครับ SoundCloud ซึ่งตอนนี้ฮะโดนสื่อโซเชียลมีเดียของเราหรือว่าสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยพอดแคสต์มีความสำคัญนะครับการพูดคุยการพูดในระยะสั้นๆอย่างเช่นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งทำบันทึกออกมาเป็นรายการเสียงแบบสั้นๆแล้วก็ปล่อยทางด้านของช่องทางต่างๆแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาเดี๋ยวนี้มีคนเข้ามาชมเนี่ยจำนวนเยอะเพราะมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็คือการผลิตก็ง่ายนะครับแล้วก็การรับฟังก็ง่ายแล้วก็เนื้อหาสาระนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบสั้นๆนะครับสามารถที่จะมองเป็นตอนๆได้อย่างเช่นการที่จะเล่าเรื่องตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ไปลักษณะแบบ
แบบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งมอบความรู้ไปได้นะครับต่อมานะครับประเภทที่5นะครับก็คือกระดานข่าวหรือฟอรัมก็เป็นประเด็นเหมือนกระดานนะฮะที่เรามาโพสต์แล้วก็มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันถกเถียงกันเพียงแต่ว่ามามองในเรื่องของการทำออนไลน์นะครับต่อมานะครับประเด็นที่6นะครับประเภทที่6อันนี้มีเน้นย้ำนะครับที่ใช้เยอะนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือคอนเทนต์คอมมูนิตี้นะครับก็คือในเรื่องของสังคมที่เป็นสังคมเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างเช่นตอนนี้ใช้กันมากเลยก็คือ YouTube นะครับจะมีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเลยนะครับว่าจะมีทั้งเรื่องของสื่อเสียงสื่อภาพตรงนั้นนี่ออกมาได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือไมโครบล็อกกิ้งนะครับก็คือในเรื่องของบล็อกขนาดจิ๋วนะครับอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับตัวที่2ก็คือบล็อกเพียงแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าอย่างเช่นตอนนี้ที่กำลังนิยมกันนะฮะอย่าง TikTok อย่างเงี้ยนะฮะออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบสั้นๆนะครับตามเขาเรียกว่าตามยุคตามสมัยและความนิยมซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับผู้บริโภคเองเนี่ยไม่ชอบประเภทที่แบบลักษณะที่ยาวมากนะครับก็เลยจะกลายมาเป็นแบบเหมือนเป็นสื่อเป็นบล็อกแบบสั้นๆในเรื่องของการให้ความรู้ตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็น7แบบนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของบทบาทนะครับบทบาทของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับมี7มิติด้วยกันนะครับมิติที่1ก็คือเป็นการที่แสดงตัวตนบนเครือข่ายก็คือการบ่งบอกตัวตนนะครับต่อมาก็คือตนเนี่ยสังกัดตรงด้านไหนจำนวนกลุ่มที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบไหนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของชื่อเสียงความนิยมการติดตามอย่างเช่นพวกการกดไลค์กดแชร์ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของความพร้อมจะเห็นว่าบทบาทออกมาเนี่ยจะมองเลยบอกว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในสเตตัสใดสถานะใดนะครับออนไลน์อยู่ไหมหรือว่าตอนนี้บิวซี่ก็คือยังยุ่งอยู่ยังไม่สามารถที่จะออนไลน์ตรงด้านนี้ได้หรือตอนนี้ที่นิยมกันก็คือการเช็คอินนะครับออกมานะครับต่อมานะครับในตัวต่อมาก็คือเรื่องของการสนทนาอันนี้เราใช้กันเยอะแล้วเราก็คงจะทราบกันดีนะครับก็คือในเรื่องของบทบาทที่เป็นเรื่องของการแชทก็คือการพูดคุยโดยลักษณะเป็นประโยคข้อความนะครับอันนี้ก็เป็นแชทแล้วก็บทบาทสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งปันมีการแลกเปลี่ยนนะครับมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆดังนั้นบทบาทของเครือข่ายสังคมเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นนะฮะในเรื่องทั้งด้านเจ็ดมิตินะครับอย่างที่อาจารย์แสดงไว้ในสไลด์ตรงด้านนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับเรามามองในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับเมื่อมองในสถานการณ์การใช้สื่อนะครับเครือข่ายสังคมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามักจะนำเสนอเป็นเรื่องของจำนวนคนนะครับจำนวนของกลุ่มอายุว่ากลุ่มอายุขนาดนี้วัยรุ่นนะครับวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยผู้ทำงานหรือวัยที่เขาเรียกว่าวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับมีเป็นกลุ่มอายุขนาดนี้นะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงใดมากกว่ากันนะครับหรือเวลาที่ใช้นะครับจำนวนเวลาที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้แล้วก็มีในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับว่ามีอะไรอย่างเช่นเข้าทางด้านของคอมพิวเตอร์นะฮะโน้ตบุ๊กบ้างนะครับเข้าทางด้านมือถือหรือในเรื่องของแท็บเล็ตลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของสถานการณ์ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมแล้วนะฮะว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาใช้อย่างไรในส่วนของ

โซเชียลมีเดียหรือในเรื่องของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับก็คือสื่อทั่วไปเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยชัดเจนเลยนะครับที่เราใช้กันมากนะครับก็จะเป็น Facebook Twitter Instagram ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับพฤติกรรมที่ใช้นะครับสื่อเครือข่ายสังคมก็คือการรับส่งอีเมลก็คือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วต่อมานะครับสื่อเครือข่ายสังคมที่ใช้กันอีกก็คือการค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้พอเวลาเราต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรเราก็จะเข้าสู่โซเชียลมีเดียตรงด้านนี้แล้วก็ค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะครับต่อมาลำดับที่4เลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่บันเทิงเรืองรมย์ต่างๆนะครับก็คือการดูโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้เรื่องของบันเทิงนะครับการดูคลิปวิดีโอต่างๆและตอนนี้ก็ใช้ฟังเพลงออนไลน์ก็มีนะครับมีเป็นทั้งสถานีวิทยุด้วยหรือในเรื่องของการที่มีเพลงต่างๆเดี๋ยวนี้ไปดาวน์โหลดอัปโหลดขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับบนสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้แล้วก็คนทั่วไปสามารถที่จะเปิดชมได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็มีการให้บริการตามแพลตฟอร์มต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันตรงด้านนี้นะครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของผลกระทบของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับมันมีทั้งหมดอยู่5ด้านด้านแรกก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือการค้าและบริการการทำงานการสมัครงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะใช้คนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการแล้วก็การที่เป็นระบบเศรษฐกิจแต่ที่สำคัญก็คือไอ้การสมัครงานเนี่ยฮะที่เราใช้คำว่าดิจิตอลฟุตพริ้นเวลาที่เราโพสอะไรต่างๆเข้าไปในสื่อเครือข่ายสังคมนะฮะมันจะมีการที่เขาเรียกว่ามันจะอยู่ข้างบนตลอดเวลาในบางบริษัทนั้นนะครับเวลาที่จะรับสมัครงานคนเนี่ยเขาจะเซิร์ชเข้าไปเลยว่าในผู้สมัครรายนี้ได้มีความเห็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียทางด้านนี้หรือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอันนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราเรียกว่าดิจิทัลฟูดพิ้นนะครับก็บางคนก็มาตีความกันว่าทัศนคติที่ออกมาในการโพสต์หรือในเรื่องของการที่ออกแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมาผลกระทบท่อที่2นะครับก็คือทางด้านสังคมอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆซึ่งอาจารย์อยากจะเน้นย้ำไว้นะครับก็คือการเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางสังคมแล้วก็ในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับเครือข่ายสังคมเนี่ยจะทำให้เกิดความสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้แน่นอนเลยออนไลน์ไปข้างบนนะครับสามารถที่จะรู้ว่าเราไปไหนทำอะไรมีสเตตัสแบบไหนนะครับความอคติทางความคิดความลำเอียงนะครับหรือเกิดความซึมเศร้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความการที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ซึ่งมันไม่ได้มีตัวตนนะครับอาจจะเกิดความซึมเศร้าการกลัวไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมบางคนโดนเพื่อนนะครับดีลิทออกหรือว่าแชทบล็อกเอาไปนะครับก็กลายเป็นว่าเหมือนกับมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเลยทำไมโดนกีดกันออกมาต่อมานะครับส่วนสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำก็คือการละลานทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับการละลานทางไซเบอร์ก็คือการก่อกวนคุกคามการให้ร้ายใส่ความนะครับการเผยแพร่ความลับการกีดกันออกจากกลุ่มการแอบอ้างชื่อการขโมยอัตลักษณ์นะครับเอารูปของตัวเองไปหรือมีการล่อลวงซึ่งเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งดังนั้นการละลานทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญนะครับซึ่งจะเป็นผลกระทบของสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้ต่อมานะครับก็คือในเรื่องผลกระทบทางด้านของการเมืองนะครับข่าวสารนโยบายแล้วก็การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะครับต่อมานะครับการศึกษาพัฒนาความรู้นะครับต้องยอมรับว่าสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยเพิ่มโอกาสทางการศึกษานะครับมีการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการกระจายที่สะดวกแล้วก็มีวงกว้างในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมและก็การประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อจะเห็นว่าผลกระทบของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับก็มีทั้งในจุดที่สามารถเป็นจุดบวกแล้วก็จุดลบซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาได้ให้ชัดเจนนะครับต่อมานะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแบบจำลองความรู้นะครับความเข้าใจของเจมส์โพสเตอร์นะครับตรงด้านนี้เนี่ยฮะเราจะพูดถึงเรื่องของ5นะครับ5องค์ประกอบหลักๆก็คือโครงสร้างทางความรู้แรงจูงใจเครื่องมือการไหลและนะครับตรงด้านนี้มีอยู่4ตัวองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบหลักมีอยู่4องค์ประกอบตรงด้านนี้ซึ่งจะไปเน้นย้ำในเรื่องของแรงจูงใจในการตัดสินใจก็คือคุณลักษณะของบุคคลนะครับ4ระดับตรงด้านนี้ฮะมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นคนที่มาถึงปุ๊บเนี่ยมีการรับแบบอัตโนมัติเลยหรือบางคนเนี่ยเข้าไปแบบไม่มีวัตถุประสงค์นะครับหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่นนะครับหรือมีคนที่โอ้คิดเยอะนะครับมีการรับรู้ในระดับสูงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงสร้างของโซเชียลมีเดียที่จะ

มีผลต่อการตัดสินใจนั้นนะครับก็อยากให้นักศึกษาได้มองนะครับในเรื่องของคุณลักษณะของบุคคลทั้ง4ระดับตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับแนวปฏิบัตินะครับก็จะมองว่าเข้าใจว่าสื่อที่ทำตรงด้านนี้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็สื่อทุกชนิดเนี่ยมีเป้าหมายในการนำเสนอแล้วมันมีข้อจำกัดของตัวเองนะครับมันมีในเรื่องของมิติพื้นที่และเวลาและที่สำคัญก็คือต้องตระหนักถึงกฎกติกาและความหลากหลายทางสังคมในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับเราเข้ามาสู่ในตัวตอนที่2ก็คือพฤติกรรมนะครับเรามาดูนะครับว่าคนที่ใช้งานสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่กี่กลุ่มนะครับในตรงด้านนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของ6กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มพวกสร้างความสัมพันธ์ก็พวกที่สร้าง relationship ก็คือสร้างความสัมพันธ์มีการปฏิสัมพันธ์กันกลุ่มที่2นะครับอันนี้จะมีเยอะหน่อยนะครับก็คือกลุ่มที่ส่องมองชีวิตคนอื่นนะครับก็คือคอยติดตามว่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นกระตือรือร้นสูงในปานกลางนะครับแล้วก็พวกปกติต่อมานะครับกลุ่มผู้ใช้งานที่3ก็คือพวกนักกระจายข่าวก็คือมีข่าวมาพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีการกระจายบอกต่อไปกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มผู้พรีเซนต์ตัวเองหรือกลุ่มที่ให้คุณค่ากับตัวเองสูงนะครับก็คือมองเหมือนตัวเองไอดอลลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพวกลักษณะเหมือนเซลฟี่นะครับต่อมาก็คือกลุ่มผู้ต้องการการตอบรับแบบปัจจุบันทันด่วนก็คือใช้งานเพื่อต้องการความรวดเร็วนะครับและสุดท้ายนะครับคนที่มีบัญชีเครือข่ายสังคมไว้เฉยๆนะครับก็มีไว้แต่ไม่ได้มีการที่จะแอคทีฟอะไรมากมายนะครับต่อมานะครับแนวทางการวางแผนนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่9ขั้นตอนนะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับก็คือในเรื่องของหลักสมาร์ทการศึกษางานกลุ่มผู้เป้าหมายนะครับวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ต่างๆและที่สำคัญนะครับในตัวที่4ก็คือมองหาต้นแบบหรือแรงบันดาลใจเพื่อที่ว่าจะได้ก้าวไปนะครับมองอันนี้หมายถึงว่าต้นแบบนะฮะไม่ถึงกับประเภทที่ว่าจะต้องไปก๊อปปี้มาทุกอย่างนะครับต่อมาก็คือเรื่องของเครือข่ายที่ต้องการกลับปรับปรุงนะครับมีการวางแผนการผลิตสื่อแล้วก็มองในเรื่องของตารางโพสต์นะครับว่าช่วงไหนจะโพสต์ตรงด้านไหนด้านไหนออกมาในจังหวะที่ดีนะครับเพื่อที่ว่าคนที่ติดตามนั้นจะได้ทราบมีการทดลองเสมือนจริงนะครับแล้วก็มองว่าไอ้สื่อที่เราจะใช้ในตรงด้านนี้ช่องทางนะครับเราจะต้องมีการในเรื่องของการเปิดนะครับการใช้งานประเภทของสื่อที่ใช้นะครับในสื่อเครือข่ายสังคมจะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็สื่อในเรื่องของความรู้นะครับในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการโน้มน้าวใจและในเรื่องของความบันเทิงนะครับซึ่งข่าวสารเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะของ4ประเด็นตรงด้านนี้นะครับในส่วนของการขั้นตอนนะครับเราก็ควรจะต้องในเรื่องของการสร้างสรรค์เราต้องมองว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมอย่างไรนะครับและสื่อที่สื่อและวิธีการและรูปแบบที่เราจะทำเสนอตรงด้านนี้มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีกรรมตรงด้านนี้ได้อย่างไรบ้างจากนั้นเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่จะสร้างสื่อโซเชียลมีเดียนั้นนะครับมีการติดตามนะครับกรอบเวลางบประมาณแล้วก็สุดท้ายนะครับควรจะต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนประเมินงานก่อนที่จะเปิดใช้งานนะครับข้อพิจารณานะครับในการสร้างสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่8ประการก็คือเนื้อหาต้องมีคุณภาพโครงการเขาเอกโครงสร้างนะครับขอโทษนะครับการออกแบบโครงสร้างการนำที่การนำเสนอที่เหมาะสมมีคุณค่าแก่ผู้รับก็คือผู้รับไปเนี่ยต้องมีประโยชน์แก่เขาและที่สำคัญก็คือต้องมุมมองในเรื่องของมุมมองของผู้รับด้วยว่าเป็นยังไงนะครับการสร้างสื่อที่เข้าใจง่ายกระตุ้นความรู้สึกนะครับมีการทันต่อเหตุการณ์และที่สำคัญก็คือน่าจะต้องมีในส่วนของการมีสนุกและก็อารมณ์ขันนะครับทีนี้เรามาสรุปในส่วนของตอนที่คนที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับอันดับแรกก็คือที่ใช้ในอิสระทั่วไปก็คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเดียวนะครับกับอย่างที่2ก็คือคนที่ใช้ในระดับขององค์กรก็คือคนที่ปฏิบัติในงานโซเชียลมีเดียในฐานะในนามขององค์กรนะครับวิธีการนำเสนอก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจการโน้มน้าวใจแล้วก็การนำเสนอกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดแนวทางที่เกิดขึ้นถ้าผู้ใช้งานอิสระเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นการรักษาความลับความเป็นส่วนตัวต้องรับผิดชอบการนำเสนอของตัวเองเวลาผิดพลาดต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คิดให้ดีก่อนที่จะโพสต์แต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของระดับในองค์กรนั้นเราต้องพูดถึงเรื่องของความถูกต้องข้อมูลและที่สำคัญต้องรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรตระหนักความเป็นองค์กรนะฮะไม่ใช่เป็นตัวตนของตัวเองต่อชี้แจงอย่างสร้างสรรค์นะครับไม่ตอบคำถามในเชิงลบนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยมีบทบาทต่องานส่งเสริม

0: ของเราอย่างมากนะครับตั้งแต่แนวคิดทฤษฎีต่างๆและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทีนี้ในงานส่งเสริมเราเนี่ยเราจะมองในเรื่องของความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็ในนามขององค์กรดังนั้นสิ่งที่จะต้องสื่อนะครับผ่านทางช่องทางตรงด้านนี้จึงมีความสำคัญนะครับซึ่งนักศึกษากับทางด้านของนักส่งเสริมต้องตระหนักให้ดีนะครับแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของทางด้านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อไปครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ในช่วงต่อไปนะคะเราจะลองมาทบทวนดูนะคะว่าสิ่งที่เราได้ฟังนะคะได้เรียนรู้ไปนั้นเนี่ยนะคะ เรามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้หรือไม่นะคะก็จะมีหลายๆประเด็นนะคะที่ลองเอามาทบทวนกันดูนะคะประเด็นแรกเลยนะคะก็คือคำว่าสื่อบุคคลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยนะคะคืออะไรหมายถึงอะไรนะคะก็อยากจะทบทวนนะคะเพราะว่าเราได้พูดคุยกันในตอนต้นนะคะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงนะคะ องค์ความรู้นะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะจากแหล่งข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัยเป็นนักส่งเสริม เป็นหน่วยงานต่างๆนะคะสื่อบุคคลจะเอาองค์ความรู้เหล่านั้นนั่นเนี่ยนะคะไปถ่ายทอดนะคะหรือว่าไปแลกเปลี่ยนให้กับเกษตรกรเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคำว่าสื่อบุคคลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่นะคะในการถ่ายทอดความรู้นะคะเสริมสร้างทักษะแล้วก็ปรับทัศนคติของเกษตรกรเพื่อนะคะการพัฒนาการเกษตรให้กับตัวเกษตรกรซึ่งในที่สุดเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกษตรกรนะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะช่วยตัวเองได้นะคะอันนั้นเนี่ยนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นสื่อบุคคลจะมีบทบาทสำคัญทั้งถ่ายทอดทั้งปรับทัศนคตินะคะทั้งเสริมสร้างทักษะให้กับเกษตรกรที่เราเรียกว่า KAP นะคะหรือว่า knowledge นะคะ attitude แล้วก็ practice นะคะก็จะต้องเป็นเป้าหมายสำคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของสื่อบุคคลซึ่งคิดว่านักศึกษาเนี่ยนะคะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าคำว่าสื่อบุคคลคือใครนะคะอันที่สองนะคะประเด็นที่สองสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราจะเห็นจากที่กล่าวมานั้นเนี่ยสื่อบุคคลมีประโยชน์มากมายต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งประเด็นสำคัญอันหนึ่งนะคะก็คือทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมนอกจากมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะก็จะทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยนะคะสามารถนะไปเอาองค์ความรู้ต่างๆนั้นเนี่ยไปปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นสองประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเน้นย้ำนะคะในแง่ของความหมายในแง่ของประโยชน์นะคะเรามาดูประเด็นที่3นะคะที่เราอยากจะให้นักศึกษาได้ทบทวนนะคะก็คือประเภทของสื่อบุคคลนะคะเป็นที่ทราบแล้วนะคะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะมีหลากหลายประเภทนะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนนะคะเป็นนักวิจัยนะเป็นภูมิปัญญา

0: แลชาวบ้านนะคะเป็นองค์กรต่างๆในท้องถิ่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสื่อบุคคลที่มีอยู่มากมายทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งประเภทของสื่อบุคคลตามความสัมพันธ์ของชุมชนนะคะว่ามีกี่ประเภทเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสื่อบุคคลที่เป็นคนภายนอกนะคะกับสื่อบุคคลที่เป็นคนในชุมชนเองนะคะซึ่งสื่อบุคคลภายนอกก็เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่จากภาครัฐนะคะจากภาคเอกชนนะเป็นนักการตลาดนะส่วนสื่อบุคคลที่เป็นคนในชุมชนเองก็อาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นผู้รู้ในชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ในชุมชนก็เป็นไปได้นะคะอันที่4นะคะที่เราต้องทบทวนนะคะก็คือบทบาทของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะเราจะเห็นว่าสื่อบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพราะฉะนั้นก็จะมีบทบาทที่มีความหลากหลายนะคะนะทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นที่ปรึกษานะให้คำแนะนำกับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะคะเป็นนักจัดองค์กรเป็นนักจัดการกลุ่มนะคะเป็นนักประสานงานกับหน่วยงานในองค์กรหรือว่าหน่วยงานภายนอกชุมชนในชุมชนนะคะเป็นนักประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นนักวิจัยและพัฒนาที่เราพูดถึงงานวิจัยในลักษณะที่เป็น routine to research หรือว่าเป็นการทำงานวิจัยในบทบาทหน้าที่การงานของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่4นะคะประเด็นที่5นะคะเรามองถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาสื่อบุคคลให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะที่ดีของสื่อบุคคลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราต้องมีการพัฒนาอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้นะคะร่างกายจิตใจทักษะนะคะความชำนาญทางกายภาพและทักษะทางสติปัญญาอันนี้ก็ถือเป็นลักษณะที่ดีที่เราต้องมีการดำเนินการพัฒนาให้เป็นระบบนะคะประเด็นที่6นะคะก็คือบทบาทในการพัฒนาสื่อบุคคลเพื่อประสานพลังในการสร้างนวัตกรรมก็คือถ้าเราจะพัฒนาสื่อบุคคลให้สามารถไปประสานพลังกับเกษตรกรในการสร้างนวัตกรรมเชื่อว่าบทบาทที่สำคัญอันหนึ่งสื่อบุคคลจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้กระตุ้นนะคะอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญจริงๆเรามีอยู่4บทบาทด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจารย์อยากจะเน้นในประเด็นของการเป็นผู้กระตุ้นนะคะให้เกษตรกรให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยนะคะตระหนักแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะประเด็นที่7นะคะการพัฒนาสื่อบุคคลตามแนวทางการพัฒนามนุษย์นะคะเรามุ่งเน้นให้เกิดผลการพัฒนาด้านใดนะคะที่สำคัญเลยนะคะการพัฒนาสื่อบุคคลตามแนวทางการพัฒนามนุษย์นั้นเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็ยังต้องนำไปสู่การปฏิบัตินะคะเพราะว่าในแง่ของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของการ learning by doing นะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็เรียนรู้จากการทำจริงเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กับการปฏิบัตินั้นเนี่ยมันจะเป็นของควบคู่กันไปนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในกระบวนการพัฒนาสื่อบุคคลในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเรามีหลายขั้นตอนนะคะแต่ขั้นตอนที่สำคัญก็คือขั้นตอนแรกนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะว่าสื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องพัฒนาเขาไปในทิศทางใดจะต้องพัฒนาเขาไปในประเด็นใดบ้างเพราะว่าความต้องการในการพัฒนาสื่อบุคคลจะเป็นตัวชี้นำที่จะนำไปสู่การพัฒนาสเต็ปต่อไปนะคะโดยเฉพาะยิ่งการเขียนโครงการในการพัฒนาการเลือกวิทยากรการเลือกคนเข้ามาสู่กระบวนการพัฒนาสื่อบุคคลนะคะทั้ง8ประเด็นนะคะเป็นประเด็นที่เราเน้นนะคะให้นักศึกษาไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะใน8ประเด็นที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าสมควรกับเวลานะคะในการที่เราพูดคุยกันในเนื้อหาสาระนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมาทบทวนกันในช่วงท้ายนะคะก็หวังว่านักศึกษานะคะก็จะไปทำความรู้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ไปอ่านหนังสือนะคะเพิ่มเติมนะคะในเอกสารการสอนนะคะก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรนะคะให้นักศึกษาทุกท่านนะคะโชคดีในการสอบนะคะ
1: จากการที่

ว่านักศึกษาจะมีความเข้าใจได้มากขึ้นขนาดไหนนะครับถ้าทำได้นะฮะก็แสดงว่านักศึกษานั้นได้พอเข้าใจในเรื่องของสื่อมวลชนที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตรงด้านนี้นะครับก็ในหน่วยนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะอิงจากประสบการณ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเรามาเข้าสู่คำถามท้ายหน่วยนะครับในข้อที่1เลยนะครับในข้อที่1นะครับให้อธิบายนะครับความหมายของสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็คือความหมายของสื่อมวลชนคืออะไรถ้าพูดถึงสื่อมวลชนนักศึกษาจะมองถึงอะไรครับสื่อก็คือตัวกลางนะครับตัวกลางอะไรตัวกลางที่จะทําจากหน่วยคนที่ส่งสารเนี่ยครับไปสู่เป้าหมายนะครับเป้าหมายจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับคําตอบของในข้อที่1นะครับสื่อมวลชนก็คือตัวกลางนะครับในการที่จะนําข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยฮะผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลักษณะแบบมวลชนมีจำนวนมากนะครับมีเป้าหมายในการที่จะให้ข่าวสารนะครับในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับหรือเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับสื่อมวลชนก็คือตัวกลางนะครับที่จะส่งข้อมูลข่าวสารตรงด้านนี้ฮะไปให้กับคนจำนวนมากๆในระยะเวลาสั้นๆนะครับหรือไล่เลี่ยกันหรือเวลาเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็คือความหมายของสื่อมวลชนนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับต่อมานะครับในข้อที่2นะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องของระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับด้านข่าวสารของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรต่อสื่อทางด้านนี้นะครับก็คือมีวารสารสื่อกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเรามาดูนะครับว่าในส่วนของการตัดสินใจทางด้านนี้มันจะมองในเรื่องของประเด็นใดบ้างนะครับอันนี้ก็คือแนวนะครับแนวที่จะให้นักศึกษาได้เห็นนะครับก็คือการระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่นะครับจะมีมากมีน้อยอย่างไรนะครับจากที่เราได้คุยออกมาถ้าในเรื่องของการทำวิทยุโทรทัศน์ก็คือเรื่องของโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงหรือหนังสือพิมพ์นะครับก็จะมีในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะน้อยมากเลยในส่วนของนักส่งเสริมนะครับแต่สิ่งที่ทำได้นะครับได้มากขึ้นนะครับก็คือนิตยสารเนี่ยปานกลางแต่ที่มากที่สุดก็คือการทำแผ่นปลิวนะครับนักส่งเสริมมีความการมีส่วนร่วมในแผ่นปลิวอย่างไรบ้างก็คือแผ่นปลิวเนี่ยจะเป็นข้อมูลแบบประเภทสั้นๆนะครับลงทุนไม่มากนักซึ่งทางด้านนักส่งเสริมเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่จัดการนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้แต่ในกรณีของวิทยุโทรทัศน์กระจายวิทยุกระจายเสียงหรือหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะมีการลงทุนที่สูงนะครับดังนั้นระดับการมีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะน้อยไปนะครับเมื่อเทียบเข้ากับแผ่นปลิวนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคําถามข้อที่2นะครับทีนี้ในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์มีหลายประเภทนะครับตอนประเภทที่ว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะฮะมีอะไรบ้างในข้อนี้นะฮะนักศึกษาต้องดูคำสำคัญนะครับคำสำคัญก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจคำว่าเฉพาะกิจก็คือทำเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างอย่างเช่นมีเทศกาลต่างๆมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่เป็นลักษณะแบบทั่วไปนะครับมันเกิดขึ้นแบบเฉพาะเจาะจงนั้นไอ้สื่อสิ่งพิมพ์ตรงด้านนี้ฮะที่จะมาซัพพอร์ตหรือมาใช้เป็นสื่อมวลชนในการที่จะทำเฉพาะกิจเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับคำตอบนะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเนี่ยก็มีพวกแผ่นปลิวแผ่นพับเอกสารเย็บเล่มนะครับจดหมายเวียนต่างๆก็คือพูดง่ายๆนะครับก็เป็นสื่อที่ลงทุนไม่มากนักนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่มีเฉพาะความเฉพาะเจาะจงนะครับก็จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจนะครับจะเห็นว่านักศึกษาควรจะต้องพิจารณาในส่วนของคำสำคัญนะครับว่าคำสำคัญแต่ละอย่างนั้นมันหมายถึงอะไรสื่อสิ่งพิมพ์ก็หมายถึงสื่อที่มีการที่พิมพ์ออกมานะครับเป็นกระดาษหรือเป็นข้อความต่างๆหรือเป็นรูปภาพลักษณะอย่างนี้เฉพาะกิจก็คือการที่ทำเป็นลักษณะเฉพาะอย่างนะครับต่อมานะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของข้อที่4นะครับให้บอกข้อดีนะครับของการใช้แผ่นปลิวแผ่นพับและเอกสารเล่มเล็กนะครับในการเผยแพร่สารสนเทศตรงด้านนี้ออกมาว่าเป็นอย่างไรบ้างในสื่อมวลชนนะครับที่เราเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับการใช้แผ่นปลิวแผ่นพับและเอกสารเล่มเล็กนะฮะนักศึกษาคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าเราคุยกันหลายทีแล้วว่าเอกสารพวกแผ่นปลิวแผ่นพับแล้วก็เอกสารเล่มเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับสื่อเฉพาะกิจที่จะเป็นเนื้อหาสาระแบบประเภทที่ว่าสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าอะไรครับมีข้อดีก็คือเป็นเอกสารที่ทำง่ายนะครับจะมี
ทำง่ายๆนะครับไม่ต้องมีเทคนิควิธีการอะไรมากมายนะครับราคาไม่แพงนะครับ

ราคาถูกใช้เวลาเตรียมการน้อยนะครับแล้วก็สามารถจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วนักส่งเสริมของเรานะครับจะใช้สื่อลักษณะแบบนี้นะฮะจำนวนมากนะครับอย่างเช่นการทำแผ่นพับต่างๆนะครับเอกสารเล่มเล็กๆเพื่อจะไปการทำข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่งไปให้กับทางด้านของเกษตรกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของสื่อประเภทนี้นะครับต่อไปนะครับในข้อที่5นะครับจะให้นักศึกษาเนี่ยลองบอกว่าความเหมาะสมของวิทยุกระจายเสียงนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำไมนะครับสื่อวิทยุจึงมีความเหมาะสมนะครับมีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับก็เขามีอยู่นะครับทั้งหมดอยู่6ประเด็นใหญ่ๆนะครับซึ่งจะอธิบายให้นักศึกษาฟังนะครับว่าสื่อวิทยุมีความจำเป็นอย่างไรนะครับมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราพูดถึงเรื่องของพื้นที่ก็คือพื้นที่เนี่ยครอบคลุมได้อย่างกว้างขวางนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับก็คือสื่อเสียงนะครับสามารถที่จะกระจายไปได้ทั่วนะครับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่นๆนะครับมีการเข้าถึงได้มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อโทรทัศน์นะครับต่อมาก็คือการรับฟังไม่จำกัดเวลาและก็สถานที่นะครับสื่อวิทยุก็สามารถที่จะรับฟังได้ทุกที่นะครับเครื่องรับวิทยุมีราคาไม่แพงนะครับก็มีราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องอาศัยทักษะในเรื่องของการอ่านแล้วก็มีการผลิตที่ต้นทุนต่ำนะครับอันนี้ก็คือมองในเรื่องของสื่อวิทยุนะครับเวลาที่เราถามว่านักศึกษานะฮะสื่อวิทยุนั้นมีความเหมาะสมอย่างไรนะครับในประเด็นต่างๆถ้าให้นักศึกษาได้พิจารณาถึงบทบาทที่สำคัญตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับในข้อที่6นะครับอธิบายเกี่ยวกับรายการวิทยุโทรทัศน์ทางการเกษตรพูดง่ายๆโทรทัศน์ทางการเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรายการวิทยุโทรทัศน์พอจำได้ไหมครับรายการทางด้านการเกษตรเราจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือรายการข่าวทางด้านการเกษตรนะครับก็คือมองในเรื่องของสาระต่างๆทางด้านการเกษตรที่จะส่งไปให้กับเกษตรกรนะครับต่อมาก็คือสาระคดีความรู้ทางด้านการเกษตรนะครับองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวทางการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายการวิทยุนะฮะโทรทัศน์ทางด้านการเกษตรก็คือโทรทัศน์ทางด้านการเกษตรนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการเผยแพร่เนี่ยสามารถนำไปใช้ในด้านใดบ้างนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของนะฮะช่วงเวลาที่มีปัญหานะครับเราใช้สื่อโทรทัศน์เข้ามานะครับโอกาสพิเศษอย่างเช่นเทศกาลต่างๆนะครับการที่ไปทำรายการโทรทัศน์ในไร่นาของชาวบ้านนะครับของเกษตรกรนะครับการทำสปอตโฆษณานะครับการสาธิตทางวิทยุการสัมภาษณ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพทางการเกษตรนะครับดังนั้นคำถามในข้อนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะคิดตามไปได้เลยนะครับว่ารายการทางด้านของการเผยแพร่สารสนเทศตรงด้านนี้ฮะเราใช้วิทยุโทรทัศน์เนี่ยใช้ในกรณีใดได้บ้างนะครับอย่างเร็วนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของปัญหาทางด้านการเกษตรเนี่ยฮะเราก็จะใช้กันเยอะเพราะว่ามันจะสามารถที่จะเห็นนะครับในส่วนของงานต่างๆรวมทั้งโอเทศการด้วยนะครับและเดี๋ยวนี้ที่ใช้กันมากนะครับก็คือการที่มองในเรื่องของ best practice นะครับการที่จะไปถ่ายทำนอกสถานที่นะครับในไร่นาของเกษตรกรนะครับในส่วนตรงด้านนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้สื่อมวลชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนั้นนะครับในปัจจุบันนะครับมีความสำคัญในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งข่าวไปให้กับเป้าหมายนะครับที่มีจำนวนมากนะครับและเดี๋ยวนี้ในเรื่องของการผลิตนะครับของด้านสื่อมวลชนนั้นก็มีเทคโนโลยีไม่สลับซับซ้อนใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารทางผ่านทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์ตรงด้านนี้นะครับดังนั้นในหน่วยนี้นะครับสื่อมวลชนในงานส่งเสริมก็จะเป็นคอนเซปต์หลักๆนะครับเพื่อให้การอินฟอร์มข้อมูลหรือการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปยังด้านของเกษตรกรจำนวนมากๆนั้นจะมีวิธีการและกระบวนการแล้วก็มีรูปแบบอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระในส่วนของหน่วยที่8นะครับสื่อมวลชนในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับครับจากการที่นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารการสอนนะครับแล้วก็ฟังสรุปมานะครับตอนนี้เราลงมาตอบคำถามนะฮะท้ายหน่วยนะครับหน่วยที่9นะครับ
สื่อเครือข่ายสังคมนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราจะเริ่มนะครับในข้อที่1นะครับอยากจะให้นักศึกษาได้อธิบายนะครับถึงระบบการสื่อสารที่ใช้ในการใช้สื่อเครือข่ายสังคมนะครับพูดง่ายๆก็คือสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบอะไรที่มารองรับนะครับตรงนั้นนี้เราก็ต้องไปมองในเรื่องของความหมายนะครับความหมายของสื่อเครือข่ายสังคมนั้นคืออะไรนะครับคำตอบของการที่สื่อเครือข่ายสังคมนั้นคืออะไรนะครับก็คือสื่อเครือข่ายสังคมหมายถึงสื่อที่การสื่อสารที่จะต้องผ่านในระบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในเครือข่ายของระบบอินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ตรงด้านนี้ฮะนะครับมันจะเป็นตัวแพลตฟอร์มซึ่งจะทำให้มีเกิดการพัฒนาของสื่อเครือข่ายสังคมตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือระบบการสื่อสารที่ใช้ก็คือระบบนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ในเรื่องของระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งจะต้องมีใช้ในงานของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบของในหน่วยที่9ข้อที่1ตรงด้านนี้นะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยให้อธิบายถึงลักษณะของสื่อเครือข่ายสังคมประเภท content community นะครับตรงด้านนี้นักศึกษาก็ต้องมาดูคำสำคัญนะครับว่าลักษณะของสื่อเครือข่ายสังคมเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับคำตอบนะครับสื่อเครือข่ายสังคมนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่7ประเภทนะครับสื่อแรกก็คือสื่อเว็บไซต์แอปพลิเคชันจะมีอะไรบ้างนะครับสื่อที่เป็นเรื่องของบล็อกนะครับของวิกินะครับแล้วก็ของพอดแคสต์นะครับแล้วก็ของฟอรัมนะครับและคอนเทนต์คอมมูนิตี้รวมทั้งไมโครบล็อกกิ้งถ้ามานะครับวิเคราะห์เฉพาะของคอนเทนต์คอมมูนิตี้ตรงด้านนี้ก็คือพวกที่เป็นชุมชนที่มองในเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของYouTube หรือ Dailymotion ดังนั้นถ้าเกิดเราลักษณะที่ถามออกมาว่าถ้าเป็นในลักษณะของ YouTube นั้นนะครับจะเป็นส่วนของของประเภทใดของสื่อเครือข่ายสังคมนะครับนักศึกษาก็อาจจะมองในเรื่องของ Content Community ได้นะครับหรือถ้ามองในเรื่องของการแก้ไขเนื้อหาร่วมกันนะครับนักศึกษาก็อาจจะตอบว่าเป็นของวิกินะครับหรือถามว่า TikTokนะครับเป็นเครือข่ายแบบไหนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอะไรครับไมโครบล็อกกิ้งตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อที่2นะครับลักษณะของสื่อเครือข่ายสังคมของประเภทต่างๆเข้าไปสู่ในข้อที่3นะครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ impact หรือว่าผลกระทบนะครับการใช้สื่อเครือข่ายสังคมนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของไซเบอร์บูลลี่นะครับการละลายทางไซเบอร์นั้นคืออะไรนะครับก็มองถึงเรื่องของผลกระทบนะครับเพราะการละลานทางไซเบอร์นี่ก็คือผลกระทบของเครือข่ายสังคมซึ่งมีทั้งหมดอยู่5ด้านก็คือในเรื่องของด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านการศึกษาพัฒนาความรู้แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราเจาะมาในส่วนของสังคมนะครับการละลานทางไซเบอร์นั้นนะครับก็จะเป็นการที่เป็นผลกระทบทางด้านสังคมนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของในส่วนของลานละลานทางไซเบอร์นะครับก็คือไซเบอร์บูลลี่ตรงด้านนี้ก็มองในเรื่องของการก่อกวนนะครับมีการก่อกวนมีความคุกคามมีการเขียนให้ร้ายป้ายสีต่างๆมีการใส่ความนะครับการที่เผยแพร่ความลับของคนอื่นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าละลานทางไซเบอร์เหมือนกันการกีดกันออกจากกลุ่มไม่ให้มีส่วนร่วมลักษณะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเรื่องของสังคมออนไลน์นะครับการแอบอ้างชื่อหรือสร้างบัญชีปลอมขึ้นมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการละลานการขโมยอัตลักษณ์อันนี้ก็จะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับการที่จะใช้รูปภาพที่เรียกว่ารูปไม่ตรงปกบ้างอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งนะครับทางด้านสังคมต่อมาก็คือการล่อลวงนะครับล่อลวงให้ทำหรือให้ไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะทำให้เกิดการเรียกว่าการละลานทางไซเบอร์ซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญนะครับของการที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียตรงด้านนี้นะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องของอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลตามการตระหนักรู้การเท่าทันสื่อของเจมส์พอต
เตอร์นะครับเจมส์โพสเตอร์พูดถึงเรื่องขององค์ประกอบนะครับด้านนี้มีอยู่4องค์ประกอบใหญ่ๆก็คือเรื่องของโครงสร้างความรู้นะครับการแรงจูงใจเครื่องมือและก็การไหลเวียนของข่าวสารซึ่งมองจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนตามกรอบนะครับคำตอบตรงด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของความรู้ที่จะใช้ในโซเชียลมีเดียตรงด้านนี้นะครับมีผลกระทบมีเนื้อหามีอุตสาหกรรมตรงด้านนี้โลกความเป็นจริงตัวตนอย่างไรก็เข้ามาสู่ในตัวที่2ซึ่งมีการเน้นย้ำความสำคัญก็คือคุณลักษณะบุคคลนะฮะที่ใช้ในส่วนของการโซเชียลมีเดียนั้นนะครับว่าจะมีอย่างไรบ้างนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการที่มีคุณลักษณะแบบประเภทพวกออโต้ออโตเมติกเลยนะครับมีการรับรู้แบบรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าเหมือนกับอัตโนมัติเลยนะครับต่อมาก็คือพวกที่อยู่แบบไม่มีวัตถุประสงค์อะไรที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือคุณลักษณะของบุคคลที่อยู่ใต้อิทธิพลนะครับอิทธิพลของสื่อตรงด้านนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการรับรู้นะครับมีความรู้ในระดับที่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะบุคคลนะครับตามการตระหนักรู้ของเจมส์โพสเตอร์นะครับก็จะอธิบายได้ด้วยแผนภาพตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับอธิบายถึงกลุ่มผู้ใช้งานสื่อเครือข่ายสังคมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่6กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มพวกสร้างความสัมพันธ์ที่อธิบายไปนะครับกลุ่มพวกส่องชีวิตคนอื่นนะครับพวก Window Shopper นะครับก็คือมองติดตามนะครับพวก FC หรือว่าที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของติ่งต่างๆตรงด้านนี้นะฮะพวกนี้ก็จะมีความกระตือรือร้นสูงปานกลางแล้วก็เป็นพวกปกติก็มีนะครับกลุ่มกระบอกเสียงนะครับกลุ่มผู้นำเสนอตนเองกลุ่มแบบประเภทที่ว่าต้องการตอบรับแบบปัจจุบันทันด่วนก็คือพวกที่ต้องการความรวดเร็วนะครับแล้วก็พวกที่มีไว้เฉยๆนะครับมีบัญชีตรงด้านนี้ไว้เฉยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมนะฮะทั้ง6กลุ่มนะครับมาถึงข้อที่6นะครับก็พูดถึงเรื่องของแนวทางการวางแผนนะครับจะมีทั้งหมดอยู่9ขั้นตอนนะครับจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นการใช้หลักสมาร์ทในเรื่องของการกำหนดนะครับต่อมาก็คือศึกษาผู้ใช้งานการวิเคราะห์และที่สำคัญนะครับก็คือควรจะต้องมองหาต้นแบบนะครับหรือแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของการที่เหมือนกับเป็นไอดอลนะครับที่เราเคยพูดว่าไอดอลนะครับที่จะเป็นต้นแบบในการทำสื่อเครือข่ายสังคมนะครับมีการเลือกสื่อมีการวางแผนนะครับรวมทั้งถึงตอนสุดท้ายก็คือการเปิดใช้งานนะครับมานะครับในข้อที่7นะครับก็คือในเรื่องของการผลิตสื่อสังคมออนไลน์นะครับควรจะมีข้อระลึกถึงอะไรบ้างนะครับก็มีข้อพิจารณาอยู่8ข้อนะครับก็คือต้องตั้งใจที่มีคุณภาพที่ดีออกแบบนะครับโครงสร้างการนำเสนอที่เหมาะสมมีคุณค่าต่อผู้รับแล้วก็ให้มองว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้รับตรงด้านนี้ฮะมันจะมีแนวคิดอย่างไรนะครับสร้างสื่อที่เข้าใจง่ายนะครับกระตุ้นความรู้สึกทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ให้มีในเรื่องของความสนุกสนานนะครับมีอารมณ์ขันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อที่เวลาที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับก็ควรระลึกถึงตรงด้านนี้ต่อมานะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับแนวทางการใช้สื่อเครือข่ายสังคมระดับบุคคลนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแนวทางมันจะมีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับก็คือระดับบุคคลกับระดับองค์กรเรามาพูดถึงเรื่องของระดับบุคคลนะครับก็จะต้องมีการเคารพความเป็นส่วนตัวรับผิดชอบต่อการนำเสนอของตนเองนะครับเมื่อมีการโพสต์ผิดไปตรงด้านนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและก่อนที่จะคิดจะแชร์จะกด enter นะครับก็ต้องคิดให้ดีถี่ถ้วนก่อนที่เราจะโพสต์ลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาสาระนะครับที่เป็นเรื่องของสื่อเครือข่ายสังคมในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราในปัจจุบันนะครับก็คิดว่านักศึกษาสามารถที่จะเอาสื่อตรงด้านนี้นะครับไปปรับใช้ในการทำงานของพวกเราต่อไปได้ครับ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: ถ้าพอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เป็นวันนั้นพี่เพชรไปอาร์ตแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมนไอออนแมนเก่งที่สุด
2: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
2: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
3: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
3: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่
2: จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอสเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดไอ้โจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนมั้งเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วเหรอ
1: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
4: แม่
3: อะไร
4: พอสมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม่
6: มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่หนึ่งนะครับผม
6: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอส
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอสไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายลูกพอสต้องระวังตัวนะ
1: พอสเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอสก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอสยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอสจะบอกว่าพอสไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
5: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
1: ่
5: เหรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
8: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครรับแจ้งเหตุที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ขอสนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
5: พอสมีเคสด่วนเหรอ
8: หน้าที่ตั้งรอว.ศูนย์สั่งการต่อไปเลย
5: พอส
9: ทำด้วยให้อากาศด้วย
10: โทษนะครับ
9: มเอาไม่อยู่ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในดับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
8: แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับรองทุกคนแจ้งออกมาทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
3: ้งานที่พอทำวันหนึ่งพออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันหนึ่งถ้าพอเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
9: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
10: ่โตขึ้นพ่ออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พ่ออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
11: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
9: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

นะครับสิ่งที่พอทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พอไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พอไม่ได้รักแต่พอก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: ไม่ครับแม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: ไม่ได้ที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ท้ายทอยกดไว้เอ้าแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้เลยเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเนี่ยเก่งไว้เพื่อ
3: มีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้ยโ
3: อ้ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไง

0: เป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
2: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
1: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
3: ตัวเล็กแค่นี้ทำไปเก่งเหรอทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
2: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
2: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนะพี่
0: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
2: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
1: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
4: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
1: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมละลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว
5: จะเข้าไปประทะทำไมล่ะ
0: โอ้ย
5: ครั้งที่สองดิที่สองไม่จังหน่อยที่สองนะ
0: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้นินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
2: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
0: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้จะชกยังชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

เดี๋ยวเอ้ยเนี่ยเอ้ยนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาวขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่อง

0: เร็วเร็วเร็วนี่เลยนะนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็จะเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดอีกในเวลาซ้อมแล้วก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
3: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
3: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: ูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทและตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามา
4: เอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้
5: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: ตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมป์แต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมป์จะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไป

0: ่อที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะหนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โห

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

วัสดีค่ะก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะวิกฤตในระยะคลอดซึ่งในตอนที่1ก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกแตกและสายสะดือพลัดต่ำนะคะซึ่งภาวะมดลูกแตกก็เป็นภาวะที่มีการฉีกขาดแตกแยกหรือว่ารอยปรีของชั้นกล้ามเนื้อของผนังมดลูกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์แล้วก็ขณะรอคลอดหรือว่าในระยะคลอดก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาจเกิดได้ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมอย่างเช่นผนังของกล้ามเนื้อมดลูกมีรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในครรภ์ที่ผ่านมาก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันการคลอดติดขัดการทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างเช่นการช่วยหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ในรายที่มีการเบ่งคลอดยาวนานหรือว่ารายที่มีการเบ่งคลอดก่อนที่ปากมดลูกจะมีการเปิดหมดนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงจากตัวสตรีตั้งครรภ์ก็คือพบได้ในสตรีที่มีการตั้งครรภ์หลายครั้งแล้วก็จากตัวทารกก็ทารกที่มีความผิดปกติต่างๆหรือว่าอยู่ในท่าที่มีความผิดปกตินะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆอย่างเช่นในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดและตัวของมดลูกหรือว่ารายที่ได้รับยาออกซิโตซินนะคะที่ช่วยทำใหมดลูกมีการหดและตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับอาการและการแสดงอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะคะอาการและการแสดงก่อนมดลูกแตกก็มดลูกก็จะมีการหดและตัวที่รุนแรงแบบหดเกร็งแล้วก็ไม่คลายนะคะแล้วก็ตรวจผนังหน้าท้องอะค่ะก็คือจะมีวงแหวนระหว่างมดลูกส่วนบนและก็ส่วนล่างฟังเสียงหัวใจทารกได้ช้าหรือว่าฟังไม่ได้เลยอาจจะมีอาการของตัวของสตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดอะค่ะก็จะมีอาการกระสับกระส่ายหายใจไม่ออกชีพจรเบาเร็วนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่าตรวจภายในอ่ะการคลอดอาจจะไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ในบางรายก็อาจจะมีเลือดสดๆออกมาทางช่องคลอดได้สำหรับอาการและการแสดงของเมื่อมีภาวะมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็สำคัญนะคะในการเฝ้าคลอดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรวจทางหน้าท้องก็จะสามารถคลำได้ส่วนของมดลูกมีการแข็งกลมขึ้นหลังจากนั้นมักจะตามด้วยการหดตัวของมดลูกที่คลายตัวลงอาการเจ็บครรภ์ก็จะหายไปผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์อย่างรุนแรงเนื่องจากมีเลือดน้ำหล่อเด็กและก็ตัวทารกค่ะทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุในช่องท้องอาจจะมีอาการปวดที่บริเวณไหล่เนื่องจากเลือดในช่องท้องไปดันกระบังลมอัตราการเต้นของหัวใจทารกก็จะช้าลงสามารถคลำส่วนต่างๆของทารกได้ชัดที่บริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดสดๆออกทางช่องคลอดหรือว่าไม่มีก็ได้สำหรับการรักษานะคะซึ่งจะมีแนวทางการรักษาหากตรวจพบว่ารอยปรีที่มดลูกหรือว่ามีอาการแสดงก่อนที่มดลูกแตกควรทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะกรณีที่เกิดมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็จะให้การรักษาเพื่อแก้ไขภาวะช็อกและให้การช่วยเหลือทารกอย่างเร่งด่วนนะคะสำหรับภาวะมดลูกแตกเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่พบได้ไม่บ่อยนะคะแต่เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นการดูแลผู้คลอดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดภาวะมดลูกแตกอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในกรณีที่เกิดจากภาวะของมดลูกแตกผู้คลอดควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดตลอดจนการดูแลประคับประคองทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนลงมาหรือต่ำกว่าส่วนนำของทารกโดยถุงน้ำทุนหัวแตกหรือไม่แตกก็ได้หรือสายสะดืออาจจะอยู่ในช่องคลอดหรือว่าสายสะดืออาจจะโผล่ออกมานอกช่องคลอดก็ได้นะคะซึ่งชนิดของสายสะดือพัดต่ำส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำลงมาอยู่ข้างๆส่วนนำของทารกที่2ก็คือภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำกว่าส่วนนำของทารกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำหรือว่าเคลื่อนออกมาโผล่ภายนอกช่องคลอดอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอะค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านทารกมีอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วทารกในครรภ์ที่อยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่ใช่เป็นมีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะอาจจะพบได้ในทารกที่มีการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกน้ำหนักน้อยแล้วก็ทารกที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติอย่างเช่นคันแฝดน้ำนะคะแล้วก็ทารกที่มีภาวะ CPD ที่ศีรษะของทารกอยู่สูงโดยเฉพาะในมารดาครรภ์หลังและถุงน้ำแตกในขณะที่ศีรษะทารกยังไม่ลงเข้าสู่ช่องเชิงการนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่พบได้ก็คือที่มี
ความยาวของสายสะดือมากกว่า100เซนขึ้นไปอะค่ะซึ่งทำให้เกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมนะคะอย่างที่บอกอะค่ะก็คือมีภาวะ CPD ภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดภาวะโรคก่อต่ำแล้วก็รายที่ได้ทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างเช่นการหมุนกลับท่าทารกในครรภ์เป็นต้นนะคะสำหรับอาการก็จะเห็นได้ชัดอะค่ะในภาวะที่มีสายสะดือพัดต่ำลงมาถ้าพบว่าสายสะดือโผล่พ้นช่องคลอดก็สามารถจะคลำสายสะดือได้ในขณะตรวจภายในก็จะพบนะคะหรือว่าอาจจะตรวจจากการฟังฟีตอนฮัสซาวของทารกในครรภ์พบว่ามีภาวะแบรดดี้

ันนี้การรักษาก็จะมีความสำคัญนะคะกรณีที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่สิ่งแรกที่ควรให้การรักษาหรือว่าการพยาบาลนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าศีรษะต่ำยกก้นสูงเพื่อป้องกันส่วนนำมันกดทับที่สายสะดือนะคะแล้วก็ถ้าผู้คลอดพยาบาลนะคะที่ได้ตรวจภายในของผู้คลอดถ้าพบว่ามีสายสะดือหรือว่าเจอสายสะดืออยู่ในช่องคลอดนะคะก็ใช้มือสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ดันส่วนนำให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ส่วนนำมากดทับสายสะดือนะคะหลังจากนั้นก็จะให้ออกซิเจนแก่ผู้คลอดอย่างเต็มที่แล้วก็ให้กระเพาะปัสสาวะของผู้คลอดนะคะเต็มและโป่งตึงส่วนใหญ่ก็จะใส่ normal saline เข้าไปอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษากรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อีกอันหนึ่งในขณะที่ให้ยาออกซิโตซินนะคะถ้าพบว่ามดลูกมีการหดลัดตัวมากก็คือหยุดการให้ยาตัวนั้นแล้วก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกแทนเพื่อให้มดลูกมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะถ้าสายสะดือพลัดต่ำออกมานอกช่องคลอดอันนี้ก็สำคัญนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือควรใช้ผ้าชุบน้ำปัดจากเชื้อแล้วก็คลุมสายสะดือไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สายสะดือแห้งแล้วก็เส้นเลือดที่สายสะดือหดเกร็งอะค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นการรักษาในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นนะคะสำหรับทารกที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ต้องประคับประคองทั้งด้านตัวผู้คลอดแล้วก็ตัวสามีด้วยนะคะหรือว่าในครอบครัวเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ปล่อยให้ผู้คลอดนอนรอคลอดแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีความจำเป็นต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็อาจจะแนะนำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะก็ภาวะสายสะดือพลัดต่ำเป็นภาวะที่มีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกได้การพยาบาลที่สำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสายสะดือพลัดต่ำและการแก้ไขภาวะกดทับของสายสะดือเพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอพยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสายสะดือพลัดต่ำหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพลัดต่ำเพื่อที่จะมีความพร้อมต่อการแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งนี้เราก็ต้องให้การดูแลทั้งทางด้านจิตสังคมด้วยนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายผู้คลอดนะคะที่มีภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดและภาวะน้ำคร่ำในหลอดเลือดอุดตันนะคะมาดูกันนะคะว่าภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะ DAC อันนี้ก็จะพบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและภาวะที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะภาวะการแข็งตัวของเลือดไม่เหมาะสมเนื่องจากมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกหลอดเลือดทำให้มีก้อนเกิดขึ้นเล็กๆทั่วร่างกายแล้วก็กระจายไปทั่วมดลูกนะคะซึ่งทำให้มดลูกมีการหดลัดตัวไม่ดีแล้วก็ทำให้การหยุดของเลือดโดยวิธีธรรมชาติของมดลูกเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่จึงทำให้ผู้คลอดมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอันนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดได้จากรายที่มีลอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็รายที่มีทารกเสียชีวิตค้างอยู่ในครรภ์นะคะภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ภาวะลกค้างแล้วก็ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่สำคัญนะคะแล้วก็จากที่สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดมีภาวะช็อกมีการติดเชื้อที่รุนแรงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ได้รับเลือดเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะพบได้ในผู้คลอดที่มีอาจจะได้โดนงูพิษกัดเกิดขึ้นนะคะสำหรับอาการอันนี้นะคะซึ่งเราจะพบได้น้อยมากในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดมีอาการก็คือมีเลือดออกเป็นจ้ำๆหรือว่ามีเลือดออกเป็นจุดๆตามผิวหนังมีเลือดออกมากกว่าปกติผิดปกติในระยะหลังคลอดนะคะถ้าเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ปอดก็ทำให้ผู้คลอดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทรอมโบซิตบริเวณขาก็จะทำให้มีอาการปวดและบวมที่ขาได้สำหรับการพยาบาลนะคะอันนี้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะการเสียสมดุลของเลือดก็คือประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะดังกล่าวนะคะรวมทั้งประเมินอาการและการแสดงรายที่มีภาวะเสี่ยงของการเกิดการเสียสมดุลของเลือดควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะควรเตรียมเลือดเกร็ดเลือดให้พร้อมเพื่อทดแทนการสูญเสียเลือดในกรณีเร่งด่วนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการช่วย CPR ทั้งแม่และลูกให้พร้อมนะคะสำหรับการพยาบาลต่อไปนะคะก็

เป็นการประเมินการสูญเสียของเลือดนะคะอาจจะทางช่องคลอดหรือว่าบริเวณแผลฝีเย็บหรือว่าแผลที่ได้รับการซีเซเรียนเซ็กชันก็ได้นะคะประเมินอาการและการแสดงของการเสียสมดุลของเลือดแล้วก็ให้ผู้คลอดออกซิเจนอย่างเพียงพอประเมินสัญญาณชีพของผู้คลอดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ประเมินการหดตัวของมดลูกเพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็ดูแลผู้คลอดให้ได้รับเลือดหรือว่าเกล็ดเลือดหรือว่าสารน้ำตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือดูแลให้กระเพาะปัสสาวะว่างเนื่องจากมีผลทำให้เกี่ยวกับการหดตัวของมดลูกได้นะคะแล้วก็มีการส่งเจาะแลบทางห้องปฏิบัติการนะคะส่วนใหญ่ที่เราส่งกันก็คือจะเป็น PT หรือว่า PTT ตัวนี้ค่ะจะสำคัญนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการดูแลทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะค่ะภาวะการเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่สำคัญที่อาจพบได้ในผู้คลอดแต่คือจะพบได้น้อยมากนะคะซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้น้อยค่ะอย่างที่บอกนะและอาจทำให้ผู้คลอดเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายก็คือมีการเสียเลือดมากกว่าปกติหรือว่ามีก้อนเลือดอุดตันบริเวณหลอดเลือดในปอดซึ่งเป็นอันตรายที่ทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นพยาบาลก็ควรให้การดูแลหรือการเฝ้าสังเกตอาการและอาการแสดงที่สำคัญนะคะเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะที่มีส่วนประกอบต่างๆของน้ำคร่ำได้แก่พวกขนอ่อนพวกไขพวกผมหรือว่าขี้เถาของทารกในครรภ์นะคะก็คือหลุดเข้าไปในกระแสเลือดของผู้คลอดทำให้ไปอุดกั้นบริเวณหลอดเลือดดำที่ปอดแล้วก็จะทำให้ผู้คลอดมีอาการหายใจไม่สะดวกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอะค่ะเกิดได้ทั้งทางด้านสูติกรรมพบได้ในรายที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็พวกที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันแล้วก็การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์นะคะแล้วก็พบได้ในอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่ได้รับการหดตัวของมดลูกดูแล้วที่มีลักษณะถี่และรุนแรงมากขึ้นในรายที่ได้รับการเจาะถุงน้ำคร่ำหรือว่าลกกอดต่ำสำหรับปัจจัยด้านทารกที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะพบในทารกที่ตายในครรภ์เป็นเวลานานๆเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หลอดเลือดมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะหลุดเข้าไปได้เหมือนกันซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับการป้องกันและการรักษาซึ่งอันนี้ก็จะสำคัญนะคะต้องจำให้ได้นะคะการเจาะถุงน้ำอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกปากมดลูกเพราะจะทำให้เส้นเลือดที่ปากมดลูกมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะรั่วเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะคะในขณะเจ็บครรภ์คลอดไม่ควรกระตุ้นให้มดลูกมีการหดตัวมากเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการตรวจภายในในรายที่มีภาวะลกกอดต่ำเพราะทำให้เกิดการลอกตัวของลกมีการฉีกขาดของเส้นเลือดบริเวณนั้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ควรกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์ก็ใช้วิธีเลาะแยกถุงน้ำออกจากมดลูกนะคะเพราะว่าจะทำให้เส้นเลือดบริเวณปากมดลูกด้านในฉีกขาดได้นะคะกรณีที่มีทารกตายในครรภ์ก็ไม่ควรเจาะถุงน้ำคร่ำก่อนที่ปากมดลูกจะเปิดหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันน้ำคร่ำเข้าสู่กระแสเลือดของผู้คลอดได้นะคะซึ่งภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายซึ่งทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็พยาบาลก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะดังกล่าวนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งทารกแล้วก็ผู้คลอดนะคะได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีนะคะค่ะสำหรับการบรรยายต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในตอนที่3การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกแล้วก็การคลอดเฉียบพลันนะคะสำหรับทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันก็เป็นภาวะทารกที่ได้รับออกซิเจนหรือว่าสารอาหารไม่เพียงพอในระยะตั้งครรภ์หรือว่าในระยะคลอดทำให้ทารกมีอาการแสดงเกี่ยวกับหัวใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นช้ากว่าปกติซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้นะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากภาวะที่เลือดไหลเวียนไปที่รกไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ภาวะที่สายสะดือมีความผิดปกติภาวะที่สายสะดือถูกกดขณะมดลูกมีการหดตัวทำให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนซึ่งพบได้ในรายที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะหรือว่าภาวะที่มีน้ำคร่ำน้อยนะคะซึ่งอาการเนี่ยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอาการและอาการแสดงอะไรบ้างก็คือ

จะพบได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะผิดปกติก็คืออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อาจจะมากกว่า60ครั้งต่อนาทีหรือน้อยกว่า100ครั้ง110ครั้งต่อนาทีนะคะแล้วก็ลักษณะการเต้นของหัวใจทารกที่สามารถบ่งบอกว่าทารกในครรภ์มีภาวะคับขันก็อาจจะพบภาวะ late deceleration หรือว่าภาวะ variable deceleration ได้นะคะแล้วก็พบได้ในทารกที่มีภาวะขี้เถาในน้ำคร่ำมาค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดทารกในครรภ์มีภาวะคับขันได้เช่นกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือดูจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์นะคะสังเกตจากการดิ้นของทารกในครรภ์อาจจะพบว่าทารกในครรภ์มีการดิ้นน้อยลงเป็นต้นนะคะสำหรับการรักษานะคะก็อาจจะรายที่ได้รับยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกซิโตซินนะคะอันนี้เราก็จะต้องหยุดการให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็หากพบว่าการหดตัวของมดลูกยังไม่ลดลงเราก็อาจจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็นยาโทโคไลติกนะคะอันนี้คือก็คือเพื่อการลดการหดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือจัดท่าให้ผู้คลอดนะคะหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยค่ะให้นอนตะแคงนะคะส่วนใหญ่เราก็จะให้ตะแคงไปด้านซ้ายนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลให้สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดนะคะได้รับออกซิเจนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกตลอดเวลานะคะแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดโดยการตรวจภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์อันนี้อาจจะพิจารณาโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะเป็นส่วนใหญ่นะก็ทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันเป็นภาวะที่ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงมาจากการไหลเวียนของเลือดจากมารดาไปสู่ทารกลดลงหรือเลือดไปเลี้ยงลกไม่เพียงพอการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนาะให้นอนตะแคงไปข้างซ้ายแล้วก็ให้ออกซิเจนของแม่นะคะอาจจะให้ทางจมูกก็ได้ให้ทางหน้ากากก็ได้แล้วแต่นะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือหยุดยาการหดตัวของมดลูกเนาะที่ให้ก็คือส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือเป็นออกซิโตซินนะคะประเมินการหดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็เตรียมผู้คลอดให้พร้อมต่อการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะในการช่วยคลอดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะช็อกภาวะช็อกก็จะพบได้ในระยะคลอดหรือหลังคลอดนะคะก็จะเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอเซลล์ต่างๆขาดออกซิเจนจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ไหลเวียนลดลงหรือว่ามีความไม่สมดุลระหว่างปริมาณเลือดที่ไหลเวียนแล้วก็ขนาดของหลอดเลือดนะคะชนิดของภาวะช็อกซึ่งทางสูติกรรมหรือว่าสูติศาสตร์นะคะส่วนใหญ่ที่พบได้ก็จะมีภาวะช็อกจากปริมาณเลือดในร่างกายลดลงหรือว่าโปโวลิมิกช็อกนะคะอันนี้เป็นภาวะช็อกที่ร่างกายมีการเสียเลือดอาจจะเป็นพลาสมาหรือว่าน้ำทำให้ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลงเนื้อเยื่อต่างๆได้รับออกซิเจนลดลงนะคะซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีอาการแล้วก็อาการแสดงของการที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พบก็คือภาวะช็อกจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะหรือว่าคาร์ดิโอเจนิกช็อกนะคะซึ่งทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงสาเหตุก็มาจากหัวใจหยุดเต้นการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีกระซีกสายนะคะล้มเหลวนะคะแล้วก็ภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเซปติกช็อกก็เป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในมารดาหลังคลอดหรือว่าผู้คลอดนะคะอันนี้ก็จะพบบ่อยหน่อยนะคะทางสูติกรรมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากระบบประสาทก็คือนิวโรเจนิกช็อกเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบบประสาทการควบคุมการทำงานของหลอดเลือดในสมองทำให้หลอดเลือดขยายตัวและแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลดลงปริมาตรที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจก็จะลดลงแล้วก็ส่งผลให้ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงด้วยแล้วก็ความดันโลหิตก็จะต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของภาวะช็อกนะคะที่พบบ่อยในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะอาจเกิดจาก
ริมาตร

ของเลือดพร่องมักเกิดจากมารดาเสียเลือดมากผิดปกติโดยอาจเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกอะค่ะทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดหรือว่าระยะหลังคลอดแล้วก็รายที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกตินะคะอาจจะได้รับสารพิษจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงในระยะคลอดแล้วก็การมีปฏิกิริยาแพ้ยาที่ได้รับหรือว่าแพ้สารเคมีที่ได้สัมผัสมาอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็จากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นการแท้งไม่ครบมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ได้รับสารพิษจากการติดเชื้อภายในโพรงมดลูกเป็นต้นนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงนะคะเป็นอาการแสดงโดยทั่วไปของภาวะช็อกอะค่ะก็จะมีความดันโลหิตลดลงโดยเฉพาะความดันซิสโตลิกก็จะต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอดนะคะชีพจรก็จะเบาเร็วแล้วก็มีอาการแสดงก็คือจะมีภาวะซีดเหงื่อออกตัวเย็นแล้วก็เขียวตามเล็บมือเล็บเท้าอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายนะคะตามัวแล้วก็อาจจะพบภาวะมีปัสสาวะน้อยหรือว่าไม่มีปัสสาวะออกเลยนะคะสำหรับการรักษานะคะส่วนใหญ่เราก็จะรักษาตามอาการเนาะภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ำควรรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของโลหิตให้เพียงพอนะคะถ้าภาวะช็อกจากการบีบตัวของหัวใจลดลงอันนี้ก็ควรเพิ่มการทำงานของหัวใจเพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจและป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเช่นให้ยากระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ออกซิเจนเป็นต้นนะคะสำหรับภาวะช็อกจากการติดเชื้อนะคะก็ควรให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมร่วมด้วยนะคะภาวะช็อกจากระบบประสาทรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของเลือดให้เพียงพอโดยให้สารละลายทางหลอดเลือดดำซึ่งภาวะช็อกที่พบบ่อยในผู้คลอดเป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สาเหตุที่พบได้บ่อยก็จากการสูญเสียเลือดมีการติดเชื้อที่รุนแรงก็หากผู้คลอดได้รับการประเมินและค้นหาสาเหตุและได้รับการดูแลที่เหมาะสมทันท่วงทีก็จะสามารถป้องกันการเกิดภาวะช็อกได้เกิดจากความปลอดภัยทั้งมารดาและทารกได้นะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีก็เฉียบพลันนะคะก็เป็นการคลอดอย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นนับจากระยะที่ปากมดลูกเริ่มเปิดจนกระทั่งทารกเกิดเป็นเวลาน้อยกว่า3ชั่วโมงนะคะหรือว่าภาวะที่ปากมดลูกเปิดมากกว่า5เซนในผู้คลอดครรภ์แรกแล้วก็มากกว่า10เซนในผู้คลอดครรภ์หลังนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือปัจจัยด้านตัวผู้คลอดอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์หลายครั้งมีประวัติการคลอดเฉียบพลันมาก่อนแล้วก็ผู้คลอดที่มีประวัติการใช้ยาหรือว่าสารเสพติดต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านทารกก็ได้แก่ทารกที่มีขนาดเล็กหรือว่าอายุครรภ์น้อยกว่ากำหนดอะค่ะก็ทำให้ส่วนน้ำเคลื่อนต่ำลงสู่ช่องเชิงการได้ง่ายขึ้นก็ทำให้เกิดการคลอดอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับปัจจัยด้านอื่นๆก็จากการได้รับยาเร่งคลอดมากกว่าปกติในระยะคลอดนะคะคืออาจจะได้รับยาอย่างเช่นที่บอกนะออกซิโตซินนะคะแล้วได้รับปริมาณที่อาจจะไม่เหมาะสมมากเกินไปก็ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับอาการและการแสดงของผู้คลอดนะคะที่มีการคลอดเฉียบพลันก็จะมีอาการเจ็บครรภ์อย่างมากมดลูกมีการหดรัดตัวอย่างรุนแรงแล้วก็ถี่มากกว่า5ครั้งใน10นาทีระยะเวลาของการหดรัดตัวของมดลูกนานมากกว่า 70-90 วินาทีหรือไม่มีการคลายตัวระหว่างการหดรัดตัวนะคะอาจจะตรวจภายในพบปากมดลูกเปิดเร็วกว่าปกติอะค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครั้งแรกก็คือมากกว่า5เซนติเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ในผู้คลอดครรภ์หลังก็จะเปิดเร็วมากขึ้นเช่นกันนะคะสำหรับการรักษานะคะในผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันเฝ้าระวังการคลอดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการทำคลอดเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งมารดาและทารกในขณะคลอดนะคะแล้วก็กรณีให้ยาการหดรัดตัวของมดลูกก็ควรให้หยุดยาทันทีและดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะแล้วก็ในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันภายหลังคลอดมักจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะสำหรับการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลนะคะหรือว่า BBA อันนี้เป็นการคลอดก่อนที่ผู้คลอดจะเข้าสู่โรงพยาบาลนะก่อนที่จะนอนโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการคลอดฉุกเฉินนะคะเป็นการคลอดที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลหรือว่าการคลอดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายจนถึงห้องคลอดนะคะก็ส่วนใหญ่พบได้ใน

รายที่มีความไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลเนาะระยะทางอาจจะไกลแล้วก็มูลการสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็สตรีที่อาจจะไม่ได้รับการฝากครรภ์ที่ไม่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่ก็พบได้ในสตรีที่มีประวัติการคลอดเร็วในครรภ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือนะคะมาดูกันว่าในระยะคลอดถ้าบังเอิญว่าเราเจอผู้คลอดคันแรกหรือว่าคันหลังที่อยากเบ่งคลอดศีรษะมาตุงอยู่บริเวณฝีเย็บอะค่ะประมาณ 3-4 เซนก็จะมีแนวทางการดูแลดังนี้นะคะในกรณีที่เราเจอก็คือให้รีบจอดรถปิดแอร์เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนนะคะแล้วก็ผู้ที่จะช่วยในการทำคลอดก็ต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็ระงับความตื่นเต้นนะคะหลังจากนั้นก็วางตำแหน่งหรือสถานที่ในการคลอดที่ไม่เกิดอันตรายเช่นพื้นราบเบาะยาวๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ปูผ้าสะอาดใต้ก้นของผู้คลอดอาจจะใช้เสื้อหรือว่าผ้าถุงนะที่ผู้คลอดเตรียมมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จัดท่าผู้คลอดอาจจะให้นอนหงายชันเข่าขึ้นหรือว่าคุกเข่านะคะแล้วก็สอนวิธีการเบ่งให้ผู้คลอดให้ถูกต้องนะคะเมื่อทารกคลอดออกมาอันนี้ก็สำคัญนะคะว่าเราจะเตรียมช่วยเหลืออย่างไรบ้างก็คือใช้ลูกสูบยางแดงดูดเสมหะในปากทารกแล้วค่อยดูดในจมูกนะคะถ้าไม่มีรังแดงก็จัดทารกให้นอนตะแคงนะคะเอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็พันผ้าที่นิ้วมือของเราอะค่ะอาจจะล้วงเข้าไปเช็ดเมือกในปากของทารกได้แล้วก็เช็ดทารกด้วยผ้านุ่มๆลูบหลังกระตุ้นให้ร้องนะคะแล้วก็ห่อตัวทารกด้วยผ้าขนหนูหรือว่าผ้าที่สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดสายสะดือของทารกด้วยสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ผูกสายสะดือด้วยเชือกผูกสายสะดือค่ะถ้าไม่มีเชือกก็อาจจะใช้เป็นริบบิ้นหรือว่าหนังยางที่มันสะอาดนะคะซึ่งการคลอดเฉียบพลันและก็การคลอดก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและก็ทารกดังนั้นการให้การพยาบาลผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลก็ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดและทารกในครรภ์ซึ่งก็จะเป็นการบรรยายการพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกและการคลอดเฉียบพลันนะคะ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะคะวันนี้ตอนที่1ที่เราจะมาคุยกันก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็พาไปดูเลยละกันค่ะว่าต้นกำเนิดของการเชื่อมต่อในการพูดคุยกันผ่านออนไลน์เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรนะคะโปรแกรมแรกนะคะที่เป็นต้นกำเนิดในประเทศไทยเลยก็คือโปรแกรม Perth 98นะคะตามมาด้วย MSN นะคะแล้วก็ ICQ และสนุก QQ นี่คือต้นกำเนิดของการพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์ในประเทศไทยของเราและในปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยอะไรที่ฮอตฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Facebook นะคะแพลตฟอร์มถัดไปก็คือ IG นะคะ LINE และ TikTok เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีบริการไหนบ้างที่ซัพพอร์ตเรานะคะบริการแรกคือ Facebook นะคะสิ่งแรกที่คุณจะได้รับจากการที่สมัครเข้ามาใช้งาน Facebook ก็คือบัญชี Facebook ส่วนตัวนะคะหรือว่า Facebook Profileนะคะโดยที่ในหน้านี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกได้นะคะเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวได้นะคะในส่วนของ Facebook ส่วนตัวคุณก็สามารถสร้างโพสต์ได้เช่นกันนะคะมีประเภทของเนื้อหาหลากหลายแล้วก็คุณสามารถที่จะเผยแพร่เนื้อหาให้กับคนที่รู้จักหรือว่าเพื่อนในแวดวงของคุณได้เห็นด้วยนะคะส่วนของ Facebook ส่วนตัวก็จะมี

ิ่งที่แถมมาอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่คุณสร้างบัญชี Facebook ก็คือหน้า New Feed นะคะที่รวบรวมรายละเอียดต่างๆหรือโพสต์ต่างๆที่มาจากเพื่อนหรือว่าแบรนด์ที่คุณไปติดตามนะคะก็จะมีฟีดข่าวแบบนี้เช่นเดียวกันบริการที่2จาก Facebook นะคะก็คือ Facebook Group หรือว่ากลุ่มชุมชน Facebook นะคะจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ Facebook ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีชื่อกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มีค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่มซึ่งกลุ่มบน Facebook จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือกลุ่มสาธารณะและกลุ่มแบบส่วนตัวนะคะรวมถึงคุณสามารถใส่รายละเอียดกลุ่มได้ด้วยนะคะส่วนที่3ที่เป็นบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ Facebook Fanpage นะคะก็จะเห็นว่าในแฟนเพจเนี่ยก็จะมีบริการหลากหลายที่ทำให้คนที่เป็นแบรนด์ต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้เลยนะคะบริการถัดไปก็คือบริการที่ Facebook ทำออกมาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะเราเรียกมันว่า Facebook Shop ซึ่งมีระบบแคตตาล็อกมีระบบการจัดการซื้อขายนะคะมีระบบของการชำระเงินนะคะที่อาจจะไม่ได้ชำระเงินออนไลน์แต่เป็นการโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีระบบแคตตาล็อกซัพพอร์ตให้กับเรานะคะบริการถัดไปของ Facebook นะคะที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าบน Facebook ก็ได้นั่นก็คือ Facebook Marketplace ที่ใครก็ตามที่มีสินค้าแล้วอยากจะโพสต์ขายสามารถโพสต์ขายได้อย่างง่ายดายนะคะและบริการสุดท้ายของ Facebook ก็คือ Facebook Ad นะคะที่เราจะเห็นได้ว่าคุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์การโฆษณาบน Facebook ได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ปลายทางในการแสดงโฆษณาก็มีหลากหลายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ IG พูดถึง Facebook แล้วไม่พูดถึง IG ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า Instagram กับ Facebook อยู่ภายใต้บริษัท Meta เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบริการที่อยู่บน IGก็จะมีความใกล้เคียงกับ Facebook นะคะแต่ที่เป็นหลักๆ ก็คือเวลาคุณสมัครบัญชีของ IG คุณก็จะได้รับ IG profile นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของตัว profile ที่เอาไว้ใช้เผยแพร่ข้อมูลนะคะมี new feed แล้วก็มีเรื่องของ IG ad ที่จะมาแสดงผลให้คุณเห็นเช่นกันส่วนถัดไปก็คือ IG shopping นะคะที่ออกแบบมาให้สำหรับคนทำธุรกิจได้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่บน social media ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะคะก็จะมีตัว IG Shop นะคะมี Product Catalog แล้วก็มีเรื่องของการช้อปปิ้งให้เราสามารถซื้อของได้ง่ายนะคะแล้วก็มีหน้า IG สำหรับ Business นะคะที่อยากทำให้เป็นแบบเป็นบัญชีทางการก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ LINE นะคะแพลตฟอร์ม LINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะบริการ LINE OA ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าบริการบน LINE OA นะคะจะมีเรื่องของการบรอดแคสต์ที่สามารถส่งข้อความไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายแล้วก็ครบถ้วนนะคะมีเรื่องการแชทแบบ1ต่อ1ที่เวลาคุณส่งข้อความไปคนที่เห็นข้อความคุณจะเป็นกลุ่มแอดมินเท่านั้นรวมไปถึงบัตรสะสมแต้มด้วยนะคะที่สามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกในการใช้งานของคุณนะคะสิ่งที่ LINE มีเพิ่มเติมมานะคะในยุคนี้ก็คือเรื่องของร้านค้าบน LINE หรือ LINE Shop LINE My Shop นะซึ่งสามารถที่จะให้คนที่อยากจะเปิดร้านบนออนไลน์เนี่ยไปใช้บริการต่างๆที่มีระบบงานซัพพอร์ตกับการซื้อขายบนออนไลน์ให้กับคนที่สนใจนะคะอย่างเช่นมีระบบการบริการบริหารจัดการร้านค้ามีระบบแคตตาล็อกมีระบบการสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายดายนะคะตัวถัดไปค่ะที่เป็นบริการอีกอย่างหนึ่งของ LINE ก็คือโฆษณาบน LINE นะคะซึ่งโฆษณาบน LINE เนี่ยจะไปแสดงผลที่แท็บโฮมนะคะในแอปพลิเคชัน LINE ของเราในหน้าแชทลิสต์นะคะใน LINE Room นะคะที่เป็น LINE ที่เผยแพร่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะมีในหน้าข่าว LINE Today นะคะแล้วก็ที่ Wallet Tab ที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลของ LINE นะคะและสุดท้ายโฆษณาก็ไปแสดงผลที่ LINE Open Chatไปดูกันที่สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มสุดท้ายค่ะนั่นคือ TikTok นะคะส่วนของ TikTok ค่ะก็จะมี TikTok Creative ที่ช่วยทำให้เราสามารถอัดคลิปได้ง่ายๆให้เราสามารถตัดต่อคลิปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าไลบรารีของเสียงเพลงให้เราเลือกใช้กันได้อย่างสะดวกเช่นกันนะคะส่วนที่2ที่อยากนำเสนอก็คือเรื่องของ TikTok Shop ค่ะที่คนทำธุรกิจหรือคนซื้อของออนไลน์ก็ชอบเช่นกันเนื่องจากบน TikTok Shop ก็จะมีระบบแคตตาล็อกนะคะให้เราสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะคะมีระบบการตรวจสอบคำสั่งซื้อและ
ระบบการสั่งซื้อสินค้านะคะและตัวสุดท้ายค่ะโฆษณาที่อยู่บน TikTok นะคะซึ่งโฆษณาที่อยู่บน TikTok เนี่ยมีความเนียนมากๆนะคะสิ่งแรกที่โฆษณาบน TikTok มีก็คือมีรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทําให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เห็นโฆษณาเหมือนเรากําลังดูคลิปอะไรสนุกๆสักอย่างหนึ่งนะคะสามารถเชื่อมโยงกับตะกร้าสินค้าได้และฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดสําหรับ TikTok Ad ก็คือสามารถซื้อโฆษณาขณะที่เราไลฟ์ได้เลยโดยที่ไม่มีข้อแม้สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับตอนที่2สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะเล่นแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงประเภทของตัวชี้วัดบนสื่อออนไลน์นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาและกลุ่มที่2เราเรียกว่าตัวชี้วัดด้านการตลาดนะคะไปดูกันเลยตัวชี้วัดทางด้านการเนื้อหาไปแบบเร็วๆนะคะจะเห็นว่าตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวัดการแสดงผลของเนื้อหาจำนวนคนที่เห็นเนื้อหานะคะการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเหล่านั้นการแสดงความคิดเห็นการคลิกลิงก์นะคะการแชร์การดูวิดีโอนะคะการจำนวนเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอนะคะการเข้าชมโปรไฟล์แล้วก็การกดติดตามรวมไปถึงการส่งข้อความด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดจะมีบางตัวที่คล้ายคลึงกับตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะอย่างเช่นการแสดงผลการเข้าถึงนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับพื้นฐานนะคะที่เวลาเราทำคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่เราสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมั่นอกมั่นใจแต่ว่าในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดค่ะจะมีเรื่องของตัวนี้นะคะคือเรื่องของต้นทุนต่างๆเนื่องจากมันต้องมีการชำระเงินในการซื้อโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อการคลิกเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าเวลาที่คนเห็นเนื้อหาเราแล้วเขาคลิกเข้าไปตามเนื้อหาที่ต้องการเนี่ยเราต้องจ่ายเงินกี่บาทต่อคลิกนั้นๆ นะคะอัตราส่วนการแสดงผลต่อการคลิกหรือที่เราเรียกว่า CTR หรือ Click to Rate นะคะคือเกิดมาจากจำนวนการแสดงผลหารด้วยจำนวนคลิกนะคะต้นทุนต่อการแสดงผลเราเรียกว่า Cost per Impression นะคะส่วนใหญ่ Cost per Impression หรือว่า CPM เนี่ยเราจะวัดต่อ 1,000 การแสดงผลนะคะตัวถัดไปคือต้นทุนต่อการเล่นวิดีโอนะคะคลิกดูวิดีโอ1ครั้งเราจ่ายกี่บาทนะเราจะเรียกกันว่า Cost per View หรือ CPVนะคะแล้วก็ต้นทุนต่อ TruePay TruePay เนี่ยจะแสดงผลบน Facebook เท่านั้นนะคะโดยที่เราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ขอโทษค่ะเราจะมีจำนวนเวลาของ TruePay อยู่ที่15วินาทีนะคะถึงจะนับเป็น1 TruePay นะคะแล้วก็มีต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมนะคะก็คือ Cost per Engagement หรือ CPE นะคะและสุดท้ายก็คือต้นทุนต่อการกระทำที่เราสามารถระบุได้ว่าเราอยากได้การกระทำแบบไหนอย่างเช่นการชำระเงินการ add to cart การ check out นะคะเราเรียกว่า CPA หรือ cost per acquisition นะคะรวมถึงการทำ conversion ด้วยนะคะคราวนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะพอเราดู2ตัวนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลทางด้านเนื้อหาและการวิเคราะห์ด้านการตลาดเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันค่ะในส่วนของการวิเคราะห์ผลทางด้านเนื้อหาเนี่ยอยากให้ดูอย่างนี้นะคะว่าพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหามันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการวางแผนในการจัดการเนื้อหาซึ่งการวางแผนในการจัดการเนื้อหานะคะก็จะมีส่วนของการกำหนดหมวดหมู่ความถี่ในการโพสต์นะคะ key message ที่ต้องการสื่อแล้วก็เรื่องของ media planning คือการเลือกว่าเราจะใช้รูปภาพหรือคลิปวิดีโอในการนำเสนอรวมไปถึงการทำ content analytics ด้วยนะคะในส่วนของการกำหนดหัวข้ออันนี้คือตัวอย่างนะคะไปเร็วๆนะเราอาจจะแบ่งหมวดหมู่หัวข้อของเราเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริงเป็นส่วนผสมหรือใดๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เราจะใช้ด้วยนะคะเราก็กำหนดออกมาจากนั้นเราก็มากำหนดความถี่ว่าใน1เดือน1สัปดาห์1วันเราจะโพสต์กี่ครั้งนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาวางแผนไว้ได้นะคะจากนั้นเราก็ลองเอาไปโพสต์ในplanner ที่อยู่บน Facebook ดูนะคะมันก็จะปรากฏแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของ key message นะคะว่าเนื้อหาหลักที่ต้องการสื่อสารคืออะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้อยากจะสื่อสารว่าส่งฟรีนะ0บาทหรืออันนี้อยากจะสื่อสารว่าสินค้าชนิดนี้มีสีสารสกัดที่เป็นประโยชน์นะคะ
Media Planning ก็คือเรื่องของการเลือกรูปแบบของคอนเทนต์นะคะว่าอยากจะใช้รูปแบบไหนอย่างเช่นรูปภาพเดียวรูปภาพที่เป็นกลุ่มอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปสตอรี่หรือว่าพวกช็อตวิดีโอนะคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าซิงเกิลอิมเมจนะคะอันนี้จะเป็นโฟโต้สตอรี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสตอรี่ที่เป็นคลิปแนวตั้งนะคะส่วนนี้จะเป็นรีลส์นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะจะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้งานเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าข้อมูลเชิงลึกหรืออินไซต์คุณใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องอ่านค่าตัวชี้วัดให้ออกและประมวลผลรวมถึงเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะไม่ต้องเก็บเองค่ะแพลตฟอร์มเก็บให้ทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดนะคะมันจะไปมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้เรื่องของเส้นทางการเดินทางของลูกค้านะคะการเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียการทำคอนเทนต์แพลนนิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโฆษณานะคะแล้วก็เรื่องของการกำหนดงบประมาณในการใช้จ่ายนะคะในการค้นหาเส้นทางเดินของลูกค้านะคะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเวลาลูกค้าเนี่ยก่อนจะเจอสินค้าเราเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นโดนโฆษณาเนี่ยยิงกระหน่ำเราเรียกกันว่าคอนเทนต์บอมบ์นะคะจากนั้นพอเขาเจอโฆษณาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่างั้นไปเสิร์ชหาดูละกันก็เป็นการรีเสิร์ชของเขาเองนะคะพอรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บสนใจเขาก็จะอาจจะทักแชทหรือว่าคลิกดูรูปภาพหรือไปโพสต์ใต้โพสต์นะคะจากนั้นเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อถ้าใช้ดีก็ซื้อซ้ำนี่คือเส้นทางเดินทางการของลูกค้าระหว่างตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอเราจนกระทั่งเจอเราแล้วใช้งานเราไปจนหมดนะคะในส่วนของการวิเคราะห์พวกนี้นะคะก็วิธีการเลือกนะคะก็เลือกได้เลยว่าเราจะใช้สื่อช่องทางไหนเลือกให้เหมาะกับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างการวางแผนการจัดการเนื้อหาก็จะเหมือนกับการจัดการเนื้อหาเมื่อกี้นะคะที่ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนในการซื้อโฆษณาและเรื่องของการจัดการงบประมาณนะคะซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ผลทางด้านการตลาดนะคะก็จะมีเรื่องของ Marketing Funnel ให้เราดูแบบนี้นะคะว่าถ้าเราจะวางแผนจัดการโฆษณาเนี่ยมันควรจะต้องทำตามกระบวนการของ Funnel เหล่านี้ด้วยนะคะมาพบกับตอนที่3กันแล้วนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีกระบวนการยังไงที่เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีเยอะปริมาณมากๆเนี่ยที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยเราจะเอามาวิเคราะห์ได้ยังไงนะคะในส่วนของกรณีศึกษาสามารถอ่านได้จากคู่มือหรือว่าตำรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการวิเคราะห์ของเรานะคะเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า CRIPS DM หรือว่า Cross Industry Standard Process for Data Mining โดยทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับการทำ Case Study ที่เราดูโจทย์หรือว่าอ่านเนื้อหามาจากตำราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะคือต้องเป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็โอกาสเชิงธุรกิจนะคะจาก Case Study เนี่ยปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท STOU จำกัดก็คือต้องการที่จะปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาออนไลน์ให้สอดคล้องกับยอดขายที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนปัญหาที่มักพบบ่อยในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คืองบประมาณสูงนะคะแล้วก็ได้รับคอนเวอร์ชันหรือว่ายอดขายที่เกิดจากโฆษณาน้อยทำให้ต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำกระบวนการนี้นี่คือการวิเคราะห์ปัญหานะคะจากเนื้อหาที่มีซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะมีปัญหาที่มันมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอามาให้ดูขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราระบุปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่เราจะเอามาใช้ได้แก่อะไรบ้างนะคะเป็นข้อมูลของโฆษณาออนไลน์นะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างคอนเวอร์ชันหรือยอดขายระหว่างปีพ.ศ. 2561ถึง2565นะคะจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยเกิดขึ้นเพียง283ครั้งข้อมูลทั้งหมดที่จะมาใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 254,587 แถวแล้วก็เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนนะคะโดยที่ข้อมูลนะคะที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยจะมีโฆษณาจาก Facebook โฆษณาจาก Google โฆษณาจาก TikTok นะคะแล้วสิ่งหรือว่าตัวชี้วัดที่เราจะมาใช้ก็คือเรื่องของการแสดงผลต้นทุนต่อผลลัพธ์คอนเวอร์ชันแล้วก็ค่าใช้จ่ายและอีกข้อมูลชุดนึงที่จำเป็นต้องใช้ในการเอามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยก็คือข้อมูลยอดขายที่เกิดจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของบริษัท STOU จำกัดนะคะซึ่ง

ิ่งที่เราจะใช้ก็คือรหัสคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนขายและยอดขายค่ะคราวนี้เราไปดูนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ในการจัดเตรียมข้อมูลซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและใช้เวลาค่อนข้างนานมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลมาจากทุกแหล่งเพื่อให้ครบถ้วนและเอามาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนกระบวนการของการทำ data preparation ก็จะประกอบไปด้วยการทำ data selection ก็คือการเลือกข้อมูลนะคะการทำ data cleaning คือการทำความสะอาดข้อมูลคือเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและตรงมากที่สุดรวมไปถึงการทำ data transformation ก็คือการแปลงรูปแบบของข้อมูลที่เราเคยใช้ในทุกวันเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ด้วยระบบของ data mining ได้ในส่วนของ data cleaning ค่ะก็จะมีส่วนย่อยๆอยู่ประมาณ4ส่วนนะคะก็คือการทำ parsing ก็คือการแปลงข้อมูลนะคะให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะในขั้นตอนที่3ค่ะในส่วนของ data selection นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของเรานะคะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์ขององค์กรได้นะคะส่วนที่2ค่ะในส่วนของ data cleaning นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการทำ parsing นะคะหรือว่าการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะเราก็จะมีหัวข้อที่เป็นช่องของโฆษณาชื่อโฆษณาสินค้าการเข้าถึง impression และอื่นๆนะคะโดยเมื่อเราทำการทำ data cleaning ก็คือการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อของชุดข้อมูลหรือหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยให้เป็นสากลและเป็นที่รู้จักและทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามนี้นะคะซึ่งในตำรามีนะนะคะจากนั้นพอเราทำการ parsing เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูความถูกต้องโดยที่เราต้องมาตรวจสอบว่ามีข้อมูลไหนที่มีความผิดพลาดหรือเปล่านะคะอย่างเช่นใน2ตารางนี้นะคะมันคือตารางเดียวกันนะแต่ว่าในบรรทัดสุดท้ายอะค่ะในช่วงในส่วนของอัตราการโต้ตอบหรือ CTR จะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเราต้องทำการเปลี่ยนนะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนมีหลากหลายอาจจะเปลี่ยนด้วยการแมนนวลหรืออาจจะเปลี่ยนด้วยซอฟต์แวร์นะคะที่เปลี่ยนให้มันมาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาทำเรื่องของการทำมาตรฐานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะอย่างเช่นโฆษณาจาก Google เนี่ยเก็บตำแหน่งที่ตั้งเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยเราก็แปลงให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครส่วนช่องทาง Facebook เก็บโลเคชันเป็นแบงคอกเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครเช่นกันเพื่อเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลที่มาจากโลเคชันเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบและลบข้อมูลชุดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนนะคะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเนี่ยมันมีข้อมูลที่เหมือนกันเป๊ะเลยเพิ่มใหม่แถวหนึ่งก็ทำการลบไปค่ะส่วนใหญ่การจัดการข้อมูลชุดที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยเราก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำขั้นตอน data transformation นะคะก็จะเห็นว่าจากด้านซ้ายมือนะคะตารางนี้จะเป็นตารางที่เราเรียกว่า transaction เป็นตารางที่เราเก็บข้อมูลทุกวันผ่านระบบการขายเราก็ต้องมาแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่ data mining รู้จักนะคะโดยที่พอเราทำผ่านขั้นตอนที่3มาแล้วในขั้นตอนที่4จะเป็นการสร้างแบบจำลองข้อมูลนะคะโดยที่อย่างตัวการทำคัสเตอร์ริงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มของลูกค้านะคะหรือว่าจัดกลุ่มจากกลุ่มของคนที่มีความคล้ายกันหรือว่าพฤติกรรมที่มีความคล้ายกันส่วนที่2คือ association rule หรือการค้นหาความสัมพันธ์ของสินค้าตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะและส่วนที่3คือ classification คือการแบ่งประเภทของลูกค้าตามกำลังซื้ออย่างเช่นกำลังซื้อสูงกำลังซื้อปานกลางหรือกำลังซื้อน้อยนะคะในขั้นตอนที่4ค่ะเวลาเราเอาตัวแบบจำลองจากตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มของตัวข้อมูลได้2กลุ่มนะคะก็คือข้อมูลกลุ่มที่1เป็นข้อมูลในการทำสร้างโมเดลนะคะหรือว่า training data เราจะเลือกมาทั้งหมด 70% ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบโมเดลเราเรียกว่า testing data นะคะใช้ประมาณ 30% จากนั้นค่ะเราก็จะให้คำตอบของ class ของตัวข้อมูลจาก2กลุ่มนี้นะคะเป็นถ้า class ถ้า

เกิดมีผลลัพธ์เป็นกู๊ดแสดงว่าค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเหมาะสมนะคะซึ่งต้องอยู่ในอันดับบนนะคะ 40% แต่ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายต่อยอดขายไม่เหมาะสมนะคะจะอยู่ในระดับล่างของตารางนะคะจะได้รับข้อความเป็นแบดนะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างของตารางประมาณ 40% นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำตัว decision tree หรือว่าการทำตัวตารางหรือตารางตัดสินใจต้นไม้นะคะจะเห็นว่าถ้าเราดูอย่างนี้นะคะยอดขายตามเป้าหมายถ้าสูงเนี่ยมันเป็นกู๊ดเนี่ยคือจบเลยไม่ต้องทำต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยอดขายตามเป้าหมายกับยอดขายที่ขายได้จริงมันน้อยกว่านะคะแสดงว่าเราต้องไปดูอีกแหละว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยหรือมันเยอะเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยอ่ะโอเคพอมันไปตกที่กู๊ดก็จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงก็ต้องไปดูค่ะว่าค่าใช้จ่ายภาพรวมของโฆษณาเนี่ยมันมีค่ายังไงถ้าค่าใช้จ่ายโฆษณามันน้อยไม่เยอะมากก็ถือว่ากู๊ดก็ถือว่าใช้ได้มีความเหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงสรุปได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอเราดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ยกตัวอย่างให้ดูนะว่าเวลาที่เราจะทำเคสสตี้นะคะมีคอนเวอร์ชันเฉลี่ยเท่ากับ100นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของทุกแพลตฟอร์มโฆษณามีค่าเท่ากับประมาณ 500,000 นะคะจากตารางสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายที่เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะคะยอดขายจริงคือ 3.8 แต่ว่ายอดขายเฉลี่ยที่ 500,000 แสดงมันน้อยกว่าถูกไหมคะมันก็จะเข้าทางฝั่งน้อยนะคะจากนั้นมันก็จะไปต่อที่ไปดูว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงหรือมันต่ำนะคะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะมันก็จะไปต่อในด้านของสูงจากนั้นค่ะก็จะไปดูค่าใช้จ่ายของการโฆษณานะคะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะปรากฏว่ามันก็ออกมาที่สูงนะคะกู๊ดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของการทำผลลัพธ์หรือว่าการประเมินผลเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของการทำงานของการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเตรียมข้อมูลและการใช้ decision tree นะคะผ่าน Trips DM

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้การที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
8: คร
7: ับ ท่านโทรมาพอดี
9: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ันนี้เริ่มต้นจากการอธิบายส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติก่อนนะครับในหน่วยที่ผ่านมานะหน่วยที่9เนี่ยนะครับนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการวัดรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งในสรุปเนี่ยก็คือในหน่วยเนี้ยในหน่วยที่9เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าวิธีการวัดรายได้ประชาชาติเนี่ยวัด3ได้3วิธีนะครับคือวัดจากทางด้านผลผลิตนะครับหรือการผลิตนะครับวัดจากทางด้านรายได้วัดจากทางด้านรายจ่ายนะครับแล้วก็ในการวัดแต่ละวิธีนั้นน่ะก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะวัดโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันให้ผลลัพธ์อันเดียวกันนะครับคราวนี้ในการศึกษาส่วนประกอบรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับมันก็คือการนำเอาวิธีการวัดทั้ง3วิธีนั่นน่ะนะครับมาขมวดแต่ว่าเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของการพิจารณาทางด้านรายจ่ายนะครับก็คือเราจะเห็นว่าในหน่วยที่9เนี่ยเขาจะนำเสนอว่าไอ้ตัว GDP หรือรายได้ประชาชาติหรือ GDP เนี่ยนะครับไอ้ Gross Domestic Product เนี่ยนะครับมันประกอบด้วยรายจ่าย4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือตัว C ตัวนี้เป็นรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนนะครับตัว C เนี่ยนะครับตัวที่2เนี่ยตัว I นี่คือ investment expenditure เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนของหน่วยธุรกิจนะครับตัวที่3เนี่ยก็คือรายจ่ายของภาครัฐบาลตัว G เป็น government expenditure นะครับส่วนที่4เนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนของการส่งออกสุทธิก็คือเอา export คือ x เนี่ยนะครับลบ import คือการนำเข้าเนี่ยนะครับลบกันก็จะกลายเป็นการส่งออกสุทธินะครับนี่คือเครื่องยนต์4เครื่องที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนะครับสมการเนี่ยสมการ GDP เท่ากับ C + I + G + x - m ตามที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือเป็นสมการที่เรียกเป็นสมการส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติทางด้านรายจ่ายนะครับซึ่งเราก็จะนำเอาสมการเนี้ยมาขยายความสำหรับในหน่วยเนี้ยนะครับขยายความว่าตัว C ตัว I ตัว G ตัว X ลบ M เนี่ยมันคืออะไรนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการปูพื้นให้เห็นภาพก่อนที่จะนำไปสู่การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพในตอนต่อไปนะครับคราวนี้เริ่มต้นจากตัวส่วนประกอบตัวแรกก่อนก็คือตัว4คือการบริโภคของครัวเรือนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบเห็นว่าศัพท์ในตำราบางเล่มเนี่ยก็จะใช้คำว่าการบริโภคของภาคเอกชนก็ใช่นะครับการบริโภคของครัวเรือนก็ใช่เป็นตัวเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัว4เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติที่ใหญ่ที่สุดนะครับทุกระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีตัว4ที่ใหญ่ที่สุดนะครับปัจจัยกำหนดการบริโภคเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งตัวปัจจัยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็ปัจจัยกำหนดการบริโภคเนี่ยนะครับคือปัจจัยที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมนะครับปัจจัยที่เป็นกำหนดเป็นรูปธรรมเนี่ยก็เช่นคือสิ่งที่วัดได้สังเกตได้วัดได้เนี่ยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นรายได้ของครัวเรือนอะไรพวกเนี้ยนะครับราคาสินค้าและบริการที่ซื้อนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินนะครับความมั่งคั่งของครัวเรือนโครงสร้างอายุของประชากรนะครับการกระจายรายได้ของครัวเรือนนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยที่เป็นรูปธรรมที่วัดได้นะครับแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นตัวกำหนดรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนนะครับคราวนี้ปัจจัยที่เป็นนามธรรมที่กำหนดการบริโภคได้แก่อะไรบ้างก็พวกลักษณะนิสัยนะครับคนชอบไปนิสัยของคนสัญชาตินี้เชื้อชาตินี้ชอบนิสัยเป็นยังไงฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดอะไรเงี้ยนะครับหรือการคาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคตว่าราคาของสินค้าจะเป็นยังไงบ้างเงินเฟือจะสูงไหมเงินเฟือจะต่ำไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการมองอนาคตแล้วก็ไอ้การมองอนาคตเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อการใช้จ่ายปัจจุบันด้วยนะครับเพิ่มขึ้นลดลงอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือแรงกดดันทางสังคมก็มีส่วนนะครับสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้จ่ายสูงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนในครัวเรือนเนี่ยใช้จ่ายสูงตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นนามธรรมที่กำหนดการบริโภคของครัวเรือนนะครับคราวนี้ฟังก์ชันการบริโภคของเคนที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับที่เรายกเอาฟังก์ชันการบริโภคของเคนมาพูดถึงเนี่ยเพราะว่าเคนนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคกลางนะครับหมายความว่าหลังจากกลุ่มคลาสสิกแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดนักเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาท่านหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับเคนเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดการบริโภคเนี่ยนะครับ
ว่าการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเขาก็สรุปเป็นประเด็นสำคัญของการกำหนดการบริโภคของครัวเรือนนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดที่กำหนดการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยก็คือรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีแล้วนะครับหรือบางทีก็ใช้คำว่ารายได้พึงจับจ่ายใช้สอยก็ได้นะครับมันมาจากคำภาษาอังกฤษคำก็คือคำว่า disposable personal income นะครับถ้าเราไปเจอในสมการในบทนี้ก็จะใช้ตัวสัญลักษณ์ว่า Y D นะครับ Y แล้วห้อยด้วยตัว D เนี่ย YD D คือ disposable income นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้สมการที่เคนนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นสมการง่ายๆนะครับเป็นสมการแบบเส้นตรงก็คือ C เท่ากับ A บวก B Y D นะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยนะ C เท่ากับ A บวก B Y D นะครับ C คืออะไร C ก็คือรายจ่ายเพื่อการบริโภค A คืออะไร A ก็คือเป็นรายจ่ายขั้นต่ำหรือเป็นรายจ่ายที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าครัวเรือนมีรายได้เป็นศูนย์เนี่ยก็ต้องบริโภคอยู่ดีนะครับนี่คือค่าการบริโภคขั้นต่ำอาจจะต้องไปกู้ยืมมาอะไรมานะครับคือคนเนี่ยโดยธรรมชาติมันไม่บริโภคไม่ได้อยู่แล้วไม่กินไม่ใช้ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีบริโภคนะครับ A จึงเป็นการบริโภคขั้นต่ำนะครับ B ในสมการคืออะไร B เนี่ยก็คือเป็นการบริโภคนะครับมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า marginal propensity to consume นะครับซึ่งมันใช้ตัวย่อว่า MPCนะครับตามสไลด์ที่จันโชเนี่ยคือ MPC นะครับก็คือเป็นความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายหรือความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคนะครับ MPC นะครับมันใช้สัญลักษณ์ตัวย่อในสมการเป็น B เพราะงั้น B MPC ก็คือค่าเดียวกันหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อคนในครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เพิ่ม1หน่วยเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเงิน1หน่วยจากและที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปเพื่อการบริโภคกี่เท่าไหร่นะครับถ้าบาทหนึ่งเพิ่มขึ้นมาบาทหนึ่งเนี่ยจ่ายเพื่อการบริโภคกี่สตังค์อันนั้นก็เป็นค่า MPC นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูสรุปสมการ

ของเคนสมการการบริโภคของเคนเนี่ยนะครับc เท่ากับ a บวก b y d เนี่ยก็สมการที่จะแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนการบริโภคที่อิสระที่มีขึ้นอยู่กับรายได้เรียกว่าเป็นการบริโภคโดยอัตโนมัติคือค่า a นั่นเองบริโภคขั้นต่ำนั่นเองนะครับค่า a ส่วน b y d เนี่ยเป็นส่วนการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้หลังจากหักภาษีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสมการการบริโภคของเคน

APC เนี่ยนะครับ APC คือโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยเฉลี่ยครัวเรือนเนี่ยบริโภคเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่นี่มันก็ยังมีคำสองคำ MPC เมื่อกี้เป็นความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคกับความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ยนะครับถ้าสองตัวเนี่ยถ้าจับมาดูความสัมพันธ์กันนักศึกษาจะเห็นว่าค่าเฉลี่ย APC เนี่ยมันก็คือค่าเส้นทแยงมุมขึ้นไปเนี่ยนะครับเส้นทแยงมุมขึ้นไป45องศาตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการบริโภคของเคนตัวสมการ C ถ้า A บวก B y D เนี่ยลาดขึ้นหมายว่าทั้งคู่เนี่ยมันก็แปรตามรายได้ประชารายได้ YD คือรายได้สุทธิหลังหักภาษีแล้วทั้งคู่นะครับแต่สังเกตเห็นว่าตัวฟังก์ชัน C เนี่ยนะครับมันจะไปตัดเห็นไหมตรงกลางๆเนี่ยมันไปตัดเอาเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับอันนั้นแปลว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำคือต่ำกว่าค่าต่ำกว่าจุดตัดเนี่ยนะครับรายได้รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนจะสูงนะมีสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้ารายได้เกินจุดตัดขึ้นไปเนี่ยนะครับรายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยนะครับก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโดยทั่วไปนะครับสังเกตดูว่าครัวเรือนที่เรียกว่ารายได้ต่ำหาเช้ากินค่ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะจ่ายไปเพื่อการบริโภคเกือบทั้งหมดเลยถ้าไม่มีเงินออมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกินรายได้มีระดับที่มันเกินกว่าจุดหนึ่งขึ้นไปเนี่ยนะมันก็จะมีเซฟวิ่งมีออมบ้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงฟังก์ชันของเคนเนี่ยมันยังมีเรื่องของการอธิบายเรื่องการออมด้วยนะครับการออมหมายก็ว่าคนเวลามีรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีสองส่วนนะครับคือหมายก็ว่า หักภาษีแล้วเนี่ยก็จะมีเงินสุทธิออกมาเนี่ยสุทธินั่นก็จะนำไปใช้ในการบริโภคคือ C นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ออมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเงินเกิดขึ้นก็มีสองทางคือออมกับบริโภคกับออมคือ C กับ S ถ้าตามสมการที่โชว์เนี่ยนะหรือว่าถ้าเราจะหาตัวว่าออมเท่าไหร่เราก็ย้ายข้างก็หาตัวเซฟวิ่งนะครับเซฟวิ่งก็จะเท่ากับไอ้ตัวรายได้สุทธิลบไอ้การบริโภคที่จ่ายไปนะครับในสมการในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพของว่าแล้วตัวการออมหรือเซฟวิ่งเนี่ยนะครับมันจะโยงมันจะสัมพันธ์กับรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีไหมเนี่ยสมการนี้ก็โชว์ให้เห็นว่าสมการการออมเนี่ยมันก็จะเป็นเท่ากับลบ A บวก1ลบ B คูณกับ YD นะครับนั่นก็แปลว่าไอ้การเซฟวิ่งหรือการออมเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ในตอนท้ายของเคนเนี่ยนะครับได้สรุปว่าในแง่ของการใช้รายได้รายจ่ายเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่ารายได้ที่ได้สุทธิที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแบ่งเป็นสองทางคือบริโภคกับออมใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยถ้านำมาเขียนเป็นรูปสมการว่าถ้ารายได้เกิด1หน่วยนะเกิดขึ้น1หน่วยเนี่ยมันแบ่งไปเพื่ออะไรบ้างเนี่ยมันก็จะได้ว่า MPC คือความโน้มเอียงหน่วยสุทธิในการบริโภคกับความโน้มเอียงหน่วยสุทธิในการออมเนี่ยบวกกันเลขเป็น1นั่นคือ MPC บวก MPS เท่ากับ1ตามที่เห็นท้ายๆตอนหน้าสไลด์เนี่ยนะครับหรือ APC นั่นคือค่าเฉลี่ย average propensity to consume เนี่ยนะครับคือความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ยบวกกับความโน้มเอียงในการบริโภคในการออมนะครับ APS เนี่ยบวกกันแล้วก็เป็น1นะครับนี้ก็เป็นบทสรุปของเรียกฟังก์ชันการบริโภคของเคนนะครับคราวนี้ไปดูตัวที่2คือการลงทุนการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของการที่หน่วยธุรกิจเนี่ยลงทุนเพื่อแสวงหากำไรใช่ไหมครับมันก็คือเป็นรายจ่ายที่หน่วยธุรกิจเนี่ยจ่ายไปเพื่อการผลิตสินค้าและบริการนะครับเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคในปัจจุบันนะครับเป็นแต่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยเป็นสินค้าทุนนะครับเป็น capital goods นะครับซึ่งจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับเครื่องจักรและเครื่องมือของผู้ผลิตนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังนะครับ inventory change ตรงนั้นก็คือเป็น3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับคราวนี้ถ้าดูการพิจารณาการลงทุนเนี่ยนะครับเราก็เอาการลงทุนไปโยงกับเรื่องรายได้ประชาชาติมันสัมพันธ์กันไหมเนี่ยนะครับในแนวทฤษฎีเนี่ยนะครับไอ้การลงทุนเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะครับคือการลงทุนโดยอิสระ
นะครับก็คือเป็นการลงทุนที่ไม่ขึ้นอยู่

กับรายได้ประชาชาตินั่นหมายความว่ารายได้ประชาชาติจะสูงจะต่ำเพียงไรเนี่ยการลงทุนจะคงจะนิ่งคงที่นะครับถ้าดูในภาพด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นอิสระนะครับคือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติมันขนานกันเห็นไหมครับอันนี้เป็นการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะครับน่าจะเห็นว่าในภาคธุรกิจเนี่ยบางทีเขาจะไม่ลงทุนเพิ่มถ้าเผื่อรายได้ประชาชาติไม่สูงขึ้นคือคนในประเทศไม่รวยขึ้นเนี่ยธุรกิจก็ไม่ลงทุนเพิ่มนะครับเพราะนั้นก็จะมี2 ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการลงทุนนะครับคราวนี้ตัวที่3นะครับส่วนประกอบตัวที่3คือตัว G คือการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็จะมีหน้าที่ในการบริหารเศรษฐกิจก็คือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นว่าตัวรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะจำแนกเป็นรายจ่ายประจำกับรายจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับรายจ่ายเพื่อการซื้อสินค้าและบริการและรายจ่ายเพื่อการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงถือว่าไอ้ตัว G เนี่ยนะครับเป็นรายจ่ายที่นับรวมอยู่ในรายได้ประชาชาติเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับคราวนี้ไอ้รายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่พูดเมื่อตอนสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าทำไมภาพด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพของการรายจ่ายนะครับที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นี่การลงทุนนะแต่ทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกำหนดด้วยงบด้วยนโยบายว่าจะใช้นโยบายแบบไหนนะครับก็เรียกว่าจะต้องทำงบประมาณรายจ่ายออกมาก่อนที่จะขึ้นรอบของไอ้ตัวปีปฏิทินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไอ้ตัวรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กับตัวรายได้ประชาชาติมีอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวนโยบายรัฐบาลว่าจะเอายังไงเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะงั้นภาพที่อธิบายรายจ่ายรัฐบาลจึงเป็นภาพแบบนี้ก็คือเป็นเส้น G0 เนี่ยตั้งไว้ G0 เช่น3ล้านล้านบาทต่อปีอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับตัวแปรอีกตัวหนึ่งสุดท้ายองค์ของส่วนประกอบรายได้ประชาชาติคือการส่งออกสุทธินะครับที่ใช้คำว่า X-M นะครับ X คือการส่งออกนะครับการส่งออกเนี่ยถ้าดูโดยหลักการคือมันจะไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในภาพสไลด์บนเนี่ยภาพบนเนี่ยนะครับมูลค่าการส่งออกเนี่ยนะครับมันจะขนานกับแกนนอนคือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินั่นคือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลักเช่นระบบเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงตกต่ำไหมรุ่งเรืองไหมอะไรแบบนี้นะครับรสนิยมอะไรต่างๆของภาคของต่างประเทศนะครับส่วนตัวการนำเข้าเนี่ยถ้าดูสมการการนำเข้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสมการการนำเข้าเนี่ยมันคล้ายๆกับสมการการบริโภคของเคนที่พูดมาแล้วนะครับก็คือจะมี2 ส่วนคือM การนำเข้าเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับ M0 ตัวแรกเนี่ยเป็นการนำเข้าอัตโนมัติหรือการนำเข้าขั้นต่ำนะครับเห็นว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีการนำเข้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเวชภัณฑ์อะไรที่ต่างๆที่จำเป็นเนี่ยนะครับอันนี้ถึงแม้ว่ารายได้จะไม่มีก็ต้องนำเข้าส่วนนี้เข้ามานะครับส่วนที่2เนี่ย M เล็กคูณกับ Y อันนี้เป็นการนำเข้าที่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับอันนี้ก็หมายว่ารายได้ประชาชาติสูงขึ้นก็จะนำเข้ามากขึ้นเครื่องหมายเป็นบวกเห็นไหมครับเป็นบวกนะครับถ้าดูตามภาพเนี่ยที่อาจารย์ทำโชว์มาเนี่ยก็จะเห็นว่าสมการการนำเข้าเนี่ยมันลากขึ้นจากบนนะครับจากล่างขึ้นไปบนด้านขวามือเนี่ยนะครับอันนี้แปลว่าการนำเข้าเนี่ยจะแปรตามหรือขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับก็ได้เห็นภาพของตัวองค์ประกอบทั้ง4ส่วนนะครับที่ว่าแต่ละส่วนนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยมันกำหนดขึ้นได้ยังไงนะครับในการพิจารณารายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้ตัวแรกก่อนนะครับคือคำว่าดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจมันก็เหมือนกับดุลยภาพในตลาดเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จัก demand supply หรืออุปสงค์อุปทานก่อนแต่นี้อุปสงค์เนี่ยเป็นการมองอุปสงค์ทั้งระบบเศรษฐกิจ

ุปสงค์เขาเรียกว่า aggregate demand นะครับอุปสงค์ทั้งระบบเศรษฐกิจก็คือความต้องการซื้อรวมทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือสมการ GDP นะครับเท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M ตามที่เห็นเนี่ยนะครับอันเนี้ยสมการรายจ่ายเนี่ยสมการรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกลายเป็นอุปสงค์รวมของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญว่าอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับก็คือรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งมาจาก4ส่วนประกอบด้วยกันนะครับคือ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับถ้านำมาเขียนเป็นภาพเนี่ยอุปสงค์รวมที่ใช้ว่า aggregate demand หรือ AD ตัวย่อ AD นะครับ AD จะเป็นอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับก็จะเป็น C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับถ้าดูว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับรายได้ก็จับไปโยงกับเห็นว่าแกนรายได้ประชาชาติเป็นแกนนอนเนี่ยนะจะเห็นว่าไอ้ตัวอุปสงค์รวมเนี่ยมันลาดขึ้นเห็นไหมครับเป็นลาดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพอุปสงค์รวมนะครับนั่นแปลว่าอุปสงค์รวมเนี่ยจะสูงจะต่ำคือคนใช้จ่ายรวมเนี่ยจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติด้วยเป็นสำคัญด้วยนะครับรายจ่ายเพื่อการบริโภคโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยนะครับที่เรียกว่า AD เนี่ยนะครับมันขยับได้สมมติว่าอย่างนี้สมมติว่าเดิมทีระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีเส้นอุปสงค์รวม AD เนี่ยอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางนะครับมีการใช้จ่ายรวมเท่ากับ A นะครับที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y นะครับตามรูปเนี่ยตอนนี้ถ้าส่วนประกอบ4ส่วนเนี่ยนะครับตัว1ตัวใดมันขยับขึ้นเช่นตัว C ขยับขึ้นหรือการลงทุนขยับขึ้นหรือรายจ่ายรัฐบาลตัว G ขยับขึ้นเนี่ยนะครับขยับขึ้นคือใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเส้นอุปสงค์รวมก็จะขยับเหนือขึ้นไปเป็น AD 1ตามภาพนี้นะครับส่วนถ้าในทางตรงข้ามถ้าขยับลงนะครับคือใช้จ่ายลดลงเนี่ยเส้น AD ก็จะขยับลงเป็น AD 2ตามภาพนี้นะครับอันนี้ก็แปลว่าเส้นอุปสงค์รวมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ลดขึ้นเพิ่มขึ้นได้ลดลงได้นะครับตามตัวองค์ประกอบที่กำหนดนะครับคราวนี้อีกตัวนึงคือเส้นอุปทานรวมอุปทานรวมเนี่ยนะครับก็คือเส้นผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นเส้น45องศาลาดขึ้นไปนะครับนักศึกษาสังเกตดูนะครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะหักมุมขึ้นไปนะครับขึ้นไปตั้งฉากกับแกนนอนแบบนี้จุดหักมุมอยู่ตรงไหนอยู่ที่จุด F ตามภาพนี้คืออยู่จุด F จุด F คือจุดอะไรคือจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วนะครับหมายความว่าทรัพยากรการผลิตเนี่ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยถูกใช้งานเต็มที่แล้วแปลว่าผลผลิตเนี่ยจะไม่เกินกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเส้นอุปทานมันจึงหักมุมที่จุดที่มีการจ้างงานเต็มที่ตามภาพนี้นะครับอย่างนั้นเนี่ยเราก็รู้จักหน้าตาของอุปสงค์นะครับเส้น AD เส้นอุปทาน AS นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะหาจุดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจนะครับเรียกว่ารายได้ดุลยภาพเนี่ยหาได้นะครับจุดที่มันตัดกันนั่นแหละจุดที่ดีมานด์ตัดกับซัพพลายหรือจุดที่ AD ตัดกับ AS นั่นแหละนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดเรียกว่าเป็นระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะครับถ้าตามนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากการพิจารณาเศรษฐกิจแบบง่ายๆก่อนแบบง่ายคือไม่มีรัฐบาลไม่มีการค้าต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอุปสงค์รวมก็จะมีแค่ C กับ I บวกกันคือการบริโภคของครัวเรือนกับการลงทุนเอกชนบวกกันนะครับถ้าเริ่มต้นที่ C บวก I เนี่ยนะครับมันตัดกันเห็นไหมครับตัดกันแล้วก็ตัดกันอยู่ที่รายได้ประชาชาติดุลยภาพที่ Y0จึงกลายเป็นรายได้ประชาชาติดุลยภาพเริ่มต้นนะครับแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยสมมติว่าเอกชนมองภาพในแง่ดีนะครับมองกำไรในอนาคตว่าดีเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นเขาก็ลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับจาก C ธรรมดากลายเป็น C ดัตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดตัวอุปสงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับตัวเส้น AD จะขยับจาก C บวก I ธรรมดาเนี่ยเป็น C บวก I ดัตขยับขึ้นไปนะครับพอขยับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติดุลยภาพก็จะขยับสูงขึ้นเป็น Y 1ตามภาพเนี่ยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะครับจากระบบเศรษฐกิจแบบง่ายๆแต่ถ้าขยายการวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยนะครับว่าไอ้การดูรายได้ดุลยภาพเนี่ยมันดูได้2วิธีคือดูจากตัวดีมานด์กับซัพพลายเมื่อกี้นะครับกับดูจากกระแสไหลออกกับไหลเข้าของรายได้นะครับในระบบเศรษฐกิจมันจะมีกระแสไหลเข้าไหลออกอยู่นะครับเช่นกระแสไหลเข้าเช่นอะไรเช่นการลงทุนอย่างเงี้ยนะครับการลงทุนอย่างเงี้ย
ก็เป็นกระแสไหลเข้าทำไมบอกเป็นกระแสไหลเข้าก็เนื่องจากว่ารัฐบาลก็จะเรียกว่าปล่อยให้มีการลงทุนเกิดขึ้นการลงทุนก็จะไปจ้างงานทำให้เกิดรายได้เงินมันก็เงินไปสะพัดในระบบนะครับส่วนกระแสไหลออกเป็นการดึงเงินออกจากระบบนะครับถ้าระบบเศรษฐกิจแบบง่ายการลงทุนกับการออมเนี่ยก็ตรงเนี้ยมันกระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกสองอย่างจะต้องบาลานซ์กันพอลงทุนเท่ากับออมกระแสไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันตรงนี้เศรษฐกิจก็จะอยู่ในบาลานซ์ก็คือว่ารายได้ประชาชาติจะอยู่ในภาวะสมดุล นะครับแต่ถ้าขยายการวิเคราะห์เป็นเศรษฐกิจแบบที่มีรัฐบาลด้วยก็มีตัว G เข้ามานะครับคือรายจ่ายรัฐบาลก็มีเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลต้องเก็บภาษีเก็บภาษีตัว tax เนี่ยก็จะเป็นกระแสไหลออกส่วนรายจ่ายรัฐบาลก็จะเป็นกระแสไหลเข้านะครับดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจก็จะเป็น CII + G เท่ากับ S + T อันนี้คือมีรัฐบาลนะแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีรัฐบาลด้วยมีการค้าต่างประเทศด้วยกระแสไหลเข้าก็จะมีทั้งอะไรมีการลงทุนมี I นะครับมี G รายจ่ายรัฐบาลแล้วก็มีการส่งออกนะครับส่งออกนะครับส่วนกระแสไหลออกก็จะเป็นอะไรกระแสไหลเข้าก็จะเป็นอะไรกระแสไหลเข้า C + I + Gกระแสไหลออกของรายได้ก็จะมี S ก็คือ saving คือการออมนะครับมี tax มีภาษีนะครับแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือการนำเข้าคือ import ตัว M นะครับเพราะงั้นเงื่อนไขของรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยนะครับก็มีแบบพี่นายจากกระแสไหลเข้าไหลออกก็จะมีนะครับก็จะ I + G + X เท่ากับ S + T + M อันนี้เป็นเงื่อนไขเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์คือมีรัฐบาลมีการค้าต่างประเทศด้วยนะครับคราวนี้ถ้าดูตามภาพนี้ก็จะเห็นได้โชว์ให้เห็นภาพสมมติว่ามีเหยือกน้ำเนี่ยนะครับมีกระแสไหลเข้าไหลออกนะครับถ้ากระแสไหลเข้ากับไหลออกเนี่ยมันบาลานซ์กันเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับน้ำก็คือเป็นตัวรายได้ประชาชาติเนี่ยจะนิ่งจะอยู่แล้วจะนิ่งอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าอินโฟลว์เอาท์โฟลว์เท่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าเข้ามากกว่าออกนะครับเข้ามากกว่าออกรายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเข้าน้อยก็ออกนะตัว Y เลยได้ใช้ก็จะลดลงนะครับนี้ก็เป็นภาพของการดูนะครับว่าดุลยภาพมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ถ้าการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยถ้าดู เริ่มต้นจากจุด A นะครับมี + I + G นะครับแต่ถ้ามีการค้าต่างประเทศด้วยแล้วเป็นการค้าแบบสุทธิเนี่ยมีหมายความว่าเป็นบวกเนี่ยหมายความว่าไอ้ส่งออกมากกว่านำเข้าเนี่ยนะครับการส่งสุทธิเป็นบวกเนี่ยนะครับตัวรายได้ประชาชาติก็จะขยับสูงขึ้นเป็น Y1 เห็นมั้ยครับนะหรือว่าถ้าการส่งออกเพิ่มขึ้นอีกเป็น X dash นะครับมันก็จะขยับตัว AD เส้นอุปสงค์รวมขยับขึ้นไปที่จุด4นะครับอันนี้ก็การขยับสูงขึ้นของ AD เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจาก Y เป็น Y1 เป็น Y2 นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จากอิทธิพลของตัวอะไรครับตัวอุปสงค์มวลรวมหรืออุปสงค์รวมหรือ AD นั่นเองนะครับอันนี้รายได้ประชาชาติกับจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่เป็นจุดเดียวกันไหมเนี่ยนะครับคำตอบคือไม่ใช่อาจจะเป็นจุดเดียวกันก็ได้ถ้าเผื่อเรากระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปอยู่ณจุดที่รายได้ประชาชาติดุลยภาพกับการจ้างงานเป็นจุดเดียวกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรายได้ประชาชาติดุลยภาพมักจะต่ำกว่านะครับรายได้ประชาชาติที่มีการจ้างงานเต็มที่ดังนั้นก็มีคำสองคำนะครับสมมติว่าจุดไอ้ตรง 2,100 ล้านเนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติ 2,100 ล้านนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเกิดดุลยภาพขึ้นมานะครับไอ้จุดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นสมมติว่าอยู่ๆมันอยู่ที่ 2,100 ล้านดีแล้วเนี่ยนะครับอยู่ๆนี่มีการทุ่มลงทุนเพิ่มขึ้นหรืออะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับไอ้เส้นอุปสงค์มวลรวมหรือเส้น AD ขยับขึ้นเป็นเส้นบนเนี่ยนะครับเส้นบนเนี่ยเป็น C+I C+I 3เนี่ยเส้นบนเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรียกว่าเงินเฟ้อขึ้นมาเขาเรียกว่าเกิดช่องห่างการเฟ้อนะครับอันนี้เรียกว่าคือเรียกว่าตัวภาคการผลิตมันสนองตอบไม่ได้มันมีแต่ภาคความต้องการน่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวสินค้ามีขายเท่าเดิมแต่ว่าตัวมีขายเท่าเดิมแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนแปลงเยอะคือมีตัวเพราะราคาขึ้นเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงในช่วงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าช่องห่างการเฟ้อนะครับแต่ว่าอยู่ถ้าเดิมจะ 2,100 ล้านเนี่ยแต่มีการลดไอ้ตัว
ไอ้ตัว C บวก I ลงเนี่ยตัว1ตัวใดหรือ2ตัวพร้อมกันเนี่ยนะครับก็แปลว่าลดไอ้อุปสงค์มวลรวมอุปสงค์รวมลงมานะครับอันนี้เรียกว่ามันก็จะทำให้ตัวระดับราคามันลดลงนะครับ

แต่ว่าตัวผลผลิตเนี่ยมันก็เรียกว่ายังเท่าเดิมอยู่มันก็จะมีการปรับตัวแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าภาวะเงินฝืดคือไอ้ข้าวของเนี่ยก็จะราคาถูกลงนะครับมันก็จะมี2ตัวคือช่องห่างการเฟ้อกับช่องห่างการฝืดนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้พบกับการสอนเสริมนะครับของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหน่วยที่9นะครับเรื่องของหลักและเทคนิคการผลิตรายการข่าวนะครับวันนี้เราพูดถึงข่าววิทยุกระจายเสียงครับซึ่งหวังว่านักศึกษาทุกคนก็คงจะได้อ่านเอกสารการสอนมาครบถ้วนแล้วนะครับเราถึงจะมาสอนเสริมกันในวันนี้ครับเพราะในนั้นจะมีตัวอย่างมีรายละเอียดเยอะมากครับวันนี้เพียงแต่ว่าเราจะมาสรุปใจความสำคัญให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งเนื้อหาของเรานั้นก็จะครบทั้งในหน่วยวิชาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงครับและก็เรื่องของหลักการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงเรื่องของเทคนิคการเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียงด้วยนะครับในตอนที่1ที่เราจะพูดถึงเริ่มต้นกันในวันนี้นะครับที่อยากจะคุยกับนักศึกษาก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญของข่าววิทยุกระจายเสียงครับซึ่งทุกคนก็คงจะได้อ่านในเอกสารแล้วนะครับว่าข่าวนั้นตามความหมายในฐานะที่พวกเราเป็นสื่อสารมวลชนนะครับมันก็หมายถึงตัวสารนะครับก็คือเนื้อหาข้อมูลที่สื่อมวลชนนำมาเปิดเผยครับซึ่งเนื้อหานั้นมันจะต้องมีลักษณะคือมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับเรื่องโกหกเรื่องอะไรนี้ไม่ใช่ข่าวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปสนใจด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องรู้อันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวนะครับรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงนั้นจึงเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทหนึ่งครับที่นำเสนอเนื้อหาหลักก็คือเป็นข้อเท็จจริงใหม่ๆซึ่งก็เป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะครับซึ่งรายการข่าววิทยุท่านนักศึกษายังฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวภาคหลักอย่างที่เราฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เขาถ่ายทอดตอนเช้าครับข่าว7โมงข่าวเที่ยงแล้วก็ข่าวตอน2ทุ่มนะครับนั่นก็คือรายการข่าวภาคหลักอีกแบบนึงก็คือรายการข่าวต้นชั่วโมงซึ่งสถานีวิทยุแทบจะทุกสถานีนะครับก็มีรายการข่าวที่นำเสนอตอน8โมง9โมง10โมงไปเรื่อยๆนะครับก็จะนำเสนอในทุกต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีรายการในโดยเฉพาะตามสถานีข่าวนะครับที่มีการคุยข่าวเล่าข่าวนี่ก็มีแฟนข่าวติดตามประจำเยอะนะครับก็เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทนึงอีกแบบนึงก็คือรายงานข่าวด่วนซึ่งบางทีเราแค่เหมือนกับเวลาเราฟังเรื่องราวในรายการอื่นอยู่เป็นรายการเพลงหรืออะไรก็ตามแต่พอมีเหตุการณ์มีแถลงสดนะครับเช่นมีการลงมติไม่ไว้วางใจหรือว่าแถลงโควิดแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการตัดนำเสนอเข้ามาอันนี้ก็เป็นรายการข่าวด่วนนี่แหละครับก็คือรายการข่าววิทยุกระจายเสียงที่เราคงจะพอกันเห็นเป็นตัวอย่างได้ฟังกันเป็นตัวอย่างในเวลานี้นะครับซึ่งความสำคัญของข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสถานีวิทยุทุกแห่งนั้นน่ะจะจัดให้มีรายการข่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ออกอากาศครับเพราะว่าสถานีวิทยุนั้นเขาตระหนักว่าบทบาทหน้าที่ในการเสนอข่าวสารเนี่ยเป็นของสื่อสารมวลชนครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อตอบสนองสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนด้วยนะครับในฐานะที่สถานีวิทยุทุกสถานีเนี่ยเป็นองค์กรของสื่อสารมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตระหนักในบทบาทนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนั้นรายการวิทยุเนี่ยก็มักจะเสนอข่าวครับเพราะสถานีเขาเห็นว่าใครๆก็ชอบฟังข่าววิทยุนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามามากนะครับก็คือว่าสปอนเซอร์ก็จะมาลงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นรายการยมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรายการข่าวก็แทบจะไม่ต่างกับรายการเพลงอะไรเลยนะครับก็อยู่คู่กับผังรายการในสถานีวิทยุช่องต่างๆอยู่เสมอนะครับเน้นย้ำนะครับความหมายของคำว่าข่าวนะครับในตอนที่หนึ่งนี้ขอให้เข้าใจเรื่องของคำว่าข่าวก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือว่าเนื้อหาข้อมูลหรือสารนะครับที่สื่อมวลชนนำมาเปิดเผยซึ่งจำเป็นต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสนใจด้วยนะครับถ้าไม่สนใจไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่ข่าวนะครับอันนี้ก็คือสรุปใจความสำคัญให้นักศึกษาได้ฟังกันก่อนนะครับได้ดูกันก่อนว่าถ้าเราฟังข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยคำว่าข่าวหมายถึงอะไรนะครับแล้วรายการมีกี่ประเภทและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเดี๋ยวเราก็มาติดตามในตอนที่2นะครับก็จะได้มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นแค่ตอนแรกนี้ก็เอาเฉพาะความหมายของคำว่าข่าวก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันในตอนที่2ครับ

นักศึกษาครับตอนนี้เราจะมาสู่ตอนที่2นะครับในเรื่องขององค์ประกอบของข่าวการแบ่งประเภทข่าวแล้วก็แหล่งข่าวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าองค์ประกอบของข่าวคืออะไรแต่ก่อนที่จะดูนั้นทบทวนกันสักนิดนึงนะครับยังจำกันได้ไหมครับข่าวคืออะไรข่าวคือเนื้อหาข้อมูลนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของคนทั่วไปแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าประชาชนจะสนใจข้อมูลนั้นหรือไม่สิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าองค์ประกอบของข่าวนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าข้อมูลไหนมีองค์ประกอบของข่าวแสดงว่าตรงนั้นแหละคนจะสนใจนะครับแล้วเรานำมาเสนอทางรายการวิทยุของเราได้นะครับสิ่งที่ประกอบเข้าเป็นข่าวนะครับก็คือองค์ประกอบของข่าวจะช่วยสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ฟังนะครับมันก็มีองค์ประกอบอยู่เช่นความสดทันเหตุการณ์นะครับเรื่องราวความใกล้ชิดแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ฟังนะครับเรื่องความสำคัญความโดดเด่นเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนโดดเด่นอันนี้เป็นองค์ประกอบของข่าวและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งเงื่อนงำสิ่งผิดปกติอะไรที่เป็นแปลกๆนะครับแปลกๆใหม่ๆไม่ค่อยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของข่าวครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของ4องค์ประกอบนี้นะครับว่ามันจะทำให้ข้อมูลทั่วไปเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับผู้ฟังอย่างไรนะครับอย่างเรื่องของความสดทันเหตุการณ์เนี่ยก็ตรงตัวเลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อเช้านี้อันนี้ก็พอที่จะเป็นข่าวได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่โอ้โหเกิดขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือปีที่แล้วนะครับต่อให้เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ข่าวเพราะมันเป็นข้อมูลเก่าอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรรายงานเข้ามาอันนี้มันก็เพียงพอที่จะเป็นข่าวในเรื่องของความสดทันเหตุการณ์ส่วนเรื่องของความใกล้ชิดและผลกระทบต่อผู้ฟังอันนี้นะครับสำคัญครับก็คือข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับผู้ฟังยิ่งใกล้ชิดใกล้ตัวผู้ฟังมากนะครับหรือมีผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดกับชีวิตเราเนี่ยก็จะยิ่งเป็นข่าวนะครับเช่นยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้มีกี่รายถ้ามันน้อยมันก็อาจจะแสดงว่ามันอาจจะหายไปแล้วนะหรือว่าถ้ามันเยอะขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าวันนี้เราก็ต้องระวังตัวนะครับหรือพวกราคาสินค้าราคาทองคำราคาขึ้นราคาน้ำมันพวกนี้จะขึ้นอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบกับคนอันนี้ถือว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของข่าวนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยครับอันนี้นะครับมันเป็นข่าวเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญกับพวกเราแต่ถ้าเป็นวัคซีนอะไรก็ไม่รู้เป็นวัคซีนไข้ทรพิษวัคซีนพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องเก่าละอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็อาจจะมีองค์ประกอบในด้านนี้น้อยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความสำคัญแล้วก็ความโดดเด่นเพิ่งจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือตัวบุคคลโดดเด่นก็คือเช่นเรื่องนี้มันเกิดคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับอาจจะไม่ใช่คนสำคัญแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างดารานักร้องเนี่ยก็ถือเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนรู้จักอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองผู้บริหารประเทศอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับส่วนเหตุการณ์สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติหมายถึงว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่หรือเป็นเรื่องของน้ำท่วมเหตุการณ์มีความโดดเด่นเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีองค์ประกอบของข่าวละนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องความขัดแย้งเรื่องของเงื่อนงำความผิดปกติอันนี้สื่อมวลชนชอบนะครับคนดูคนฟังก็ชอบเหมือนกันเราก็อยากจะรู้นะครับอะไรที่เป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเกิดขึ้นอย่างวันไหนก็เจอแต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดารถติดอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่ข่าวนะครับแต่ถ้าวันนี้เกิดมันมีรถติดมากผิดปกติมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอันนี้นะครับมันก็จะเป็นข่าวได้เลยพวกเรื่องลึกลับพิศวงนะครับอันนี้คนก็ชอบนะครับยิ่งใกล้วันที่1 16เนี่ยข่าวแนวนี้จะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของบางทีมีอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับเรื่องแปลกนะฮะคนก็จะสนใจอันนี้จะเข้าสู่องค์ประกอบของความเป็นข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็น4องค์ประกอบสำคัญของเรื่องขององค์ประกอบของข่าวนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของประเภทของข่าวแล้วก็แหล่งข่าวกันบ้างนะครับประเภทของข่าวนั่นก็คือการแบ่งหมวดหมู่การเสนอข่าวครับซึ่งมีเกณฑ์หลายเกณฑ์นะครับไม่ได้ตายตัวก็อาจจะมีทั้งความสำคัญของเนื้อหานะครับก็เช่น เป็นข่าวย่อยข่าวหลักนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของเนื้อหาด้วยนะครับก็คือเรื่องของที่แบ่งเป็นประเภทของข่าวต่างๆนะครับข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวกีฬาข่าวในพระราชสำนักอันนี้จะแบ่งตามเนื้อหาแต่ข่าวความสำคัญของเนื้อหาก็เป็นข่าวหลักแล้วก็ข่าวรองครับข่าวหลักก็คือข่าวพวกซีเรียสทั้งหลายแล้วก็ข่าวรองก็คือพวกข่าวบันเทิงข่าวที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิทยุกระจายเสียงปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะของเนื้อหามากกว่านะครับทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยก็หมายถึงบุคคล
ั่วไปครับที่เป็นคนที่เราจะไปเอาข้อมูลนั้นน่ะมานำเสนอเป็นข่าวได้นะครับไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีอย่างเงี้ยรัฐมนตรีเป็นแหล่งข่าวของเราไปสัมภาษณ์ตำรวจที่สน.เนี่ยตำรวจนั่นแหละเป็นแหล่งข่าวของเรานะครับแต่บางทีเนี่ยก็เป็นประชาชนก็ได้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆประจักษ์พยานต่างๆอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของเรานะครับหรือบางทีแหล่งข่าวก็อาจจะไม่ใช่คนครับมาเป็นกระดาษก็มีเช่นเวลาเขาแถลงข่าวอะไรเนี่ยเขาก็ส่งเป็นเพรสรีลีสเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับหรือคำประกาศจากหน่วยงานต่างๆที่มาทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นแหล่งข่าวเหมือนกันก็คือแหล่งข่าวก็จะมีทั้งที่เป็นคนหรือว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นเอกสารแล้วก็รวมถึงแหล่งข่าวที่เป็นผู้สื่อข่าวของสถานีเราที่เราส่งออกไปเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งข่าวของเราด้วยนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่โทรศัพท์มาบอกข่าวกับเราที่สถานีนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของเราแต่พวกนี้ก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเขาให้ข่าวที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือแม้แต่ข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับใน Twitter ใน Facebook นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวครับแต่ถ้าอยู่ในออนไลน์นี่ก็อยากจะบอกนักศึกษาไว้ว่าต้องเช็คมากๆเลยนะครับเพราะบางทีก็มีเฟกนิวมีอะไรเยอะแยะสำหรับแหล่งข่าวประเภทที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าพวกที่อยู่ในเว็บไซต์อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาลงข่าวในวิทยุของเรานะครับนั่นก็คือตอนที่2นะครับองค์ประกอบของข่าวประเภทข่าวแล้วก็แหล่งข่าวครับ

สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันในตอนที่3นะครับของการสอนเสริมในเรื่องของหลักและเทคนิคการเสนอรายการข่าวนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงตอนที่3นี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องขั้นตอนการสื่อข่าววิทยุแล้วก็บทบาทของผู้สื่อข่าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตอนนี้ครับก็กระบวนการผลิตข่าววิทยุนั้นก็คล้ายๆกับรายการประเภทอื่นในวิทยุกระจายเสียงแหละครับสถานีวิทยุกระจายเสียงบางแห่งก็มีรายการหลายประเภทครับมีทั้งรายการเพลงนะครับรายการสารคดีแต่ว่ารายการข่าวนี่ก็เป็นรูปแบบรายการหนึ่งนะครับจะต่างกันก็เพียงแค่ขั้นตอนการนำเสนอกับเนื้อหาที่เขียนเท่านั้นที่มันต่างกันนะครับซึ่งขั้นตอนที่มันต่างกันเนี้ยก็คือขั้นตอนของการสื่อข่าวเพราะว่าการเขียนข่าวเนี่ยมันต้องใช้ข้อเท็จจริงนะครับรายการอื่นจะเป็นเรื่องในจินตนาการเรื่องที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกแต่ข่าวเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงและบทบาทของการสื่อข่าวเนี่ยคือกระบวนการในการจัดทำข่าวของผู้สื่อข่าวครับที่จะไปหาข่าวมานำเสนอนะครับซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะครับถ้าอ่านเอกสารการสอนมาแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนของการสื่อข่าวนั้นก็เริ่มตั้งแต่การวางแผนในการจัดทำข่าวนะครับการไปรวบรวมข้อมูลขึ้นแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็จะมาลงมือเขียนข่าวนะครับสุดท้ายก็ส่งข่าวมายังสถานีหรือว่าโทรศัพท์รายงานข่าวเข้ามารายงานสดให้ทางสถานีเขาออกอากาศเนี่ยครับก็จะเป็นขั้นตอน1 2 3 4แบบนี้นะครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกครับขั้นตอนของการวางแผนในการจัดทำข่าวเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้รับมอบหมายจากสถานีจากบก.หรือแม้แต่ผู้สื่อข่าวคิดประเด็นขึ้นมาเองนะครับว่าจะนำเสนอข่าวไหนอันนี้แหละครับคือการวางแผนมันเริ่มจากไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ตอนนี้ตอนนี้จำนวนคนเป็นโควิดเยอะขึ้นมาจากสถานบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะต้องไปดูว่าเราควรจะไปทำข่าวเกี่ยวกับอะไรไปสัมภาษณ์ไปดูธุรกิจบันเทิงไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เนี่ยคือประเด็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวกำลังจะคิดขึ้นมานะครับเป็นการวางแผนว่าจะเสนอข่าวอะไรนะครับแล้วก็ต้องคิดแง่มุมว่าจะเสนอตรงไหนบ้างมันรอบด้านไหมนะครับมันไปสัมภาษณ์แต่คนที่อยู่คนกลางคืนมันแค่นั้นต้องไปสัมภาษณ์เรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าตำรวจหมอหรือว่าคนในวงการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้เด็กรับรถอะไรต่างๆมันมีหลายแง่มุมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ลองดูซิว่าเราจะไปข้อมูลจากที่ไหนบ้างนะครับต้องไปสัมภาษณ์ใครที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็รอบด้านเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับไม่ใช่ไปสัมภาษณ์คนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นความคิดเห็นอันนี้ก็ถ้าไม่เกี่ยวข้องมันก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวหรือทำให้ประเด็นของข่าวนั้นนะฉีกออกไปนะครับนอกจากนี้เราเป็นข่าววิทยุนะครับเราก็ต้องวางแผนด้วยว่าเราจะโทรศัพท์ไปออกอากาศข่าวเนี้ยตอนเบรกไหนนะครับทันข่าว11โมงไหมหรือต้องสักเที่ยงหรือสักบ่าย2อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องวางแผนเพื่อจะบอกบก.เขาให้เขาจัดเตรียมคิวว่าข่าวเนี้ยที่เราไปตามแต่ส่วนใหญ่ก็ควรจะเร็วที่สุดนะครับเพราะงานข่าวเดี๋ยวนี้มันแข่งกับเวลาครับเพราะข่าววิทยุว่าเร็วแล้วเดี๋ยวนี้พวกเว็บไซต์พวกอะไรเนี้ยนะครับเสนอตัดหน้าเราก็ถือว่าอาจจะทำให้เร็วกว่าแต่เรามีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเพราะเรามีเสียงมารายงานให้ทราบด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าอุปกรณ์เราจะเอาอะไรไปนะในการที่จะไปสัมภาษณ์นะครับต้องเอาเทปบันทึกเสียงไปเอาไฟล์เสียงยังไงจะส่งกลับมาสถานีอย่างไรต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปไหมเพื่อจะตัดต่อเสียงณตรงนั้นแล้วก็ส่งมาเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนที่2ครับการรวบรวมข้อมูลข่าวซึ่งเมื่อเราวางแผนในขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยเราก็ออกไปครับออกไปทำข่าวตามที่เราวางแผนไว้แหละครับไปรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะครับที่ไปวางแผนไว้เนี่ยพอได้มาก็จะรวบรวมนะครับแต่อย่าลืมว่าวิทยุเราเนี่ยให้ความสำคัญของเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็อย่าลืมบันทึกเสียงไว้ด้วยนะครับจะได้นำมาใช้ในการเปิดเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเราพูดผ่านเราหมดเราคิดเองเองแต่เนี่ยรัฐมนตรีเขาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยจะได้เอามาเปิดให้ฟังนะครับนอกจากนี้พอเสร็จแล้วก็จะมาเขียนข่าวแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาทางสถานีครับอาจจะสมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยโอ้ส่งทางแฟกซ์โทรศัพท์หยอดเหรียญนะครับแต่เดี๋ยวนี้ส่งทางไลน์ได้นะครับพิมพ์ข้อความทางไลน์หรือว่าส่งไฟล์ก็ส่งทางอีเมลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไฟล์เสียงก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ข่าววิทยุเนี่ยบางทีเนี่ยก็นิยมให้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเลยเพราะมันรวดเร็วครับไม่ต้องเขียนละสรุปประเด็นแล้วก็รายงานเข้ามาเพียงสั้นๆแล้วก็ทางเนี้ยก็จะทางสถานีก็จะมาตัดต่อเอาเสียงไฟล์เสียงมาประกอบนะครับก็จะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้
มาดูซิว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวควรจะคำนึงถึงมีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับนั่นก็คือเรื่องของเราจะต้องรายงานสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะครับแล้วก็คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเราด้วยนะครับเราประชาชนเขารอรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเราอยู่เราก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยครับในการที่จะเข้าถึงข่าวสารนั้นนะครับและเรื่องของความถูกต้องเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ความเที่ยงธรรมความเป็นธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมนี่ก็หมายถึงเราเสนอด้านนึงพวกที่อีกความคิดเห็นที่แตกต่างอีกด้านนึงเราก็ควรจะนำเสนอด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนดูซิว่าด้านใดใช้ได้อีกด้านใดมีความเห็นต่างไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรานำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมนะครับเราเป็นสื่อเราต้องนำเสนออย่างเป็นธรรมก็คือให้โอกาสทางนี้และอีกทางหนึ่งด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยสื่อมวลชนนะครับสื่อสารมวลชนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตระหนักนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเราจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์ในบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับหรือเราไปลงข่าวอยากจะเขียนข่าวอยากจะรายงานข่าวอะไรเงี้ยที่ไปละเมิดเขาก็อาจจะฟ้องเราได้ในฐานะหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็มันก็มีกฎหมายอะไรเกี่ยวเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอันนี้เราต้องศึกษารู้ไว้ก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีกฎระเบียบของกสทช.ด้วยที่บางเรื่องที่เขาห้ามเรานำเสนอที่มันกระทบกระเทือนอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ครับไม่ใช่ว่าเราเอารายงานข่าวเราไปเปิดเพลงไม่ได้ขออนุญาตเขาอย่างเงี้ยนะครับก็ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้ในการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาพบกันในตอนที่4ของการสอนเสริมแล้วนะครับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงครับคราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้สิ่งที่ผู้สื่อข่าวทำนั่นก็คือกระบวนการสื่อข่าวนะครับตอนนี้เราก็ยังจะต้องมารู้ถึงกระบวนการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดไม่ใช่มีเฉพาะผู้สื่อข่าวทั้งนั้นนะครับยังมีอีกหลายตำแหน่งด้วยกันที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือหัวหน้าข่าวหรือว่าบรรณาธิการคนนี้จะเป็นคนที่จะมาวางแผนคิดประเด็นนะครับว่าในวันเนี้ยในการในสถานีวิทยุเนี่ยข่าวเนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่คนฟังผู้ฟังสถานีเราเนี่ยเขาสนใจอยากให้ข่าวเรานำเสนอเรื่องนี้บ้างอันนี้เราก็คนที่เป็นบก.เนี่ยจะเป็นคนคิดแล้วก็แอดไซน์หรือว่าสั่งการให้นักข่าวหรือว่าไกด์ประเด็นให้นักข่าวได้ออกไปทำข่าวนำเสนอนะครับซึ่งขั้นตอนของการกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็คือเริ่มจากการวางแผนเหมือนกันนะครับบก.ก็จะดูว่าในแต่ละเบรกของรายการข่าวภาคหลัก7โมงเช้าหรือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเช้าข่าวภาคกลางวันหรือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงบ่ายจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็พอนักข่าวไปทำข่าวเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็ข่าวก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องรวบรวมมาถึงขั้นตอนรวบรวมข่าวก็จะข่าวก็จะมาจากที่หลากหลายแล้วครับทั้งผู้สื่อข่าวหรือว่าข่าวจากที่กองบรรณาธิการเนี่ยคอยมอนิเตอร์นะครับหรือที่ได้รับข้อมูลหรือแม้แต่กองบรรณาธิการก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์เองก็ได้นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องให้เพราะเราเป็นข่าววิทยุครับเราก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขอบันทึกเสียงไว้ก็จะรวบรวมเข้ามานะครับจากนั้นก็มาจัดทำเป็นบทวิทยุนะครับให้เหมาะสมแต่ละภาคครับข่าวต้นชั่วโมงมันก็อาจจะมีเวลาเสนอไม่มากนักก็เป็นข่าวสั้นๆไปก่อนนะครับถ้าจะเอาให้ละเอียดก็ไว้เดี๋ยวข่าวภาคเที่ยงก็จะมีเวลาที่ยาวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพอรวบรวมเป็นบทข่าวเสร็จแล้วก็จะถึงขั้นตอนการเรียบเรียงครับซึ่งหัวใจของการเรียบเรียงก็คือเรื่องของการที่จะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยมาตรวจแก้ไขนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงเขียนเป็นข่าวนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นในขั้นตอนเรียบเรียงนะครับการเขียนเป็นข่าววิทยุขึ้นคืออยากรวบรวมเนี่ยก็จะเป็นข่าวเป็นย่อยๆมาแล้วเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนเรียบเรียงเนี่ยก็จะเริ่มมาพิมพ์เป็นรวมเป็นข่าวแล้วนะครับที่จะมานำเสนอนะครับบางข่าวผู้สื่อข่าวหลายๆคนเนี่ยทำข่าวเข้ามาจากข่าวเดียวกันแต่หลายแง่มุมเช่นเรื่องความคิดเห็นเรื่องขึ้นราคาสินค้าเนี่ยอันนึงมาจากกระทรวงพาณิชย์อีกอันนึงมาจากแบงค์ชาติเรื่องภาวะเงินเฟ้ออะไรเงี้ยครับก็เอามารวมกันเกี่ยวข้องกันก็มาพิมพ์ข่าวรวมกันเป็นเรียบเรียงเป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้นะครับภาษานะครับที่ใช้ในการทำบทวิทยุอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเพราะนักศึกษาจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสื่อวิทยุกับสื่ออื่นๆนะครับภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าววิทยุอย่าลืมนะครับต้องสั้นกระชับได้ใจความครับแล้วก็เขียนเพื่อการฟังนะครับเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยฟังจะต้องเข้าใจง่ายก็ลองนึกภาพเลยครับผู้ฟังเนี่ยซักผ้าไปบ้างขับรถไปบ้างนะครับเขาก็ไม่ได้เหมือนกับคอนเซนเทรตเวลาตั้งใจแบบเวลาที่เราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเรายังตั้งใจอ่านแต่นี่เขาฟังไปเขาอาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เนื้อหาข่าวที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการสั้นกระชับนะครับแล้วผู้ฟังต้องฟังเข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเราไม่ได้เขียนนิยายเราไม่ได้แต่งตำราวิชาการนะครับก็เขียนแบบเข้าใจง่ายนะครับรูปประโยคไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับพอเสร็จแล้วเขียนเป็นบทในขั้นตอนเรียบเรียงแล้วนะครับขั้นตอนที่4คือตรวจแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพิมพ์เป็นบทละทีนี้บก.ก็มาดูว่าคนเรียบเรียงเนี่ยเขียนชื่อตำแหน่งถูกหรือเปล่านะครับยศนะแล้วก็คำไหนออกเสียงยากนะครับผมชอบยกตัวอย่างคุณพศนะฮะบางทีอ่านว่าพัชระบ้างนะครับอะไรเงี้ยก็พอชอรอเนี่ยบางคนก็อ่านพชรบ้างอะไรเงี้ยเราจะต้องเขียนไปเลยว่าท่านเนี้ยออกเสียงว่าอะไรนะครับก็ต้องเขียนให้ผู้อ่านข่าวจะได้อ่านได้ตามนั้นเลยนะครับผู้อ่านข่าวจะได้ไม่อ่านข่าวผิดพลาดแล้วก็เราก็ต้องปรับสำนวนลีลาภาษาให้เหมาะกับคนฟังรายการของเราด้วยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องปรับความยาวของบทนะครับให้สอดคล้องกับเวลาที่มีนะครับถ้าออกต้นชั่วโมงก็ข่าวละนาทีนึงก็พอแล้วแต่ถ้าออกข่าวเบรกใหญ่หน่อยยาวหน่อยก็อาจจะข่าวละ2นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นขั้นที่5นะครับก็คือเรื่องของการจัดทำต้นฉบับข่าววิทยุครับก็จะนำมาเรียงนะครับว่าข่าวที่นำเสนอนั้นเนี่ยข่าวไหนควรจะมาก่อนมาหลังก็เรียงลำดับตามคุณค่าความสำคัญของข่าวนั้นนะครับง่ายๆเลยครับก็คือข่าวไหนที่คนกำลังสนใจเนี่ยก็ข่าวนั้นควรจะมาก่อนนะครับพอจัดทำต้นฉบับวิทยุเนี่ยนะครับก็จะต้องมาเรียงลำดับนะครับจากนั้นก็ค่อยส่งให้คนอ่านข่าวเนี่ยลองไปลองอ่านก่อนซึ่งเทคนิคที่ดีคือค
ควรทำให้เสร็จไวๆนะครับคนอ่านข่าวเนี่ยจะได้มีเวลาไปทบทวนเตรียมพร้อมซ้อมอ่านก่อนนะครับและสุดท้ายจริงๆก็คือขั้นตอนการนำเสนอออกอากาศครับขั้นตอนนี้คนที่มีบทบาทสำคัญก็คือผู้อ่านข่าวก็ควรจะต้องมีทักษะในการอ่านข่าวด้วยนะครับทักษะในการอ่านข่าวก็คืออ่านจะต้องถูกต้องนะครับทั้งข้อความการอ่านออกเสียงนะครับแล้วก็มีลีลาการอ่านที่เหมาะสมไม่อ่านเร็วเกินไปจนฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าอ่านช้าจนเนิบมันข่าวหรือมันจะมาร่ายโวหารมันก็ไม่ได้นะครับจะต้องมีลีลาการนำเสนอและการเชื่อมโยงระหว่างข่าวก็ชัดเจนไม่ใช่อ่านติดกันจนนึกว่าเป็นข่าวเดียวกันนะครับแต่ละข่าวก็คงจะต้องมีจังหวะการอ่านที่ชัดเจนนะครับนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงกันไปแล้วนะครับในตอนหน้านะครับเราก็จะมาสรุปถึงหลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้องนะครับเพื่อนักข่าวจะได้เพื่อนักศึกษานะครับจะได้ไปลองเขียนข่าวดูนะครับ

0: สวัสดีครับนักศึกษาในตอนที่5นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาเรื่องของหลักการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงครับหากเทียบกับการผลิตรายการอื่นๆนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ก็คือขั้นตอนของการเขียนบทและก็วิธีการนำเสนอนั่นเองนะครับการเขียนบทข่าววิทยุกระจายเสียงแล้วก็การอ่านข่าวหรือการดำเนินรายการข่าวเนี่ยนะครับการเขียนบทก็คือการเตรียมเนื้อหาส่วนการนำเสนอก็คือวิธีการอ่านและก็การดำเนินรายการข่าวนะครับซึ่งการเขียนข่าวนี่ถ้าเราเรียนในชุดวิชาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หรือว่าข่าววิทยุโทรทัศน์ก็จะคล้ายๆกันแหละครับสำหรับเรื่องของการเขียนข่าวอันนี้ถ้านักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนจะมีบรรยายมียกตัวอย่างอย่างละเอียดนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่อง 5W1S นะครับหรือ 5W1S ก็มี Who What Where When Why แล้วก็ How ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไรนะครับหมายถึงอาจารย์กำลังมาสอนเสริมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เตรียมการก่อนสอบโดยการอัดเทปแล้วก็บรรยายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดทบทวนอย่างเงี้ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะแต่เรื่องของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่มีคุณค่าเพราะว่าไม่ได้เข้าองค์ประกอบของข่าวนะครับแต่ว่าอันนี้การเขียนข่าวจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีคำพูดที่วงการข่าวเขาเรียกว่าพีระมิดหัวกลับนั่นก็คือมันจะเรียงกันนะครับว่าข่าวที่มีความสำคัญมากเหมือนพีระมิดฐานพีระมิดจะอยู่ข้างบนและไอ้กลับหัวนี่คือน้อยกว่าก็คือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญมากมาก่อนแล้วค่อยๆรายละเอียดปลีกย่อยค่อยๆตามมาทีหลังนะครับก็จะเหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์แหละครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของข่าววิทยุเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของบทวิทยุแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือหัวข้อข่าวหรือว่า headline นะครับส่วนที่2ก็คือความนำหรือ lead แล้วก็ส่วนที่3ก็คือเนื้อเรื่องหรือว่า body นะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับหัวข้อข่าวมันก็คือประโยคสั้นๆครับบ่งบอกว่าข่าวนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ได้มีรายละเอียดนะครับเหมือนคล้ายๆกับการเรียกชื่อข่าวบางสถานีก็อาจจะไม่ได้อ่านไม่ได้ให้นักข่าวผู้ประกาศอ่านตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นหัวข้อข่าวเฉยๆว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่างเช่นนะครับหัวข้อข่าวแบบช่วยเหลือเหยื่อดินถล่มเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับหรือ EU หนุนการเงินย้ายผู้ป่วยโควิดนะครับหรือว่าการแก๊งเงินกู้ต่างด้าวอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างที่เป็นตัวอย่างในภาพเนี่ยก็คือเรื่องของหัวข้อข่าวนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความนำนะครับความนำหรือว่า lead นะครับก็คือประโยคที่สรุปใจความสำคัญของเรื่องไว้มันเพียงแค่ย่อหน้าเดียวนะครับเป็นแค่ย่อหน้าเดียวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในข่าววิทยุเราจะได้ยินเขาอ่านตรงนี้ก่อนที่จะเป็นเนื้อข่าวลงมานะครับอย่างเช่นอย่าง headline ว่าช่วยเหลือเหยื่อดินถล่มในเวียดนามเนี่ยนะครับมันก็จะมีในช่วงของลีดนะครับก็คือทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุโคลนถล่มในจังหวัดกวางหนามของเวียดนามได้34คนแต่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนอะไรเงี้ยอันนี้คือลีดและหัวข้อข่าวยังไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดแต่ว่ามันชัดเจนมากกว่าไอ้ตรงที่เป็นเฮดไลน์นะครับหรือแก๊งเงินกู้นอกระบบสุด5อุ้มอัด2พ่อลูกเจ็บเนี่ยก็อย่างในภาพที่เห็นเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวที่เรียกว่าเป็นความนำนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเนื้อเรื่องอันนี้แหละครับบอกรายละเอียดทั้งหมดของข่าวเลยก็คือสิ่งที่ผู้อ่านข่าวจะอ่านทั้งหมดนะครับตามที่ผู้เรียบเรียงได้เขียนไว้นะครับเนี่ยก็อย่างที่เราขึ้นให้เห็นเนี่ยคือรายละเอียดของข่าวก็จะบอกเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับทั้งสองข่าวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะได้ดูได้รู้จักแยกแยะได้ว่าไหนคือเฮดไลน์อันไหนคือลีดและอันไหนคือบอดี้นะครับอันไหนคือเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าบทข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยเว้นที่ไว้ให้เปิดเสียงปล่อยเสียงไว้บ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะมีแต่คำอ่านไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องมีเสียงสัมภาษณ์เสียงเหตุการณ์อะไรใส่เข้าไปในบทข่าวของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเปิดเสียงเหตุการณ์จริงประกอบก็ด้วยก็ดีนะครับเพราะเป็นการยืนยันว่าเราได้ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวนี้มาจริงและบางทีเนี่ยเสียงของแหล่งข่าวเขามันบ่งบอกอารมณ์นะครับเช่นไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแบบกำชับเด็ดขาดเลยก็จะมีเสียงของท่านนายกหรือว่าไปสัมภาษณ์ดาราก็จะมามีเสียงอะไรต่างๆซึ่งมันจะมีคนฟังเขาอยากฟังมากกว่าที่จะฟังคนอ่านข่าวในห้องส่ง ผู้แทนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมีตรงนี้ด้วยหรือบางทีเราไปทำข่าวพิธีการพิธีกรรมพิธีทางศาสนาก็บันทึกเสียงพระสวดพระเทศการลำฟ้อนอะไรต่างๆนะครับเอามาเป็นซาวประกอบก็จะทำให้ข่าววิทยุกระจายเสียงของเรานั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเวลาเราจะเปิดเสียงเหล่านั้นเนี่ยคำบรรยายของเราจะต้องสอดคล้องนะครับเช่นการไปทำข่าวงานประเพณีแห่ผีตาโขนครั้งนี้สนุกสนานคึกคักมากแต่เปิดเสียงออกมาแล้วมันน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปตามบทที่เราเขียนไว้มันจะต้องเขียนให้มันเสริมส่งกับแสซาวหรือว่าเสียงที่เราเปิดขึ้นมานะครับมันจะต้องไปด้วยกันนะครับก็การจัดลำดับข่าวในรายการก็ต้องวางแผนนะครับว่าจะเสนออันไหนก่อนไหนหลังมีข่าวอะไรให้กับพอดีกับเวลาซึ่งส่วนใหญ่แล้วการจัดลำดับเน้นย้ำอีกทีนะครับก็จัดลำดับตามคุณค่าของข่าวครับก็คือว่าข่าวไหนที่คนฟังอยากจะรู้มากที่สุดอันนั้นแหละนะครับจัดมาเลยนะจัดมาก่อนเลยนะครับก็อันนั้นจะเป็นหลักการจัดตามลำดับคุณค่าของข่าวครับซึ่งรายการข่าววิทยุต้นชั่วโมงนั้นอาจจะมีรายการความยาว 5-7 นาทีนะครับก็เราก็ต้องดูซิว่าข่าวไหนจะมาก่อนมาหลังแล้วพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดข่าวบก.จะได้เลือกตัดถูกว่าข่าวที่ความสำคัญน้อยกว่าอาจจะถูกตัดออกไปไว้ค่อยไปเสนอในเบรกหน้าก็ได้ในเวลาเขียนข่าวก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของเวลาด้วยนะครับหรือว่าจะต้องเวลาไม่พอจะต้องตัดข่าวไหนอย่างที่บอกไปนะครับออกไปบ้างเนี่ยก็ต้องบก.ก็จะเป็นคนตัดข่าวอีกทีนึงเวลาที่จะนำเสนอเพราะเรื่องเวลาในรายการสถานีวิทยุเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาเกินไปนะครับมันก็จะไปเบียดบังรายการอื่นเขานะครับเพราะมันมีมูลค่านะครับเราได้เวลาเสนอข่าวขนาดไหนก็ต้องทำให้พอดีกับเวลานั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมต้นฉบับข่าวนะครับต้นฉบับข่าวที่ผู้อ่านข่าวอ่านจบไปแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับใช้สำหรับสรุปข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์หรือปลายปีบางทีมีสรุปข่าวปลายปีก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้อีกเราก็ต้องเก็บไว้นะครับจะได้ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะทุกอย่างที่พิมพ์เนี่ยจะพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาไฟล์มาอีดิตอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ควรจะเก็บทั้งรายการเลยก็คืออัดเทปทั้งเสียงเลยนะครับไม่ได้เก็บแต่บทที่เป็นเวิร์ดนะครับเก็บเสียงรายการเลยเพราะว่ากสทช.เขากำหนดบอกว่าให้เก็บไว้ให้ตรวจสัก30วันอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับรายการทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะข่าวอย่างเดียวนะครับก็เราก็เก็บไฟล์เสียงไว้ทั้งรายการเลยนะครับก็เป็นการสรุปในเรื่องของการเขียนข่าวและข่าววิทยุกระจายเสียงครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือชุดวิชา16446การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงหน่วยที่14หลักและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความหมายนะคะของวิทยุชุมชนว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะธรรมชาติของวิทยุชุมชนแล้วนั้นเป็นอย่างไรแตกต่างจากวิทยุกระจายเสียงกระแสหลักหรือวิทยุเอกชนอย่างไรนะคะจากนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงหลักการดำเนินงานวิทยุชุมชน

นะคะและเมื่อวิทยุชุมชนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่าไดอารี่เดินดินจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกหัวข้อสำคัญก็คือการดำเนินการหลังการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะคะในการดำเนินรายการวิทยุชุมชนซึ่งจริงๆแล้วมีเนื้อหาหรือว่ามีรูปแบบการดำเนินรายการมากมายหลายวิธีนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายการพูดคุยและรายการสนทนาค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะหน้าแรกที่ครูอยากจะให้นักศึกษาได้เหมือนท่องจำไว้เลยนะคะเพราะว่านี่คือหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะซึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะแล้วการมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยชุมชนนะคะของชุมชนแล้วก็เพื่อชุมชนหลักปรัชญาตัวนี้ค่ะของวิทยุชุมชนนะคะที่ทำให้เป็นตัวกำกับความหมายของวิทยุชุมชนเป็นตัวกำกับในการดำเนินงานวิทยุชุมชนแล้วก็เป็นตัวกำกับในเรื่องของการเรียกการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนเป็นเรื่องที่อาจจะต้องท่องจำแล้วก็จดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่กำกับการดำเนินงานของเรานะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของความหมายและหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะมีความหมายใดบ้างซึ่งก็จะมีนักวิชาการที่ให้ความหมายของวิทยุชุมชนไว้มากมายหลายท่านนะคะแต่ว่าก็จะได้คัดสรรมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื่องจากว่าความหมายของวิทยุชุมชนของนักวิชาการที่ได้เลือกมานั้นล้วนมีจุดร่วมนะคะจุดร่วมของการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะความหมายแรกคืออะไรความหมายแรกนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่จะต้องใช้กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า audience นะคะกับ creator จะสังเกตว่าเวลาที่เราจะใช้คำว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานปกติแล้วในฐานะที่เป็นนักนิเทศศาสตร์เราอาจจะคุ้นชินกับคำว่านักสื่อสารหรือผู้ส่งสารนะคะแต่ในคำว่าวิทยุชุมชนนี้เราจะเน้นคำว่า creator หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งทั้งสองฝั่งผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีการผลิตงานร่วมกันนะคะความหมายถัดมาคือการมองว่าวิทยุชุมชนเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากวิทยุชุมชนเพื่อการค้าหรือวิทยุชุมชนของภาครัฐนะคะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปทีนี้คุณลักษณะที่ทำให้แตกต่างกันออกไปคืออะไรก็คือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นวิทยุของภาคการค้าหรือว่าภาครัฐคนฟังก็อาจจะเป็นคนฟังแค่ส่วนเดียวแต่ว่าในกรณีที่เป็นวิทยุชุมชนนั้นผู้ฟังอาจจะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนสถานะของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิต เข้ามาเป็นผู้กำกับรายการเข้ามาเป็นผู้ เหมือนประเมินผลงานหรือว่าอาจจะขยับขั้นถึงมาเป็นผู้บริหารสถานีหรือคลื่นวิทยุนั้นๆก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีอีกท่านนึงค่ะที่ให้ความหมายของวิทยุชุมชนก็คือมองว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่ภายในชุมชนคนในชุมชนเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติการนะคะในการมีอยู่ของวิทยุชุมชนนั้นมีอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อบอกกล่าวข่าวสารให้ความรู้ให้ความบันเทิงกับในชุมชนอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนกับคนจากชุมชนอื่นๆนะคะหรือว่าถ้าในกรณีที่เป็นความหมายที่เป็นทางการของประเทศไทยเองก็จะมีความหมายไว้ว่าวิทยุชุมชนนี้เป็นกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญที่เน้นย้ำหรือขีดเส้นใต้ไว้ก็คือไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิทยุชุมชนแล้วเราจะไม่มีตัวโฆษณาเหมือนกับวิทยุภาคการค้าอื่นๆหรือวิทยุธุรกิจอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นวิทยุชุมชนที่เราไม่รับโฆษณานั้นก็จะทำให้ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพรรคการเมืองกลุ่มสปอนเซอร์หรืออื่นๆที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์นะคะ
ทีนี้จากความหมายของนักวิชาการที่คัดเลือกมานะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าความหมายดังกล่าวนั้นมีคำที่เป็นจุดร่วมกันก็คือวิทยุชุมชนนี้ต้องเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่ภายในชุมชนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะที่สำคัญก็คือคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับเราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังอีกแล้วนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผู้ประเมินผลงานหรือว่าเป็นผู้บริหารสถานีหรือขึ้น

นะคะย้ำอีกนิดนึงก็คือการมีส่วนร่วมโดยชุมชนของชุมชนและเพื่อชุมชนนะคะทีนี้ทำไมจะต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นวิทยุชุมชนนี้ชุมชนจะต้องเข้ามามีบทบาทหลักนะคะ เนื้อหาของรายการนั้นก็จะต้องตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็เสรีภาพในการสื่อสารของชุมชนดังนั้นถ้าเนื้อหารายการจะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้คนในชุมชนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังเนื้อหาอยากฟังแบบไหนต้องการรายการหรือต้องการรูปแบบไหนก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความต้องการนั้นๆ นะคะแล้วที่สำคัญก็คือทำไมจะต้องมีคำว่าการมีส่วนร่วมด้วยล่ะเพราะว่าการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนนั้นนะคะในประโยชน์ที่สูงสุดเลยก็คือการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนจะทำให้วิทยุชุมชนเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวก่อกำเนิดของวิทยุชุมชนก็คือเพื่อชุมชนนะคะทีนี้การมีส่วนร่วมอะค่ะก็จะทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุเป็นเจ้าของสถานีเป็นเจ้าของรายการหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า sense of belonging นะคะถ้าคนในชุมชนมีความรู้สึกที่เป็นเจ้าของตัวสถานีตัวคลื่นตัวรายการแล้วก็จะทำให้เขาเข้ามารับผิดชอบในเนื้อหาเข้ามารับผิดชอบนานีนะคะอีกทั้งในการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนค่ะก็จะเป็นการพัฒนาทั้งคนในชุมชนด้วยเพิ่มความกล้าความมั่นใจที่จะแสดงออกเพิ่มศักยภาพของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นความหมายและหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนจึงเน้นที่คำว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหมายและหลักปรัชญาของวิถีชุมชนที่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะในหัวข้อถัดมาก็คือเรื่องธรรมชาติของวิถีชุมชนนะคะวิถีชุมชนธรรมชาติข้อแรกที่สำคัญเลยค่ะก็คือการมีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงอะไรได้ง่ายบ้างอย่างแรกเลยก็คือเครื่องส่งกระจายเสียงและอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะต้องเข้าถึงง่ายต้องไม่เป็นอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนต้องไม่มีเทคโนโลยีที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนที่อาจจะไม่มีความรู้ในทางด้านการสื่อสารหรือเทคนิคหรืออุปกรณ์ต่างๆก็จะได้สามารถใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่จะส่งกระจายเสียงได้นะคะอีกอย่างนึงในการเข้าถึงได้ง่ายก็คือการเข้าถึงสถานีนะคะหรือว่าผู้จัดรายการเนื่องจากว่าวิทยุชุมชนก็จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ภายในชุมชนนั้นๆนะคะจะไปจะมาก็ง่ายนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่มีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายก็คือความง่ายในแง่วิถีปฏิบัติต่างๆหากจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการนะคะ อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีพูดภาษากลางได้พูดสำเนียงได้เป๊ะๆ เพราะว่ากรณีที่วิทยุชุมชนนั้นอยู่ในภาคใต้ก็จะใช้สำเนียงของภาคใต้อยู่ที่ภาคอีสานก็จะใช้สำเนียงภาคอีสานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่ายเข้าถึงตัววิทยุชุมชนได้ง่ายวิถีปฏิบัติง่ายๆนี่คือลักษณะประการแรกของวิทยุชุมชนนะคะลักษณะประการที่2ของวิทยุชุมชนที่เป็นธรรมชาติที่ทำให้วิทยุชุมชนแตกต่างจากวิทยุชุมชนเพื่อการค้าภาคธุรกิจหรือของรัฐก็คือลักษณะของการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนนะคะการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนต้องเข้าไปอิงกับคำว่าการมีส่วนร่วมอีกแล้วค่ะการมีส่วนร่วมคืออะไรก็คือการที่ทำให้ผู้ฟังนะคะสามารถสลับบทบาทของตนเองได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตหรือเข้ามาเป็นผู้ร่วมส่งสารนะคะซึ่งนักศึกษาหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายการไม่ได้เป็นนักจัดรายการแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่คนในชุมชนอาจจะสลับบทบาทกันเข้ามานะคะทีนี้นอกเหนือจากการเปิดกว้างต่อชุมชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะชุมชนบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาสาสมัครนักจัดรายการไปซะทุกคนเนื่องจากว่าความถนัดในเรื่องของการพูดอาจจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะมีส่วนร่วมของชุมชนก็อาจจะแตกต่างกันเช่นอาจจะเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวก็ได้ช่วยคัดเลือกเนื้อหาสารก็ได้ช่วยแนะนำก็ได้ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมสนทนาในรายการนะคะหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยุชุมชนหรือว่าอาจจะช่วยร่วมลงขานร่วมสนับสนุนงบประมาณนะคะธรรมชาติประการสำคัญถัดมาก็คือการยอมรับต่อความเป็นชุมชนในชุมชนเนี่ยต้องยอมรับว่ามี

ลักษณะที่หลากหลายมากอาจจะมีคนอยู่หลายกลุ่มนะคะมีความแตกต่างทางภาษาที่ใช้มีความแตกต่างทางประเพณีความคิดความเชื่อในความเป็นวิถีชุมชนเราก็จะอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟต่อความแตกต่างแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของคนในชุมชนนะคะทีนี้สิ่งที่เป็นธรรมชาติของวิถีชุมชนที่สำคัญนะคะก็คือเป้าหมายของการทำวิถีชุมชนไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในชุมนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ของวิถีชุมชนเนื้อหาที่ได้จะต้องตอบสนองประโยชน์ต่อคนในชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือเน้นย้ำก็คือเรื่องของการไม่แสวงหากำไรเพราะการที่มีกำไรเข้ามานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการแทรกแซงเนื้อหาแทรกแซงในส่วนของรูปแบบรายการทำให้ประโยชน์ที่จะตกต่อคนในชุมชนก็อาจจะบิดเบือนไปได้นะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกประการถัดมาค่ะเมื่อเราบอกว่าวิถีชุมชนเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในชุมชนเพราะฉะนั้นก็จะต้องบริหารจัดการในชุมชนคนในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแล้วก็บริหารจัดการแต่ในการที่เข้ามามีส่วนร่วมแบบนี้ค่ะวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มภายในชุมชนอาจจะต้องมีการโหวตอาจจะต้องมีการคัดเลือกอย่างไรก็ตามก็ต้องใช้หลักประชาธิปไตยนะคะในการเลือกคนในชุมชนเข้ามาทั้งหมดเข้ามาเพื่อทำอะไรเพื่อเข้ามาตัดสินใจร่วมกันวางกฎเกณฑ์วางกติการ่วมกันที่จะดำเนินรายการวิถีชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการดำเนินการของวิถีชุมชนก็จะไม่เป็นของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะคะแต่จะถือว่าเป็นของตัวแทนของคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ นะคะถ้าเราจะมองวิถีชุมชนโดยจำแนกตามองค์ประกอบในการสื่อสารค่ะซึ่งก็จะสามารถแยกได้เป็น4องค์ประกอบนะคะก็คือผู้ส่งสารสารหรือสื่อซึ่งก็คือตัววิถีชุมชนเองแล้วก็ผู้รับสารนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าธรรมชาติของความเป็นวิถีชุมชนนั้นกรณีที่เป็นผู้ส่งสารค่ะคนที่เป็นผู้ส่งสารก็จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราเน้นย้ำที่คำว่ามือสมัครเล่นนะคะซึ่งจะทำให้สิ่งนี้แตกต่างกันไปจากวิถีชุมชนภาคการค้าหรือภาคธุรกิจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่วิทยุภาคการค้าหรือภาคธุรกิจต้องการก็คือมืออาชีพเพราะว่าเกิดความผิดพลาดไม่ได้แต่สำหรับวิทยุชุมชนเนื่องจากดำเนินการภายในชุมชนและคนในชุมชนทุกคนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคหรืออุปกรณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรายินยอมให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ภายใต้คำว่ามือสมัครเล่นซึ่งก็จะคาดหวังว่าเมื่อมือสมัครเล่นหรือคนในชุมชนต่างๆเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิถีชุมชนแล้วนั้นก็จะพัฒนาศักยภาพของเขาขึ้นไปตามลำดับนะคะทีนี้เนี่ยลักษณะของสารล่ะหรือว่าตัวเมสเซจนะคะลักษณะของสารเน้นย้ำเลยว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนนะคะและต้องเป็นเรื่องที่คนในชุมชนต้องการรู้นะคะแล้วเนื้อหาแบบไหนล่ะที่คนในชุมชนคิดว่าจะมีประโยชน์กับเขาหรือว่าเป็นเนื้อหาที่เขาสนใจต้องการรู้นะคะก็คือเนื้อหานั้นต้องเกิดจากการคัดเลือกของคนในชุมชนร่วมกันนะคะที่สำคัญก็คือความเป็นวิถีชุมชนไม่มุ่งที่จำนวนผู้ฟังนะคะไม่มุ่งที่มวลชนนะคะไม่วัดที่เรตติ้งนะคะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนกำลังส่งหรือว่าตัวที่เครื่องส่งเนี่ยจึงอยู่ที่เพียง 20-30 วัตต์แล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมเพียง 10-15 กิโลเมตรนะคะในส่วนของผู้รับสารก็เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ นะคะซึ่งสามารถสลับบทบาทของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ส่งสารหรือผู้ร่วมสร้างผลงานด้วยนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการดำเนินงานวิทยุชุมชนค่ะซึ่งหลักการดำเนินงานของวิทยุชุมชนเราจะเน้นย้ำที่หลักการที่องค์การยูเนสโกได้กำหนดเอาไว้นะคะใน3ประการก็คือหลักการเข้าถึงสื่อหรือว่า access นะคะหลักการมีส่วนร่วม participation และหลักการจัดการด้วยตนเองหรือว่า self management นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้เรามีคำว่าการมีส่วนร่วมเข้ามาเน้นย้ำในทุกเนื้อหาแล้วก็ในทุกตอนนะคะทีนี้ในการเข้าถึงสื่อหรือว่า access คืออะไรนะคะก็คือคนในชุมชนสามารถสลับบทบาทของตัวเองได้นะคะเหมือนกับที่เราได้อธิบายหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนไว้นะคะว่าผู้ฟังนะคะสามารถขยับบทบาทของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ร่วมส่งสารได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผู้ฟังแต่ฝ่ายเดียวแต่สามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อรายการได้นะคะการมีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะคะทั้งก่อนการผลิตรายการการผลิตรายการและหลังการผลิตรายการนะคะแล้วก็จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนด้วยนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการบริหารจัดการด้วยตนเองหรือว่า self management ซึ่งก็จะเกิดจากการเลือกตัวแทนในชุมชนนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่าชุมชนจะต้องบริหารจัดการด้วยตนเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชุมชนโดยลำพังเท่านั้นนะคะสามารถมีกลุ่มนักวิชาการนะคะมีนักวิชาชีพอื่นๆที่เข้ามาเป็นหน่วยสนับสนุนหรือทีมสนับสนุนในการบริหารงานของวิทยุชุมชนได้ค่ะทีนี้แล้วถ้าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมในวิทยุชุมชนได้ล่ะคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วจะสร้างได้อย่างไรบ้างนะคะก็จะมีคำตอบนะคะในเรื่องแรกก็คือเราจะยกระดับของผู้ฟังนะคะก็คือยกระดับของผู้ฟังจากการที่เป็น receiver หรือว่าเป็นผู้ฟังธรรมดาให้กลายเป็น active receiver นะคะก็คือให้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้บอกกล่าวข่าวสารนะคะทีนี้ถ้าเราจะขยับฐานะของผู้ฟังให้ขึ้นมาเป็น active receiver ได้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประกาศหรือผู้ผลิตรายการหรือว่าตัวนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชนก็จะต้องกระตุ้นให้ผู้ฟังของเรานะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะต้องชวนให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการฟังรายการไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างไหนลองช่วยส่งความคิดเห็นเข้ามาหน่อยโทรศัพท์กันเข้ามาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองแล้วนะคะช่วยเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรายการฟังรายการไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากฟังเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะนักศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการนะคะก็จะต้องใช้วิธีการกระตุ้นแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนบอกกล่าวให้ผู้ฟังนะคะได้ขยับการมีส่วนร่วมของตัวเองขึ้นมานะคะหรือการมีส่วนร่วมในอีกแบบก็คือดึงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตนะคะดึงเข้ามาเป็นผู้ผลิตรายการด้วยก็ได้นะคะทีนี้ในการดึงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการก็อาจจะค่อยๆก้าวไปทีละจุดนะคะเช่นเข้ามาเป็นอาสาสมัครส่งข่าวก่อนช่วยคัดเลือกข่าวก่อนยังไม่ต้องจัดรายการเองแต่ว่าไปเห็นเรื่องราวอะไรดีๆในชุมชนมาไปเห็นว่าเอ๊ะมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่น่าจะหยิบมาพูดถึงก็ให้เขาเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวได้นะคะหรือถ้ามีเนื้อหามีข่าวมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วก็อาจจะดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ภายในชุมชนเรื่องนี้มันมีเช่นอาจจะเป็นเรื่องของตำนานในชุมชนนะคะตำนานที่จะเอามาเล่าเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่ถูกต้องบ้างมันมีเรื่องไหนที่อาจจะเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงบ้างเพราะฉะนั้นคนในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าอาจจะขยับบทบาทขึ้นมานะคะไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะนอกสถานที่ตัวผู้ผลิตรายการก็จะอยู่ภายในห้องส่งนะคะอาสาสมัครนักจัดรายการจากคนในชุมชนนะคะก็จะไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้รู้หรือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็จะเป็นเรื่องของการขยับบทบาทของการเป็นผู้ฟังธรรมดาเข้ามาเป็น active receiver นะคะหรือว่าขยับขึ้นมาในระดับที่สูงหน่อยนะคะก็จะมาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างล่ะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้างทุกคนเลยค่ะที่อยู่ภายในชุมชนแต่จริงแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนอย่างเดียวนะคะคนภายนอกชุมชนก็ได้ด้วยเหมือนกันตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรอาสาสมัครต่างๆหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนโรงเรียนวัดหน่วยงานสาธารณสุขเกษตรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเป็นผู้ผลิตรายการในการอาสาสมัครส่งข่าวสารก็ได้นะคะยกตัว
วอย่างจากในภาพนี้ค่ะสถานีวิทยุชุมชนเด็กรักป่านะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งเด็กๆที่อยู่ภายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวสารเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานรายการวิทยุชุมชนได้หมดนะคะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนในนะคะคนในคนภายนอกชุมชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันค่ะ

แล้วเราจะสร้างการมีส่วนร่วมได้ยังไงถ้าจะไปกระตุ้นผู้ฟังจะกระตุ้นได้อย่างไรจากตัวอย่างที่ยกไปในคราวที่แล้วจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามโดยผู้ผลิตรายการนะคะหรือว่าการพูดในรายการแต่สำหรับเครื่องมือที่จะยกขึ้นมาในตอนนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่เราดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้ามากับสถานีวิทยุชุมชนเข้ามากับรายการของเรานะคะเครื่องมือที่ว่านั้นชื่อว่าไดอารี่เดินดินค่ะซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือที่ปรับประยุกต์มาจากแผนที่เดินดินของคุณหมอโกมาศนะคะทีนี้ถ้าเราจะทำไดอารี่เดินดินทำได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนต้องมีสมุดบันทึกต้องมีปากกาต้องเป็นปากกาด้ามโปรดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้จดบันทึกได้ อย่างง่ายขึ้นเพราะว่าในงานนี้เวลาที่เราลงไปเดินเท้าในชุมชนนะคะเราจะต้องจดเยอะๆนะคะเตรียมมือถือไว้ด้วยไปถ่ายรูปและแน่นอนถ้ามีมือถือก็ต้องมี power bank ไปสำรองนะคะทีนี้ในการทำไดอารี่เดินดินค่ะย้ำที่ตรงคำว่าเดินดินเพราะฉะนั้นเราจะลงเดินเท้าสำรวจชุมชนนะคะเวลาที่เราลงเดินเท้าสำรวจชุมชนค่ะมันก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีของชุมชนอย่างใกล้ชิดนะคะได้ทักทายกับคนในชุมชนนะคะทีนี้แล้วเราจะจดไดอารี่เดินดินอย่างไรล่ะนะคะวิธีการจดไดอารี่เดินดินของเรานะคะเริ่มต้นเลยก็คือจดจากการสำรวจผู้รับสารหรือว่าผู้ฟังของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินดินลงไปผ่านไปแต่ละบ้านผ่านไปแต่ละจุดชุมชนผ่านไปแต่ละวัดนอกเหนือจากการที่เราจะต้องวาดแผนที่ว่าเราเดินผ่านในจุดไหนแล้วบ้างก็จะต้องวาดลงไปด้วยว่าในแต่ละจุดนั้นเราลงไปเจอใครนะคะทีนี้เวลาที่เราลงไปเจอใครเราก็จะไม่ได้เจออย่างเดียวต้องมีการพูดคุยด้วยค่ะไดอารี่เดินดินก็จะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในชุมชนพูดคุยอะไรกับเขาบ้างเช่นเราก็จะใช้วิธีการถามเขาว่าเขาเปิดรับสื่อในเวลาอะไรบ้างนะคะเปิดรับเนื้อหาอะไรนะคะอยากฟังเนื้อหารายการอะไรนะคะต้องการแบบไหนนะคะทำไมเราต้องถามเรื่องนี้เช่นเราถามเขาว่าอยากฟังรายการในเวลาใดบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่คนในชุมชนฟังช่วงเวลาไหนที่คนในชุมชนไม่ฟังแล้วเราจะได้เอามาปรับผังรายการของเราให้ตรงกับช่วงเวลาที่คนในชุมชนฟังนะคะแล้วที่สำคัญที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็จดลงไปด้วยก็คือผู้ฟังในชุมชนของเราส่วนใหญ่เพศอะไรอายุเท่าไหร่การศึกษาอะไรสถานภาพเป็นอย่างไรแล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลทีหลังเพื่อที่จะได้วางผังรายการหรือว่าเลือกเนื้อหารายการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังของเรานะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูด้วยเวลาที่เราลงเดินดินหรือว่าเดินเท้าสำรวจชุมชนก็คือดูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่ะดูอะไรดูว่าเขาเป็นญาติมิตรต่อกันไหมเขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันไหมมีกิจกรรมร่วมกันเสมอๆหรือเปล่าหรือกลุ่มคนเหล่านี้มีความขัดแย้งอะไรกันบ้างเพราะอะไรเพราะว่าการจัดรายการวิทยุชุมชนเราต้องอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟต่อความเป็นชุมชนทีนี้ถ้าเราจะอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟต่อความเป็นชุมชนได้แปลว่าเราก็จะต้องรู้ถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยเช่นกรณีที่มีความขัดแย้งกันภายในชุมชนกรณีที่เราจะทำรายการพูดคุยหรือกรณีที่เราจะทำรายการข่าวเราก็ต้องให้มั่นใจได้ว่าความคิดเห็นหรือเรื่องของผู้รับสารที่เราจะดึงเข้ามามีส่วนร่วมภายในชุมชนนะคะก็จะต้องมาจากตัวแทนทุกฝ่ายนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องจดเข้ามาด้วยในไดอารี่เดินดินของเราค่ะก็คือเนื้อหาสารที่มีอยู่ในชุมชนในชุมชนของเราส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพอะไรเป็นเกษตรผักปลอดสารพิษไหมทำประมงไหมหรือว่าทำอะไรนะคะศาสนาประเพณีงานเทศกาลต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างนะคะสภาพแวดล้อมของชุมชนของเราเป็นอย่างไรมีน้ำเสียในคลองไหมมีขยะเน่าเหม็นไหมเพราะอะไรที่เราจะต้องสำรวจสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันก็จะมาเป็นเนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนของเราไม่ว่าเราจะไปจัดรายการข่าวไม่ว่าเราจะเอาไปทำละครหรือว่าไม่ว่าเราจะเอาไปทำเป็นรายการพูดคุยและสนทนานะคะซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นะคะก็จะมีอย่างมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงเดินเท้าสำรวจในชุมชนอย่าลืมจดสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นเสมอๆนะคะแล้วก็ใช้กล้องบันทึกภาพนะคะใช้มือถือของเราถ่ายภาพประกอบด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมอารมณ์หรือว่าลืมบรรยากาศในขณะที่เราลงเดินเท้าสำรวจในชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือต้องสำรวจสื่อที่มีอยู่ในชุมชนด้วยนะคะเช่นสื่อบุคคลประธานชุมชนเป็นใครมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นะคะสื่อชุมชนมีอะไรบ้างมีหอกระจายข่าวไหมมีป้ายประชุมป้ายประกาศต่างๆไหมมีสื่อพื้นบ้านหรือเปล่าหมอลำสวดสารพัญญะแล้วก็มีสำรวจสื่ออื่น

ว่าเอ๊ะถ้าผู้ฟังในชุมชนของเราดูโทรทัศน์หรือว่า เล่น Facebook นะคะมีรายการโทรทัศน์ไหนที่เขาดู Facebook ไหนหรือเพจไหนที่เขาติดตามนะคะเพราะในส่วนเหล่านี้เราก็จะสามารถที่จะดึงเอาเข้ามามีส่วนร่วมในรายการวิทยุชุมชนของเราได้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในการที่ทำไดอารี่เดินดินเพื่อจะดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าลืมสมุดเล่มเล็กอย่าลืมปากกาอย่าลืมมือถือและ power bank นะคะแล้วเขียนไดอารี่ชุมชนจากสิ่งที่เราได้พบเห็นและได้พบเจอไม่ลงเดินไปสำรวจแบบเงียบๆคนเดียวนะคะต้องพูดคุยกับคนในชุมชนด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมเดินเท้าเข้ามาร่วมสำรวจกับเรานะคะไดอารี่เดินดินก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมได้ค่ะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการหลังผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราจะทำรายการวิทยุชุมชนก็จะมีขั้นตอนก่อนการผลิตและขั้นตอนระหว่างการผลิตนะคะแต่ทำไมเลือกเนื้อหาส่วนนี้เข้ามาเน้นย้ำนะคะเข้ามาสอนเสริมเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชนไม่ว่าจะเป็นของภาคการค้าภาคธุรกิจหรือภาครัฐเองนะคะก็อาจจะหลงลืมประเด็นในการขั้นตอนหลังผลิตรายการวิชุมชนออกไปนะคะทีนี้ขั้นตอนนี้หลังการผลิตรายการวิชุมชนคืออะไรพูดสั้นๆก็คือการประเมินผลรายการค่ะนะคะทำไมเราจะต้องประเมินผลรายการเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาปรับปรุงรายการของเรานะคะปรับปรุงทั้งผังรายการผังรายการนี้อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่น่าสนใจหรือผังรายการนี้อาจจะเป็นในรูปแบบรายการที่คนในชุมชนไม่ให้ความสนใจแล้วเราก็จะได้ใช้ข้อมูลจากการประเมินผลนะคะเข้ามาปรับปรุงรายการของเรานะคะแล้วเวลาที่เราจะประเมินผลรายการข้อมูลมันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะในการที่จะพัฒนารูปแบบรายการใหม่ๆนะคะแต่ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวของผู้ลงไปประเมินผลอาสาสมัครนักจัดรายการวิชุมชนเองด้วยนะคะเพราะว่าการประเมินผลรายการจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับอาสาสมัครที่เราเรียกว่ามือสมัครเล่นนะคะที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองจากการมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการวิชุมชนนะคะแล้วเราจะประเมินอะไรบ้างก็ประเมินการเข้าถึงรายการเคยฟังหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยฟังทีนี้เวลาที่เราจะถามเขาว่าเคยฟังหรือไม่เคยฟังเราจะไม่ถามว่าเคยหรือไม่เคยแล้วจบสิ้นกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราก็จะถามว่าที่ไม่เคยเพราะอะไรทำไมถึงไม่ฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประเมินผลรายการอย่าลืมถามต่อด้วยว่าถ้าเคยแล้วเคยฟังรายการอะไรนะคะชอบเพราะอะไรหรือไม่ชอบเพราะอะไรกรณีที่ไม่เคยทำไมถึงไม่เคยหลับไปฟังอะไรอยู่นะคะหรืออาจจะประเมินผลเรื่องของการรับฟังเป็นประจำหรือเปล่านะคะถ้าฟังเป็นประจำนี่ฟังของใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรือถ้าไม่เคยฟังเลยก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าลักษณะข้อคำถามหรือตัวเลือกที่นักศึกษาได้เห็นอยู่นี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกแบบ choice ให้ติ๊กนะคะแต่ว่าเวลาที่เราลงไปประเมินเราต้องอาศัยการพูดคุยแล้วก็ซักถามนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเลือกประเมินประโยชน์จากการรับฟังก็ได้ฟังแล้วได้อะไรได้ความรู้ได้ความบันเทิงแล้วได้เอาข้อมูลจากการฟังมาประยุกต์ใช้ในการทำชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรืออาจจะประเมินในเรื่องของความต้องการในการรับฟังช่วงเวลาในการออกอากาศเป็นอย่างไรความยาวเป็นอย่างไรวิธีการดำเนินรายการเป็นอย่างไรอยากให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ

0: เนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยและสนทนาทางวิทยุชุมชนจริงๆแล้วมีรูปแบบรายการที่หลากหลายนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือตำรานะคะทีนี้ในรายการพูดคุยทางวิทยุชุมชนค่ะปกติแล้วถ้าเป็นรายการวิทยุชุมชนแล้วก็อาจจะมีทางเลือก2แบบแบบแรกก็คือเป็นการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงกับอีกแบบที่2นะคะเป็นลักษณะของการสนทนาระหว่างคู่สนทนาซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่จำนวนคนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะถ้าเป็นการพูดคุยในลักษณะของการสนทนากันผู้ดำเนินรายการที่เข้ามามีส่วนร่วมอาสาสมัครนักจัดรายการในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็อาจจะอยู่ในระหว่าง2ถึง3คนขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นการเข้ามาเล่าเรื่องราวที่อยู่ในชุมชนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าวิทยุชุมชนของที่ไหนนะคะของชุมชนใดถนัดที่จะเลือกใช้รายการพูดคุยในรูปแบบไหนนะคะทีนี้แล้วถ้าเราจะจัดรายการพูดคุยและสนทนาล่ะก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการพูดคุยและสนทนากันมันจะเป็นเนื้อหาแบบไหนได้บ้างตัวอย่างประการแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชุมชนจากความเชื่อจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมันจะต้องเป็นเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นชุมชนของเรานะคะเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องงานสงกรานต์นะคะในชุมชนงานลอยกระทงของชุมชนของเรานะคะแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรวิถีความเป็นมาประเพณีในแต่ละงานเหล่านี้นะคะของชุมชนของเรามีจุดเด่นหรือมีเอกลักษณ์อยู่ที่ตรงไหนนะคะหรือว่าในชุมชนของเรามีภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไหมนะคะถ้ามีในเรื่องไหนซึ่งในกรณีนี้เราก็อาจจะเรียนเชิญปราชญ์ชุมชนนะคะหรือหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆความรู้ทางด้านการเกษตรความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมีตัวอย่างนะคะเช่นเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนต้นน้ำชีที่จังหวัดเลยนะคะก็จะเลือกเนื้อหาที่เข้ามาพูดคุยได้หลากหลายรูปแบบเช่นของดีวังชมพูมีอะไรบ้างในตำบลวังชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาพูดคุยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนในชุมชนนะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือในกรณีของกลุ่มอาชีพนะคะซึ่งถ้าชุมชนของเรามีกลุ่มอาชีพอยู่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆเข้ามาพูดคุยเข้ามาประชาสัมพันธ์สินค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่กลุ่มอาชีพของเราได้ดำเนินการนะคะโดยก็จะมีตัวผู้ผลิตรายการหรือนักจัดรายการนะคะเป็นคนคอยซักถามนะคะเพราะฉะนั้นการจัดรายการแบบพูดคุยแบบนี้ค่ะก็จะสามารถเรียกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้มากแล้วเนื้อหาที่จะนำเสนอก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็จะเป็นแบบไหนก็ได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหานะคะบอกกล่าวความต้องการอยากฟังอะไรอยากรู้อะไรนะคะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาการเรียนรู้ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในชุดวิชาของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในการเรียนรู้วันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความหมายกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะความรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะทีนี้คำถามแรกเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นการเรียนรู้เรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณด้วยนักศึกษาก็อาจจะเคยได้เห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆนะคะที่ก็จะมีสังคมหรือมวลชนผู้ฟังรายการนะคะผู้ชมรายการนะคะที่ติติงถึงเอ๊ะจริยธรรมของสื่อมวลชนทุกวันนี้หายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงมีความสำคัญมากนะคะสำหรับความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณจริงๆแล้วก็จะมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่ก็จะประมวลมาก็จะเป็นเรื่องของคำสองคำก็คือคำว่าจริยธรรมและคำว่าจรรยาบรรณนะคะจริยธรรมเราใช้คำว่า ethics นะคะซึ่งก็จะหมายถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบคุณธรรมศีลธรรมซึ่งถ้าจะเปรียบไปแล้วจริยธรรมก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นธรรมะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนคำว่าจรรยาบรรณก็คือ code of ethics นะคะซึ่งก็จะเป็นหลักความประพฤติหรือว่าเป็นมารยาทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้มีการประมวลเอาไว้หรือว่าบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานในการผลิตรายการในการจัดรายการของเรานะคะทีนี้ก็จะมีผู้ให้ความหมายของคำว่าจริยธรรมโดยยึดจากตัวอักษรที่ประกอบกันเป็นคำว่าจริยธรรมจรรยาบรรณหรือคำว่า ethics นะคะก็คือ ethics

นะคะโดยแยกของคำแต่ละคำออกมาซึ่งคำแต่ละคำถ้าเราดูแล้วก็จะเป็นความหมายที่จะเตือนตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุนะคะว่าเอ๊ะมันมีข้อไหนบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงเช่น E มาจาก evaluate หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแม้ว่าในทุกปัจจุบันนี้นะคะการรายงานข่าวการรายงานสถานการณ์ความรวดเร็วเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญมากแต่ถ้าเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองก่อนเสมอก็คือต้องทบทวนก่อนต้องประเมินเรื่องราวที่เราได้รับมาก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรือยังแม้ว่ามันอาจจะมีเวลาในการจำกัดที่เราจะต้องรีบนำเสนอก็ตามนะคะตัวทีตัวที่สองค่ะมาจากคำว่า truth ซึ่งหมายถึงความจริงนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในการนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นผู้ผลิตรายการต้องมั่นใจก่อนว่าเรื่องที่เรานำเสนอเป็นเรื่องจริงนะคะได้ข้อมูลมาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือคำว่า edge หรือ harm นะคะก็คือต้องประเมินด้วยว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับคนที่ตกอยู่ในข่าวหรือเปล่าคนที่เป็นข่าวของเราหรือที่เราพูดถึงนั้นจะได้รับผลกระทบทั้งตัวเขาทั้งครอบครัวของเขาหรือเปล่านะคะคำว่า I จะมาจาก investigate หมายถึงว่าจะต้องมีการสืบสวนข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนก่อนที่เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารใดๆแล้วก็ Cมาจาก Code of Ethics ซึ่งเป็นจริยธรรมที่เราจะต้องยึดถือนะคะส่วน S ก็จะมาจาก Situational Ethics นะคะหมายถึงว่าเวลาที่เราจะยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นๆ นะคะจำเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทและสถานการณ์เป็นกรณีไปด้วยนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะคะสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องรู้ก็คือในขณะที่เรากำลังทำงานสื่อสารมวลชนนั้นเราทำงานอยู่บนพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเรากำลังทำเรื่องราวส่วนตัวกำลังทำพื้นที่ส่วนตัวให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะผ่านการรายงานข้อมูลข่าวสารของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้เรื่องราวส่วนตัวเป็นเรื่องของสาธารณะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงต้องเข้ามากำกับในการทำงานของเรานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการทำงานสื่อสารมวลชนของเรามันจะมีลักษณะของการเป็นอุตสาหกรรมข่าวสารเราทำงานให้กับกลุ่มของธุรกิจกลุ่มองค์กรและบางครั้งก็อาจจะมีกลุ่มสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนรายการผู้สนับสนุนสถานีผู้สนับสนุนองค์กรของเราเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราแพร่ข่าวสารหรือโฆษณาอะไรต่างๆความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณต่างๆจึงต้องเข้ามาเป็นหลักกำกับในการทำงานของเรานะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทำงานด้วยเรื่องอะไรจะทำงานด้วยในเรื่องแบบไหนนะคะจริยธรรมและจรรยาบรรณนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลาในการทำงานของเรานะคะแล้วหลักจริยธรรมที่เราจะยึดตามความรับผิดชอบต่อสังคมล่ะเราจะยึดตามอะไรบ้างประเด็นแรกเลยก็คือเราจะต้องยึดความรับผิดชอบตามวิชาชีพของเรานะคะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วเราก็ต้องยึดว่าเราเป็นสื่อมวลชนเรากำลังทำงานบนพื้นที่สาธารณะนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มตามความสามารถของเราเรื่องที่เราจะนำเสนอไปนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่ผ่านการกลั่นกรองผ่านการตรวจสอบหรือทวนสอบข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นอิสระจากรัฐบาลเป็นอิสระจากกลุ่มสปอนเซอร์จากบริษัทโฆษณาหรือไม่ก็พวกอาเมสินจ้างหรือของรางวัลต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของเรานะคะความรับผิดชอบประการถัดมาก็คือความรับผิดชอบต่อการนำเสนอเนื้อหาค่ะเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอเข้าไปในรายการนั้นอันที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการประเมินต้องมีการตรวจสอบต้องมีการ evaluate ต้องมีการ investigation นะคะอย่างที่ได้เน้นย้ำไปในตอนที่เป็นเรื่องของความหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นอกเหนือจากความถูกต้องแล้วค่ะเนื้อหาจะต้องมีความตรงไปตรงมาต้องมีความเสมอภาคมีข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่าย

สนับสนุนหรือฝ่ายค้านฝ่ายผู้โต้แย้งต้องเข้ามามีส่วนร่วมในรายการนำเสนอความคิดเห็นนำเสนอข้อมูลในส่วนของตนเองด้วยนะคะเสรีภาพต้องมาคู่กับคำว่ารับผิดชอบเสมอนะคะความรับผิดชอบถัดมาค่ะก็คือความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมหรือคนที่เป็นผู้ฟังรายการของเรานะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอออกไปนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ฟังรายการมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนก็คือต้องรับผิดชอบทั้งผู้ฟังต้องรับผิดชอบทั้งคนที่เป็นแหล่งข่าวของเราด้วยค่ะต้องรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าวของเราการรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าวหมายถึงอะไรก็คือกรณีที่เขาไม่อยากให้เราเปิดเผยชื่อนะคะไม่อยากเปิดเผยตัวตนเราก็จำเป็นที่จะต้องปกปิดข้อมูลของแหล่งข่าวให้เป็นความลับนะคะแล้วก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่เสนอข่าวที่สร้างสีสันไม่สร้างดราม่านะคะไม่ตอบสนองแต่ความอยากรู้อยากเห็นแต่เพียงด้านเดียวทำให้บุคคลในข่าวเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเคยได้ยินข้อมูลที่สื่อมวลชนนะคะเขาอาจจะใช้คำที่เรียกว่าก่อให้เกิดดราม่าและกระแสวิพากษ์ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วระดับในการรับผิดชอบต่อสังคมของเราก็จะมีหลายระดับเช่นระดับของการรับคำสั่งนะคะผ่านหน่วยงานผ่านมาตรการทางกฎหมายผ่านภาระผูกพันก็คือการกำกับดูแลตัวเองของเราหรือช่วยกันกำกับดูแลระหว่างองค์กรนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบในเรียกว่าเป็นพันธสัญญาต่อตัวเราเองว่าเราเป็นสื่อมวลชนแล้วเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วเราจะต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาเตือนเรานะคะว่าจะต้องใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบค่ะ

เนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของไทยเรานะคะที่ยึดถือซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมาจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงมีข้อบังคับอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและเราจะต้องคำนึงถึงและยึดถือไว้เป็นหลักการในการดำเนินรายการของเรานะคะทีนี้สำหรับข้อบังคับที่ยกมาในที่นี้นะคะข้อแรกที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็ควรจะยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินงานทุกครั้งนะคะก็คือเวลาที่เราจะนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารหรือเรื่องราวใดๆนะคะจะต้องเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะคะแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนแล้วความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยนะคะถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำครบถ้วนเป็นธรรมถ้าเราทำได้ตามนี้แล้วนะคะหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของเรารับรองว่าผ่านฉลุยแน่นอนค่ะทีนี้ในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารของเรานะคะถูกต้องเที่ยงตรงอย่างเดียวไม่พอนะคะเรื่องที่นำเสนอจะต้องเป็นประโยชน์แห่งสาธารณะด้วยไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวผู้จัดรายการไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรของเราหรือเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มสปอนเซอร์หรือผู้โฆษณาสินค้าในรายการของเรานะคะข้อบังคับประการถัดมาที่จะต้องคำนึงถึงด้วยค่ะก็คือในการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเรานั้นนะคะจริงๆแล้วเราอยากนำเสนอในเรื่องที่ถูกต้องนะคะในเรื่องที่แม่นยำในเรื่องที่เป็นจริงแต่ว่าบางครั้งมันอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะทีนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรค่ะจำเป็นที่จะต้องแก้ไขความผิดพลาดนั้นขอโทษนะคะแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถือได้ว่าถ้าหากว่าเราผิดพลาดนะคะให้รีบขอโทษแล้วก็ให้รีบนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็กรณีที่เรานำข่าวหรือแหล่งข่าวหรือข้อมูลมาจากที่ไหนจำเป็นที่จะต้องมีการอ้างอิงหรือว่าให้เครดิตข้อมูลต้นทางมาด้วยนะคะข้อบังคับถัดมาค่ะเป็นเรื่องของแหล่งข่าวหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายการของเราโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการข่าวหรือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์นะคะก็คือถ้าเรามีแหล่งข่าวที่อยากจะให้ข้อมูลแต่ว่าขอเราไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ขอออฟเรคคอร์ดนะหรือเรื่องนี้ขอปิดบังตัวตนนะเพราะฉะนั้นในการที่จะนำเสนอข้อมูลของเราก็จะต้องปกปิดชื่อตัวชื่อสกุลรูปร่างลักษณะก็คือไม่บอกรายละเอียดไม่บอกข้อมูลที่ทำให้คนฟังสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้มานั้นมันหมายถึงแหล่งข่าวคนนั้นหรือคนนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะเราจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อแหล่งข่าวของเราให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วในการนำเสนอข้อมูลของเรานั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะคะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็ระวังด้วยในกรณีที่เป็นข่าวโศกนาฏกรรมข่าวที่เป็นข่าวร้ายๆนะคะต้องระมัดระวังไม่ซ้ำเติมความทุกข์ความโศกของแหล่งข่าวหรือคนในครอบครัวของแหล่งข่าวนั้นๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะก็จะเกิดเป็นเวทีวิพากษ์การทำงานของสื่อมวลชนเสมอๆนะคะว่าข่าวเลยเถิดละเมิดลิขสิทธิ์ดราม่าหม่อมเมาซึ่งคิดว่าผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงหรือว่าสื่อมวลชนหลายๆคนก็คงไม่อยากตกเป็นจำเลยหรือว่าถูกคนอื่นๆนะคะมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเรานะคะข้อบังคับประการต่อมาค่ะที่เราจะต้องคำนึงถึงและยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินงานก็คือเวลาที่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารต่างนะคะกรณีที่มีการพาดพิงใครหรือว่ากรณีที่เป็นความคิดเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำเป็นมากๆที่เราจะต้องให้มีข้อมูลของของฝ่ายหรือคนทุกภาคส่วนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะดูได้ว่าเอ๊ะอันไหนมันเป็นข้อเท็จจริงอันไหนมันเป็นข้อคิดเห็นนะคะแล้วในการรายงานของเราก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนด้วยไม่ใช่ว่าในการที่จะพูดถึงข่าวก็จะรายงานข่าวแต่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังค่ะก็คือเรื่องของการโฆษณาที่แอบแฝงเข้ามานะคะต้องระวังในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อหลักการดำเนินงานของเราและที่สำคัญก็คือมีผลต่อชื่อเสียงของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาการหนังสือพิมพ์เองนะคะหรือ
ข้อบังคับหรือหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของที่อื่นก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการรับของขวัญจากแหล่งข่าวด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีข้อควรคำนึงว่ายิ่งเราไปรับมากเท่าไหร่เวลาที่เราไปนำเสนอข่าวหรือข้อมูลในรายการมันอาจจะมีลักษณะของการพูดถึงในจำนวนที่มากกว่าปกติหรือพูดถึงแต่เรื่องของดีๆเรื่องร้ายๆหรือเรื่องเสียๆไม่พูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับของขวัญรับอามิสินจ้างก็เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันนะคะอีกประการสุดท้ายค่ะก็คือระวังในเรื่องของความหลงเชื่องมงายนะคะใกล้วันที่15ใกล้วันที่1ก็ไม่ควรที่จะนำเสนออะไรที่มันจะทำให้ประชาชนนึกถึงหรือไปตีเป็นตัวเลขก็ได้หรือมันขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมของเราหรือเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อสังคมหรือกระทบต่อผลประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

เนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะก็จะมีทั้งหลักจริยธรรมหลักจรรยาบรรณแล้วก็หลักความรับผิดชอบที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะหลักประการแรกที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือข่าวบางเรื่องควรเป็นข่าวและข่าวบางเรื่องไม่ควรเป็นข่าวนะคะเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่จะทำให้ข่าวที่ควรเป็นข่าวแต่กลับไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าถูกตีความว่าขายไม่ได้กรณีที่ถูกตีความว่าขายไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ข่าวบางข่าวควรเป็นข่าวเช่นผลประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนใดชุมชนหนึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องให้ข่าวนั้นเป็นข่าวขึ้นมาให้ได้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนในประเทศหรือในสังคมของเรานะคะต้องพยายามที่จะต่อสู้ระหว่างข่าวที่ขายได้กับข่าวที่ขายไม่ได้นะคะเพราะข่าวบางข่าวควรเป็นข่าวจริงๆนะคะแล้วในขณะข่าวบางเรื่องไม่ควรเป็นข่าวแต่กลับขึ้นมาเป็นข่าวเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นรายการข่าวที่เป็นโฆษณาแฝงขึ้นมาหรืออาจจะเป็นรายการข่าวที่คนให้ความสนใจมากนะคะเช่นข่าวบันเทิงข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมประการแรกเลยที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงควรจะคำนึงถึงก็คือทำให้ข่าวที่ควรเป็นข่าวได้เป็นข่าวและข่าวบางเรื่องที่ไม่ควรเป็นข่าวก็ไม่จำเป็นต้องเอามานำเสนอหรือมาพูดถึงในรายการของเรานะคะประเด็นถัดมาที่เป็นความรับผิดชอบที่ผู้ผลิตรายการนะคะควรแส

ดงความรับผิดชอบก็คือระมัดระวังกับเนื้อหาที่แฝงฝังไปด้วยอคติต่างๆอคตินั้นมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองด้วยก็ได้นะคะหรือเกิดมาจากเนื้อหาเกิดมาจากแหล่งข่าวเกิดมาจากผู้ที่ให้ข้อมูลของเรานะคะเช่นเรื่องของประเด็นทางเพศนะคะกลุ่มเพศชนกลุ่มน้อยในกลุ่มต่างๆหรือความขัดแย้งต่างๆในสังคมในเรื่องของทางการเมืองนะคะทำไมเราถึงจะต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าเรารายงานไปนะคะไม่ว่าจะด้วยคำพูดไม่ว่าจะด้วยสีหน้าท่าทีของเราไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาหรือแหล่งข่าวที่เราเลือกขึ้นมามันอาจจะทำให้เกิดภาพเชิงลบต่อคนที่เราพูดถึงในข่าวต่อคนที่เรากำลังรายงานข่าวนะคะแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าการรายงานของเราการพูดถึงของเราสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกันในสังคมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มน้อยกับคนกลุ่มต่างๆนะคะในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมนะคะจะต้องคำนึงถึงว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ได้ให้ข้อมูลกับเราครบถ้วนทุกฝ่ายหรือเปล่าข้อมูลนี้เราได้มีการตรวจสอบหรือทวนสอบให้ถูกต้องหรือยังว่าข้อมูลเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อที่ถูกต้องนะคะหรือว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังได้เนื้อหาที่เรานำเสนอไปนะคะมันก็จะปราศจากอคตินะคะสิ่งที่ผู้ผลิตรายการนะคะควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกประการนึงก็คือการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะกำหนดไว้3ระดับก็คือจากง่ายนะคะไปจนกระทั่งถึงระดับที่เป็นเรื่องที่เป็นอุดมคตินะคะอยากให้เกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะระดับแรกคืออะไรก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการของเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาจถูกมองข้ามไปได้เช่นกลุ่มเด็กกลุ่มคนได้โอกาสกลุ่มผู้พิการนะคะหรือกลุ่มบางกลุ่มนะคะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นผู้ร่วมนำเสนอในรายการเป็นแขกรับเชิญในรายการก็ได้นะคะหรือระดับที่2ก็คือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข่าวสารนะคะเสนอแนะประเด็นในการที่จะทำรายการของเราเสนอแนะแหล่งข่าวนะคะส่วนในระดับที่3เนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในกรณีของวิทยุเอกชนวิทยุภาครัฐนี้ระดับที่3นี้จะเรียกว่าเป็นระดับอุดมคตินะคะเพราะฉะนั้นถึงได้เกิดวิทยุชุมชนขึ้นมานะคะที่จะเป็นวิทยุชุมชนแบบทางเลือกที่จะทำให้กลุ่มบุคคลต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนนะคะทีนี้ข้อควรคำนึงสำคัญก็คือต้องมองว่าผู้ส่งสารหรือตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการนะคะเราเป็นผู้ผูกขาดข้อมูลต้นทางการเป็นผู้ผูกขาดข้อมูลต้นทางก็คือเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะพูดเรามีความรู้ในเรื่องที่เราจะให้ข้อมูลอย่างดีพอนะคะสารหรือเรื่องราวที่เราจะนำเสนอจะต้องมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้วเรื่องบางเรื่องจะต้องมาจากหลากหลายมุมมองเพราะฉะนั้นต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องทุกมุมมองเข้ามาให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้สนับสนุนหรือมุมมองของผู้คัดค้านนะคะแล้วเวลาที่นำเสนอเรื่องราวหรือข่าวสารนั้นๆก็จะต้องไม่มีการบิดเบือนตกแต่งซ่อนเร้นข้อมูลนะคะถ้าเราทำได้ตามนี้นะคะก็จะเท่ากับว่าเราเป็นผู้ผลิตรายการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ

เราพูดถึงจริยธรรมจรรยาบรรณแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมากที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องรู้นะคะก็คือเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเพราะว่ามีบทลงโทษที่ชัดเจนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะข้อกฎหมายประการแรกที่เราควรรู้เลยก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะก็คืออะไรบ้างที่สิ่งที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แล้วอะไรบ้างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ทีนี้อะไรบ้างที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะเช่นงานวรรณกรรมงานนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมสดทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพงานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะคะทีนี้ถ้าเราจะจับสังเกตได้ว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ให้เราลองมองไปลึกๆดูนะคะก็คือความเป็นเจ้าของแต่ละงานนั้นไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมภาพยนตร์นาฏกรรมหรือศิลปกรรมล้วนแต่มีผู้สร้างผลงานมีผู้คิดค้นผลงานเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้เมื่อมีผู้สร้างเมื่อมีผู้เป็นเจ้าของแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้กฎหมายจะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะ

แล้วงานประเภทไหนล่ะที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะเช่นเรื่องของข่าวประจำวันข้อเท็จจริงต่างๆรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆนะคะคำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยนะคะคำแปลข้อมูลรวบรวมนะคะของสิ่งที่หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือจัดทำขึ้นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆนะคะคำวลีคำเพียงคำเดียวชื่อเพลงชื่อต่างๆสุภาษิตคำพังเพยพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แบบฟอร์มต่างๆที่ยังไม่มีข้อมูลนะคะก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์กรณีที่เราเป็นผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วจะเอาข่าวประจำวันของที่อื่นเข้ามาพูดถึงในรายการของเราแน่นอนว่าเราจะต้องมีการอ้างอิงต้นทางด้วยนะคะต้องมีการให้เครดิตข้อมูลของต้นทางว่าเราไปเอาข่าวอันนี้มาจากแหล่งข่าวไหนเรากำลังพูดถึงแหล่งข่าวของที่ไหนอยู่นะคะเพื่อเป็นการให้เครดิตของแหล่งข่าวข้อมูลต้นทางนะคะซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทแล้วก็เป็นจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ถัดมาค่ะก็คือเรื่องของความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทและการดูหมิ่นนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเราอาจจะมีการทั้งทำรายการข่าวทำรายการพูดคุยและสนทนาทำรายการปกิณกะต่างๆหรือทำรายการละครทางวิทยุต่างๆซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีการพูดถึงคนนะคะพูดถึงแหล่งข่าวพูดถึงคนที่อยู่ร่วมในรายการของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากก็คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเนื้อหาที่เรากำลังจะรายงานไปนั้นมันไปหมิ่นประมาทหรือว่าไปดูหมิ่นใครอยู่นะคะแล้วในกรณีที่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะความผิดมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับการหมิ่นประมาทคนที่มีชีวิตและคนที่เป็นเรียกว่าหมิ่นประมาทผู้ตายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วในการที่เราจะผิดฐานดูหมิ่นนี้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือไปดูหมิ่นเขาซึ่งหน้านะคะหรือว่าดูหมิ่นด้วยการประกาศโฆษณาโดยที่เราจะต้องระมัดระวังไม่ให้การกระทำของเราเข้าข่ายองค์ประกอบของความผิดเช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือต้องระมัดระวังเลยว่าไอ้เรื่องที่เราจะพูดเรื่องที่เราจะรายงานนั้นมันคือการใส่ความหรือเปล่านะคะแล้วกรณีการใส่ความนั้นเป็นการใส่ความผู้อื่นนะคะก็คือเป็นผู้เสียหายผู้ที่เรากำลังพูดถึงนะคะแล้วเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามซึ่งกรณีนี้ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าในการรายงานข่าวของเราหรือการพูดคุยสนทนาของเรานะคะอันที่หนึ่งเรื่องราวที่เราพูดไปแน่นอนถ้ามันเป็นการใส่ความมันก็จะปรากฏในองค์ประกอบข้อแรกนะคะและเป็นการใส่ความผู้อื่นกรณีที่เราพูดถึงผู้ที่เราอาจจะหมิ่นประมาทเขาโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะมันก็จะเข้าองค์ประกอบที่สองและเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามแน่นอนมีผู้ฟังรายการของเราอยู่มีบุคคลที่สามเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการทำรายการของเราไม่ว่าจะรายการรูปแบบใดนะคะองค์ประกอบต่างๆเป็นส่วนที่ต้องตรวจสอบแล้วก็เช็คตัวเองเสมอว่ามันเข้าข่ายเหล่านี้หรือเปล่านะคะที่สำคัญก็คือถ้ามันจะเข้าข่ายในการหมิ่นประมาทและดูหมิ่นก็คือข้อมูลหรือเรื่องราวที่เรารายงานไปนั้นทำให้คนนั้นนะคะเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นนะคะจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นผู้ตายนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำไมผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงถึงจะต้องรู้ด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งเราไม่ได้ทำรายการเฉพาะวิทยุที่สถานีอย่างเดียวแต่เราอาจจะมีการทำรายการวิทยุออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราทำรายการวิทยุออนไลน์ปุ๊บแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเรากำลังเอาข้อมูลหรือสิ่งที่เรานำเสนอเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่หลอกลวงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะแปลว่าเรากำลังเอาเรื่องที่เป็นเท็จนะคะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเรื่องนั้นมันไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือเปล่ากระทบต่อสาธารณะกระทบต่อเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือเปล่าหรือข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าในที่นี้เราจะยกตัวอย่างกฎหมายมา3เรื่องนะว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์ว่าในเรื่องของการดูหมิ่นแล้วก็ว่าในเรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยว

ข้องกับคอมพิวเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายอื่นๆที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงควรจะรู้นะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเช่นพรบของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับพรบยาพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบนะคะหรือเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นจะต้องรู้เพราะมันเกี่ยวข้องกับการทำรายการของเรานะคะการนำเสนอข่าวหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าต่างๆของเราค่ะ

สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎระเบียบของ Ofcom นะคะหรือว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรนะคะรู้ของไทยไปแล้วมารู้ของต่างประเทศบ้างว่าหลักการหรือกฎระเบียบที่เขาเน้นย้ำมีเรื่องอะไรบ้างนะคะหลักการเรื่องแรกค่ะที่เขาเน้นย้ำไว้ก็คือเรื่องของการปกป้องเด็กและเยาวชนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งในหลักการที่เขาปกป้องเด็กและเยาวชนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหานะคะว่าไม่อยากที่จะให้เด็กๆ เข้าถึงเนื้อหาจากการออกอากาศที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้นะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะนำเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นนะคะมันจะไปกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งที่หลักการของ Ofcom คำนึงถึงก็คือเรื่องของความรุนแรงและการละเมิดนะคะโดยเฉพาะเป็นการป้องกันผู้ฟังนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เด็กและเยาวชนแล้วแต่เป็นผู้ฟังทั่วๆไปเป็นผู้ฟังมวลชนนะคะที่จะไม่ได้รับฟังเนื้อหาที่มันเป็นอันตรายหรือเป็นเนื้อหาที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะเนื้อหาที่มันไม่ถูกต้องเป็นเนื้อหาที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะหลักการของ Ofcom ประการถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมความผิดปกติความเกลียดชังและการล่วงละเมิดนะคะหลักการนี้เอาไว้ควบคุมดูแลเนื้อหานะคะที่มันอาจจะไปยั่วยุนะคะหรือว่าส่งเสริมหรือว่ายุยงให้ก่ออาชญากรรมหรือว่านำไปสู่ความผิดปกติเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแปลว่าผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นที่ต้องเช็คหรือตรวจสอบเนื้อหาของเราก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้นเนื้อหาที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้นมันก่อให้เกิดความเกลียดชังก่อให้เกิดความแตกแยกหรือไปล่วงละเมิดใครหรือกลุ่มชนใดหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ Ofcom ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของศาสนาและความเชื่อเนื่องจากว่าอาจจะมีจากหลายศาสนาด้วยกันแล้วก็มีหลายความเชื่อด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นที่จะต้องใช้ระดับความรับผิดชอบของตัวเองเข้ามาพิจารณาและตัดสินเนื้อหานั้นไม่พยายามที่จะเลือกปฏิบัติเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งจากสมมติว่าถ้าเรานับถือศาสนานี้เราอาจจะไม่พูดถึงแต่เฉพาะศาสนานี้แล้วพูดถึงแต่เฉพาะข้อดีในขณะที่เป็นอีกศาสนาหนึ่งหรือความเชื่อหนึ่งเราก็จะไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่เสียหายนะคะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วต้องใช้ความรับผิดชอบของเราในการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำแล้วก็เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นทุกศาสนาและทุกความเชื่อจะต้องได้รับการนำเสนอด้วยความเหมาะสมนะคะหลักอีกประการที่ Ofcom ให้ความสำคัญก็คือต้องเป็นเรื่องของความเป็นกลางและความถูกต้องเที่ยงตรงนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าเรื่องของความเป็นกลางความถูกต้องเที่ยงตรงนี้ถูกเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณของประเทศไหนๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองว่าข่าวหรือเรื่องที่เรารายงานไปนำเสนอไปมันจะต้องถูกต้องนะคะมันจะต้องเป็นความจริงและที่สำคัญก็คือเราจะต้องปฏิบัติด้วยความเป็นกลางนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นของตนที่สำคัญที่ Ofcom เน้นย้ำก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะอย่างในหัวข้อที่เราได้พูดถึงกันไปมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์กฎหมายว่าด้วยเรื่อง

0: ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้นนะคะจะต้องมีการรายงานข่าวที่ถูกต้องแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะไม่ว่าจะรายงานข่าวของพรรคการเมืองใดหรือกลุ่มใดก็จะต้องรายงานข้อมูลนั้นให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัดนะคะหลักการสำคัญประการถัดมาก็คือ Ofcom เน้นย้ำที่เรื่องของความยุติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลความยุติธรรมเนี่ยก็คืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับความถูกต้องเที่ยงธรรมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติต่อบุคคลทั้งที่อยู่ในองค์กรนะคะทั้งที่เป็นแหล่งข่าวของเรานะคะว่าให้ทุกฝ่ายนะคะสามารถเข้ามาอยู่ในรายการของเราได้หมดนะคะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารมวลชนนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่คำนึงถึงด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่ในองค์กรนี้แล้วมีรายการอื่นๆอยู่ขององค์กรอื่นๆที่ทำรายการเหมือนเราแล้วจะต้องถือว่าเป็นคู่แข่งเสมอไปนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าวของเราต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะหลักการที่สำคัญที่สุดที่ Ofcom เน้นย้ำไว้ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือการโฆษณาทางวิทยุเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการธุรกิจการจัดรายการแล้วก็เนื้อหาของเราจะมีความโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านนะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047786

การประเมินผลในหน่วยที่9หลักและเทคนิคการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งในการประเมินผลในหน่วยนี้ก็จะมีการประเมินผลเป็น2ส่วนอย่างที่อธิบายให้ฟังไปตอนต้นค่ะก็คือการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแล้วก็การสอบไล่นะคะแล้วก็รายการข่าวเนี้ยเราก็เป็นกิจกรรมนึงในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยสำหรับการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงนะคะทั้งหมดก็มี3ตอนนะคะก็จะมีแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหลักการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเขาก็จะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าอธิบายความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงได้นะคะนี่เฉพาะข้อ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ผู้ออกข้อสอบก็สามารถจะออกข้อสอบได้ถึง3ข้อก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการออกข้อสอบในข้อนี้นะคะองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยข้อใดเนี่ยนะคะข้อใดเป็นองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงซึ่งก็จะให้ตัวเลือกมา5ตัวเลือกนะคะจริงๆเนี่ยคำตอบมี9ข้อแต่ก็จะให้ที่ถูกต้องมาทั้ง4ข้อก็ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถูกทุกข้อหรือจะให้คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยข้อเดียวแล้วข้ออื่นก็จะเป็นคำตอบลวงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการออกข้อสอบค่ะก็อย่างเช่นองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะมีความสดทันเหตุการณ์ความใกล้ชิดกับผู้ฟังนะคะผลกระทบต่อประชาชนความโดดเด่นสำคัญวิทยาการก้าวหน้าอะไรเนี่ยทั้ง9ข้อเนี่ยนะคะยกมาได้4ข้อก็เป็นถูกทุกข้อหรือจะอาจจะยกมาข้อเดียวอีก4ข้อนี่ผิดหมดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปก็คือการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะต้องมีหลักและวิธีการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงอาจารย์ก็สามารถที่จะถามได้นะคะว่าหลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะคะซึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีคำตอบอยู่นะคะความเที่ยงตรงการใช้สำนวนภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจการใช้ข้อความที่กระทัดรัดการดำเนินเรื่องตรงไปตรงมาการเพิ่มสีสันของเรื่องการรักษาข้อเท็จจริงความยุติธรรมรสนิยมดีทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ทั้งหมดคล้ายๆกับองค์ประกอบของข่าวอันนี้ก็คือการออกข้อสอบอย่างตรงไปตรงมานะคะตามเอกสารการสอน

คะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องท่องจำให้ได้พอท่องจำได้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะก็จะตอบได้ค่ะถ้าอาจารย์ออกข้อสอบลวงมายังไงเนี่ยก็จะตอบได้ถูกต้องนะคะถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราจำได้ค่ะ

ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบประเมินผลหลักเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างของข้อสอบนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้นะคะทีนี้ตัวอย่างของข้อแรกค่ะก็คืออาจจะเป็นคำถามว่าข้อใดจัดเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของวิถีชุมชนนะคะทำไมต้องถามข้อนี้เพราะความเป็นวิถีชุมชนมีความแตกต่างจากวิถีชุมชนธุรกิจหรือวิถีชุมชนของภาครัฐนะคะทีนี้แล้วมีอะไรได้บ้างล่ะที่จะเป็นข้อคำตอบของเราเช่นลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาชุมชนและคนในชุมชนการมีรูปแบบที่หลากหลายการมีผู้สงสารเป็นคนธรรมดาในชุมชนซึ่งดูจากตัวเลือกต่างๆเหล่านี้แล้วเอ๊ะมันก็จัดเป็นธรรมชาติของวิถีชุมชนใช่ไหมคะแต่ว่าคำถามของเราถามว่าข้อไหนเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าข้อไหนเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของวิถีชุมชนนะคะก็คือข้อที่ตอบว่าการมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาชุมชนและคนในชุมชนเพราะนี่เองเป็นจุดกำเนิดหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของวิถีชุมชนที่เกิดมาเพื่อเป็นทางเลือกจากวิถีชุมชนแบบอื่นๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชนและพัฒนาชุมชนนะคะตัวอย่างของข้อคำถามถัดมาค่ะก็คือหลักการสำคัญของวิถีชุมชนที่องค์กรยูเนสโกได้กำหนดไว้มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะว่าองค์กรยูเนสโกได้กำหนดเอาไว้ใน3รูปแบบใน3หลักการด้วยกันนะคะถ้าเราดูที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกการเข้าถึงสื่อการมีส่วนร่วมการจัดการด้วยตนเองการเป็นวิถีชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนการบริหารจัดการด้วยชุมชนการได้รับใบอนุญาตการเน้นความแปลกใหม่หรือรูปแบบเชิงทดลองถ้าเราจำได้ว่าองค์กรยูเนสโกกำหนดไว้ที่3หลักการเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรานึกถึงหลักการที่ว่าการเข้าถึงสื่อการมีส่วนร่วมและการจัดการด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นให้นึกถึงว่าเอ๊ะเวลาที่เราพูดถึงวิถีชุมชนเราก็จะพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะเห็นคำนี้ที่ไหนให้นึกถึงตัวนี้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องไว้ก่อนนะคะแล้วคำถามถัดมาค่ะเพราะเหตุใดเวลาที่เราผลิตรายการวิถีชุมชนจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนนะคะคำถามในข้อนี้อาจจะมีคำตอบได้หลากหลายรูปแบบนะคะให้ได้เนื้อหาที่มาจากความต้องการของชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้ดำเนินรายการผลิตรายการได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมหรือออกอากาศได้ตามกำหนดหรือจะทำให้รายการทันสมัยอยู่เสมอนะคะคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดเวลาผลิตรายการวิถีชุมชนจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนเพราะอะไรเพราะว่ารายการทำวิถีชุมชนของเราเราทำเพื่อตอบสนองคนในชุมชนทำเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกการมีส่วนร่วมจากในชุมชนก็จะทำให้เราได้ทั้งเนื้อหาและก็รูปแบบในการจัดรายการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมาจากความต้องการของชุมชนนะคะคำถามข้อถัดมาค่ะก็คือเนื้อหาที่เหมาะสมนะคะสำหรับรายการวิถีชุมชนควรเป็นอย่างไรตอบสนองความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มไหมหรือว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นให้ความบันเทิงเป็นหลักใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายและการบริหารงานของภาครัฐหรือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์นะคะเนื้อหาที่เหมาะสมของวิถีชุมชนนะคะจะเป็นแบบไหนต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นนะคะเอ๊ะทำไมเราไม่เลือกตอบข้อ1ที่บอกว่าเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มเพราะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ผู้ฟังบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วในการที่เราจะทำวิถีชุมชนเนื้อหาจะต้องตอบสนองกับผู้ฟังทุกกลุ่มทุกภาคส่วนที่อยู่ภายในชุมชนนะคะแล้วเนื้อหานั้นทำไมถึงไม่ใช่เนื้อหาที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์ล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นข้อมูลความรู้ในชุมชนก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยและทันสถานการณ์ได้นะคะคำถามข้อถัดมานะคะก็คือข้อใดคืองานชิ้นสุดท้ายของการผลิตรายการวิถีชุมชนนะคะการกำหนดเวลาออกอากาศใช่หรือเปล่านะคะการตรวจสอบข่าวสารต่างๆที่ส่งมา

ยังวิทยุชุมชนใช่ไหมการประเมินผลรายการล่ะการเลือกประเภทและรูปแบบรายการใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการควบคุมการผลิตรายการนะคะสำหรับคำตอบของข้อคำถามที่ว่าข้อใดคืองานชิ้นสุดท้ายสำหรับการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะก็คือการประเมินผลรายการและอย่างที่ได้เน้นย้ำไปนะคะว่าการประเมินผลรายการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนจากเดิมที่เป็นมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพค่อยๆไต่เต้าค่อยๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการนะคะ

ำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของข้อคำถามที่ใช้เป็นแบบประเมินผลหลังเรียนหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีการตัดบางส่วนนะคะมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะแต่สำหรับข้อคำถามบางคำถามนักศึกษาก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราชุดวิชานี้นะคะคำถามข้อแรกค่ะ เป็นคำถามที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะกล่าวถึงความหมายแล้วก็ของคำว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณซึ่งในข้อนี้หานักศึกษาจำได้ก็คือเราก็จะมีการเน้นย้ำว่าบางครั้งการให้ความหมายของคำว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณก็จะมีการแยกออกตามตัวอักษรที่เกี่ยวข้องของคำว่า ethics นะคะก็คือ ethics นะคะแต่ละคำแต่ละตัวอักษรก็จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องที่ต่างกันไปสำหรับข้อคำถามตัวนี้ถามถึงตัว T ค่ะว่า T หรือ Trust เนี่ยนะคะเป็นความหมายในข้อใดนะคะข้อแรกก็คือข้อ1ความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากทุกมุมมองข้อที่2ความจริงที่ได้มานั้นตรงกับความต้องการของผู้ฟังข้อที่3ความจริงที่ได้มานั้นเกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้คนในสังคมข้อที่4ความจริงที่ได้มานั้นเป็นความจริงที่ไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นข้อที่5ความจริงที่ได้มานั้นได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะคำว่า Tนะคะที่อยู่ใน ethics นั้นควรเป็น T ในข้อไหนนะคะเฉลยค่ะก็คือความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากทุกมุมมองนะคะทีนี้ถ้าเราดู choice ข้ออื่นๆนะคะถามว่าความจริงในข้อนั้นตรงกับความต้องการของผู้ฟังใช่หรือเปล่าก็ยังใช่ไม่ 100% นะคะเกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้คนในสังคมข้อนี้ใช่ไหมก็ยังใช่ไม่ 100% นะคะเป็นความจริงที่ไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นหรือได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะเพราะฉะนั้นบางข้อก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ข้อที่ตรงที่สุดนะคะก็คือคำว่า T ที่อยู่ใน ethics นะคะก็คือความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์จากทุกมุมมองนะคะตัวอย่างของคำถามในข้อที่2ค่ะก็คือในการสัมภาษณ์เพื่อการรายงานข่าวนะคะผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงพึงทำตามในข้อใดข้อแรกเลยปกปิดและปลอมตัวเพื่อได้ข่าวเชิงลึกเราควรทำแบบนี้หรือเปล่านะคะข้อที่2การร่วมออกอากาศในรายการหมายถึงว่าการดึงเอาผู้ฟังเข้ามาร่วมออกอากาศในรายการของเรานะคะข้อที่3ไม่ใช้คำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำข้อที่4เปิดเผยทุกข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อความโปร่งใสข้อที่5แหล่งข่าวต้องมีส่วนร่วมในการออกอากาศทุกครั้งนะคะข้อไหนคะที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องทำเมื่อเราใช้ลักษณะของการรายงานข่าวด้วยการสัมภาษณ์นะคะตอบข้อที่เรียกว่าไม่ใช้คำถามให้เกิดการชี้นำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าข้อนี้นะคะหากเราปกปิดและปลอมตัวเพื่อได้ข่าวเชิงลึกมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราอัดคนที่เป็นแหล่งข่าวเอาใจข้อมูลเรามาเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครข้อนี้ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะหรือนำเสนอข้อมูลในเชิงตัดสินว่าใครคือผู้ผิดอันนี้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของการชี้นำนะคะเปิดเผยทุกข้อมูลที่ได้รับมากรณีที่แหล่งข่าวไม่อยากให้เปิดเผยนะคะเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วแหล่งข่าวต้องมีส่วนร่วมออกอากาศในทุกครั้งไหมก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงทำตามก็คือไม่ใช้ข้อคำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำเพราะการชี้นำของเราอาจจะไปส่งผลถึงเนื้อหาในรายการอาจจะไปส่งผลถึงการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรืออาจจะไปส่งผลถึงการสร้างให้เกิดความแตกแยกหรือผลกระทบในด้านอื่นๆระหว่างคนกลุ่มต่างๆนะคะข้อคำถามข้อถัดมาค่ะสิ่งใดบ้างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์อันนี้ถามที่เรื่องของความจำล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการท่องก่อนว่าเอ๊ะข้อไหนนะที่กฎหมายถือว่าถูกลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ข้อไหนนะที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างวรรณกรรมวรรณค

ดีระเบียบข้อบังคับประกาศหนังหรือภาพยนตร์งานดนตรีกรรมศิลปกรรมนะคะข้อไหนคะที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีบอกใบ้นิดนึงว่าเอ๊ะสิ่งที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือสืบสาวค้นหาต้นทางแล้วเจอผู้ผลิตชิ้นงานเจอเจ้าของชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายสิ่งที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือระเบียบข้อบังคับหรือว่าประกาศนะคะในขณะที่ข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นเราสามารถกลับไปหาต้นทางแล้วเจอเจ้าของผลงานเจอผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ นะคะคำถามข้อถัดมาค่ะก็คือข้อใดถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะข้อแรกเลยการเรียกแหล่งข่าวโดยเจตนาว่าตัวป่วนตัวปัญหาข้อที่2วิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะโดยเรียกที่ชื่อตัวข้อที่3พูดซ้ำคำพูดของแหล่งข่าวโดยนักข่าวหรือโดยตัวเรานะคะข้อที่4การถามตอบปัญหากับแหล่งข่าวที่มีคู่ขัดแย้งและข้อที่5ก็คือให้คนในชุมชนเล่าเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านรายการลองดูนะคะว่าข้อไหนจะถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะข้อนี้ค่ะข้อแรกเรียกแหล่งข่าวโดยเจตนาเลยนะคะว่าตัวป่วนหรือตัวปัญหาทำไมถึงข้อนี้ถึงผิดหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเพราะอะไรเพราะว่าก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงของคนที่เป็นแหล่งข่าวของเรานะคะว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวป่วนนะเขาเป็นตัวปัญหานะแล้วในกรณีที่แหล่งข่าวนั้นๆ นะคะยังมีชีวิตอยู่แล้วเราหมิ่นประมาทเขาในรายการนะคะซึ่งรายการของเราก็อาจจะมีผู้ฟังมากมายอาจจะเป็นผู้ฟังมวลชนทั้งที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นอกห้องส่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าหรือครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคำถามอีกข้อนึงค่ะก็คือคำถามที่ถามว่าปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อจริยธรรมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงคือข้อใดนะคะข้อที่1คือการเลือกใช้คำและภาษาไม่ถูกต้องกับระดับของบุคคลนะคะข้อที่2เกิดจากการควบคุมการผลิตรายการของภาครัฐอย่างเข้มงวดข้อที่3การให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการรายงานข่าวมากกว่าคำถูกต้องข้อที่4การรักษาผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนรายการและข้อที่5การจงใจรับอามิสินจ้างจากองค์กรเอกชนและภาครัฐบาลข้อไหนจะเป็นปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคะข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อนี้ค่ะการจงใจรับอามิสินจ้างนะคะการรับของขวัญการรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมีผลต่อการรายงานข่าวของเรามีผลต่อการเลือกเนื้อหาของเรามีผลต่อการเลือกใช้คำท่าทีหรือน้ำเสียงของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารับอามิสินจ้างแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็เท่ากับว่าเราทำผิดตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดและก็จะมีข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมาคมหรือว่าสภาวิชาชีพต่างๆก็ได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะว่าผู้ผลิตรายการหรือว่าสื่อมวลชนนะคะไม่ควรที่จะรับของขวัญในมูลค่าสูงๆที่มากเกินกว่า 3,000 บาทขึ้นไปค่ะในการเรียนรู้ของนักศึกษานะคะเพื่อที่จะเป็นนักนิเทศศาสตร์หรือว่าเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ดีนะคะก็อาจจะมีปัจจัยอุปสรรคมากมายนะคะในการทำงานของเรานะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะมุ่งมั่นและฝ่าฟันไปได้นะคะในการเรียนรู้ก็เช่นกันนะคะมีหลายหน่วยหลายตอนที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องอ่านต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องท่องจำนะคะแต่ให้เราระลึกไว้เสมอว่าความสำเร็จจะเป็นของคนที่ใช้ความมุมานะพยายามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนรู้ของเราทั้งในเรื่องของการเรียนทั้งในเรื่องของการประกอบวิชาชีพนะคะมั่นใจได้แน่นอนว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จนะคะขอส่งพลังใจและกำลังใจค่ะ

0: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณลานชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ครับผมนัดจิตอาสากลุ่มหนึ่งไว้ครับวันนี้เขามาทำกิจกรรมที่นี่นะครับไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเรากลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้ครับ

0: ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเรานะครับท่านมีดีกรีเป็นถึงอดีตนายอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแล้วครับและตอนนี้นะครับก็ได้นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับขอต้อนรับนะครับเรือโทกฤตจินตเวชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็คือท่านรับราชการมาแล้วก็ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วนะครับเห็นว่าตอนที่รับราชการอยู่เนี่ยได้รับรางวัลหลายรางวัลด้วยนะฮะเป็นรางวัลอะไรบ้างครับ
1: มีรางวัลก็คือเป็นที่ของกรมการปกครองนะครับโครงการนายอำเภอแหวนเพชรระดับเขตนะครับตอนนั้นนะครับที่ได้รางวัลมาแล้วก็ได้เป็นอะไรนะคน
0: ฝันใจประชาชน
1: ประชาชนครับเขาก็ให้มาโดยอะไรล่ะเหมือนกับว่าก็ให้เป็นกําลังใจกับเราอะไรเงี้ยครับ
0: คือรางวัลพวกนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่สนับสนุนเนาะถึงการทําความดีของเราก็แสดงว่าในช่วงของการรับราชการอยู่เนี่ยท่านนายอำเภอก็ปฏิบัติราชการได้อย่างดีเยี่ยมเลยใช่มั้ยครับ
1: ก็ทําตามหน้าที่ของเรานะครับปกติเรารักงานด้านการให้บริการการรับใช้ประชาชนด้วยนะครับ
0: ครับอยากให้เล่าประวัติคร่าวๆครับว่าเป็นนายอำเภอที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อครับอันดับแรกเลยก็ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมานะครับนั่นเป็นที่แรกเลยนะครับแล้วก็ที่2ก็ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแล้วมาที่3ที่มาเกษียณอายุราชการก็ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับในช่วงที่เป็นแต่ละที่ก็ได้ใช้อะไรนะครับใช้เรื่องดนตรีเนี่ยในการที่จะมาสร้างทั้งเรื่องของความสุขสร้างทั้งเรื่องของการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะฮะอย่างเช่นที่เมืองยางเนี่ยผมก็เนื่องจากเป็นอำเภอที่ห่างไกลกับจังหวัดมากพอสมควรนะครับก็เห็นว่าน้องๆเข้าวัดตบเทียนเข้ามาก็ไม่มีอะไรทํากันก็จะเดี๋ยวก็สังสรรค์กันบ้างดื่มกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาคิดว่าถ้างั้นเราเอาดนตรีเฉพาะบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติหรือว่าเอาบทเพลงที่เกี่ยวกับบทเพลงพระนิพนธ์เนี่ยมาขับร้องกันเป็นหมู่โดยใช้เป็นทั้งหัวหน้าส่วนราชการด้วยแรงต่างด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าที่เราจะปล่อยให้น้องๆก็ไปนั่งดื่มไปสังสรรค์กันอย่างเดียวซึ่งต่อมาก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดขณะนั้นนะฮะท่านสุธีมากบุญนะครับท่านก็ได้ตั้งชื่อวงว่าวงโคราชแบนให้มาเล่นดนตรีให้กับหน่วยราชการงานกาชาดหรือว่าแม้กระทั่งตอนนั้นท่านแม่ทัพของที่อยู่ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่จังหวัดนครราชสีมาท่านก็ให้เราไปได้แสดงดนตรีให้กับงานของจังหวัดบ้างงานกลางงานฮะคือเป็นงานส่วนรวมที่ทําเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้ทําเป็นดนตรีไว้เนี่ยนะครับต่อมาก็พอมาอยู่ที่บางเลนเราก็ได้มาพบกับท่านผู้ว่าที่เป็นหัวใจของเราคนนึงเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านประดาเนี่ยเป็นหมดหลวงพ่อท่านดาดิสกุลเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นแบบอย่างของการเป็นราชการเพราะท่านเป็นเลนของสมเด็จกรมพยัญชนะประมงด้วยและก็ท่านก็มีสิ่งหลายๆอย่างให้เราได้จดจําในสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติในความเป็นข้าราชการของเรานะครับผมก็ได้ตัวอย่างตัวนั้นมาด้วยตรงนี้ก็ทําดนตรีอีกครับมีส่วนสําคัญที่ได้ทําเป็นดนตรีในวังสนามจันทร์ซึ่งเราก็ใช้บทเพลงของรุ่นราชการที่6รุ่นราชการที่9รวมทั้งบทเพลงรุ่นสมัยต่างๆเนี่ยนะครับมาดําเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตอาสามาตลอดเนี่ยนะฮะต่อมาพอมาอยู่ที่บางกรวยนะฮะก็มาทําบนดนตรีเช่นกันก็มาทําอย่างเงี้ยใช้ชื่อว่านนทรีแบนด์ตอนที่บางกรวยแล้วก็ได้รู้จักกับหนูได้ชาหลายๆท่านแล้วก็ทําดนตรีนี้เหมือนกันเช่นไปทําที่บ้านคนชราบางแคอะไรเงี้ยนะครับชวนพวกกิ่งกาชาดของเราเนี่ยไปร้องเพลงให้ผู้สูงอายุฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ดําเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งพอเกษียณเนี่ยใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยก็เอ๊ะมาอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตตอนนั้นเซ็นทรัลกําลังเปิดพอดีนะฮะก็บังเอิญว่าโชคดีที่ได้มาเจอกับท่านคุณอมรรัตน์เป็นคงศิลป์ซึ่งนั่นเป็น GM ของเซ็นทรัลขนาดนั้น
0: ครับ
1: ท่านก็บอกว่าหลังจากที่เราเกษียณแล้วเนี่ยท่านมีโครงการอยากจะทําเป็นโครงการดนตรีในสวนในห้างสรรพสินค้าระดับใหญ่ขึ้นเราก็เห็นว่าโครงการได้ดีมากและประกอบกับเราก็มีโครงการของที่ทําให้กับวัดพระบาทน้ําพุนะฮะให้กับกองทุนการศึกษาเป็นของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับท่านก็หาทุนให้กับนักศึกษานักเรียนที่ยากจนของจังหวัดนนทบุรีขนาดนั้นนะฮะประกอบกับทางห้างเซ็นทรัลเนี่ยเห็นว่าขนาดนั้นเนี่ยน่าจะทําเรื่องโควิด19ด้วยเพราะเริ่มจะมีเรื่องโควิด19ด้วยแล้วก็ทําในเรื่องของจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ทําในเรื่องการใช้ ต่อต้านไวรัสโควิด19ด้วยก็เป็นสาเหตุที่มาที่ทําดนตรีในห้างจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ
0: ครับฟังจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยชีวิตราชการตั้งแต่แรกยันเกษียณเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีหมดเลยแสดงว่าจุดเริ่มต้นจริงๆตอนแรกนี่คือเรามีทักษะในเรื่องของการเล่นดนตรีอยู่แล้ว
1: เริ่มตั้งแต่เด็กนะฮะคุณพ่อคุณแม่อันดับแรกเลยที่ครอบครัวนะ
0: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้เราได้เล่นดนตรีไว้แล้วก็เล่นดนตรีกับวงดุริยางค์ที่โรงเรียนคุณเรียกคริสเตียนนะต่อมาพอจากโรงเรียนก็มาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพนะอันหนึ่งก็คือว่าภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงดนตรีที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราก็เก็บภาพนั้นไว้เป็นความทรงจำนั่นเลยว่าโอ้โหพระองค์ท่านเป็นถึงพระประมุขนะแต่เวลาท่านเล่นดนตรีเนี่ยมันเพราะเหลือเกินอะไรเงี้ยเราก็คิดว่านี่คือแบบอย่างของเราจริงๆนะฮะประกอบกับตอนนี้เราก็เริ่มจะโตเป็นผู้ใหญ่ประสูติได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของดนตรีแต่มีเรื่องภารกิจต่างๆที่ในสิ่งที่พระมหากษัตริย์พึงกระทำเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เป็นที่รักที่เคารพที่ศรัทธาของคนไทยทั้งหมดเลยนะครับก็เลยจำเป็นแบบอย่างไว้แล้วพอมาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยมาอยู่ที่กรมการปกครองเนี่ยสมเด็จกรมยามรงซึ่งเป็นปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ใช้คำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขมันแสดงถึงความเป็นที่เราจะต้องรับใช้และก็บริการประชาชนเนี่ยมันทำให้เราได้รู้สึกว่าชีวิตเรามันผูกพันกับสิ่งนี้มาตลอดตั้งแต่ครอบครัวจนได้ถึงสังคมใหญ่จนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะก็เลยใช้เป็นคือก็ลอกแบบมานะฮะเรียนแบบมาแล้วคุณจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยยิ่งพอเกษียณเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าบางทีเราได้เห็นสีหน้าของผู้สูงอายุที่มาฟังเพลงนะฮะที่ไม่เป็นที่แจ้งวัฒนะที่เวสเกตที่สาริยาเนี่ยทุกท่านก็มีสีหน้าที่ผ่องใสและไม่มีสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ได้รับทราบจากท่านน่ะบางท่านเนี่ยนั่งวีลแชร์มาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมาฟังดนตรีตอนนั้นท่านก็นั่งวีลแชร์มาต่อมาท่านเริ่มเดินได้เดินเองนะฮะเดินเองเลยและต่อมาตอนนี้ท่านสามารถจะเต้นรำได้ด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่คือเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นจากดนตรีหรือเปล่าเราไม่ทราบนะแต่ท่านบอกท่านดีขึ้นมากและอีกหลายๆท่านนะฮะบางท่านก็เป็นไวรัสเชื้อไวรัสขึ้นสมองอยู่บ้านเนี่ยลูกๆบอกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนักนะฮะแต่พอมาฟังเพลงเนี่ยเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถจะร้องเพลงตามที่พี่ร้องเนี่ยได้เลยซึ่งเราก็เห็นแล้วเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแฟนเพลงที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมารับฟังดนตรีมาเต้นรำแต่ตอนนี้ยังห้ามอยู่นะฮะก็เห็นว่าเราสิ่งที่เราทำมันก็เป็นความสุขของเราด้วยนะเพราะว่าเราได้เห็นสีหน้าท่านเหล่านั้นมีความสุขกันเนี่ยนะฮะมันก็บอกไม่ถูกในส่วนนี้นะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขอ่ะในสิ่งที่เราทำแล้วประกอบกันแล้วก็โชคดีที่ว่าเราพอมีทักษะด้านดนตรีไว้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยชวนทั้งภรรยาทั้งพี่ดุริยางค์ทันเรือเนี่ยมาช่วยกันทำให้มันดีขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยครับ
0: ฟังมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็เชื่อแล้วครับว่านายอำเภอได้รับรางวัลเนี่ยเหมาะสมแล้วครับเพราะว่าได้ยึดคนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับชีวิตแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยเห็นว่าไปเป็นนายอำเภอในแต่ละที่เนี่ยก็พัฒนาวงขึ้นมาตลอดเลยจนถึงวัยเกษียณเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆของการออกมาเป็นจิตอาสาในช่วงวัยเกษียณเนี่ยทำมาแล้วประมาณกี่ปีครับ
1: ก็เกษียณไม่ได้5ปีแต่จริงๆถ้าทำก่อนหน้านั้นมาสัก 2-3 ปีที่ทำค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะฮะอะไรนี้จะเป็นอย่างนั้นนั่นนะครับแต่ว่าที่ทำหนักตอนนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าบังเอิญเราได้ผู้บริหารห้างเซ็นทรัลนะฮะก็คือคุณเปรี้ยวคุณอมรรัตน์บุญยงศิลป์เนี่ยท่านสนับสนุนมากทุกที่เนี่ยเราก็ได้เล่นดนตรีมากขึ้นเราได้ทำบุญมากขึ้นให้กับการกุศลทั้ง3อย่างเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สุขเรามีกำลังใจฮะตอนนี้เรามีความหวังเนี่ยทุกเช้าเนี่ยอยากจะมีความหวังที่ตื่นขึ้นมาให้มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถที่ยังทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นความสุขที่เราบอกไม่ถูกฮะ
0: การเป็นจิตอาสาเห็นบอกว่าที่เริ่มต้นจริงๆคือที่ไปเล่นที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ
1: ช่วงนั้นก็คิดว่าถ้าเราทำดนตรีเนี่ยมันเราเห็นแล้วว่าทำโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีคนไข้ผู้สูงอายุด้วยนะฮะคนต่างๆวัยด้วยเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นได้อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะทําให้เราได้เริ่มต้นทํากิจกรรมที่เราอยากจะทํามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เราเป็นชีวิตของเราเองจริงๆอ่ะเป็นตัวตัวเองเลยเป็นตัวตนตัวเองจริงๆเลยเนี่ยก็เลยเริ่มทําอันดับแรกเนี่ยก็รู้สึกครั้งแรกจะทําที่โรงพยาบาลรามาก่อนนะครับจากรามาก็ขยับมาศิริราชมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาโรงพยาบาลทหารเรือแล้วก็มีที่เวชศาสตร์เขตร้อนนะฮะเริ่มแรกเนี่ยคือมีลูกชายซึ่งลูกชายผมเนี่ยเป็นดาวซินโดรมก็เอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลราชานุกูลให้ท่านสอนให้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นในวันเด็กที่เราพาลูกไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเอ๊ะเข ขามีกิจกรรมของเด็กๆนะซึ่งมันน่ารักดีนะเป็นงานวันเด็กที่จะจัดก่อนวันเด็ก1วันเนี่ยก็เลยรับอาสาคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็คุณครูที่นั่งมาเดี๋ยวต่อไปทุกปีเนี่ยเราก็จะมาเล่นดนตรีให้แล้วก็บางช่วงเราก็ต้องขออนุญาตทางราชการเพราะมันเป็นในเวลาราชการนะท่านผู้ก็น่ารักมากท่านบอกไปเถอะถ้าไปทำกิจกรรมให้ประโยชน์ให้เด็กๆเดี๋ยวยิ่งถ้าเป็นเด็ก
0: ผู้ที่มีความบกพร่อง
1: ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยนะครับก็เลยท่านก็เมตตาทุกปีอยู่ต่างจังหวัดก็ขอท่านมาท่านก็ให้มานะครับอันนี้เราก็บอกเลยว่ามาอย่างนี้นะต่อมาเนี่ยมันก็เห็นพอสัก30ปีเล่นไปได้30กว่าปีได้ทางโรงพยาบาลก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณอย่างเงี้ยครับพอได้จากตรงนี้มาแล้วคิดเราน่าจะทําต่อยอดได้อีกก็เลยมาทําต่อเนื่องอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากว่าผมคิดว่าตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนมหาวิทยาลัยสังคมที่เรารับราชการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เรามีความรู้สึกอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนอย่างนี้ได้ก็เราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอย่างนี้ที่หล่อหลอมเราขึ้นมานะครับ
0: การหล่อหลอมนี่สําคัญนะครับ
1: คิดว่าสําคัญ
0: สภาพแวดล้อมก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับความรู้สึกอ่ะครับของคุณอาที่รู้สึกแบบเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างต่อการเป็นผู้ให
1: ้ตอนแรกเนี่ยนะต้องการจะทำหากิจกรรมซึ่งทำให้เราไม่ต้องคิดมากเนี่ยหลังที่เราลาเกษียณชีวิตราชการมาแล้วเนี่ยแต่ตอนหลังนี่มันกลายเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่คำว่าภาระแต่เป็นสิ่งที่ผูกพันเพราะเราได้เห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางทีเวลามาเล่นดนตรีเนี่ยที่เซนต์แอนเดรียสเกตเนี่ยยกตัวอย่างนะหรือที่นี่กันแดดเนี่ยจะมีผู้สูงอายุท่านเข้ามาทักทายสมมติเขามาท่านโป้งผมก็ได้มั้งฮะท่านเดินผ่านท่านก็ทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็น่ารักดีนะฮะแล้วยิ่งน่ารักใหญ่ตรงที่ว่าแต่ละวันเนี่ยเด็กท่านก็จะมีขนมมีกาแฟให้เราทานซึ่งมันกลายเป็นความผูกพันเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกัน
0: ครับ
1: เราเคยบอกว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเราก็จะร้องแต่เพลงเรือนแพเสน่หาท่านก็จะขอแต่เพลงอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกเราเบื่อก็เรียนบอกคุณเปรี้ยวท่านว่าเราขอหยุดดีมั้ยเพราะว่าสักระยะนึงเพราะเราไปทีแล้วท่านก็ขอแต่เพลงเก่าๆอย่างเงี้ยคุณเปรี้ยวก็บอกว่าไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่าพี่รู้มั้ยว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขอยู่3วันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มาเล่นดนตรีเนี่ยแล้วทุกคนจะมาเป็นทีมนะฮะก็จะมาคุยกันได้มาคุยมาสังสรรค์มาพบปะได้มาฟังดนตรีกันเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งซึ่งมันกลายเป็นผูกพันเราเองก็เลยผูกพันไปด้วยนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกับเรามากๆเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เพราะเราด้วยเห็นท่านมีความสุขนะครับเราก็เลยมีความสุขไปด้วยแล้วมันเป็นความอบอุ่นนะฮะเป็นความอบอุ่นจริงๆในส่วนนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยดนตรีมีแต่ประโยชน์เนาะไม่เคยเห็นดนตรีทําให้ใครเป็นทุกข์เลยนอกจากเป็นเศร้า
1: คร
0: ับ ฉะนั้นแล้วยิ่งในช่วงของการเล่นเพลงอ่ะทําให้คนที่ฟังเนี่ยเค้าอาจจะนึกถึงย้อนไปอดีตในช่วงนั้นก็ได
1: ้นี่แหละฮะเนี่ยอยากจะโยงนิดนึงเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่ารู้มั้ยว่าดนตรีเนี่ยสามารถท่านพาท่านกลับไปสู่อดีตอยู่ในความทรงจําดีๆบางท่านในวัยหนุ่มสาวฟังเพลงเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าท่านปลื้มปิติในใจท่านน่ะเราก็ยิ้มพอๆแล้วโอ้มันมีความสุขอ่ะเรามีความสุขไปด้วยรวมทั้งทีมงานด้วยนะทุกคนในทีมงานก็มีความ
0: ดูแลเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายนะตอนแรกเป็นเด็กใช่มั้ยฮะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นผู้สูงอายุแล
1: ้วแต่ก็มีนะท่านก็ฟังทั้งเพลงสากลนะฮะเพลงสากลเพลงในยุค60 70อะไรเงี้ยท่านฟังหมดเลยนะฮะแต่น่าจะหนักทางเพลงไทยสากลเนี่ยมากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนไทยซึ่งมาฟังอย่างเงี้ยครับ
0: ทำให้เรามีทักษะในการเป็นนักร้องและนักดนตรี
1: แล้วเราก็ต้องพยายามขนขวายตลอดเวลาใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีเพลงที่ไปเล่นเริ่มแรกๆเนี่ยมีประมาณ300เพลงได้นี่ที่เตรียมไว้ภายในเวลา2ปีที่ทำมาอย่างจริงจังเนี่ยเรามีเพลงถึง 1,700 เพลงที่เราต้องทำไว้เพื่อจะรองรับความต้องการของท่านที่อยากมาฟังเพลงคือเราต้องมีครบทุกแนวครบทุกการเต้นรำที่เราสามารถจะ

0: บริการท่านได้ต้องอย่างนั้นนะครับ
1: ครับเห็นว่าตอนที่เล่นดนตรีเนี่ยคุณภรรยาก็ได้เข้ามาร่วมเล่นดนตรีด้วย
0: คือเริ่มแรกก็คือว่าเป็นเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กมาด้วยกันนะครับแล้วก็มาพบกับคุณแป๊วก็ที่บนรีวาทินีตอนนั้นผมเพิ่งจบจากมหาลัยใหม่ก็มาเจอกับอาจารย์ประกายท่านจะข้อมูลท่านก็บอกว่าให้มาเล่นดนตรีที่นี
1: ่
0: แล้วก็มาเล่นดนตรีสักระยะนึงประมาณ 3-4 ปีเนี่ยนะแต่ตอนหลังตอนนั้นยังรับการเป็นทหารอยู่ก็ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดเพราะมันต้องออกต่างจังหวัดด้วยนะฮะอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแนวไปแม่บ้านก็เลยคิดว่าถ้างั้นเอาเป็นสมัยก่อนเค้าเรียกอิเล็กโทรนะฮะเล่นอิเล็กโทรนบรรเลงกับไวโอลินดีมั้ยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพได้ด้วยอะไรเงี้ยการงานเราก็ไม่บกพร่องอะไรเงี้ยฮะก็เลยทํามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแต่ก็เปลี่ยนแนวจากอิเล็กโทรนมาก็กลายมาเป็นแบ็คกิ้งแฟคบ้างใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยบ้างในการทําเพลงอะไรเงี้ยนะฮะ
1: แล้วเวลาอายุเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเรายังจะต้องเล่นดนตรีแบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนครับ
0: คือผมลิมิตตัวเองไว้เหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้เราหวังอยู่ก็เรียนทั้งทางเซ็นทรัลทั้งโรงพยาบาลทุกที่ที่เราไปเนี่ยเราบอกว่าเราก็คงจะทําได้ถึงระยะนึงถ้าเราถ้าแข็งแรงก็ทําไปเรื่อยๆแต่คิดว่าสัก70กว่า80เนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาตัวเองว่าอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทไปอีกด้านนึงอ่ะนะแต่ตอนนี้ทําได้อยากทําและอยากทําให้เต็มที่ก่อนเพราะมันส่วนยังร่างกายยังไหวอยู
1: ่ครับ
0: ครูที่สอนร้องเพลงก็บอกโอ้พี่ร้องเพลงมาละ6ชั่วโมงนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนี่ก็จะร้องแค่2ชั่วโมงเต็มที่แล้วเลยแล้วก็บอกว่าไม่หรอกครับพี่ก็ใช้เทคนิคของพี่เองอ่ะมาลดเสียงเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําได้ใช่มั้ยครับอย่างนี้ให้มันไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับ
1: คร
0: ับแต่ยืนยันจริงครับว่าดนตรีเนี่ยผมไม่อยากจะเรียนต่อไปเลยว่าท่านใดที่มีลูกมีหลานให้เรียนนะครับมันได้ประโยชน์จริงๆนะฮะได้ประโยชน์อย่างมากอย่างว่านี้หลังจากที่เราเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยเรามีเวลาได้ทําประโยชน์ให้กับข้องกันมันทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคมได้ด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับขอสักหนึ่งประโยชน์ครับสําหรับคติประจําใจที่ยึดถือและปฏิบัติมาตลอดครับ
0: สิ่งนึงที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยนะฮะก็คือคําว่ารู้รักสามัคคีซึ่งเกิดจากในหลวงรัชกาลที่9นะทุกอย่างที่เราทําเนี่ยเราอาจจะเก่งแต่เราถ้าไม่รู้จักความสามัคคีที่จะพาทีมงานเราไปได้ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะนําพาทีมนําพาตัวเองไปได้ทุกอย่างเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันไม่พ้นความสามัคคีซึ่งอันนี้ไปอยู่มาถึงระดับของชาติของเราด้วยว่าถ้าเรามีความรักความสามัคคีแล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่รับฟังท่านครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ยึดสิ่งนี้มาเป็นมนุคติของเราตลอดเวลาเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างก็ต้องการทําให้คนอื่นได้มีความสุขก็จะเข้าในส่วนที่ว่าถูกหล่อหลอมมาจากตั้งแต่ครอบครัวถึงชีวิตราชการอะไรเงี้ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่ยึดถือมาตลอดแม้ทั้งหลังจากเกษียณราชการแล้วก็ยึดถือทั้งชีวิตมาตลอดเนี่ยครับ
1: ท่านผู้ชมครับจากที่ได้ฟังคุณอากฤษได้พูดนะครับถึงเรื่องชีวิตตั้งแต่ต้นเลยจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสารวมถึงชีวิตราชการที่ผ่านมานะครับทำให้ทางรายการของเรานะครับแล้วก็ผมเองนะครับคิดว่าการทำความดีรวมถึงการปลูกฝังการหล่อล้อมต่างๆรวมถึงสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานะครับก็จะทำให้สะสมประสบการณ์นะครับแล้วก็เที่ยวบินต่างๆเรื่อยๆมานะครับจนทำให้เนี่ยเป็นคุณอากิตนะครับซึ่งเป็นจิตอาสาที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของรายการของเราในวันนี้นะครับและช่วงต่อไปนะครับช่วงกิจกรรมคนอาสานะครับคุณอากิตก็ยังคงอยู่กับเรานะครับแต่ว่าเราจะไปพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของวงดนตรีที่มีชื่อว่าแคทริยาเนาะต้องรอติดตามชมครับในช่วงกิจกรรมคนอาสาครับกลับมาสู่ช่วงกิจกรรมคนอาสาแล้วนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมผมก็ได้นั่งอยู่กับเรือโทกฤตจินต่อเวชเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับถึงวงดนตรีที่จัดตั้งขึ้นที่มาของชื่อวงแคทริยามีที่มาอย่างไรคร
0: ับ ผมว่าสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักกันว่ามีอิเล็กโทรนใช่ไหมครับเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถจะมีเสียงมีจังหวะได้เนี่ยก็มาทำวงดนตรีเล็กๆกันก็ใช้ชื่อนี้นะฮะครับก็ศิวาลินไปแล้วก็มีพี่ตันเรือพี่ปริชาที่อยู่วงมาที่นี่ด้วยกันเหมือนกันนะฮะมาร่วมด้วยก็เป็นอิเล็กโทรตัวนึงแล้วก็มีวาลิน2คันสีเป็นบรรเลงอะไรแบบนี้นะแต่ต่อมาเนี่ยพอเป็นอิเล็กโทรเนี่ยก็มีหลายท่านบอกทำไมเอาแต่บรรเลงไม่มีร้องมากแล้วก็อันร้องเข้ามาเสริมในช่วงนี้เองเนี่ยเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นนักดนตรีอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มขึ้นก็ไปเรียนด้านการเรียนเสียงประสานจากเสียงมูลการในเดียวกันก็อีกคอร์สนึงในวันอาทิตย์ที่แล้วมากก็ไปเรียนร้องเพลงกับสมัยก่อนของโรงเรียนดนตรีสยามมูลการนะฮะก็เรียนทั้ง2อย่างไปพร้อมกันเพื่อจะได้แบบมาทําอะไรครับมีความรู้ดนตรีมากขึ้นจะได้มีการทําเพลงได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นับว่าเป็นวงดนตรีคุณภาพวงนึงนะครับเพราะว่ามีสมาชิกของวงเนี่ยแต่ละคนมันมีทักษะนะฮะแล้วก็เก่งหลากหลายด้านในแต่ละที่มาด้วยแล้วมารวมตัวกันสมาชิกนี่มีกี่คน
0: จริงๆแล้วก็จะมี

0: 3คนอย่างเงี้ยฮะแต่ก็พยายามจะหาเพื่อนร่วมวงก็ไม่เอกแต่การหานั่นเป็นจิตอาสาบางทีมันก็ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องทำด้วยใจที่อาสาจริงๆแล้วอย่างเราก็เป็นวงที่ทำกันเหมือนในครอบครัวเองฮะคือขับรถเองขนเครื่องดนตรีเองนะฮะเล่นเองร้องเองเก็บเองขับรถเองอะไรเงี้ย
1: ครบวงจร
0: ก็จะทำนั่นสต็อปเซอร์วิสส่วนเดียวเลยนะครับอันนี้แต่ว่ามันก็สนุกดีคือเมื่อก่อนเนี้ยนอนไม่ค่อยหลับแต่ตอนนี้พลังงานเหนื่อยหลับสบายเลยครับ
2: รวมตัวกันยังไงเวลาซ้อมอะครับมันก็ต้องมีการซ้อม
0: คือเมื่อก่อนเนี้ยใช้วิธีซ้อมโดยที่ว่ามาที่บ้านแล้วก็ซ้อมกันนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี้ยโอกาสที่เราจะมาพร้อมกันในต่อหน้าทุกครั้งเนี้ยลำบากมากเราก็ใช้วิธีที่ว่าบางทีไปถึงก่อนงานนะฮะก่อนงานแล้วก็ซ้อมสักนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องเปิดเครื่องเสียงเนี่ยนะฮะก็ใช้มาซ้อมกันเนี่ยคือเอาแค่เป็นทางให้เราพอรู้อะครับเพราะโน้ตพวกนี้เราก็อ่านกันได้อยู่แล้วหมดแล้วเนี่ยนะก็เป็นที่รู้ว่าถ้ามาก่อนเวลาเราก็จะซ้อมนิดนึงหรือเพลงยากๆก็จะต้องมีสักนิดนึงเพราะมันจำเป็นเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเราเล่นอยู่3วันเต็มๆวันละ6ชั่วโมงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการได้ฝึกซ้อมด้วยในตัว
1: ครับ
2: เห็นว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำเสริมจากการทำกิจวัตรประจำวันของเราของแต่ละคนเนี่ยนะฮะ
0: ค
2: ราวนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของเวลาแล้วก็การจัดสรรแต่ละคนว่างไม่เหมือนกันอย่างนี้จัดสรรยังไง
0: ก็เราพยายามครับว่าเราดูอันดับแรกเลยถ้าเราจะไปทำจิตอาสาเนี่ยให้มีท่านผู้บริจาคได้บ้างเนี่ยแล้วก็ต้องยึดเอาวันที่สุดสัปดาห
1: ์
0: ก็อย่างผมเลือกเอาศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็ทำเต็มที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าทำเต็มที่ในช่วงนี้ให้เต็มที่ก่อนจะเราไม่ไหวแล้วก็หยุดทำอย่างนั้นดีกว่าก็เลยใช้วิธีว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งศุกร์ก็6ชั่วโมงใช่ไหมฮะเสาร์ก็6ชั่วโมงอาทิตย์ก็6ชั่วโมงคือทำให้เต็มที่ไปเลยนะครับตอนนี
2: ้เห็นว่าคุณอาทิตย์บอกว่ายึดหลักในเรื่องของความสามัคคีนะครับการทำงานเป็นทีมแน่นอนว่าจะต้องแบบมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นละแต่ก็ความสามัคคีอย่างเดียวเนี่ยก็คงขจัดปัญหาได้ไม่หมดนะครับมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราจัดการไม่ได้บ้างไหม
0: ถามว่ามีปัญหาไหมมีครับเพราะบางทีความเหนื่อยล้าบางครั้งอะไรเงี้ยนะฮะด้วยมันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรารักดนตรีด้วยนะครับและทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายในการว่ามาทำจิตอาสา
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ปัญหาก็เลยไม่ค่อยจะเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะ
2: เห็นว่ามีแฟนคลับติดตามไปด้วยนะในแต่ละที่ใช่ไหม
0: ก็มีครับมีครับ
2: ที่แฟนคลับทำหน้าที่อะไรบ้าง
0: แฟนคลับเนี่ยเขาก็จะมาให้กำลังใจบางคนก็มาร่วมร้องเพลงแต่ไม่ออกไมค์นะฮะคือเขาบอกว่าเขามีความสุขก็จะมีคู่แฝดคู่หนึ่งจะมาร้องเพลงด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะแกก็ร้องเพลงตามด้วยตลอดจนผมเรียกแกว่าเป็นคู่แฝดมหาปลายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกแกว่านี่เป็นคาราโอเกะเพราะบางทีเนี่ยเราร้องทุกเพลงเราก็ลืมเนื้อนะไม่ใช่ไม่ลืมไม่ใช่ว่าผมจะจำได้ทุกเพลงแกก็คอยเสริมให้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาได้ยินเสียงกันเราเนื้อแล้วเรามาต่อเพลงของเราได้อย่างเงี้ยแล้วอย่างที่เรียนนะครับว่าผู้สูงอายุที่มาเนี่ยน่ารักจริงๆ
2: ครับ
0: น่ารักจริงๆผมเห็นเลยว่าเป็นคนไทยจริงๆเพราะว่าเห็นเลยว่ามาแต่ละครั้งในกลุ่มท่านเองท่านก็เอาอาหารมาแบ่งมาแชร์กันมาแบ่งกันกับเราท่านก็แบ่งปันมาให้ตลอดอย่างเงี้ยมันจึงบอกว่าเป็นความผูกพันไปแล้วนะครับตอนนี้ครับ
2: ก็จะเห็นว่าในเรื่องของ FC หรือว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้จิตอาสาหรือเราจิตอาสาต่างๆเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจ
0: ใช่ครับ
2: ก็อยากที่จะทำความดีและส่งมอบสิ่งดีๆต่อไป
0: ครับ
2: ซึ่งการที่มาเล่นดนตรีจิตอาสาเนี่ยไม่ได้เพื่อหวังแค่เงินหรือหวังอะไรนะครับ
0: คือ
2: หวังแค่ว่าเราจะได้มีความสุขเพราะว่าต้องบอกตรงว่าคนที่อยู่ในช่วงของวัยสูงอายุเนี่ยจะต้องหากิจกรรมทำ
0: ครับ
2: แล้วก็พยายามทำตัวเองให้เหมือนกับคนที่มีพลังในการทํางานเหมือนตอนทํางานอยู
0: ่
2: นะครับและสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการได้ขยับร่างกายออกกําลังกายฝึกสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปในตัวด้วยนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงก็คือเรามีความสุขแล้วคนที่มอบให้นั้นมีความสุขเราก็สุขใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือมุมมองและแง่คิดนะครับของคุณอากฤษจินตเวชนะครับที่พูดคุยกันตลอดระยะเวลา20นาทีที่ผ่านมาครับก็ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นจิตอาสานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ยากนะครับขอแค่เราทำด้วยใจแล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองนะครับซึ่งใครก็ได้นะครับสามารถเป็นจิตอาสาขอแค่คุณนั้นนำความสามารถของคุณนั้นถ่ายทอดออกมานะครับทำอย่างที่ตัวเองชอบและตัวเองรักนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่ได้ก็คือความสุขใจนั่นเองเราสุขใจเองคนชมคนดูดนตรีของเรานั้นก็สุขใจไปด้วยครับครับวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณอากฤษมากๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาแล้วนะครับพบกันใหม่ในรายการหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
16: คร
15: ับ ท่านโทรมาพอดี
17: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
18: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
19: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
20: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
21: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
22: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ่อ
23: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
24: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
21: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
23: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
19: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
25: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สำหรับเนื้อหาในตอนที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการตลาดเป้าหมายสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศครับการตลาดเป้าหมายนั้นก็เป็นวิธีการทางด้านการตลาดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับตลาดเป้าหมายนะครับซึ่งมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับกิจการก็จะมีการแบ่งส่วนตลาดนะครับหรือเราเรียกว่า market segmentation นะครับซึ่งการแบ่งส่วนตลาดก็เป็นการแบ่งกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งตามลักษณะเฉพาะบางอย่างนะครับที่คล้ายคลึงกันออกเป็นตลาดย่อยนะครับหรือเราเรียกว่าส่วนตลาดหรือ market segment นะครับการแบ่งส่วนตลาดนั้นก็มีวัตถุประสงค์นะครับในด้านของการที่จะคัดเลือกประเทศเป้าหมายที่มีความเหมาะสมนะครับมีการกำหนดขอบเขตในด้านของการวิจัยตลาดระหว่างประเทศนะครับในส่วนตลาดที่ได้เลือกไว้นะครับมีการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับนอกจากนี้การแบ่งส่วนตลาดนั้นก็ยังเป็นมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกลยุทธ์นะครับตำแหน่งตลาดแล้วก็การทุ่มเทในเรื่องของทรัพยากรทั้งเรื่องของเงินทุนแล้วก็เรื่องของเงินในส่วนตลาดที่เห็นว่ามีศักยภาพนะครับและประการสุดท้ายก็คือสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดได้ถูกต้องเหมาะสมครับโดยการแบ่งส่วนตลาดธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศก็จะเริ่มจากการจำแนกประเทศนะครับหรือกลุ่มประเทศออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยใช้ตัวแปรต่างๆเช่นตัวแปรในด้านของการเมืองตัวแปรในด้านเศรษฐกิจซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็มีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกันนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละประเทศนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ตัวแปรอื่นเช่นตัวแปรในด้านของสังคมเช่นในด้านของประชากรศาสตร์นะครับเนื่องจากประเทศต่างๆนั้นก็มีจำนวนประชากรที่แตกต่างกันมีโครงสร้างประชากรที่แตกต่างกันความเชื่อในเรื่องของลัทธิความเชื่อทางศาสนานะครับก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นในประเทศต่างๆก็มีการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแปรในด้านของเทคโนโลยีนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆของแต่ละประเทศนั้นก็มีไม่เท่ากันนะครับก็จะทำให้โอกาสในการเข้าถึงตลาดนั้นมีไม่เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแปรในด้านของสิ่งแวดล้อมเช่นตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของแต่ละประเทศเลยนะครับที่มีสถานที่ตั้งนะครับหรือว่าสถานที่ตั้งในด้านของภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับที่แตกต่างกันนะครับบางประเทศก็อยู่ในแถบหนาวในประเทศก็อยู่ในแถบอบอุ่นหรือในเขตร้อนนะครับซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันในด้านของสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็การผลิตสินค้าเกษตรก็มีความแตกต่างกันอีกด้วยนะครับนอกจากนี้กิจการก็ยังสามารถใช้ตัวแปรอื่นๆได้อีกเช่นกฎหมายที่ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศนะครับและตัวแปรอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดแล้วก็จำแนกประเทศกลุ่มตลาดเป้าหมายได้นะครับในการแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายนั้นก็กิจการนะครับในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรเดียวนะครับในการแบ่งกลุ่มประเทศนะครับหรืออาจจะใช้2หลายๆตัวแปรก็ได้ตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสำหรับกิจการส่งออกข้าวเนี่ยนะครับถ้ามีเช่นมีเป้าหมายนะครับที่จะทำการตลาดในทวีปเอเชียนะก็อาจจะแบ่งกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียนะครับออกเป็นกลุ่มๆนะครับเช่นกรณีใช้ตัวแปรเดียวนะครับในกรณีนี้เนี่ยใช้ปริมาณการนำเข้าข้าวของประเทศต่างๆในเอเชียออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือนำเข้าข้าวมากอาจจะไปดูสถิติ10ปีที่ผ่านมามีการนำเข้ามากนะครับประเทศที่นำเข้ามากก็ได้แก่อินโดนีเซียอิหร่านอิรักซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็มีกลุ่มประเทศที่นำเข้าปานกลางเช่นจีนฟิลิปปินส์ฮ่องกงและมาเลเซียนะครับส่วนประเทศที่เหลือก็เป็นประเทศที่นำเข้าที่น้อยลงนะครับแต่ถ้าหากว่า1ตัวแปรนะครับทำให้การแบ่งกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าหากว่าใช้หลายๆตัวแปรก็อาจจะทำให้การแบ่งกลุ่มนั้นมีความเฉพาะเจาะจงนะครับมีการกำหนดกลุ่มย่อยในประเทศต่างๆเนี่ยมากเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นมีการเพิ่มตัวแปรในด้านของความสม่ำเสมอของการนำเข้าข้าวเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นยกตัวอย่างเช่นประเทศในกลุ่มที่นำเข้าข้าวมากนะครับก็ยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับเป็นกลุ่มที่นำเข้าแบบสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมออย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเราก็จะเห็นว่าประเทศที่นำเข้าสม่ำเสมอส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในตะวันออกกลางซึ่งมี

ภูมิประเทศที่แห้งแล้งไม่สามารถที่จะผลิตข้าวได้นะครับเช่นอิหร่านอิรักและซาอุดีอาระเบียนะครับส่วนประเทศที่นำข้าวมากแต่ไม่สม่ำเสมอเช่นอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียก็ผลิตข้าวได้นะครับแต่ในบางปีก็อาจจะผลิตไม่เพียงพอก็ต้องนำข้าวเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับสำหรับเมื่อเราแบ่งจำแนกประเทศและกลุ่มประเทศได้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการแบ่งส่วนตลาดสำหรับผู้บริโภคนะครับในประเทศต่างๆนะครับผู้บริโภคในประเทศต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับในการแบ่งส่วนตลาดนั้นก็จะใช้ตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเพศและก็อายุนะครับตัวแปรในด้านของเศรษฐกิจสังคมเช่นรายได้นะครับอาชีพหรือระดับการศึกษานะครับตัวแปรในด้านพฤติกรรมการบริโภคเช่นปริมาณการบริโภคความถี่ในการซื้อต่างๆนะครับกลุ่มตลาดเป้าหมายในด้านผู้บริโภคต่างๆที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งในเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับก็ทำให้การบริโภคสินค้าและความต้องการมีความแตกต่างกันด้วยนะครับเมื่อกิจการได้แบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคเนี่ยจะเห็นว่าในองค์ประกอบของผู้บริโภคในแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเช่นมีการกิจการแห่งหนึ่งเนี่ยมีการศึกษานะครับส่วนตลาดของผู้บริโภคข้าวนะครับตามความชอบหรือรสนิยมในการบริโภคข้าวซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งมีรสนิยมทั้งหมด4ประเภทนะครับก็คือชอบข้าวหอมชอบข้าวขาวชอบข้าวกล้องแล้วก็ชอบข้าวนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับเช่นประเทศ X นะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็นิยมบริโภคข้าวขาวนะครับที่ใช้สัญลักษณ์ W เนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศ Y นะครับก็มีความต้องการในการบริโภคข้าวเรียกว่าประเภทข้าวหอมเนี่ยมีมากที่สุดนะครับก็จะมีความแตกต่างกันใน2ประเทศและประเทศ Z นะครับเป็นประเทศที่3มีความแตกต่างอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นประเทศที่ส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวกล้องนะครับซึ่งทั้ง3ประเทศก็มีประชาชนนะครับหรือผู้บริโภคนะครับที่นิยมบริโภคข้าวประเภทอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแต่ก็มีสัดส่วนที่แตกต่างกันจะทำให้เราเห็นองค์ประกอบของผู้บริโภคที่แตกต่างกันภายในประเทศแล้วจะทำให้เราเข้าใจส่วนตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้แบ่งส่วนตลาดไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2ของการตลาดเป้าหมายนั้นนะครับก็คือในด้านของการประเมินศักยภาพของตลาดนะครับซึ่งการประเมินศักยภาพของตลาดในแต่ละส่วนนั้นก็สามารถใช้วิธีการต่างๆนะครับในที่นี้จะมีอยู่4วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการเปรียบเทียบนะครับวิธีที่2ก็คือการตรวจสอบทางการค้าวิธีที่3คือวิธีอัตราส่วนลูกโซ่วิธีที่4ก็คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะครับเรามาดูตัวอย่างในแต่ละวิธีกันเลยนะครับโดยในวิธีแรกนะครับการประเมินศักยภาพด้วยวิธีการเปรียบเทียบนั้นเนี่ยนะครับเช่นเราทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความต้องการของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบความต้องการนะครับของอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่ทราบปริมาณความต้องการนะครับยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเราทราบความต้องการบริโภคข้าวหอมคุณภาพชั้นหนึ่งนะครับของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วเราก็ทราบข้อมูลว่าความต้องการนั้นกับปริมาณร้านอาหารตะวันออกนะครับในประเทศสหราชอาณาจักรนะครับถ้าหากว่าเราทราบปริมาณหรือว่าจำนวนร้านอาหารตะวันออกในประเทศอื่นนะครับในกรณีนี้นะครับเราทราบข้อมูลนะครับจำนวนร้านอาหารของประเทศสเปนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ไม่ทราบความต้องการการนำเข้าของประเทศสเปนเราก็สามารถนำข้อมูลของสหราชอาณาจักรนะครับมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของประเทศสเปนนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะคำนวณความต้องการของการนำเข้าข้าวคุณภาพชั้นหนึ่งนะครับของประเทศสเปนได้ดังตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าได้มูลค่าปริมาณที่นำเข้าอยู่ประมาณ 20,000 ตันต่อปีนี้เป็นต้นนะครับสำหรับตัวอย่างที่2ครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบทางการค้านะครับการตรวจสอบทางการค้านั้นการทราบขนาดของตลาดประเทศหนึ่งๆเนี่ยจะต้องทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปริมาณการผลิตในประเทศนั้นเอาไปบวกกับการนำเข้านะครับปริมาณการนำเข้าและก็ลบนะครับปริมาณการส่งออกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการทราบขนาดตลาดของประเทศจีนนะครับเราก็นำปริมาณการผลิตของประเทศจีนเช่นในที่นี้130ล้านตันต่อปีนะครับประเทศจีนมีการนำเข้านะครับประมาณเฉลี่ย 1.5 ล้านตันต่อปีและมีการส่งออกอีกเล็กน้อยนะครับ 0.5 ล้านตันต่อปีก็ทำให้เราทราบขนาดของตลาดประเทศจีนคือ131ล้านตันนั่นเองนะครับสำหรับวิธีที่3นะครับก็คือวิธีอัตราส่วนลูกโซ่นะครับวิธีอัตราส่วนลูกโซ่นั้นก็เป็นการประมาณนะครับจากจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็

คูณด้วยผลของการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นพฤติกรรมการบริโภคข้าวของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีสัดส่วนในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่หลายค่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปริมาณการบริโภคข้าวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณ50 กิโลกรัมต่อ

80%นะครับทำให้เราทราบถึงจำนวนผู้รักสุขภาพนะครับ87.5ล้านคนนะครับเรานำสัดส่วนอื่นเข้ามาคูณด้วยเช่นจำนวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับสัดส่วนประมาณ35%นะครับเราก็จะได้จำนวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับและลงลึกไปกว่านั้นนะครับจำนวนผู้บริโภคข้าวอินทรีย์นะครับมีสูงถึง 80% ของจำนวนผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับก็นำสัดส่วนไปคูณนะครับจะได้ 24.5 ล้านคนนะครับและนำปริมาณการบริโภคข้าวต่อคนนะครับต่อปี50กิโลกรัมมาคูณเราก็จะทราบนะครับความต้องการเท่ากับ 1.225 ล้านตันนะครับสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับก็เป็นวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะครับวิธีนี้จะใช้เทคนิคทางสถิตินะครับเข้ามานะครับวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ทราบถึงปริมาณความต้องการนะครับของแต่ละตลาดนะครับโดยหาปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อปริมาณความต้องการนะครับเช่นในตัวอย่างนี้นะครับมีการวิเคราะห์ทางสถิติจนทราบว่านะครับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการข้าวโพดฝักอ่อนนะครับในตลาดเยอรมนีเช่นมีอยู่3ปัจจัยก็คือราคาขายปลีกนะครับข้าวโพดฝักอ่อนนะครับคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาขายปลีกนั้นนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับรองลงมาก็ได้แก่รายได้ประชาชาติต่อหัวแล้วก็จำนวนประชากรนะครับเมื่อเราทราบนะครับข้อมูลปัจจัยทั้ง3ตัวนะครับเราสามารถที่จะแทนค่าเข้าไปในสมการการถดถอยพหุคูณได้นะครับซึ่งการแทนค่านะครับก็จะนำข้อมูลนะครับที่ทราบนะครับไปคำนวณก็จะได้ปริมาณความต้องการของตลาดในเยอรมนีครับหลังจากที่เราทราบนะครับศักยภาพของตลาดนะครับในแต่ละส่วนนั้นในขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3กิจการก็จะมีการกำหนดกลยุทธ์ตำแหน่งตลาดนะครับระหว่างประเทศนะครับซึ่งสามารถใช้กลยุทธ์นะครับได้หลากหลายอย่างเช่นในกลยุทธ์ที่1เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กลยุทธ์นะครับตำแหน่งตลาดที่เป็นรูปแบบมาตรฐานนะครับหรือมีการตามท้องถิ่นก็ได้นะครับการใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการที่จะซื้อสินค้านะครับแต่ถ้าเป็นการปรับตามท้องถิ่นนะครับก็จะถูกต้องเหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคนะครับส่วนข้อที่2ครับอาจจะใช้กลยุทธ์ในด้านของวัฒนธรรมนะครับมากำหนดตำแหน่งตลาดหรือจุดยืนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของกิจการนั่นเองนะครับเช่นใช้ด้านความรู้สึกด้านวัฒนธรรมต่างๆนะครับเช่นวัฒนธรรมผู้บริโภคในท้องถิ่นนะครับก็ทำให้นะครับผู้บริโภคในท้องถิ่นเกิดความคุ้นเคยนะครับที่จะบริโภคสินค้านั้นนะครับหรืออาจใช้จุดยืนในด้านวัฒนธรรมผู้บริโภคต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะทำในด้านของการสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ความสนใจให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นในประเทศนั้นๆนะครับหรืออาจจะใช้วัฒนธรรมผู้บริโภคระดับโลกนะครับซึ่งผู้บริโภคก็จะรู้สึกถึงความมีมาตรฐานของสินค้าที่ดีนั่นเองนะครับส่วนกลยุทธ์ตำแหน่งตลาดก็ยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับก็คือกลยุทธ์ตำแหน่งในด้านของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดนะครับซึ่งเราอาจจะใช้นะครับความมีชื่อเสียงนะครับของแหล่งผลิตนะครับเช่นการเป็นแหล่งผลิตเช่นประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมที่สำคัญของโลกนะครับก็มีภาพลักษณ์ที่ดีสามารถที่จะกำหนดเป็นตำแหน่งตลาดได้นะครับหรือใช้ในเรื่องของความชำนาญในการออกแบบที่ทันสมัยนะครับมีเรื่องของความเชี่ยวชาญนะครับเช่นในประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญเรื่องของอาหารทะเลก็อาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นต้นนะครับหรือการมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก็ทำให้ภาพลักษณ์นั้นเกิดความรู้สึกที่มีมาตรฐานและความทันสมัยในการบริโภคสินค้านั้นในตอนที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการส่วนผสมการตลาดธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศครับส่วนผสมการตลาดนะครับก็มีที่สำคัญอยู่ทั้งหมด4องค์ประกอบนะครับในองค์ประกอบที่1ก็เป็นเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศนะครับในการจัดการผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศก่อนอื่นเลยนะครับกิจการก็ต้องมีการกำหนดแนวทางหรือว่านโยบายของผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศนะครับว่าควรที่จะมีความสอดคล้องกับตำแหน่งตลาดที่เราได้ดำเนินการไว้แล้วนะครับโดยกลยุทธ์นะครับก็สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวนะครับหรือ standardization นะครับการกำหนดผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในหลายๆตลาดนะครับก็จะทำให้กิจการนั้นเกิดความได้เปรียบในด้านของต้นทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะ
ทำมีการบริหารจัดการในด้านการตลาดที่ง่ายนะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเป็นที่แน่นอนนะครับแล้วก็

สามารถที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้ด้วยนะครับในด้านของมาตรฐานที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับหรือกิจการนะครับอาจจะใช้นะครับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในด้านของการปรับตัวนะครับในด้านของการปรับตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคในท้องถิ่นนะครับซึ่งการใช้กลยุทธ์นะครับการปรับตัวก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถที่จะตอบสนองต่อตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมนะครับทางด้านการตลาดระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การที่ผลิตกิจการนั้นมีผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวให้เข้ากับตลาดได้ก็ทำให้กิจการนั้นมีประสบการณ์ในหลายด้านนะครับในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้นะครับในด้านของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของนโยบายในผลิตภัณฑ์แล้วนะครับกิจการก็ต้องมีการกำหนดในเรื่องของตราสินค้านะครับอาจจะมีตราสินค้าหรือไม่มีตราสินค้าก็ต้องมีการตัดสินใจนะครับการที่มีตราสินค้าหรือการทำแบรนดิ้งนั้นนะครับกิจการก็ต้องมีการสื่อสารไปสู่ตลาดและการใช้ตราสินค้านั้นอาจจะเป็นตราสินค้าที่สร้างเองนะครับหรือการใช้ตราสินค้าของผู้ผลิตนะครับหรือการใช้ตราสินค้าของผู้จัดจำหน่ายก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการจัดการในด้านของบรรจุภัณฑ์นะครับและฉลากนะครับโดยเฉพาะในด้านของฉลากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการติดตามในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันนะครับก็มีข้อกำหนดในด้านของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลในฉลากสินค้านั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีการจัดการในด้านของสายผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสายผลิตภัณฑ์นะมีทั้งสายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศนะครับและนำออกสู่ต่างประเทศนะครับหรือมีการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนจากภายในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศครับในองค์ประกอบที่2นะครับของส่วนผสมการตลาดก็คือการจัดการราคาระหว่างประเทศนะครับซึ่งการจัดการราคาระหว่างประเทศนั้นก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเป้าหมายของกิจการนะครับเรื่องของต้นทุนของสินค้าซึ่งมีผลต่อในด้านของราคาสินค้าที่จะกำหนดนะครับในด้านของอัตราเงินเฟ้อก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคานะครับถ้ามีเงินเฟ้อผันผวนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วนะครับในด้านของอุปสงค์นะครับของผู้บริโภคในประเทศนั้นนะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องของการแข่งขันด้านการธุรกิจด้านการแข่งขันในเรื่องของราคาและกลยุทธ์อื่นๆก็เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อกำหนดของรัฐบาลในด้านของการกำหนดราคาด้วยในการกำหนดราคานั้นก็จะมีแนวทางในการกำหนดราคาต่างๆนะครับเช่นมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหรือคู่แข่งขันที่ขายโดยทั่วไปนะครับเนื่องจากอาจจะเนื่องจากต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านของการเป็นสินค้าคุณภาพนะครับหรือมีวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆนะครับเช่นมีต้องการกำไรที่สูงต่อหน่วยนะครับหรือมีต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดนั้นที่สูงจึงจำเป็นต้องกำหนดราคาที่สูงนะครับประการที่2นะครับอาจจะมีการกำหนดราคาที่ต่ำกว่าการขายตลาดภายในประเทศเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อนะครับหรือต้องการที่จะขยายตลาดให้ได้มากขึ้นนะครับเลยการกำหนดราคาที่ต่ำกว่าราคาขายของคู่แข่งขันรายอื่นๆนะครับที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับแต่การกำหนดราคาที่ต่ำจนเกินไปครับก็อาจจะติดข้อจำกัดในด้านของการเรียกว่าการทุ่มตลาดในตลาดต่างประเทศนั้นดังนั้นบางกิจการก็อาจจะมีกลยุทธ์ในการกำหนดราคาแบบราคาเท่ากับราคาภายในประเทศนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด3กลยุทธ์นะครับสำหรับในองค์ประกอบที่4ครับกิจการก็ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านของการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการจัดจำหน่ายแบบโดยตรงนะครับไปสู่ตลาดระหว่างประเทศหรือเป็นการจัดจำหน่ายโดยอ้อมก็ได้นะครับถ้าเป็นการจัดจำหน่ายโดยตรงก็คือการทำกิจการในการจัดจำหน่ายในประเทศนั้นโดยตรงนะครับหรือเป็นการจัดตั้งส่วนงานต่างประเทศนะครับหรือจัดตั้งบริษัทแม่ในต่างประเทศเพื่อดำเนินการในด้านการตลาดถ้าหากว่าเป็นการจัดจำหน่ายโดยอ้อมนะครับก็อาจจะใช้ตัวแทนนะครับเช่นผู้จัดจำหน่ายที่เป็นผู้ค้าส่งภายในประเทศนั้นๆนะครับหรือการใช้ผู้จัดจำหน่ายนะครับที่เป็นบริษัทการค้าสากลหรือ International Trading Company นะครับนอกจากนี้นะครับในด้านของการจัดจำหน่ายก็ต้องมีการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นก็มีขั้นตอนตั้งแต่ในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในด้านการจัดจำหน่ายนะครับเช่นต้องการจำหน่ายและกระจายสินค้าไปแบบ
ขาเรียกว่าเป็นการจัดจำหน่ายแบบมวลชนนะครับมีการกระจายสินค้าไปทั่วทั้งประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายหรือมีการจัดจำหน่ายแบบเลือกสรรนะครับในกลุ่มตลาดเฉพาะนะครับหรือเป็นการจัดจำหน่ายอีกประเภทนึงก็คือใช้ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็จะมีการสร้างทางเลือกในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆนะครับแล้วก็มีการประเมินช่องทางเลือกนะครับโดยใช้หลักเกณฑ์เช่นความสามารถในการครอบคลุมตลาดนะครับการควบคุมช่องทางการตลาดของกิจการรวมทั้งต้นทุนในการจัดจำหน่ายในแต่ละช่องทางนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วก็จะมีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายครับนอกจากนี้การจัดจำหน่ายในหลายกรณีในตลาดระหว่างประเทศก็ต้องมีการใช้คนกลางนะครับดังนั้นกิจการก็ต้องทราบประเภทของคนกลางต่างๆเช่นคนกลางอยู่ภายในประการที่1นะฮะก็คือคนกลางที่อยู่ภายในประเทศเช่นประเทศไทยส่งออกไปต่างประเทศคนกลางที่อยู่ภายในประเทศไทยก็มีหลายประเภทครับมีทั้งผู้ค้าปลีกระดับโลกนะครับบริษัทในการจัดการส่งออกบริษัทส่งออกของผู้ผลิตต่างๆในหน้ารวมทั้งพ่อค้าส่งต่างๆนะที่เป็นคนที่ดำเนินการในประเทศไทยนะครับแล้วก็จ็อบเบอร์ส่งออกนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเป็นคนกลางที่อยู่ในตลาดที่เป็นตลาดเป้าหมายนะครับในตลาดระหว่างประเทศก็มีทั้งตัวแทนผู้ผลิตนะฮะตัวแทนจำหน่ายในหน้าในต่างประเทศนะครับตัวแทนการจัดการซึ่งสามารถจัดการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านของการส่งออกนะครับดีลเลอร์จ็อบเบอร์แล้วก็คนกลางการตลาดอื่นๆเช่นผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกเป็นต้นนะครับในการเลือกประเภทคนกลางนั้นก็จะมีการเลือกทั้งในเรื่องของฐานะทางการเงินนะครับเครือข่ายการติดต่อนะครับในการที่จะความสามารถในการกระจายสินค้าในต่างประเทศความผูกพันกับธุรกิจอื่นซึ่งจะชี้วัดในเรื่องความทุ่มเทในความพยายามนะครับในการจัดจำหน่ายหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายรวมทั้งความพร้อมในด้านการปัจจัยดำเนินงานเช่นสถานที่บุคลากรต่างๆเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบอันสุดท้ายของส่วนผสมทางการตลาดระหว่างประเทศนะครับก็คือการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศครับการส่งเสริมการตลาดนั้นก็มีเครื่องมืออยู่5ประการก็คือทั้งในด้านของการโฆษณาระหว่างประเทศซึ่งกิจการก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของโอกาสในการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคในประเทศนั้นเรื่องของภาษาที่แตกต่างกันตัวแทนโฆษณานะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณาต้นทุนในการโฆษณาแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆในด้านโฆษณาของประเทศนั้นๆนะครับในเครื่องมือที่2ของการส่งเสริมการตลาดก็คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งการประชาสัมพันธ์ก็มีหน้าที่ในด้านการศึกษาถึงปฏิกิริยาต่างๆของกลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับมีการตอบสนองต่อปฏิกิริยานั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้าแล้วก็ตัวกิจการที่เข้าไปดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศนะครับมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์และควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อที่จะเผยแพร่ในเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆนะครับเครื่องมือที่3นะครับสำหรับการส่งเสริมการตลาดก็คือการส่งเสริมการขายระหว่างประเทศซึ่งการส่งเสริมการขายนั้นก็เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเพิ่มปริมาณและอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วมีการเพิ่มในด้านของระดับการซื้อของร้านค้าปลีกนะครับในการยอมรับของคนกลางทางการตลาดด้วยซึ่งในการส่งเสริมการขายนั้นก็ต้องพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจต่างๆของประเทศนั้นข้อกำหนดนะครับของแต่ละประเทศแล้วก็การยอมรับของคนกลางครับในเครื่องมือที่4นะครับก็คือการใช้พนักงานขายระหว่างประเทศซึ่งกิจการก็สามารถเลือกที่จะใช้พนักงานขายที่เป็นพนักงานของกิจการที่อยู่ภายในประเทศนะครับส่งไปยังต่างประเทศนะครับพนักงานขายประเภทนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับในข้อที่2ครับก็สามารถที่จะใช้ในด้านของพนักงานที่อยู่ในตลาดประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายพนักงานในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของบริบทของตลาดนะครับสถานการณ์ของตลาดเป็นอย่างดีส่วนที่3ก็คือพนักงานขายที่มาจากประเทศที่3นะครับซึ่งในประเทศที่3นั้นก็อาจจะมีวิธีในการขายที่แตกต่างจากพนักงานใน2กลุ่มแรกนะครับหรืออาจจะใช้พนักงานหลายๆประเภทร่วมกันก็ได้ก็ทำให้เป็นการส่งเสริมในด้านของโปรแกรมในด้านของการตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเครื่องมืออันสุดท้ายในการส่งเสริมการตลาดนั้นก็คือการตลาดทางตรงระหว่างประเทศนะครับซึ่งการตลาดทางตรงนั้นก็เป็นการติดต่อสื่อสารกับตลาดเป้าหมายโดยตรงนะครับโดยอาศัยฐานข้อมูลของลูกค้าหรือเขาเรียกการตลาด
เจาะตรงก็ได้นะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในด้านของการที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงนั้นตอบสนองในด้านของการซื้อหรือตอบสนองในด้านของความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์แล้วก็กิจการของกิจการนะครับการใช้การตลาดทางตรงในปัจจุบันนั้นก็ยังก็มีโอกาสมากมายเนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลนะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้กิจการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงซึ่งเป็นลูกค้าในต่างประเทศนั่นเองนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าว
6: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เรียนมสทได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

Seeing it all together global issues ในโมดูลนี้นะคะเราจะบูรณาการทักษะการอ่านที่นักศึกษาได้เรียนมานะคะตลอดจนนะคะเพิ่มพูนวงศัพท์วงความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับ global issues หรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกันทั้งโลกนะคะหรือประเด็นที่เป็นที่สนใจได้รับผลกระทบกันทั้งโลกนะคะเมื่อครูพูดถึงคำนิยามของ global issues แล้วนะคะก็คงอยากจะต้องยกนะคะคำนิยามอย่างเป็นทางการนะคะของ United Nations ว่า global issues คืออะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มากกว่าโลกาภิวัตน์นะคะก็คือโลกของเรานะคะอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะคะ issues หรือประเด็นนั้นนะคะคำนี้นะคะหมายถึงว่าเรื่องที่ยังถกเถียงกันมีผลกระทบต่อคนมากมายนะคะดังนั้น global issues นะคะจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบนะคะไม่จำกัดอยู่เพียง national boundaries นะคะหรือว่าพรมแดนธรรมชาติของแต่ละรัฐชาติแต่ละชาตินะคะและแน่นอนเมื่อมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะ cannot be resolved by any particular or anyone acting alone นะคะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะครอบคลุมหรือว่าข้ามผ่านพรมแดนรัฐชาติต่างๆนะคะแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นลงมือแก้ไขเองไม่ได้นะคะ global issue สำคัญอย่างไรในวิชา prose นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านะคะเรื่องต่างๆที่เราอ่านนั้นเราเป็นการรับข้อมูลนะคะพอรับข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะผู้อ่านซึ่งเป็น university student นะคะหรือว่านักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะที่เป็นพลเมืองโลกนะคะบทบาทของตัวเองเนี่ยต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในโลกมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียนนะคะแม้ว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษนะคะแน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง aging นะคะการaging population หรือว่าภาวะที่ประชากรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับ safety นะคะความปลอดภัย security อะไรต่างๆนานาแต่ด้วยความรู้ภาษาอังกฤษที่เรามีทำให้เรารับทราบ information ข้อมูลข่าวสารนะคะ issues เข้าใจประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะคะแล้วเราสามารถเพิ่มภูมิองค์ความรู้นี้ได้นำไปปรับใช้กับการแปลนำไปปรับใช้กับวิชาเอกที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะบางคนอาจจะได้รับปริญญาตรีมาแล้วหรือว่ารับปริญญาโทมาแล้วหรือสาขาวิชาชีพใดๆซึ่งเรากำลังมีบทบาทอยู่นะคะแม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ได้เตรียมนักศึกษาไปสู่อาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะแต่ข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ผ่านการอ่านนะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะเป็น global citizen หรือเป็นพลเมืองโลกนะคะเรามาดูตัวอย่างของ global issues กันค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนวงศัพท์ของนักศึกษาไปในตัวนะคะaging นักศึกษาจะบอกว่าaging เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราคนใดคนหนึ่งเป็นกระบวนการที่เราแก่ลงหรือเปล่า aging here means aging population and that then affects how global population represents นะคะคืออาจจะย้อนกลับไปเมื่อ 100-200 ปีก่อนนะคะหลังสงครามหรือก่อนสงครามโลกเนี่ยนะคะเราเป็นประเทศที่มีสังคมโลกเรานะคะมีพรมแดนรัฐชาติที่ชัดเจนนะคะประเทศต่างๆเป็นของคนหนุ่มสาวมีความหวังความฝันนะคะแต่ในศตวรรษนี้นะคะสังคมมีเรื่องของ aging นะคะมีเรื่องของการที่สังคมกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะ aging population แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นกับ global population นะคะหรือว่าประชากรของเรานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะความต้องการพลังงานหรือ power นะคะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมโลกด้วยนะคะ atomic energy มานะคะมาจากคำว่าอะตอมนั่นเองหรือว่า atom นะคะ atomic energy นะคะก็คือพลังงานที่ได้จากนิวเคลียร์นั่นเองนะคะรวมถึง power generation นะคะการผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานที่อาจจะมาจากหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งต่างประเทศนั้นนะคะก็ได้ขับเคลื่อนไปสู่พลังงานสะอาดแต่ในบางซีกโลกนะคะก็มุ่งไปที่ atomic energy นะคะหรือแม้แต่ว่าเราไม่ควรจะสร้างหรือสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์กันขึ้นมาหรือควรจะใช้พลังงานสะอาดหรือควรจะต้องใช้ fossil fuels ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็น global issue เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ต
แล้วนะคะเราก็จะมีเรื่องของ big data นะคะหรือว่า big data แล้วแต่ว่าสำเนียงที่เราจะใช้นะคะ big data for sustainable development นะ big data for sustainable development นะคะตรงนี้มี2คำที่น่าสนใจคือตัว big data นั่นเองนะคะคือว่าหรือว่าชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือเราทับจับว่า big data นี่นะคะเป็นข้อมูลที่คิดวิเคราะห์นะคะผ่านการกลั่นกรอง

้องหรือว่ารันอัลกอริทึมมาแล้วนะคะทำให้เกิดแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบของข้อมูลต่างๆนะคะนำมาใช้ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกแล้วเมื่อเราพูดถึง sustainable development แล้วอดที่จะพูดถึงเรื่องอาหารและความมั่นคงไม่ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเยาวชนนะคะ Children Child Safety Online and Offline นะคะแล้วก็ Youth หรือว่าตัวเยาวชนนะคะซึ่ง Youth เนี่ยสามารถนับเป็นคนๆก็ได้หรือว่ามองว่าเป็น เรื่องของกลุ่มเยาวชนนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคำที่ฮิตติดปากนะคะคือ Climate Change นะคะซึ่งกลับมากับผืนดินผืนน้ำ Water Pollution Air Soil นะคะประเภทนี้นะคะการเมืองการปกครองก็เป็น Global Issues นะคะซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือสันติภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระบบการปกครองเอง Democracy นะคะที่เน้นถึง Equalityหรือความเท่าเทียมเน้นถึง human rights นะคะ law and justice ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะคะจะต้องคบคิดร่วมกันเพราะถ้าเกิดนะคะเกิดความเหลื่อมล้ำกันมาหรือว่าเกิดการศึกษาที่ไม่ค่อยดีหรือว่าเกิดกระบวนการที่สู้ให้เกิดประชาธิปไตยก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือสงครามนะคะความขัดแย้งแล้วก็จะผลักดันให้คนเนี่ยลี้ภัยไปตามประเทศต่างๆนะคะดังนั้นการศึกษานะคะ education จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งทั้งโลกเนี่ยให้ความสนใจว่าไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่อบรมให้เยาวชนของเราหรือแม้แต่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะได้นะคะรับทราบข้อมูลข่าวสารมีความเข้าใจเป็น global citizen นะคะมีความรู้ความสามารถนะคะซึ่งจะนำมาสู่นะคะ sustainability นั่นเองหรือว่าความยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ยุคโควิดก็ยิ่งทำให้เห็นว่าประเด็นสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและมีคำว่า pandemic กลับมาคือเป็นระบาด ทั้งโลกนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะนำมาสู่เรื่องของ peace นะคะสันติภาพซึ่งคงไม่ใช่ว่าเราแค่อยากพูดให้เกิดแต่อยากให้เกิดจริงๆนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ security แล้วก็ที่เราพบเจอกันในชีวิตประจำวันเลยก็คือ refugees นะคะผู้ลี้ภัยแล้วก็ migration ซึ่ง migration อาจจะเป็นเรื่องของถูกผลักดันนะคะให้ต้องลี้ภัยหรือว่าตั้งใจจะออกจากนอกประเทศนะคะอีกอย่างนึงนะคะคำที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ก่อนหน้านั้นนะคะถ้านักศึกษาใช้ AI หรือว่าใช้เป็น Search Engine ช่วยหานักศึกษาก็สามารถหาบวกกับคำว่า collocation ได้ครูยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ดูค่ะคือคำว่า issue ถ้านักศึกษาลองให้ AI นะคะหรือว่า Search Engine ช่วยหาเช่นคำว่า issue แล้วก็วรรค collocations นักศึกษาก็จะเจอคำประเภทนี้นะคะเช่นว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลายเป็นประเด็น become หรือ remain an issue remainคือยังคงเป็นประเด็นอยู่ยังแก้ไขไม่ได้นะคะด้านต่อมาเลยค่ะ raise an issue highlight หรือ identify an issue นะคะก็คือเป็นคำกริยาที่บอกว่ายกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคะหรือว่าหยิบยกหรือว่าระบุมาว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นนะคะกระบวนการต่อไปก็คือจะเป็น examine หรือ explore an issue คือมาพิจารณาดูว่าสิ่งที่เป็นประเด็นนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนที่จะ address นะคะaddress นี้เป็นคำกริยาหมายถึงนะคะตอบสนองต่อนะคะหรือว่าทำส่งต่อไปนะคะ address an issue คือช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ tackle หรือว่า solve an issue นะคะเรื่องที่สำคัญนะคะอย่าง global เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็น adjective บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะอาจจะย้ำว่าสำคัญอาจจะไม่ทั่วโลกแต่สำคัญเช่นเป็น a critical issue a pressing issue หรือเป็น vital issue คือเป็นประเด็นที่สำคัญมากขาดไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่อธิบายมาต่อไปนี้นะคะได้ทำมาแล้วเนี่ยนักศึกษาอาจจะล็อกจัดลงในสิ่งที่เรียกว่าเว็บนะคะที่เป็นเครื่องมือที่ให้นักศึกษาจะวาดเองก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ที่ครูให้มานี้นะคะเพื่อให้เห็นความโยงใหญ่และเป็นการเพิ่มพูนคำศัพท์อย่างมีระบบนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่า issue ใช่ไหมคะนักศึกษาอาจจะลองดูนะคะอย่างตรงกลางอาจจะว่าเราจะจัดเว็บเป็นธีมธีมเรื่องของ climate change ลองจัดคำเหล่านี้นะคะเป็นโยงใหญ่กันได้ไหมอาจจะโยงว่าเป็น cause effect นะคะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นผลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่น burning of fossil fuels นะคะก็คือการใช้เชื้อเพลิงที่มาจากพวกถ่านหินนะคะก๊าซเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดrising temperature หรือว่าเป็น climate change ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เน้นนะคะที่การโยงใหญ่หรือว่าเว็บนะคะนักศึกษาลองทำดูนะคะแล้วครูเชื่อว่านะคะจะเพิ่มพูนลักษณะภาษานะคะการใช้ภาษาได้

ส่วนที่2นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการบูรณาการค่ะนะคะเรียกว่า putting it all together ในสายได้เรียนของพื้นคำศัพท์มาแล้วนะคะการหาไอเดียนะคะหรือว่าใจความที่สำคัญนะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าก็จะมี main idea นะคะแล้วก็หรือจะมองว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยของบทความนั้นๆที่เราอ่านนะคะประกอบกันขึ้นมาเป็นเรื่องของoverall idea นะคะแล้วก็ topic นะคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบว่าดูทีละประโยคหรือว่าอ่านเร็วๆอ่านรวบคำนะคะดูหัวข้อย่อยหัวข้อหลักนะคะก็มุ่งไปสู่ถนนของความเข้าใจหรือว่า reading comprehension นั่นเองนะคะซึ่งครูขอย้ำว่านะคะความเข้าใจนั้นอาจจะมาจากตัวบทที่อ่านเองด้วยแล้วก็อาจจะมาต่อ prior มาจาก prior knowledge นะคะหรือว่าเป็นความรู้ที่เรามีก่อนหน้านั้นความรู้รอบตัวนั่นเองหรือเป็น background knowledge นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้นะคะคือความรู้ในภาษาอังกฤษที่มีอยู่นะคะความรู้ background knowledge ของเราในฐานะที่เราเป็น adult reader นะคะเป็นผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่ผ่านโลกมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วต้องประเมินสิ่งที่อ่านถามคำถามไปเรื่อยๆด้วยค่ะว่าเอ๊ะเราอ่านเรื่องนี้เพราะอะไร Why am I reading this What is the purpose of the writer What is the purpose of the author นะคะหรือว่าผู้เขียนผู้อ่านเป็นลักษณะยังไง Why did he mention this ทำไมเขาต้องพูดสิ่งนี้ What does this word mean นะคำนี้หมายความว่าอะไรสรรพนามตรงนี้ What does this pronoun refer to อ้างถึงอะไรนะคะเป็นการโยงใยกันไปหมดเลยนะคะเพื่อทำให้เราอ่ะมีกระบวนการอ่านนะคะที่เป็น active reading อ่านแล้วตั้งคำถามอ่านแล้วไม่ใช่รับข้อมูลอย่างเดียวแต่เป็นการรับที่เราตั้งคำถามต่อไปเพื่อให้การอ่านนั้นนะคะตอบสนองต่อเราคิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านมาแล้วกับสิ่งที่กำลังอ่านอยู่ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็น excerpt นะคะจากนิตยสาร National Geographic นะคะซึ่งเป็นนิตยสารที่มีขายอยู่ทั่วโลกนะคะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและมีช่องสารคดีของตนเองนะคะพูดถึงสารคดีหรือว่า documentary นะคะก็จะเป็น prose หรือว่าเป็นร้อยแก้วประเภทหนึ่งเป็น non fiction non literary นะคะคือไม่ใช่เรื่องแต่งนะคะไม่ใช่บันเทิงคดีแล้วก็ไม่ใช่เขียนเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะทางวันงานวรรณกรรมหรือว่าอิงไปในสิ่งที่เป็นฉันทลักษณ์อะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็น collection of factsนะคะเป็นการเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มี opinion มีความคิดเห็นนะคะมีการสังเกตการแล้วนำภาพเสียงนะคะมาประกอบกันแล้วแต่สื่อจะเอื้ออำนวยนะคะ documentary ก็จะเป็น prose ประเภทหนึ่งนะคะ documentary is a type of non-fiction prose in which thenfacts, opinions, collection of facts are presented and of course then it often comes with an argument นะคะ argument หรือว่าข้อโต้แย้งนะคะซึ่งในสารคดีนั้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับ global issues แน่นอนเมื่อเป็น issue ก็ต้องมีผลกระทบมีหลายเสียงหลายภาคส่วนที่อยากจะได้รับการนำเสนอนะคะเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะนักศึกษาคงจะเห็นในชื่อเรื่องนะคะมีคำว่าอะไรคะ migrants อันนี้ก็คือเป็นผู้อพยพนะคะแต่ว่า refugees หมายถึงผู้ลี้ภัยนะคะคือมีลักษณะนะคะ a refugee mean a person who is forced to flee to leave his or her own country นะคะคือเป็นผู้อพยพคือถูกบังคับสถานการณ์บังคับนั่นเองให้ต้องลี้ภัย the migrant อาจจะหมายถึงด้วยความสมัครใจนะคะก็ได้นะคะส่วนผู้ลี้ภัยหรือว่าคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็จะเรียกว่า illegal migrant นะคะ in the 21st century we are all migrants นะคะในศตวรรษนี้แล้วเราทุกคนย่อมเป็นผู้ที่เดินทางจากบ้านจากมาเอ๊ะจริงหรือไม่นะคะนี่คือคำถามที่ต้องฉุกคิดทันทีนะคะสิ่งต่อมาที่ดูนะคะเป็นลักษณะคำโปรยหรือว่า lead นะคะซึ่งจะเป็นใจความสำคัญหลักของเรื่องที่อ่านนะคะอยากให้นักศึกษาลองพิจารณานะคะสองย่อหน้าสั้นๆนะคะแล้วที่ครูตอนที่ครูวงไว้เนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะเขาขึ้นต้นมาบอกว่า all of us นะคะ are descended from migrants เอ๊ะเราก็
เป็นลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ของคุณตาคุณยายของบรรพบุรุษอาจจะนึกย้อนกลับไป 2-3 ชั่วคนเอ็กก็อยู่แถบนี้กันมาตลอดนะคะบางคนอาจจะไม่ใช่สถานการณ์นี้จริงหรือไม่จริงแต่การที่เขาใช้คำว่า all of usAll of us ซึ่งเป็นการ generalization นะคะหรือว่าเหมารวมทั้งหมดนักศึกษาต้องฉุกคิดแล้วว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะแม้ว่าเป็นคำเล็กๆนะคะแต่ถ้าอ่านพินิจพิเคราะห์จะเก็บคำถามที่เก็บไว้แล้วค่อยๆดูซิว่าเรื่องจะมีพัฒนาการอย่างไรนะคะประโยคต่อไปข้ามไปถึงดึกดำบรรพ์เลยค่ะ our species homo sapiensโอ้แน่นอนถ้านับตั้งแต่โฮโมเซเปียนส์เราทั้งหลายก็เป็นไมเกรนส์นะคะเพราะไม่ได้มาจากแอฟริกานะคะไม่ได้มาจากแอฟริกาเอ๊ะทำไมครูพูดถึงแอฟริกานะคะความรู้ภูมิหลังของครูนะคะอย่างในพารากราฟที่2นะคะก็บอก Rift Valley in Africa นะคะการอพยพของมนุษย์นะของสายพันธุ์โฮโมเซเปียนสีกว่านี่นะคะนะคะก็หลักฐานทางโบราณคดีได้ชี้มาว่าเกิดขึ้นนะคะอู่ชีวิตของเราอู่ข้าวอู่น้ำของโฮโมเซเปียนใช่นะคะอยู่ตรง Rift Valley ในแอฟริกานะคะซึ่งก็จะเป็นพรมแดนที่ติดต่อเอธิโอเปียประมาณนั้นนะคะเป็นการเดินทางออกจากแอฟริกาของเผ่าโฮโมเซเปียนส์นะคะของสิ่งมีชีวิตนี้นะคะสปีชีส์ของเรานะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าactive knowledge นะคะหรือบางคนเรียกว่า prior knowledge หรือบางตำราก็เรียกว่า background knowledge จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ความรู้ภูมิหลังของเราความรู้รอบตัวของเราที่พามากับเรานะคะเนื่องจากพอ homo sapiens มีคำว่า migrants มีคำว่า species หัวสมองก็เอ๊ะหมายถึงว่าในแอฟริกาหรือเปล่านะคะบางคนก็จะย้อนกลับไปที่ย้อนบรรทัดที่2นะคะ nor did we evolve คือวิวัฒนาการคำนามคือ evolution มีในเมืองต่างๆมีShanghai นะคะ Shanghai มีหลายเมืองเลยนะคะ Oslo อย่างเงี้ยค่ะนะคะทำไมเขาต้องพูดเมืองหลายเมืองนะคะแล้วก็ลากกลับมานะย้อนกลับมาที่แอฟริกานะคะลากกลับมาแล้วก็พูดถึงการเดินทางของคนเขียนนี่เองนะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่มีทวีปอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่โบราณคดีเหรอหรือว่า migration หรือว่า 21st century นะคะแล้วการที่ขึ้นต้นว่า all of us เนี่ยจริงไหมจริงไหม is it true ทำไมล่ะ why did the authoropen the story this way with this statement แล้วจริงไหมนะคะ cities หรือว่าเมืองต่างๆเนี่ยเขากล่าวถึงทำไมนะลักษณะการตั้งคำถามแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยอ่านได้อย่างพินิจพิเคราะห์และตั้งใจและมีประเด็นในการอ่านค่ะถ้าเราอ่านเฉยๆแล้วก็จะแปลคำต่อคำโดยที่เรารับสารโดยไม่คิดอะไรเลยนะคะดังนั้นการอ่านเรื่องของ global issues ก็จะไม่เกิดผลที่ว่าเราทำให้เราเนี่ยเป็นประชากรโลกนะคะครูได้เหมือนกับตอบคำถามไปนิดนึงแล้วนะคะว่า issue ที่เขากำลังประเด็นที่เขากำลังเขียนอยู่เนี่ยคือเรื่องของ migration หรือว่า migrant การเป็นผู้อพยพนะคะอพยพมาจริงไหมทัศนะของผู้เขียนนะคะเขาบอกว่า all of us are descended from migrants เราอะมีเชื้อสายมาจากนะคะสืบเชื้อสายมาจากผู้อพยพอ่ะถ้าย้อนกลับไปสมัยโฮโมเซเปียนจะใช่นะคะแล้วเมืองต่างๆเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเมืองต่างๆเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันพวกเราอ่ะเดินทางกันเป็นว่าเล่นแต่ในยุคอดีตการนานชาติมาแล้วเดินออกจากแอฟริกาอย่างเดียวนะคะนะคะทีนี้นะคะเราก็ต้องค้นคิดละมีลักษณะการตีความลักษณะการที่จะวิเคราะห์ขึ้นมาว่าตกลงแล้วผู้เขียนเขามีทัศนคติอย่างไรนะหรือว่า author stance นะคะเราสามารถหาได้จากสิ่งที่เรียกว่า lead นะคะหรือว่าวรรคนำคือต้นเรื่องเลยต้นเรื่องเลยนะคะเขาใช้คำนี้ประโยคนี้นะคะแล้วตรงที่เป็นคำถามเนี่ยนะคะว่าถ้าเราคำนึงถึงประวัติศาสตร์คำนึงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะตกลงเราอ่ะไม่ต้องคิดเลยว่าเราเป็นผู้อพยพหรือเป็นมีไอเดียว่าฉันเป็นคนดั้งเดิมเป็น native ที่นี่สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่บังเกิดใน 21st century ในปัจจุบันนะคะซึ่งทำให้ความตึงเครียดเรื่องพรมแดนเรื่องการเป็นผู้อพยพเนี่ยดูนุ่มลงหรือว่าปรับทัศนคติของผู้อ่านได้ว่าจะยึดถืออะไรกันหนักหนาเกี่ยวกับเรื่อง border นะคะหรือพรมแดน

ุดนี้นะคะก็จะเป็นการแตกประเด็นค่ะแตกประเด็นจากไหนคะจากการอ่านไปสู่การรับชมนะคะภาพยนตร์สารคดีนะคะในยุคที่เป็นสื่อนะคะเป็นสื่อดิจิทัลเป็นหลักเนี่ยนะคะสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าร้อยแก้วร้อยกรองต่างๆที่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มๆนะคะก็คงจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยนะคะผลพวงที่เราในฐานะที่เป็น global citizen นะคะประชากรในสังคมโลกเนี่ยจะได้ก็คือว่าเราสามารถทั้งอ่านนะคะฟังในพอดแคสต์หรือฟังในตามสื่อที่มีแต่มีเสียงนะคะนอกจากนี้แล้วยังสามารถชมนะคะเรื่องเดียวกันนะคะคนละโหมดคนละมีเดียคนละสื่อได้อีกนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการที่จะเป็นสารที่ครูอยากจะสื่อไปถึงนักศึกษานะคะว่าอ่านแล้วดูด้วยนะคะก็จะเป็นการฝึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะที่ครบสมบูรณ์แบบเลยนะคะจะดียิ่งขึ้นถ้านักศึกษานำสิ่งเหล่านี้นะคะมาประกอบในการเขียนค่ะซึ่งการเขียนที่แนะนำนะคะก็คือจะเป็นการเขียนเชิง argument นะคะหรือว่าหยิบยกมาเป็นตัวอย่างมาเป็นประเด็นในการที่จะโต้แย้งนะด้วยข้อมูลบางอย่างนะคะสารคดีนะคะหรือว่า documentary ที่ครูอยากจะนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับ global issues นะคะก็จะมี2เรื่องด้วยกันนะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะมีปรากฏทั้งเป็นหนังสือนะคะเป็น magazine article แล้วก็เป็นสื่อภาพยนตร์ด้วยนะคะจริงๆแล้วมีสารคดีที่สนุกสนานมากมายน่าติดตามแต่ผลนะคะที่เขาสำรวจกันมาหรือว่าประเด็นที่เขาศึกษาอาจจะไม่ได้เป็น global นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้ามพรมแดนหรือมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาตินะคะตัวอย่างเด่นๆก็คือสิ่งที่เรียกว่า climate change นะคะปรากฏการณ์ climate change เกิดจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเอง human activities okay in the 20th and 21st centuries and have led to drastic climate change examples are written recorded in and convenient truth นะคะซึ่งเป็นผลงานของอัลกอร์ซึ่งเคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะเรื่องนี้นานมานี้เองนะคะประมาณ20ปีบางคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำแต่ผลกระทบแน่นอนก็ยังเห็นถึงปัจจุบันนะคะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะคะมันเป็น truth หรือเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงที่อัลกอร์อยากนำเสนอแต่นะคะด้วยความที่เป็น global issue จึงมีนะคะargument หรือว่าข้อโต้แย้งจากหลายฝั่งมากมายว่าไม่จริงหรอกหรือจริงบ้างหรือว่าจริงเป็นบางส่วนเป็นสิ่งที่อัลกอร์อยากจะทำให้ตัวเองดูดีนะคะว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของ climate change แล้วมาโยงเข้ากับการเมืองนะคะส่วนเรื่อง last eyes นะคะ last eyes แล้วก็เห็นหน้าเมื่อเราพูด eyes นะคะภาษาจะเชื่อมโยงกับคนยุโรปหรือว่าคนทางที่มีลักษณะไม่ใช่เอเชียนะคะแต่คนที่เกี่ยวข้องกับ ice last ice on earth จริงๆแล้วมีเชื้อสายนะคะหรือว่ามี DNA ที่พิสูจน์ได้ว่าสืบจากชาวเอเชียพวกเราเองนี่ด้วยกันนะคะชาว Inuit ซึ่งจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในแถบขั้วโลกจนกว่านะคะน้ำแข็งก้อนสุดท้ายจะละลายหายไปอะไรกระทบกับชีวิตของพวกเขาและน้ำทะเลที่สูงหนุนสูงมากขึ้นจะกระทบอย่างไรต่อพวกเรานะคะดังนั้นนะคะจากการอ่านแพลตฟอร์มที่เป็นตัวหนังสือไปสู่การชมนะคะคงจะต้องใช้ความรู้อีกนิดนึงนะคะซึ่งเป็นการต่อแต่การต่อนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะในโมดูลที่9 10 11นะคะแล้วก็12นักศึกษาจะคุ้นเคยกับบางคำนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ่านและการวิเคราะห์เรื่องสั้นนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ถ่ายโอนกันได้นะคะ Elements of a documentary and include like 5 areas The first one is observation มาจากคำว่า observe นะคะหรือว่าสังเกตนะคะ Mise en scène เป็นการยืมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนะคะว่าสิ่งที่มาถูกจับมาอยู่ในซีนนะคะ interviews การสัมภาษณ์นะคะ dramatization ต้องมีการใส่อารมณ์นิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกน่าติดตามนะ exposition เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องอะไรจะคุ้นเคยบางคำนะคะจากบทที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นนะคะการสังเกตนะคะการที่เราดูภาพยนตร์หรือว่าสารคดีเนี่ยนะคะภาพยนตร์แนวสารคดีเนี่ยนะคะผู้ดูหรือ audience อย่างเราเนี่ยนะคะจะ เหมือนกับอยู่ตรงนั้นรู้เห็นทั้งหมดเพราะว่าฉากต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะผู้กำกับเขาก็จะทำเหมือนกับว่าเราอ่ะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นเป็นผู้
ดูเป็นพยานเป็นประจักษ์พยานผู้เป็นสังเกตเห็นการทุกอย่างนะคะก็จะใช้point of view ที่เรียกว่า omniscient นะคะหรือว่าคนอ่านเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างนะคะหรือว่าคนเขียนรู้ทุกอย่างหรือเป็นเราในฐานะผู้ดูรู้ทุกอย่างมิซองซานคือทุกอย่างที่มีอยู่ในฉากนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นจัดไฟจัดแสงอย่างเงี้ยนะคะการที่เรามองนะคะแล้วก็มุมกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยทำหน้าที่นะคะมองแทนเราเนี่ยผู้ดูเนี่ยนะคะทำให้เราสามารถวิเคราะห์คาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครคือคนที่มีบทบาทใน global issue นั้นๆ นะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ผู้กำกับเนี่ยจะสื่อสารกับเรานะคะว่าagenda นะคะวาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญ global issue สำคัญที่เขาต้องการจะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะเช่นอาจจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นความลำบากในการใช้ชีวิตเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะหรือว่าชาวไทยอย่างเราร้อนดูทุกคนดูมีพระอาทิตย์เป็นของตนเองนะคะคือ rising temperature มีผลกระทบอย่างไรนะคะตรงนี้เหล่านี้เป็น specific messages นะคะซึ่งผู้กำกับเขาก็จะนำเสนอให้เราผ่านกล้องนะคะ Miss Song San นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นวิธีที่ว่าแค่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกถ้าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เดินทางข้ามผ่านพรมแดนนะคะหลายประเทศในเอเชียหรือประเทศแอฟริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะอาจจะเอากล้องตามสัตว์นั้นไปก็ได้นะเป็นการนำเสนอสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าจอนะคะให้เราพูดเนี่ยตามนะคะไปได้การสัมภาษณ์นะคะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เสียงนะคะเสียงหรือถ้าเราดูในอ่านในพวกเรื่องสั้นนะคะเชิงบันเทิงคดีเนี่ยเขาจะโค้ดไว้นะคะในเครื่องหมายคำพูดเป็นการให้เสียงนะคะเป็นการให้อีกมุมหนึ่งของประเด็น issue ตรงนั้นนะคะที่มีผลกระทบนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า agenda หรือ issue ก็ได้ or it is there you know our interviews are there to build an argument to balance an argument นะคะถ้ามีภาคหลายภาคส่วนที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือส่งผลหรือได้รับผลเรื่องนี้ผู้กำกับก็อาจจะหรือผู้เขียนบทก็อาจจะแบ่งนะคะแบ่งกระจายอินเทอร์วิวกันไปเพื่อให้เห็นให้เราออเดียนซ์เนี่ยได้รับทราบข้อมูลหลายๆอย่างนะคะการใส่อารมณ์เข้าไปนะคะจะช่วยทำให้เกิด tension นะคะหรือถ้าในเรื่องสั้นจะเป็น rising action นะคะค่อยๆไต่ไปนะคะจน เกิดเอ๊ะเรื่องนี้จริงๆ global เกี่ยวข้องกับพวกเราไหมเราเกิดความเห็นอกเห็นใจมีอารมณ์อย่างไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นประเด็นนั้นนะคะทำให้เกิดคอนฟลิกต์ทำให้เกิดเทนชันนำไปสู่ rising action นะคะซึ่งสาก็ได้อาจจะคุ้นตามาแล้วจากบทที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นนะคะท้ายสุดนะคะ exposition จะต่างกับเรื่องสั้นนิดหน่อยค่ะ exposition ก็จะเป็นการปูเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าในสารคดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น presentation of facts นะคะเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงเป็น reports เป็นรายงานแต่ก็ไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นข่าว 100% นะคะเป็นข้อเท็จจริง 100% มีการนำความคิดเห็นเป็นการนำเสียงให้เสียง interviews ภาพนะคะหรือว่าสถานการณ์จำลองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า commentary นะคะเป็นความเห็นจากบางฝ่ายเนี่ยให้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นการปูเรื่องไม่เหมือนเรื่องสั้นนะคะตรงที่ว่า exposition ในสารคดีเนี่ยทำตลอดทั้งเรื่องเลยค่ะแต่เรื่องสั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเพื่อให้รู้จักตัวละครรู้จัก setting นะคะครูหวังว่านะคะองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาได้เห็นความเชื่อมโยงของการอ่านสิ่งที่ไม่ใช่บันเทิงคดีบันเทิงคดีและนำมาสู่การอ่านที่ซับซ้อนขึ้นนะคะเป็นกรณีศึกษาเป็นการตามอ่าน global issue ซึ่งอาจจะยากขึ้นยาวขึ้นและตีพิมพ์กันนานหลายปีนะคะอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็น global citizen นะคะหรือว่าประชากรโลกได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องสาธารณภัยและการจัดการนะคะสำหรับตอนที่1นะคะจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยเราจะเรียนกัน3หัวข้อค่ะหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของความหมายและสาเหตุของภัยพิบัติและสาธารณภัยหัวข้อที่2จะเป็นประเภทของสาธารณภัยและหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ผลกระทบและระดับความรุนแรงของสาธารณภัยคะเรามาเรียนกันหัวข้อแรกก่อนนะคะสำหรับความหมายนะคะของสาธารณภัยและภัยพิบัตินะคะคำว่าภัยพิบัตินะคะเป็นความหมายในระดับสากลนะคะสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาตินะคะได้ให้ความหมายของคำว่าภัยพิบัติหรือ disaster นะคะว่าเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ชุมชนและสังคมได้รับผลกระทบที่รุนแรงจนเกินขีดความสามารถของตนเองที่จะจัดการได้นะคะส่วนในประเทศไทยเราก็ได้ใช้คำว่าสาธารณภัยซึ่งเป็นคำที่มีความเทียบเคียงกับภัยพิบัตินะคะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ให้ความหมายของภัยพิบัติในทางสากลว่าหมายถึงการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยซึ่งภัยนี้ก็อาจจะเป็นภัยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากมนุษย์ก็ได้นะคะแต่ก็เกินระดับความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้นะคะกับการทรัพยากรที่มีอยู่นะคะนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะชนิดาชูสมและคณะได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะก็หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อบุคคลเดียวหรือบุคคลในวงกว้างกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยนะคะเกินขีดความสามารถที่ชุมชนจะรับมือได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในรูปของอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยแล้งหรือแม้กระทั่งการเกิดโรคระบาดสวรักษ์นะคะก็เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะโดยให้ความหมายว่าหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดนะคะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อชุมชนสังคมและเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างนะคะซึ่งความหมายก็จะคล้ายคลึงกันอย่างเช่นเดียวกันนะคะสรวิทย์ก็เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะว่าหมายถึงการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากมนุษย์นะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะส่วนพระราชบัญญัตินะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะรวมถึงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะซึ่งในฉบับ2564ถึง2570นะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยครอบคลุมหมายถึงอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยภัยแล้งนะคะโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในมนุษย์เช่นการเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะการเกิดโรคระบาดในสัตว์การเกิดโรคระบาดในศัตรูพืชนะคะซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะคะเราก็จัดอยู่ในกลุ่มของสาธารณภัยเช่นเดียวกันนะคะแผนป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาตินะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยว่าหมายถึงภัยนะที่เกิดขึ้นกับสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ใดที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2555นะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยว่าหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะคะอย่างเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมนะคะนั้นความหมายของสาธารณภัยในบริบทของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันนะคะคือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ก็ได้นะคะหรือธรรมชาติก็ได้แล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะบทเรียนนี้นะคะเราจะใช้คำว่าสาธารณภัยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็นั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะคะฉะนั้นในบทเรียนนี้เราจะใช้คำว่าสาธารณภัย
นะคะสำหรับสาเหตุของการเกิดสาธารณภัยอย่างที่เราบอกมาเมื่อสักครู่นะคะว่ามีจาก2สาเหตุนะคะทั้งจากภัยธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นได้จากมนุษย์นะคะเราสามารถจำแนกประเภทของสาธารณภัยได้ออกมาเป็น11ลักษณะด้วยกันนะคะ11ลักษณะนี้มีอะไรบ้างนะคะลักษณะแรกนะคะภัยสาธารณภัยที่เป็นอัคคีภัยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเกิดอัคคีภัยนะคะโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์นะคะที่จังหวัดนครปฐมเมื่อปี2536นะคะหรือเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศไทยนะคะลักษณะที่2นะคะการเกิดวาตภัยเช่นการเกิดพายุนะคะลักษณะที่3นะคะการเกิดอุทกภัยนะคะหรือการเกิดภัยน้ำท่วมนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัตินะคะที่รุนแรงแล้วก็เป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบมากที่สุดนะคะของประเทศไทยนะคะลักษณะที่4นะคะเป็นสาธารณภัยจากภัยแล้งนั่นก็เกิดขึ้นจากการที่การขาดแคลนน้ำในพื้นที่ในพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานนั่นเองนะคะลักษณะที่5การเกิดดินโคลนถล่มนะคะลักษณะที่6การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามินะคะลักษณะที่7จะเป็นไฟป่าและหมอกควันนะคะซึ่งมีทั้งสาเหตุจากธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะส่วนลักษณะที่8นะคะจะเป็นสาธารณภัยที่เป็นหมอกควันนะคะโดยเฉพาะจากฝุ่นละออง PM 2.5 ลักษณะที่9จะเป็นโรคระบาดนะคะและลักษณะที่10นะคะจะเป็นสาธารณภัยจากสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะคะจะเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการคมนาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศนะคะสำหรับสถานการณ์และผลกระทบรวมถึงระดับความรุนแรงนะคะเราจะเห็นว่าสถานการณ์ของสาธารณภัยเนี่ยในโลกนะคะโดยเฉพาะทวีปเอเชียของเราเนี่ยเป็นทวีปที่เกิดสาธารณภัยนะคะหรือภัยพิบัติที่มีความรุนแรงนะคะโดยเฉพาะการเกิดอุทกภัยนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปากีสถานหรือการเกิดพายุเฮอริเคนแคทรีน่านะคะที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะการเกิดไฟป่าที่แคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาหรือว่าที่อินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะส่วนในประเทศไทยนะคะลักษณะของการเกิดสาธารณภัยจะมี2ลักษณะคือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามฤดูกาลนะคะเกิดเป็นประจำตามฤดูกาลเป็นประจำทุกฤดูนะคะเช่นการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือน้ำท่วมนะคะและก็อีกอันนึงก็คือสาธารณภัยที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนนะคะคาดการได้ยากเช่นการเกิดสึนามินะคะส่วนระดับความรุนแรงนะคะแล้วก็ผลกระทบจะมีลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเช่นในเรื่องของความเสียหายหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างผลกระทบต่อสังคมในเรื่องของการสูญเสียความเชื่อมั่นนะคะหรือสุขภาพจิตนะคะความเครียดจากการเผชิญกับสถานการณ์นะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนของวิถีชีวิตนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมนะคะไม่สามารถจะดำรงชีวิตแบบเดิมได้นะคะแล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพดินนะคะส่วนระดับความรุนแรงนะคะหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนนี้นะคะระดับความรุนแรงเราจะแบ่ง4ระดับด้วยกันคือระดับความรุนแรงระดับที่1นั่นคือขนาดเล็กที่สุดสามารถจัดการได้ในท้องถิ่นเองนะคะระดับที่2คือระดับกลางนะคะนั่นก็คือระดับความรุนแรงที่ชุมชนไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะและระดับที่3เป็นความรุนแรงนะคะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการจัดการนะคะหรือว่าช่วยในการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือระดับความรุนแรงระดับที่4นั่นก็คือระดับที่ร้ายแรงยิ่งนะคะจะจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการสั่งการนะคะอย่างเช่นตัวอย่างการเกิดน้ำท่วมที่ประเทศไทยนะคะเมื่อปี2554หรือการเกิดสึนามินะคะเมื่อปี2547นะคะนั้นในบทเรียนที่1นะคะเด็กๆก็คงจะได้รับทราบนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสาเหตุของการเกิดนะคะกระทบค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสาธารณภัยและการจัดการตอนที่2ค่ะเรื่องของการจัดการสาธารณภัยและความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะซึ่งหัวข้อนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็จะมีอยู่3หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะแนวคิดและหลักการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยแนวคิดและหลักการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยและหัวข้อสุดท้ายการจัดการสาธารณภัยปัญหาและความท้าทายในการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยค่ะ

คัญนะคะในการเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการก็คือกรอบดำเนินการเฮลโกะนะคะเพื่อลดความเสี่ยงสาธารณภัยพ.ศ. 2548ถึง2558จะเป็นกรอบการดำเนินการนะคะในระยะเวลา10ปีนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มวลมนุษยชาตินะคะได้รับภัยพิบัติอันใหญ่หลวงนะคะซึ่งเกิดจากปัญหาสึนามินะคะปัญหาภัยแรงและปัญหาน้ำท่วมนะคะเมื่อปี2547นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการเกิดกรอบการดำเนินการที่เราเรียกว่าเฮียวโกะนะคะหลังจากกรอบการดำเนินการอันนี้ได้เกิดขึ้นมานะคะอีก10ปีต่อมานะคะก็เกิดกรอบการดำเนินงานนะคะที่เราเรียกว่ากรอบการดำเนินงานเซนไดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่ต่อมาจากกรอบการดำเนินการของเฮียวโกะนะคะซึ่งกรอบนี้จะมีระยะเวลาการดำเนินงาน15ปีนะคะแล้วก็จะมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงเดิมนะคะโดยมีกรอบการดำเนินงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะในเรื่องของการลดนะคะลด4ลดกับ3เพิ่มนะคะ4ลดคือลดอัตราการเสียชีวิตลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและลดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคนะคะและ3เพิ่มคือการเพิ่มแผนยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงนะคะภัยพิบัติทั้งระดับชาติและท้องถิ่นเพิ่มการช่วยเหลือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มการเข้าถึงการให้ข้อมูลแล้วก็ความเสี่ยงนะคะสำหรับกรอบในระดับต่อมานะคะเป็นกรอบความร่วมมือในระดับอาเซียนนะคะซึ่งก็จะใช้แนวทางของในระดับโลกนะคะมาสู่การดำเนินงานในระดับอาเซียนนะคะก็มีกลุ่มประเทศนะคะที่เข้าร่วม10ประเทศด้วยกันนะคะในอาเซียนนะคะการดำเนินงานนะคะเราเรียกว่า AADME นะคะ2021ถึง2025นะคะก็สอดคล้องกันกับกรอบการดำเนินงานของระดับสากลหรือโลกนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะส่วนในประเทศไทยเราก็ได้นำเอากรอบการดำเนินงานนะคะในระดับโลกและระดับอาเซียนนะคะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการของประเทศไทยนะคะนำมาสู่การออกพระราชบัญญัตินะคะพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นกรอบการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศนั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยนะคะก็ได้ริเริ่มนะคะในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรมนะจากการที่มีหน่วยงานแล้วก็มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนะคะสำหรับแนวคิดและหลักการของการจัดการสาธารณภัยนะคะเราก็สรุปได้มาว่านะคะในหลักการจัดการสาธารณภัยนะคะตามกรอบเนี่ยจะมีอยู่3ระยะด้วยกันก็คือการจัดการในระยะก่อนเกิดเหตุนะคะการเกิดการจัดการในระยะเกิดภัยนะคะแล้วก็การจัดการหลังเกิดภัยนะคะซึ่ง3หลักการนี้นะคะก็จะนำไปสู่ของการจัดการสาธารณภัยในทุกรูปแบบนะคะสำหรับแนวคิดและหลักการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย5องค์ประกอบดังนี้นะคะ1คือเรื่องของแนวคิดการประเมินสาธารณภัยนะคะ2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสาธารณภัย3เป็นเรื่องของลักษณะความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะ4เป็นเรื่องขององค์ประกอบการประเมินความเสี่ยงและ5เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยในระดับต่างๆนะคะสำหรับแนวคิดการประเมินความเสี่ยงนะการประเมินความเสี่ยงคืออะไรคะการประเมินความเสี่ยงคือการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะจากภัยนะคะโดยเราจะต้องนำเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะไปประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะมีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยเรื่องภัยปัจจัยเรื่องความล่อแหลมปัจจัยเรื่องความเปราะบางแล้วก็ปัจจัยเรื่องศักยภาพนะคะเราจะนำปัจจัยทั้ง4นี้นะคะไปวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะเพื่อจะนำไปสู่การคาดคะเนผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการจัดการสาธารณภัยนั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยทั้ง4เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคะตามสูตรดังที่ขึ้นนะคะดังนี้ลักษณะของความเสี่ยงนะคะก็มีอยู่3ลักษณะหรือ3รูปแบบด้วยกันนะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างนะคะนั่นก็คือเกิดบ่อยๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงนั่นก็คือลักษณะของภัยที่
มีขนาดใหญ่

นะแต่ก็อาจจะไม่ได้เกิดได้บ่อยครั้งนะคะและก็ลักษณะที่3คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่นะคะคือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะคะแต่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงแต่ว่าก็คาดการยากนะคะส่วนองค์ประกอบนะคะสำหรับองค์ประกอบของความเสี่ยงนะคะในการประเมินความเสี่ยงนะคะจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการทำความเข้าใจความเสี่ยงที่ผ่านมานั่นก็คือการที่เราจะต้องมีข้อมูลเดิมในอดีตนะคะสองนะคะการประเมินภัยสามเรื่องการประเมินความล่อแหลมนะคะสี่การประเมินความเปราะบางและศักยภาพนั่นก็คือการประเมินปัจจัยเสี่ยง4รูปแบบที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยที่5คือการคาดการผลกระทบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะ6การจัดทำข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางนะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงนะคะสำหรับการประเมินความเสี่ยงในระดับต่างๆนะคะเราว่าเราสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่นะคะไปประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับขนาดเล็กซึ่งเป็นระดับครัวเรือนพื้นที่ที่อยู่ในระดับที่เป็นชุมชนนะคะหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นอยู่ในระดับเมืองหรือประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามการประเมินนะคะความเสี่ยงในระดับยิ่งสูงขึ้นนะคะยิ่งสูงขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนะคะที่มีความละเอียดนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะเพื่อจะทำให้การประเมินความเสี่ยงเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะคะก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การประเมินความเสี่ยงนะคะมีความชัดเจนและมีความเที่ยงตรงมากขึ้นนะคะสำหรับตัวอย่างการจัดการสาธารณภัยนะคะปัญหาและความท้าทายนะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันใน3เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับตัวอย่างการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะการจัดการสาธารณภัยในที่นี้ขอยกตัวอย่าง3เรื่องนะคะการจัดการน้ำท่วมนะคะเนื่องจากว่าเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยนะคะเราก็จะใช้หลักการนะคะหลักการอย่างที่เราบอกไปเมื่อบทเรียนที่แล้วนะคะว่าเราจะมีการจัดการ3ระยะนะคะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะคะน้ำท่วมทำยังไงได้บ้างนะคะป้องกันค่ะในระยะก่อนเกิดภัยสามารถป้องกันระยะเกิดภัยก็การจัดตั้งศูนย์บัญชาการนะคะแล้วก็การฟื้นฟูหลังการเกิดภัยเช่นเดียวกันนะคะกับการจัดการภัยแล้งนะคะเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยนะคะโดยการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการสำรองน้ำนะคะการจัดตั้งศูนย์บัญชาการระหว่างการเกิดภัยแล้วก็การฟื้นฟูการช่วยเหลือหรือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะการจัดการฝุ่นละอองก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะคะสำหรับปัญหานะคะและความท้าทายในการจัดการในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบุคลากรนะคะในการเกิดภัยนะคะที่มีความรุนแรงจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะรวมถึงการใช้เครื่องมือนะคะที่มีเทคโนโลยีนะคะเพียงพอพร้อมใช้นะคะนั้นที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญรวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์นะคะหรือเครื่องมือนะคะที่เพียงพอพร้อมใช้แล้วก็ทันสมัยในการบริหารจัดการนะคะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยนะคะในการจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในรูปแบบเดิมๆนะคะที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็จะเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องวางแผนนะคะในการรับมือโดยเฉพาะสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่นะคะที่เกิดขึ้นจาก climate change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะในตอนที่2ของการจัดการสาธารณภัยนะคะเป็นเรื่องของการจัดการสาธารณภัยและความเสี่ยงนะคะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเน้นย้ำนะคะก็คือเราจะต้องมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลในการประเมินนะคะยิ่งเรามีข้อมูลในการประเมินมากเท่าไหร่นะคะทำให้คาดคะเนความเสี่ยงได้แม่นยำมากขึ้นนะคะและเราก็จะสามารถนำไปวางแผนในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะเราพบกันเรียนหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียน
เรื่องของสาธารณภัยและการจัดการนะคะเป็นตอนที่3นะคะตอนสุดท้ายของเรานะคะนโยบายยุทธศาสตร์และการบูรณาการร่วมมือการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะสำหรับนโยบายและยุทธศาสตร์นะคะการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะยุทธศาสตร์อันแรกนะคะที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็จะเห็นว่ามีการบรรจุนะคะวาระเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยนะคะไว้ในยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2และก็ยุทธศาสตร์ที่5นะคะของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะส่วนในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะพ.ศ. 2561ถึง 2580นะคะก็มีการบรรจุประเด็นเรื่องของสาธารณภัยไว้ในประเด็นที่1และประเด็นที่19เช่นเดียวกันนะคะลองมาดูนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2562ถึง2565ก็ได้มีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับสาธารณภัยไว้2นโยบายเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในนโยบายที่12และนโยบายที่13นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นแผนในระดับรองลงมาเนี่ยนะคะเป็นแผนที่เราใช้อยู่ในฉบับปัจจุบันนะคะ2566ถึง2570นะคะก็จะมีการกำหนดเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยไว้ในหมุดหมายที่11การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งหมุดหมายเนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเกี่ยวกับสาธารณภัยโดยมีเป้าหมายระบุไว้ในเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2และเป้าหมายที่3อย่างชัดเจนนะคะในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะที่ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนะคะทั้งหมดอยู่5ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงในระดับของกระทรวงนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสอดคล้องกันนะคะส่วนในเรื่องของการบูรณาการร่วมมือนะคะของหน่วยงานนะในการจัดการในประเทศไทยนะคะเราจะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะคือเป็นหน่วยงานในระดับนโยบายแล้วก็เป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัตินะคะหน่วยงานในระดับนโยบายขอย้อนกลับไปหน่อยนะคะหน่วยงานในระดับนโยบายนะคะก็เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในเชิงนโยบายนะคะในการกำหนดแนวทางกำหนดนโยบายในการจัดการส่วนหน่วยงานในระดับปฏิบัติก็จะทำหน้าที่ในการลงมือปฏิบัตินะคะซึ่งจากการที่เราเห็นนะคะเราเห็นหน่วยงานเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทยนะคะเราก็จะเห็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่นะคะทั้งในระยะเกิดภัยนะคะและระยะหลังเกิดภัยก็จะมีหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะเช่นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่นะคะเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงกลาโหมนะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะเช่นในกรณีการฟื้นฟูสภาพจิตใจของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขสภากาชาดไทยนะคะหรือกระทรวงมหาดไทยให้ความช่วยเหลือนะคะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจนะคะก็เป็นลักษณะของการฟื้นฟูการให้ความช่วยเหลือการให้เงินเยียวยานะคะก็เช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารนะคะก็เช่นนะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะคะก็ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานทั้งที่เป็นของรัฐของเอกชนอาสาสมัครนะคะหรือองค์กรการกุศลมูลนิธิหรือทหารหรือตำรวจนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าก็จะมีหน่วยงานนะคะทั้งในเชิงของผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็หน่วยงานในระดับนโยบายนะคะสำหรับตัวอย่างกรณีศึกษานะคะการบูรณาการการจัดการนะคะของหน่วยงานต่างๆนะคะขอยกตัวอย่างกรณีที่ภาคใต้นะคะการเกิดภัยพิบัตินะอุทกภัยรุนแรง12จังหวัดของภาคใต้ก็จะเห็นว่ามีหน่วยงานทั้งในระดับปฏิบัตินะคะทั้งที่เป็นส่วนงานราชการนะคะหน่วยงานในระดับกระทรวงนะคะหน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนนะคะมูลนิธินะคะมาร่วมกันดำเนินการจัดการก็สามารถที่จะทำให้การจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะคะประสบความสำเร็จนะคะ
ังนั้นใน

ตอนที่3นะคะก็หวังว่านักศึกษานะคะคงจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือนะคะรวมถึงนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องนะในระดับประเทศนะคะในการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็สาธารณภัยค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้ในมุมมองที่แตกต่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนกันครับ
0: ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมพาไปสัมผัสเหมือนเดิมครับความหลากหลายความแตกต่างนะครับทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียนครับ
1: ช่วงนี้มีความเคลิ้มเป็นพิเศษตลอด
0: ทุกช่วงนะฮะตอนนี้มัน ผมเชื่อว่าสัมผัส
1: สัมผัส
0: ถึงมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลย
1: แล้วสำหรับเปิดบ้านอาเซียนวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไหนครับ
2: รอบนี้ผมพาไปครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชากันครับ
0: ในช่วงเปิดบ้านอาเซียนกันครับหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชานะครับได้เปิดประเทศรัฐบาลกัมพูชานะครับก็ให้ความสำคัญนะครับเน้นไปที่การปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการแข่งขันนะครับโดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจนะครับพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนดึงดูดเม็ดเงินต่างๆของต่างชาติให้เข้ามาสู่ประเทศ
1: ซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเตรียมความพร้อมทางด้านนี้เพื่อเตรียมประเทศเนี่ยโครงสร้างต่างๆให้พร้อมการลงทุนของต่างชาต
0: ิน
1: ะครับเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: เพราะจะเป็นการขับเคลื่อนครับให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้มากที่สุด
1: ใช่
2: จริงๆด้วยนโยบายดังกล่าวเนี่ยกัมพูชาครับเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนครับเพื่อมาประกอบธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆและก็ที่ได้รับความนิยมมากก็คือเช่นการผลิตแล้วก็การลงส่งออกอุตสาหกรรมด้านการส่งออกโดยเฉพาะสิ่งทอแล้วก็เสื้อผ้าสำเร็จรูปซึ่งเราจะเห็นได้จากทุกวันนี้แม้กระทั่งในบ้านเราเองจะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือสิ่งทอเนี่ยนะครับ made in Cambodia นานเลย
1: ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของเขาเลยทีเดียว
2: พอธุรกิจพวกนี้เจริญเติบโตมากขึ้นเนี่ยการจ้างงานก็แปรผันตามกันนะครับก็มีการจ้างงานมากขึ้นนะครับจากการที่เขามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆใช่และที่สำคัญมากที่โดดเด่นของเขาเลยก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างมาก
1: เศรษฐกิจของเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้นะ
0: ครับกัมพูชาเองเนี่ยก็มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายๆแห่งเลยนะครับแต่ที่เราจักกันเนี่ยก็คือ2ที่ที่สำคัญเลยนะก็คือที่สีฮานุวิลกับที่เกาะกงคนไทยเนี่ยรู้จักกันดีนะครับ2ที่เนี่ยเป็นเสมือนประตูเลยสำหรับนักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติให้มาลงทุนนะครับ
2: จริงๆแล้วอย่างที่พี่แจนเล่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเศรษฐกิจที่เกาะกงอ่ะ
0: ครับ
2: อัตราการจ้างงานภายในปลายปีนี้ก็จะสูงขึ้นอีกร้อยละ30ด้วยนะถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรจริงๆแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าการลงทุนของเขาเนี่ยใช้เงินตราเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเงินกลางฉะนั้นมันก็สะดวกต่อการลงทุนต่างๆอยู่แล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: จริงๆนี่
1: ผมว่าเป็น
0: เปลี่ยนเลย
1: เป็นจุดเด่นอย่างนึงของเขาเลยนะครับที่เขาสามารถให้ใช้สกุลเงินต่างชาติเข้ามา
2: เขามีการพัฒนาแบบต่อเนื่องพอพัฒนาแบบต่อเนื่องเนี่ยในหลายๆด้านที่ไปพร้อมๆกันก็ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในที่จะเข้ามาลงทุนประเทศเขาอะไรเงี้ยต่อมาก็คืออัตราค่าจ้างแรงงานก็ถือว่ายังไม่สูงมากในภูมิภาคเอเชีย
1: ใช่จะเทียบกับภูมิภาคนี้นะ
2: ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนอกจากประเด็นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยครับเขาเองก็เตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมระบบการสื่อสาร
0: การขนส่งต่างๆ
2: ใช่ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติหรือนักธุรกิจชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนครับพวกอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเช่นคอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเข้ามาลงทุนอย่างมากโดยเฉพาะจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เยอะมาก
0: กำลังเห็น

0: ที่ตึกราบ้านช่องกำลังขึ้นเลยที่กัมพูชา
1: ใช่โดยเฉพาะที่พนมเปญนะครับผมได้ไปมานี่ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่เจริญมาก
0: กำลังเริ่มเติบโตเจริญขยายขึ้นมาแล้วล่ะ
1: ใช่ฮะ
2: กัมพูชาเนี่ยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในปี2558ถึง2568ซึ่งเขาเน้นหนักในด้านการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือที่เขาเรียกว่า foreign direct investment นะครับเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศของเขาซึ่งอุตสาหกรรมหลักๆอย่างที่พี่การว่าไปแล้วนะครับอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือการแปรรูปอาหารนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
0: โอ้โหนะครับเรื่องของการแปรรูปอาหารนี่เข้าทางพี่ไทยเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสเนาะให้ผู้ประกอบการของ
2: จริง
0: คนไทยเนี่ยเข้าไปลงทุ
2: นธุรกิจไทยนะ
0: ใช่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา
1: ได้ไปสัมภาษณ์ครับนักธุรกิจชาวไทยที่เขาไปลงทุนอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยมากว่า30ปีเลยนะ
0: ดีครับ
1: ครับงั้นไปดูในช่วงวันนี้ที่อาเซียนคร
0: ับไปฟังกันครับ
2: ดูกันเลยครับ

0: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณดวงใจจันทร์ครับเป็นรองประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาและกรรมการผู้จัดการบริษัททกันจำกัดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีเหตุจูงใจอะไรถึงได้เข้าไปลงทุนที่กัมพูชาได้ฮะ
1: เหตุจูงใจที่ให้ดิฉันเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชาคือต่างเทเล็กก็ไปเรียนที่ประเทศกัมพูชาก็คุ้นเคยกับภาษากัมพูชาแล้วก็อ่านได้เขียนได้นะคะสองเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเหมือนคนไทยนะคะเท่าพูดศัพท์จะคล้ายๆกันนะคะและประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่เพิ่งพัฒนาเปิดพัฒนาใหม่ๆก็จะเป็นโอกาสในการลงทุนที่เราจะมีโอกาสเข้าไปลงทุนเพื่อไปพัฒนา
0: แล้วธุรกิจแรกที่เข้าไปลงทุนที่กัมพูชานี่คืออะไรคะ
1: ธุรกิจแรกที่พี่เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาคือซื้อของจากประเทศไทยส่งไปประเทศกัมพูชาเพราะว่าที่สงครามสมัยปนโปสเนี่ยตั้งปี75นะคะแล้วก็82ที่เขมรสงบเนี่ยนะคะประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถผลิตอะไรได้เลยงั้นทุกอย่างจะต้องนำเข้าไปจากต่างประเทศนะคะคือประเทศที่3และประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ติดกับประเทศกัมพูชานะคะ
0: คือการเดินทางไปมาก็สะดวก
1: สะดวกค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาเนี่ย7จังหวัดนะคะ
0: ครับ
1: 795กิโล
0: แล้วในช่วงแรกนี่ที่ไปดำเนินการธุรกิจนี่มีปัญหาอะไรบ้างครับ
1: ปัญหาถามว่าไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยสำหรับคนไทยหรือต่างชาติที่ไม่เป็นภาษาและไม่คุ้นเคยกับนิสัยใจคอของคนกัมพูชาเนี่ยก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะต้องคนที่พูดได้แล้วรู้จักกันคุ้นเคยกันถึงจะเข้าไปได้เพราะว่าช่วงที่เปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยมันค้าขายไม่ถูกต้องมันไม่ได้อยู่ในระบบแต่ค้าขายแบบทุกคนต้องมี power นะคะถ้าไม่มี power เข้าไปค้าไม่ได้ช่วงนั้นประเทศไทยเราก็การค้าเนี่ยก็จะเป็นยุทธปัจจัยหมดทุกอย่างเนี่ยจับเสียภาษีหมด
0: โหล่ะทุกด้านเลย
1: ทุกด้านนะจับเสียภาษีแล้วไม่ว่าบางอย่างก็ไม่ให้ออกด้วยนะ
0: แล้วพอเสียภาษีแล้วนี่ถือว่าเข้าในระบบแล้วหรือยัง
1: มันไม่เข้าระบบค่ะเพราะกัมพูชามันยังไม่มีระบบที่เสียภาษี
0: ก็คือยังไม่ชัดเจนตอนนั้น
1: ยังไม่มีเลยเพราะว่าเมื่อประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยระบบหรือกฎหมายเนี่ยเขาล่มสลายหมดนะคะบ้านก็ไม่มีโฉนดทุกอย่างล่มสลายหมดแล้วก็เพิ่งมาเริ่มต้นใหม
0: ่แล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางนี้เมื่อไหร่อ่ะ
1: เท่าประเทศกัมพูชานะคะที่สงบจริงๆก็ปลายปี2000นะคะที่พัฒนาและเจริญจริงๆก็ประมาณสัก10ปีได
0: ้10ปีที่ผ่านมานี้ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราจะไปเห็นที่ประเทศกัมพูชาว่าทุกคนมองประเทศกัมพูชาสมัยก่อนสมัยนี้คนละเรื่องนะคะเขาเจริญมากเพราะว่ามีหลายประเทศนะคะเกือบ20 30ประเทศที่เข้าไปลงทุนที่ประเทศกัมพูชา
0: แล้วตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เราต้องปรับตัวอะไรบ้างครับเพื่อให้ดำเนินธุรกิจหรือว่าดำเนินการในประเทศเขาได้อย่างสะดวกแล้วก็เข้าสู่ระบบมากขึ้นอะไร
1: เราต้องศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนิสัยใจคอคนกัมพูชาสองขายตรงไปตรงมาคือไม่เอาเปรียบไม่ใช่เอาของหมดอายุหรือของที่ด้อยคุณภาพไปขายให้เขาเพราะคนกัมพูชาค่อนข้างจะซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจนะคะและการค้าขายกันก่อนที่ไม่จะอยู่ในระบบเนี่ยพูดกันด้วยคำพูดนะคะ
0: แล้วก็ตอนนี้นี่ธุรกิจอะไรบ้างที่ได้รับความนิยมในกัมพูชาบ้าง

0: ธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากประเทศกัมพูชานะคะถ้าเราพูดเกือบทุกอย่างเพราะประเทศกัมพูชาเนี่ยกำลังพัฒนาไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคถนนหนทางการบริการร้านอาหารสปาอะไรทุกอย่างเลยค่ะและเราจะเห็นว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามีนครวัดนครธมมีทะเลสาบตอนนี้ก็ขึ้นประมาณ5ล้านนะคะก็ยังขาดแคลนเรื่องร้านอาหารเรื่องสถานที่บริการนะคะ
1: แล้วแนวโน้มในอนาคตล่ะครับถ้าเราอยากไปทำธุรกิจที่กัมพูชาเนี่ยคิดว่าธุรกิจอะไรที่น่าจะเติบโตแบบเร็วมากที่สุด
0: ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือเกี่ยวกับด้านบริการนะคะด้านบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวร้านอาหารสปาที่ว่าเขมรยังมีไม่เพียงพอนะคะและไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เก่งด้านบริการนะคะสองเนี่ยเกี่ยวกับระบบสื่อสารระบบขนส่งที่ทันสมัยประเทศกัมพูชาก็ยังต้องการอยู
1: ่
0: แต่สิ่งที่สำคัญคืออุปโภคบริโภคอันนี้เนี่ยประเทศกัมพูชาก็นำเข้า 95% เพราะเขายังไม่สามารถผลิตได้นะคะและอีกอันดิฉันก็อยากจะให้นักธุรกิจไทย SME เนี่ยไปร่วมมือกับ SME กัมพูชาเพราะกัมพูชาเขามีวัตถุดิบมีเงินทุนนะคะมีตลาดแต่เขาเทคโนโลยีในการผลิตคือคนไทยจะเก่งกว่าเขานะคะอันนี้เรายังมีโอกาสเพราะว่าดีกว่าที่เราจะผลิตในประเทศเราแล้วก็ขนเข้าไปแล้วก็บางครั้งก็ต้องไปเสียภาษีด้วย
1: นโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติบ้าง
0: ประเทศกัมพูชาเท่าพูดเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากนะคะเกี่ยวกับการลงทุนอย่างนักลงทุนที่ไปลงทุนเนี่ยสามารถลงทุน 100% นะคะคุณสามารถที่จะไปลงทุนจดบริษัทได้ 100% ยกเว้นแต่ซื้อที่49-51นะคะต้องไปจดบริษัทแต่คุณจะไปเช่าที่คุณสามารถจดได้ 100% คุณจดคนเดียวก็ได้กี่คนก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้จดบริษัทก็ไม่เกิน7วันนะคะแต่ถ้าคุณไปผลิตเพื่อขายในประเทศคุณก็จะเสียภาษีเหมือนคนกัมพูชานะคะแต่ถ้าคุณผลิตเพื่อส่งออกคุณก็จะไปขอที่ CDC CDC ตอนนี้ก็จะเปิดฟ้างนะเป็น one stop servicenะคะคุณสามารถที่จะไปขอที่ CDC ได้เลยคุณทำแพลนและการลงทุนไปให้เรียบร้อยจดบริษัทให้เรียบร้อยภายใน4อาทิตย์คุณสามารถเปิดบริษัทได้เลยนะคะ CDC ดำเนินการให้ทุกอย่างเงินลงทุนที่คุณไปลงทุนรัฐบาลก็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวคุณลงทุนและคุณได้กำไรคุณก็สามารถที่จะเอาเงินออกนอกประเทศได้ด้วยรัฐบาลไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเช่นเดียวกัน
1: เรื่องของแรงงานเนี่ยก็มีชื่อพอสมควรเหมือนกันว่าเขามีการโยกย้ายมีการอพยพแรงงานหรือหมุนเวียนเปลี่ยนแรงงานแล้วก็มีการพัฒนาแรงงานด้วยไม่ทราบว่าการอพยพหรือว่าเปลี่ยนถ่ายแรงงานเนี่ยในกัมพูชานี่มีผลต่อธุรกิจบ้างไหมครับ
0: ตามจริงแรงงานในกัมพูชาเนี่ยมาทำงานในประเทศไทยเราเยอะมาก
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ทำในประเทศของเขาถามว่าทุกวันเนี่ยขาดแรงงานไหมยังไม่ขาดนะคะยังไม่ขาดแรงงานถ้าอยู่รอบพนมเปญเราจะเห็นว่ามีนิคมอุตสาหกรรมเยอะมากแล้วก็จะมีที่สิงห์ฮานุวิลแล้วก็มีตามตะเข็บชายแดนอย่างเกาะกงที่ปอยแปดนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ยังไม่มีการขาดแรงงานนะคะ
1: แล้วฝีมือแรงงานเหรอครับยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้ตอบรับกับธุรกิจไหมครับ
0: ปกติบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะเปิดบริษัทเขาก็จะเอาคนกัมพูชาเนี่ยมาฝึกนะคะประเทศไหนก็จะเอาไปประเทศนั้นไปฝึกที่โรงงานเขาแล้วเขาก็จะเอากลับไปบริหารงานที่ประเทศกัมพูชานะคะ
1: แล้วมีแรงงานต่างชาติเข้าไปทำงานในกัมพูชา
0: ไหมครับจะต้องมีต่างชาติเข้าไปเป็นผู้บริหารนะคะ
1: ท้ายสุดนี้เนี่ยอยากให้คุณดวงใจครับฝากข้อคิดนะครับหรือคำแนะนำกับนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุนที่กัมพูชาหน่อยครับ
0: ก็อยากจะฝากนักลงทุนไทยนะตอนนี้เนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยใน CLMV เนี่ยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเยอะที่สุด
1: ครับผม
0: นะคะกับพม่านะคะประเทศกัมพูชามีวัฒนธรรมคล้ายเรานะคะถนนหนทางเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเปิดฟ้างให้นักลงทุนไปลงทุนนะคะ AEC ก็เปิดแล้วต่อไปก็ภาษีศูนย์นะคะถ้าเรายังไม่เข้าไปลงทุนอีกประเทศอื่นก็จะเข้ามาลงทุนแซงเราหมดปัจจุบันไทยเราเนี่ยเลยเลข10แล้วเพราะประเทศอื่นเนี่ยเขาอยู่ไกลกว่าเราเข้ามาแซงหมดนะคะแล้วถามว่าเป็นไงดีฉันสนับสนุนให้ไปลงทุนประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาเนี่ยคนกัมพูชาก็เป็นคนที่น่ารัก
1: ครับผม
0: นะคะคนกัมพูชาก็อยากจะร่วมมือกับคนไทยในการลงทุนเพราะว่าคนกัมพูชาคิดว่าคนไทยเนี่ยไปลงทุนถูกต้องทุกอย่าง
1: ครับ
0: และก็ไปพัฒนาคนไทยไม่ค่อยจะส่งผู้บริหารไปเยอะอย่างมากก็ไม่เกิน 5% นะคะที่จะไปฝึกคนกัมพูชาที่จะเป็นผู้บริหารต่อแล้วก็คนไทยเข้าไปค้าขายก็ทำธุรกิจถูกต้องสินค้าไทยก็ดีนะคะอยากจะแนะนำว่าตอนนี้สินค้าไทยเราเนี่ยยังติดอันดับอยู่นะฮะ มันเป็นโอกาสแล้วถ้าเรายังไม่รีบเข้าไปลงทุนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะช้าจากประเทศอื่นเขา
1: ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลนะครับเพื่อจะไป
0: ก่อนที่จะไปลงทุนเนี่ยควรจะเข้าไปศึกษาก่อนนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะทุกวันนี้เราก็มีสภาหอการค้าที่ดิฉันเป็นรองประธานอยู่มีหอการค้าไทยมีสภาอุดมีกระทรวงพาณิชย์มี BOI
1: ครับ
0: นะคะมีหลายหน่วยงานแล้วก็มีสถานทูตไทยในกัมพูชามีทูตพาณิชย์นะคะที่จะรอให้ข้อมูลอยู
1: ่
0: นะคะคุณเข้าไปก็ศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุน
1: ครับ
0: นะคะ
1: ต้องขอบคุณคุณดวงใจมากครับที่มาให้ความรู้และก็ข้อมูลดีๆกับเราครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่แจ๋เป็นไงวันนี้ฟังแต่เรื่องเศรษฐกิจมันไม่ใช่มันเหมือนมันไม่ใช่สไตล์เราไงไม่รู้
3: มันต้องมีอีกมันต้องมีอะไรอีก
2: ใช่แล้วช่วงของฝากมีอะไรที่
1: ผมจะพาไปชมมรดกโลกครับเพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวทุกชาตินะครับไม่มีใครไม่รู้จัก
3: จริงอ่ะ
1: จริงครับ
2: มรดกโลก
1: ใช่ครับไม่มีใครไม่รู้จักไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ครับแต่จะพาไปไหนเนี่ยต้องตามไปดู
2: มรดกโลกยิ่งใหญ
3: ่ตื่นเต้น
2: อยาก
1: งั้นเราไปดูกันดีกว่า
3: ไปชมกันครับ
2: ไปเลยครับ

0: านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าทางเข้าตัวปราสาทนครวัดสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกความยิ่งใหญ่และสถาปัตยกรรมของที่นี่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายเดี๋ยวเราจะไปตามรอยอารยธรรมของที่แห่งนี้กันกับไกด์ล้องก้อง
1: สุสดายบาส
0: พร้อมไปยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลย
2: ความยิ่งใหญ่ของปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเริ่มตั้งแต่ทางเดินเข้าที่เป็นสะพานทอดยาว
1: สะพานที่เราเดินข้ามมาเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นสะพานนคราชจะมีแต่ตัวนคราชมันอยู่สองข้างซึ่งความยาวของสะพานนคราชนะครับมีประมาณ550เมตรตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเขาจะสร้างให้มีการเชื่อมระหว่างชั้นนรกแล้วก็มาโลกมนุษย์แล้วก็จากโลกมนุษย์เนี่ยอาจจะไปเชื่อมกับโลกสวรรค์นะครับสมัยก่อนเขาก็สร้างสำหรับให้พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเวลาที่กษัตริย์เขาเดินทางไปทำพิธีกรรมอยู่ในตัวปราสาทนครวัดปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างทั้งที่แบ่งเป็น3ชั้นคือชั้นข้างล่างเรียกว่าเป็นชั้นนรกแล้วชั้นตรงกลางเรียกว่าเป็นโลกมนุษย์แล้วชั้นสูงสุดเลยว่าเป็นชั้นสวรรค์ครับตรงนี้นะครับที่เป็นพระพุทธรูปตอนที่เปลี่ยนศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธในศตวรรษที่16 17 18เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ตอนนี้เสวลึงมันหายไปแล้วนะครับมันหายไปแล้วคือให้ในช่วงไหนคือช่วงตอนที่เปลี่ยนศาสนาคือศาสนาพุทธเนี่ยไม่เคารพนับถือเสวลึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเสวลึงก็ต้องเอาออกก็ต้องเอาพระพุทธรูปมาแทน
2: ก่อนที่เราจะขึ้นไปชมชั้น3ซึ่งเปรียบเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเราไปชมภาพสลักหินที่ผนังระเบียงคดทั้ง4ทิศกันก่อนครับระเบียงทางทิศใต้ของตัวปราสาทบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับขบวนทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่2 ออกรบพร้อมทหารกัมพูชาและทหารสยามกุที่อยู่ในเมืองละโวครับ
1: จะมีสมัยก่อนก็จะมีตัวเขียนตรงนี้เรียกว่าเป็นสยามกุนะครับเป็นชื่อของเขาก็เลยว่าสยามกุได้เป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเมืองละโวปัจจุบันก็เป็นลพบุรี
3: แล้วมีวิธีสังเกตได้ไหมครับว่าอันไหนเป็นทัพของกัมพูชาอันไหนเป็นชาวสยาม
1: มีครับหลักฐาน

0: เราสังเกตว่าการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวของทหารสยามปกเนี่ยคือไม่เหมือนการแต่งตัวของทหารกัมพูชาการแต่งกายเราสังเกตดูการใส่กระโปรงนะครับอันนี้กันแล้วก็ชาติก็จะหลายแต่การแต่งกายของคนกัมพูชาเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: การแต่งกายของทหารชาวสยามจะแตกต่างจากทหารชาวกัมพูชาตรงที่เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าชาวสยามจะมีลายดอกสวมหมวกทรงสูงเป็นชั้นๆมีปลายผู้ยาวสำหรับภาพแกะสลักผนังทางทิศตะวันตกเป็นเรื่องราวมหากาพย์พรามยณะหรือถ้าของไทยเรียกว่ารามเกียรติ์ส่วนภาพแกะสลักทางระเบียงทิศเหนือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหากาพย์สงครามพระวิษณุเป็นของอินเดียครับที่สู้รบกันระหว่างยักษ์เทวดาและมนุษย์ระเบียงทางทิศตะวันออกกล่าวถึงการกำเนิดนางอัปสราที่มีอยู่รายรอบตัวปราสาทนครวัดด้วยท่าทางการแต่งกายและรอยยิ้มที่แตกต่างกัน
0: ตนกำเนิดของนางอัปสราคือเกิดมาจากการคุ้นเคยเสียงสมุทรแต่เวลาที่ควรเกษียณสมุทรเนี่ยก่อนที่อัปสราลอยออกมาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายอย่างที่ออกขึ้นมาก่อน
1: จะเห็นได้ว่าปราสาทนครวัดเป็นปราสาทที่มีภาพจำหลักรูปนางอัปสราประดับอยู่ทุกซอกทุกมุมของผนังอาคารกรอบประตูจำนวนมากภาพลักษณ์ของเทพอัปสราในจินตนาการของชาวกัมพูชาคือความงดงามอ่อนช้อยและบริสุทธิ์ผุดผ่องทั่วทั้งนครวัดรวมทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งองค์ทรงเครื่องของเหล่านางอัปสราคือภาพสะท้อนวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักขอม
0: อัปสราองค์นี้ก็เป็นอัปสราที่สวยที่สุดนะครับซึ่งในศิลปวัฒนธรรมของนครวัดเนี่ยจะแกะสลักรูปนางอัปสราเนี่ยมีจำนวนประมาณ 1,800 กว่าองค์นะครับแต่มีองค์เดียวที่ยิ้มเห็นฝันคือนะครับผมจะพาอาจารย์นะครับไปดูความสวยไปดูความแตกต่างของอัปสราที่อยู่ในชั้นที่3นะครับซึ่งอัปสราที่อยู่ในชั้นที่3เนี่ยมีอัปสราองค์หนึ่งเรียกว่าเป็นอัปสราริมสองแขนคนที่ขึ้นมาได้อยู่ในชั้นที่3แสดงว่าเป็นคนมีบุญนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับคนที่ขึ้นมาชั้นที่นี้ได้มีแต่พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะซึ่งคนธรรมดาหรือประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาชั้นที่นี้ได้แต่เรามีบุญมีวาสนานะครับเกิดมาแล้วก็มีบุญแล้วก็ได้มาเที่ยวสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแล้วแล้วก็มีวาสนาได้ขึ้นมาถึงชั้นที่3เป็นชั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์สุริยวรมันที่2ด้วย
1: การเที่ยวชมปราสาทนครวัดแห่งนี้ทำให้ย้อนลำลึกถึงความรุ่งเรืองเมื่อพันปีก่อนตามร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ยังปรากฏให้เห็นอยู
2: ่ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมนครวัดถึงได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกและยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยตามคำกล่าวของอาโนโจเซฟทอยบีที่กล่าวไว้ว่า See Angkor and Die

0: วยงามมากยิ่งใหญ่อลังการ
1: อลังการจริง
2: ๆก่อนจบรายการเหมือนเดิมครับเรามีคำถามร่วมสนุกอีกแล้ว
1: เหมือนเดิม
0: แต่นคำถามของเรามีอยู่ว่าปราสาทนครวัดนะครับสร้างในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดของกัมพูชานะครับเลยครับ
1: ถ้าคอยดูรายการของเราต้องตอบได้
0: ถ้าตอบถูกให้ส่งมาที
2: ่ facebook.com ครับ /@aseanstou ครับ
0: จะได้เสื้อหล่อๆอย่างนี้นะครับหล่ออย่างนี้นะ
1: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะประการใดส่งมาเลยครับที่อยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยครับ
2: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
0: ลากันไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
13: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
14: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
15: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะวิกฤตในระยะคลอดซึ่งในตอนที่1ก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะมดลูกแตกและสายสะดือพลัดต่ำนะคะซึ่งภาวะมดลูกแตกก็เป็นภาวะที่มีการฉีกขาดแตกแยกหรือว่ารอยปรีของชั้นกล้ามเนื้อของผนังมดลูกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะตั้งครรภ์ขณะตั้งครรภ์แล้วก็ขณะรอคลอดหรือว่าในระยะคลอดก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาจเกิดได้ทั้งปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมอย่างเช่นผนังของกล้ามเนื้อมดลูกมีรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในครรภ์ที่ผ่านมาก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันการคลอดติดขัดการทำสูติสารหัตถการอย่างเช่นการช่วยหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์ในรายที่มีการเบ่งคลอดยาวนานหรือว่ารายที่มีการเบ่งคลอดก่อนที่ปากมดลูกจะมีการเปิดหมดนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงจากตัวสตรีตั้งครรภ์ก็คือพบได้ในสตรีที่มีการตั้งครรภ์หลายครั้งแล้วก็จากตัวทารกก็ทารกที่มีความผิดปกติต่างๆหรือว่าอยู่ในท่าที่มีความผิดปกตินะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆอย่างเช่นในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดและตัวของมดลูกหรือว่ารายที่ได้รับยาออกซิโตซินนะคะที่ช่วยทำใหมดลูกมีการหดและตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับอาการและแดงอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะคะอาการและการแสดงก่อนมดลูกแตกก็มดลูกก็จะมีการหดและตัวที่รุนแรงแบบหดเกร็งแล้วก็ไม่คลายนะคะแล้วก็ตรวจผนังหน้าท้องอะค่ะก็คือจะมีวงแหวนระหว่างมดลูกส่วนบนและก็ส่วนล่างฟังเสียงหัวใจทารกได้ช้าหรือว่าฟังไม่ได้เลยอาจจะมีอาการของตัวของสตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดอะค่ะก็จะมีอาการกระสับกระส่ายหายใจไม่ออกชีพจรเบาเร็วนะคะแล้วก็มีการตรวจพบว่าตรวจภายในอ่ะการคลอดอาจจะไม่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ในบางรายก็อาจจะมีเลือดสดๆออกมาทางช่องคลอดได้สำหรับอาการและการแสดงของเมื่อมีภาวะมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็สำคัญนะคะในการเฝ้าคลอดนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรวจทางหน้าท้องก็จะสามารถคลำได้ส่วนของมดลูกมีการแข็งกลมขึ้นหลังจากนั้นมักจะตามด้วยการหดตัวของมดลูกที่คลายตัวลงอาการเจ็บครรภ์ก็จะหายไปผู้คลอดมีอาการเจ็บครรภ์อย่างรุนแรงเนื่องจากมีเลือดน้ำหล่อเด็กและก็ตัวทารกค่ะทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุในช่องท้องอาจจะมีอาการปวดที่บริเวณไหล่เนื่องจากเลือดในช่องท้องไปดันกระบังลมอัตราการเต้นของหัวใจทารกก็จะช้าลงสามารถคลำส่วนต่างๆของทารกได้ชัดที่บริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็อาจจะมีเลือดสดๆออกทางช่องคลอดหรือว่าไม่มีก็ได้สำหรับการรักษานะคะซึ่งจะมีแนวทางการรักษาหากตรวจพบว่ารอยปรีที่มดลูกหรือว่ามีอาการแสดงก่อนที่มดลูกจะแตกควรทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะกรณีที่เกิดมดลูกแตกแล้วอันนี้ก็จะให้การรักษาเพื่อแก้ไขภาวะช็อกและให้การช่วยเหลือทารกอย่างเร่งด่วนนะคะสำหรับภาวะมดลูกแตกเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่พบได้ไม่บ่อยนะคะแต่เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นการดูแลผู้คลอดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดภาวะมดลูกแตกอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในกรณีที่เกิดจากภาวะของมดลูกแตกผู้คลอดควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดตลอดจนการดูแลประคับประคองทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนลงมาหรือต่ำกว่าส่วนนำของทารกโดยถุงน้ำทุนหัวแตกหรือไม่แตกก็ได้หรือสายสะดืออาจจะอยู่ในช่องคลอดหรือว่าสายสะดืออาจจะโผล่ออกมานอกช่องคลอดก็ได้นะคะซึ่งชนิดของสายสะดือพัดต่ำส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็จะเป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำลงมาอยู่ข้างๆส่วนนำของทารกที่2ก็คือภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำกว่าส่วนนำของทารกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นภาวะที่สายสะดือเคลื่อนต่ำหรือว่าเคลื่อนออกมาโผล่ภายนอกช่องคลอดอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอะค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านทารกมีอะไรกันบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วทารกในครรภ์ที่อยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่ใช่เป็นมีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะอาจจะพบได้ในทารกที่มีการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกน้ำหนักน้อยแล้วก็ทารกที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติอย่างเช่นคันแฝดน้ำนะคะแล้วก็ทารกที่มีภาวะ CPD ที่ศีรษะของทารกอยู่สูงโดยเฉพาะในมารดาครรภ์หลังและถุงน้ำแตกในขณะที่ศีรษะทารกยังไม่ลงเข้าสู่ช่องเชิงการนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่พบได้ก็คือที่มี
ความยาวของสายสะดือมากกว่า100เซนขึ้นไปอะค่ะซึ่งทำให้เกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำได้สำหรับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสูติกรรมนะคะอย่างที่บอกอะค่ะก็คือมีภาวะ CPD ภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดภาวะโรคก่อต่ำแล้วก็รายที่ได้ทำสูติสารหัตถการอย่างเช่นการหมุนกลับท่าทารกในครรภ์เป็นต้นนะคะสำหรับอาการก็จะเห็นได้ชัดอะค่ะในภาวะที่มีสายสะดือพัดต่ำลงมาถ้าพบว่าสายสะดือโผล่คลอดก็สามารถจะคลำสายสะดือได้ในขณะตรวจภายในก็จะพบนะคะหรือว่าอาจจะตรวจจากการฟังฟีตอนฮัสซาวของทารกในครรภ์พบว่ามีภาวะแบรดดี้คาเดียก็คือเต้นช้ากว่าปกติหรือว่ามีภาวะที่เต้นไม่สม่ำเสมอของหัวใจทารกในครรภ์นะคะก็ให้เฝ้าระวังภาวะสายสะดือพัดต่ำได้นะคะอันนี้การรักษาก็จะมีความสำคัญนะคะกรณีที่ทารกในครรภ์ยังมีชีวิตอยู่สิ่งแรกที่ควรให้การรักษาหรือว่าการพยาบาลนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดอยู่ในท่าศีรษะต่ำยกก้นสูงเพื่อป้องกันส่วนนำมันกดทับที่สายสะดือนะคะแล้วก็ถ้าผู้คลอดพยาบาลนะคะที่ได้ตรวจภายในของผู้คลอดถ้าพบว่ามีสายสะดือหรือว่าเจอสายสะดืออยู่ในช่องคลอดนะคะก็ใช้มือสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ดันส่วนนำให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้ส่วนนำมากดทับสายสะดือนะคะหลังจากนั้นก็จะให้ออกซิเจนแก่ผู้คลอดอย่างเต็มที่แล้วก็ให้กระเพาะปัสสาวะของผู้คลอดนะคะเต็มและโป่งตึงส่วนใหญ่ก็จะใส่ normal saline เข้าไปอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษากรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อีกอันหนึ่งในขณะที่ให้ยาออกซิโตซินนะคะถ้าพบว่ามดลูกมีการหดลัดตัวมากก็คือหยุดการให้ยาตัวนั้นแล้วก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกแทนเพื่อให้มดลูกมีการผ่อนคลายเกิดขึ้นนะคะถ้าสายสะดือพลัดต่ำออกมานอกช่องคลอดอันนี้ก็สำคัญนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือควรใช้ผ้าชุบน้ำปัดจากเชื้อแล้วก็คลุมสายสะดือไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สายสะดือแห้งแล้วก็เส้นเลือดที่สายสะดือหดเกร็งอะค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นการรักษาในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นนะคะสำหรับทารกที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ต้องประคับประคองทั้งด้านตัวผู้คลอดแล้วก็ตัวสามีด้วยนะคะหรือว่าในครอบครัวเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ปล่อยให้ผู้คลอดนอนรอคลอดแต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีความจำเป็นต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็อาจจะแนะนำการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะก็ภาวะสายสะดือพลัดต่ำเป็นภาวะที่มีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกได้การพยาบาลที่สำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสายสะดือพลัดต่ำและการแก้ไขภาวะกดทับของสายสะดือเพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอพยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสายสะดือพลัดต่ำหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะสายสะดือพลัดต่ำเพื่อที่จะมีความพร้อมต่อการแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งนี้เราก็ต้องให้การดูแลทั้งทางด้านจิตสังคมด้วยนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายผู้คลอดนะคะที่มีภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดและภาวะน้ำคร่ำในหลอดเลือดอุดตันนะคะมาดูกันนะคะว่าภาวะเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดหรือภาวะ DAC อันนี้ก็จะพบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและภาวะที่อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะภาวะการแข็งตัวของเลือดไม่เหมาะสมเนื่องจากมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกหลอดเลือดทำให้มีก้อนเกิดขึ้นเล็กๆทั่วร่างกายแล้วก็กระจายไปทั่วมดลูกนะคะซึ่งทำให้มดลูกมีการหดลัดตัวไม่ดีแล้วก็ทำให้การหยุดของเลือดโดยวิธีธรรมชาติของมดลูกเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่จึงทำให้ผู้คลอดมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอันนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดได้จากรายที่มีลอกตัวก่อนกำหนดแล้วก็รายที่มีทารกเสียชีวิตค้างอยู่ในครรภ์นะคะภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ภาวะลกค้างแล้วก็ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่สำคัญนะคะแล้วก็จากที่สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดมีภาวะช็อกมีการติดเชื้อที่รุนแรงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ได้รับเลือดเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอาจจะพบได้ในผู้คลอดที่มี
าจจะได้โดนงูพิษกัดเกิดขึ้นนะคะสำหรับอาการอันนี้นะคะซึ่งเราจะพบได้น้อยมากในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดมีอาการก็คือมีเลือดออกเป็นจ้ำๆหรือว่ามีเลือดออกเป็นจุดๆตามผิวหนังมีเลือดออกมากกว่าปกติผิดปกติในระยะหลังคลอดนะคะถ้าเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ปอดก็ทำให้ผู้คลอดมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทอมโบซิสบริเวณขาก็จะทำให้มีอาการปวดและบวมที่ขาได้สำหรับการพยาบาลนะคะอันนี้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะการเสียสมดุลของเลือดก็คือประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะดังกล่าวนะคะรวมทั้งประเมินอาการและการแสดงรายที่มีภาวะเสี่ยงของการเกิดการเสียสมดุลของเลือดควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะควรเตรียมเลือดเกร็ดเลือดให้พร้อมเพื่อทดแทนการสูญเสียเลือดในกรณีเร่งด่วนนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการช่วย CPR ทั้งแม่และลูกให้พร้อมนะคะสำหรับการพยาบาลต่อไปนะคะก็เป็นการประเมินการสูญเสียของเลือดนะคะอาจจะทางช่องคลอดหรือว่าบริเวณแผลฝีเย็บหรือว่าแผลที่ได้รับการซีเซเรียนเซ็กชันก็ได้นะคะประเมินอาการและการแสดงของการเสียสมดุลของเลือดแล้วก็ให้ผู้คลอดได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ

ของคุณลูกได้นะคะแล้วก็มีการส่งเจาะแลบทางห้องปฏิบัติการนะคะส่วนใหญ่ที่เราส่งกันก็คือจะเป็น PT หรือว่า PTT ตัวนี้ค่ะจะสำคัญนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการดูแลทางด้านจิตสังคมของผู้คลอดรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะค่ะภาวะการเสียสมดุลการแข็งตัวของเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่สำคัญที่อาจพบได้ในผู้คลอดแต่คือจะพบได้น้อยมากนะคะซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้น้อยนะคะอย่างที่บอกนะและอาจทำให้ผู้คลอดเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายก็คือมีการเสียเลือดมากกว่าปกติหรือว่ามีก้อนเลือดอุดตันบริเวณหลอดเลือดในปอดซึ่งเป็นอันตรายที่ทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้ดังนั้นพยาบาลก็ควรให้การดูแลหรือการเฝ้าสังเกตอาการและอาการแสดงที่สำคัญนะคะเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะที่มีส่วนประกอบต่างๆของน้ำคร่ำได้แก่พวกขนอ่อนพวกไขพวกผมหรือว่าขี้เถาของทารกในครรภ์นะคะก็คือหลุดเข้าไปในกระแสเลือดของผู้คลอดทำให้ไปอุดกั้นบริเวณหลอดเลือดดำที่ปอดแล้วก็จะทำให้ผู้คลอดมีอาการหายใจไม่สะดวกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอะค่ะเกิดได้ทั้งทางด้านสูติกรรมพบได้ในรายที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกแล้วก็พวกที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันแล้วก็การหมุนเปลี่ยนท่าทารกในครรภ์นะคะแล้วก็พบได้ในอีกอันหนึ่งก็คือพวกที่ได้รับการหัวเราะตัวของมดลูกดูแล้วที่มีลักษณะถี่และรุนแรงมากขึ้นในรายที่ได้รับการเจาะถุงน้ำคร่ำหรือว่าลกกอดต่ำสำหรับปัจจัยด้านทารกที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะพบในทารกที่ตายในครรภ์เป็นเวลานานๆเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หลอดเลือดมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะหลุดเข้าไปได้เหมือนกันซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะสำหรับการป้องกันและการรักษาซึ่งอันนี้ก็จะสำคัญนะคะต้องจำให้ได้นะคะการเจาะถุงน้ำอย่างระมัดระวังไม่ปากมดลูกเพราะจะทำให้เส้นเลือดที่ปากมดลูกมีการฉีกขาดน้ำคร่ำก็จะรั่วเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะคะในขณะเจ็บครรภ์คลอดไม่ควรกระตุ้นให้มดลูกมีการหดลัดตัวมากเกินไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการตรวจภายในรายที่มีภาวะลกกอดต่ำเพราะทำให้เกิดการลอกตัวของลกมีการฉีกขาดของเส้นเลือดบริเวณนั้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ควรกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์ก็ใช้วิธีเลาะแยกถุงน้ำออกจากมดลูกนะคะเพราะว่าจะทำให้เส้นเลือดบริเวณปากมดลูกด้านในฉีกขาดได้นะคะกรณีที่มีทารกตายในครรภ์ก็ไม่ควรเจาะถุงน้ำคร่ำก่อนที่ปากมดลูกจะเปิดหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันน้ำคร่ำเข้าสู่กระแสเลือดของผู้คลอดได้นะคะซึ่งภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายซึ่งทำให้ผู้คลอดเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็พยาบาลก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะดังกล่าวนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งทารกแล้วก็ผู้คลอดนะคะได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีนะคะค่ะสำหรับการบรรยายต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในตอนที่3การพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกแล้วก็การคลอดเฉียบพลันนะคะสำหรับทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันก็เป็นภาวะทารกในครรภ์ที่ได้รับออกซิเจนหรือว่าสารอาหารไม่เพียงพอในระยะตั้งครรภ์หรือว่าในระยะคลอดทำให้ทารกมีอาการแสดงเกี่ยวกับหัวใจเต้นเร็วหรือว่าเต้นช้ากว่าปกติซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้นะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดจากภาวะที่เลือดไหลเวียนไปที่รกไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ภาวะที่สายสะดือมีความผิดปกติภาวะที่สายสะดือถูกกดขณะมดลูกมีการหดรัดตัวทำให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนซึ่งพบได้ในรายที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะหรือว่าภาวะที่มีน้ำคร่ำน้อยนะคะซึ่งอาการเนี่ยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอาการและอาการแสดงอะไรบ้างก็คือจะพบได้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะผิดปกติก็คืออัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์อาจจะมากกว่า60ครั้งต่อนาทีหรือน้อยกว่า100ครั้ง110ครั้งต่อนาทีนะคะแล้วก็ลักษณะการเต้นของหัวใจทารกที่สามารถบ่งบอกว่าทารกในครรภ์มีภาวะคับขันก็อาจจะพบภาวะเรทดีเซเลเรชันหรือว่าภาวะ variable deceleration ได้นะคะแล้วก็พบได้ในทารกที่มีภาวะขี้เถาในน้ำคร่ำค่ะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดทารกในครรภ์มีภาวะคับขัน

ได้เช่นกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือดูจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์นะคะสังเกตจากการดิ้นของทารกในครรภ์อาจจะพบว่าทารกในครรภ์มีการดิ้นน้อยลงเป็นต้นนะคะสำหรับการรักษานะคะก็อาจจะรายที่ได้รับยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกซิโตซินนะคะอันนี้เราก็จะต้องหยุดการให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็หากพบว่าการหดตัวของมดลูกยังไม่ลดลงเราก็อาจจะให้ยาคลายกล้ามเนื้อก็จะเป็นยาโทโคไลติกนะคะอันนี้คือก็คือเพื่อการลดการหดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือจัดท่าให้ผู้คลอดนะคะหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยค่ะให้นอนตะแคงนะคะส่วนใหญ่เราก็จะให้ตะแคงไปด้านซ้ายนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลให้สตรีตั้งครรภ์หรือว่าผู้คลอดนะคะได้รับออกซิเจนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกตลอดเวลานะคะแล้วก็ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดโดยการตรวจภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือเพื่อให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์อันนี้อาจจะพิจารณาโดยการผ่าทอดทางหน้าท้องซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะเป็นส่วนใหญ่นะก็ทารกในครรภ์ที่มีภาวะคับขันเป็นภาวะที่ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนซึ่งมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงมาจากการไหลเวียนของเลือดจากมารดาไปสู่ทารกลดลงหรือเลือดไปเลี้ยงลกไม่เพียงพอการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็คือจัดให้ผู้คลอดหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนาะให้นอนตะแคงไปข้างซ้ายแล้วก็ให้ออกซิเจนของแม่นะคะอาจจะให้ทางจมูกก็ได้ให้ทางหน้ากากก็ได้แล้วแต่นะคะอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือหยุดยาการหดตัวของมดลูกเนาะที่ให้ก็คือส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือเป็นออกซิโตซินนะคะประเมินการหดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็เตรียมผู้คลอดให้พร้อมต่อการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะในการช่วยคลอดนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะช็อกภาวะช็อกก็จะพบได้ในระยะคลอดหรือหลังคลอดนะคะก็จะเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอเซลล์ต่างๆขาดออกซิเจนจนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ไหลเวียนลดลงหรือว่ามีความไม่สมดุลระหว่างปริมาณเลือดที่ไหลเวียนแล้วก็ขนาดของหลอดเลือดนะคะชนิดของภาวะช็อกซึ่งทางสูติกรรมหรือว่าสูติศาสตร์นะคะส่วนใหญ่ที่พบได้ก็จะมีภาวะช็อกจากปริมาณเลือดในร่างกายลดลงหรือว่าไฮโปโวลิมิกช็อกนะคะอันนี้เป็นภาวะช็อกที่ร่างกายมีการเสียเลือดอาจจะเป็นพลาสมาหรือว่าน้ำทำให้ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลงเนื้อเยื่อต่างๆได้รับออกซิเจนลดลงนะคะซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีอาการแล้วก็อาการแสดงของการที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พบก็คือภาวะช็อกจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะหรือว่าคาร์ดิโอเจนิกช็อกนะคะซึ่งทำให้ปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงสาเหตุก็มาจากหัวใจหยุดเต้นการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีการซีกสายนะคะล้มเหลวนะคะแล้วก็ภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเซปติกช็อกก็เป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในมารดาหลังคลอดหรือว่าผู้คลอดนะคะอันนี้ก็จะพบบ่อยหน่อยนะคะทางสูติกรรมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากระบบประสาทก็คือนิวโรเจนิกช็อกเป็นภาวะช็อกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบบประสาทการควบคุมการทำงานของหลอดเลือดในสมองทำให้หลอดเลือดขยายตัวและแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลดลงปริมาตรที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจก็จะลดลงแล้วก็ส่งผลให้ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีลดลงด้วยแล้วก็ความดันโลหิตก็จะต่ำลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชนิดของภาวะช็อกนะคะที่พบบ่อยในสตรีตั้งครรภ์หรือว่าในผู้คลอดนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะอาจเกิดจากปริมาตรของเลือดพร่องมักเกิดจากมารดาเสียเลือดมากผิดปกติโดยอาจเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกอะค่ะทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดหรือว่าระยะหลังคลอดแล้วก็รายที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกตินะคะอาจจะได้รับสารพิษจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงในระยะคลอดแล้วก็การมีปฏิกิริยาแพ้ยาที่ได้รับหรือว่าแพ้สารเคมีที่ได้สัมผัสมาอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็จากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นการแท้งไม่ครบมีการเสียเลือดมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ได้

ได้รับสารพิษจากการติดเชื้อภายในโพรงมดลูกเป็นต้นนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงนะคะเป็นอาการแสดงโดยทั่วไปของภาวะช็อกอะค่ะก็จะมีความดันโลหิตลดลงโดยเฉพาะความดันซิสโตลิกก็จะต่ำกว่า90เมตรประหลอดนะคะชีพจรก็จะเบาเร็วแล้วก็มีอาการแสดงก็คือจะมีภาวะซีดเหงื่อออกตัวเย็นแล้วก็เขียวตามเล็บมือเล็บเท้าอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายนะคะตามัวแล้วก็อาจจะพบภาวะมีปัสสาวะน้อยหรือว่าไม่มีปัสสาวะออกเลยนะคะสำหรับการรักษานะคะส่วนใหญ่เราก็จะรักษาตามอาการเนาะภาวะช็อกจากการเสียเลือดและน้ำควรรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของโลหิตให้เพียงพอนะคะถ้าภาวะช็อกจากการบีบตัวของหัวใจลดลงอันนี้ก็ควรเพิ่มการทำงานของหัวใจเพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจและป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเช่นให้ยากระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ออกซิเจนเป็นต้นนะคะสำหรับภาวะช็อกจากการติดเชื้อนะคะก็ควรให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมร่วมด้วยนะคะภาวะช็อกจากระบบประสาทรักษาสมดุลของปริมาณการไหลเวียนของเลือดให้เพียงพอโดยให้สารละลายทางหลอดเลือดดำซึ่งภาวะช็อกที่พบบ่อยในผู้คลอดเป็นภาวะวิกฤตที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สาเหตุที่พบได้บ่อยก็จากการสูญเสียเลือดมีการติดเชื้อที่รุนแรงก็หากผู้คลอดได้รับการประเมินและค้นหาสาเหตุและได้รับการดูแลที่เหมาะสมทันท่วงทีก็จะสามารถป้องกันการเกิดภาวะช็อกได้เกิดจากความปลอดภัยทั้งมารดาและทารกได้นะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่มีการคลอดเฉียบพลันนะคะก็เป็นการคลอดอย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นนับจากระยะที่ปากมดลูกเริ่มเปิดจนกระทั่งทารกเกิดเป็นเวลาน้อยกว่า3ชั่วโมงนะคะหรือว่าภาวะที่ปากมดลูกเปิดมากกว่า5เซนในผู้คลอดครรภ์แรกแล้วก็มากกว่า10เซนในผู้คลอดครรภ์หลังนะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือปัจจัยด้านตัวผู้คลอดอ่ะอาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์หลายครั้งมีประวัติการคลอดเฉียบพลันมาก่อนแล้วก็ผู้คลอดที่มีประวัติการใช้ยาหรือว่าสารเสพติดต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านทารกก็ได้แก่ทารกที่มีขนาดเล็กหรือว่าอายุครรภ์น้อยกว่ากำหนดอะค่ะก็ทำให้ส่วนน้ำเคลื่อนต่ำลงสู่ช่องเชิงการได้ง่ายขึ้นก็ทำให้เกิดการคลอดอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับปัจจัยด้านอื่นๆก็จากการได้รับยาเร่งคลอดมากกว่าปกติในระยะคลอดนะคะคืออาจจะได้รับยาอย่างเช่นที่บอกนะออกซิโตซินนะคะแล้วได้รับปริมาณที่อาจจะไม่เหมาะสมมากเกินไปก็ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับอาการและการแสดงของผู้คลอดนะคะที่มีการคลอดเฉียบพลันก็จะมีอาการเจ็บครรภ์อย่างมากมดลูกมีการหดรัดตัวอย่างรุนแรงแล้วก็ถี่มากกว่า5ครั้งใน10นาทีระยะเวลาของการหดรัดตัวของมดลูกนานมากกว่า 70-90 วินาทีหรือไม่มีการคลายตัวระหว่างการหดรัดตัวนะคะอาจจะตรวจภายในพบปากมดลูกเปิดเร็วกว่าปกติอะค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครั้งแรกก็คือมากกว่า5เซนติเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ในผู้คลอดครั้งหลังก็จะเปิดเร็วมากขึ้นเช่นกันนะคะสำหรับการรักษานะคะในผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันเฝ้าระวังการคลอดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการทำคลอดเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งมารดาและทารกในขณะคลอดนะคะแล้วก็กรณีให้ยาการหดรัดตัวของมดลูกก็ควรให้หยุดยาทันทีและดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะแล้วก็ในรายที่มีการคลอดเฉียบพลันภายหลังคลอดมักจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะสำหรับการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลนะคะหรือว่า BBA อันนี้เป็นการคลอดก่อนที่ผู้คลอดจะเข้าสู่โรงพยาบาลนะก่อนที่จะนอนโรงพยาบาลนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการคลอดฉุกเฉินนะคะเป็นการคลอดที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลหรือว่าที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางมาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายจนถึงห้องคลอดนะคะก็ส่วนใหญ่พบได้ในรายที่มีความไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลเนาะระยะทางอาจจะไกลแล้วก็มูลการสื่อสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็สตรีที่อาจจะไม่ได้รับการฝากครรภ์ที่ไม่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่ก็พบได้ในสตรีที่มีประวัติการคลอดเร็วในครรภ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือนะคะมาดูกันว่าในระยะคลอดถ้าบังเอิญว่าเราเจอผู้คลอดคันแรกหรือว่าคันหลังที่อยากเบ่งคลอดศีรษะมาตุงอยู่บริเวณฝีเย็บอะค่ะประมาณ 3-4 เซนก็จะมีแนวทางการดูแลดัง

นี้นะคะในกรณีที่เราเจอก็คือให้รีบจอดรถปิดแอร์เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนนะคะแล้วก็ผู้ที่จะช่วยในการทำคลอดก็ต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็ระงับความตื่นเต้นนะคะหลังจากนั้นก็วางตำแหน่งหรือสถานที่ในการคลอดที่ไม่เกิดอันตรายเช่นพื้นราบเบาะยาวๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ปูผ้าสะอาดใต้ก้นของผู้คลอดอาจจะใช้เสื้อหรือว่าผ้าถุงนะที่ผู้คลอดเตรียมมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จัดท่าผู้คลอดอาจจะให้นอนหงายชันเข่าขึ้นหรือว่าคุกเข่านะคะแล้วก็สอนวิธีการเบ่งให้ผู้คลอดให้ถูกต้องนะคะเมื่อทารกคลอดออกมาอันนี้ก็สำคัญนะคะว่าเราจะเตรียมช่วยเหลืออย่างไรบ้างก็คือใช้ลูกสูบยางแดงดูดเสมหะในปากทารกแล้วค่อยดูดในจมูกนะคะถ้าไม่มีลูกสูบยางแดงก็จัดทารกให้นอนตะแคงนะคะเอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็พันผ้าที่นิ้วมือของเราอะค่ะอาจจะล้วงเข้าไปเช็ดเมือกในปากของทารกได้แล้วก็เช็ดทารกด้วยผ้านุ่มๆลูบหลังกระตุ้นให้ร้องนะคะแล้วก็ห่อตัวทารกด้วยผ้าขนหนูหรือว่าผ้าที่สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดสายสะดือของทารกด้วยสำลีที่ชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ผูกสายสะดือด้วยเชือกผูกสายสะดือค่ะถ้าไม่มีเชือกก็อาจจะใช้เป็นริบบิ้นหรือว่าหนังยางที่มันสะอาดนะคะซึ่งการคลอดเฉียบพลันและก็การคลอดก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็เป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและก็ทารกดังนั้นการให้การพยาบาลผู้คลอดที่มีประวัติการคลอดเฉียบพลันการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลก็ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดและทารกในครรภ์ซึ่งก็จะเป็นการบรรยายการพยาบาลผู้คลอดที่ทารกในครรภ์มีภาวะคับขันภาวะช็อกและการคลอดเฉียบพลันนะคะ

0: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะคะวันนี้ตอนที่1ที่เราจะมาคุยกันก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็พาไปดูเลยละกันค่ะว่าต้นกำเนิดของการเชื่อมต่อในการพูดคุยกันผ่านออนไลน์เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรนะคะโปรแกรมแรกนะคะที่เป็นต้นกำเนิดในประเทศไทยเลยก็คือโปรแกรม Perl 98นะคะตามมาด้วย MSN นะคะแล้วก็ICQ และสนุก QQ นี่คือต้นกำเนิดของการพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์ในประเทศไทยของเราแล้วในปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันเนี้ยสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยอะไรที่ฮอตฮิตแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Facebook นะคะแพลตฟอร์มถัดไปก็คือ IG นะคะ LINE และ TikTok เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีบริการไหนบ้างที่ซัพพอร์ตเรานะคะบริการแรกคือ Facebook นะคะสิ่งแรกที่คุณจะได้รับจากการที่สมัครเข้ามาใช้งาน Facebook ก็คือบัญชี Facebook ส่วนตัวนะคะหรือว่า Facebook Profile นะคะโดยที่ในหน้านี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกได้นะคะเปลี่ยนรูปภาพประจำตัวได้นะคะในส่วนของ Facebook ส่วนตัวคุณก็สามารถสร้างโพสต์ได้เช่นกันนะคะมีประเภทของเนื้อหาหลากหลายแล้วก็คุณสามารถที่จะเผยแพร่เนื้อหาให้กับคนที่รู้จักหรือว่าเพื่อนในแวด

มของคุณได้เห็นด้วยนะคะส่วนของ Facebook ส่วนตัวก็จะมีสิ่งที่แถมมาอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่คุณสร้างบัญชี Facebook ก็คือหน้า New Feed นะคะที่รวบรวมรายละเอียดต่างๆหรือโพสต์ต่างๆที่มาจากเพื่อนหรือว่าแบรนด์ที่คุณไปติดตามนะคะก็จะมีฟีดข่าวแบบนี้เช่นเดียวกันบริการที่2จาก Facebook นะคะก็คือ Facebook Group หรือว่ากลุ่มชุมชน Facebook นะคะจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ Facebook ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีชื่อกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มีค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่มซึ่งกลุ่มบน Facebook จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือกลุ่มสาธารณะและกลุ่มแบบส่วนตัวนะคะรวมถึงคุณสามารถใส่รายละเอียดกลุ่มได้ด้วยนะคะส่วนที่3ที่เป็นบริการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ Facebook Fanpage นะคะก็จะเห็นว่าในแฟนเพจเนี่ยก็จะมีบริการหลากหลายที่ทำให้คนที่เป็นแบรนด์ต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้เลยนะคะบริการถัดไปก็คือบริการที่ Facebook ทำออกมาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะเราเรียกมันว่า Facebook Shop ซึ่งมีระบบแคตตาล็อกมีระบบการจัดการซื้อขายนะคะมีระบบของการชำระเงินนะคะที่อาจจะไม่ได้ชำระเงินออนไลน์แต่เป็นการโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีระบบแคตตาล็อกซัพพอร์ตให้กับเรานะคะบริการถัดไปของ Facebook นะคะที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าบน Facebook ก็ได้นั่นก็คือ Facebook Marketplace ที่ใครก็ตามที่มีสินค้าแล้วอยากจะโพสต์ขายสามารถโพสต์ขายได้อย่างง่ายดายนะคะและบริการสุดท้ายของ Facebook ก็คือ Facebook Ad นะคะที่เราจะเห็นได้ว่าคุณสามารถเลือกวัตถุประสงค์การโฆษณาบน Facebook ได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ปลายทางในการแซงโฆษณาก็มีหลากหลายตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ IG พูดถึง Facebook แล้วไม่พูดถึง IG ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า Instagram กับ Facebook อยู่ภายใต้บริษัท Meta เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบริการที่อยู่บน IG ก็จะมีความใกล้เคียงกับ Facebook นะคะแต่ที่เป็นหลักๆ ก็คือเวลาคุณสมัครบัญชีของ IG คุณก็จะได้รับ IG profile นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของตัว profile ใช้เผยแพร่ข้อมูลนะคะมี new feed แล้วก็มีเรื่องของ IG ad ที่จะมาแสดงผลให้คุณเห็นเช่นกันส่วนถัดไปก็คือ IG shopping นะคะที่ออกแบบมาให้สำหรับคนทำธุรกิจได้ใช้แอปพลิเคชันที่อยู่บนโซเชียลมีเดียให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะคะก็จะมีตัว IG Shop นะคะมี Product Catalog แล้วก็มีเรื่องของการช้อปปิ้งให้เราสามารถซื้อของได้ง่ายนะคะแล้วก็มีหน้า IG สำหรับ Business นะคะที่อยากทำให้เป็นแบบเป็นบัญชีทางการก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะตัวถัดไปค่ะก็คือ LINE นะคะแพลตฟอร์ม LINE เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะบริการ LINE OA ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าบริการบน LINE OA นะคะจะมีเรื่องของการบรอดแคสต์ที่สามารถส่งข้อความไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายแล้วก็ครบถ้วนนะคะมีเรื่องการแชทแบบ1ต่อ1ที่เวลาคุณส่งข้อความไปคนที่เห็นข้อความคุณจะเป็นกลุ่มแอดมินเท่านั้นรวมไปถึงบัตรสะสมแต้มด้วยนะคะที่สามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกในการใช้งานของคุณนะคะสิ่งที่ LINE มีเพิ่มเติมมานะคะในยุคนี้ก็คือเรื่องของร้านค้าบน LINE หรือ LINE Shop LINE My Shop นะซึ่งสามารถที่จะให้คนที่อยากจะเปิดร้านบนออนไลน์เนี่ยไปใช้บริการต่างๆที่มีระบบงานซัพพอร์ตกับการซื้อขายบนออนไลน์ให้กับคนที่สนใจนะคะอย่างเช่นมีระบบการบริการบริหารจัดการร้านค้ามีระบบแคตตาล็อกมีระบบการสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายดายนะคะตัวถัดไปค่ะที่เป็นบริการอีกอย่างหนึ่งของ LINE ก็คือโฆษณาบน LINE นะคะซึ่งโฆษณาบน LINE เนี่ยจะไปแสดงผลที่แท็บโฮมนะคะในแอปพลิเคชัน LINE ของเราในหน้าแชทลิสต์นะคะใน LINE Room นะคะที่เป็น LINE ที่เผยแพร่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะมีในหน้าข่าว LINE Today นะคะแล้วก็ที่ Wallet Tab ที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลของ LINE นะคะและสุดท้ายโฆษณาก็ไปแสดงผลที่ LINE Open Chatไปดูกันที่สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มสุดท้ายค่ะนั่นคือ TikTok นะคะส่วนของ TikTok ค่ะก็จะมี TikTok Creative นะคะที่ช่วยทำให้เราสามารถอัดคลิปได้ง่ายๆให้เราสามารถตัดต่อคลิปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าไลบรารีของเสียงเพลงให้เราเลือกใช้กันได้อย่างสะดวกเช่นกันนะคะส่วนที่2ที่อยากนำเสนอก็คือเรื่องของ TikTok Shop ค่ะที่คนทำธุรกิจหรือคนซื้อของออนไลน์ก็ชอบเช่นกันเนื่องจากบน TikTok Shop ก็จะมีระบบแคตตาล็อกนะคะให้เราสามารถบริหารจัด

การได้ง่ายนะคะมีระบบการตรวจสอบคำสั่งซื้อและระบบการสั่งซื้อสินค้านะคะและตัวสุดท้ายค่ะโฆษณาที่อยู่บน TikTok นะคะซึ่งโฆษณาที่อยู่บน TikTok เนี่ยมีความเนียนมากๆนะคะสิ่งแรกที่โฆษณาบน TikTok มีก็คือมีรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายทําให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เห็นโฆษณาเหมือนเรากําลังดูคลิปอะไรสนุกๆสักอย่างหนึ่งนะคะสามารถเชื่อมโยงกับตะกร้าสินค้าได้และฟีเจอร์ที่เด็ดที่สุดสําหรับ TikTok Ad ก็คือสามารถซื้อโฆษณาขณะที่เราไลฟ์ได้เลยโดยที่ไม่มีข้อแม้แสดงผลของเนื้อหาจำนวนคนที่เห็นเนื้อหานะคะการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเหล่านั้นการแสดงความคิดเห็นการคลิกลิงก์นะคะการแชร์ดูวิดีโอนะคะการจำนวนเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอนะคะการเข้าชมโปรไฟล์แล้วก็การกดติดตามรวมไปถึงการส่งข้อความด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดจะมีบางตัวที่คล้ายคลึงกับตัวชี้วัดทางด้านเนื้อหานะคะอย่างเช่นการแสดงผลการเข้าถึงนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับพื้นฐานนะคะที่เวลาเราทำคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่เราสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมั่นอกมั่นใจแต่ว่าในส่วนตัวชี้วัดทางด้านการตลาดค่ะจะมีเรื่องของตัวนี้นะคะคือเรื่องของต้นทุนต่างๆเนื่องจากมันต้องมีการชำระเงินในการซื้อโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อการคลิกเนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าเวลาที่คนเห็นเนื้อหาเราแล้วเขาคลิกเข้าไปตามเนื้อหาที่ต้องการเนี่ยเราต้องจ่ายเงินกี่บาทต่อคลิกนั้นๆนะคะอัตราส่วนการแสดงผลต่อการคลิกหรือที่เราเรียกว่า CTR หรือ Click to Rate นะคะคือเกิดมาจากจำนวนการแสดงผลหารด้วยจำนวนคลิกนะคะต้นทุนต่อการแสดงผลเราเรียกว่า cost per impression นะคะส่วนใหญ่ cost per impression หรือว่า CPM เนี่ยเราจะวัดต่อ 1,000 การแสดงผลนะคะตัวถัดไปคือต้นทุนต่อการเล่นวิดีโอนะคะคลิกดูวิดีโอ1ครั้งเราจ่ายกี่บาทนะเราจะเรียกกันว่า cost per view หรือ CPVนะคะแล้วก็ต้นทุนต่อ TruePay TruePay เนี่ยจะแสดงผลบน Facebook เท่านั้นนะคะโดยที่เราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ขอโทษค่ะเราจะมีจำนวนเวลาของ TruePay อยู่ที่15วินาทีนะคะถึงจะนับเป็น1 TruePay นะคะแล้วก็มีต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมนะคะก็คือ Cost per engagement หรือ CPE นะคะและสุดท้ายก็คือต้นทุนต่อการกระทำที่เราสามารถระบุได้ว่าเราอยากได้การกระทำแบบไหนอย่างเช่นการชำระเงินการ add to cart การ check out นะคะเราเรียกว่า CPA หรือ cost per acquisition นะคะรวมถึงการทำ conversion ด้วยนะคะคราวนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะพอเราดู2ตัวนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลทางด้านเนื้อหาและการวิเคราะห์สำหรับด้านการตลาดเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันค่ะในส่วนของการวิเคราะห์ผลทางด้านเนื้อหาเนี่ยอยากให้ดูอย่างนี้นะคะว่าพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหามันก็จะต้องพูดถึงเรื่องของการวางแผนในการจัดการเนื้อหาซึ่งการวางแผนในการจัดการเนื้อหานะคะก็จะมีส่วนของการกำหนดหมวดหมู่ความถี่ในการโพสต์นะคะคีย์เมสเซจที่ต้องการสื่อแล้วก็เรื่องของมีเดียแพลนนิ่งคือการเลือกว่าเราจะใช้รูปภาพหรือคลิปวิดีโอในการนำเสนอรวมไปถึงการทำคอนเทนต์แอนาลิติกด้วยนะคะในส่วนของการกำหนดหัวข้ออันนี้คือตัวอย่างนะคะไปเร็วๆนะเราอาจจะแบ่งหมวดหมู่หัวข้อของเราเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริงเป็นส่วนผสมหรือใดๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เราจะใช้ด้วยนะคะเราก็กำหนดออกมาจากนั้นเราก็มากำหนดความถี่ว่าใน1เดือน1สัปดาห์1วันเราจะโพสต์กี่ครั้งนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาวางแผนไว้ได้นะคะจากนั้นเราก็ลองเอาไปโพสต์ในplanner ที่อยู่บน Facebook ดูนะคะมันก็จะปรากฏแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของ key message นะคะว่าเนื้อหาหลักที่ต้องการสื่อสารคืออะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้อยากจะสื่อสารว่าส่งฟรีนะ0บาทหรืออันนี้อยากจะสื่อสารว่าสินค้าชนิดนี้มีสีสารสกัดที่เป็นประโยชน์นะคะ media planning ก็คือเรื่องของการเลือกรูปแบบของคอนเทนต์นะคะว่าอยากจะใช้รูปแบบไหนอย่างเช่นรูปภาพเดียวรูปภาพที่เป็นกลุ่มอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปสตอรี่หรือว่าพวกช็อตวิดีโอนะคะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าซิงเกิลอิมเมจนะคะอันนี้จะเป็นโฟโต้สตอรี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสตอรี่ที่เป็นคลิปแนวตั้งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรีลส์นะคะส่วนถัดไปก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะจะเห็นได้ว่าทุกแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้งานเนี่ยมันระบบที่เรียกว่าข้อมูลเชิงลึกหรืออินไซต์คุณใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องอ่านค่าตัวชี้วัดให้

ออกและประมวลผลรวมถึงเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะไม่ต้องเก็บเองค่ะแพลตฟอร์มเก็บให้ทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดนะคะมันจะไปมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้เรื่องของเส้นทางการเดินทางของลูกค้านะคะการเลือกช่องทางโซเชียลมีเดียการทำคอนเทนต์แพลนนิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทำโฆษณานะคะแล้วก็เรื่องของการกำหนดงบประมาณในการใช้จ่ายนะคะในการค้นหาเส้นทางเดินของลูกค้านะคะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเวลาลูกค้าเนี่ยก่อนจะเจอสินค้าเราเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นโดนโฆษณาเนี่ยยิงกระหน่ำเราเรียกกันว่าคอนเทนต์บอมบ์นะคะจากนั้นพอเขาเจอโฆษณาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่างั้นไปเสิร์ชหาดูละกันก็เป็นการรีเสิร์ชของเขาเองนะคะพอรีเสิร์ชเสร็จปุ๊บสนใจเขาก็จะอาจจะทักแชทหรือว่าคลิกดูรูปภาพหรือไปโพสต์ใต้โพสต์นะคะจากนั้นเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อถ้าใช้ดีก็ซื้อซ้ำนี่คือเส้นทางเดินทางการของลูกค้าระหว่างตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอเราจนกระทั่งเจอเราแล้วใช้งานเราไปจนหมดนะคะในส่วนของการวิเคราะห์พวกนี้นะคะก็วิธีการเลือกนะคะก็เลือกได้เลยว่าเราจะใช้สื่อช่องทางไหนเลือกให้เหมาะกับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างการวางแผนการจัดการเนื้อหาก็จะเหมือนกับการจัดการเนื้อหาเมื่อกี้นะคะที่ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนในการซื้อโฆษณาและเรื่องของการจัดการงบประมาณนะคะซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ผลทางด้านการตลาดนะคะก็จะมีเรื่องของ Marketing Funnel ให้เราดูแบบนี้นะคะว่าถ้าเราจะวางแผนจัดการโฆษณาเนี่ยมันควรจะต้องทำตามกระบวนการของ Funnel เหล่านี้ด้วยนะคะมาพบกับตอนที่3กันแล้วนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับตัวชี้วัดจากสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีกระบวนการยังไงที่เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีเยอะปริมาณมากๆเนี่ยที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยเราจะเอามาวิเคราะห์ได้ยังไงนะคะในส่วนของกรณีศึกษาสามารถอ่านได้จากคู่มือหรือว่าตำรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการวิเคราะห์ของเรานะคะเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า CRISP DM หรือว่าCross Industry Standard Process for Data Mining โดยทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับการทำ Case Study ที่เราดูโจทย์หรือว่าอ่านเนื้อหามาจากตำราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่1ค่ะคือต้องเป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็โอกาสเชิงธุรกิจนะคะจาก Case Study เนี่ยปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท STOU จำกัดก็คือต้องการที่จะปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับโฆษณาออนไลน์ให้สอดคล้องกับยอดขายที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนปัญหาที่มักพบบ่อยในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คืองบประมาณสูงนะคะแล้วก็ได้รับคอนเวอร์ชันหรือว่ายอดขายที่เกิดจากโฆษณาน้อยทำให้ต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยมันสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำกระบวนการนี้นี่คือการวิเคราะห์ปัญหานะคะจากเนื้อหาที่มีซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเราอาจจะมีปัญหาที่มันมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอามาให้ดูขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราระบุปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะข้อมูลที่เราจะเอามาใช้ได้แก่อะไรบ้างนะคะเป็นข้อมูลของโฆษณาออนไลน์นะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างคอนเวอร์ชันหรือยอดขายระหว่างปีพ.ศ. 2561ถึง2565นะคะจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยเกิดขึ้นเพียง283ครั้งข้อมูลทั้งหมดที่จะมาใช้วิเคราะห์มีทั้งหมด 254,587 แถวแล้วก็เราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยที่ข้อมูลนะคะที่ผลลัพธ์ที่เกิดจากโฆษณาออนไลน์แบบคอนเวอร์ชันเนี่ยจะมีโฆษณาจาก Facebook โฆษณาจาก Google โฆษณาจาก TikTok นะคะแล้วสิ่งหรือว่าตัวชี้วัดที่เราจะมาใช้ก็คือเรื่องของการแสดงผลต้นทุนต่อผลลัพธ์คอนเวอร์ชันแล้วก็ค่าใช้จ่ายและอีกข้อมูลชุดนึงที่จำเป็นต้องใช้ในการเอามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยก็คือข้อมูลยอดขายที่เกิดจากเว็บไซต์ e-commerce ของบริษัท STOU จำกัดนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ก็คือรหัสคำสั่งซื้อสินค้าจำนวนขายและยอดขายค่ะคราวนี้เราไปดูนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ในการจัดเตรียมข้อมูลซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและใช้เวลาค่อนข้างนานมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องรวบรวมข้อมูลมาจากทุกแหล่งเพื่อให้ครบถ้วนและเอามาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนกระบวนการของการทำ data preparation ก็จะประกอบไปด้วยการทำ data selection ก็คือการเลือกข้อมูลนะคะการทำ data cleaning คือการ
ทำความสะอาดข้อมูลคือเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและตรงมากที่สุดรวมไปถึงการทำ data transformation ก็คือการแปลงรูปแบบของข้อมูลที่เราเคยใช้ในทุกวันเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ด้วยระบบของ data mining ได้ในส่วนของ data cleaning ค่ะก็จะมีส่วนย่อยๆอยู่ประมาณ4ส่วนนะคะก็คือการทำ parsing ก็คือการแปลงข้อมูลนะคะให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะในขั้นตอนที่3ค่ะในส่วนของ data selection นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของเรานะคะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับกลยุทธ์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาออนไลน์ขององค์กรได้นะคะส่วนที่2ค่ะในส่วนของ data cleaning นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการทำ parsing นะคะหรือว่าการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะเราก็จะมีหัวข้อที่เป็นช่องทางของโฆษณาชื่อโฆษณาสินค้าการเข้าถึง impression และอื่นๆนะคะโดยเมื่อเราทำการทำ data cleaning ก็คือการระบุหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อของชุดข้อมูลหรือหัวข้อของชุดข้อมูลเนี่ยให้เป็นสากลและเป็นที่รู้จักและทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามนี้นะคะซึ่งในตำรามีนะนะคะจากนั้นพอเราทำการ parsing เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูความถูกต้องโดยที่เราต้องมาตรวจสอบว่ามีข้อมูลไหนที่มีความผิดพลาดหรือเปล่านะคะอย่างเช่นใน2ตารางนี้นะคะมันคือตารางเดียวกันนะแต่ว่าในบรรทัดสุดท้ายอะค่ะในช่วงในส่วนของอัตราการโต้ตอบหรือ CTR จะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเราต้องทำการเปลี่ยนนะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนมีหลากหลายอาจจะเปลี่ยนด้วยการแมนนวลหรืออาจจะเปลี่ยนด้วยซอฟต์แวร์นะคะที่เปลี่ยนให้มันมาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาทำเรื่องของการทำมาตรฐานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะอย่างเช่นโฆษณาจาก Google เนี่ยเก็บตำแหน่งที่ตั้งเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยเราก็แปลงให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครส่วนช่องทาง Facebookเก็บโลเคชันเป็นแบงคอกเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของกรุงเทพมหานครเช่นกันเพื่อเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลจะได้เป็นข้อมูลที่มาจากโลเคชันเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการตรวจสอบและลบข้อมูลชุดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนนะคะจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเนี่ยมันมีข้อมูลที่เหมือนกันเป๊ะเลยเพิ่มใหม่แถวหนึ่งก็ทำการลบไปค่ะส่วนใหญ่การจัดการข้อมูลชุดที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยเราก็จะลบทิ้งไปเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำขั้นตอน data transformation นะคะก็จะเห็นว่าจากด้านซ้ายมือนะคะตารางนี้จะเป็นตารางที่เราเรียกว่า transaction เป็นตารางที่เราเก็บข้อมูลทุกวันผ่านระบบการขายเราก็ต้องมาแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลที่ data mining รู้จักนะคะโดยที่พอเราทำผ่านขั้นตอนที่3มาแล้วในขั้นตอนที่4จะเป็นการสร้างแบบจำลองข้อมูลนะคะโดยที่อย่างตัวการทำ clustering เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มของลูกค้านะคะหรือว่าจัดกลุ่มจากกลุ่มของคนที่มีความคล้ายกันหรือว่าพฤติกรรมที่มีความคล้ายกันส่วนที่2คือ association rule หรือการค้นหาความสัมพันธ์ของสินค้าตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะและส่วนที่3คือ classification คือการแบ่งประเภทของลูกค้าตามกำลังซื้ออย่างเช่นกำลังซื้อสูงกำลังซื้อปานกลางหรือกำลังซื้อน้อยนะคะในขั้นตอนที่4ค่ะเวลาเราเอาตัวแบบจำลองจากตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มของตัวข้อมูลได้2กลุ่มนะคะก็คือข้อมูลกลุ่มที่1เป็นข้อมูลในการทำสร้างโมเดลนะคะหรือว่า training data เราจะเลือกมาทั้งหมด 70% ส่วนกลุ่มที่2ค่ะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบโมเดลเราเรียกว่า testing data นะคะใช้ประมาณ 30% จากนั้นค่ะเราก็จะให้คำตอบของ class ของตัวข้อมูลจาก2กลุ่มนี้นะคะเป็นถ้าเกิดมีผลลัพธ์เป็น good แสดงว่าค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเหมาะสมนะคะซึ่งต้องอยู่ในอันดับบนนะคะ 40%แต่ถ้าเกิดค่าใช้จ่ายต่อยอดขายไม่เหมาะสมนะคะจะอยู่ในระดับล่างของตารางนะคะจะได้รับข้อความเป็น bad นะคะแล้วก็อยู่ด้านล่างของตารางประมาณ 40% นะคะคราวนี้เรามาดูค่ะให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำตัว decision tree หรือว่าการทำตัวตารางหรือตารางตัดสินใจต้นไม้นะคะจะเห็นว่า
ถ้าเราดูอย่างนี้นะคะยอดขายตามเป้าหมายถ้าสูงเนี่ยมันเป็นกู๊ดเนี่ยคือจบเลยไม่ต้อง

ทําต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยอดขายตามเป้าหมายกับยอดขายที่ขายได้จริงมันน้อยกว่านะคะแสดงว่าเราต้องไปดูอีกแหละว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยหรือมันเยอะถ้าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันน้อยอ่ะโอเคพอมันไปตกที่กู๊ดก็จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงก็ต้องไปดูค่ะว่าค่าใช้จ่ายภาพรวมของโฆษณาเนี่ยมันมีค่ายังไงถ้าค่าใช้จ่ายโฆษณามันน้อยไม่เยอะมากก็ถือว่ากู๊ดก็ถือว่าใช้ได้มีความเหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงสรุปได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอเราดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ยกตัวอย่างให้ดูนะว่าเวลาที่เราจะทำเคสสตี้นะคะมีคอนเวอร์ชันเฉลี่ยเท่ากับ100นะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของทุกแพลตฟอร์มโฆษณามีค่าเท่ากับประมาณ500,000นะคะจากตารางสีฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายที่เราเอามาเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะคะยอดขายจริงคือ3,800,000แต่ว่ายอดขายเฉลี่ยที่500,000แสดงมันน้อยกว่าถูกไหมคะมันก็จะเข้าทางฝั่งน้อยนะคะจากนั้นมันก็จะไปต่อที่ไปดูว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงหรือมันต่ำนะคะปรากฏว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อคอนเวอร์ชันมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะมันก็จะไปต่อในด้านของสูงจากนั้นค่ะก็จะไปดูค่าใช้จ่ายของการโฆษณานะคะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายโฆษณาสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะปรากฏว่ามันก็ออกมาที่สูงนะคะกู๊ดนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวส่วนของการทําผลลัพธ์หรือว่าการประเมินผลเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของการทํางานของการประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเตรียมข้อมูลและการใช้ Decision Tree นะคะผ่าน Trips DM

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3.หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ันนี้เริ่มต้นจากการอธิบายส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติก่อนนะครับในหน่วยที่ผ่านมานะหน่วยที่9เนี่ยนะครับนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของการวัดรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งในสรุปเนี่ยก็คือในหน่วยเนี้ยในหน่วยที่9เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าวิธีการวัดรายได้ประชาชาติเนี่ยวัด3ได้3วิธีนะครับคือวัดจากทางด้านผลผลิตนะครับหรือการผลิตนะครับวัดจากทางด้านรายได้วัดจากทางด้านรายจ่ายนะครับแล้วก็ในการวัดแต่ละวิธีนั้นน่ะก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะวัดโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยมันให้ผลลัพธ์อันเดียวกันนะครับคราวนี้ในการศึกษาส่วนประกอบรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับมันก็คือการนำเอาวิธีการวัดทั้ง3วิธีนั่นน่ะนะครับมาขมวดแต่ว่าเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของการพิจารณาทางด้านรายจ่ายนะครับก็คือเราจะเห็นว่าในหน่วยที่9เนี่ยเขาจะนำเสนอว่าไอ้ตัว GDP หรือรายได้ประชาชาติหรือ GDP เนี่ยนะครับไอ้ Gross Domestic Product เนี่ยนะครับมันประกอบด้วยรายจ่าย4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือตัว C ตัวเนี้ยเป็นรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนนะครับตัว C เนี่ยนะครับตัวที่2เนี่ยตัว I นี่คือ Investment Expenditure เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนของหน่วยธุรกิจนะครับตัวที่3เนี่ยก็คือรายจ่ายของภาครัฐบาลตัว G เป็น government expenditure นะครับส่วนที่4เนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนของการส่งออกสุทธิก็คือเอา export คือ X เนี่ยนะครับลบ import คือการนำเข้าเนี่ยนะครับลบกันก็จะกลายเป็นการส่งออกสุทธินะครับนี่คือเครื่องยนต์4เครื่องที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนะครับสมการเนี่ยสมการ GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M ตามที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือเป็นสมการที่เรียกเป็นสมการส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติทางด้านรายจ่ายนะครับซึ่งเราก็จะนำเอาสมการเนี้ยมาขยายความสำหรับในหน่วยเนี้ยนะครับขยายความว่าตัว C ตัว I ตัว G ตัว X ลบ M เนี่ยมันคืออะไรนะส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการปูพื้นให้เห็นภาพก่อนที่จะนำไปสู่การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพในตอนต่อไปนะครับคราวนี้เริ่มต้นจากตัวส่วนประกอบตัวแรกก่อนก็คือตัว4คือการบริโภคของครัวเรือนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบเห็นว่าศัพท์ในตำราบางเล่มเนี่ยก็จะใช้คำว่าการบริโภคของภาคเอกชนก็ใช่นะครับการบริโภคของครัวเรือนก็ใช่เป็นตัวเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัว4เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติที่ใหญ่ที่สุดนะครับทุกระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีตัว4ที่ใหญ่ที่สุดนะครับปัจจัยกำหนดการบริโภคเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งตัวปัจจัยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็ปัจจัยกำหนดการบริโภคเนี่ยนะครับคือปัจจัยที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมนะครับปัจจัยที่เป็นกำหนดเป็นรูปธรรมเนี่ยก็เช่นคือสิ่งที่วัดได้สังเกตได้วัดได้เนี่ยนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นรายได้ของครัวเรือนอะไรพวกเนี้ยนะครับราคาสินค้าและบริการที่ซื้อนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินนะครับความมั่งคั่งของครัวเรือนโครงสร้างอายุของประชากรนะครับการกระจายรายได้ของครัวเรือนนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยที่เป็นรูปธรรมที่วัดได้นะครับแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นตัวกำหนดรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนนะครับคราวนี้ปัจจัยที่เป็นนามธรรมที่กำหนดการบริโภคได้แก่อะไรบ้างก็พวกลักษณะนิสัยนะครับคนชอบไปนิสัยของคนสัญชาตินี้เชื้อชาตินี้ชอบนิสัยไปยังไงฟุ่มเฟือยไม่ประหยัดอะไรเงี้ยนะครับหรือการคาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคตว่าราคาของสินค้าจะเป็นยังไงบ้างเงินเฟือจะสูงไหมเงินเฟือจะต่ำไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นการมองอนาคตแล้วก็ไอ้การมองอนาคตเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยมีผลต่อการใช้จ่ายปัจจุบันด้วยนะครับเพิ่มขึ้นลดลงอะไรพวกนี้นะครับหรือแรงกดดันทางสังคมก็มีส่วนนะครับสังคมที่แวดล้อมด้วยการใช้จ่ายสูงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนในครัวเรือนเนี่ยใช้จ่ายสูงตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นนามธรรมที่กำหนดการบริโภคของครัวเรือนนะครับคราวนี้ฟังก์ชันการบริโภคของเคนที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับที่เรายกเอาฟังก์ชันการบริโภคของเคนมาพูดถึงเนี่ยเพราะว่าเคนนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคกลางนะครับหมายความว่าหลังจากกลุ่มคลาสสิกแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดนักเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาท่านหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับเคนเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดการบริโภคเนี่ยนะครับ
ว่าการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเขาก็สรุปเป็นประเด็นสำคัญของการกำหนดการบริโภคของครัวเรือนนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดที่กำหนดการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยก็คือรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีแล้วนะครับหรือบางทีก็ใช้คำว่ารายได้พึงจับจ่ายใช้สอยก็ได้นะครับมันมาจากคำภาษาอังกฤษคำเดียวกันก็คือคำว่า disposable personal income นะครับถ้าเราไปเจอในสมการในบทนี้ก็จะใช้ตัวสัญลักษณ์ว่า Y D นะครับ Y แล้วห้อยด้วยตัว D เนี่ย YD D คือ disposable income นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้สมการที่เคนนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นสมการง่ายๆนะครับเป็นสมการแบบเส้นตรงก็คือ C เท่ากับ A บวก B Y D นะครับตามภาพที่เห็นเนี่ยนะ C เท่ากับ A บวก B Y D นะครับ C คืออะไร C ก็คือรายจ่ายเพื่อการบริโภค A คืออะไร A ก็คือเป็นรายจ่ายขั้นต่ำหรือเป็นรายจ่ายที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าครัวเรือนมีรายได้เป็นศูนย์เนี่ยก็ต้องบริโภคอยู่ดีนะครับนี่คือค่าการบริโภคขั้นต่ำอาจจะต้องไปกู้ยืมมาอะไรมานะครับคือคนเนี่ยโดยธรรมชาติมันไม่บริโภคไม่ได้อยู่แล้วไม่กินไม่ใช้ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีบริโภคนะครับ A จึงเป็นการขั้นต่ำนะครับ B ในสมการคืออะไร B เนี่ยก็คือเป็นB ในสมการเป็นตัวเป็นสัญลักษณ์นะครับจริงๆมันคือค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคค่าความโน้มเอียงในการหน่วยสุดท้ายในการบริโภคนะครับมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า marginal propensity to consume นะครับซึ่งมันใช้ตัวย่อว่า MPC นะครับตามสไลด์ที่จันโชเนี่ยคือ MPC นะครับก็คือเป็นความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายหรือความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคนะครับ MPC นะครับมันใช้สัญลักษณ์ตัวย่อในสมการเป็น B เพราะงั้น B MPC ก็คือค่าเดียวกันหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อคนในครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เพิ่ม1หน่วยเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเงิน1หน่วยจากรายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปเพื่อการบริโภคกี่เท่าไหร่นะครับถ้าบาทนึงเพิ่มขึ้นมาบาทนึงเนี่ยจ่ายเพื่อการบริโภคกี่สตังค์อันนั้นก็เป็นค่า MPC นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูสรุปสมการของเคนสมการการบริโภคของเคนเนี่ยนะครับC เท่ากับ A บวก B Y D เนี่ยก็สมการนี้จะแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนการบริโภคที่อิสระที่มีขึ้นอยู่กับรายได้เรียกว่าเป็นการบริโภคโดยอัตโนมัติคือค่า A นั่นเองการบริโภคขั้นต่ำนั่นเองนะครับค่า A ส่วน BYD เนี่ยเป็นส่วนการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้หลังจากหักภาษีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสมการการบริโภคของเคนนะครับคราวนี้เนี่ยในเคนก็ได้นำเสนอต่อว่าจริงๆมันมีศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับคือการบริโภคเฉลี่ยที่เรียกว่า average propensity to consume หรือ APC เนี่ยนะครับ APC คือโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยเฉลี่ยครัวเรือนเนี่ยบริโภคเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่นี่มันก็ยังมีคำสองคำ MPC เมื่อกี้เป็นความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคกับความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ยนะครับถ้าสองตัวเนี่ยถ้าจับมาดูความสัมพันธ์กันนักศึกษาจะเห็นว่าค่าเฉลี่ย APC เนี่ยมันก็คือค่าเส้นทแยงมุมสีขึ้นไปเนี่ยนะครับเส้นทแยงมุมขึ้นไป45องศาตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการบริโภคของเคนตัวสมการ C ถ้า A บวก B Y D เนี่ยลาดขึ้นหมายว่าทั้งคู่เนี่ยมันก็แปรตามรายได้ประชารายได้ Y D คือรายได้สุทธิหลังหักภาษีแล้วทั้งคู่นะครับแต่สังเกตเห็นว่าตัวฟังก์ชัน C เนี่ยนะครับมันจะไปตัดเห็นไหมตรงกลางๆเนี่ยมันไปตัดเอาเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับอันนั้นแปลว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำคือต่ำกว่าค่าต่ำกว่าจุดตัดเนี่ยนะครับรายได้รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนจะสูงนะมีสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้ารายได้เกินจุดตัดขึ้นไปเนี่ยนะครับรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยนะครับก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโดยทั่วไปนะครับสังเกตดูว่าครัวเรือนที่เรียกว่ารายได้ต่ำหาเช้ากินค่ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะจ่ายไปเพื่อการบริโภคเกือบทั้งหมดเลยถ้าไม่มีเงินออมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกินรายได้มีระดับที่มันเกินกว่าจุดหนึ่งขึ้นไปเนี่ย
นะมันก็จะมีเซฟวิ่งมีออมบ้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงฟังก์ชันของเคนเนี่ยมันยังมีเรื่องของการอธิบายเรื่องการออมด้วยนะครับการออมหมายก็ว่าคนเวลามีรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมี2 ส่วนนะครับคือหมายก็ว่า หักภาษีแล้วเนี่ยก็จะมีเงินสุทธิออกมาเนี่ยสุทธินั่นก็จะนำไปใช้ในการบริโภคคือ4นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ออมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเงินเกิดขึ้นก็มี2ทางคือออมกับบริโภคกับ C กับ S ถ้าตามสมการที่โชว์เนี่ยนะหรือว่าถ้าเราจะหาตัวว่าออมเท่าไหร่เราก็ย้ายข้างก็หาตัวเซฟวิ่งนะครับเซฟวิ่งก็จะเท่ากับไอ้ตัวรายได้สุทธิลบด้วยไอ้การบริโภคที่จ่ายไปนะครับในสมการในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพของว่าแล้วตัวการออมหรือเซฟวิ่งเนี่ยนะครับมันจะโยงมันจะสัมพันธ์กับรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีไหมเนี่ยสมการนี้ก็โชว์ให้เห็นว่าสมการการออมเนี่ยมันก็จะเป็นเท่ากับลบ a บวก1ลบ b คูณกับ y d นะครับนั่นก็แปลว่าการเซฟวิ่งหรือการออมเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิหลังจากหักภาษีแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ในตอนท้ายของเคนเนี่ยนะครับได้สรุปว่าในแง่ของการใช้รายได้รายจ่ายเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่ารายได้ที่ได้สุทธิที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแบ่งเป็น2ทางคือบริโภคกับออมใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยถ้านำมาเขียนเป็นรูปสมการว่าถ้ารายได้เกิด1หน่วยนะเกิดขึ้น1หน่วยเนี่ยมันแบ่งไปเพื่ออะไรบ้างเนี่ยมันก็จะได้ว่า MPC คือความโน้มเอียงหน่วยใช้ในการบริโภคกับความโน้มเอียงหน่วยใช้ในการออมเนี่ยบวกกันเลขเป็น1นั่นคือ MPC บวก MPS เท่ากับ1ตามที่เห็นท้ายๆตอนหน้าสไลด์เนี่ยนะครับหรือ APC นั่นคือ

หน่วยธุรกิจเนี่ยลงทุนเพื่อแสวงหากำไรใช่ไหมครับมันก็คือเป็นรายจ่ายที่หน่วยธุรกิจเนี่ยจ่ายไปเพื่อการผลิตสินค้าและบริการนะครับเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคในปัจจุบันนะครับเป็นแต่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยเป็นสินค้าทุนนะครับเป็น capital goods นะครับซึ่งจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับเครื่องจักรและเครื่องมือของผู้ผลิตนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่3เป็นการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลังนะครับ inventory change ตรงนั้นก็คือเป็น3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับคราวนี้ถ้าดูการพิจารณาการลงทุนเนี่ยนะครับเราก็เอาการลงทุนไปโยงกับเรื่องรายได้ประชาชาติมันสัมพันธ์กันไหมเนี่ยนะครับในแนวทฤษฎีเนี่ยนะครับไอ้การลงทุนเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะครับคือการลงทุนโดยอิสระนะครับก็คือเป็นการลงทุนไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินั่นหมายความว่ารายได้ประชาชาติจะสูงจะต่ำเพียงไรเนี่ยการลงทุนจะคงจะนิ่งคงที่นะครับถ้าดูในภาพด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นอิสระนะครับคือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติมันขนานกันเห็นไหมครับทีนี้เป็นการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะครับน่าจะเห็นว่าในภาพของธุรกิจเนี่ยบางทีเขาจะไม่ลงทุนเพิ่มถ้าเผื่อรายได้ประชาชาติไม่สูงขึ้นคือคนในประเทศไม่รวยขึ้นเนี่ยธุรกิจก็ไม่ลงทุนเพิ่มนะครับเพราะนั้นก็มี2ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการลงทุนนะครับคราวนี้ตัวที่3นะครับส่วนประกอบตัวที่3คือตัว G คือการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็จะมีหน้าที่ในการบริหารเศรษฐกิจก็คือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นว่าตัวรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะจำแนกเป็นรายจ่ายประจำกับรายจ่ายเพื่อการลงทุนนะครับรายจ่ายเพื่อการซื้อสินค้าและบริการและรายจ่ายเพื่อการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงดังนั้นเนี่ยก็จึงถือว่าไอ้ตัว G เนี่ยนะครับเป็นรายจ่ายที่นับรวมอยู่ในรายได้ประชาชาติเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับคราวนี้ไอ้รายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่พูดเมื่อตอนสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าทำไมภาพด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพของการรายจ่ายนะครับที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นี่การลงทุนนะแต่ทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกำหนดด้วยงบด้วยนโยบายว่าจะใช้นโยบายแบบไหนนะครับก็เรียกว่าจะต้องทำงบประมาณรายจ่ายออกมาก่อนที่จะขึ้นรอบของไอ้ตัวปีปฏิทินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไอ้ตัวรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กับตัวรายได้ประชาชาติมีอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวนโยบายรัฐบาลว่าจะเอายังไงเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะงั้นภาพที่อธิบายรายจ่ายรัฐบาลจึงเป็นภาพแบบเนี้ยก็คือเป็นเส้น G0 เนี่ยตั้งไว้ G0 เช่น3ล้านล้านบาทต่อปีอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับตัวแปรอีกตัวหนึ่งสุดท้ายองค์ของส่วนประกอบรายได้ประชาชาติคือการส่งออกสุทธินะครับที่ใช้คำว่า x-m นะครับ x คือการส่งออกนะครับการส่งออกเนี่ยถ้าดูโดยหลักการคือมันจะไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในภาพสไลด์บนเนี่ยภาพบนเนี่ยนะครับมูลค่าการส่งออกเนี่ยนะครับมันจะขนานกับแกนนอนคือไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินั่นคือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลักเช่นระบบเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงตกต่ำไหมรุ่งเรืองไหมอะไรแบบนี้นะครับรสนิยมอะไรต่างๆของภาคของต่างประเทศนะครับส่วนตัวการนำเข้าเนี่ยถ้าดูสมการการนำเข้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสมการการนำเข้าเนี่ยมันคล้ายๆกับสมการการบริโภคของเคนที่พูดมาแล้วนะครับก็คือจะมี2ส่วนคือM การนำเข้าเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับ M0 ตัวแรกเนี่ยเป็นการนำเข้าอัตโนมัติหรือการนำเข้าขั้นต่ำนะครับเห็นว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีการนำเข้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเวชภัณฑ์อะไรที่ต่างๆที่จำเป็นเนี่ยนะครับอันนี้ถึงแม้ว่ารายได้จะไม่มีก็ต้องนำเข้าส่วนนี้เข้ามานะครับส่วนที่2เนี่ย M เล็กคูณกับ Y อันนี้เป็นการนำเข้าที่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับอันนี้ก็หมายว่ารายได้ประชาชาติสูงขึ้นก็จะนำเข้ามากขึ้นก็หมายเป็นบวกเห็นไหมครับเป็นบวกนะครับถ้าดูตาม

ตามภาพเนี่ยที่อาจารย์ทำโชว์มาเนี่ยก็จะเห็นว่าสมการการนำเข้าเนี่ยมันลากขึ้นจากบนนะครับจากล่างขึ้นไปบนด้านขวามือเนี่ยนะครับอันนี้แปลว่าการนำเข้าเนี่ยจะแปรตามหรือขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะครับก็ได้เห็นภาพของตัวองค์ประกอบทั้ง4ส่วนนะครับที่ว่าแต่ละส่วนนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยมันกำหนดขึ้นได้ยังไงนะครับในการพิจารณารายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้ตัวแรกก่อนนะครับคือคำว่าดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจมันก็เหมือนกับดุลยภาพในตลาดเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักดีมานด์ซัพพลายหรืออุปสงค์อุปทานก่อนแต่นี่อุปสงค์เนี่ยเป็นการมองอุปสงค์ทั้งระบบเศรษฐกิจนะครับอุปสงค์เขาเรียกว่า aggregate demand นะครับอุปสงค์ทั้งระบบเศรษฐกิจก็คือความต้องการซื้อรวมทั้งระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือสมการ GDP นะครับเท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M ตามที่เห็นเนี่ยนะครับอันเนี้ยสมการรายจ่ายเนี่ยสมการรายจ่ายรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกลายเป็นอุปสงค์ของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญว่าอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับก็คือรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งมาจาก4ส่วนประกอบด้วยกันนะครับคือ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับถ้านำมาเขียนเป็นภาพเนี่ยอุปสงค์รวมที่ใช้ว่า aggregate demand หรือ AD ตัวย่อ AD นะครับ AD จะเป็นอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับก็จะเป็น C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับถ้าดูว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับรายได้ก็จับไปโยงกับเห็นว่าแกนรายได้ประชาชาติเป็นแกนนอนเนี่ยนะจะเห็นว่าไอ้ตัวอุปสงค์รวมนี่มันลาดขึ้นเห็นไหมครับเป็นลาดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพอุปสงค์รวมนะครับนั่นแปลว่าอุปสงค์รวมเนี่ยจะสูงจะต่ำคือคนใช้จ่ายรวมเนี่ยจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติด้วยเป็นสำคัญด้วยนะครับรายจ่ายเพื่อการบริโภคโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยนะครับที่เรียกว่า AD เนี่ยนะครับมันขยับได้สมมติว่าอย่างนี้สมมติว่าเดิมทีระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีเส้นอุปสงค์รวม AD เนี่ยอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางนะครับมีการใช้จ่ายรวมเท่ากับ A นะครับที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y นะครับตามรูปเนี่ยตอนนี้ถ้าส่วนประกอบ4ส่วนเนี่ยนะครับตัว1ตัวใดมันขยับขึ้นเช่นตัว C ขยับขึ้นหรือการลงทุนขยับขึ้นหรือรายจ่ายรัฐบาลตัว G ขยับขึ้นเนี่ยนะครับขยับขึ้นคือใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเส้นอุปสงค์รวมก็จะขยับเหนือขึ้นไปเป็น AD 1ตามภาพนี้นะครับส่วนถ้าในทางตรงข้ามถ้าขยับลงนะครับคือใช้จ่ายลดลงเนี่ยเส้น AD ก็จะขยับลงเป็น AD 2ตามภาพนี้นะครับอันนี้ก็แปลว่าเส้นอุปสงค์รวมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ลดขึ้นเพิ่มขึ้นได้ลดลงได้นะครับตามตัวองค์ประกอบที่กำหนดนะครับคราวนี้อีกตัวนึงคือเส้นอุปทานรวมอุปทานรวมเนี่ยนะครับก็คือเส้นผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นเส้น45องศาลาดขึ้นไปนะครับนักศึกษาสังเกตดูนะครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะหักมุมขึ้นไปนะครับขึ้นไปตั้งฉากกับแกนนอนแบบนี้จุดหักมุมอยู่ตรงไหนอยู่ที่จุด F ตามภาพนี้คืออยู่จุด F จุด F คือจุดอะไรคือจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วนะครับหมายความว่าทรัพยากรการผลิตเนี่ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยถูกใช้งานเต็มที่แล้วแปลว่าผลผลิตเนี่ยจะไม่เกินกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเส้นอุปทานมันจึงหักมุมที่จุดที่มีการจ้างงานเต็มที่ตามภาพนี้นะครับ อย่างนั้นเนี่ยเราก็รู้จักหน้าตาของอุปสงค์นะครับเส้น AD เส้นอุปทาน AS นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะหาจุดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจนะครับเรียกว่ารายได้ดุลยภาพเนี่ยหาได้นะครับจุดที่มันตัดกันนั่นแหละจุดที่ดีมานด์ตัดกับซัพพลายหรือจุดที่ AD ตัดกับ AS นั่นแหละนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดเรียกว่าเป็นระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะครับถ้าตามภาพนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากการพิจารณาเศรษฐกิจแบบง่ายๆก่อนแบบง่ายคือไม่มีรัฐบาลไม่มีการค้าต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอุปสงค์รวมก็จะมีแค่ C กับ I บวกกันคือการบริโภคของครัวเรือนกับการลงทุนเอกชนบวกกันนะครับถ้าเริ่มต้นที่ C บวก I เนี่ยนะครับมันตัดกันเห็นไหมครับตัดกันแล้วก็ตัดกันอยู่ที่รายได้ประชาชาติดุลยภาพที่ Y0 จึงกลายเป็นรายได้ประชาชาติดุลยภาพเริ่มต้นนะครับแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยสมมติว่าเอกชนมองภาพในแง่ดี

ดีนะครับมองกำไรในอนาคตว่าดีเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นเขาก็ลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับจาก C ธรรมดากลายเป็น C ดัตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดตัวอุปสงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสงค์รวมเนี่ยนะครับตัวเส้น AD จะขยับจาก C บวก I ธรรมดาเนี่ยเป็น C บวก I ดัตขยับขึ้นไปนะครับพอขยับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติดุลยภาพก็จะขยับขึ้นเป็น Y 1ตามภาพเนี่ยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะครับจากระบบเศรษฐกิจแบบง่ายๆแต่ถ้าขยายการวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยนะครับว่าไอ้การดูรายได้ดุลยภาพเนี่ยมันดูได้2วิธีคือดูจากตัวดีมานด์กับซัพพลายเมื่อกี้นะครับกับดูจากกระแสไหลออกกับไหลเข้าของรายได้นะครับในระบบเศรษฐกิจมันจะมีกระแสไหลเข้าไหลออกอยู่นะครับเช่นกระแสไหลเข้าเช่นอะไรเช่นการลงทุนอย่างเงี้ยนะครับการลงทุนอย่างเงี้ยก็เป็นกระแสไหลเข้าทำไมบอกเป็นกระแสไหลเข้าก็เนื่องจากว่ารัฐบาลก็จะเรียกว่าปล่อยให้มีการลงทุนเกิดขึ้นการลงทุนก็จะไปจ้างงานทำให้เกิดรายได้เงินมันก็เงินไปสะพัดในระบบนะครับส่วนกระแสไหลออกเป็นการดึงเงินออกจากระบบนะครับถ้าระบบเศรษฐกิจแบบง่ายการลงทุนกับการออมเนี่ยก็ตรงเนี้ยมันกระแสไหลเข้ากับกระแสไหลออกสองอย่างก็ต้องบาลานซ์กันพอลงทุนเท่ากับออมกระแสไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันตรงนี้เศรษฐกิจก็จะอยู่ในบาลานซ์ก็คือว่ารายได้ประชาชาติจะอยู่ในภาวะสมดุล นะครับแต่ถ้าขยายการวิเคราะห์เป็นเศรษฐกิจแบบที่มีรัฐบาลด้วยก็มีตัว G เข้ามานะครับคือรายจ่ายรัฐบาลก็มีเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลต้องเก็บภาษีเก็บภาษีตัว tax เนี่ยก็จะเป็นกระแสไหลออกส่วนรายจ่ายรัฐบาลก็จะเป็นกระแสไหลเข้านะครับดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจก็จะเป็น C I บวก G เท่ากับ S บวก T อันนี้คือมีรัฐบาลนะแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีรัฐบาลด้วยมีการค้าต่างประเทศด้วยกระแสไหลเข้าก็จะมีทั้งอะไรมีการลงทุนมี I นะครับมี G รายจ่ายรัฐบาลแล้วก็มีการส่งออกนะครับส่งออกนะครับส่วนกระแสไหลออกก็จะเป็นอะไรกระแสไหลเข้าก็จะเป็นอะไรกระแสไหลเข้า C บวก I บวก G กระแสไหลออกของรายได้ก็จะมี S ก็คือ saving คือการออมนะครับมี tax มีภาษีนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือการนำเข้าคือ importตัว M นะครับเพราะงั้นเงื่อนไขของรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยนะครับกรณีแบบพี่นายจากกระแสไหลเข้าไหลออกก็จะมีนะครับก็จะ I บวก G บวก X เท่ากับ S บวก T บวก M อันนี้เป็นเงื่อนไขเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์คือมีรัฐบาลมีการค้าต่างประเทศด้วยนะครับคราวนี้ถ้าดูตามภาพนี้ก็จะเห็นได้โชว์ให้เห็นภาพสมมติว่ามีเหยือกน้ำเนี่ยนะครับมีกระแสไหลเข้าไหลออกนะครับถ้ากระแสไหลเข้ากับไหลออกเนี่ยมันบาลานซ์กันเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับน้ำก็คือเป็นตัวรายได้ประชาชาติเนี่ยจะนิ่งจะอยู่แล้วจะนิ่งอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าอินโฟเอาท์โฟเท่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าเข้ามากกว่าออกนะครับเข้ามากกว่าออกรายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเข้าน้อยกว่าออกนะตัว Y เลยได้ใช้ก็จะลดลงนะครับนี้ก็เป็นภาพของการดูนะครับว่าดุลยภาพมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ถ้าการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยถ้าดู เริ่มต้นจากจุด A นะครับมี C บวก I บวก G นะครับแต่ถ้ามีการค้าต่างประเทศด้วยแล้วเป็นการค้าแบบสุทธิเนี่ยมีหมายความว่าเป็นบวกเนี่ยหมายความว่าไอ้ส่งออกมากกว่านำเข้าเนี่ยนะครับการส่งสุทธิเป็นบวกเนี่ยนะครับตัวรายได้ประชาชาติก็จะขยับสูงขึ้นเป็น Y1 เห็นมั้ยครับนะหรือว่าถ้าการส่งออกเพิ่มขึ้นอีกเป็น X dat นะครับมันก็จะขยับตัว AD เส้นอุปสงค์รวมขยับขึ้นไปที่จุด4นะครับอันนี้ก็การขยับสูงขึ้นของ AD เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพขยับสูงขึ้นเรื่อยๆจาก Y เป็น Y1 เป็น Y2 นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะอิทธิพลของตัวอะไรครับตัวอุปสงค์มวลรวมหรืออุปสงค์รวมหรือ AD นั่นเองนะครับอันนี้รายได้ประชาชาติกับจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่เป็นจุดเดียวกันไหมเนี่ยนะครับคำตอบคือไม่ใช่อาจจะเป็นจุดเดียวกันก็ได้ถ้าเผื่อเรากระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปอยู่ณจุดที่รายได้ประชาชาติดุลยภาพกับการจ้างงานเดียวกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรายได้ประชาชาติดุลยภาพมักจะต่ำกว่านะครับรายได้ประชาชาติที่มี

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้สวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปี
พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชประพฤติสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตะโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเนคไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหากรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32 ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นเสด็จไปยัง JRK Equestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคม

และนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 10:00 น.คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร

สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทาร่าไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชื้อชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพ20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็น

0: ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกานายอุทัยโลหะชิตรานนท์พร้อมคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลันละลินวณิชกิจเมธากุลพร้อมคณะและครอบครัวปาละนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดโคกขะเหมาวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาวและวัดบางช้างเหนือสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไก่แก้วการละครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอม Global Inter จำกัดและคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปคณะ ะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาร์ท1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กทรอนิกส์จำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญผู้พระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 16:00 น.ณวัดป่าชุมทองหมู่6ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบรูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มใสอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโพสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโพเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพ ็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้งสองนายยังหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้เวลา 13:45 น.ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน13นายที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอินฮัมนาเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงการได้รับจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็มีกลุ่มประเทศที่นำเข้าปานกลางเช่นจีนฟิลิปปินส์ฮ่องกงและมาเลเซียนะครับส่วนประเทศที่เหลือก็เป็นประเทศที่นำเข้าที่น้อยลงนะครับแต่ถ้าหากว่า1ตัวแปรนะครับทำให้การแบ่งกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าหากว่าใช้หลายๆตัวแปรก็อาจจะทำให้การแบ่งกลุ่มนั้นมีความเฉพาะเจาะจงนะครับมีการกำหนดกลุ่มย่อยในประเทศต่างๆเนี่ยมากเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นมีการเพิ่มตัวแปรในด้านของความสม่ำเสมอของการนำเข้าข้าวเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นยกตัวอย่างเช่นประเทศในกลุ่มที่นำเข้าข้าวมากนะครับก็ยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับเป็นกลุ่มที่นำเข้าแบบสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมออย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเราก็จะเห็นว่าประเทศที่นำเข้าสม่ำเสมอส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในตะวันออกกลางซึ่งมีภูมิประเทศที่แห้งแล้งไม่สามารถที่จะผลิตข้าวได้นะครับเช่นอิหร่านอิรักและซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนประเทศที่นำเข้าข้าวมากแต่ไม่สม่ำเสมอเช่นอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียก็ผลิตข้าวได้นะครับแต่ในบางปีก็อาจจะผลิตไม่เพียงพอก็ต้องนำเข้าเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับสำหรับเมื่อเราแบ่งจำแนกประเทศและกลุ่มประเทศได้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการแบ่งส่วนตลาดสำหรับผู้บริโภคนะครับในประเทศต่างๆนะครับผู้บริโภคในประเทศต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับในการแบ่งส่วนตลาดนั้นก็จะใช้ตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเพศและก็อายุนะครับตัวแปรในด้านของเศรษฐกิจสังคมเช่นรายได้นะครับอาชีพหรือระดับการศึกษานะครับตัวแปรในด้านพฤติกรรมการบริโภคเช่นปริมาณการบริโภคความถี่ในการซื้อต่างๆนะครับกลุ่มตลาดเป้าหมายในด้านผู้บริโภคต่างๆที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งในเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับก็ทำให้การบริโภคสินค้าและความต้องการมีความแตกต่างกันด้วยนะครับเมื่อกิจการได้แบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคเนี่ยจะเห็นว่าในองค์ประกอบของผู้บริโภคในแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเช่นมีการกิจการแห่งหนึ่งเนี่ยมีการศึกษานะครับส่วนตลาดของผู้บริโภคหรือรสนิยมในการบริโภคข้าวซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งมีรสนิยมทั้งหมด4ประเภทนะครับก็คือชอบข้าวหอมชอบข้าวขาวชอบข้าวกล้องแล้วก็ชอบข้าวนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับเช่นประเทศ X นะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็นิยมบริโภคข้าวขาวนะครับที่ใช้สัญลักษณ์ W เนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศ Y นะครับก็มีความต้องการในการบริโภคข้าวเรียกว่าประเภทข้าวหอมเนี่ยมีมากที่สุดนะครับก็จะมีความแตกต่างกันใน2ประเทศและประเทศแซดนะครับเป็นประเทศที่3มีความแตกต่างอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นประเทศที่ส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวกล้องนะครับซึ่งทั้ง3ประเทศก็มีประชาชนนะครับหรือผู้บริโภคนะครับที่นิยมบริโภคข้าวประเภทอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแต่ก็มีสัดส่วนที่แตกต่างกันจะทำให้เราเห็นองค์ประกอบของผู้บริโภคที่แตกต่างกันภายในประเทศแล้วจะทำให้เราเข้าใจส่วนตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เรา ได้แบ่งส่วนตลาดไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2ของการตลาดเป้าหมายนั้นนะครับก็คือในด้านของการประเมินศักยภาพของตลาดนะครับซึ่งการประเมินศักยภาพของตลาดในแต่ละส่วนนั้นก็สามารถใช้วิธีการต่างๆนะครับในที่นี้จะมีอยู่4นะครับวิธีที่1ก็คือการเปรียบเทียบนะครับวิธีที่2ก็คือการตรวจสอบทางการค้าวิธีที่3คือวิธีอัตราส่วนลูกโซ่วิธีที่4ก็คือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะครับเรามาดูตัวอย่างในแต่ละวิธีกันเลยนะครับโดยในวิธีแรกนะครับการประเมินศักยภาพด้วยวิธีการเปรียบเทียบนั้นเนี่ยนะครับเช่นเราทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความต้องการของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบความต้องการนะครับของอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่ทราบปริมาณความต้องการนะครับยกตัวอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเราทราบความต้องการบริโภคข้าวหอมคุณภาพชั้นหนึ่งนะครับของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วเราก็ทราบข้อมูลว่าความต้องการนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณร้านอาหารตะวันออกนะครับในประเทศสหราชอาณาจักรนะครับถ้าหากว่าเราทราบปริมาณหรือว่าจำนวนร้านอาหารตะวันออกในประเทศอื่นนะครับในกรณีนี้นะครับเราทราบข้อมูลนะครับจำนวนร้านอาหารของประเทศสเปนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ไม่ทราบความต้องการการนำเข้าของประเทศสเปนเราก็สามารถนำข้อมูลของสหราชอาณาจักรนะครับมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของประเทศสเปนนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะคำนวณความต้องการของการนำเข้าข้าวคุณภาพชั้นหนึ่งนะครับของประเทศสเปนได้ดังตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าได้มูลค่าปริมาณที่นำเข้าอยู่ประมาณ 20,000 ตันต่อปีนี่เป็นต้นนะครับสำหรับตัวอย่างที่2ครับก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบทางการค้านะครับการตรวจสอบทางการค้านั้นการทราบขนาดของตลาดประเทศหนึ่งๆเนี่ยจะต้องทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปริมาณการผลิตในประเทศนั้นเอาไปบวกกับการนำเข้านะครับปริมาณการนำเข้าและก็ลบนะครับปริมาณการส่งออกนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการทราบขนาดตลาดของประเทศจีนนะครับเราก็นำปริมาณการผลิตของประเทศจีนเช่นในที่นี้130ล้านตันต่อปีนะครับประเทศจีนมีการนำเข้านะครับประมาณเฉลี่ย 1.5 ล้านตันต่อปีและมีการส่งออกอีกเล็กน้อยนะครับ 0.5 ล้านตันต่อปีก็ทำให้เราทราบขนาดของตลาดประเทศจีนคือ131ล้านตันนั่นเองนะครับสำหรับวิธีที่3นะครับก็คือวิธีอัตราส่วนลูกโซ่นะครับวิธีอัตราส่วนลูกโซ่นั้นก็เป็นการประมาณนะครับจากจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆ นะครับแล้วก็คูณด้วยผลของการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นพฤติกรรมการบริโภคข้าวของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีสัดส่วนในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่หลายค่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปริมาณการบริโภคข้าวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณ50กิโลกรัมต่อคนต่อปีเมื่อเราทราบจำนวนหรือว่าสัดส่วนต่างๆนะครับจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถนำมาคำนวณได้นะครับโดยใช้จำนวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งนะครับ125ล้านคนคูณด้วยสัดส่วนของในที่นี้ก็คือจำนวนผู้คำนึงถึงสุขภาพนะครับคนญี่ปุ่นก็คำนึงสุขภาพถึงสูงถึง 70% นะครับทำให้เราทราบถึงจำนวนผู้รักสุขภาพนะครับ 87.5 ล้านคนนะครับเรานำสัดส่วนอื่นเข้ามาคูณด้วยเช่นจำนวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับสัดส่วนประมาณ 35% นะครับเราก็จะได้จำนวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับและลงลึกไปกว่านั้นนะครับจำนวนผู้บริโภคข้าวอินทรีย์นะครับมีสูงถึง 80% ของจำนวนผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะครับก็นำสัดส่วนไปคูณนะครับจะได้ 24.5 ล้านคนนะครับและนำปริมาณการบริโภคข้าวต่อคนนะครับต่อปี50กิโลกรัมมาคูณเราก็จะทราบนะครับความต้องการเท่ากับ 1.225 ล้านตันนะครับสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับก็เป็นวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะครับวิธีนี้จะใช้เทคนิคทางสถิตินะครับเข้ามานะครับวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ทราบถึงปริมาณความต้องการนะครับของแต่ละตลาดนะครับโดยหาปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อปริมาณความต้องการนะครับเช่นในตัวอย่างนี้นะครับมีการวิเคราะห์สถิติจนทราบว่านะครับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการข้าวโพดฝักอ่อนนะครับในตลาดเยอรมนีเช่นมีอยู่3ปัจจัยก็คือราคาขายปลีกนะครับข้าวโพดฝักอ่อนนะครับคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับราคา ขายปลีกนั้นนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับรองลงมาก็ได้แก่รายได้ประชาชาติต่อหัวแล้วก็จำนวนประชากรนะครับเมื่อเราทราบนะครับข้อมูลปัจจัยทั้ง3ตัวนะครับเราสามารถที่จะแทนค่าเข้าไปในสมการการถดถอยพหุคูณได้นะครับซึ่งการแทนค่านะครับก็จะนำข้อมูลนะครับที่ทราบนะครับไปคำนวณก็จะได้ปริมาณความต้องการของตลาดในเยอรมนีครับหลังจากที่เราทราบนะครับศักยภาพของตลาดนะครับในแต่ละส่วนนั้นในขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3กิจการก็จะมีการกำหนดกลยุทธ์ตำแหน่งตลาดนะครับระหว่างประเทศนะครับซึ่งสามารถใช้กลยุทธ์นะครับได้หลากหลายอย่างเช่นในกลยุทธ์ที่1เนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้กลยุทธ์นะครับตำแหน่งตลาดที่เป็นรูปแบบมาตรฐานนะครับหรือมีการปรับตามท้องถิ่นก็ได้นะครับการใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการที่จะซื้อสินค้านะครับแต่ถ้าเป็นการปรับตามท้องถิ่นนะครับก็จะถูกต้องเหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคนะครับส่วนข้อที่2ครับอาจจะใช้กลยุทธ์ในด้านของวัฒนธรรม

างนะครับเช่นวัฒนธรรมผู้บริโภคในท้องถิ่นนะครับก็ทําให้นะครับผู้บริโภคในท้องถิ่นเกิดความคุ้นเคยนะครับที่จะบริโภคสินค้านั้นนะครับหรืออาจใช้จุดยืนในด้านวัฒนธรรมผู้บริโภคต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะทําในด้านของการสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ความสนใจให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่นในประเทศนั้นๆนะครับหรืออาจจะใช้วัฒนธรรมผู้บริโภคระดับโลกนะครับซึ่งผู้บริโภคก็จะรู้สึกถึงความมีมาตรฐานของสินค้าที่ดีนั่นเองนะครับส่วนกลยุทธ์ตำแหน่งตลาดก็ยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับก็คือกลยุทธ์ตำแหน่งในด้านของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดนะครับซึ่งเราอาจจะใช้นะครับความมีชื่อเสียงนะครับของแหล่งผลิตนะครับเช่นการเป็นแหล่งผลิตเช่นประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมที่สำคัญของโลกนะครับก็มีภาพลักษณ์ที่ดีสามารถที่จะกำหนดเป็นตำแหน่งตลาดได้นะครับหรือใช้ในเรื่องของความชำนาญในการออกแบบที่ทันสมัยนะครับมีเรื่องของความเชี่ยวชาญนะครับเช่นในประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญเรื่องของอาหารทะเลก็อาจจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นต้นนะครับหรือการมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก็ทำให้ภาพลักษณ์นั้นเกิดความรู้สึกที่มีมาตรฐานและความทันสมัยในการบริโภคสินค้านั้นในตอนที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการส่วนผสมการตลาดธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศครับส่วนผสมการตลาดนะครับก็มีที่สำคัญอยู่ทั้งหมด4องค์ประกอบนะครับในองค์ประกอบที่1ก็เป็นเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศนะครับในการจัดการผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศก่อนอื่นเลยนะครับกิจการก็ต้องมีการกำหนดแนวทางหรือว่านโยบายของผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศนะครับว่าควรที่จะมีความสอดคล้องกับตำแหน่งตลาดที่เราได้ดำเนินการไว้แล้วนะครับโดยกลยุทธ์นะครับก็สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวนะครับหรือ standardization นะครับการกำหนดผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในหลายๆตลาดนะครับก็จะทำให้กิจการนั้นเกิดความได้เปรียบในด้านของต้นทุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำมีการบริหารจัดการในด้านการตลาดที่ง่ายนะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเป็นที่แน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้ด้วยนะครับในด้านของมาตรฐานที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับหรือกิจการนะครับอาจจะใช้นะครับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในด้านของการปรับตัวนะครับในด้านของการปรับตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้บริโภคในท้องถิ่นนะครับซึ่งการใช้กลยุทธ์นะครับการปรับตัวก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถที่จะตอบสนองต่อตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมนะครับทางด้านการตลาดระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การที่ผลิตกิจการนั้นมีผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวให้เข้ากับตลาดได้ก็ทำให้กิจการนั้นมีประสบการณ์ในหลายด้านนะครับในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้นะครับในด้านของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของนโยบายในผลิตภัณฑ์แล้วนะครับกิจการก็ต้องมีการกำหนดในเรื่องของตราสินค้านะครับอาจจะมีตราสินค้าหรือไม่มีตราสินค้าก็ต้องมีการตัดสินใจนะครับการที่มีตราสินค้าหรือการทำแบรนดิ้งนั้นนะครับกิจการก็ต้องมีการสื่อสารไปสู่ตลาดและการใช้ตราสินค้านั้นอาจจะเป็นตราสินค้าที่สร้างเองนะครับหรือการใช้ตราสินค้าของผู้ผลิตนะครับหรือการใช้ตราสินค้าของผู้จัดจำหน่ายก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีการจัดการในด้านของบรรจุภัณฑ์นะครับและฉลากนะครับโดยเฉพาะในด้านของฉลากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการติดตามในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันนะครับก็มีข้อกำหนดในด้านของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลในฉลากสินค้านั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีการจัดการในด้านของสายผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสายผลิตภัณฑ์นะมีทั้งสายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศนะครับและนำออกสู่ต่างประเทศนะครับหรือมีการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนจากภายในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศครับ
ในองค์ประกอบที่2นะครับของส่วนผสมการตลาดก็คือการจัดการราคาระหว่างประเทศนะครับซึ่งการจัดการราคาระหว่างประเทศนั้นก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเป้าหมายของกิจการนะครับเรื่องของต้นทุนของสินค้าซึ่งมีผลต่อในด้านของราคาสินค้าที่จะกำหนดนะครับในด้านของอัตราเงินเฟ้อก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคานะครับถ้ามีเงินเฟ้อผันผวนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วนะครับในด้านของอุปสงค์นะครับของ

ผู้บริโภคในประเทศนั้นนะครับก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องของการแข่งขันด้านการธุรกิจการแข่งขันในเรื่องของราคาและกลยุทธ์อื่นๆก็เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อกำหนดของรัฐบาลในด้านของการกำหนดราคาด้วยในการกำหนดราคานั้นก็จะมีแนวทางในการกำหนดราคาต่างๆนะครับเช่นมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหรือคู่แข่งขันที่ขายโดยทั่วไปนะครับเนื่องจากอาจจะเนื่องจากต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านของการเป็นสินค้าคุณภาพนะครับหรือมีวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆนะครับเช่นมีต้องการกำไรที่สูงต่อหน่วยนะครับหรือมีต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดนั้นที่สูงจึงจำเป็นต้องกำหนดราคาที่สูงนะครับประการที่สองนะครับอาจจะมีการกำหนดราคาที่ต่ำกว่าการขายตลาดภายในประเทศเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อนะครับหรือต้องการที่จะขยายตลาดให้ได้มากขึ้นนะครับเลยการกำหนดราคาที่ต่ำกว่าราคาขายของคู่แข่งขันรายอื่นๆนะครับที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับแต่การกำหนดราคาที่ต่ำจนเกินไปครับก็อาจจะติดข้อจำกัดในด้านของการเรียกว่าการทุ่มตลาดในตลาดต่างประเทศนั้นดังนั้นบางกิจการก็อาจจะมีกลยุทธ์ในการกำหนดราคาแบบราคาเท่ากับราคาภายในประเทศนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด3กลยุทธ์นะครับสำหรับในองค์ประกอบที่4ครับกิจการก็ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านของการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการจัดจำหน่ายแบบโดยตรงนะครับไปสู่ตลาดระหว่างประเทศหรือเป็นการโดยอ้อมก็ได้นะครับถ้าเป็นการจัดจำหน่ายโดยตรงก็คือการทำกิจการในการจัดจำหน่ายในประเทศนั้นโดยตรงนะครับหรือเป็นการจัดตั้งส่วนงานต่างประเทศนะครับหรือจัดตั้งบริษัทแม่ในต่างประเทศเพื่อดำเนินการในด้านการตลาดถ้าหากว่าเป็นการจัดจำหน่ายโดยอ้อมนะครับก็อาจจะใช้ตัวแทนนะครับเช่นผู้จัดจำหน่ายที่เป็นผู้ค้าส่งภายในประเทศนั้นๆนะครับหรือการใช้ผู้จัดจำหน่ายนะครับที่เป็นบริษัทการค้าสากลหรือ International Trading Company นะครับนอกจากนี้นะครับในด้านของการจัดจำหน่ายก็ต้องมีการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับซึ่งในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นก็มีขั้นตอนตั้งแต่ในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในด้านการจัดจำหน่ายนะครับเช่นต้องการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าไปแบบเขาเรียกว่าเป็นการจัดจำหน่ายแบบมวลชนนะครับมีการกระจายสินค้าไปทั่วทั้งประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายหรือมีการจัดจำหน่ายแบบเลือกสรรนะครับในกลุ่มตลาดเฉพาะนะครับหรือเป็นการจัดจำหน่ายอีกประเภทหนึ่งก็คือใช้ผู้แทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็จะมีการสร้างทางเลือกในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆนะครับแล้วก็มีการประเมินช่องทางเลือกนะครับโดยใช้หลักเกณฑ์เช่นความสามารถในการครอบคุมตลาดนะครับการควบคุมช่องทางการตลาดของกิจการรวมทั้งต้นทุนในการจัดจำหน่ายในแต่ละช่องทางนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วก็จะมีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายครับนอกจากนี้การจัดจำหน่ายในหลายกรณีในตลาดระหว่างประเทศก็ต้องมีการใช้คนกลางนะครับดังนั้นกิจการก็ต้องทราบประเภทของคนกลางต่างๆเช่นคนกลางอยู่ภายในประการที่1นะก็คือคนกลางที่อยู่ภายในประเทศเช่นประเทศไทยส่งออกไปต่างประเทศคนกลางที่อยู่ภายในประเทศไทยก็มีหลายประเภทครับมีทั้งผู้ค้าปลีกระดับโลกนะครับบริษัทในการจัดการส่งออกบริษัทส่งออกของผู้ผลิตต่างๆในหน้ารวมทั้งพ่อค้าส่งต่างๆนะที่เป็นคนที่ดำเนินการในประเทศไทยนะครับแล้วก็จ็อบเบอร์ส่งออกนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเป็นคนกลางที่อยู่ในตลาดที่เป็นตลาดเป้าหมายนะครับในตลาดระหว่างประเทศก็มีทั้งตัวแทนผู้ผลิตนะฮะตัวแทนจำหน่ายในหน้าในต่างประเทศนะครับตัวแทนการจัดการซึ่งสามารถจัดการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านของการส่งออกนะครับดีลเลอร์จ็อบเบอร์แล้วก็คนกลางการตลาดอื่นๆเช่นผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกเป็นต้นนะครับในการเลือกประเภทคนกลางนั้นก็จะมีการเลือกทั้งในเรื่องของฐานะทางการเงินนะครับเครือข่ายการติดต่อนะครับในการที่จะความสามารถในการกระจายสินค้าในต่างประเทศความผูกพันกับธุรกิจอื่นซึ่งจะชี้วัดในเรื่องความทุ่มเทในความพยายามนะครับในการจัดจำหน่ายหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายรวมทั้งความพร้อมในด้านการปัจจัยดำเนินงานเช่นสถานที่บุคลากรต่างๆเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบอันสุดท้ายของส่วนผสมทางการตลาดระหว่างประเทศนะครับก็คือการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศครับการส่งเสริมการตลาดนั้นก็มีเครื่องมืออยู่5ประการก็คือทั้งในด้านของการโฆษณาระหว่างประเทศซึ่งกิจการก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของโอกาสในการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคในประเทศนั้นเรื่องของภาษาที่แตกต่างกันตัวแทนโฆษณานะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณาต้นทุนในการโฆษณาแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆในด้านโฆษณาของประเทศนั้นๆนะครับ
ในเครื่องมือที่2ของการส่งเสริมการตลาดก็คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งการประชาสัมพันธ์ก็มีหน้าที่ในด้านการศึกษาถึงปฏิกิริยาต่างๆของกลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับมีการตอบสนองต่อปฏิกิริยานั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้าแล้วก็ตัวกิจการที่เข้าไปดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศนะครับมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์และควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อที่จะเผยแพร่ในเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆนะครับเครื่องมือที่3นะครับสำหรับการส่งเสริมการตลาดก็คือการส่งเสริมการขายระหว่างประเทศซึ่งการส่งเสริมการขายนั้นก็เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเพิ่มปริมาณและอัตราการใช้ผลิตประเทศนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วมีการเพิ่มในด้านของระดับการซื้อของร้านค้าปลีกนะครับในการยอมรับของคนกลางทางการตลาดด้วยซึ่งในการส่งเสริมการขายนั้นก็ต้องพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจต่างๆของประเทศนั้นข้อกำหนดนะครับของแต่ละประเทศแล้วก็การยอมรับของคนกลางครับในเครื่องมือที่4นะครับก็คือการใช้พนักงานขายระหว่างประเทศซึ่งกิจการก็สามารถเลือกที่จะใช้พนักงานขายที่เป็นพนักงานของกิจการที่อยู่ภายในประเทศนะครับส่งไปยังต่างประเทศนะครับพนักงานขายประเภทนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะครับในข้อที่2ครับก็สามารถที่จะใช้ในด้านของพนักงานที่อยู่ในตลาดประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายนะครับพนักงานในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของบริบทของตลาดนะครับสถานการณ์ของตลาดเป็นอย่างดีส่วนที่3ก็คือพนักงานขายที่มาจากประเทศที่3นะครับซึ่งในประเทศที่3นั้นก็อาจจะมีวิธีในการขายที่แตกต่างจากพนักงานใน2กลุ่มแรกนะครับหรืออาจจะใช้พนักงานหลายๆประเภทร่วมกันก็ได้ก็ทําให้เป็นการส่งเสริมในด้านของโปรแกรมในด้านของการตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเครื่องมืออันสุดท้ายในการส่งเสริมการตลาดนั้นก็คือการตลาดทางตรงระหว่างประเทศนะครับซึ่งการตลาดทางตรงนั้นก็เป็นการติดต่อสื่อสารกับตลาดเป้าหมายโดยตรงนะครับโดยอาศัยฐานข้อมูลของลูกค้าหรือเขาเรียกการตลาดเจาะตรงก็ได้นะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในด้านของการที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงนั้นตอบสนองในด้านของการซื้อหรือตอบสนองในด้านของความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์แล้วก็กิจการของกิจการนะครับการใช้การตลาดทางตรงในปัจจุบันนั้นก็ยังก็มีโอกาสมากมายเนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลนะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้กิจการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงซึ่งเป็นลูกค้าในต่างประเทศนั่นเองนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงาน

0: ที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
3: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
2: ไม่รู
3: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมาเร็วเออลมงไปสักสันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
1: นะน่ารัก
4: เมื่อไหร่จะเลิก
5: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
6: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณลานชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ครับผมนัดจิตอาสากลุ่มนึงไว้ครับวันนี้เขามาทำกิจกรรมที่นี่นะครับไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเรากลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้ครับ

0: ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเรานะครับท่านมีดีกรีเป็นถึงอดีตนายอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแล้วครับและตอนนี้นะครับก็ได้นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับขอต้อนรับนะครับเรือโทกฤษจินตเวชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็คือท่านรับราชการมาแล้วก็ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วนะครับเห็นว่าตอนที่รับราชการอยู่เนี่ยได้รับรางวัลหลายรางวัลด้วยนะฮะเป็นรางวัลอะไรบ้างครับ
1: มีรางวัลก็คือเป็นที่ของกรมการปกครองนะฮะโครงการนายอำเภอแหวนเพชรเขตนะครับตอนนั้นนะครับที่ได้รางวัลมาแล้วก็ได้เป็นอะไรนะ
0: ขว
1: ั
0: ญใจประชาชน
1: ประชาชนครับเขาก็ให้มาโดยอะไรล่ะเหมือนกับว่าก็ให้เป็นกำลังใจกับเราอะไรเงี้ยครับ
0: คือรางวัลพวกนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่สนับสนุนเนาะถึงการทำความดีของเราก็แสดงว่าในช่วงของการรับราชการอยู่เนี่ยท่านนายอำเภอก็ปฏิบัติราชการได้อย่างดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับ
1: ก็ทำตามหน้าที่ของเรานะครับเปิดกับเรารักงานด้านการให้บริการการรับใช้ประชาชนด้วยนะครับ
0: ครับอยากให้เล่าประวัติคร่าวๆครับว่าเป็นนายอำเภอที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อครับอันดับแรกเลยก็ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมานะครับนั่นเป็นที่แรกเลยนะครับแล้วก็ที่2ก็ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแล้วมาที่3ที่มาเกษียณอายุราชการก็ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับในช่วงที่เป็นแต่ละที่ก็ได้ใช้อะไรนะครับใช้เรื่องดนตรีเนี่ยในการที่จะมาสร้างทั้งเรื่องของความสุขสร้างทั้งเรื่องของการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะฮะอย่างเช่นที่เมืองยางเนี่ยผมก็เนื่องจากเป็นอำเภอที่ห่างไกลกับจังหวัดมากพอสมควรนะครับก็เห็นว่าน้องๆเข้าวัดตับเย็นเข้ามาก็ไม่มีอะไรทํากันก็จะเดี๋ยวก็สังสรรค์กันบ้างดื่มกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาคิดว่าถ้างั้นเราเอาดนตรีเฉพาะบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติหรือว่าบทเพลงที่เกี่ยวกับบทเพลงพระนิพพนธ์เนี่ยมาขับร้องกันเป็นหมู่โดยใช้เป็นทั้งหัวหน้าส่วนราชการด้วยแรงต่างด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าที่เราจะปล่อยให้น้องๆก็ไปนั่งดื่มไปสังสรรค์กันอย่างเดียวซึ่งต่อมาก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดขณะนั้นนะฮะท่านสุธีมากบุญนะครับท่านก็ได้ตั้งชื่อวงว่าวงโคราชแบนให้มาเล่นดนตรีให้กับหน่วยราชการงานกาชาดหรือว่าแม้กระทั่งตอนนั้นท่านแม่ทัพของที่อยู่ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่จังหวัดนครราชสีมาท่านก็ให้เราไปได้แสดงดนตรีให้กับงานของจังหวัดบ้างงานกระแรงเนี่ยฮะคือเป็นงานส่วนรวมที่ทําเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้ทําเป็นดนตรีไว้เนี่ยนะครับต่อมาก็พอมาอยู่ที่บางเลนเราก็ได้มาพบกับท่านผู้ว่าที่เป็นหัวใจของเราคนนึงเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านประดาเนี่ยเป็นหมดหลวงพ่อด้านดาดิสกุลเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นแบบอย่างของการเป็นราชการเพราะท่านเป็นเลนของสมเด็จกรมพยัญชนะด้วยและก็ท่านก็มีสิ่งหลายๆอย่างให้เราได้จดจําในสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติในความเป็นข้าราชการของเรานะครับผมก็ได้ตัวอย่างตัวนั้นมาด้วยตรงนี้ก็ทําดนตรีอีกครับมีส่วนสําคัญที่ได้ทําเป็นดนตรีในวังสนามจันทร์ซึ่งเราก็ใช้บทเพลงของรุ่นราชการที่6รุ่นราชการที่9รวมทั้งบทเพลงรุ่นสมัยต่างๆเนี่ยนะครับมาดําเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตอาสามาตลอดเนี่ยนะฮะต่อมาพอมาอยู่ที่บางกรวยนะฮะก็มาทําบนดนตรีเช่นกันก็มาทําอย่างเงี้ยใช้ชื่อว่านนทรีแบนด์ตอนที่บางกรวยแล้วก็ได้รู้จักกับหนูได้ชาญหลายๆท่านแล้วก็ทำดนตรีนี้เหมือนกันเช่นไปทำที่บ้านคนชราบางแคอะไรเงี้ยนะครับชวนพวกกิ่งกาชาติของเราเนี่ยไปร้องเพลงให้ผู้สูงอายุฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งพอเกษียณเนี่ยใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยก็เอ๊ะมาอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตตอนนั้นเซ็นทรัลกำลังเปิดพอดีนะฮะก็บังเอิญว่าโชคดีที่ได้มาเจอกับท่านคุณอมรรัตน์เป็นกองศิลป์ซึ่งนั่นเป็น GM ของเซ็นทรัลขนาดนั้นท่านก็บอกว่าหลังจากที่เราเกษียณแล้วเนี่ยท่านมีโครงการอยากจะทำเป็นโครงการดนตรีในสวนในห้างสรรพสินค้าระดับใหญ่ขึ้นเราก็เห็นว่าโครงการได้ดีมากและประกอบกันเราก็มีโครงการของที่ทำให้กับวัดพระบาทน้ำพุนะฮะให้กับกองทุนการศึกษาเป็นของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับท่านก็หาทุนให้กับนักศึกษานักเรียนที่ยากจนของจังหวัดนนทบุรีขนาดนั้นนะฮะประกอบกับทางห้างเซ็นทรัลเนี่ยเห็นว่าขนาดนั้นเนี่ยเราน่าจะทําเรื่องโควิด19ด้วยเพราะเริ่มจะมีเรื่องกล้าด้วยแล้วก็ทําในเรื่องของจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ทําในเรื่องการใช้ ต่อต้านไวรัสโควิด19ด้วยก็เป็นสาเหตุที่มาที่ทําดนตรีในห้างจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ
0: ครับฟังจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยชีวิตราชการตั้งแต่แรกยันเกษียณเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีหมดเลยแสดงว่าจุดเริ่มต้นจริงๆตอนแรกนี่คือเรามีทักษะในเรื่องของการเล่นดนตรีอยู่แล้ว
1: เริ่มตั้งแต่เด็กนะฮะคุณพ่อคุณแม่อันดับแรกเลยที่ครอบครัวนะ
0: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้เราได้เล่นดนตรีไว้แล้วก็เล่นดนตรีกับวงดุริยางค์ที่โรงเรียนคุณด้วยคริสเตียนนะต่อมาพอจากโรงเรียนก็มาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพอันหนึ่งก็คือว่าภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงดนตรีที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราก็เก็บภาพนั้นไว้เป็นความทรงจำเลยว่าโอ้โหพระองค์ท่านเป็นถึงพระประมุขนะแต่เวลาท่านเล่นดนตรีเนี่ยมันเพราะเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ว่านี่คือแบบอย่างของเราจริงๆนะฮะประกอบกับตอนนี้เราก็เริ่มจะโตเป็นผู้ใหญ่ประสูติได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของดนตรีแต่มีเรื่องภารกิจต่างๆที่ในสิ่งที่พระมหากษัตริย์พึงกระทำเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เป็นที่รักที่เคารพที่ศรัทธาของคนไทยทั้งหมดเลยนะครับก็เลยจำเป็นแบบอย่างไว้และพอมาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยมาอยู่ที่กรมการปกครองเนี่ยสมเด็จกรมยามรงซึ่งเป็นปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ใช้คำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขมันแสดงถึงความเป็นที่เราจะต้องรับใช้และก็บริการประชาชนเนี่ยมันทำให้เราได้รู้สึกว่าชีวิตเรามันผูกพันกับสิ่งนี้มาตลอดตั้งแต่ครอบครัวจนได้ถึงสังคมใหญ่จนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะก็เลยใช้เป็นคือก็ลอกแบบมานะฮะเรียนแบบมาแล้วคุณจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งพอเกษียณเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราได้เห็นสีหน้าของผู้สูงอายุที่มาฟังเพลงนะฮะที่ไม่เป็นที่แจ้งวัฒนะที่เวสเกตที่สาริยาเนี่ยทุกท่านก็มีสีหน้าที่ผ่องใสและมันมีสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ได้รับทราบจากท่านน่ะบางท่านเนี่ยนั่งวีลแชร์มาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมาฟังดนตรีตอนนั้นท่านก็นั่งวีลแชร์มาต่อมาท่านเริ่มเดินได้เดินเองนะฮะเดินเองเลยและตอนนี้ท่านสามารถจะเต้นรำได้ด้วย

0: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คือเราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นจากดนตรีหรือเปล่าเราไม่ทราบนะแต่ท่านบอกท่านดีขึ้นมากและอีกหลายท่านนะฮะบางท่านก็เป็นไวรัสเชื้อไวรัสขึ้นสมองอยู่บ้านเนี่ยลูกๆบอกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะแต่พอมาฟังเพลงเนี่ยเชื่อไหมว่าท่านสามารถจะร้องเพลงตามที่พี่ร้องเนี่ยได้เลยซึ่งเราก็เห็นแล้วเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแฟนเพลงที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยมารับฟังดนตรีมาเต้นรำมาแต่ตอนนี้ยังทราบอยู่นะฮะก็เห็นว่าเราสิ่งที่เราทำมันก็เป็นความสุขของเราด้วยนะเพราะว่าเราได้เห็นสีหน้าท่านเหล่านั้นมีความสุขกันเนี่ยนะฮะมันก็บอกไม่ถูกในส่วนนี้นะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขอ่ะในสิ่งที่เราทำแล้วประกอบกันแล้วก็โชคดีที่ว่าเราพอมีทักษะด้านดนตรีไว้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยชวนทั้งภรรยาทั้งพี่ดุริยางค์ฐานเรือเนี่ยมาช่วยกันทำให้มันดีขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยครับ
1: ฟังมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็เชื่อแล้วครับว่านายอำเภอได้รับรางวัลเนี่ยเหมาะสมแล้วครับเพราะว่าได้ยึดคนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับชีวิตแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยเห็นว่าไปเป็นนายอำเภอในแต่ละที่เนี่ยก็พัฒนาวงขึ้นมาตลอดเลยจนถึงวัยเกษียณเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นจริงของการออกมาเป็นจิตอาสาในช่วงวัยเกษียณเนี่ยทำมาแล้วประมาณกี่ปีครับ
0: ก็เกษียณไม่ได้5ปีแต่จริงๆถ้าทําก่อนหน้านั้นมาสัก 2-3 ปีที่ทําค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะฮะอะไรจะเป็นอย่างนั้นนั่นนะครับแต่ว่าที่ทําหนักตอนนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าบังเอิญเราได้ผู้บริหาร5เซ็นทรัลนะฮะก็คือคุณเปรี้ยวคุณอมรรัตน์บุญยงศิลป์เนี่ยท่านสนับสนุนมากทุกที่เนี่ยเราก็ได้เล่นดนตรีมากขึ้นเราได้ทําบุญมากขึ้นให้กับการกุศลทั้ง3อย่างเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกเรามีกําลังใจฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรามีความหวังเนี่ยทุกเช้าเนี่ยอยากจะมีความหวังที่ตื่นขึ้นมาให้มีชีวิตอยู่แล้วก็สามารถที่ยังทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นความสุขที่เราบอกไม่ถูกฮะ
1: การเป็นจิตอาสาเห็นบอกว่าที่เริ่มต้นจริงๆคือที่ไปเล่นที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ
0: ช่วงนั้นก็คิดว่าถ้าเราทำดนตรีเนี่ยมันเราเห็นแล้วว่าทำโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีคนไข้ผู้สูงอายุด้วยนะฮะคนต่างๆวัยด้วยเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นได้อย่างนี้นะฮะเราก็จะทําให้เราได้เริ่มต้นทํากิจกรรมที่เราอยากจะทํามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เราเป็นชีวิตของเราเองจริงๆอ่ะเป็นตัวตัวเองเลยเป็นตัวตนตัวเองจริงๆเลยเนี่ยก็เลยเริ่มทําอันดับแรกเนี่ยก็รู้สึกครั้งแรกจะทําที่โรงพยาบาลรามาก่อนนะครับจากรามาก็ขยับมาศิริราชมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาโรงพยาบาลทหารเรือแล้วก็มีที่เวชศาสตร์เขตร้อนนะฮะเริ่มแรกเนี่ยคือมีลูกชายที่ลูกชายผมเนี่ยเป็นดาวซินโดรมก็เอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลราชานุกูลให้ท่านสอนให้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นในวันเด็กที่เราพาลูกไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขามีกิจกรรมของเด็กๆนะซึ่งมันน่ารักดีนะเป็นงานวันเด็กที่จะจัดก่อนวันเด็ก1วันเนี่ยก็เลยรับอาสาคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็คุณครูที่นั่งมาเดี๋ยวต่อไปทุกปีเนี่ยเราก็จะมาเล่นดนตรีให้แล้วเราก็บางช่วงเราก็ต้องขออนุญาตทางราชการเพราะมันไปในเวลาราชการนะท่านผู้ก็น่ารักมากท่านบอกไปเถอะถ้าไปทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ให้เด็กๆเดี๋ยวยิ่งถ้าเป็นเด็ก
1: ผู้ที่มีความบกพร่อง
0: ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยนะครับก็เลยท่านก็เมตตาทุกปีอยู่ทางบัตรก็ขอท่านมาท่านก็ให้มานะครับอันนี้เราก็บอกเลยว่ามาอย่างนี้นะต่อมาเนี่ยมันก็เห็นพอสัก30ปีเล่นไปได้30กว่าปีได้ทางโรงพยาบาลก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณอย่างเงี้ยครับพอได้จากตรงนี้มาแล้วคิดเราน่าจะทําต่อยอดได้อีกก็เลยมาทําตอนนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากว่าผมคิดว่าตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนมหาวิทยาลัยสังคมที่เรารับราชการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เรามีความรู้สึกอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนอย่างนี้ได้ก็เราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอย่างนี้ที่หล่อหลอมเราขึ้นมานะครับ
1: การหล่อหลอมนี่สําคัญนะครับ
0: คิดว่าสําคัญ
1: สภาพแวดล้อมก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับความรู้สึกอ่ะครับของคุณอาที่รู้สึกแบบเป็นจิตอาสาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างต่อการเป็นผู้ให
0: ้ตอนแรกเนี่ยนะต้องการจะทําหากิจกรรมซึ่งทําให้เราไม่ต้องคิดมากเนี่ยหลังที่เราเกษียณชีวิตราชการมาแล้วเนี่ยแต่ตอนหลังนี่มันกลายเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่คําว่าภาระแต่เป็นสิ่งที่ผูกพันเพราะเราได้เห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางทีเวลามาเล่นดนตรีเนี่ยที่เซนต์แอนเดรสเกตนะฮะยกตัวอย่างนะฮะหรือที่นี่กันแดมเนี่ยจะมีผู้สูงอายุท่านเข้ามาทักทายสมมติว่าท่านโป้งผมก็ได้มั้งฮะท่านเดินผ่านก็ทําอย่างเงี้ยเราก็น่ารักดีนะฮะแล้วยิ่งน่ารักใหญ่ตรงที่ว่าแต่ละวันเนี่ยเด็กท่านก็จะมีขนมมีกาแฟให้เราทานซึ่งมันกลายเป็นความผูกพันเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกัน
1: ครับ
0: เราเคยบอกว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเราก็จะร้องแต่เพลงเรียนแพ้เสน่หาท่านก็จะขอแต่เพลงอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกเราเบื่อก็เรียนบอกคุณเปรี้ยวท่านว่าเราขอหยุดดีไหมเพราะว่าสักระยะหนึ่งเพราะไปทีแล้วท่านก็ขอแต่เพลงเก่าๆมาเงี้ยคุณเปรี้ยวก็บอกว่า ไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่าพี่รู้ไหมว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขอยู่3วันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มาเล่นดนตรีเนี่ยแล้วทุกคนจะมาเป็นทีมนะฮะก็จะมาคุยกันได้มาคุยมาสังสรรค์มาพบปะเต้นมาฟังดนตรีกันเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งซึ่งมันกลายเป็นผูกพันเราเองก็เลยผูกพันไปด้วยนะว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกับเรามากๆเลยนะเพราะว่าไม่ใช่พอเราได้เห็นท่านมีความสุขนะครับเราก็เลยมีความสุขไปด้วยแล้วมันเป็นความอบอุ่นนะเป็นความอบอุ่นจริงๆในส่วนนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยดนตรีมีแต่ประโยชน์เนาะไม่เคยเห็นดนตรีทําให้ใครเป็นทุกข์เลยนอกจากเป็นเต้า
0: คร
1: ับ ใช่มั้ยแล้วในช่วงของการเล่นเพลงอ่ะทําให้คนที่ฟังเนี่ยเค้าอาจจะนึกถึงย้อนไปอดีตในช่วงนั้นก็ได
0: ้นี่แหละฮะเนี่ยอยากจะโยงนิดนึงเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่ารู้มั้ยว่าดนตรีเนี่ยสามารถท่านพาท่านกลับไปสู่อดีตอยู่ในความทรงจําดีๆบางท่านในวัยหนุ่มสาวท่านได้รับฟังเพลงเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าสิริในใจท่านน่ะเราก็ยิ้มพอๆแล้วโอ้มันมีความสุขอ่ะเรามีความสุขไปด้วยรวมทั้งทีมงานด้วยนะทุกคนในทีมงานก็มี
1: ความสุขแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายนะตอนแรกเป็นเด็กใช่มั้ยฮะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นหลากหลายผู้สูงอายุแล
0: ้วแต่ก็มีนะท่านก็ฟังทั้งเพลงสากลนะฮะเพลงสากลเพลงในยุค60 70อะไรเงี้ยท่านฟังหมดเลยนะแต่น่าจะหนักทางเพลงไทยสากลเนี่ยมากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนไทยซึ่งมาฟังอย่างเงี้ยครับ
1: ทําให้เรามีทักษะในการเป็นนักร้องและนักดนตรี
0: ครับแล้วก็ต้องพยายามค้นคว้าตลอดเวลาใช่มั้ยฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีเพลงที่ไปเล่นเริ่มแรกๆเนี่ยมีประมาณ300เพลงเท่านี้ที่เตรียมไว้ภายในเวลา2ปีที่ทํามาอย่างจริงจังเนี่ยเรามีเพลงถึง 1,700 เพลงที่เราต้องทําไว้เพื่อจะรองรับความต้องการของท่านที่อยากมาฟังเพลงคือเราต้องมีครบทุกแนวครบทุกการเต้นรําที่เราสามารถจะบริการท่านได้ต้องอย่างนั้นนะครับ
1: ครับเห็นว่าตอนที่เล่นดนตรีเนี่ยคุณภัยวยาก็ได้เข้ามาร่วมเล่นดนตรีด้วย
0: คือเริ่มแรกก็คือว่าเป็นเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กมาด้วยกันนะครับแล้วก็มาพบกับคุณแป๊วก็ที่ดนตรีวาทินีตอนนั้นผมเพิ่งจบจากมหาลัยใหม่ๆก็มาเจอกับอาจารย์ประกายท่านเจ้าของวงท่านก็บอกว่าให้มาเล่นดนตรีที่นี
1: ่
0: แล้วก็มาเล่นได้สักระยะนึงประมาณ 3-4 ปีเนี่ยนะแต่ตอนนั้นยังรับการเป็นทหารเนี่ยก็ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดเพราะมันต้องออกต่างจังหวัดด้วยนะฮะอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแนวไปแม่บ้านก็เลยคิดว่าถ้างั้นเอาเป็นสมัยก่อนเค้าเรียกอิเล็กโทรนนะฮะเล่นอิเล็กโทรนบรรเลงกับไวโอลินดีมั้ยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพได้ด้วยอะไรเงี้ยการงานเราก็ไม่บกพร่องอะไรเงี้ยฮะก็เลยทํามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแต่ก็เปลี่ยนแนวจากเล็กโทรนมาก็กลายมาเป็นใช้เป็นแบ็คกิ้งแทร็กบ้างใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยบ้างในการทําเพลงอะไรเงี้ยนะฮะ
1: แล้วเวลาอายุเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราจะต้องเล่นดนตรีแบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนครับ
0: คือผมลิมิตตัวเองไว้เหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้เราไหวอยู่ก็เรียนทั้งทางเซ็นทรัลทั้งโรงพยาบาลทุกที่ที่เราไปเนี่ยเราบอกว่าเราก็คงจะทําได้ถึงระยะนึงถ้าเราถ้าแข็งแรงก็ทําไปเรื่อยๆแต่คิดว่าสัก70กว่า80เนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาตัวเองว่าอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทไปอีกด้านนึงอ่ะนะแต่ตอนนี้ทําได้อยากทําและอยากทําให้เต็มที่ก่อนเพราะมันสวยยากร่างกายยังไหวอยู
1: ่ครับ
0: ครูที่สอนร้องเพลงก็บอกโอ้พี่ร้องเพลงมาละ6ชั่วโมงนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนี่ก็จะร้องแค่2ชั่วโมงเต็มที่แล้วเลยแล้วก็บอกว่าไม่หรอกครับพี่ก็ใช้เทคนิคของพี่เองอ่ะมันลดเสียงเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําได้ใช่มั้ยครับอย่างให้มันไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับแต่ยืนยันจริงครับว่าดนตรีเนี่ยผมอยากจะเรียนต่อไปเลยว่าท่านใดที่มีลูกมีหลานให้เรียนนะครับมันได้ประโยชน์จริงๆนะฮะได้ประโยชน์อย่างมากอย่างว่ายิ่งหลังจากที่เราเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยเรามีเวลาได้ทําประโยชน์ให้กับข้องการมันทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคมได้ด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับขอสักหนึ่งประโยชน์ครับสําหรับคติประจําใจที่ยึดถือและปฏิบัติมาตลอดครับ
0: สิ่งนึงที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยนะฮะก็คือคําว่ารู้รักสามัคคีซึ่งเกิดจากในหลวงรัชกาลที่9นะทุกอย่างที่เราทําเนี่ยเราอาจจะเก่งแต่เราต้องไม่รู้จักความสามัคคีที่จะพาทีมงานเราไปได้ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะนําพาทีมนําพาตัวเองไปได้ทุกอย่างเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันไม่พ้นความสามัคคีซึ่งอันนี้ไปโยงมาถึงระดับของชาติของเราด้วยว่าถ้าเรามีความรักความสามัคคีแล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่รับฟังท่านครั้งแรกเนี่ยเราก็ยึดสิ่งนี้มาเป็นมโนคติของเราตลอดเวลาเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็ต้องการทําให้คนอื่นได้มีความสุขก็จะเข้าในส่วนที่ว่าถูกหล่อหลอมมาจากตั้งแต่ครอบครัวถึงชีวิตราชการอะไรเงี้ยนะครับเป็นส่วนสําคัญที่ยึดถือมาตลอดแม้ทั้งหลังจากเกษียณราชการแล้วก็ยึดถือทางจิตมาตลอดเนี่ยครับ
1: ท่านผู้ชมครับจากที่ได้ฟังคุณอากฤษได้พูดนะครับถึงเรื่องชีวิตตั้งแต่ต้นเลยจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสารวมถึงชีวิตราชการที่ผ่านมานะครับทำให้ทางรายการของเรานะครับแล้วก็ผมเองนะครับคิดว่าการทำความดีรวมถึงการปลูกฝังการหล่อล้อมต่างๆรวมถึงสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานะครับซึ่งก็จะทำให้ สะสมประสบการณ์นะครับแล้วก็เที่ยวบินต่างๆเรื่อยๆมานะครับจนทำให้เนี่ยเป็น

0: คุณอากิตนะครับซึ่งเป็นจิตอาสาที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของรายการของเราในวันนี้นะครับและช่วงต่อไปนะครับช่วงกิจกรรมคนอาสานะครับคุณอากิตก็ยังคงอยู่กับเรานะครับแต่ว่าเราจะไปพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของวงดนตรีที่มีชื่อว่าแคทริยาเนาะต้องรอติดตามชมครับในช่วงกิจกรรมคนอาสาครับกลับมาสู่ช่วงกิจกรรมคนอาสาแล้วนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมผมก็ได้นั่งอยู่กับเรือโทกิจจินต่อเวชเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับถึงวงดนตรีที่จัดตั้งขึ้นที่มาของชื่อวงแคทริยามีที่มาอย่างไรคร
1: ับ ผมว่าสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักกันว่ามีอิเล็กโทรนใช่ไหมครับเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถจะมีเสียงมีจังหวะได้เนี่ยก็มาทำวงดนตรีใกล้กันก็ใช้ชื่อนี้นะฮะครับก็ศิวลินไปแล้วก็มีพี่ตันเรือพี่ปริชาที่อยู่วงมาที่นี่ด้วยกันเหมือนกันนะฮะมาร่วมด้วยก็เป็นอิเล็กโทรตัวนึงแล้วก็มีวาลิน2คันสีเป็นบรรเลงอะไรแบบนี้นะแต่ต่อมาเนี่ยพอเป็นอิเล็กโทรเนี่ยก็มีหลายท่านบอกทำไมเอาแต่บรรเลงไม่มีร้องมากแล้วก็อันร้องเข้ามาเสริมในช่วงนี้เองเนี่ยเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นนักดนตรีอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มขึ้นก็ไปเรียนด้านการเรียนเสียงประสานจากเสียงมูลการในขณะเดียวกันก็อีกคอร์สนึงในวันอาทิตย์ที่แล้วมากก็ไปเรียนร้องเพลงกับสมัยก่อนของโรงเรียนดนตรีสยามมูลการนะฮะก็เรียนทั้งสองอย่างไปพร้อมกันเพื่อจะได้แบบมาทำอะไรทำมีความรู้ดนตรีมากขึ้นจะได้มีการทำเพลงได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นับว่าเป็นวงดนตรีคุณภาพวงหนึ่งนะครับเพราะว่ามีสมาชิกของวงเนี่ยแต่ละคนมีทักษะนะฮะแล้วก็เก่งหลากหลายด้านในแต่ละที่มาด้วยแล้วมารวมตัวกันสมาชิกนี่มีกี่คน
1: จริงๆแล้วก็จะมี3คนอย่างเงี้ยฮะแต่ก็พยายามจะหาเพื่อนร่วมวงก็ไม่เอกแต่การหานั่นเป็นจิตอาสาบางทีมันก็ลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องทำด้วยใจที่อาสาจริงๆแล้วอย่างเราก็เป็นวงดนตรีที่ทำกันเหมือนในครอบครัวเองฮะคือขับรถเองขนขึ้นดนตรีเองนะฮะเล่นเองร้องเองเก็บเองขับรถเองอะไรเงี้ย
0: ครบวงจร
1: ก็จะทำนั่นสต็อปเซอร์วิสส่วนเดียวเลยนะครับอันนี้แต่ว่ามันก็สนุกดีคือเมื่อก่อนเนี้ยนอนไม่ค่อยหลับแต่ตอนนี้พลังงานเหนื่อยหลับสบายเลยครับ
0: รวมตัวกันยังไงเวลาซ้อมอะครับมันจะต้องมีการซ้อม
1: คือเมื่อก่อนเนี้ยใช้วิธีซ้อมโดยที่ว่ามาที่บ้านแล้วก็ซ้อมกันนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี้ยโอกาสที่เราจะมาพร้อมกันในต่อหน้าทุกครั้งเนี้ยลำบากมากเราก็ใช้วิธีที่ว่าบางทีไปถึงก่อนงานนะแสดงก่อนงานแล้วก็ซ้อมสักนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องเปิดเครื่องเสียงเนี้ยนะฮะก็ใช้มาซ้อมกันเนี้ยคือเอาแค่เป็นทางให้เราพอรู้อะครับเพราะโน้ตพวกนี้เราก็อ่านกันได้อยู่แล้วหมดแล้วเนี้ยนะก็เป็นที่รู้ว่าถ้ามาก่อนเวลาเราก็จะซ้อมนิดนึงหรือเพลงยากๆก็จะต้องมีสักนิดหนึ่งเพราะมันจำเป็นเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเราเล่นอยู่3วันเต็มๆวันละ6ชั่วโมงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการได้ฝึกซ้อมด้วยในตัวครับ
0: เห็นว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำเสริมจากการทำกิจวัตรประจำวันของเราของแต่ละคนเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ราวนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของเวลาแล้วก็การจัดสรรแต่ละคนว่างไม่เหมือนกันอย่างนี้จัดสรรยังไง
1: ก็เราพยายามครับว่าเราดูอันดับแรกเลยถ้าเราจะไปทำจิตอาสาเนี่ยให้มีท่านผู้บริจาคได้บ้างเนี่ยแล้วก็ต้องยึดเอาวันที่สุดสัปดาห
0: ์
1: ก็อย่างผมเลือกเอาศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็ทำเต็มที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าทำเต็มที่ในช่วงนี้ให้เต็มที่ก่อนจะเราไม่ไหวแล้วก็หยุดทำอย่างนั้นดีกว่าก็เลยใช้วิธีว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งศุกร์ก็6ชั่วโมงใช่ไหมฮะเสาร์ก็6ชั่วโมงอาทิตย์ก็6ชั่วโมงคือทำให้เต็มที่ไปเลยนะครับตอนนี
0: ้เห็นว่าคุณอาทิตย์บอกว่ายึดหลักในเรื่องของความสามัคคีนะครับการทำงานเป็นทีมแน่นอนว่าจะต้องแบบมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นละแต่ก็ความสามัคคีอย่างเดียวเนี่ยก็คงขจัดปัญหาได้ไม่หมดนะครับมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราจัดการไม่ได้บ้างไหม
1: ถามว่ามีปัญหาไหมมีครับเพราะบางทีความเหนื่อยล้าบางครั้งอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องมันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยเรารักดนตรีด้วยนะครับและทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายในการว่ามาทำจิตอาสามันก็เลยทำให้ปัญหาก็เลยไม่ค่อยจะเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะ
0: เห็นว่ามีแฟนคลับติดตามไปด้วยนะในแต่ละที่ใช่ไหม
1: ก็มีครับมีครับ
0: ที่แฟนคลับทำหน้าที่อะไรบ้าง
1: แฟนคลับเนี่ยเขาก็จะมาให้กำลังใจบางคนก็มาร่วมร้องเพลงแต่ไม่ออกมาอ่ะนะฮะคือเขาบอกว่าเขามีความสุขก็จะมีคู่แฝดคู่นึงจะมาร้องเพลงด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยฮะแกก็ร้องเพลงตามไปตลอดจนผมเรียกแกว่าเป็นคู่แฝดมหาปลายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกแกว่านี่เป็นคาราโอเกะเพราะบางทีเนี่ยเราร้องทุกเพลงเราก็ลืมเนื้อนะไม่ใช่ไม่ลืมไม่ใช่ว่าผมจะจำได้ทุกเพลงแกก็คอยเสริมให้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาได้ยินเสียงกันเราเนื้อแล้วเรามาต่อเพลงของเราได้อย่างเงี้ยแล้วอย่างที่เรียนนะครับว่าผู้สูงอายุที่มาเนี่ยน่ารักจริง
0: ครับ
1: น่ารักจริงๆผมเห็นเลยว่าเป็นคนไทยจริงๆเพราะว่าเห็นเลยว่ามาแต่ละครั้งในกลุ่มท่านเองท่านก็เอาอาหารมาแบ่งมาแชร์กันมาแบ่งกันกับเราท่านก็แบ่งปันมาให้ตลอดอย่างเงี้ยมันจึงบอกว่าเป็นความผูกพันไปแล้วนะครับตอนนี้ครับ

0: เห็นว่าในเรื่องของ FC หรือว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้จิตอาสาหรือเราจิตอาสาต่างๆเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: ก็อยากที่จะทำความดีและส่งมอบสิ่งดีต่อไป
1: ครับ
0: ซึ่งการที่มาเล่นดนตรีจิตอาสาเนี่ยไม่ได้เพื่อหวังแค่เงินหรือหวังอะไรนะครับ
1: คือ
0: หวังแค่ว่าเราจะได้มีความสุขเพราะว่าต้องบอกตรงว่าคนที่อยู่ในช่วงของวัยสูงอายุเนี่ยจะต้องหากิจกรรมทำ
1: ครับ
0: แล้วก็พยายามทำตัวเองให้เหมือนกับคนที่มีพลังในการทำงานเหมือนตอนทำงานอยู
1: ่
0: นะครับและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการได้ขยับร่างกายออกกำลังกายฝึกสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปในตัวด้วยนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรามีความสุขแล้วคนที่มอบให้นั้นมีความสุขเราก็สุขใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือมุมมองและแง่คิดนะครับของคุณอากริตจินตเวชนะครับที่พูดคุยกันตลอดระยะเวลา20นาทีที่ผ่านมาครับก็ทําให้ผมรู้ว่าการเป็นจิตอาสานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ยากนะครับขอแค่เราทําด้วยใจแล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองนะครับซึ่งใครก็ได้นะครับสามารถเป็นจิตอาสาขอแค่คุณนั้นนําความสามารถของคุณนั้นถ่ายทอดออกมานะครับทําอย่างที่ตัวเองชอบและตัวเองรักนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่ได้ก็คือความสุขใจนั่นเองเราสุขใจเองคนชมคนดูดนตรีของเรานั้นก็สุขใจไปด้วยครับครับวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณอากริตมากๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาแล้วนะครับพบกันใหม่ในรายการหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
16: คร
15: ับ ท่านโทรมาพอดี
17: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
18: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
19: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
20: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
21: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
22: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
23: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
24: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
21: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
23: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
19: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
25: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องสาธารณภัยและการจัดการนะคะสำหรับตอนที่1นะคะจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยเราจะเรียนกัน3หัวข้อค่ะหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของความหมายและสาเหตุของภัยพิบัติและสาธารณภัยหัวข้อที่2จะเป็นประเภทของสาธารณภัยและหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ผลกระทบและระดับความรุนแรงของสาธารณภัยนะคะเรามาเรียนกันหัวข้อแรกก่อนนะคะสำหรับความหมายนะคะของสาธารณภัยและภัยพิบัตินะคะคำว่าภัยพิบัตินะคะเป็นความหมายในระดับสากลนะคะสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาตินะคะได้ให้ความหมายของคำว่าภัยพิบัติหรือ disaster นะคะว่าเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ชุมชนและสังคมได้รับผลกระทบที่รุนแรงจนเกินขีดความสามารถของตนเองที่จะจัดการได้นะคะส่วนในประเทศไทยเราก็ได้ใช้คำว่าสาธารณภัยซึ่งเป็นคำที่มีความเทียบเคียงกับภัยพิบัตินะคะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ให้ความหมายของภัยพิบัติในทางสากลว่าหมายถึงการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยซึ่งภัยนี้ก็อาจจะเป็นภัยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากมนุษย์ก็ได้นะคะแต่ก็เกินระดับความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้นะคะกับการทรัพยากรที่มีอยู่นะคะนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะชนิดาชูสมและคณะได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะก็หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อบุคคลเดียวหรือบุคคลในวงกว้างกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยนะคะเกินขีดความสามารถที่ชุมชนจะรับมือได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในรูปของอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยแล้งหรือแม้กระทั่งการเกิดโรคระบาดนะคะสาวลักษณ์นะคะก็เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะโดยให้ความหมายว่าหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดนะคะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อชุมชนสังคมและเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างนะคะซึ่งความหมายก็จะคล้ายคลึงกันอย่างเช่นเดียวกันนะคะสรวิทย์ก็เป็นนักวิชา

อาการอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ให้ความหมายของภัยพิบัตินะคะว่าหมายถึงการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากมนุษย์นะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะส่วนพระราชบัญญัตินะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะรวมถึงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะซึ่งในฉบับ2564ถึง2570นะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยครอบคลุมหมายถึงอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยภัยแล้งนะคะโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในมนุษย์เช่นการเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะการเกิดโรคระบาดในสัตว์การเกิดโรคระบาดในศัตรูพืชนะคะซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะคะเราก็จัดอยู่ในกลุ่มของสาธารณภัยเช่นเดียวกันนะคะแผนป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาตินะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยว่าภัยนะที่เกิดขึ้นกับสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ใดที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2555นะคะก็ได้ให้ความหมายของสาธารณภัยว่าหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะคะอย่างเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมนะคะนั้นความหมายของสาธารณภัยในบริบทของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันนะคะคือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ก็ได้นะคะหรือธรรมชาติก็ได้แล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราจะใช้คำว่าสาธารณภัยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็นั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะคะฉะนั้นในบทเรียนนี้เราจะใช้คำว่าสาธารณภัยนะคะสำหรับสาเหตุของการเกิดสาธารณภัยอย่างที่เราบอกมาเมื่อสักครู่นะคะว่ามีจาก2สาเหตุนะคะทั้งจากภัยธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นได้จากมนุษย์นะคะเราสามารถจำแนกประเภทของสาธารณภัยได้ออกมาเป็น11ลักษณะด้วยกันนะคะ11ลักษณะนี้มีอะไรบ้างนะคะลักษณะแรกนะคะภัยสาธารณภัยที่เป็นอัคคีภัยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเกิดอัคคีภัยนะคะหลาโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์นะคะที่จังหวัดนครปฐมเมื่อปี2536นะคะหรือเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศไทยนะคะลักษณะที่2นะคะการเกิดวาตภัยเช่นการเกิดพายุนะคะลักษณะที่3นะคะการเกิดอุทกภัยนะคะหรือการเกิดภัยน้ำท่วมนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัตินะคะที่รุนแรงแล้วก็เป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบมากที่สุดนะคะของประเทศไทยนะคะลักษณะที่4นะคะเป็นสาธารณภัยจากภัยแล้งนั่นก็เกิดขึ้นจากการที่การขาดแคลนน้ำในพื้นที่ในพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานนั่นเองนะคะลักษณะที่5การเกิดดินโคลนถล่มนะคะลักษณะที่6การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามินะคะลักษณะที่7จะเป็นไฟป่าและหมอกควันนะคะซึ่งมีทั้งสาเหตุจากธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะส่วนลักษณะที่8นะคะจะเป็นสาธารณภัยที่เป็นหมอกควันนะคะโดยเฉพาะจากฝุ่นละออง PM 2.5 ลักษณะที่9จะเป็นโรคระบาดนะคะและลักษณะที่10นะคะจะเป็นสาธารณภัยจากสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตรายแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะคะจะเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการคมนาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศนะคะสำหรับสถานการณ์และผลกระทบรวมถึงระดับความรุนแรงนะคะเราจะเห็นว่าสถานการณ์ของสาธารณภัยเนี่ยในโลกนะคะหรือโดยเฉพาะทวีปเอเชียของเราเนี่ยเป็นทวีปที่เกิดสาธารณภัยนะคะหรือภัยพิบัติที่มีความรุนแรงนะคะโดยเฉพาะการเกิดอุทกภัยนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปากีสถานหรือการเกิดพายุเฮอริเคนแคทรีน่านะคะที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะการเกิดไฟป่าที่แคนาดาหรือสหรัฐอเมริกาหรือว่าที่อินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะส่วนในประเทศไทยนะคะลักษณะของการเกิดสาธารณภัยจะมี2ลักษณะคือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามฤดูกาลนะคะเกิดเป็นประจำตามฤดูกาลเป็นประจำทุกฤดูนะคะเช่นการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือน้ำท่วมนะคะและก็อีกอันนึงก็คือ
สาธารณภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนนะคะคาดการ

ได้ยากเช่นการเกิดสึนามินะคะส่วนระดับความรุนแรงนะคะแล้วก็ผลกระทบจะมีลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเช่นในเรื่องของความเสียหายหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินสร้างผลกระทบต่อสังคมในเรื่องของการสูญเสียความเชื่อมั่นนะคะหรือสุขภาพจิตนะคะความเครียดจากการเผชิญกับสถานการณ์นะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนของวิถีชีวิตนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมนะคะไม่สามารถจะดำรงชีวิตแบบเดิมได้นะคะแล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพดินนะคะส่วนระดับความรุนแรงนะคะหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนนี้นะคะระดับความรุนแรงเราจะแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกันคือระดับความรุนแรงระดับที่1นั่นคือขนาดเล็กที่สุดสามารถจัดการได้ในท้องถิ่นเองนะคะระดับที่2คือระดับกลางนะคะนั่นก็คือระดับความรุนแรงที่ชุมชนไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะและระดับที่3เป็นความรุนแรงนะคะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการจัดการนะคะหรือว่าช่วยในการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือระดับความรุนแรงระดับที่4นั่นก็คือระดับที่ร้ายแรงยิ่งนะคะจะจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการสั่งการนะคะอย่างเช่นตัวอย่างการเกิดน้ำท่วมที่ประเทศไทยนะคะเมื่อปี2554หรือการเกิดสึนามินะคะเมื่อปี2547นะคะนั้นในบทเรียนที่1นะคะเด็กๆก็คงจะได้รับทราบนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสาเหตุของการเกิดนะคะและผลกระทบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสาธารณภัยและการจัดการตอนที่2ค่ะเรื่องของการจัดการสาธารณภัยและความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะซึ่งหัวข้อนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็จะมีอยู่3หัวข้อย่อยด้วยกันนะคะแนวคิดและหลักการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยแนวคิดและหลักการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยและหัวข้อสุดท้ายการจัดการสาธารณภัยปัญหาและความท้าทายในการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยค่ะสำหรับแนวคิดและหลักการจัดการสาธารณภัยนะคะก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะจะมีแนวคิดการจัดการสาธารณภัยตามระดับสากลระดับอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยนะคะสำหรับแนวคิดและหลักการจัดการภัยพิบัติตามกรอบความร่วมมือในระดับสากลนะคะก็กรอบที่สำคัญนะคะในการเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการก็คือกรอบดำเนินการเฮลโกนะคะเพื่อลดความเสี่ยงสาธารณภัยพ.ศ. 2548ถึง2558จะเป็นกรอบการดำเนินการนะคะในระยะเวลา10ปีนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มวลมนุษยชาตินะคะได้รับภัยพิบัติอันใหญ่หลวงนะคะซึ่งเกิดจากปัญหาสึนามินะคะปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมนะคะเมื่อปี2547นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการเกิดกรอบการดำเนินการที่เราเรียกว่าเฮียวโกะนะคะหลังจากกรอบการดำเนินงานอันนี้ได้เกิดขึ้นมานะคะอีก10ปีต่อมานะคะก็เกิดกรอบการดำเนินงานนะคะที่เราเรียกว่ากรอบการดำเนินงานเซนไดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่ต่อมาจากกรอบการดำเนินการของเฮียวโกะนะคะซึ่งกรอบนี้จะมีระยะเวลาการดำเนินงาน15ปีนะคะแล้วก็จะมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงเดิมนะคะโดยมีกรอบการดำเนินงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะในเรื่องของการลดนะคะลด4ลดกับ3เพิ่มนะคะ4ลดคือลดอัตราการเสียลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและลดความเสียหายต่อสาธารณูปโภคนะคะและ3เพิ่มคือการเพิ่มแผนยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงนะคะภัยพิบัติทั้งระดับชาติและท้องถิ่นเพิ่มการช่วยเหลือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มการเข้าถึงการให้ข้อมูลแล้วก็ความเสี่ยงนะคะสำหรับกรอบในระดับต่อมานะคะเป็นกรอบความร่วมมือในระดับอาเซียนนะคะซึ่งก็จะใช้แนวทางของในระดับโลกนะคะมาสู่การดำเนินงานในระดับอาเซียนนะคะก็มีกลุ่มประเทศนะคะที่เข้าร่วม10ประเทศด้วยกันนะคะในอาเซียนนะคะการดำเนินงานนะคะเราเรียกว่า AADMER นะคะ2021ถึง2025นะคะก็

ว่าสอดคล้องกันกับกรอบการดำเนินการของระดับสากลหรือโลกนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะส่วนในประเทศไทยเราก็ได้นำเอากรอบการดำเนินงานนะคะในระดับโลกและระดับอาเซียนนะคะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการของประเทศไทยนะคะนำมาสู่การออกพระราช

็มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศนั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศไทยนะคะก็ได้ริเริ่มนะคะในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะจากการที่มีหน่วยงานแล้วก็มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนะคะสำหรับแนวคิดและหลักการของการจัดการสาธารณภัยนะคะเราก็สรุปได้มาว่านะคะในหลักการจัดการสาธารณภัยนะคะตามกรอบเนี่ยจะมีอยู่3ระยะด้วยกันก็คือการจัดการในระยะก่อนเกิดเหตุนะคะการเกิดการจัดการในระยะเกิดภัยนะคะแล้วก็การจัดการหลังเกิดภัยนะคะซึ่ง3หลักการนี้นะคะก็จะนำไปสู่ของการจัดการสาธารณภัยในทุกรูปแบบนะคะสำหรับแนวคิดและหลักการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วย5องค์ประกอบดังนี้นะคะ1คือเรื่องของแนวคิดการประเมินสาธารณภัยนะคะ2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสาธารณภัย3เป็นเรื่องของลักษณะความเสี่ยงสาธารณภัยนะคะ4เป็นเรื่องขององค์ประกอบการประเมินความเสี่ยงและ5เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยในระดับต่างๆนะคะสำหรับแนวคิดการประเมินความเสี่ยงนะการประเมินความเสี่ยงคืออะไรคะการประเมินความเสี่ยงคือการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะจากภัยนะคะโดยเราจะต้องนำเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะไปประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะมีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยเรื่องภัยปัจจัยเรื่องความล่อแหลมปัจจัยเรื่องความเปราะบางแล้วก็ปัจจัยเรื่องศักยภาพนะคะเราจะนำปัจจัยทั้ง4นี้นะคะไปวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะเพื่อจะนำไปสู่การคาดคะเนผลกระทบที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการจัดการสาธารณภัยนั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยทั้ง4เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคะตามสูตรดังที่ขึ้นนะคะตอนนี้ลักษณะของความเสี่ยงนะคะก็มีอยู่3ลักษณะหรือ3รูปแบบด้วยกันนะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างนะคะนั่นก็คือเกิดบ่อยๆความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงนั่นก็คือลักษณะของภัยที่มีขนาดใหญ่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้เกิดได้บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ลักษณะที่3คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่นะคะคือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะคะแต่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงแต่ว่าก็คาดการยากนะคะส่วนองค์ประกอบนะคะสำหรับองค์ประกอบของความเสี่ยงนะคะในการประเมินความเสี่ยงนะคะจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการทำความเข้าใจความเสี่ยงที่ผ่านมานั่นก็คือการที่เราจะต้องมีข้อมูลเดิมในอดีตนะคะสองนะคะการประเมินภัยสามเรื่องการประเมินความล่อแหลมนะคะสี่การประเมินความเปราะบางและศักยภาพนั่นก็คือการประเมินปัจจัยเสี่ยง4รูปแบบที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยที่5คือการคาดการผลกระทบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะ6การจัดทำข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางนะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงนะคะสำหรับการประเมินความเสี่ยงในระดับต่างๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่นะคะไปประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับขนาดเล็กซึ่งเป็นระดับครัวเรือนพื้นที่ที่อยู่ในระดับที่เป็นชุมชนนะคะหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นอยู่ในระดับเมืองหรือประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามการประเมินนะคะความเสี่ยงในระดับยิ่งสูงขึ้นนะคะยิ่งสูงขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนะคะที่มีความละเอียดนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะเพื่อจะทำให้การประเมินความเสี่ยงเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะคะก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การประเมินความเสี่ยงนะคะมีความชัดเจนและมีความเที่ยงตรงมากขึ้นนะคะสำหรับตัวอย่างการจัดการสาธารณภัยนะคะปัญหาและความท้าทายนะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันใน3เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับตัวอย่างการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะการจัดการสาธารณภัยในที่นี้ขอยกตัวอย่าง3เรื่องนะคะการจัดการน้ำท่วมนะคะเนื่องจากว่าเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยนะคะเราก็จะใช้หลักการนะคะหลักการอย่างที่เราบอกไปเมื่อบทเรียนที่แล้วนะคะว่าเราจะมีการจัดการ3ระยะนะคะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะคะน้ำท่วมทำยังไงได้บ้างนะคะป้องกันค่ะในระยะก่อนเกิดภัยสามารถ

ป้องกันระยะเกิดภัยก็การจัดตั้งศูนย์บัญชาการนะคะแล้วก็การฟื้นฟูหลังการเกิดภัยเช่นเดียวกันนะคะกับการจัดการภัยแล้งนะคะเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยนะคะโดยการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการสำรองน้ำนะคะการจัดตั้งศูนย์บัญชาการระหว่างการเกิดภัยแล้วก็การฟื้นฟูการช่วยเหลือหรือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะการจัดการฝุ่นละอองก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถจัดการได้ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะคะสำหรับปัญหานะคะและความท้าทายในการจัดการในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบุคลากรนะคะในการเกิดภัยนะคะที่มีความรุนแรงจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะรวมถึงการใช้เครื่องมือนะคะที่มีเทคโนโลยีนะคะเพียงพอพร้อมใช้นะคะนั้นที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญหรือรวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์นะคะหรือเครื่องมือนะคะที่เพียงพอพร้อมใช้แล้วก็ทันสมัยในการบริหารจัดการนะคะฉะนั้นก็เป็นความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยนะคะในการจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในรูปแบบเดิมๆนะคะที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็จะเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องวางแผนนะคะในการรับมือโดยเฉพาะสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่นะคะที่เกิดขึ้นจาก climate change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะในตอนที่2ของการจัดการสาธารณภัยนะคะเป็นเรื่องของการจัดการสาธารณภัยและความเสี่ยงนะคะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเน้นย้ำนะคะก็คือเราจะต้องมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลในการประเมินยิ่งเรามีข้อมูลในการประเมินมากเท่าไหร่นะคะทำให้คาดคะเนความเสี่ยงได้แม่นยำมากขึ้นนะคะและเราก็จะสามารถนำไปวางแผนในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของสาธารณภัยและการจัดการนะคะเป็นตอนที่3นะคะตอนสุดท้ายของเรานะคะนโยบายยุทธศาสตร์และการบูรณาการความร่วมมือการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะสำหรับนโยบายและยุทธศาสตร์นะคะการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยนะคะยุทธศาสตร์อันแรกนะคะที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราก็จะเห็นว่ามีการบรรจุนะคะวาระเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยนะคะไว้ในยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2และก็ยุทธศาสตร์ที่5นะคะของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะส่วนในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะพ.ศ. 2561ถึง 2580นะคะก็มีการบรรจุประเด็นเรื่องของสาธารณภัยไว้ในประเด็นที่1และประเด็นที่19เช่นเดียวกันนะคะลองมาดูนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2562ถึง2565ก็ได้มีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับสาธารณภัยไว้2นโยบายเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในนโยบายที่12และนโยบายที่13นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นแผนในระดับรองลงมาเนี่ยนะคะเป็นแผนที่เราใช้อยู่ในฉบับปัจจุบันนะคะ2566ถึง2570นะคะก็จะมีการกำหนดเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยไว้ในหมุดหมายที่11การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งหมุดหมายเนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเกี่ยวกับสาธารณภัยโดยมีเป้าหมายระบุไว้ในเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2และเป้าหมายที่3อย่างชัดเจนนะคะในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์นะคะที่ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนะคะทั้งหมดอยู่5ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงยุทธศาสตร์ชาตินะคะรวมถึงในระดับของกระทรวงนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสอดคล้องกันนะคะส่วนในเรื่องของการบูรณาการร่วมมือนะคะของหน่วยงานนะในการจัดการในประเทศไทยนะคะเราจะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะคือเป็นหน่วยงานในระดับนโยบายและก็เป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัตินะคะหน่วยงานในระดับนโยบายขอย้อนกลับไปหน่อยนะคะหน่วยงานในระดับนโยบายนะคะก็เป็นหน่วย

งานที่ทำหน้าที่ในเชิงนโยบายนะคะในการกำหนดแนวทางกำหนดนโยบายในการจัดการส่วนหน่วยงานในระดับปฏิบัติก็จะทำหน้าที่ในการลงมือปฏิบัตินะคะซึ่งจากการที่เราเห็นนะคะเราเห็นหน่วยงานเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นในประเทศไทยนะคะเราก็จะเห็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่นะคะทั้งในระยะเกิดภัยนะคะและระยะหลังเกิดภัยก็จะมีหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะเช่นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่นะคะเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงกลาโหมนะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะเช่นในกรณีการฟื้นฟูสภาพจิตใจของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขสภากาชาดไทยนะคะหรือกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือนะคะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจนะคะก็เป็นลักษณะของการฟื้นฟูการให้ความช่วยเหลือการให้เงินเยียวยานะคะก็เช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารนะคะก็เช่นนะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะคะก็ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานทั้งที่เป็นของรัฐของเอกชนอาสาสมัครนะคะหรือองค์กรการกุศลมูลนิธิหรือทหารหรือตำรวจนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าก็จะมีหน่วยงานนะคะทั้งในเชิงของผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็หน่วยงานในระดับนโยบายนะคะสำหรับตัวอย่างกรณีศึกษานะคะการบูรณาการการจัดการนะคะของหน่วยงานต่างๆนะคะขอยกตัวอย่างกรณีที่ภาคใต้นะคะการเกิดภัยพิบัตินะคะอุทกภัยรุนแรง12จังหวัดของภาคใต้ก็จะเห็นว่ามีหน่วยงานทั้งในระดับปฏิบัตินะคะทั้งที่เป็นส่วนงานราชการนะคะหน่วยงานในระดับกระทรวงนะคะหน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนนะคะมูลนิธินะคะมาร่วมกันดำเนินการจัดการก็สามารถที่จะทำให้การจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะคะประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นในตอนที่3นะคะก็หวังว่านักศึกษานะคะคงจะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือนะคะรวมถึงนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องนะในระดับประเทศนะคะในการจัดการภัยพิบัตินะคะแล้วก็สาธารณภัยค่ะ

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐาน

0: ก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้พบกับการสอนเสริมนะครับของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหน่วยที่9นะครับเรื่องของหลักและเทคนิคการผลิตรายการข่าวนะครับวันนี้เราพูดถึงข่าววิทยุกระจายเสียงครับซึ่งหวังว่านักศึกษาทุกคนก็คงจะได้อ่านเอกสารการสอนมาครบถ้วนแล้วนะครับเราถึงจะมาสอนเสริมกันในวันนี้ครับเพราะในนั้นจะมีตัวอย่างมีรายละเอียดเยอะมากครับวันนี้เพียงแต่ว่าเราจะมาสรุปใจความสำคัญให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งเนื้อหาของเรานั้นก็จะครบทั้งในหน่วยวิชาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงครับและก็เรื่องของหลักการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงเรื่องของเทคนิคการเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียงด้วยนะครับในตอนที่1ที่เราจะพูดถึงเริ่มต้นกันในวันนี้นะครับที่อยากจะคุยกับนักศึกษาก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญของข่าววิทยุกระจายเสียงครับซึ่งทุกคนก็คงจะได้อ่านในเอกสารแล้วนะครับว่าข่าวนั้นตามความหมายในฐานะที่พวกเราเป็นสื่อสารมวลชนนะครับมันก็หมายถึงตัวสารนะครับก็คือเนื้อหาข้อมูลที่สื่อมวลชนนำมาเปิดเผยครับซึ่งเนื้อหานั้นมันจะต้องมีลักษณะคือมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับเรื่องโกหกเรื่องอะไรนี้ไม่ใช่ข่าวนะครับและอีกอย่างนึงก็ต้องเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปสนใจด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องรู้อันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวนะครับรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงนั้นจึงเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทหนึ่งครับที่นำเสนอเนื้อหาหลักก็คือเป็นข้อเท็จจริงใหม่ๆซึ่งก็เป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะครับซึ่งรายการข่าววิทยุท่านนักศึกษายังฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวภาคหลักอย่างที่เราฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เขาถ่ายทอดตอนเช้าครับข่าว7โมงข่าวเที่ยงแล้วก็ข่าวตอน2ทุ่มนะครับนั่นก็คือรายการข่าวภาคหลักอีกแบบนึงก็คือรายการข่าวต้นชั่วโมงซึ่งสถานีวิทยุแทบจะทุกสถานีนะครับก็มีรายการข่าวที่นำเสนอตอน8โมง9โมง10โมงไปเรื่อยๆนะครับก็จะนำเสนอในทุกต้นชั่วโมงนะครับแล้วมีรายการในโดยเฉพาะตามสถานีข่าวนะครับที่มีการคุยข่าวเล่าข่าวนี่ก็มีแฟนข่าวติดตามประจำเยอะนะครับก็เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทหนึ่งอีกแบบนึงก็คือรายงานข่าวด่วนซึ่งบางทีเราแค่เหมือนกับเวลาเราฟังเรื่องราวในรายการอื่นอยู่เป็นรายการเพลงหรืออะไรก็ตามแต่พอมีเหตุการณ์มีแถลงสดนะครับเช่นมีการลงมติไม่ไว้วางใจหรือว่าแถลงโควิดแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการตัดนำเสนอเข้ามาอันนี้ก็เป็นรายการข่าวด่วนนี่แหละครับก็คือรายการข่าววิทยุกระจายเสียงที่เราคงจะพอกันเห็นเป็นตัวอย่างได้ฟังกันเป็นตัวอย่างในเวลานี้นะครับซึ่งความสำคัญของข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสถานีวิทยุทุกแห่งนั้นน่ะจะจัดให้มีรายการข่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ออกอากาศครับเพราะว่าสถานีวิทยุนั้นเขาตระหนักว่าบทบาทหน้าที่ในการเสนอข่าวสารเนี่ยเป็นของสื่อสารมวลชนครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อตอบสนองสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนด้วยนะครับในฐานะที่สถานีวิทยุทุกสถานีเนี่ยเป็นองค์กรของสื่อสารมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตระหนักในบทบาทนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนั้นรายการวิทยุเนี่ยก็มักจะเสนอข่าวครับเพราะสถานีเขาเห็นว่าใครๆก็ชอบฟังข่าววิทยุนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามามากนะครับก็คือว่าสปอนเซอร์ก็จะมาลงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นรายการยอดนิยมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรายการข่าวก็แทบจะไม่ต่างกับรายการเพลงอะไรเลยนะครับก็อยู่คู่กับผังรายการในสถานีวิทยุช่องต่างๆอยู่เสมอนะครับเน้นย้ำนะครับความหมายของคำว่าข่าวนะครับในตอนที่1นี้ขอให้เข้าใจเรื่องของคำว่าข่าวก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือว่าเนื้อหาข้อมูลหรือสารนะครับที่สื่อมวลชนนำมาเปิดเผยซึ่งจำเป็นต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสนใจด้วยนะครับถ้าไม่สนใจไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่ข่าวนะครับอันนี้ก็คือสรุปใจความสำคัญให้นักศึกษาได้ฟังกันก่อนนะครับได้ดูกันก่อนว่าถ้าเราฟังข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยคำว่าข่าวหมายถึงอะไรนะครับแล้วรายการมีกี่ประเภทและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเดี๋ยวเราก็มาติดตามในตอนที่2นะครับก็จะได้มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นแค่ตอนแรกนี้ก็เอาเฉพาะความหมายของคำว่าข่าวก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันในตอนที่2ครับ

ักศึกษาครับตอนนี้เราจะมาสู่ตอนที่2นะครับในเรื่องขององค์ประกอบของข่าวการแบ่งประเภทข่าวแล้วก็แหล่งข่าวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าองค์ประกอบของข่าวคืออะไรแต่ก่อนที่จะดูนั้นทบทวนกันสักนิดนึงนะครับยังจำกันได้ไหมครับข่าวคืออะไรข่าวคือเนื้อหาข้อมูลนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของคนทั่วไปแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าประชาชนจะสนใจข้อมูลนั้นหรือไม่สิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าองค์ประกอบของข่าวนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าข้อมูลไหนมีองค์ประกอบของข่าวแสดงว่าตรงนั้นแหละคนจะสนใจนะครับแล้วเรานำมาเสนอทางรายการวิทยุของเราได้นะครับสิ่งที่ประกอบเข้าเป็นข่าวนะครับก็คือองค์ประกอบของข่าวจะช่วยสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ฟังนะครับมันก็มีองค์ประกอบอยู่เช่นความสดทันเหตุการณ์นะครับเรื่องราวความใกล้ชิดแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ฟังนะครับเรื่องความสำคัญความโดดเด่นเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนโดดเด่นอันนี้เป็นองค์ประกอบของข่าวและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความขัดแย้งเงื่อนงำสิ่งผิดปกติอะไรที่เป็นแปลกๆนะครับแปลกๆใหม่ๆไม่ค่อยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของข่าวครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของ4องค์ประกอบนี้นะครับว่ามันจะทำให้ข้อมูลทั่วไปเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับผู้ฟังอย่างไรนะครับอย่างเรื่องของความสดทันเหตุการณ์เนี่ยก็ตรงตัวเลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเมื่อ10นาทีที่ผ่านมาหรือเมื่อเช้านี้อันนี้ก็พอที่จะเป็นข่าวได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่โอ้โหเกิดขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือปีที่แล้วนะครับต่อให้เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ข่าวเพราะมันเป็นข้อมูลเก่าอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรรายงานเข้ามาอันเนี้ยมันก็เพียงพอที่จะเป็นข่าวในเรื่องของความสดทันเหตุการณ์ส่วนเรื่องของความใกล้ชิดและผลกระทบต่อผู้ฟังอันนี้นะครับสำคัญครับก็คือข้อมูลนั้นน่ะควรจะเป็นข้อมูลที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับผู้ฟังยิ่งใกล้ชิดใกล้ตัวผู้ฟังมากนะครับหรือมีผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดกับชีวิตเราเนี่ยก็จะยิ่งเป็นข่าวนะครับเช่นยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้มีกี่รายถ้ามันน้อยมันก็อาจแสดงว่ามันอาจจะหายไปแล้วนะหรือว่าถ้ามันเยอะขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าวันนี้เราก็ต้องระวังตัวนะครับหรือพวกราคาสินค้าราคาทองคำราคาขึ้นราคาน้ำมันพวกนี้จะขึ้นอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบกับคนอันนี้ถือว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของข่าวนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยครับอันนี้นะครับมันเป็นข่าวเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญกับพวกเราแต่ถ้าเป็นวัคซีนอะไรก็ไม่รู้เป็นวัคซีนไข้ทรพิษวัคซีนพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องเก่าละอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็อาจจะมีองค์ประกอบในด้านนี้น้อยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความสำคัญแล้วก็ความโดดเด่นเพิ่งจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือตัวบุคคลโดดเด่นก็คือเช่นเรื่องนี้มันเกิดกับคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับอาจจะไม่ใช่คนสำคัญแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างดารานักร้องเนี่ยก็ถือเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนรู้จักอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองผู้บริหารประเทศอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับส่วนเหตุการณ์สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติหมายถึงว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่หรือเป็นเรื่องของน้ำท่วมเหตุการณ์มีความโดดเด่นเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีองค์ประกอบของข่าวละนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องความขัดแย้งเรื่องของเงื่อนงำความผิดปกติอันนี้สื่อมวลชนชอบนะครับคนดูคนฟังก็ชอบเหมือนกันเราก็อยากจะรู้นะครับอะไรที่เป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเกิดขึ้นอย่างวันไหนก็เจอแต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดารถติดอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่ข่าวนะครับแต่ถ้าวันนี้เกิดมันมีรถติดมากผิดปกติมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอันนี้นะครับมันก็จะเป็นข่าวได้เลยพวกเรื่องลึกลับพิศวงนะครับอันนี้คนก็ชอบนะครับยิ่งใกล้วันที่1 16เนี่ยข่าวแนวนี้จะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของบางทีมีอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับเรื่องแปลกนะฮะคนก็จะสนใจอันนี้จะเข้าสู่องค์ประกอบของความเป็นข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็น4องค์ประกอบสำคัญของเรื่องขององค์ประกอบของข่าวนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของประเภทของข่าวแล้วก็แหล่งข่าวกันบ้างนะครับประเภทของข่าวนั่นก็คือการแบ่งหมวดหมู่การเสนอข่าวครับซึ่งมีเกณฑ์หลายเกณฑ์นะครับไม่ได้ตายตัวก็อาจจะมีทั้งความสำคัญของเนื้อหานะครับก็เช่น เป็นข่าวย่อยข่าวหลักนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของเนื้อหาด้วยนะครับก็คือเรื่องของที่แบ่งเป็นประเภทของข่าวต่างๆนะครับข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวกีฬาข่าวในพระราชสำนักอันนี้จะแบ่งตามเนื้อหาแต่ข่าวความสำคัญของเนื้อหาก็เป็นข่าวหลักแล้วก็ข่าวรองครับข่าวหลักก็คือข่าวพวกซีเรียสทั้งหลายแล้วก็ข่าวรองก็คือพวกข่าวบันเทิงข่าวที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิทยุกระจายเสียงปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะของเนื้อหามากกว่านะครับทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยก็หมายถึงบุคคล
ทั่วไปครับที่เป็นคนที่เราจะไปเอาข้อมูลนั้นน่ะมานำเสนอเป็นข่าวได้นะครับไปสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีอย่างเงี้ยรัฐมนตรีเป็นแหล่งข่าวของเราไปสัมภาษณ์ตำรวจที่สน.เนี่ยตำรวจนั่นแหละเป็นแหล่งข่าวของเรานะครับแต่บางทีเนี่ยก็เป็นประชาชนก็ได้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆประจักษ์พยานต่างๆอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของเรานะครับหรือบางทีแหล่งข่าวก็อาจจะไม่ใช่คนครับมาเป็นกระดาษก็มีเช่นเวลาเขาแถลงข่าวอะไรเนี่ยเขาก็ส่งเป็นเพรสรีลีสเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับหรือคำประกาศจากหน่วยงานต่างๆที่มาทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นแหล่งข่าวเหมือนกันก็คือแหล่งข่าวก็จะมีทั้งที่เป็นหรือว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นเอกสารแล้วก็รวมถึงแหล่งข่าวที่เป็นผู้สื่อข่าวของสถานีเราที่เราส่งออกไปเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งข่าวของเราด้วยนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่โทรศัพท์มาบอกข่าวกับเราที่สถานีนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของเราแต่พวกนี้ก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเขาให้ข่าวที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือแม้แต่ข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับใน Twitter ใน Facebook นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวครับแต่ถ้าอยู่ในออนไลน์นี่ก็อยากจะบอกนักศึกษาไว้ว่าต้องเช็คมากๆเลยนะครับเพราะบางทีก็มีเฟกนิวมีอะไรเยอะแยะสำหรับแหล่งข่าวประเภทที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าพวกที่อยู่ในเว็บไซต์อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาลงข่าวในวิทยุของเรานะครับนั่นก็คือตอนที่2นะครับองค์ประกอบของข่าวประเภทข่าวแล้วก็แหล่งข่าวครับ

สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันในตอนที่3นะครับของการสอนเสริมในเรื่องของหลักและเทคนิคการเสนอรายการข่าวนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงตอนที่3นี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องขั้นตอนการสื่อข่าววิทยุแล้วก็บทบาทของผู้สื่อข่าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตอนนี้ครับก็กระบวนการผลิตข่าววิทยุนั้นก็คล้ายๆกับการผลิตรายการประเภทอื่นในวิทยุกระจายเสียงแหละครับสถานีวิทยุกระจายเสียงบางแห่งก็มีรายการหลายประเภทครับมีทั้งรายการเพลงนะครับรายการสารคดีแต่ว่ารายการข่าวนี่ก็เป็นรูปแบบรายการหนึ่งนะครับจะต่างกันก็เพียงแค่ขั้นตอนการนำเสนอกับเนื้อหาที่เขียนเท่านั้นที่มันต่างกันนะครับซึ่งขั้นตอนที่มันต่างกันเนี้ยก็คือขั้นตอนของการสื่อข่าวเพราะว่าการเขียนข่าวเนี่ยมันต้องใช้ข้อเท็จจริงนะครับรายการอื่นจะเป็นเรื่องในจินตนาการเรื่องที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกแต่ข่าวเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงและบทบาทของการสื่อข่าวเนี่ยคือกระบวนการในการจัดทำข่าวของผู้สื่อข่าวครับที่จะไปหาข่าวมานำเสนอนะครับซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะครับถ้าอ่านเอกสารการสอนมาแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนของการสื่อข่าวนั้นก็เริ่มตั้งแต่การวางแผนในการจัดทำข่าวนะครับการไปรวบรวมข้อมูลขึ้นแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็จะมาลงมือเขียนข่าวนะครับสุดท้ายก็ส่งข่าวมายังสถานีหรือว่าโทรศัพท์รายงานข่าวเข้ามารายงานสดให้ทางสถานีเขาออกอากาศนะครับก็จะเป็นขั้นตอน1 2 3 4แบบนี้นะครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกครับขั้นตอนของการวางแผนในการจัดทำข่าวเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้รับมอบหมายจากสถานีจากบก.หรือแม้แต่ผู้สื่อข่าวคิดประเด็นขึ้นมาเองนะครับว่าจะนำเสนอข่าวไหนอันนี้แหละครับคือการวางแผนมันเริ่มจากไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ตอนนี้

ตอนนี้จํานวนคนเป็นโควิดเยอะขึ้นมาจากสถานบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะต้องไปดูว่าเราควรจะไปทําข่าวเกี่ยวกับอะไรไปสัมภาษณ์ไปดูธุรกิจบันเทิงไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เนี่ยคือประเด็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวกําลังจะคิดขึ้นมานะครับเป็นการวางแผนว่าจะเสนอข่าวอะไรนะครับแล้วก็ต้องคิดแง่มุมว่าจะเสนอตรงไหนบ้างมันรอบด้านไหมนะครับมันไปสัมภาษณ์แต่คนที่อยู่คนกลางคืนมันแค่นั้นต้องไปสัมภาษณ์เรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าตำรวจหมอหรือว่าคนในวงการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้เด็กรับรถอะไรต่างๆมันมีหลายแง่มุมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ลองดูซิว่าเราจะไปข้อมูลจากที่ไหนบ้างนะครับต้องไปสัมภาษณ์ใครที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็รอบด้านเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับไม่ใช่ไปสัมภาษณ์คนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นความคิดเห็นอันนี้ก็ถ้าไม่เกี่ยวข้องมันก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวหรือทำให้ประเด็นของข่าวนั้นนะฉีกออกไปนะครับนอกจากนี้เราเป็นข่าววิทยุนะครับเราก็ต้องวางแผนด้วยว่าเราจะโทรศัพท์ไปออกอากาศข่าวเนี้ยตอนเบรกไหนนะครับทันข่าว11โมงไหมหรือต้องสักเที่ยงหรือสักบ่าย2นะครับเราก็ต้องวางแผนเพื่อจะบอกบก.เขาให้เขาจัดเตรียมคิวว่าข่าวเนี้ยที่เราไปตามแต่ส่วนใหญ่ก็ควรจะเร็วที่สุดนะครับเพราะงานข่าวเดี๋ยวนี้มันแข่งกับเวลาครับเพราะข่าววิทยุว่าเร็วแล้วเดี๋ยวนี้พวกเว็บไซต์พวกอะไรเนี้ยนะครับเสนอตัดหน้าเราก็ถือว่าอาจจะทำให้เร็วกว่าแต่เรามีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเพราะเรามีเสียงมารายงานให้ทราบด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าอุปกรณ์เราจะเอาอะไรไปนะในการที่จะไปสัมภาษณ์นะครับต้องเอาเทปบันทึกเสียงไปเอาไฟล์เสียงยังไงจะส่งกลับมาสถานีอย่างไรต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปไหมเพื่อจะตัดต่อเสียงณตรงนั้นแล้วก็ส่งมาเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนที่2ครับการรวบรวมข้อมูลข่าวซึ่งเมื่อเราวางแผนในขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยเราก็ออกไปครับออกไปทำข่าวตามที่เราวางแผนไว้แล้วครับไปรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะครับที่ไปวางแผนไว้เนี่ยพอได้มาก็จะรวบรวมนะครับแต่อย่าลืมว่าวิทยุเราเนี่ยให้ความสำคัญของเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็อย่าลืมบันทึกเสียงไว้ด้วยนะครับจะได้นำมาใช้ในการเปิดเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเราพูดผ่านเราหมดเราคิดเองเองแต่เนี่ยรัฐมนตรีเขาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยจะได้เอามาเปิดให้ฟังนะครับนอกจากนี้พอเสร็จแล้วก็จะมาเขียนข่าวแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาทางสถานีครับอาจจะสมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยโอ้ส่งทางแฟกซ์โทรศัพท์หยอดเหรียญนะครับแต่เดี๋ยวนี้ส่งทางไลน์ได้นะครับพิมพ์ข้อความทางไลน์หรือว่าส่งไฟล์ก็ส่งทางอีเมลอะไรอย่างนี้ก็ยังได้นะครับไฟล์เสียงก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ข่าววิทยุเนี่ยบางทีเนี่ยก็นิยมให้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเลยเพราะมันรวดเร็วครับไม่ต้องเขียนละสรุปประเด็นแล้วก็รายงานเข้ามาเพียงสั้นๆแล้วก็ทางเนี้ยก็จะทางสถานีก็จะมาตัดต่อเอาเสียงไฟล์เสียงมาประกอบนะครับก็จะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูซิว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวควรจะคำนึงถึงมีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับนั่นก็คือเรื่องของเราจะต้องรายงานสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะครับแล้วก็คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเราด้วยนะครับเราประชาชนเขารอรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเราอยู่เราก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยครับในการที่จะเข้าถึงข่าวสารนั้นนะครับและเรื่องของความถูกต้องเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ความเที่ยงธรรมความเป็นธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมนี่ก็หมายถึงเราเสนอด้านนึงพวกที่อีกความคิดเห็นที่แตกต่างอีกด้านนึงเราก็ควรจะนำเสนอด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนดูซิว่าด้านใดใช้ได้อีกด้านใดมีความเห็นต่างไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรานำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมนะครับเราเป็นสื่อเราต้องนำเสนออย่างเป็นธรรมก็คือให้โอกาสทางนี้และอีกทางหนึ่งด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยสื่อมวลชนนะครับสื่อสารมวลชนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้นะครับและอีกอย่างนึงที่ต้องตระหนักนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเราจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์ในบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับหรือเราไปลงข่าวอยากจะเขียนข่าวอยากจะรายงานข่าวอะไรเงี้ยที่ไปละเมิดเขาก็อาจจะฟ้องเราได้ในฐานะหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็มันก็มีกฎหมายอะไรเกี่ยวเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนี้เราต้องศึกษารู้ไว้ก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีกฎระเบียบของกสทช.ด้วยที่บางเรื่องที่เขาห้ามเรานำเสนอที่มันกระทบกระเทือนอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ครับไม่ใช่ว่าเราเอารายงานข่าวเราไปเปิดเพลงไม่ได้ขออนุญาตเขาอย่างเงี้ยนะครับก็ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้ในการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาในตอนที่4ของการสอนเสริมแล้วนะครับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงครับคราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้สิ่งที่ผู้สื่อข่าวทำนั่นก็คือกระบวนการสื่อข่าวนะครับตอนนี้เราก็ยังจะต้องมารู้ถึงกระบวนการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดไม่ใช่มีเฉพาะผู้สื่อข่าวทั้งนั้นนะครับยังมีอีกหลายตำแหน่งด้วยกันที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือหัวหน้าข่าวหรือว่าบรรณาธิการคนนี้จะเป็นคนที่จะมาวางแผนคิดประเด็นนะครับว่าในวันเนี้ยในการในสถานีวิทยุเนี่ยข่าวเนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่คนฟังผู้ฟังสถานีเราเนี่ยเขาสนใจอยากให้ข่าวเรานำเสนอเรื่องนี้บ้างอันนี้เราก็คนที่เป็นบก.เนี่ยจะเป็นคนคิดแล้วก็แอดไซน์หรือว่าสั่งการให้นักข่าวหรือว่าไกด์ประเด็นให้นักข่าวได้ออกไปทำข่าวนำเสนอนะครับซึ่งขั้นตอนของการกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็คือเริ่มจากการวางแผนเหมือนกันนะครับบก.ก็จะดูว่าในแต่ละเบรกของรายการข่าวภาคหลัก7โมงเช้าหรือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเช้าข่าวภาคกลางวันหรือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงบ่ายจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็พอนักข่าวไปทำข่าวเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็ข่าวก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องรวบรวมมาถึงขั้นตอนรวบรวมข่าวก็จะข่าวก็จะมาจากที่หลากหลายแล้วครับทั้งผู้สื่อข่าวหรือว่าข่าวจากที่กองบรรณาธิการเนี่ยคอยมอนิเตอร์นะครับหรือที่ได้รับข้อมูลหรือแม้แต่กองบรรณาธิการก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์เองก็ได้นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องให้เพราะเราเป็นข่าววิทยุครับเราก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขอบันทึกเสียงไว้ก็จะรวบรวมเข้ามานะครับจากนั้นก็มาจัดทำเป็นบทวิทยุนะครับให้เหมาะสมแต่ละภาคครับข่าวต้นชั่วโมงมันอาจจะมีเวลาเสนอไม่มากนักก็เป็นข่าวสั้นๆไปก่อนนะครับถ้าจะเอาให้ละเอียดก็ไว้เดี๋ยวข่าวภาคเที่ยงก็จะมีเวลาที่ยาวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพอรวบรวมเป็นบทข่าวเสร็จแล้วก็จะถึงขั้นตอนการเรียบเรียงครับซึ่งหัวใจของการเรียบเรียงก็คือเรื่องของการที่จะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยมาตรวจแก้ไขนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงเขียนเป็นข่าวนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นในขั้นตอนเรียบเรียงนะครับการเขียนเป็นข่าววิทยุขึ้นคือรวบรวมเนี่ยก็จะเป็นข่าวเป็นย่อยๆมาแล้วเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนเรียบเรียงเนี่ยก็จะเริ่มมาพิมพ์เป็นรวมเป็นข่าวแล้วนะครับที่จะมานำเสนอนะครับบางข่าวผู้สื่อข่าวหลายๆคนเนี่ยทำข่าวเข้ามาจากข่าวเดียวกันแต่หลายแง่มุมเช่นเรื่องความคิดเห็นเรื่องขึ้นราคาสินค้าเนี่ยอันนึงมาจากกระทรวงพาณิชย์อีกอันนึงมาจากแบงก์ชาติเรื่องภาวะเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามารวมกันเกี่ยวข้องกันก็มาพิมพ์ข่าวรวมกันเป็นเรียบเรียงเป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้นะครับภาษานะครับที่ใช้ในการทำบทวิทยุอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเพราะนักศึกษาจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสื่อวิทยุกับสื่ออื่นๆนะครับภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าววิทยุอย่าลืมนะครับต้องสั้นกระชับได้ใจความครับแล้วก็เขียนเพื่อการฟังนะครับเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยฟังจะต้องเข้าใจง่ายก็ลองนึกภาพเลยครับผู้ฟังเนี่ยซักผ้าไปบ้างขับรถไปบ้างนะครับเขาก็ไม่ได้เหมือนกับคอนเซนเทรตเวลาตั้งใจแบบเวลาที่เราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเรายังตั้งใจอ่านแต่นี่เขาฟังไปเขาอาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เนื้อหาข่าวที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการสั้นกระชับนะครับแล้วผู้ฟังต้องฟังเข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเราไม่ได้เขียนนิยายเราไม่ได้แต่งตำราวิชาการนะครับก็เขียนแบบเข้าใจง่ายนะครับรูปประโยคไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับพอเสร็จแล้วเขียนเป็นบทในขั้นตอนเรียบเรียงแล้วนะครับขั้นตอนที่4คือตรวจแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพิมพ์เป็นบทละทีนี้บก.ก็มาดูว่าคนเรียบเรียงเนี่ยเขียนชื่อตำแหน่งถูกหรือเปล่านะครับยศนะแล้วก็คำไหนออกเสียงยากนะครับผมชอบยกตัวอย่างคุณพศนะฮะบางทีอ่านว่าพัชระบ้างนะครับอะไรเงี้ยก็พอชอรอเนี่ยบางคนก็อ่านพชรบ้างอะไรเงี้ยเราจะต้องเขียนไปเลยว่าท่านเนี้ยออกเสียงว่าอะไรนะครับก็ต้องเขียนให้อ่านข่าวจะได้อ่านได้ตามนั้นเลยนะครับผู้อ่านข่าวจะได้ไม่อ่านข่าวผิดพลาดแล้วก็เราก็ต้องปรับสำนวนลีลาภาษาให้เหมาะกับคนฟังรายการของเราด้วยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องปรับความยาวของบทนะครับให้สอดคล้องกับเวลาที่มีนะครับถ้าออกต้นชั่วโมงก็ข่าวละนาทีนึงก็พอแล้วแต่ถ้าออกข่าวเบรกใหญ่หน่อยยาวหน่อยก็อาจจะข่าวละ2นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นขั้นที่5นะครับก็คือเรื่องของการจัดทำต้นฉบับข่าววิทยุครับก็จะนำมาเรียงนะครับว่าข่าวที่นำเสนอนั้นเนี่ยข่าวไหนควรจะมาก่อนมาหลังก็เรียงลำดับตามคุณค่าความสำคัญของข่าวนั้นนะครับง่ายๆเลยครับก็คือข่าวไหนที่คนกำลังสนใจเนี่ยก็ข่าวนั้นนะ

มันจะมาก่อนนะครับพอจัดทําต้นฉบับวิทยุเนี่ยนะครับก็จะต้องมาเรียงลําดับนะครับจากนั้นก็ค่อยส่งให้คนอ่านข่าวเนี่ยลองไปลองอ่านก่อนซึ่งเทคนิคที่ดีคือควรทําให้เสร็จไวๆนะครับคนอ่านข่าวเนี่ยจะได้มีเวลาไปทบทวนเตรียมพร้อมซ้อมอ่านก่อนนะครับและสุดท้ายจริงๆก็คือขั้นตอนการนําเสนอออกอากาศครับขั้นตอนนี้คนที่มีบทบาทสําคัญก็คือผู้อ่านข่าวก็ควรจะต้องมีทักษะในการอ่านข่าวด้วยนะครับทักษะในการอ่านข่าวก็คืออ่านจะต้องถูกต้องนะครับทั้งข้อความการอ่านออกเสียงนะครับแล้วก็มีลีลาการอ่านที่เหมาะสมไม่อ่านเร็วเกินไปจนฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าอ่านช้าจนเนิบมันข่าวหรือมันจะมาร่ายโวหารอะไรก็มันก็ไม่ได้นะครับจะต้องมีลีลาการนําเสนอและการเชื่อมโยงระหว่างข่าวก็ชัดเจนไม่ใช่อ่านติดกันจนนึกว่าเป็นข่าวเดียวกันนะครับแต่ละข่าวก็คงจะต้องมีจังหวะการอ่านที่ชัดเจนนะครับนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงกันไปแล้วนะครับในตอนหน้านะครับเราก็จะมาสรุปถึงหลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้องนะครับเพื่อนักข่าวจะได้เพื่อนักศึกษานะครับจะได้ไปลองเขียนข่าวดูนะครับ

0: สวัสดีครับนักศึกษาในตอนที่5นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาเรื่องของหลักการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงครับหากเทียบกับการผลิตรายการอื่นๆนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ก็คือขั้นตอนของการเขียนบทและก็วิธีการนำเสนอนั่นเองนะครับการเขียนบทข่าววิทยุกระจายเสียงแล้วก็การอ่านข่าวหรือการดำเนินรายการข่าวเนี่ยนะครับการเขียนบทก็คือการเตรียมเนื้อหาส่วนการนำเสนอก็คือวิธีการอ่านและก็การดำเนินรายการข่าวนะครับซึ่งการเขียนข่าวนี่ถ้าเราเรียนในชุดวิชาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หรือว่าข่าววิทยุโทรทัศน์ก็จะคล้ายๆกันแหละครับสำหรับเรื่องของการเขียนข่าวอันนี้ถ้านักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนจะมีบรรยายมียกตัวอย่างอย่างละเอียดนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่อง 5W1H นะครับหรือ 5W1H ก็มีwho what where when why แล้วก็ how ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมและอย่างไรนะครับหมายถึงอาจารย์กำลังมาสอนเสริมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เตรียมการก่อนสอบโดยการอัดเทปแล้วก็บรรยายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดทบทวนอย่างเงี้ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะแต่เรื่องของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่มีคุณค่าเพราะว่าไม่ได้เข้าองค์ประกอบของข่าวนะครับแต่ว่าอันนี้การเขียนข่าวจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีคำพูดที่วงการข่าวเขาเรียกว่าพีระมิดหัวกลับนั่นก็คือมันจะเรียงกันนะครับว่าข่าวที่มีความสำคัญมากเหมือนพีระมิดฐานพีระมิดเนี่ยจะอยู่ข้างบนและไอ้กลับหัวนี่คือน้อยกว่าก็คือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญมากมาก่อนแล้วค่อยๆรายละเอียดปลีกย่อยค่อยๆตามมาทีหลังนะครับก็จะเหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์แหละครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของข่าววิทยุเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของบทวิทยุแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือหัวข้อข่าวหรือว่า headline นะครับส่วนที่2ก็คือความนำหรือ lead แล้วก็ส่วนที่3ก็คือเนื้อเรื่องหรือว่า body นะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับหัวข้อข่าวมันคือประโยคสั้นๆครับบ่งบอกว่าข่าวนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ได้มีรายละเอียดนะครับเหมือนคล้ายๆกับการเรียกชื่อข่าวบางสถานีก็อาจจะไม่ได้อ่านไม่ได้ให้นักข่าวผู้ประกาศอ่านตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นหัวข้อข่าวเฉยๆว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่างเช่นนะครับหัวข้อข่าวแบบช่วยเหลือเหยื่อดินถล่มเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับหรือ EU หนุนการเงินย้ายผู้ป่วยโควิดนะครับหรือว่าการแก๊งเงินกู้ต่างด้าวอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างที่เป็นตัวอย่างในภาพเนี่ยก็คือเรื่องของหัวข้อข่าวนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความนำนะครับความนำหรือว่า lead นะครับก็คือประโยคที่สรุปใจความสำคัญของเรื่องไว้มันเพียงแค่ย่อหน้าเดียวนะครับเป็นแค่ย่อหน้าเดียวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในข่าววิทยุเราจะได้ยินเขาอ่านตรงนี้ก่อนที่จะเป็นเนื้อข่าวลงมานะครับอย่างเช่นอย่าง headline ว่าช่วยเหลือเหยื่อดินถล่มในเวียดนามเนี่ยนะครับมันก็จะมีในช่วงของ lead นะครับก็คือทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุโคลนถล่มในจังหวัดกวางหนามของเวียดนามได้34คนแต่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนอะไรเงี้ยอันนี้คือ lead และหัวข้อข่าวยังไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดแต่ว่ามันชัดเจนมากกว่าไอ้ตรงที่เป็น headline นะครับหรือแก๊งเงินกู้นอกระบบสุดห้าวรุมอัด2พ่อลูกเจ็บเนี่ยก็อย่างในภาพที่เห็นเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวที่เรียกว่าเป็นความนำนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเนื้อเรื่องอันนี้แหละครับบอกรายละเอียดทั้งหมดของข่าวเลยก็คือสิ่งที่ผู้อ่านข่าวจะอ่านทั้งหมดนะครับตามที่ผู้เรียบเรียงได้เขียนไว้นะครับเนี่ยก็อย่างที่เราขึ้นให้เห็นเนี่ยคือรายละเอียดของข่าวก็จะบอกเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับทั้งสองข่าวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะได้ดูได้รู้จักแยกแยะได้ว่าไหนคือ headline อันไหนคือ lead และอันไหนคือ body นะครับอันไหนคือเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าบทข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยเว้นที่ไว้ให้เปิดเสียงปล่อยเสียงไว้บ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะมีแต่คำอ่านไปหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องมีเสียงสัมภาษณ์เสียงเหตุการณ์อะไรใส่เข้าไปในบทข่าวของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเปิดเสียงเหตุการณ์จริงประกอบก็ด้วยก็ดีนะครับเพราะเป็นการยืนยันว่าเราได้ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวนี้มาจริงแล้วบางทีเนี่ยเสียงของแหล่งข่าวเขามันบ่งบอกอารมณ์นะครับเช่นไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแบบกำชับเด็ดขาดเลยก็จะมีเสียงของท่านนายกหรือว่าไปสัมภาษณ์ดาราก็จะมามีเสียงอะไรต่างๆซึ่งมันจะมีคนฟังเขาอยากฟังมากกว่าที่จะฟังคนอ่านข่าวในห้องส่งพูดแทนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมีตรงนี้ด้วยหรือบางทีเราไปทำข่าวพิธีการพิธีกรรมพิธีทางศาสนาก็บันทึกเสียงพระสวดพระเทศ การลำฟ้อนอะไรต่างๆนะครับเอามาเป็นซาวประกอบก็จะทำให้ข่าววิทยุกระจายเสียงของเรานั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเวลาเราจะเปิดเสียงเหล่านั้นเนี่ยคำบรรยายของเราจะต้องสอดคล้องนะครับเช่นการไปทำข่าวงานประเพณีแห่ผีตาโขนครั้งนี้สนุกสนานคึกคักมากแต่เปิดเสียงออกมาแล้วมันน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปตามบทที่เราเขียนไว้มันจะต้องเขียนให้มันเสริมส่งกับแสซาวหรือว่าเสียงที่เราเปิดขึ้นมานะครับมันจะต้องไปด้วยกันนะครับก็การจัดลำดับข่าวในรายการก็ต้องวางแผนนะครับว่าจะเสนออันไหนก่อนไหนหลังมีข่าวอะไรให้กับพอดีกับเวลาซึ่งส่วนใหญ่แล้วการจัดลำดับเน้นย้ำอีกทีนะครับก็จัดลำดับตามคุณค่าของข่าวครับก็คือว่าข่าวไหนที่คนฟังอยากจะรู้มากที่สุดอันนั้นแหละนะครับจัดมาเลยนะจัดมาก่อนเลยนะครับก็อันนั้นจะเป็นหลักการจัดตามลำดับคุณค่าของข่าวครับซึ่งรายการข่าววิทยุต้นชั่วโมงนั้นอาจจะมีรายการความยาว 5-7 นาทีนะครับก็เราก็ต้องดูซิว่าข่าวไหนจะมาก่อนมาหลังแล้วพอถึงเวลาจริงอาจจะต้องมีการตัดข่าวบก.จะได้เลือกตัดถูกว่าข่าวที่ความสำคัญน้อยกว่าอาจจะถูกตัดออกไปไว้ค่อยไปเสนอในเบรกหน้าก็ได้ในเวลาเขียนข่าวก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของเวลาด้วยนะครับหรือว่าจะต้องเวลาในไม่พอจะต้องตัดข่าวไหนอย่างที่บอกไปนะครับออกไปบ้างเนี่ยก็ต้องบก.ก็จะเป็นคนตัดข่าวอีกทีนึงเวลาที่จะนำเสนอเพราะเรื่องเวลาในรายการสถานีวิทยุเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาเกินไปนะครับมันก็จะไปเบียดบังรายการอื่นเขานะครับเพราะมันมีมูลค่านะครับเราได้เวลาเสนอข่าวขนาดไหนก็ต้องทำให้พอดีกับเวลานั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมต้นฉบับข่าวนะครับต้นฉบับข่าวที่ผู้อ่านข่าวอ่านจบไปแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับใช้สำหรับสรุปข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์หรือปลายปีบางทีมีสรุปข่าวปลายปีก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้อีกเราก็ต้องเก็บไว้นะครับจะได้ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะทุกอย่างที่พิมพ์เนี่ยจะพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาไฟล์มาอีดิทอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ควรจะเก็บทั้งรายการเลยก็คืออัดเทปทั้งเสียงเลยนะครับไม่ได้เก็บแต่บทที่เป็นเวิร์ดนะครับเก็บเสียงรายการเลยเพราะว่ากสทช.เขากำหนดบอกว่าให้เก็บไว้ให้ตรวจสัก30วันอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับรายการทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะข่าวอย่างเดียวนะครับก็เราก็เก็บไฟล์เสียงไว้ทั้งรายการเลยนะครับก็เป็นการสรุปในเรื่องของการเขียนข่าวและการอ่านข่าววิทยุกระจายเสียงครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือชุดวิชา16446การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงหน่วยที่14หลักและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความหมายนะคะของวิทยุชุมชนว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะธรรมชาติของวิทยุชุมชนแล้วนั้นเป็นอย่างไรแตกต่างจากวิทยุกระจายเสียงกระแสหลักหรือวิทยุเอกชนอย่างไรนะคะจากนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงหลักการดำเนินงานวิทยุชุมชนนะคะและเมื่อวิทยุชุมชนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการสร้างการมี

มีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่าไดอารี่เดินดินจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกหัวข้อสำคัญก็คือการดำเนินการหลังการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะคะในการดำเนินรายการวิทยุชุมชนซึ่งจริงๆแล้วมีเนื้อหาหรือว่ามีรูปแบบการดำเนินรายการมากมายหลายวิธีนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายการพูดคุยและรายการสนทนาค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะหน้าแรกที่ครูอยากจะให้นักศึกษาได้เหมือนท่องจำไว้เลยนะคะเพราะว่านี่คือหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะซึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะแล้วการมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยชุมชนนะคะของชุมชนแล้วก็เพื่อชุมชนหลักปรัชญาตัวนี้ค่ะของวิทยุชุมชนนะคะที่ทำให้เป็นตัวกำกับความหมายของวิทยุชุมชนเป็นตัวกำกับในการดำเนินงานวิทยุชุมชนแล้วก็เป็นตัวกำกับในเรื่องของการเรียกการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนเป็นเรื่องที่อาจจะต้องท่องจำแล้วก็จดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่กำกับการดำเนินงานของเรานะคะสำหรับหัวข้อแรกในเรื่องของความหมายและหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะมีความหมายใดบ้างซึ่งก็จะมีนักวิชาการที่ให้ความหมายของวิทยุชุมชนไว้มากมายหลายท่านนะคะแต่ว่าก็จะได้คัดสรรมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื่องจากว่าความหมายของวิทยุชุมชนของนักวิชาการที่ได้เลือกมานั้นล้วนมีจุดร่วมนะคะจุดร่วมของการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะความหมายแรกคืออะไรความหมายแรกนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่จะต้องใช้กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า audience นะคะกับ creator จะสังเกตว่าเวลาที่เราจะใช้คำว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานปกติแล้วในฐานะที่เป็นนักนิเทศศาสตร์เราอาจจะคุ้นชินกับคำว่านักสื่อสารหรือผู้ส่งสารนะคะแต่ในคำว่าวิทยุชุมชนนี้เราจะเน้นคำว่า creator หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งทั้งสองฝั่งผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีการผลิตงานร่วมกันนะคะความหมายถัดมาคือการมองว่าวิทยุชุมชนเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากวิทยุชุมชนเพื่อการค้าหรือวิทยุชุมชนของภาครัฐนะคะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปทีนี้คุณลักษณะที่ทำให้แตกต่างกันออกไปคืออะไรก็คือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานค่ะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นวิทยุของภาคการค้าหรือว่าภาครัฐคนฟังก็อาจจะเป็นคนฟังแค่ส่วนเดียวแต่ว่าในกรณีที่เป็นวิทยุชุมชนนั้นผู้ฟังอาจจะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนสถานะของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตเข้ามาเป็นผู้กำกับรายการเข้ามาเป็นผู้เหมือนประเมินผลงานหรือว่าอาจจะขยับขั้นถึงมาเป็นผู้บริหารสถานีหรือคลื่นวิทยุนั้นๆก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีอีกท่านนึงค่ะที่ให้ความหมายของวิทยุชุมชนก็คือมองว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่ภายในชุมชนคนในชุมชนเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติการนะคะในการมีอยู่ของวิทยุชุมชนนั้นมีอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อบอกกล่าวข่าวสารให้ความรู้ให้ความบันเทิงกับในชุมชนอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนกับคนจากชุมชนอื่นๆนะคะหรือว่าถ้าในกรณีที่เป็นความหมายที่เป็นทางการของประเทศไทยเองก็จะมีความหมายไว้ว่าวิทยุชุมชนนี้เป็นกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญที่เน้นย้ำหรือขีดเส้นใต้ไว้ก็คือไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิทยุชุมชนแล้วเราจะไม่มีตัวโฆษณาเหมือนกับวิทยุภาคการค้าอื่นๆหรือวิทยุธุรกิจอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นวิทยุชุมชนที่เราไม่รับโฆษณานั้นก็จะทำให้ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพรรคการเมืองกลุ่มสปอนเซอร์หรืออื่นๆที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์นะคะ
ทีนี้จากความหมายของนักวิชาการที่คัดเลือกมานะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าความหมายดังกล่าวนั้นมีคำที่เป็นจุดร่วมกันก็คือวิทยุชุมชนนี้ต้องเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่ภายในชุมชนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะที่สำคัญก็คือคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในทุกระดับเราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังอีกแล้วนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผู้ประเมินผลงานหรือว่าเป็นผู้บริหารสถานีหรือคลื่นวิทยุนะคะเพราะฉะนั้นระดับของการมีส่วนร่วมก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมในทุกระดับในทุกสถานีวิทยุชุมชนนะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคลื่นวิทยุชุมชนค่ะที่สำคัญก็คือจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะคะย้ำอีกนิดนึงการมีส่วนร่วมโดยชุมชนของชุมชนและเพื่อชุมชนนะคะทีนี้ทำไมจะต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นวิทยุชุมชนนี้ชุมชนจะต้องเข้ามามีบทบาทหลักนะคะ เนื้อหาของรายการนั้นก็จะต้องตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็เสรีภาพในการสื่อสารของชุมชนดังนั้นถ้าเนื้อหารายการจะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้คนในชุมชนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังเนื้อหาอยากฟังแบบไหนต้องการรายการหรือต้องการรูปแบบไหนก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความต้องการนั้นๆ นะคะแล้วที่สำคัญก็คือทำไมจะต้องมีคำว่าการมีส่วนร่วมด้วยล่ะเพราะว่าการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนนั้นนะคะในประโยชน์ที่สูงสุดเลยก็คือการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนจะทำให้วิทยุชุมชนเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวก่อกำเนิดของวิทยุชุมชนก็คือเพื่อชุมชนนะคะทีนี้การมีส่วนร่วมอะค่ะก็จะทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุเป็นเจ้าของสถานีเป็นเจ้าของรายการหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า sense of belonging นะคะถ้าคนในชุมชนมีความรู้สึกที่เป็นเจ้าของตัวสถานีตัวคลื่นตัวรายการแล้วก็จะทำให้เขาเข้ามารับผิดชอบในเนื้อหาเข้ามารับผิดชอบในสถานีนะคะอีกทั้งในการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนค่ะก็จะเป็นการพัฒนาทั้งคนในชุมชนด้วยเพิ่มความกล้าความมั่นใจที่จะแสดงออกเพิ่มศักยภาพของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นความหมายและหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนจึงเน้นที่คำว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหมายและหลักปรัชญาของวิถีชุมชนที่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะในหัวข้อถัดมาก็คือเรื่องธรรมชาติของวิถีชุมชนนะคะวิถีชุมชนธรรมชาติข้อแรกที่สำคัญเลยค่ะก็คือการมีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงอะไรได้ง่ายบ้างอย่างแรกเลยก็คือเครื่องส่งกระจายเสียงและอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะต้องเข้าถึงง่ายต้องไม่เป็นอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนต้องไม่มีเทคโนโลยีที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนที่อาจจะไม่มีความรู้ในด้านการสื่อสารหรือเทคนิคหรืออุปกรณ์ต่างๆก็จะได้สามารถใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่จะส่งกระจายเสียงได้นะคะอีกอย่างนึงในการเข้าถึงได้ง่ายก็คือการเข้าถึงสถานีนะคะหรือว่าผู้จัดรายการเนื่องจากว่าวิทยุชุมชนก็จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ภายในชุมชนนั้นๆนะคะจะไปจะมาก็ง่ายนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่มีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายก็คือความง่ายในแง่วิถีปฏิบัติต่างๆหากจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการนะคะ อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีพูดภาษากลางได้พูดสำเนียงได้เป๊ะๆ เพราะว่ากรณีที่วิถีชุมชนนั้นอยู่ในภาคใต้ก็จะใช้สำเนียงของภาคใต้อยู่ที่ภาคอีสานก็จะใช้สำเนียงภาคอีสานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้าถึงอุปกรณ์ได้ง่ายเข้าถึงตัววิถีชุมชนได้ง่ายวิถีปฏิบัติง่ายๆนี่คือลักษณะประการแรกของวิถีชุมชนนะคะลักษณะประการที่สองของวิถีชุมชนที่เป็นธรรมชาติที่ทำให้วิถีชุมชนแตกต่างจากวิทยุชุมชนเพื่อการค้าภาคธุรกิจหรือของรัฐก็คือลักษณะของการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนนะคะการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนต้องเข้าไปอิงกับคำว่าการมีส่วนร่วมอีกแล้วค่ะการมีส่วนร่วมคืออะไรก็คือการที่ทำให้ผู้ฟังนะคะสามารถสลับบทบาทของตนเองได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตหรือเข้ามาเป็นผู้ร่วมส่งสารนะคะซึ่งนักศึกษาหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายการไม่ได้เป็นนักจัดรายการแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่คนในชุมชนอาจจะสลับบทบาทกันเข้ามานะคะทีนี้นอกเหนือจากการเปิดกว้างต่อชุมชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะชุมชนบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาสาสมัครนักจัดรายการไปซะทุกคนเนื่องจากว่าความถนัดในเรื่องของการพูดอาจจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะมีส่วนร่วมของชุมชนก็อาจจะแตกต่างกันเช่นอาจจะเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวก็ได้ช่วยคัดเลือกเนื้อหาสารก็ได้ช่วยแนะนำก็ได้ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมสนทนาในรายการนะคะหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิถีชุมชนหรือว่าอาจจะช่วยร่วมลงขันร่วมสนับสนุนงบประมาณนะคะธรรมชาติประการสำคัญถัดมาก็คือการยอมรับต่อความเป็นชุมชนในชุมชนเนี่ยต้องยอมรับว่ามีลักษณะที่หลากหลายมากอาจจะมีคนอยู่หลายกลุ่มนะคะมีความแตกต่างทางภาษาที่ใช้มีความแตกต่างทาง

ความเชื่อในความเป็นวิถีชุมชนเราก็จะอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟต่อความแตกต่างแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของคนในชุมชนนะคะทีนี้สิ่งที่เป็นธรรมชาติของวิถีชุมชนที่สำคัญนะคะก็คือเป้าหมายของการทำวิถีชุมชนไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ของวิถีชุมชนเนื้อหาที่ได้จะต้องตอบสนองประโยชน์ต่อคนในชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือเน้นย้ำก็คือเรื่องของการไม่แสวงหากำไรเพราะการที่มีกำไรเข้ามานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการแทรกแซงเนื้อหาแทรกแซงในส่วนของรูปแบบรายการทำให้ประโยชน์ที่จะตกต่อคนในชุมชนก็อาจจะบิดเบือนไปได้นะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกประการถัดมาค่ะเมื่อเราบอกว่าวิถีชุมชนเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในชุมชนเพราะฉะนั้นก็จะต้องบริหารจัดการในชุมชนคนในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแล้วก็บริหารจัดการแต่ในการที่เข้ามามีส่วนร่วมแบบนี้ค่ะวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มภายในชุมชนอาจจะต้องมีการโหวตอาจจะต้องมีการคัดเลือกอย่างไรก็ตามก็ต้องใช้หลักประชาธิปไตยนะคะในการเลือกคนในชุมชนเข้ามาทั้งหมดเข้ามาเพื่อทำอะไรเพื่อเข้ามาตัดสินใจร่วมกันวางกฎเกณฑ์วางกติการ่วมกันที่จะดำเนินรายการวิถีชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการดำเนินการของวิถีชุมชนก็จะไม่เป็นของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะคะแต่จะถือว่าเป็นของตัวแทนของคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ นะคะถ้าเราจะมองวิถีชุมชนโดยจำแนกตามองค์ประกอบในการสื่อสารค่ะซึ่งก็จะสามารถแยกได้เป็น4องค์ประกอบนะคะก็คือผู้ส่งสารสารหรือสื่อซึ่งก็คือตัววิถีชุมชนเองแล้วก็ผู้รับสารนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าธรรมชาติของความเป็นวิถีชุมชนนั้นกรณีที่เป็นผู้ส่งสารค่ะคนที่เป็นผู้ส่งสารก็จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราเน้นย้ำที่คำว่ามือสมัครเล่นนะคะซึ่งจะทำให้สิ่งนี้แตกต่างกันไปจากวิถีชุมชนภาคการค้าหรือภาคธุรกิจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่วิทยุภาคการค้าหรือภาคธุรกิจต้องการก็คือมืออาชีพเพราะว่าเกิดความผิดพลาดไม่ได้แต่สำหรับวิทยุชุมชนเนื่องจากดำเนินการภายในชุมชนและคนในชุมชนทุกคนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคหรืออุปกรณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรายินยอมให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ภายใต้คำว่ามือสมัครเล่นซึ่งก็จะคาดหวังว่าเมื่อมือสมัครเล่นหรือคนในชุมชนต่างๆเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิถีชุมชนแล้วนั้นก็จะพัฒนาศักยภาพของเขาขึ้นไปตามลำดับนะคะทีนี้ในลักษณะของสารล่ะหรือว่าตัวเมสเซจนะคะลักษณะของสารเน้นย้ำเลยว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนนะคะและต้องเป็นเรื่องที่ชุมชนต้องการรู้นะคะแล้วเนื้อหาแบบไหนล่ะที่คนในชุมชนคิดว่าจะมีประโยชน์กับเขาหรือว่าเป็นเนื้อหาที่เขาสนใจต้องการรู้นะคะก็คือเนื้อหานั้นต้องเกิดจากการคัดเลือกของคนในชุมชนร่วมกันนะคะที่สำคัญก็คือความเป็นวิถีชุมชนไม่มุ่งที่จำนวนผู้ฟังนะคะไม่มุ่งที่มวลชนนะคะไม่วัดที่เรตติ้งนะคะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนกำลังส่งหรือว่าตัวที่เครื่องส่งเนี่ยจึงอยู่ที่เพียง 20-30 วัตต์แล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมเพียง 10-15 กิโลเมตรนะคะในส่วนของผู้รับสารก็เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ นะคะซึ่งสามารถสลับบทบาทของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ส่งสารหรือผู้ร่วมสร้างผลงานด้วยนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการดำเนินงานวิถีชุมชนค่ะซึ่งหลักการดำเนินงานของวิถีชุมชนเราจะเน้นย้ำที่หลักการที่องค์การยูเนสโกได้กำหนดเอาไว้นะคะใน3ประการก็คือหลักการเข้าถึงสื่อหรือว่า access นะคะหลักการมีส่วนร่วม participation และหลักการจัดการด้วยตนเองหรือว่า self management นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าเรามีคำว่าการมีส่วนร่วมเข้ามาเน้นย้ำในทุกเนื้อหาแล้วก็ในทุกตอนนะคะทีนี้ในการเข้าถึงสื่อหรือว่า access คืออะไรนะคะก็คือคนในชุมชนสามารถสลับบทบาทของตัวเองได้นะคะเหมือนกับที่เราได้อธิบายหลักปรัชญาของวิถีชุมชนไว้นะคะว่าผู้ฟังนะคะสามารถขยับบทบาทของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ร่วมส่งสารได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผู้ฟังแต่ฝ่ายเดียวแต่สามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อรายการได้นะคะ

การมีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะคะทั้งก่อนการผลิตรายการการผลิตรายการและหลังการผลิตรายการนะคะแล้วก็จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิถีชุมชนด้วยนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการบริหารจัดการด้วยตนเองหรือว่า self management ซึ่งก็จะเกิดจากการเลือกตัวแทนในชุมชนนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่าชุมชนจะต้องบริหารจัดการด้วยตนเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชุมชนโดยลำพังเท่านั้นนะคะสามารถมีกลุ่มนักวิชาการนะคะมีนักวิชาชีพอื่นๆที่เข้ามาเป็นหน่วยสนับสนุนหรือทีมสนับสนุนในการบริหารงานของวิถีชุมชนได้ค่ะทีนี้แล้วถ้าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมในวิถีชุมชนได้ล่ะคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วจะสร้างได้อย่างไรบ้างนะคะก็จะมีคำตอบนะคะในเรื่องแรกก็คือเราจะยกระดับของผู้ฟังนะคะก็คือยกระดับของผู้ฟังจากการที่เป็น receiver หรือว่าเป็นผู้ฟังธรรมดาให้กลายเป็น active receiver นะคะก็คือให้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้บอกกล่าวข่าวสารนะคะทีนี้ถ้าเราจะขยับฐานะของผู้ฟังให้ขึ้นมาเป็น active receiver ได้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประกาศหรือผู้ผลิตรายการหรือว่าตัวนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตรายการวิถีชุมชนก็จะต้องกระตุ้นให้ผู้ฟังของเรานะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะต้องชวนให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการฟังรายการไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างไหนลองช่วยส่งความคิดเห็นเข้ามาหน่อยโทรศัพท์กันเข้ามาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองแล้วนะคะช่วยเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรายการฟังรายการไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากฟังเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะนักศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการนะคะก็จะต้องใช้วิธีการกระตุ้นแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนบอกกล่าวให้ผู้ฟังนะคะได้ขยับการมีส่วนร่วมของตัวเองขึ้นมานะคะหรือการมีส่วนร่วมในอีกก็คือดึงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตนะคะดึงเข้ามาเป็นผู้ผลิตรายการด้วยก็ได้นะคะทีนี้ในการดึงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการก็อาจจะค่อยๆก้าวไปทีละจุดนะคะเช่นเข้ามาเป็นอาสาสมัครส่งข่าวก่อนช่วยคัดเลือกข่าวก่อนยังไม่ต้องจัดรายการเองแต่ว่าไปเห็นเรื่องราวอะไรดีๆในชุมชนมาไปเห็นว่าเอ๊ะมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่น่าจะหยิบมาพูดถึงก็ให้เขาเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวได้นะคะหรือถ้ามีเนื้อหามีข่าวมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วก็อาจจะดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ภายในชุมชนเรื่องนี้มันมีเช่นอาจจะเป็นเรื่องของตำนานในชุมชนนะคะตำนานที่จะเอามาเล่าเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่ถูกต้องบ้างมันมีเรื่องไหนที่อาจจะเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงบ้างเพราะฉะนั้นคนในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าอาจจะขยับบทบาทขึ้นมานะคะไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะนอกสถานที่ตัวผู้ผลิตรายการก็จะอยู่ภายในห้องส่งนะคะอาสาสมัครนักจัดรายการจากคนในชุมชนนะคะก็จะไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้รู้หรือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็จะเป็นเรื่องของการขยับบทบาทของการเป็นผู้ฟังธรรมดาเข้ามาเป็น active receiver นะคะหรือว่าขยับขึ้นมาในระดับที่สูงหน่อยนะคะก็จะมาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างล่ะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้างทุกคนเลยค่ะที่อยู่ภายในชุมชนแต่จริงแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนอย่างเดียวนะคะคนภายนอกชุมชนก็ได้ด้วยเหมือนกันตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรอาสาสมัครต่างๆหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนโรงเรียนวัดหน่วยงานสาธารณสุขเกษตรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเป็นผู้ผลิตรายการในการอาสาสมัครส่งข่าวสารก็ได้นะคะยกตัวอย่างจากในภาพนี้ค่ะสถานีวิถีชุมชนเด็กรักป่านะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งเด็กๆที่อยู่ภายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวสารเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานรายการวิถีชุมชนได้หมดนะคะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนในนะคะคนในคนภายนอกชุมชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันค่ะ

มีคำถามอยู่ค่ะว่าถ้าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมเอ๊ะแล้วเราจะสร้างการมีส่วนร่วมได้ยังไงถ้าจะไปกระตุ้นผู้ฟังจะกระตุ้นได้อย่างไรจากตัวอย่างที่ยกไปในคราวที่แล้วจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามโดยผู้ผลิตรายการนะคะหรือว่าการพูดในรายการแต่สำหรับเครื่องมือที่จะยกขึ้นมาในตอนนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่เราดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้ามากับสถานีวิทยุชุมชนเข้ามากับรายการของเรานะคะเครื่องมือที่ว่านั้นชื่อว่าไดอารี่เดินดินค่ะซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือที่ปรับประยุกต์มาจากแผนที่เดินดินของคุณหมอโกมาศนะคะทีนี้ถ้าเราจะทำไดอารี่เดินดินทำได้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนต้องมีสมุดบันทึกต้องมีปากกาต้องเป็นปากกาด้ามโปรดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้จดบันทึกได้อย่างง่ายขึ้นเพราะว่าในงานนี้เวลาที่เราลงไปเดินเท้าในชุมชนนะคะเราจะต้องจดเยอะๆนะคะเตรียมมือถือไว้ด้วยไปถ่ายรูปและแน่นอนถ้ามีมือถือก็ต้องมี power bank ไปสำรองนะคะทีนี้ในการทำไดอารี่เดินดินค่ะย้ำที่ตรงคำว่าเดินดินเพราะฉะนั้นเราจะลงเดินเท้าสำรวจชุมชนนะคะเวลาที่เราลงเดินเท้าสำรวจชุมชนค่ะมันก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีของชุมชนอย่างใกล้ชิดนะคะได้ทักทายกับคนในชุมชนนะคะทีนี้เราจดไดอารี่เดินดินอย่างไรล่ะนะคะวิธีการจดไดอารี่เดินดินของเรานะคะเริ่มต้นเลยก็คือจดจากการสำรวจผู้รับสารหรือว่าผู้ฟังของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินดินลงไปผ่านไปแต่ละบ้านผ่านไปแต่ละจุดชุมชนผ่านไปแต่ละวัดนอกเหนือจากการที่เราจะต้องวาดแผนที่ว่าเราเดินผ่านในจุดไหนแล้วบ้างก็จะต้องวาดลงไปด้วยว่าในแต่ละจุดนั้นเราลงไปเจอใครนะคะทีนี้เวลาที่เราลงไปเจอใครเราก็จะไม่ได้เจออย่างเดียวต้องมีการพูดคุยด้วยค่ะไดอารี่เดินดินก็จะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในชุมชนพูดคุยอะไรกับเขาบ้างเช่นเราก็จะใช้วิธีการถามเขาว่าเขาเปิดรับสื่อในเวลาอะไรบ้างนะคะเปิดรับเนื้อหาอะไรนะคะอยากฟังเนื้อหารายการอะไรนะคะต้องการแบบไหนนะคะทำไมเราต้องถามเรื่องนี้เช่นเราถามเขาว่าอยากฟังรายการในเวลาใดบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่คนในชุมชนฟังช่วงเวลาไหนที่คนในชุมชนไม่ฟังและเราจะได้เอามาปรับผังรายการของเราให้ตรงกับช่วงเวลาที่คนในชุมชนฟังนะคะแล้วที่สำคัญที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็จดลงไปด้วยก็คือผู้ฟังในชุมชนของเราส่วนใหญ่เพศอะไรอายุเท่าไหร่การศึกษาอะไรสถานภาพเป็นอย่างไรแล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลทีหลังเพื่อที่จะได้วางผังรายการหรือว่าเลือกเนื้อหารายการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังของเรานะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูด้วยเวลาที่เราลงเดินดินหรือว่าเดินเท้าสำรวจชุมชนก็คือดูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่ะดูอะไรดูว่าเขาเป็นญาติมิตรต่อกันไหมเขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันไหมมีกิจกรรมร่วมกันเสมอๆหรือเปล่าหรือกลุ่มคนเหล่านี้มีความขัดแย้งอะไรกันบ้างเพราะอะไรเพราะว่าการจัดรายการวิทยุชุมชนเราต้องอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟต่อความเป็นชุมชนทีนี้ถ้าเราจะอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟต่อความเป็นชุมชนได้แปลว่าเราก็จะต้องรู้ถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยเช่นกรณีที่มีความขัดแย้งกันภายในชุมชนกรณีที่เราจะทำรายการพูดคุยหรือกรณีที่เราจะทำรายการข่าวเราก็ต้องให้มั่นใจได้ว่าความคิดเห็นหรือเรื่องของผู้รับสารที่เราจะดึงเข้ามามีส่วนร่วมภายในชุมชนนะคะก็จะต้องมาจากตัวแทนทุกฝ่ายนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องจดเข้ามาด้วยในไดอารี่เดินดินของเราค่ะก็คือเนื้อหาสารที่มีอยู่ในชุมชนในชุมชนของเราส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพอะไรเป็นเกษตรผักปลอดสารพิษไหมทำประมงไหมหรือว่าทำอะไรนะคะศาสนาประเพณีงานเทศกาลต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างนะคะสภาพแวดล้อมของชุมชนของเราเป็นอย่างไรมีน้ำเสียในคลองไหมมีขยะเน่าเหม็นไหมเพราะอะไรที่เราจะต้องสำรวจสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันก็จะมาเป็นเนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนของเราไม่ว่าเราจะไปจัดรายการข่าวไม่ว่าเราจะเอาไปทำละครหรือว่าไม่ว่าเราจะเอาไปทำเป็นรายการพูดคุยและสนทนานะคะซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นะคะก็จะมีอย่างมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงเดินเท้าสำรวจในชุมชนอย่าลืมจดสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นเสมอๆนะคะแล้วก็ใช้กล้องบันทึกภาพนะคะใช้มือถือของเราถ่ายภาพประกอบด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมอารมณ์หรือว่าลืมบรรยากาศในขณะที่เราลงเดินเท้าสำรวจในชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือต้องสำรวจสื่อที่มีอยู่ในชุมชนด้วยนะคะเช่นสื่อบุคคลประธานชุมชนเป็นใครมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์
นะคะสื่อชุมชนมีอะไรบ้างมีหอกระจายข่าวไหมมีป้ายประชุมป้ายประกาศต่างๆไหมมีสื่อพื้นบ้านหรือเปล่าหมอลำสวดสารพันยะแล้วก็มีสำรวจสื่ออื่นๆว่าเอ๊ะถ้าผู้ฟังในชุมชนของเราดูโทรทัศน์หรือว่า เล่น Facebook นะคะมีรายการโทรทัศน์ไหนที่เขาดู

Facebook ไหนหรือเพจไหนที่เขาติดตามนะคะเพราะในส่วนเหล่านี้เราก็จะสามารถที่จะดึงเอาเข้ามามีส่วนร่วมในรายการวิทยุชุมชนของเราได้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในการที่ทำไดอารี่เดินดินเพื่อจะดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าลืมสมุดเล่มเล็กอย่าลืมปากกาอย่าลืมมือถือและ power bank นะคะแล้วเขียนไดอารี่ชุมชนจากสิ่งที่เราได้พบเห็นและได้พบเจอไม่ลงเดินไปสำรวจแบบเงียบๆคนเดียวนะคะต้องพูดคุยกับคนในชุมชนด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมเดินเท้าเข้ามาร่วมสำรวจกับเรานะคะไดอารี่เดินดินก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมได้ค่ะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการหลังผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราจะทำรายการวิทยุชุมชนก็จะมีขั้นตอนก่อนการผลิตและขั้นตอนระหว่างการผลิตนะคะแต่ทำไมเลือกเนื้อหาส่วนนี้เข้ามาเน้นย้ำนะคะเข้ามาสอนเสริมเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชนไม่ว่าจะเป็นของภาคการค้าภาคธุรกิจหรือภาครัฐเองนะคะก็อาจจะหลงลืมประเด็นในการขั้นตอนหลังผลิตรายการวิชุมชนออกไปนะคะทีนี้ขั้นตอนนี้หลังการผลิตรายการวิชุมชนคืออะไรพูดสั้นๆก็คือการประเมินผลรายการค่ะนะคะทำไมเราจะต้องประเมินผลรายการเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงรายการของเรานะคะปรับปรุงทั้งผังรายการผังรายการนี้อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่น่าสนใจหรือผังรายการนี้อาจจะเป็นในรูปแบบรายการที่คนในชุมชนไม่ให้ความสนใจแล้วเราก็จะได้ใช้ข้อมูลจากการประเมินผลนะคะเข้ามาปรับปรุงรายการของเรานะคะแล้วเวลาที่เราจะประเมินผลรายการเนี่ยข้อมูลมันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะในการที่จะพัฒนารูปแบบรายการใหม่ๆนะคะแต่ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวของผู้ลงไปประเมินผลอาสาสมัครนักจัดรายการวิชุมชนเองด้วยนะคะเพราะว่าการประเมินผลรายการจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับอาสาสมัครที่เราเรียกว่ามือสมัครเล่นนะคะที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองจากการมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการวิชุมชนนะคะแล้วเราจะประเมินอะไรบ้างก็ประเมินการเข้าถึงรายการเคยฟังหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยฟังทีนี้เวลาที่เราจะถามเขาว่าเคยฟังหรือไม่เคยฟังเราจะไม่ถามว่าเคยหรือไม่เคยแล้วจบสิ้นกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราก็จะถามว่าที่ไม่เคยเพราะอะไรทำไมถึงไม่ฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประเมินผลรายการอย่าลืมถามต่อด้วยว่าถ้าเคยแล้วเคยฟังรายการอะไรนะคะชอบเพราะอะไรหรือไม่ชอบเพราะอะไรกรณีที่ไม่เคยทำไมถึงไม่เคยล่ะไปฟังอะไรอยู่นะคะหรืออาจจะประเมินผลเรื่องของการรับฟังเป็นประจำหรือเปล่านะคะถ้าฟังเป็นประจำนี่ฟังของใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรือถ้าไม่เคยฟังเลยก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าลักษณะข้อคำถามหรือตัวเลือกที่นักศึกษาได้เห็นอยู่นี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกแบบ choice ให้ติ๊กนะคะแต่ว่าเวลาที่เราลงไปประเมินเราต้องอาศัยการพูดคุยแล้วก็ซักถามนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเลือกประเมินประโยชน์จากการรับฟังก็ได้ฟังแล้วได้อะไรได้ความรู้ได้ความบันเทิงแล้วได้เอาข้อมูลจากการฟังมาประยุกต์ใช้ในการทำชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรืออาจจะประเมินในเรื่องของความต้องการในการรับฟังช่วงเวลาในการออกอากาศเป็นอย่างไรความยาวเป็นอย่างไรวิธีการดำเนินรายการเป็นอย่างไรอยากให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ

เนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยและสนทนาที่ชุมชนจริงๆแล้วมีรูปแบบรายการที่หลากหลายนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือตำรานะคะทีนี้ในรายการพูดคุยทางวิทยุชุมชนค่ะปกติแล้วถ้าเป็นรายการวิทยุชุมชนแล้วก็อาจจะมีทางเลือก2แบบแบบแรกก็คือเป็นการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงกับอีกแบบที่2นะคะเป็นลักษณะของการสนทนาระหว่างคู่สนทนาซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่จำนวนคนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะถ้าเป็นการพูดคุยในลักษณะของการสนทนากันผู้ดำเนินรายการที่เข้ามามีส่วนร่วมอาสาสมัครนักจัดรายการในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็อาจจะอยู่ในระหว่าง2ถึง3คนขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นการเข้ามาเล่าเรื่องราวที่อยู่ในชุมชนก็ได้

0: ใช่นะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าวิถีชุมชนของที่ไหนนะคะของชุมชนใดถนัดที่จะเลือกใช้รายการพูดคุยในรูปแบบไหนนะคะทีนี้แล้วถ้าเราจะจัดรายการพูดคุยและสนทนาล่ะก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการพูดคุยและสนทนากันมันจะเป็นเนื้อหาแบบไหนได้บ้างตัวอย่างประการแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชุมชนจากความเชื่อจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมันจะต้องเป็นเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นชุมชนของเรานะคะเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องงานสงกรานต์นะคะในชุมชนงานลอยกระทงของชุมชนของเรานะคะแตกต่างจากชุมชนอื่นๆอย่างไรวิถีความเป็นมาประเพณีในแต่ละงานเหล่านี้นะคะของชุมชนของเรามีจุดเด่นหรือมีอัตลักษณ์อยู่ที่ตรงไหนนะคะหรือว่าในชุมชนของเรามีภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไหมนะคะถ้ามีในเรื่องไหนซึ่งในกรณีนี้เราก็อาจจะเรียนเชิญปราชญ์ชุมชนนะคะหรือหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆความรู้ทางด้านการเกษตรความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทีนี้ในการที่จะเลือกเนื้อหาความรู้ต่างๆแบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นการเลือกจากผู้ผลิตรายการหรือว่านักจัดรายการนะคะจะต้องเป็นการเลือกร่วมกันจากคนในชุมชนนะคะซึ่งก็อาจจะใช้วิธีการทำไดอารี่เดินดินก็ได้ค่ะไปดูว่ามีเนื้อหาสารอะไรบ้างที่คนในชุมชนอยากรู้ที่คนในชุมชนต้องการนะคะเช่นเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่านะคะการเฝ้าระวังไฟป่านะคะจะทำได้อย่างไรกฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้นะคะจะทำอย่างไรก็ค้นพบจากการวิจัยใหม่ๆเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของผักพื้นบ้านที่มีอยู่ภายในชุมชนก็ได้นะคะมีตัวอย่างนะคะเช่นเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนต้นน้ำชีที่จังหวัดเลยนะคะก็จะเลือกเนื้อหาที่เข้ามาพูดคุยได้หลากหลายรูปแบบเช่นของดีวังชมพูมีอะไรบ้างในตำบลวังชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาพูดคุยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนในชุมชนนะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือในกรณีของกลุ่มอาชีพนะคะซึ่งถ้าชุมชนของเรามีกลุ่มอาชีพอยู่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆเข้ามาพูดคุยเข้ามาประชาสัมพันธ์สินค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่กลุ่มอาชีพของ เราได้ดำเนินการนะคะโดยก็จะมีตัวผู้ผลิตรายการหรือนักจัดรายการนะคะเป็นคนคอยซักถามนะคะเพราะฉะนั้นการจัดรายการแบบพูดคุยแบบนี้ค่ะก็จะสามารถ เรียกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้มากแล้วเนื้อหาที่จะนำเสนอก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็จะเป็นแบบไหนก็ได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหานะคะบอกกล่าวความต้องการอยากฟังอะไรอยากรู้อะไรนะคะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาการเรียนรู้ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในชุดวิชา16446การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงนะคะหน่วยที่15จริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในการเรียนรู้วันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความหมายกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะความรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะทีนี้คำถามแรกเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นการเรียนรู้เรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณด้วยนักศึกษาก็อาจจะเคยได้เห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆนะคะที่ก็จะมีสังคมหรือมวลชนผู้ฟังรายการนะคะผู้ชมรายการนะคะที่ติติงถึงเอ๊ะจริยธรรมของสื่อมวลชนทุกวันนี้หายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงมีความสำคัญมากนะคะสำหรับความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณจริงๆแล้วก็จะมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายด้วยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ก็จะประมวลมาก็จะเป็นเรื่องของคำสองคำก็คือคำว่าจริยธรรมและคำว่าจรรยาบรรณนะคะจริยธรรมเราใช้คำว่า ethics นะคะซึ่งก็จะหมายถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบคุณธรรมศีลธรรมซึ่งถ้าจะเปรียบไปแล้วจริยธรรมก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นธรรมะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

ส่วนคำว่าจรรยาบรรณก็คือ code of ethics นะคะซึ่งก็จะเป็นหลักความประพฤติหรือว่าเป็นมารยาทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้มีการประมวลเอาไว้หรือว่าบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานในการผลิตรายการในการจัดรายการของเรานะคะทีนี้ก็จะมีผู้ให้ความหมายของคำว่าจริยธรรมโดยยึดจากตัวอักษรที่ประกอบกันเป็นคำว่าจริยธรรมจรรยาบรรณหรือคำว่า ethics นะคะก็คือ ethics นะคะโดยแยกของคำแต่ละคำออกมาซึ่งคำแต่ละคำถ้าเราดูแล้วก็จะเป็นความหมายที่จะเตือนตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุนะคะว่าเอ๊ะมันมีข้อไหนบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงเช่น e มาจาก evaluate หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแม้ว่าในทุกปัจจุบันนี้นะคะการรายงานข่าวการรายงานสถานการความรวดเร็วเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญมากแต่ถ้าเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองก่อนเสมอก็คือต้องทบทวนก่อนต้องประเมินเรื่องราวที่เราได้รับมาก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรือยังแม้ว่ามันอาจจะมีเวลาในการจำกัดที่เราจะต้องรีบนำเสนอก็ตามนะคะตัวทีตัวที่สองค่ะมาจากคำว่า truth ซึ่งหมายถึงความจริงนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในการนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นผู้ผลิตรายการต้องมั่นใจก่อนว่าเรื่องที่เรานำเสนอเป็นเรื่องจริงนะคะได้ข้อมูลมาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือคำว่า edge หรือ harm นะคะก็คือต้องประเมินด้วยว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับคนที่ตกอยู่ในข่าวหรือเปล่าคนที่เป็นข่าวของเราหรือที่เราพูดถึงนั้นจะได้รับผลกระทบทั้งตัวเขาทั้งครอบครัวของเขาหรือเปล่านะคะคำว่า I จะมาจาก investigate หมายถึงว่าจะต้องมีการสืบสวนข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนก่อนที่เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารใดๆแล้วก็มาจาก Code of Ethics ซึ่งเป็นจริยธรรมที่เราจะต้องยึดถือนะคะส่วน S ก็จะมาจาก Situational Ethics นะคะหมายถึงว่าเวลาที่เราจะยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นๆ นะคะจำเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทและสถานการณ์เป็นกรณีไปนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะคะสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องรู้ก็คือในขณะที่เรากำลังทำงานสื่อสารมวลชนนั้นเราทำงานอยู่บนพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเรากำลังทำเรื่องราวส่วนตัวกำลังทำพื้นที่ส่วนตัวให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะผ่านการรายงานข้อมูลข่าวสารของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้เรื่องราวส่วนตัวเป็นเรื่องของสาธารณะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงต้องเข้ามากำกับในการทำงานของเรานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการทำงานสื่อสารมวลชนของเรามันจะมีลักษณะของการเป็นอุตสาหกรรมข่าวสารเราทำงานให้กับกลุ่มของธุรกิจกลุ่มองค์กรและบางครั้งก็อาจจะมีกลุ่มสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนรายการผู้สนับสนุนสถานีผู้สนับสนุนองค์กรของเราเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเผยแพร่ข่าวสารหรือโฆษณาอะไรต่างๆความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณต่างๆจึงต้องเข้ามาเป็นหลักกำกับในการทำงานของเรานะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทำงานด้วยเรื่องอะไรจะทำงานด้วยในเรื่องแบบไหนนะคะจริยธรรมและจรรยาบรรณนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลาในการทำงานของเรานะคะแล้วหลักจริยธรรมที่เราจะยึดตามความรับผิดชอบต่อสังคมล่ะเราจะยึดตามอะไรบ้างประเด็นแรกเลยก็คือเราจะต้องยึดความรับผิดชอบตามวิชาชีพของเรานะคะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วเราก็ต้องยึดว่าเราเป็นสื่อมวลชนเรากำลังทำงานบนพื้นที่สาธารณะนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มตามความสามารถของเราเรื่องที่เราจะนำเสนอไปนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่ผ่านการกลั่นกรองผ่านการตรวจสอบหรือทวนสอบข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นอิสระจากรัฐบาลเป็นอิสระจากกลุ่มสปอนเซอร์จากบริษัทโฆษณาหรือไม่ก็พวกอาเมสินจ้างหรือของรางวัลต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของเรานะคะความรับผิดชอบประการถัดมาก็คือความรับผิดชอบต่อการนำเสนอเนื้อหาค่ะเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวที่เราจะ

นำเสนอเข้าไปในรายการนั้นอันที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการประเมินต้องมีการตรวจสอบต้องมีการ evaluate ต้องมีการ investigation นะคะอย่างที่ได้เน้นย้ำไปในตอนที่เป็นเรื่องของความหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นอกเหนือจากความถูกต้องแล้วค่ะเนื้อหาจะต้องมีความตรงไปตรงมาต้องมีความเสมอภาคมีข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายค้านฝ่ายผู้โต้แย้งต้องเข้ามามีส่วนร่วมในรายการนำเสนอความคิดเห็นนำเสนอข้อมูลในส่วนของตนเองด้วยนะคะเสรีภาพต้องมาคู่กับคำว่ารับผิดชอบเสมอนะคะความรับผิดชอบถัดมาค่ะก็คือความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมหรือคนที่เป็นผู้ฟังรายการของเรานะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอออกไปนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ฟังรายการมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนก็คือต้องรับผิดชอบทั้งผู้ฟังต้องรับผิดชอบทั้งคนที่เป็นแหล่งข่าวของเราด้วยค่ะต้องรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าวของเราการรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าวหมายถึงอะไรก็คือกรณีที่เขาไม่อยากให้เราเปิดเผยชื่อนะคะไม่อยากเปิดเผยตัวตนเราก็จำเป็นที่จะต้องปกปิดข้อมูลของแหล่งข่าวให้เป็นความนะคะแล้วก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่เสนอข่าวที่สร้างสีสันไม่สร้างดราม่านะคะไม่ตอบสนองแต่ความอยากรู้อยากเห็นแต่เพียงด้านเดียวทำให้บุคคลในข่าวเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเคยได้ยินข้อมูลที่สื่อมวลชนนะคะเขาอาจจะใช้คำที่เรียกว่าก่อให้เกิดดราม่าและกระแสวิพากษ์ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วระดับในการรับผิดชอบสังคมของเราก็จะมีหลายระดับเช่นระดับของการรับคำสั่งนะคะผ่านหน่วยงานผ่านมาตรการทางกฎหมายผ่านภาระผูกพันก็คือการกำกับดูแลตัวเองของเราหรือช่วยกันกำกับดูแลระหว่างองค์กรนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบในเรียกว่าเป็นพันธสัญญาต่อตัวเราเองว่าเราเป็นสื่อมวลชนแล้วเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วเราจะต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาเตือนเรานะคะว่าจะต้องใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบค่ะ

เนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของไทยเรานะคะที่เราจะต้องยึดถือซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมาจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงมีข้อบังคับอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและเราจะต้องคำนึงถึงและยึดถือไว้เป็นหลักการในการดำเนินรายการของเรานะคะทีนี้สำหรับข้อบังคับที่ยกมาในที่นี้นะคะข้อแรกที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็ควรจะยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินงานทุกครั้งนะคะก็คือเวลาที่เราจะนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารหรือเรื่องราวใดๆนะคะจะต้องเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะคะแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนแล้วความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยนะคะถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำครบถ้วนเป็นธรรมถ้าเราทำได้ตามนี้แล้วนะคะหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของเรารับรองว่าผ่านฉลุยแน่นอนค่ะทีนี้ในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารของเรานะคะถูกต้องเที่ยงตรงอย่างเดียวไม่พอนะคะเรื่องที่นำเสนอจะต้องเป็นประโยชน์แห่งสาธารณะด้วยไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวผู้จัดรายการไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรของเราหรือเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มสปอนเซอร์หรือผู้โฆษณาสินค้าในรายการของเรานะคะข้อบังคับประการถัดมาที่จะต้องคำนึงถึงด้วยค่ะก็คือในการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเรานั้นนะคะจริงๆแล้วเราอยากนำเสนอในเรื่องที่ถูกต้องนะคะในเรื่องที่แม่นยำในเรื่องที่เป็นจริงแต่ว่าบางครั้งมันอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะทีนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรค่ะจำเป็นที่จะต้องแก้ไขความผิดพลาดนั้นขอโทษนะคะแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถือได้ว่าถ้าหากว่าเราผิดพลาดนะคะให้รีบขอโทษแล้วก็ให้รีบนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็กรณีที่เรานำข่าวหรือแหล่งข่าวหรือข้อมูลมาจากที่ไหนจำเป็นที่จะต้องมีการอ้างอิงหรือว่าให้เครดิตข้อมูลต้นทางมาด้วยนะคะข้อบังคับถัดมาค่ะเป็นเรื่องของแหล่งข่าวหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

นำเสนอรายการของเราโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการข่าวหรือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์นะคะก็คือถ้าเรามีแหล่งข่าวที่อยากจะให้ข้อมูลแต่ว่าขอเราไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ขอออฟเรคคอร์ดนะหรือเรื่องนี้ขอปิดบังตัวตนนะเพราะฉะนั้นในการที่จะนำเสนอข้อมูลของเราก็จะต้องปกปิดชื่อตัวชื่อสกุลรูปร่างลักษณะก็คือไม่บอกรายละเอียดไม่บอกข้อมูลที่ทำให้คนสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้มานั้นมันหมายถึงแหล่งข่าวคนนั้นหรือคนนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะเราจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อแหล่งข่าวของเราให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วในการนำเสนอข้อมูลของเรานั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะคะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็ระวังด้วยในกรณีที่เป็นข่าวโศกนาฏกรรมข่าวที่เป็นข่าวร้ายๆนะคะต้องระมัดระวังไม่ซ้ำเติมความทุกข์ความโศกของแหล่งข่าวหรือคนในครอบครัวของแหล่งข่าวนั้นๆ นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะก็จะเกิดเป็นเวทีวิพากษ์การทำงานของสื่อมวลชนเสมอๆนะคะว่าข่าวเลยเถิดละเมิดลิขสิทธิ์ดราม่าหม่อมเมาซึ่งคิดว่าผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงหรือว่าสื่อมวลชนหลายๆคนก็คงไม่อยากตกเป็นจำเลยหรือว่าถูกคนอื่นๆนะคะมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเรานะคะข้อบังคับประการต่อมาค่ะที่เราจะต้องคำนึงถึงและยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินงานก็คือเวลาที่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารต่างนะคะกรณีที่มีการพาดพิงใครหรือว่ากรณีที่เป็นความคิดเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำเป็นมากๆที่เราจะต้องให้มีข้อมูลของคนทั้งสองฝ่ายหรือคนทุกภาคส่วนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะดูได้ว่าเอ๊ะอันไหนมันเป็นข้อเท็จจริงอันไหนมันเป็นข้อคิดเห็นนะคะแล้วในการรายงานของเราก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนด้วยไม่ใช่ว่าในการที่จะพูดถึงข่าวก็จะรายงานข่าวแต่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังค่ะก็คือเรื่องของการโฆษณาที่แอบแฝงเข้ามานะคะต้องระวังในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อหลักการดำเนินงานของเราและที่สำคัญก็คือมีผลต่อชื่อเสียงของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาการหนังสือพิมพ์เองนะคะหรือข้อบังคับหรือหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของที่อื่นก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการรับของขวัญจากแหล่งข่าวด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีข้อควรคำนึงว่ายิ่งเราไปรับมากเท่าไหร่เวลาที่เราไปนำเสนอข่าวหรือข้อมูลในรายการมันอาจจะมีลักษณะของการพูดถึงในจำนวนที่มากกว่าปกติหรือพูดถึงแต่เรื่องของดีๆเรื่องร้ายๆหรือเรื่องเสียๆไม่พูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับของขวัญรับอามิสินจ้างก็เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันนะคะอีกประการสุดท้ายค่ะก็คือระวังในเรื่องของความหลงเชื่องมงายนะคะใกล้วันที่15ใกล้วันที่1ก็ไม่ควรที่จะนำเสนออะไรที่มันจะทำให้ประชาชนนึกถึงหรือไปตีเป็นตัวเลขก็ได้หรือมันขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมของเราหรือเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อสังคมหรือกระทบต่อผลประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

เนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะก็จะมีทั้งหลักจริยธรรมหลักจรรยาบรรณแล้วก็หลักความรับผิดชอบที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะหลักประการแรกที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือข่าวบางเรื่องควรเป็นข่าวและข่าวบางเรื่องไม่ควรเป็นข่าวนะคะเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่จะทำให้ข่าวที่ควรเป็นข่าวแต่กลับไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าถูกตีความว่าขายไม่ได้กรณีที่ถูกตีความว่าขายไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ข่าวบางข่าวควรเป็นข่าวประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนใดชุมชนหนึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องให้ข่าวนั้นเป็นข่าวขึ้นมาให้ได้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนในประเทศหรือในสังคมของเรานะคะต้องพยายามที่จะต่อสู้ระหว่างข่าวที่ขายได้กับข่าวที่ขายไม่ได้นะคะเพราะข่าวบางข่าวควรเป็นข่าวจริงๆนะคะแล้วในขณะข่าวบางเรื่องไม่ควรเป็นข่าวแต่กลับขึ้นมาเป็นข่าวเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นรายการข่าวที่เป็นโฆ

ษณาแฝงขึ้นมาหรืออาจจะเป็นรายการข่าวที่คนให้ความสนใจมากนะคะเช่นข่าวบันเทิงข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมประการแรกเลยที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงควรจะคำนึงถึงก็คือทำให้ข่าวที่ควรเป็นข่าวได้เป็นข่าวและข่าวบางเรื่องที่ไม่ควรเป็นข่าวก็ไม่จำเป็นต้องเอามานำเสนอหรือมาพูดถึงในรายการของเรานะคะประเด็นถัดมาที่เป็นความรับผิดชอบที่ผู้ผลิตรายการนะคะควรแสดงความรับผิดชอบก็คือระมัดระวังกับเนื้อหาที่แฝงฝังไปด้วยอคติต่างๆอคตินั้นมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองด้วยก็ได้นะคะหรือเกิดมาจากเนื้อหาเกิดมาจากแหล่งข่าวเกิดมาจากผู้ที่ให้ข้อมูลของเรานะคะเช่นเรื่องของประเด็นทางเพศนะคะกลุ่มคนข้ามเพศชนกลุ่มน้อยในกลุ่มต่างๆหรือความขัดแย้งต่างๆในสังคมในเรื่องของทางการเมืองนะคะทำไมเราถึงจะต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าเรารายงานไปนะคะไม่ว่าจะด้วยคำพูดไม่ว่าจะด้วยสีหน้าท่าทีของเราไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาหรือแหล่งข่าวที่เราเลือกขึ้นมามันอาจจะทำให้เกิดภาพเชิงลบต่อคนที่เราพูดถึงในข่าวต่อคนที่เรากำลังรายงานข่าวนะคะแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าการรายงานของเราการพูดถึงของเราสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกันในสังคมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มน้อยกับคนกลุ่มต่างๆนะคะในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมนะคะจะต้องคำนึงถึงว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ได้ให้ข้อมูลกับเราครบถ้วนทุกฝ่ายหรือเปล่าข้อมูลนี้เราได้มีการตรวจสอบหรือทวนสอบให้ถูกต้องหรือยังว่าข้อมูลเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อที่ถูกต้องนะคะหรือว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังได้เนื้อหาที่เรานำเสนอไปนะคะมันก็จะปราศจากอคตินะคะสิ่งที่ผู้ผลิตรายการนะคะควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกประการนึงก็คือการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะกำหนดไว้3ระดับก็คือจากง่ายนะคะไปจนกระทั่งถึงระดับที่เป็นเรื่องที่เป็นอุดมคตินะคะอยากให้เกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะระดับแรกคืออะไรก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการของเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาจถูกมองข้ามไปได้เช่นกลุ่มเด็กกลุ่มคนด้อยโอกาสกลุ่มผู้พิการนะคะหรือกลุ่มบางกลุ่มนะคะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นผู้ร่วมนำเสนอในรายการเป็นแขกรับเชิญในรายการก็ได้นะคะหรือระดับที่สองก็คือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข่าวสารนะคะเสนอแนะประเด็นในการที่จะทำรายการของเราเสนอแนะแหล่งข่าวนะคะส่วนในระดับที่3เนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในกรณีของวิทยุเอกชนวิทยุภาครัฐนี้ระดับที่3นี้จะเรียกว่าเป็นระดับอุดมคตินะคะเพราะฉะนั้นถึงได้เกิดวิทยุชุมชนขึ้นมานะคะที่จะเป็นวิทยุชุมชนแบบทางเลือกที่จะทำให้กลุ่มบุคคลต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนนะคะทีนี้ข้อควรคำนึงสำคัญก็คือต้องมองว่าผู้ส่งสารหรือตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการนะคะเราเป็นผู้ผูกขาดข้อมูลต้นทางการเป็นผู้ผูกขาดข้อมูลต้นทางก็คือเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะพูดเรามีความรู้ในเรื่องที่เราจะให้ข้อมูลอย่างดีพอนะคะสารหรือเรื่องราวที่เราจะนำเสนอจะต้องมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้วเรื่องบางเรื่องจะต้องมาจากหลากหลายมุมมองเพราะฉะนั้นต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องทุกมุมมองเข้ามาให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้สนับสนุนหรือมุมมองของผู้คัดค้านนะคะแล้วเวลาที่นำเสนอเรื่องราวหรือข่าวสารนั้นๆก็จะต้องไม่มีการบิดเบือนตกแต่งซ่อนเร้นข้อมูลนะคะถ้าเราทำได้ตามนี้นะคะก็จะเท่ากับว่าเราเป็นผู้ผลิตรายการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ

เราพูดถึงจริยธรรมจรรยาบรรณแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมากที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องรู้นะคะก็คือเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเพราะว่ามีบทลงโทษที่ชัดเจนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะข้อกฎหมายประการแรกที่เราควรรู้เลยก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะก็คืออะไรบ้างที่สิ่งที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แล้วอะไรบ้างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะทีนี้อะไรบ้างที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะเช่นงานวรรณกรรมงานนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมสดทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพงานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะคะทีนี้ถ้าเราจะจับสังเกตได้ว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ให้เราลองมองไปลึกๆดูนะคะก็คือความเป็นเจ้าของแต่ละงานนั้นไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมภาพยนตร์นาฏกรรมหรือศิลปกรรมล้วนแต่มีผู้สร้างผลงานมีผู้คิดค้นผลงานเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้เมื่อมีผู้สร้างเมื่อมีผู้เป็นเจ้าของแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้กฎหมายจะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะแล้วงานประเภทไหนล่ะที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะเช่นเรื่องของข่าวประจำวันข้อเท็จจริงต่างๆรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆนะคะคำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยนะคะคำแปลข้อมูลรวบรวมนะคะของสิ่งที่หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือจัดทำขึ้นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆนะคะคำวลีคำเพียงคำเดียวชื่อเพลงชื่อต่างๆสุภาษิตคำพังเพยพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แบบฟอร์มต่างๆที่ยังไม่มีข้อมูลนะคะก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์กรณีที่เราเป็นผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วจะเอาข่าวประจำวันของที่อื่นเข้ามาพูดถึงในรายการของเราแน่นอนว่าเราจะต้องมีการอ้างอิงต้นทางด้วยนะคะต้องมีการให้เครดิตข้อมูลของต้นทางว่าเราไปเอาข่าวอันนี้มาจากแหล่งข่าวไหนเรากำลังพูดถึงแหล่งข่าวของที่ไหนอยู่นะคะเพื่อเป็นการให้เครดิตของแหล่งข่าวข้อมูลต้นทางนะคะซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทแล้วก็เป็นจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ถัดมาค่ะก็คือเรื่องของความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทและการดูหมิ่นนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเราอาจจะมีการทั้งทำรายการข่าวทำรายการพูดคุยและสนทนาทำรายการประกิณกะต่างๆหรือทำรายการละครทางวิทยุต่างๆซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีการพูดถึงคนนะคะพูดถึงแหล่งข่าวพูดถึงคนที่อยู่ร่วมในรายการของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากก็คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเนื้อหาที่เรากำลังจะรายงานไปนั้นมันไปหมิ่นประมาทหรือว่าไปดูหมิ่นใครอยู่นะคะแล้วในกรณีที่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะความผิดมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับการหมิ่นประมาทคนที่มีชีวิตและคนที่เป็นเรียกว่าหมิ่นประมาทผู้ตายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วในการที่เราจะผิดฐานดูหมิ่นนี้ก็คืออันที่1ก็คือเราไปดูหมิ่นเขาซึ่งหน้านะคะหรือว่าดูหมิ่นด้วยการประกาศโฆษณาโดยที่เราจะต้องระมัดระวังไม่ให้การกระทำของเราเข้าข่ายองค์ประกอบของความผิดเช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือต้องระมัดระวังเลยว่าไอ้เรื่องที่เราจะพูดเรื่องที่เราจะรายงานนั้นมันคือการใส่ความหรือเปล่านะคะแล้วกรณีการใส่ความนั้นเป็นการใส่ความผู้อื่นนะคะก็คือเป็นผู้เสียหายผู้ที่เรากำลังพูดถึงนะคะแล้วเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามซึ่งกรณีนี้ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าในการรายงานข่าวของเราหรือการพูดคุยสนทนาของเรานะคะอันที่หนึ่งเรื่องราวที่เราพูดไปแน่นอนถ้ามันเป็นการใส่ความมันก็จะปรากฏในองค์ประกอบข้อแรกนะคะและเป็นการใส่ความผู้อื่นกรณีที่เราพูดถึงผู้ที่เราอาจจะหมิ่นประมาทเขาโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะมันก็จะเข้าองค์ประกอบที่สองและเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามแน่นอนมีผู้ฟังรายการของเราอยู่มีบุคคลที่สามเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการทำรายการของเราไม่ว่าจะรายการรูปแบบใดนะคะองค์ประกอบต่างๆเป็นส่วนที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วก็เช็คตัวเองเสมอว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายเหล่านี้หรือเปล่านะคะที่สำคัญก็คือถ้ามันจะเข้าข่ายในการหมิ่นประมาทและดูหมิ่นก็คือข้อมูลหรือเรื่องราวที่เรารายงานไปนั้นทำให้คนนั้นนะคะเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นนะคะจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นผู้ตายนะคะ
อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำไมผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงถึงจะต้องรู้ด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งเราไม่ได้ทำรายการเฉพาะวิทยุที่สถานีอย่างเดียวแต่เราอาจจะมีการทำรายการวิทยุออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราทำรายการวิทยุออนไลน์ปุ๊บแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเรากำลังเอาข้อมูลหรือสิ่งที่เรานำเสนอเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่หลอกลวงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะแปลว่าเรากำลังเอาเรื่องที่เป็นเท็จนะคะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเรื่องนั้นมันไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือเปล่ากระทบต่อสาธารณะกระทบต่อเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือเปล่าหรือข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าในที่นี้เราจะยกตัวอย่างกฎหมายมา3เรื่องนะคะว่าได้เรื่องของลิขสิทธิ์ว่าได้เรื่องของการดูหมิ่นแล้วก็ว่าได้เรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายอื่นๆที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงควรจะรู้นะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเช่นพรบของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับพรบยาพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบนะคะหรือเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นจะต้องรู้เพราะมันเกี่ยวข้องกับการทำรายการของเรานะคะการนำเสนอข่าวหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าต่างๆของเราค่ะ

0: สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎระเบียบของ Ofcom นะคะหรือว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรนะคะรู้ของไทยไปแล้วมารู้ของต่างประเทศบ้างว่าหลักการหรือกฎระเบียบที่เขาเน้นมีเรื่องอะไรบ้างนะคะหลักการเรื่องแรกค่ะที่เขาเน้นย้ำไว้ก็คือเรื่องของการปกป้องเด็กและเยาวชนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งในหลักการที่เขาปกป้องเด็กและเยาวชนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหานะคะว่าไม่อยากที่จะให้เด็กๆ เข้าถึงเนื้อหาจากการออกอากาศที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้นะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะนำเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นนะคะมันจะไปกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งที่หลักการของ Ofcom คำนึงถึงก็คือเรื่องของความรุนแรงและการละเมิดนะคะโดยเฉพาะเป็นการป้องกันผู้ฟังนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เด็กและเยาวชนแล้วแต่เป็นผู้ฟังทั่วๆไปเป็นผู้ฟังมวลชนนะคะที่จะไม่ได้รับฟังเนื้อหาที่มันเป็นอันตรายหรือเป็นเนื้อหาที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะเนื้อหาที่มันไม่ถูกต้องเป็นเนื้อหาที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะหลักการของ Ofcom ประการถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมความผิดปกติความเกลียดชังและการล่วงละเมิดนะคะหลักการนี้เอาไว้ควบคุมดูแลเนื้อหานะคะที่มันอาจจะไปยั่วยุนะคะหรือว่าส่งเสริมหรือว่ายุยงให้ก่ออาชญากรรมหรือว่านำไปสู่ความผิดปกติถ้าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแปลว่าผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นที่จะต้องเช็คหรือตรวจสอบเนื้อหาของเราก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้นเนื้อหาที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้นมันก่อให้เกิดความเกลียดชังก่อให้เกิดความแตกแยกหรือไปล่วงละเมิดใครหรือกลุ่มชนใดหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ Ofcom ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของศาสนาและความเชื่อเนื่องจากว่าอาจจะมีจากหลายศาสนาด้วยกันแล้วก็มีหลายความเชื่อด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นที่จะต้องใช้ระดับความรับผิดชอบของตัวเองเข้ามาพิจารณาและตัดสินเนื้อหานั้นไม่พยายามที่จะเลือกปฏิบัติเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งจากสมมติว่าถ้าเรานับถือศาสนานี้เราอาจจะไม่พูดถึงแต่เฉพาะศาสนานี้แล้วพูดถึงแต่เฉพาะข้อดีในขณะที่เป็นอีกศาสนาหนึ่งหรือความเชื่อหนึ่งเราก็จะไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่เสียหายนะคะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วต้องใช้ความรับผิดชอบของเราในการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำแล้วก็เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นทุกศาสนาและทุกความเชื่อจะต้องได้รับการนำเสนอด้วยความเหมาะสมนะคะหลักอีกประการที่ Ofcom ให้ความสำคัญก็คือต้องเป็นเรื่องของความเป็นกลางและความถูกต้องเที่ยงตรงนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าเรื่องของความเป็นกลางความถูกต้องเที่ยงตรงนี่ถูกเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณของประเทศไหนๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองว่าข่าวหรือเรื่องที่เรารายงานไปนำเสนอไปมันจะต้องถูกต้องนะคะมันจะต้องเป็นความจริงและที่สำคัญก็คือเราจะต้องปฏิบัติด้วยความเป็นกลางนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นของตนที่สำคัญที่ Ofcom เน้นย้ำก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะอย่างในหัวข้อที่เราได้พูดถึงกันไปมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์กฎหมายว่าด้วยเรื่องของการดูหมิ่นหรือแม้แต่เรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นจะมีกฎหมายใดๆก็แล้วแต่นะคะผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็จะต้องคำนึงถึงกฎหมายทุกกฎทุกข้อบังคับด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งค่ะก็คือ Ofcom บัญญัติหลักการนี้เอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้นนะคะจะต้องมีการรายงานข่าวที่ถูกต้องแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะไม่ว่าจะรายงานข่าวของพรรคการเมืองใดหรือกลุ่มใดก็จะต้องรายงานข้อมูลนั้นให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้ออย่างเคร่งครัดนะคะหลักการสำคัญประการถัดมาก็คือ Ofcom เน้นย้ำที่เรื่องของความยุติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลความยุติธรรมเนี่ยก็คืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับความถูกต้องเที่ยงธรรมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติต่อบุคคลทั้งที่อยู่ในองค์กรนะคะทั้งที่เป็นแหล่งข่าวของเรานะคะว่าให้ทุกฝ่ายนะคะสามารถเข้ามาอยู่ในรายการของเราได้หมดนะคะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารมวลชนนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่คำนึงถึงด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่ในองค์กรนี้แล้วมีรายการอื่นๆอยู่ขององค์กรอื่นๆที่ทำรายการเหมือนเราแล้วจะต้องถือว่าเป็นคู่แข่งเสมอไปนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าวของเราต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะหลักการที่สำคัญที่สุดที่ Ofcom เน้นย้ำไว้ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือการโฆษณาทางวิทยุเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการธุรกิจการจัดรายการแล้วก็เนื้อหาของเราจะมีความโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านนะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

การประเมินผลในหน่วยที่9หลักและเทคนิคการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งในการประเมินผลในหน่วยนี้ก็จะมีการประเมินผลเป็น2ส่วนอย่างที่อธิบายให้ฟังไปตอนต้นค่ะก็คือการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแล้วก็การสอบไล่นะคะแล้วก็รายการข่าวเนี้ยเราก็เป็นกิจกรรมนึงในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยสำหรับการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงนะคะทั้งหมดก็มี3ตอนนะคะก็จะมีแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหลักการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเขาก็จะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าอธิบายความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงได้นะคะนี่เฉพาะข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ผู้ออกข้อสอบก็สามารถจะออกข้อสอบได้ถึง3ข้อก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการออกข้อสอบในข้อนี้นะคะองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยข้อใดเนี่ยนะคะข้อใดเป็นองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงซึ่งก็จะให้ตัวเลือกมา5ตัวเลือกนะคะจริงๆเนี่ยคำตอบมี9ข้อแต่ก็จะให้ที่ถูกต้องมาทั้ง4ข้อก็ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถูกทุกข้อหรือจะให้คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยข้อเดียวแล้วข้ออื่นก็จะเป็นคำตอบลวงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการออกข้อสอบค่ะก็อย่างเช่นองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะมีความสดทันเหตุการณ์ความใกล้ชิดกับผู้ฟังนะคะผลกระทบต่อประชาชนความโดดเด่นสำคัญวิทยาการก้าวหน้าอะไรเนี่ยทั้ง9ข้อเนี่ยนะคะยกมาได้4ข้อก็เป็นถูกทุกข้อหรือจะอาจจะยกมาข้อเดียวอีก4ข้อนี่ผิดหมดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปก็คือการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะต้องมีหลักและวิธีการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงอาจารย์ก็สามารถที่จะถามได้นะคะว่าหลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยต้องคำนึงถึง10บ้างนะคะซึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีคำตอบอยู่นะคะความเที่ยงตรงการใช้สำนวนภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจการใช้ข้อความที่กระทัดรัด

การดำเนินเรื่องตรงไปตรงมาการเพิ่มสีสันของเรื่องการรักษาข้อเท็จจริงความยุติธรรมรสนิยมดีทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ทั้งหมดคล้ายๆกับองค์ประกอบของข่าวอันนี้ก็คือการออกข้อสอบอย่างตรงไปตรงมานะคะตามเอกสารการสอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องท่องจำให้ได้

ตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบประเมินผลหลังเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างของข้อสอบนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะคะที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้นะคะทีนี้ตัวอย่างของข้อแรกค่ะก็คืออาจจะเป็นคำถามว่าข้อใดจัดเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของวิถีชุมชนนะคะทำไมต้องถามข้อนี้เพราะความเป็นวิถีชุมชนมีความแตกต่างจากวิถีชุมชนธุรกิจหรือวิถีชุมชนของภาครัฐนะคะทีนี้แล้วมีอะไรได้บ้างล่ะที่จะเป็นข้อคำตอบของเราเช่นลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาชุมชนและคนในชุมชนการมีรูปแบบที่หลากหลายการมีผู้ส่งสารเป็นคนธรรมดาในชุมชนซึ่งดูจากตัวเลือกต่างๆเหล่านี้แล้วเอ๊ะมันก็จัดเป็นธรรมชาติของวิถีชุมชนใช่ไหมคะแต่ว่าคำถามของเราถามว่าข้อไหนเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าข้อไหนเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของวิถีชุมชนนะคะก็คือข้อที่ตอบว่าการมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาชุมชนและคนในชุมชนเพราะนี่เองเป็นจุดกำเนิดหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของวิถีชุมชนที่เกิดมาเพื่อเป็นทางเลือกจากวิถีชุมชนแบบอื่นๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชนและพัฒนาชุมชนนะคะตัวอย่างของข้อคำถามถัดมาค่ะก็คือหลักการสำคัญของวิถีชุมชนที่องค์กรยูเนสโกได้กำหนดไว้มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะว่าองค์กรยูเนสโกได้กำหนดเอาไว้ใน3รูปแบบใน3หลักการด้วยกันนะคะถ้าเราดูที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกการเข้าถึงสื่อการมีส่วนร่วมการจัดการด้วยตนเองการเป็นวิถีชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนการบริหารจัดการด้วยชุมชนการได้รับใบอนุญาตการเน้นความแปลกใหม่หรือรูปแบบเชิงทดลองถ้าเราจำได้ว่าองค์กรยูเนสโกกำหนดไว้ที่3หลักการเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรานึกถึงหลักการที่ว่าการเข้าถึงสื่อการมีส่วนร่วมและการจัดการด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นให้นึกถึงว่าเอ๊ะเวลาที่เราพูดถึงวิถีชุมชนเราก็จะพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะเห็นคำนี้ที่ไหนให้นึกถึงตัวนี้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องไว้ก่อนนะคะแล้วคำถามถัดมาค่ะเพราะเหตุใดเวลาที่เราผลิตรายการวิถีชุมชนจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนนะคะคำถามในข้อนี้อาจจะมีคำตอบได้หลากหลายรูปแบบนะคะให้ได้เนื้อหาที่มาจากความต้องการของชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้ดำเนินรายการผลิตรายการได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมหรือออกอากาศได้ตามกำหนดหรือจะทำให้รายการทันสมัยอยู่เสมอนะคะคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดเวลาผลิตรายการวิถีชุมชนจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนเพราะอะไรเพราะว่าการทำวิถีชุมชนของเราเราทำเพื่อตอบสนองคนในชุมชนทำเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกการมีส่วนร่วมจากในชุมชนก็จะทำให้เราได้ทั้งเนื้อหาและก็รูปแบบในการจัดรายการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมาจากความต้องการของชุมชนนะคะคำถามข้อถัดมาค่ะก็คือเนื้อหาที่เหมาะสมนะคะสำหรับรายการวิถีชุมชนควรเป็นอย่างไรตอบสนองความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มไหมหรือว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นให้ความบันเทิงเป็นหลักใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายและการบริหารงานของภาครัฐหรือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์นะคะเนื้อหาที่เหมาะสมของวิถีชุมชนนะคะจะเป็นแบบไหนต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นนะคะเอ๊ะทำไมเราไม่เลือกตอบข้อ1ที่บอกว่าเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มเพราะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ผู้ฟังบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วในการที่เราจะทำวิถีชุมชนเนื้อหาจะต้องตอบสนองกับผู้ฟังทุกกลุ่มทุกภาคส่วนที่อยู่ภายในชุมชนนะคะแล้วเนื้อหานั้นทำไมถึงไม่ใช่เนื้อหาที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์ล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นข้อมูลความรู้ในชุมชนก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยและทันสถานการณ์ได้นะคะสำหรับคำถามข้อถัดมานะคะก็คือข้อใดคืองานชิ้นสุดท้ายของการผลิตรายการวิถีชุมชนนะคะการกำหนดเวลาออกอากาศใช่หรือเปล่านะคะการตรวจสอบข่าวสารต่างๆที่ส่งมายังวิถีชุมชนใช่ไหมการประเมินผลรายการล่ะการเลือกประเภทและรูปแบบรายการใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการควบคุมการผลิตรายการนะคะสำหรับคำตอบของข้อคำถามที่ว่าข้อใดคืองานชิ้นสุดท้ายสำหรับการ

รายการวิทยุชุมชนนะคะก็คือการประเมินผลรายการและอย่างที่ได้เน้นย้ำไปนะคะว่าการประเมินผลรายการเป็นเครื่องมือนึงที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนจากเดิมที่เป็นมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพค่อยๆไต่เต้าค่อยๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของข้อคำถามที่ใช้เป็นแบบประเมินผลหลังเรียนหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีการตัดบางส่วนนะคะมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะแต่สำหรับข้อคำถามบางคำถามนักศึกษาก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราชุดวิชานี้นะคะคำถามข้อแรกค่ะ เป็นคำถามที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะกล่าวถึงความหมายแล้วก็ของคำว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณซึ่งในข้อนี้หานักศึกษาจำได้ก็คือเราก็จะมีการเน้นย้ำว่าบางครั้งการให้ความหมายของคำว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณก็จะมีการแยกออกตามตัวอักษรที่เกี่ยวข้องของคำว่า ethics นะคะก็คือ ethics นะคะแต่ละคำแต่ละตัวอักษรก็จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องที่ต่างกันไปสำหรับข้อคำถามตัวนี้ถามถึงตัว T ค่ะว่า T หรือ Truth เนี่ยนะคะเป็นความหมายในข้อใดนะคะข้อแรกก็คือข้อ1ความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากทุกมุมมองข้อที่2ความจริงที่ได้มานั้นตรงกับความต้องการของผู้ฟังข้อที่3ความจริงที่ได้มานั้นเกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้คนในสังคมข้อที่4ความจริงที่ได้มานั้นเป็นความจริงที่ไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นข้อที่5ความจริงที่ได้มานั้นได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะคำว่าทีนะคะที่อยู่ในเอติกส์นั้นควรเป็นทีในข้อไหนนะคะเฉลยค่ะก็คือความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากมุมมองนะคะทีนี้ถ้าเราดูช้อยส์ข้ออื่นๆนะคะถามว่าความจริงในข้อนั้นตรงกับความต้องการของผู้ฟังใช่หรือเปล่าก็ยังใช่ไม่ 100% นะคะเกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้คนในสังคมข้อนี้ใช่ไหมก็ยังใช่ไม่ 100% นะคะเป็นความจริงที่ไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นหรือได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะเพราะฉะนั้นบางข้อก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ข้อที่ตรงที่สุดนะคะก็คือคำว่าทีที่อยู่ในเอติกส์นะคะก็คือความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์จากทุกมุมมองนะคะตัวอย่างของคำถามในข้อที่2ค่ะก็คือในการสัมภาษณ์เพื่อการรายงานข่าวนะคะผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงพึงทำตามในข้อใดข้อแรกเลยปกปิดและปลอมตัวเพื่อได้ข่าวเชิงลึกเราควรทำแบบนี้หรือเปล่านะคะข้อที่2การร่วมออกอากาศในรายการหมายถึงว่าการดึงเอาผู้ฟังเข้ามาร่วมออกอากาศในรายการของเรานะคะข้อที่3ไม่ใช้คำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำข้อที่4เปิดเผยทุกข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อความโปร่งใสข้อที่5แหล่งข่าวต้องมีส่วนร่วมในการออกอากาศทุกครั้งนะคะข้อไหนคะที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องทำเมื่อเราใช้ลักษณะของการรายงานข่าวด้วยการสัมภาษณ์นะคะตอบข้อที่เรียกว่าไม่ใช้คำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าข้อนี้นะคะหากเราปกปิดและปลอมตัวเพื่อได้ข่าวเชิงลึกมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราอาจคนที่เป็นแหล่งข่าวเอาใจข้อมูลเรามาเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครข้อนี้ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะหรือนำเสนอข้อมูลในเชิงตัดสินว่าใครคือผู้ผิดอันนี้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของการชี้นำนะคะเปิดเผยทุกข้อมูลที่ได้รับมากรณีที่แหล่งข่าวไม่อยากให้เปิดเผยนะคะเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วแหล่งข่าวต้องมีส่วนร่วมออกอากาศในทุกครั้งไหมก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงทำตามก็คือไม่ใช้ข้อคำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำเพราะการชี้นำของเราอาจจะไปส่งผลถึงเนื้อหาในรายการอาจจะไปส่งผลถึงการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรืออาจจะไปส่งผลถึงการสร้างให้เกิดความแตกแยกหรือผลกระทบในด้านอื่นๆระหว่างคนกลุ่มต่างๆนะคะข้อคำถามข้อถัดมาค่ะสิ่งใดบ้างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์อันนี้ถามที่เรื่องของความจำล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการท่องก่อนว่าเอ๊ะข้อไหนนะที่กฎหมายถือว่าถูกลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ข้อไหนนะที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างวรรณกรรมวรรณคดีระเบียบข้อบังคับประกาศหนังหรือภาพยนตร์งานดนตรีกรรมศิลปกรรมนะคะข้อไหนคะที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีบอกใบ้นิดนึงว่าเอ๊ะสิ่งที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือสืบสาวค้นหาต้นทางแล้ว

จอผู้ผลิตชิ้นงานเจอเจ้าของชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายสิ่งที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือระเบียบข้อบังคับหรือว่าประกาศนะคะในขณะที่ข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นเราสามารถกลับไปหาต้นทางแล้วเจอเจ้าของผลงานเจอผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ นะคะคำถามข้อถัดมาค่ะก็คือข้อใดถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะข้อแรกเลยการเรียกแหล่งข่าวโดยเจตนาว่าตัวป่วนตัวปัญหาข้อที่2วิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะโดยเรียกที่ชื่อตัวข้อที่3พูดซ้ำคำพูดของแหล่งข่าวโดยนักข่าวหรือโดยตัวเรานะคะข้อที่4การถามตอบปัญหากับแหล่งข่าวที่มีคู่ขัดแย้งและข้อที่5ก็คือให้คนในชุมชนเล่าเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านรายการลองดูนะคะว่าข้อไหนจะถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะข้อนี้ค่ะข้อแรกเรียกแหล่งข่าวโดยเจตนาเลยนะคะว่าตัวป่วนหรือตัวปัญหาทำไมถึงข้อนี้ถึงผิดหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเพราะอะไรเพราะว่าก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงของคนที่เป็นแหล่งข่าวของเรานะคะว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวป่วนนะเขาเป็นตัวปัญหานะแล้วในกรณีที่แหล่งข่าวนั้นๆ นะคะยังมีชีวิตอยู่แล้วเราหมิ่นประมาทเขาในรายการค่ะซึ่งรายการของเราก็อาจจะมีผู้ฟังมากมายอาจจะเป็นผู้ฟังมวลชนทั้งที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นอกห้องส่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าหรือครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคำถามอีกข้อนึงค่ะก็คือคำถามที่ถามว่าปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อจริยธรรมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงคือข้อใดนะคะข้อที่1คือการเลือกใช้คำและภาษาไม่ถูกต้องกับระดับของบุคคลนะคะข้อที่2เกิดจากการควบคุมการผลิตรายการของภาครัฐอย่างเข้มงวดข้อที่3การให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการรายงานข่าวมากกว่าคำถูกต้องข้อที่4การรักษาผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนรายการและข้อที่5การจงใจรับอามิสินจ้างจากองค์กรเอกชนและภาครัฐบาลข้อไหนจะเป็นปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคะข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อนี้ค่ะการจงใจรับอามิสินจ้างนะคะการรับของขวัญการรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมีผลต่อการรายงานข่าวของเรามีผลต่อการเลือกเนื้อหาของเรามีผลต่อการเลือกใช้คำท่าทีหรือน้ำเสียงของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารับอามิสินจ้างแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็เท่ากับว่าเราทำผิดตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดและก็จะมีข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมาคมหรือว่าสภาวิชาชีพต่างๆก็ได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะว่าผู้ผลิตรายการหรือว่าสื่อมวลชนนะคะไม่ควรที่จะรับของขวัญในมูลค่าสูงๆที่มากเกินกว่า 3,000 บาทขึ้นไปค่ะในการเรียนรู้ของนักศึกษานะคะเพื่อที่จะเป็นนักนิเทศศาสตร์หรือว่าเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ดีนะคะก็อาจจะมีปัจจัยอุปสรรคมากมายนะคะในการทำงานของเรานะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะมุ่งมั่นและฝ่าฟันไปได้นะคะในการเรียนรู้ก็เช่นกันนะคะมีหลายหน่วยหลายตอนที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องอ่านต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องท่องจำนะคะแต่ให้เราระลึกไว้เสมอว่าความสำเร็จจะเป็นของคนที่ใช้ความมุมานะพยายามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนรู้ของเราทั้งในเรื่องของการเรียนทั้งในเรื่องของการประกอบวิชาชีพนะคะมั่นใจได้แน่นอนว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จนะคะขอส่งพลังใจและกำลังใจค่ะ

0: มว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการข้ามวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะคะสำหรับในโลกยุคปัจจุบันนะคะที่มีการติดต่อกันนะคะของกลุ่มคนนะคะที่มีความหลากหลายนะคะจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองค่ะโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโลกของเรานั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความหลากหลายนะคะและยังประกอบขึ้นด้วยความหลากหลายอีกด้วยนะคะทั้งปัจจัยในเรื่องของกายภาพชีวภาพนะคะที่ต่างส่งผลซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะมนุษย์เนี่ยนะคะยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความน่าอัศจรรย์นะคะมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันค่ะแล้วก็นอกจากเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันแล้วนะคะยังเอื้อต่อการอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมในรูปแบบต่างๆด้วยนั่นเองค่ะในการอยู่ร่วมกันนั้นนะคะมนุษย์ก็ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะเห็นได้จากภาษาความเชื่อศาสนาการปกครองระบบการแลกเปลี่ยนนะคะเกษตรกรรมนอกจากนี้แล้วนะคะแบบแผนดังกล่าวนะคะยังทำให้มนุษย์เนี่ยแต่ละกลุ่มมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันออกไปค่ะแม้แต่คนที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันนั้นนะคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทเฉพาะของแต่ละบุคคลอีกด้วยนะคะความหลากหลายที่ดำรงอยู่บนโลกนะคะอาจมองได้ว่าเป็นความงามค่ะเหมือนเวลาที่เราเข้าไปชมสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์หากแต่ในความเป็นจริงนะคะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยความหลากหลายก็อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งได้เช่นเดียวกันนะคะเห็นได้จากความขัดแย้งทางวัฒนธรรมตัวอย่างง่ายๆค่ะการซดน้ำซุปเสียงดังธรรมเนียมการไว้ทุกข์เนี่ยแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังเป็นในเรื่องของการแบ่งเวลาอีกด้วยนะคะในบริบทของสังคมที่อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์การทำงานในแต่ละวิชาชีพนั้นนะคะได้ขยายขอบเขตการติดต่อสัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวางค่ะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับท้องถิ่นไปจนถึงในระดับชาตินะคะโดยเฉพาะการทำงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศก็ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนต่างวัฒนธรรมรวมถึงองค์กรที่มีความหลากหลายนะคะซึ่งในแต่ละองค์กรเนี่ยนะคะก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปในองค์กรของเราเองนะคะก็จะมีรูปแบบวัฒนธรรมของเราเองซึ่งเวลาติดต่อกับองค์กรอื่นแล้วนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้ค่ะแล้วก็ถ้าหากการติดต่อสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีปัญหานะคะหลายต่อหลายครั้งก็ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคขึ้นกับการทำงานนะคะของตัวเราเองแล้วก็ขององค์กรด้วยค่ะอุปสรรคดังกล่าวนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ด้วยการใช้วิธีการจัดการข้ามวัฒนธรรมนี่แหละค่ะซึ่งถ้าเกิดเรานะคะไม่สามารถจัดการอุปสรรคในการทำงานไปได้แล้วนะคะก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาชีพหน้าที่การงานของเรานะคะรวมถึงความอยู่รอดขององค์กรที่เรานั้นสังกัดอยู่นอกจากนี้แล้วนะคะยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างตามมานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการติดต่อซึ่งปราศจากความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มก็อาจจะเกิดให้เกิดปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะดังนั้นนะคะการสื่อสารร่วมกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากค่ะในการที่จะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าถูกต้องในการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองนะคะในส่วนนี้ค่ะต้องขอย้ำว่าความหลากหลายที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้นะคะก็คือความงามแต่ในขณะเดียวกันความงามนะคะในโลกของความเป็นจริงแล้วความงามเนี่ยก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้ค่ะในแง่นี้ความหลากหลายก็อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งการทำความเข้าใจนะคะว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายแล้วก็ประกอบขึ้นจากความหลากหลายนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆค่ะเป็นการช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกันนอกจากนี้แล้วนะคะยังช่วยให้การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะในโลกของธุรกิจในทุกวันนี้ค่ะ

ประสบความสำเร็จได้ด้วยนั่นเองนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมไทยและสากลนะคะโครงสร้างสังคมไทยมีพื้นฐานมาจากสังคมศักดินาเป็นสังคมที่มีช่วงชั้นฐานอันดรค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็สิ่งดังกล่าวนะคะเป็นสิ่งที่มีความสืบเนื่องมาตั้งแต่ในสมัยโบราณค่ะก็ในสังคมไทยเรานะคะในสมัยจารีตนั้นก็ประกอบไปด้วยชนชั้นต่างๆแบ่งออกเป็นชนชั้นปกครองและผู้ใต้ปกครองค่ะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ชนชั้นขุนนางข้าราชการที่สืบเชื้อสายต่อกันมาภายในตระกูลนะคะส่วนพวกไพร่นั้นนะคะก็เป็นแรงงานที่สำคัญที่ต้องทำงานให้กับรัฐโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะในเรื่องของการเป็นแรงงานนะคะในส่วนของนักบวชนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีสถานะพิเศษกว่าคนทั่วไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในประเทศไทยนะคะศาสนานะคะโดยเฉพาะในสังคมสมัยจารีตแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากในระดับวิธีคิดนะคะเห็นได้จากแนวคิดในเรื่องของบุญบารมีแล้วก็ในเรื่องของกรรมนั่นเองค่ะส่งผลต่อการคงไว้ซึ่งสถานะของชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ใต้ปกครองเนี่ยนะคะสำนึกถึงตำแหน่งแห่งที่ของตนเองด้วยนั่นเองนะคะในส่วนนี้สังคมไทยก็มีพื้นฐานมาจากการเป็นสังคมศักดินานั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะในบริบทของการเกิดขึ้นของราชาติไทยนั้นนะคะก็เกิดจากการรวมผู้คนที่มีความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันค่ะภายใต้หน่วยการปกครองที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็คือประเทศโดยมีเมืองหลวงนะคะก็คือกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะคะเมื่อมองย้อนกลับไปก็จะเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นราชาติไทยในทุกวันนี้นะคะก็ความเป็นปึกแผ่นที่เกิดขึ้นนะคะประเทศไทยที่มีความเป็นปึกแผ่นอย่างในทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะในการที่รัฐนะคะจะต้องดำเนินนโยบายในการหลอมรวมความหลากหลายนะคะให้กลายเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองนะคะสำหรับพื้นฐานของสังคมที่มีมาแต่เดิมนั้นนะคะจากที่กล่าวไปแล้วว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมศักดินานะคะรวมถึงการเกิดขึ้นของรัฐชาติไทยที่มาจากการหลอมรวมเอาความหลากหลายเข้าไว้ภายใต้ชายคาของรัฐชาติไทยนะคะสะท้อนให้เห็นผ่านวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สถาบันทางสังคมได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งในที่นี้ค่ะจะกล่าวถึงนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาความคิดความเชื่อนะคะครอบครัวและเครือญาติแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายค่ะจะพูดถึงการเมืองการปกครองนะคะในส่วนนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพื้นฐานของสังคมศักดินากับการเกิดขึ้นของรัฐชาติที่รวมเอาความหลากหลายนั้นนะคะจะสะท้อนผ่านแต่ละประเด็นได้อย่างไรนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับภาษาค่ะภาษานะคะของเรานะคะก็จะมีภาษาสำหรับผู้น้อยและผู้ใหญ่ค่ะภาษาสำหรับผู้อาวุโสและเด็กนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีภาษาสำหรับเพื่อนสนิทและคนแปลกหน้าเราจะมีสรรพนามที่หลากหลายความซับซ้อนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะข้าเองฉันโยมอาตมาข้าพระพุทธเจ้านะคะเราแกนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคำกริยาอย่างเช่นคำว่าตายค่ะก็อาจจะใช้ได้ทั้งสวรรคตสิ้นพระชนสิ้นชีพิตักษัยนะคะถึงแก่กรรมถึงแก่อสัญญกรรมนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากสังคมศักดินานะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคมนะคะและเป็นการจัดตำแหน่งแห่งที่ของผู้พูดด้วยนั่นเองนะคะในประเด็นต่อมาค่ะความคิดความเชื่อค่ะระบบจักรวาลวิทยาแบบพุทธนะคะซึ่งก็เป็นศาสนาที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะคะในสังคมไทยค่ะก็ได้แบ่งโลกออกเป็นภพภูมิต่างๆนะคะตามกรรมที่แต่ละคนได้ทำไว้นะคะกรรมดีกรรมชั่วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้สร้างความเหลื่อมล้ำทางฐานะและการยอมจำนนต่อโชคชะตาดังที่มีภาษิตว่าแข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้ค่ะแต่แข่งบุญแข่งวาสนานั้นแข่งไม่ได้นั่นเองนะคะคนรวยจึงเป็นที่นิยมชมชอบในฐานะผู้มีบุญนะคะสังคมไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยนำหลักศาสนาที่สอนเรื่องสันติความอดทนและเมตตามาใช้เท่าที่ควรนะคะแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็บุญบารมีนั่นเองค่ะในส่วนต่อไปนะคะครอบครัวและเครือญาติสถาบันครอบครัวและเครือญาติค่ะเป็นสถาบันขนาดเล็กนะคะที่มีบทบาท

มากนะคะในการขัดเกลาทางสังคมให้แก่สมาชิกนะคะก็ทำให้สมาชิกในครอบครัวหรือเครือญาตินั้นนะคะก็เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมนั้นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีบทบาทสำคัญในแง่ของการเป็นฐานทรัพยากรในการผลิตสินค้ารวมถึงแรงงานด้วยนะคะในบริบทของการเป็นรัฐชาติไทยนั้นนะคะโดยเฉพาะครอบครัวนะคะเป็นสถาบันที่รัฐเนี่ยนะคะจะต้องเข้าไปกำกับดูแลสมาชิกนะคะแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนตายค่ะเป็นแนวทางล้อมรวมเอาความหลากหลายไว้เป็นหนึ่งภายใต้บริบทของรัฐชาติไทยนะคะในฐานะที่คนในครอบครัวในเครือญาตินั้นเนี่ยเป็นพลเมืองของรัฐมีการแฝงฝังอุดมการณ์ของรัฐเข้าไปในกระบวนการขัดเกลาของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะในส่วนต่อมาค่ะการเมืองการปกครองนะคะสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้นำเป็นอย่างสูงนะคะความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพ่อปกครองลูกนะคะยังคงฝังรากลึกมาตั้งแต่ในสมัยจารีตนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังคงเน้นความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเหมือนกับครอบครัวการอุปถัมภ์ระหว่างกันนะคะดังกล่าวนี้นะคะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ระบบอาวุโสและการเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะยังคงฝังรากลึกในสังคมไทยอยู่ค่ะและยิ่งเรานะคะก็เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะการปฏิวัติหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะคะก็ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองของเรานะคะก็ขาดความมั่นคงก่อให้เกิดความขัดแย้งนะคะระหว่างคนกลุ่มต่างๆซึ่งมีวิธีคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคมนะคะสำหรับในเรื่องของความขัดแย้งจากอุดมการณ์ที่แตกต่างค่ะแล้วก็ดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นผลสำคัญมาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะคะแล้วก็พื้นฐานทางสังคมไทยของเรานั่นเองค่ะแล้วก็จากที่ได้กล่าวมาในครั้งต้นนะคะการจะทำความเข้าใจสังคมไทยนะคะในบริบทร่วมสมัยหรือยุคสมัยใหม่นั้นนะคะก็ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจพื้นฐานสังคมศักดินาที่มีมาแต่เดิมนะคะการเกิดขึ้นของรัฐชาติไทยที่มาจากการหลอมรวมเอาความหลากหลายเข้าไว้ภายใต้ชายคาของรัฐชาติไทยนั่นเองค่ะรวมถึงการรู้เท่าทันการประกอบสร้างองค์ความรู้ฐานความคิดหรือมันบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นการยากที่จะนำไปสู่การจัดการข้ามวัฒนธรรมนั่นเองค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้ามชาตินะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์กันก่อนนะคะโลกาภิวัตน์คืออะไรนะคะโลกาภิวัตน์นะคะก็เกิดจากการสร้างเครือข่ายนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีตค่ะสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหากแต่การสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็ในอดีตก็จะมีการสร้างเครือข่ายทางการค้านะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดจากในเรื่องของการเดินเรือนะคะก็จะเป็นเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองนะคะที่เชื่อมโยงดินแดนนะคะในแถบนี้นะคะกับภูมิภาคอื่นๆนั่นเองนะคะเห็นได้จากนะคะหลักฐานทางโบราณคดีพวกแหล่งเรือจมต่างๆนะคะทั้งในเขตทะเลจีนใต้เองมหาสมุทรอินเดียเองนะคะก็จะเห็นว่าในอดีตนั้นนะคะร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีก็ชี้ให้เห็นว่าเรามีการสร้างเครือข่ายนั่นเองค่ะแต่เครือข่ายในลักษณะแบบนี้นะคะก็นอกจากจะเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับบ้านเมืองต่างๆแล้วนะคะก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะคะแต่ความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นความเชื่อมโยงที่สัมพันธ์อย่างหลวมๆค่ะยังไม่แนบชิดเท่ากับในช่วงเวลาในปัจจุบันนะคะก็ในช่วงอดีตนั้นนะคะสาเหตุที่ความเชื่อมโยงเกิดขึ้นอย่างหลวมๆนั้นนะคะก็เพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็สภาพทางภูมิศาสตร์ค่ะเพราะจะเห็นได้ว่าในอดีตนะคะก็จะมีการสำรวจในเรื่องของเส้นทางน้ำนะคะการเดินเรือของตะวันตกใช่ไหมคะในส่วนนี้เนี่ย
การเดินทางด้วยทางเรือแล้วก็เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะแล้วก็ประกอบกับข้อจำกัดทางด้านสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยก็ทำให้ความเชื่อมโยงนั้นนะคะเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างไปจากปัจจุบันค่ะซึ่งพอมาพิจารณากระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันแล้วนะคะจะเห็นว่ากระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีต่างๆค่ะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถเอาชนะข้อจำกัดนะคะ

ในเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเราสามารถเดินทางไปยังทวีปต่างๆทั่วโลกด้วยเครื่องบินค่ะในระยะเวลาที่สั้นนิดเดียวนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินเรือในอดีตแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากนะคะในการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆของโลกเข้าไว้ด้วยกันเห็นได้จากการพัฒนาด้านคมนาคมการสื่อสารที่มีพลังเหนือขอบเขตในทางกายภาพนะคะโลกทั้งใบในปัจจุบันค่ะแคบลงเรื่อยๆนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้พื้นที่ต่างๆเชื่อมโยงกันตามอุปสงค์และอุปทานนะคะเกิดธุรกิจและการจ้างงานประเภทใหม่ๆขึ้นนะคะเพื่อรองรับการขยายตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะธุรกิจโลจิสติกส์ค่ะการขนส่งทางอากาศและทางเรือนะคะผู้ค้ารายใหม่ๆที่เข้ามานะคะในการค้าระหว่างประเทศก็มีมากขึ้นด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะก็เราจะเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะในบริบทของโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันนะคะก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมข้ามชาติขึ้นนะคะวัฒนธรรมข้ามชาติในที่นี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรสินค้าความรู้ค่ะระหว่าง2ชาติขึ้นไปนะคะผ่านเศรษฐกิจการค้าการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีการสงครามนะคะการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งขยายขอบเขตขึ้นเรื่อยๆค่ะในส่วนนี้นะคะ การศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาตินั้นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะคะต่อการทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะซึ่งสำหรับนักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะอาจจะมองไปในแง่ของพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมที่แสดงออกแตกต่างกันออกไปนะคะเมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่งๆนะคะเช่นมีการเปรียบเทียบนะคะพฤติกรรมการข้ามถนนของแม่บ้านไทยและญี่ปุ่นนะคะซึ่งการทำงานข้ามวัฒนธรรมในที่นี้ค่ะก็ที่เราจะพูดถึงนะคะก็เป็นในลักษณะของการปะทะของผู้คน2วัฒนธรรมนะคะทั้งในรูปแบบตัวต่อตัวแบบกลุ่มนะคะแล้วก็เช่นหากคนไทยและคนจีนแผ่นดินใหญ่มานั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะก็ควรจะปฏิบัติอย่างไรนะคะจึงจะไม่แสดงเกิดกิริยาน่ารังเกียจและต้องปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองนะคะจึงจะเป็นผู้ที่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารในส่วนนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการปะทะกันนะคะระหว่างวัฒนธรรมของคน2กลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งในบริบทต่อมานะคะถ้าเกิดถามว่ากระแสโลกาภิวัตน์นะคะกับวัฒนธรรมข้ามชาติเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในส่วนนี้ค่ะกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนะคะทำให้นะคะผู้คนต่างกลุ่มค่ะที่มีความหลากหลายนะคะมาพบปะกันนั่นเองนะคะการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสินค้าความรู้ต่างๆนะคะและประเด็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือในเรื่องของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งเราต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งนั่นเองค่ะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้ามวัฒนธรรมนะคะสำหรับการจัดการข้ามวัฒนธรรมนั้นนะคะเป็นองค์ความรู้นะคะที่พัฒนาขึ้นมาจากความสนใจวัฒนธรรมอื่นๆค่ะที่มนุษย์เข้าไปปะทะสังสรรค์ด้วยส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งความไม่ลงรอยและความไม่เข้าใจระหว่างกันนั่นเองนะคะหลายต่อหลายครั้งนะคะที่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้กลายเป็นชนวนของความขัดแย้งนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะระหว่างผู้รุกรานจากตะวันตกและชนพื้นเมืองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะชาวพม่าไม่อนุญาตให้ชาวอังกฤษใส่รองเท้าเข้าไปในบริเวณวัดนะคะหรือท้องพระโรงจนกลายเป็นข้อพิพาทที่นำไปสู่สงครามนะคะในช่วงยุคอาณานิคมนั่นเองนะคะขณะที่ในช่วงเวลานั้นนะคะชาวสยามในยุคใกล้เคียงกันในช่วงรัชกาลที่4นะคะอนุญาตให้ราชทูตชาวอังกฤษสามารถถือกระบี่เข้าไปในท้องพระโรงที่เข้าเฝ้าได้นะคะแม้ว่าจะผิดกฎมณเทียนบานก็ตามเนื่องจากราชทูตอังกฤษนะคะอ้างว่ากระบี่นะคะเป็นเครื่องแต่งกายเต็มยศและถือเป็นการให้เกียรติอย่างเต็มที่ต่อกษัตริย์สยามนั่นเองค่ะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ากรณีของการปรับตัวเข้าหากันนั้นนะคะก็จะก่อให้เกิดความประนีประนอมระหว่างกันนั่นเองนะคะมีการผ่อนปลนต่อระเบียบที่แม้ว่าจะขัดต่อธรรมเนียมโบราณนะคะแต่ก็มีการอนุญาตเป็นพิเศษที่เห็นแก่ความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งนะคะเป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดการข้ามวัฒนธรรมในสมัยโบราณที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะในบริบทของ

ยุคในช่วงคริสตศตวรรษที่20นะคะเป็นยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่ามีเรามีโทรศัพท์ใช้นะคะมีโทรทัศน์นะคะจนกระทั่งมีสัญญาณดาวเทียมอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ในบริบทของโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะทุนนิยมเนี่ยนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะก็ทำให้โลกของเรานะคะแคบลงเรื่อยๆค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้พื้นที่ต่างๆนะคะเชื่อมโยงกันนะคะก็อย่างที่บอกก็คือทำให้เกิดการจ้างงานประเภทใหม่ๆขึ้นนะคะไม่ว่าธุรกิจโลจิสติกการขนส่งทางอากาศทางเรือนะคะมีผู้ค้ารายใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากค่ะแล้วในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะก็มาจากต่างวัฒนธรรมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะการจัดการข้ามวัฒนธรรมก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนั่นเองค่ะการติดต่อข้ามวัฒนธรรมนะคะนำพาผู้คนที่มีทัศนคติค่านิยมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะมาปะทะสังสรรค์กันซึ่งหลายครั้งเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดพฤติกรรมในแง่ลบขึ้นมาก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยค่ะในการจัดการข้ามวัฒนธรรมนั้นนะคะก็คือในเรื่องของทัศนะที่เห็นวัฒนธรรมของตัวเองนะคะถูกต้องที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นปัญหามากในการจัดการข้ามวัฒนธรรมนะคะก็ควรที่จะละเลยไปนะคะว่าเราควรที่จะเวลาไปติดต่อสัมพันธ์กับใครเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมองว่าตัวเองเนี่ยนะคะสิ่งที่ตัวเองทำหรือวัฒนธรรมของตนเนี่ยสูงส่งหรือยิ่งใหญ่ไปกว่าคนอื่นนะคะการเหมารวมและการด่วนสรุปก็เช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะการเหมารวมว่าคนในชาติหนึ่งต้องมีนิสัยเหมือนกันนะคะมีทัศนคติเหมือนกันนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของอคติและการเหยียดหยามนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผิวนะคะภาษาชาติพันธุ์นะคะรสนิยมศาสนาความเชื่อเพศไปจนถึงเรื่องอายุนั่นเองนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆนะคะซึ่งเป็นข้อควรระวังเลยค่ะในการจัดการข้ามวัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของภาวะการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ค่ะในส่วนนี้ค่ะอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะเมื่อเราเข้าไปสู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกไม่คุ้นเคยรสชาติอาหารที่ไม่คุ้นเคยประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยพื้นที่การจราจรที่ไม่คุ้นเคยผู้คนที่ไม่คุ้นเคยค่ะอันนี้นะอาจจะนำไปสู่ความอึดอัดใจลำบากใจขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนแปลกหน้าแล้วก็มีปัญหาที่จะไปติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะซึ่งดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นปัญหานะคะเป็นข้อจำกัดในการจัดการข้ามวัฒนธรรมซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะการจัดการวัดข้ามวัฒนธรรมเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นะคะเราก็ต้องละเลยในเรื่องของความเป็นตัวเองค่ะการยึดถือตัวเองเป็นที่ตั้งการเหมารวมด่วนสรุปนะคะการเหยียดหยามคนอื่นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากก็ตามค่ะสำหรับการจัดการข้ามวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆนะคะการจัดการข้ามวัฒนธรรมนั้นนะคะเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานข้ามวัฒนธรรมซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็เพื่อให้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะในที่นี้เราจะต้องขจัดอุปสรรคแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมปัจจัยในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นเงื่อนไขแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็ต้องคำนึงนะคะถึงเรื่องของอย่างที่บอกคือวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในเรื่องของการทำงานค่ะในบางครั้งเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองประนีประนอมค่ะแล้วก็มีการสร้างชุดความคิดบางอย่างที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะเพื่อให้การติดต่อสัมพันธ์กันเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็งานประสบผลสำเร็จนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีข้อควรพิจารณาที่สำคัญอยู่นะคะข้อแรกเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่คำนึงถึงบริบทต่ำและวัฒนธรรมที่คำนึงถึงบริบทสูงนะคะในส่วนนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมนะคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะก็ว่าเป็นวัฒนธรรมที่คำนึงในบริบทถึงบริบทต่ำนั่นเองคือมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่กำกวมนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะชาติในยุโรปตะวันตกนะคะอเมริกาเป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่คำนึงถึงบริบทสูงนั่นเองค่ะก็หมายถึงวัฒนธรรมที่สื่อสารลักษณะ

0: ที่เป็นกำกวมอ้อมค้อมไม่ตรงไปตรงมานะคะอันนี้เราจะได้จะเห็นจากนิสัยของคนเอเชียค่ะชาวญี่ปุ่นจีนไทยนะคะนอกจากนี้แล้วก็คือยังมีชาวอาหรับลาตินอเมริกานะคะอิตาลีนะคะก็ในส่วนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะตรงไปตรงมากับอ้อมค้อมนะคะต่อมาค่ะข้อควรพิจารณาก็คือจะเป็นเรื่องของวจนภาษาและวจนภาษานะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะวจนภาษาก็คือภาษาที่เป็นภาษาพูดใช่ไหมคะที่มีการเปล่งเสียงพูดออกมานะคะแต่ในส่วนของอวจนภาษานั้นก็จะเป็นสีหน้าท่าทางอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นการสบตานะคะการชี้เป็นต้นค่ะซึ่งในบางสังคมนะคะการสบตาเนี่ยถือว่าเป็นมารยาทที่ดีแต่ในบางสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วการชี้ค่ะในสังคมอย่างเช่นในสังคมไทยเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าการชี้หน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่หยาบคายแต่ในบางสังคมนะคะก็มองว่าการชี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้นะคะก็ในส่วนต่อไปนะคะค่านิยมทัศนคติและมารยาทค่ะในส่วนของค่านิยมนะคะก็คนในแต่ละสังคมนะคะก็จะให้คุณค่าแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็มองว่าบางสิ่งบางอย่างถูกต้องแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะค่านิยมค่ะเป็นรากฐานที่สำคัญของมารยาทและทัศนคตินั่นเองนะคะในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละสังคมนะคะก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็บางกลุ่มนะคะก็มองว่าการให้ความสำคัญกับในเรื่องของเวลานะคะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆแต่บางกลุ่มก็ไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นสำคัญนั่นเองนะคะก็ส่งผลต่อทัศนคติและมารยาทด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของศาสนาและความเชื่อค่ะในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรนำมาพูดถึงนะคะเนื่องจากว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกลุ่มคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็จะมองว่าอาจจะมองว่าการเชื่อพระเจ้านั้นเป็นเรื่องไร้สาระอันนี้แหละค่ะเป็นชนวนของความขัดแย้งได้อย่างง่ายดายมากๆนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะการติดต่อธุรกิจกับคนอื่นๆเนี่ยนะคะก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะว่าเราไม่ได้ไปนัดหมายเขาในวันที่ตรงกับวันหยุดตามเทศกาลหรือคนกลุ่มนั้นต้องไปทำศาสนกิจด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะก็ผู้คนจากประเทศต่างๆนะคะก็จะมีบริบททางการเมืองที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะบาดแผลในประวัติศาสตร์ค่ะในกรณีของลาวเนี่ยนะคะการสนทนาเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยลาวปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะคะที่ต่อต้านระบบกษัตริย์แต่อย่างไรก็ตามค่ะลาวก็ได้เลือกเชิดชูเจ้าอนุวงศ์ขึ้นมาในฐานะวีรบุรุษที่พยายามประกาศเอกราชจากสยามนะคะในขณะเดียวกันในประวัติศาสตร์ของสยามเนี่ยเจ้าอนุวงศ์ถือว่าเป็นผู้ก่อกบฏนั่นเองนะคะในประเด็นนี้ถ้าเกิดไปพูดถึงเรื่องของเจ้าอนุวงศ์กับคนลาวเนี่ยมันคือบาดแผลในประวัติศาสตร์ก็เป็นข้อที่ควรระวังนะคะในส่วนนี้ข้อพิจารณาต่างๆที่กล่าวถึงมาในข้างต้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่พวกเรานะคะควรจะให้ความสำคัญมากๆนะคะในการติดต่อสัมพันธ์แล้วก็จะทำให้การจัดการข้ามวัฒนธรรมนั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินวิถีชีวิตของเรานะคะในสังคมนั่นเองค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดสุดคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องแล้วนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง

วัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเรียนรู้กันเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับชีวิตครอบครัวนะครับมีความสำคัญอย่างไรกับทักษะชีวิตนะครับชีวิตครอบครัวที่ดีนะครับถ้าเรามีการจัดการชีวิตครอบครัวที่ดีนะครับมีทักษะในการจัดการชีวิตครอบครัวที่ดีเนี่ยก็จะส่งผลให้สังคมไทยนั้นนะครับก็มีความเจริญไปด้วยนะครับเพราะว่าสังคมที่ดีนะครับเริ่มต้นจากครอบครัวที่ดีนั่นเองนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าครอบครัวนั้นมีความหมายและความสำคัญอย่างไรนะครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมนะครับที่มีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพครับสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

นะครับเป็นกำลังทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติให้มั่งคงยั่งยืนสืบต่อไปนะครับดังนั้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นนะครับครอบครัวเนี่ยจึงถือว่าเป็นรากฐานสำคัญมากเลยนะครับในระดับจุลภาคหรือระดับเล็กที่สุดนะครับที่นำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นในสังคมและความอยู่รอดของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับครอบครัวมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าครอบครัวมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับครอบครัวเนี่ยหรือ family ในภาษาอังกฤษเนี่ยมีความหมายค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับแล้วแต่การตีความหรือการให้ความหมายของนักวิชาการในแต่ละกลุ่มนะครับถ้าทางชีววิทยาครับทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับครอบครัวหมายถึงอะไรนะครับครอบครัวหมายถึงกลุ่มคนครับที่มีความเกี่ยวพันกันทางสายโลหิตนะครับก็คือพูดตามหลักวิทยาศาสตร์เลยคือบุตรเนี่ยได้รับยีและโครโมโซมจากบิดามารดานั่นเองนะครับก็คือเป็นร่วมสายเลือดนั่นเองนะครับในทางกฎหมายล่ะนะครับครอบครัวคือชายและหญิงครับที่จดทะเบียนสมรสกันนะฮะแล้วมีบุตรก็เป็นครอบครัวตามกฎหมายนะครับเมื่อผู้ปกครองครับบิดามารดาเสียชีวิตมรดกก็ตกสู่ทายาทก็คือลูกนั่นเองนะครับในแง่ของเศรษฐกิจล่ะนะครับครอบครัวคือคนที่จะจ่ายร่วมกันครับจากงบเดียวกันก็คือเงินก้อนเดียวกันนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะแยกบ้านออกไปแล้วเนี่ยแต่ก็ถือว่าใช้เงินก้อนเดียวกันอยู่ก็เป็นครอบครัวทางเศรษฐศาสตร์นะครับในทางสังคมครอบครัวคือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันในบ้านเดียวกันครับอาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่ก็ได้แต่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กันให้ความรักความไว้ใจต่อกันนะครับคือไม่ต้องเป็นพี่น้องต้มท้องคานตามกันมาก็ได้แต่มีความรักความผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นครอบครัวได้ทางสังคมนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีความที่ใกล้เคียงมากเลยกับคำว่าครอบครัวคำหนึ่งคือว่าครัวเรือนหรือ household นะครับครัวเรือนเนี่ยหมายถึงคนนะครับคือคนคนเดียวก็ได้หรือหลายคนก็ได้ที่อาศัยอยู่ในบ้านครับนะบ้านเดียวกันนะแต่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะอันนี้เป็นการนับทางประชากรศาสตร์นะครับว่า1ครัวเรือน2ครัวเรือน3ครัวเรือนแต่อาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้นะอันนี้จะสับสนนะครับระหว่างครัวเรือนกับครอบครัวนะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญนะครับของคำว่าชีวิตครอบครัวและคุณภาพชีวิตครอบครัวกันนะครับชีวิตครอบครัวที่เราต้องเรียนกันในวันนี้นะครับเรียนศึกษากันเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคล2คนขึ้นไปซึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกันทางกฎหมายหรือสายโลหิตก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากการตกลงใจที่สังคมยอมรับและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชีวิตครอบครัว1นะครับปัจจุบันเนี้ยคู่สมรสหรือคู่ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการขยายความของชีวิตครอบครัวได้เหมือนกันอีกรูปแบบนึงนะครับครอบครัวที่ดีนะครับก็จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีด้วยนะครับซึ่งคุณภาพชีวิตครอบครัวเนี่ยก็คือความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลซึ่งเป็นการรับรู้ลักษณะและปริมาณการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวนะครับว่าเหมาะสมเพียงใดนะครับถ้าเกิดเลี้ยงลูกดีให้ความอบอุ่นแก่ลูกนะครับว่าชีวิตครอบครัวก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูความสำคัญนะครับของชีวิตครอบครัวกันนะครับชีวิตครอบครัวนั้นมีความสำคัญในหลากหลายมิติครับในเรื่องของบุคคลนะครับครอบครัวที่ดีก็จะทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกว่ามีคุณค่าครับในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ขาดความรักความอบอุ่นนะครับเราจะเห็นในละครภาพยนตร์หลายเรื่องว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเนี่ยลูกเหมือนว่าคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเนี่ยก็แบบเสพยาหายไปพึ่งพายาเสพติดต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นภาพสะท้อนนะว่าครอบครัวอุ่นก็ทำให้ชีวิตของลูกเยาวชนเนี่ยอบอุ่นตามไปด้วยนะครับส่วนความสำคัญต่อพัฒนาการครอบครัวครอบครัวที่ดีเนี่ยจะรู้จักจะทำให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยรู้จักการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันด้วยนะครับในการเข้าสังคมต่อไปนะครับต่อมาในเรื่องของสังคมนะแล้วก็ชุมชนครอบครัวที่ดีทำให้ครอบทำให้สังคมเข้มแข็งครับเพราะว่าไม่ขาดความอบอุ่นเนาะไม่พึ่งยาเสพติดไม่พึ่งพาอบายมุขกันสังคมก็จะดีตามไปด้วยและแน่นอนครับเมื่อสังคมดีประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วยนะครับนั้นสรุปแล้วนะครับชีวิตครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นและมีความมั่นคงเนี่ยนะครับจะส่งผลโดยตรงเลยครับต่อพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงสังคมและประเทศชาติด้วยนะครับดังนั้นนะครับการส่งเสริมครอบครัวที่ดีนะครับก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยในสังคมเนี่ยดีตามไปด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความหมายและความสำคัญของชีวิตครอบครัวครับต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตครอบครัวและพัฒนากิจของครอบครัวกันนะครับการดำเนินชีวิตครอบครัวนะครับจะเริ่มต้นนะครับตลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงครับตลอดเวลานะครับเช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์นั่นแหละที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ช่วงวัยนะครับโดยครอบครัวเนี่ยมันก็มีพัฒนาการไปตามปีของเขานั่นเองนะครับปีที่เกิดขึ้นของเขานะครับเขาจะเรียกว่าวงจรชีวิตนะครับชีวิตครอบครัวทั่วไปเนี่ยจะเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มการแต่งงานก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว
ช่ไหมครับเมื่อชายหญิงตกลงใจกันเป็นใช้ชีวิตคู่กัน

แต่งงานกันนี่แหละก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวนะครับต่อมาก็นำไปสู่การมีบุตรการให้การอบรมเลี้ยงดูกระทั่งบุตรสำเร็จการศึกษาแล้วก็ไปแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่นะครับแต่ชีวิตครอบครัวก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับสามีภรรยาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเสียชีวิตไปหรือเกิดการหย่าร้างกันถึงจะเป็นการจบชีวิตครอบครัวนั่นเองนะครับวงจรชีวิตครอบครัวนะครับคือหรือวัฏจักรนะครับของครอบครัวหมายถึงลำดับขั้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเป็นระยะต่างๆตามพัฒนาการครอบครัวนะครับโดยจะมีขั้นงานพัฒนาการต่างๆของครอบครัวตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีการแบ่งนะครับระยะของวงจรชีวิตเนี่ยในรูปแบบต่างๆกันไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแบ่งวงจรชีวิตออกเป็น8ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1เขาเรียกว่าระยะเริ่มระยะครอบครัวเริ่มต้นนะครับระยะครอบครัวเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นระยะของคู่สมรสสร้างครอบครัวนั่นเองตกลงปลงใจกันจะสร้างครอบครัวแต่งงานกันนะครับจากนั้นจะเกิดระยะที่2ครับก็คือระยะครอบครัวขยายตัวนะครับระยะนี้เนี่ยจะมีระยะย่อยๆ4ระยะด้วยกันคือบุตรคนแรกบุตรแรกเกิดนะครับบุตรเข้าสู่วัยเรียนนะครับแล้วก็จะอยู่ในช่วงว่า20ปีแรกของการแต่งงานนะครับจะเป็นเรื่องของครอบครัวขยายตัวคือมีลูกนะมีลูกกันแล้วนะครับจากคน2คนเพิ่มเป็น3คน4คนนั่นเองนะครับระยะครอบครัวขยายตัวเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อนะครับเกิดระยะที่เรียกว่าระยะครอบครัวหดตัวคือการที่ลูกนะครับเริ่มแต่งงานนะครับเริ่มทำงานแล้วย้ายครอบครัวไปอยู่คนเดียวนะครับหรือลูกเนี่ยไปแต่งงานนะครับไปสร้างครอบครัวใหม่นะครับก็คือระยะตั้งแต่ลูกคนแรกเนี่ยเริ่มทำงานไปถึงระยะที่สามีภรรยาคู่แรกเนี่ยเสียชีวิตกันหรือหย่าร้างกันก็จะเป็นระยะที่หมดของครอบครัวนั่นเองนะครับชีวิตของครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นมีพัฒนาการไปตามลำดับใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็มีการตั้งเป้าหมายครับว่าระยะในแต่ละระยะเนี่ยนะพ่อแม่นะครับหรือสามีภรรยาเนี่ยควรจะวางแผนชีวิตอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็จะไปเป็นเรื่องของพันธกิจพัฒนกิจนะครับของครอบครัวนะครับพัฒนกิจหรือภารกิจของครอบครัวเนี่ยก็คือการพัฒนานะครับหรือภารกิจที่ครอบครัวเนี่ยต้องคาดหวังครับให้เกิดการกระทำหรือเกิดการปฏิบัติขึ้นนะครับเมื่อบทบาทเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปนะครับครอบครัวก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นพร้อมกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นระยะคร่าวๆนะครับเช่นระยะ2ปีแรกของการแต่งงานก็คือช่วงชีวิตเริ่มต้นของสามีภรรยาเนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาก็ควรที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันครับนะเริ่มวางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกันกำหนดเป้าหมายชีวิตที่จะมีลูกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะจะเก็บเงินเมื่อไหร่ดีจะเก็บเงินเมื่อไหร่พาลูกไปเรียนที่ไหนเป็นการวางแผนร่วมกันนะครับปรับตัวเข้ากับญาติทั้งสองฝ่ายครับนะสามีก็ไปเข้ากับฝ่ายพ่อตาแม่ยายเนาะภรรยาก็เข้ากับพ่อสามีแม่สามีประมาณนี้ต้องปรับตัวเข้าหากันครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนครอบครัวใหม่กันเนาะต่อมาครับระยะที่2บุตรเริ่มเป็นวัยทารกและเริ่มมีบุตรแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยก็ต้องปรับตัวความเป็นแม่ครับชีวิตก่อนเราเคยเป็นสาวโสดหนุ่มโสดกันตอนนี้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วต้องทำตัวยังไงสำเร็จเทมเอาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะจะต้องมีลูกนะนะเคยใช้อะไรฟุ่มเฟือยก็ต้องประหยัดมากขึ้นนะครับแบ่งรับผิดชอบแล้วครับเธอไปเลี้ยงลูกตอนกลางวันใช้ลูกตอนกลางคืนหรืออะไรก็ว่าไปถ้ามีการแบ่งหน้าที่กันแล้วจะใช้ชีวิตแบบสดๆไม่ได้อีกต่อไปนะครับต่อมาเมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียนนะครับเราก็ต้องเริ่มที่จะพัฒนาการไปสู่การที่เป็นพ่อแม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเนาะส่งลูกไปเรียนที่ไหนนะใครรับลูกส่งลูกนะการเงินต้องใช้ลูกค่าเทอมเดิมเท่าไหร่ต้องจัดสรรอย่างดีครับจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ที่บอกไปนะครับต่อมานะครับเมื่อลูกโตขึ้นเข้าสู่ระดับประถมมัธยมนะครับพ่อแม่ก็ต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนาะว่าจะอะไรล่ะทำการบ้านช่วยลูกทำการบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยพาไปงานผู้ปกครองบ้างนะครับต้องมีกิจกรรมร่วมกันครับเพราะเด็กเริ่มโตแล้วนะครับในขณะที่พอรู้เป็นวัยรุ่นก็ต้องเริ่มรู้จักปัญหาของวัยรุ่นและนะว่าวัยรุ่นเนี่ยมีปัญหายังไงบ้างนะพ่อแม่ไปที่ปรึกษาที่ดีได้ไหมนะไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวไม่เลี้ยงดูลูกเลยเนี่ยลูกก็เป็นปัญหาสังคมได้ในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีอย่างที่บอกต้องมีพัฒนาการไปตามแต่ละขั้นนะครับจนกระทั่งเมื่อลูกเนี่ยเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่เนาะพ่อแม่ก็ต้องสนับสนุนเลี้ยงดูเนาะหาคู่ที่ชีวิตที่ดีให้สนับสนุนเรื่องการเงินให้มีการแนะนำต่างๆชีวิตเกี่ยวครอบครัวในอนาคตให้ลูกได้นั่นเองนะครับจนกระทั่งลูกเนี่ยโอเคออกไปมีครอบครัวใหม่แล้วนะพ่อแม่หรือคู่สามีภรรยาเนี่ยเข้าสู่วัยชราแล้วนะก็ต้องเริ่มปรับตัวและใช้ชีวิตที่ไม่มีลูกใช้ยังไงสมัยก่อนเลี้ยงดูลูกมันตั้ง20ปีลูกไปแล้วจะอยู่ยังไงดีนะครับอยู่กระต๊อบไปนากันหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ต้องรู้จักปรับตัวครับอย่าไปหวังว่าลูกอยู่กับเราตลอดชีวิตนะลูกก็มีครอบครัวใหม่ของเขาไปนะครับพวกนี้แหละก็คือพัฒนกิจนะครอบครัวที่มีการที่มีการแบ่งรายละเอียดต่างๆเอาไว้นะครับยิ่งถ้าไม่มีบุตรนะครับต้องพูดคุยปรึกษาทำความเข้าใจ

กันเนาะว่าเราใช้ชีวิตแต่ต่อไปจนทั้งเราแก่เราตายกันเนี่ยยังไงบ้างนั่นเองนะครับจากนั้นเราควรใช้ชีวิตที่มีความสุขร่วมกันนะครับสามีภรรยาเนาะไม่มีลูกก็เถอะนะก็อาจจะต้องวางแผนเที่ยวด้วยกันวางแผนไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเพื่อให้ชีวิตหลังการสมรสเนี่ยมันน่าเบื่อจนเกินไปนะครับเพราะเราไม่มีลูกเป็นภาระเนาะเป็นว่าเป็นความชอบร่วมกันอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกันอย่างอื่นแทนนะครับแล้วก็ต้องเก็บเงินครับในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยไปจนแก่ตายนะครับจนทั้งเสียชีวิตดังนั้นเนี่ยการวางแผนการเงินที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะครับทีนี้ก็จะเห็นนะครับว่าชีวิตของครอบครัวเนี่ยก็เหมือนชีวิตของคนละครับมีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับเราเรียนรู้เอาไว้เพื่อเราที่จะวางแผนนะจัดการชีวิตในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ชีวิตครอบครัวและก็ชีวิตของเราเองเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จอย่างไว้นะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของสังคมด้วยเพราะเรามีการจัดการที่ดีไปในครอบครัวเราเองครับอันนี้คือประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องชีวิตวงจรชีวิตครอบครัวและก็พัฒนากิจของครอบครัวครับสมาชิกนะครับแต่ละคนในครอบครัวเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่และการสร้างความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันอย่างแท้จริงระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวครับการดำเนินชีวิตครอบครัวจึงจะเป็นไปอย่างราบรื่นสมดุลและเกิดความสงบสุขในครอบครัวและสังคมหน้าที่ของครอบครัวเนี่ยมีความแตกต่างกันไปครับแล้วแต่นักวิชาการจะแบ่งกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยครอบครัวมีหน้าที่ทางชีววิทยาครับก็คือสร้างสมาชิกใหม่ให้กับสังคมโลกนะครับครอบครัวมีหน้าที่ในทางจิตวิทยาครับในการสร้างความรักความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัวนะครับครอบครัวมีหน้าที่ทางสังคมครับในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกของสังคมเนี่ยให้เป็นคนดีนะมีคุณธรรมพื้นฐานที่สังคมนั้นต้องการนะครับครอบครัวมีหน้าที่ในทางเศรษฐกิจครับในการหารายได้เพื่อมาจุนเจือครอบครัวเนาะเพื่อให้เกิดการหมุนเงินทางเศรษฐกิจต่อไปนะครับครอบครัวมีหน้าที่ทางศาสนาครับในการอบรมนะในการสั่งสอนวัฒนธรรมทางด้านความเชื่อและศาสนานะให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะต่อไปนะเพื่อเป็นคนดีของสังคมตามที่แต่ละสังคมคาดหวังเอาไว้นะครับครอบครัวยังมีหน้าที่ทางวัฒนธรรมครับในการสืบทอดถ่ายทอดค่านิยมความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตต่างๆนะครับที่สังคมนั้นยึดถือปฏิบัตินะเพื่อไม่ให้สมาชิกครอบครัวนั้นนะแหวกขนบนะหรือว่าไม่ทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมครอบครัวยังมีหน้าที่ในการให้การศึกษานะครับทางการศึกษาให้การศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับและก็นอกจากนี้เนี่ยครอบครัวยังมีหน้าที่ในทางนันทนาการนะครับก็คือช่วยให้สมาชิกในสังคมเนี่ยได้รับผ่อนคลายความเครียดนะครับสังคมเครียดอยู่แล้วนะกลับบ้านไปเครียดอีกก็ไม่ได้นะครอบครัวมีหน้าที่ในการสร้างสันทนาการสร้างนันทนาการครับก็คือสร้างความเพลิดเพลินนะครับให้แก่คนในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต่อไปนะครับเมื่อทราบถึงหน้าที่ของครอบครัวในภาพรวมแล้วนะครับต่อไปจะเป็นบทบาทของครอบครัวกันครับบทบาทของครอบครัวคือการแสดงออกนะทางพฤติกรรมต่อการในรูปแบบของการปฏิบัติตามสถานภาพของสมาชิกในครอบครัวนะครับในที่นี้จะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรก็แล้วกันนะง่ายๆนะครับแน่นอนครับบิดามารดาควรทำอะไรกับบุตรบ้างนะครับบิดามารดาควรดูแลอบรมสั่งสอนให้บุตรเป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในสังคมให้แก่บุตรนะครับดูแลสนับสนุนให้การศึกษาเล่าเรียนกับบุตรนะครับกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีกับบุตรให้ความรักกับบุตรให้กำลังใจกับบุตรนะครับในขณะเดียวกันบุตรควรทำอะไรกับบิดามารดาบ้างนะครับบุตรก็ควรเคารพนะรักเคารพกตัญญูต่อบิดามารดานะครับรักการเรียนนะพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนก็ไปเรียนอย่าไปเล่นมากจนเกินไปจนเสียการเรียนนะครับไม่ประพฤติตนเป็นที่เดือดร้อนของครอบครัวใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับไม่ฟุ่มเฟือยเนาะขยันหมั่นเพียรเห็นความสำคัญของบิดามารดาครับให้ความเคารพแก่บิดามารดาไม่ดูหมิ่นไม่ไปต่อว่าท่านประมาณนี้นะครับครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้นะครับก็ต้องอาศัยนะครับองค์ประกอบที่สำคัญก็คือสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัวเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยก็หมายถึงการแสดงพฤติกรรมครับระหว่างสมาชิกในครอบครัวระหว่างกันนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่านะสัมพันธภาพนั้นเนี่ยเป็นไปทางดีนะอันนี้มีการศึกษาแล้วครับว่าครอบครัวเนี่ยก็จะอบอุ่นใช่ไหมครอบครัวอบอุ่นเนี่ยก็ทำใหสมาชิกครอบครัวเนี่ยรู้สึกผูกพันมีความรักที่ดีต่อกันแต่เกิดสมรรถภาพในครอบครัวเป็นอย่างขัดแย้งทะเลาะบอกแว้งกันไม่ลงรอยพวกนี้ก็กลายเป็นปัญหาสังคมได้ในอนาคตนะครับ
าบอกว่าการอบรมไม่ดุ่งพ่อแม่ในวัยเด็กเนี่ยให้แก่ลูกเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆของลูกอันนี้ตามจิตวิทยาเนาะถ้าเด็กเนี่ยถูกทอดทิ้งขาดการดูแลใจใส่เนี่ยเขาบอกว่าโตไปเด็กคนนี้นะครับก็จะเป็นคนก้าวร้าวครับปรับตัวยากรู้สึกไม่อุ่นปลอดภัยจิตใจโหดร้ายขี้อายประมาณนี้อันนี้เป็นผลทางจิตวิทยาเนาะถ้าเด็กคนนั้นได้รับการทารุณถนอมแบบทารกไปเรื่อยๆนะคือแบบไม่เลี้ยงไ

ถ้าบิดามารดาใช้อำนาจบังคับกับเด็กล่ะเด็กก็จะต้องพึ่งผู้อื่นตลอดเวลาเพราะคิดอะไรไม่เป็นนะครับขี้อายนะสุภาพอ่อนโยนก็จริงแหละแต่ว่าเป็นลักษณะของการไม่คิดสร้างสรรค์ไม่ร่วมมือมีความเครียดกลัวพ่อแม่จะว่าพ่อแม่จะด่าตลอดเวลานะครับขาดความกระตือรือร้นพวกนี้นะครับก็เป็นพวกพ่อแม่จะได้บังคับเนาะถ้าพ่อแม่ไม่ปรองดองกันล่ะตีกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยเด็กก็จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวครับพอเห็นพ่อแม่ทำการตีกันเนี่ยสมมติจะตีกันเนี่ยเด็กก็จะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไงมันก็ไปทำตามคนอื่นต่อไปอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่เลยไปวินัยทางบ้านบกพร่องล่ะเด็กก็จะบกพร่องคิดเป็นเรื่องปกติไงไม่เปิดแบบตามกฎสังคมก็ได้นะครับดังก็จะเห็นว่าเนาะครอบครัวเป็นยังไงเด็กในครอบครัวก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราสร้างครอบครัวที่ดีเด็กเห็นตัวอย่างที่ดีเด็กก็จะไปสร้างครอบครัวที่ดีแบบนี้ในอนาคตต่อไปนะครับนั้นก็สรุปได้ว่าสัมพันธภาพนะครับในครอบครัวก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความสงบสุขและความมั่นคงของครอบครัวครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวนะครับต่างปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่เหมาะสมและมีการสื่อสารที่ดีนะครับก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และก็มีบุคลิกภาพที่ดีนะเป็นในสังคมต่อไปนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นความสำคัญนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และก็สัมพันธภาพในครอบครัวครับตามที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าครอบครัวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมนะครับดังนั้นดังนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอว่าครอบครัวไทยในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะว่าในอดีตเนี่ยครอบครัวไทยเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกในสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวไทยเนี่ยมีแบบฉบับชีวิตความเป็นอยู่รูปแบบการชีวิตเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะเฉพาะเลยนะครับเพราะสังคมในสมัยก่อนเป็นสังคมค่อนข้างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นสังคมเกษตรกรรมนะฮะทำให้เกิดความผูกพันในครอบครัวค่อนข้างมากนะครับทีนี้ในครอบครัวในอดีตเนี่ยจะค่อนข้างยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีครับจะเห็นว่าเราจะมีประเพณีในชีวิตค่อนข้างมากนะในแต่ละในแต่ครอบครัวในสมัยก่อนๆเลยนะครับแล้วก็เคร่งครัดด้วยครับเนาะครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวในอดีตเนาะจะเป็นครอบครัวลักษณะที่เป็นครอบครัวขยายก็คือมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเนี่ยรวมในบ้านเดียวกันครอบครัวค่อนข้างใหญ่ครับย้อนอดีตไปสัก 40-50 ปีที่แล้วจะเห็นว่าพ่อแม่เราเนี่ยก็มีอาจจะมีจำนวนพี่น้องในครอบครัวค่อนข้างมากนะครับครอบครัวส่วนใหญ่ของไทยเป็นครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวครับคืออนุญาตให้มีคู่ชีวิตแค่คนเดียวเนาะแต่ในทางปฏิบัติแล้วจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวนะครับทีนี้อดีตนะฝ่ายชายมีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวครับมีหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวหาเงินนะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวผู้หญิงก็จะอยู่บ้านนะทำงานบ้านไปเนาะอันนี้เป็นสังคมในอดีตเนาะนั้นหน้าที่ของผู้หญิงก็มีหน้าที่ในการดูแลบ้านเลี้ยงดูบุตรทำความสะอาดบ้านเรือนจัดหาอาหารให้สามีรับประทานนั่นเองนะครับเพราะสมัยก่อนฝ่ายชายเป็นฝ่ายกำลังเนาะเป็นฝ่ายในการไปทำไร่ไถนาในอดีตนะครับหรือรับราชการอะไรก็ว่าไปนั้นหน้าที่เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของภรรยาในการดูแลลูกนะครับฝึกหัดวิชาต่างๆก็เป็นหน้าที่ของภรรยาซะส่วนมากนะครับแต่ต่อมานะครับเมื่อสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปนะเข้าสู่สังคมสมัยใหม่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าครอบครัวนั้นมีขนาดเล็กลงเห็นได้ชัดนะครับในปัจจุบันนี้พ่อแม่อาจจะสามีภรรยาเนี่ยแต่งงานกันแล้วมีลูกเพียงคนหนึ่งหรือ2คนไม่เกินไปกว่านี้แล้วเพราะว่าไม่มีกำลังทรัพย์พอนะในการเลี้ยงดูลูกได้อย่างเงี้ยนะครับครอบครัวจะเล็กลงแล้วก็จะมีส่วนของการเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวครับคือการย้ายมาตั้งบ้านใหม่กันมากกว่าที่อยู่รวมในบ้านเดียวกันกับพ่อแม่นะครับแล้วก็มีตัวแล้วก็มีตัวเลขของผู้ที่ไม่แต่งงานกันมากขึ้นอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่ไปแต่งงานกันมากขึ้นนอกจากนี้ครอบครัวเนี่ยเนื่องจากความเร่งรีบของครอบครัวต่างๆนะทำให้หน้าที่ในการซื้ออาหารมากินกันละกันนะไม่รีดผ้าเองและใช้บริการซักรีดกันละกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับของสังคมไทยปัจจุบันเพราะไม่เร่งรีบเหมือนกันและในตอนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับผลของการศึกษาเนี่ยจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยคู่สมรสในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการวิจัยกันบอกว่าคู่สมรสในปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างมีอาชีพที่แน่นอนครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีสุขภาพดีนะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะที่อาจจะแต่งงานกันขณะที่ไม่พร้อมอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องพร้อมก่อนถึงแต่งงานกันได้นะครับสามีภรรยาก็เริ่มช่วยดูนะช่วยเหลือกันในการดูแลบุตรมากขึ้นไม่ใช่เป็นภรรยาฝ่ายเดียวที่ต้องถูบ้านอีกต่อไปแล้วสามีก็ช่วยถูบ้านได้นะครับที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะแยกบ้านไปอยู่บ้านส่วนตัวกันอยู่คอนโดมิเนียมหรือซื้อทาวน์เฮาส์เล็กๆอยู่กันหรืออยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับแต่แยกครอบครัวออกจากบ้านใหญ่แล้วนะครับ

0: บุตรก็จะมีน้อยลงที่บอกไว้มีแค่คน2คนการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยบางครอบครัวก็อาจจะส่งไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงนะครับส่วนสิ่งที่คาดหวังว่าลูกต้องมีก็คือเรื่องของพวกทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนะครับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ในสมัยใหม่เนี่ยหวังให้ลูกมีสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะครับอาชีพก็แน่นอนครับต้องการอาชีพที่เป็นที่มั่นคงเนาะแพทย์พยาบาลที่มันรายได้เยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยนะครับที่จะคาดหวังแล้วครับว่าลูกเนี่ยจะมาเลี้ยงดูเราตอนแก่เท่านะครับเพราะว่าลูกก็มีชีวิตของเขาไปนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหตุปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนาะที่มันรีบรัดมากขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันน้อยนะก็ต้องทั้งสามีภรรยาช่วยกันหาเงินคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อสร้างครอบครัวค่านิยมสังคมไทยที่ค่อนข้างผ่อนคลายลงให้สิทธิผู้หญิงมากขึ้นนะครับในการประกอบอาชีพต่างๆทำให้ฐานะในความเป็นภรรยาต้องเป็นแม่บ้านเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะครับโอกาสทางการศึกษาที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยทัดเทียมผู้ชายแล้วนะครับแล้วผู้หญิงก็ไม่จำเป็นที่อยู่บ้านแล้วบางทีผู้หญิงบางคนอาจจะไปแต่งงานด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยนะก็ทำให้ชีวิตมันสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องไปนั่งซักผ้าด้วยมือนะเตาเครื่องแป๊บเดียวก็เสร็จนั้นผู้หญิงก็สามารถทำงานไปด้วยแล้วก็ดูแลบ้านไปได้ด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงครับของสังคมที่ส่งผลให้ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับดังนั้นจะถามว่าวัยรุ่นปัจจุบันใช้ชีวิตแบบนี้ผิดไหมก็อาจจะไม่ผิดซะทีเดียวนะเพราะว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยเขามากแต่บางอย่างเนาะถ้ามันขัดธรรมเนียมประเพณีเราจริงๆเนี่ยก็จะผิดแหละนะครับแต่ยังไงก็ตามมันก็มีครอบครัวมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างครับของการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากนะครับที่ทำให้ครอบครัวนั้นนะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะแล้วก็ทำให้สังคมประเทศชาติมีความสุขต่อไปนี่เองนะครับครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มั่งคงยั่งยืนนะครับดังนั้นเราก็ควรจะมีทักษะนะครับมีแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวกันนะครับเริ่มต้นจากการวางแผนครอบครัวที่ดีครับแล้วก็สร้างความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวนะเมื่อครอบครัวประสบปัญหาอะไรนะก็รู้จักที่จะเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญเนาะแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะว่าขั้นตอนต่างๆที่เราจะเจอในชีวิตครอบครัวมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับการวางแผนครอบครัวที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมก่อนมีชีวิตคู่ครับนะต้องคิดก่อนแต่งอะว่าโอ้โหเราจะยังไงดีเนาะแล้วแต่งงานอายุเท่าไหร่คู่แฟนกันก็ต้องคิดละแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกคนแรกเมื่อไหร่นะมีลูกช้าไปก็จะไม่ดีใช่ไหมเพราะเราอาจจะเกษียณอายุก่อนลูกเลยไม่จบอะไรเงี้ยนะต้องวางแผนที่ดีครับว่าควรมีลูกเมื่อไหร่ควรจะทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงประมาณนี้นะครับเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะในก่อนแต่งงานเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมด้านการเงินหรือเศรษฐกิจอ่ะเนาะเตรียมความพร้อมสุขภาพครับบางคนแบบโอ้โหแต่งงานเมื่ออายุค่อนข้างมากแล้วเนี่ยจะมีลูกทันไหมต้องออกกำลังกายนะแข็งแรงเสมอเพื่อจะมีลูกได้นั่นเองนะครับความพร้อมหน้าอารมณ์ครับพร้อมหรือยังที่จะพร้อมแบบเปลี่ยนฐานะจากคนโสดไปเป็นคนมีลูกเนี่ยนะต้องปรับจูนอารมณ์ต้องใจเย็นขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องพร้อมเตรียมความพร้อมเศรษฐกิจสุขภาพแล้วก็อารมณ์ไว้ก่อนนะครับต่อมาต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตครอบครัวฮะอย่างที่บอกไว้นะว่าคนเราแต่งงานกันเนี่ยมันก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วอะนะดังนั้นเราจะต้องเจอโลกของฝ่ายสามีโลกของฝ่ายภรรยาซึ่งเราไม่เคยคุ้นเคยต้องปรับตัวให้ได้นะครับเราจะสำเร็จเทเมากินเหล้าทุกวันไม่ได้อีกแล้วมีลูกก็ต้องกลับบ้านมาดูลูกบ้างเนี่ยปรับตัวเองให้ได้นะครับกำหนดเป้าหมายชีวิตครอบครัวฮะว่าต้องทำอย่างไรที่ว่าใน5ปีนี้ต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เพื่อส่งลูกเรียนอนุบาลโรงเรียนนี้ดีมากเลยอะไรเงี้ยนะต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วค่อยมาคิดกันเงี้ยมันก็จะไม่ทันเวลาก็ได้นะครับต้องมีการจัดการทรัพยากรครอบครัวให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาแรงงานเงินต่างๆนะทำยังไงบ้างนะวางแผนที่ดีเนาะแล้วก็เราอาจจะมีหลักครับในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวนะครับมีหลักการเยอะแยะเลยครับหลักการที่1ของฝรั่งเลย family นะครับมี faith นะ appetence นะ faith คือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวสมาชิกครอบครัวซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยานะครับ acceptance ยอมรับความแตกต่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะM นะมาจาก Femininity นะครับไม่เห็นแก่ตัวพวกนี้นะครับ I มาจาก Interest นะเอาใจใส่คนในครอบครัว L คือ Love มีความรักให้กับคนในครอบครัวนะครับ Y Yearning มีความปรารถนาดีกับคนในครอบครัวนะอันนี้คือ Family ของฝรั่งของไทยล่ะนะครับ หลักชีวิตมีสุขทำไงบ้างสร้างความรักความผูกพันห่วงใยซึ่งกันและกันมีความอิสระเป็นตัวของตัวเองมีน้ำใจเอื้ออาทรมีการพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมร่วมกันมีการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวครับไม่ใช่ว่าให้พ่อหรือแม่นำฝ่ายเดียวนะต้องพ่อและแม่ไปด้วยกันนะครับมีการสร้างความรักความอบอุ่นกำหนดหน้าที่รับผิดชอบครับนะเสริมสร้างสมรรถภาพในครอบครัวการไปดูหนังทำกิจกรรมร่วมกันในวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยในการสร้างให้ครอบครัวนั้นอยู่ดีมีสุขนะครับส่วนการเผชิญปัญหาชีวิตครอบครัวเนี่ยทุกครอบครัวหลายๆครอบครัวแล้วกันนะครับน่าจะต้องเจอแหละแหมชีวิตมันจะราบลื่นเป็นนิยายไม่ได้หรอกมันต้องมีปัญหากันบ้างนะทีนี้ต้องตั้งสติครับรับปัญหานั้นมาเนาะเราต้องช่วยกันรับอย่างมีสติและกล้าหาญนะไม่ใช่หวาดกลัวโอ๊ยรอปัญหามาก่อนไม่ได้นะเราต้องนะสู้กันร่วมกันนะก็ย่อมสามารถจัดการแก้ไขปัญหานั้นให้ลุล่วงได้ดีนะครับปัญหาชีวิตครอบครัวมีอะไรบ้างปัญหาภายในครอบครัวงงแงงกันนะตามภาษาสามีภรรยาลูกอะไรเงี้ยนะก็สร้างความเข้าใจกันละกันเนาะส่วนปัญหาภายในครอบครัวจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมเงินเดือนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องมาคุยกันอ่ะนะเปิดอกคุยกันอ่ะตามภาษาครอบครัวว่าทำยังไงดีถ้ามีปัญหาแบบเนี้ยนะเราจะช่วยกันลดค่าใช้จ่ายได้ไหมเราช่วยกันทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนในครอบครัวพร้อมที่จะทำให้ครอบครัวผ่านไปได้ด้วยดีแหละนะปัญหาครอบครัวต่างๆเนาะนั้นหันหน้าเข้าหากันนะครับเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยที่บอกนะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันนะตัดสินปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะไม่ใช่แบบคิดสั้นกันทั้งครอบครัวเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเป็นอย่างสร้างสรรค์เนาะยังไงโลกเนี่ยมันไม่โหดร้ายสำหรับเสมอไปหรอกครับนะสรุปแล้วนะครับแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวนะเริ่มต้นจากการวางแผนชีวิตครอบครัวนะครับเพื่อสมาชิกในครอบครัวได้ดำเนินการต่างๆไปสู่เป้าหมายอย่างสำเร็จร่วมกันสร้างความอยู่ดีมีสุขในครอบครัวเพื่อทำให้สมาชิกครอบครัวมีความสุขอยู่ด้วยกันและก็เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวก็ต้องเผชิญหน้าครับแก้ปัญหานั้นอย่างกล้าหาญและสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่ทำให้ครอบครัวนั้นก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ดีครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับที่หวังว่าทุกๆท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันนะครับ
1: จะเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก้อยนะคะจะมาแนะนำในเรื่องสมรรถนะในการประกอบอาชีพนะคะสำหรับในตอนนี้เองนะคะหลายๆท่านนะคะที่เป็นนักศึกษาหรือหลายๆท่านที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะเราคงได้ยินคำหนึ่งกันอยู่บ่อยมากในการทำงานนะคะนั่นก็คือคำว่าสมรรถนะค่ะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า competency นะคะวันนี้เองอาจารย์จะมาแนะนำความหมายสั้นๆรวมถึงความสำคัญของคำว่าสมรรถนะซึ่งมีผลอย่างมากต่อการทำงานของเราในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะสมรรถนะนะคะมีความหมายนะคะอย่างกว้างและอย่างแคบค่ะความหมายอย่างกว้างเลยนะคะก็คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนะคะซึ่งนะคะจะประกอบไปด้วย4ตัวค่ะก็คือจำคำย่อภาษาอังกฤษนะคะ K S A และ O ค่ะหมายความว่าอย่างไรนะคะ K ก็คือ knowledge หรือความรู้นะคะ S ก็คือทักษะหรือสกิลหรือความชำนาญเฉพาะบุคคลนะคะ A ก็คือ ability หรือความสามารถนะคะแล้วก็ O สุดท้ายก็คือคุณลักษณะอื่นๆเช่นอะไรบ้างนะคะก็คือเช่นแรงจูงใจในการทำงานของเราทัศนคติที่เรามีต่อเรื่องต่างๆนะคะนั่นก็คือคุณลักษณะสมบัติอื่นๆนี่คือความหมายอย่างกว้างของคำว่าสมรรถนะนะคะแล้วที่แคบลงมาคืออะไรนะคะในการทำงานในหน่วยงานขององค์การต่างๆนะคะสมรรถนะจะหมายถึงความสามารถของบุคคลคนนึงนะคะของตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จะสามารถนำความรู้ทักษะทัศนคติหรือแรงจูงใจต่างๆที่เรามีทั้งหมดนะคะมาใช้กับการแก้ปัญหามาใช้กับการทำงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเราค่ะและนี่คือเรื่องย่อของความหมายของคำว่าสมรรถนะนะคะจะเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นนะคะถ้าเรารู้เรื่องนี้อีกเรื่องนึงค่ะนั่นคือเรื่องอะไรคะ คุณลักษณะสำคัญของสมรรถนะค่ะในทางหลักวิชาการเองเพื่อให้เรารู้ว่าทำไมคำว่าสมรรถนะหรือเรื่องสมรรถนะคนถึงสนใจมาใช้ในการทำงานในปัจจุบันนะคะ

เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราสนใจแค่เรื่องความรู้กับทักษะแต่นักวิชาการทั้งหลายพบค่ะว่ามันไม่เพียงพอที่ทำให้คนคนนึงประสบความสำเร็จในการทำงานจึงมาศึกษาเรื่องสมรรถนะหรือ competency ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้คนเราทำงานได้สำเร็จแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ค่ะคุณลักษณะสำคัญของสมรรถนะนักวิชาการเองบอกว่ามันเหมือนอะไรทราบไหมคะเหมือนภูเขาน้ำแข็งค่ะภูเขาน้ำแข็งด้วยบ้านเราอาจจะเข้าใจยากอยู่สักนิดนึงเพราะว่าบ้านเราไม่มีหิมะใช่ไหมคะแต่ภูเขาน้ำแข็งมีลักษณะอย่างไรนะคะถ้าใครเคยได้ดูภาพยนตร์เรื่องไททานิคค่ะเราจะเห็นนะคะว่าภูเขาน้ำแข็งน่ะมีลักษณะคือเหนือน้ำน่ะเห็นส่วนไม่มากแต่ใต้น้ำมีส่วนสำคัญอีกมากมายนะคะซ่อนอยู่เปรียบเหมือนสมรรถนะในตัวเราค่ะส่วนที่เหนือน้ำคือทักษะความรู้ที่เห็นได้ชัดวัดผลชัดเจนมีไม่เยอะนะคะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำค่ะจะมีลักษณะมองเห็นไม่ชัดนะคะแต่ส่งผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเราค่ะและวัดผลได้ยากนะคะและมีอยู่มหาศาลที่ส่งผลให้เราคนใดคนหนึ่งสามารถทำงานงานหนึ่งได้ดีหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ก็มีเรื่องที่สามารถวัดได้นะคะโดยหลักๆแล้วจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือเช่นทัศนคตินะคะค่านิยมที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมทั้งแรงจูงใจในการทำงานต่างๆนะคะนี่คือส่วนของสมรรถนะที่อยู่ใต้น้ำค่ะทีนี้เราก็เข้าใจทั้งเรื่องความหมายนะคะแล้วก็คุณลักษณะสำคัญของสมรรถนะนะคะที่มีทั้งส่วนที่แสดงเห็นชัดและส่วนที่ซ่อนอยู่แต่มีผลอย่างยิ่งต่อการทำงานของเราไปแล้วนะคะทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องสมรรถนะด้วยนั่นก็เพราะเรื่องสมรรถนะมีความสำคัญต่อการทำงานของคนเราในทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งสำคัญในประเด็นต่างๆอยู่3ด้านนะคะเรามาดูด้านแรกกันค่ะด้านแรกคือสมรรถนะมีความสำคัญต่อตัวเราเองนะคะต่อตัวเราทุกคนนี่แหละค่ะถามว่าสำคัญอย่างไรนะคะสำคัญคือถ้าเราเข้าใจนะคะตัวตนว่าเรามีสมรรถนะอย่างไรมีทักษะความสามารถความคิดเจตคติแรงบันดาลใจนะคะรวมถึงคุณลักษณะอื่นๆว่าเราเหมาะที่จะทำงานอย่างไรนะคะเราก็จะสามารถพัฒนาตรงนั้นได้อย่างเต็มที่นะคะนั่นคือความสำคัญที่มีต่อตนเองความสำคัญถัดไปคือความสำคัญต่อบุคคลอื่นค่ะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะคะในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นรู้เราไปแล้วถ้ารู้เขาคือบุคคลรอบๆข้างนะคะรู้สมรรถนะของเราและเขาว่าเราจะแสดงบทบาทได้อย่างไรนะคะก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขกับบุคคลอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญกับบุคคลอื่นๆด้วยประการฉะนี้และสุดท้ายนะคะคือความสำคัญต่ออะไรคะต่อสังคมค่ะสำคัญอย่างไรเพราะว่าถ้าเราตัวเรานะคะในฐานะทรัพยากรมนุษย์คนนึงของสังคมนี้มีสมรรถนะที่ดีนะคะก็จะส่งผลต่อการทำงานที่ดีส่งผลต่อการเป็นแรงงานและสมาชิกที่ดีของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือความสำคัญที่สมรรถนะมีต่อตนเองบุคคลอื่นและสังคมค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องสมรรถนะมาพอสมควรแล้วก็คือความหมายกว้างๆของสมรรถนะที่บอกว่าคนคนหนึ่งจะสามารถแสดงพฤติกรรมการทำงานที่ดีไม่ได้มีแค่ทักษะความรู้นะคะแต่ยังรวมถึงด้านอื่นๆที่ซ่อนอยู่ภายในทั้งเรื่องเจตคติทัศนคติที่มีต่อตัวเองนะคะแรงดลบันดาลใจและบุคลิกภาพและความสำคัญได้บอกไปเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจคำว่าสมรรถนะมากขึ้นนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่ององค์ประกอบและประเภทของสมรรถนะค่ะแน่นอนว่าสมรรถนะนะคะถ้าในทางวิชาการนะคะต้องมีองค์ประกอบสำคัญในตอนนี้เราจะมารู้ว่าองค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าลักษณะสำคัญของสมรรถนะนั้นมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เห็นชัดกับส่วนที่ซ่อนไว้ตัวบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเองก็แยกตามนั้นค่ะมาดูองค์ประกอบแรกในส่วนที่เห็นชัดนะคะจะประกอบไปด้วย1ความรู้ค่ะซึ่งหมายถึงนะคะลักษณะความรู้การใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลนะคะที่นำมาใช้ในการทำงานได้นะคะส่วนอันที่สองก็คือทักษะหรือสกิลก็คือความชำนาญของบุคคลแต่ละบุคคลที่เกิดจากการฝึกฝนลองทำลงปฏิบัตินะคะส่วนนี้อาจารย์ต้องให้ทุกคนเข้าใจได้ชัดเจนว่า

ความรู้ต่างจากทักษะอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยให้เรานึกถึงนะคะตอนที่เราเรียนว่ายน้ำนะคะต่อให้เรารู้นะคะเป็นความรู้ว่าจะว่ายน้ำต้องการหายใจต้องตีขาอย่างไรแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกฝนเราจะไม่มีทักษะการว่ายน้ำได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ความรู้ต่างจากทักษะหรือใครที่ชอบทำอาหารนะคะแม้จะรู้ว่าต้มยำจานนี้จะต้องใส่กุ้งใส่น้ำใส่พริกใส่น้ำพริกเผาอย่างไรแต่ไม่สามารถทำอาหารจานนี้หรือต้มยำชานี้ได้อร่อยได้เลยถ้าเราไม่เคยฝึกปฏิบัติและไม่เคยลองชิมนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ความรู้และทักษะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นทักษะต้องฝึกจึงจะเป็นค่ะนะคะอันนี้ก็คือส่วนแรกขององค์ประกอบสมรรถนะนะคะ2 องค์ประกอบส่วนที่2นะคะก็คือสิ่งที่ซ่อนเลนส์อยู่ข้างในนะคะก็คือจะมองเห็นไม่ชัดแต่ส่งผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมนะคะมีอีก3องค์ประกอบค่ะ3องค์ประกอบนี้อย่างแรกคืออะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่าเซลล์คอนเซปต์ภาษาไทยแปลยากนิดนึงนะคะแต่อาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจค่ะก็คือคำว่ามโนทัศน์ที่เป็นเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเช่นอะไรคะความเชื่อค่านิยมนะคะต่างๆเช่นในสังคมเอเชียอาจจะมีความเชื่อว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องทำงานเยอะก็ได้และผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็มักจะรับทัศนคติความเชื่อและค่านิยมนี้มาจากการเลี้ยงดูและการอยู่ในสังคมนี่แหละค่ะส่วนที่ถัดมาที่เป็นองค์ประกอบที่มองเห็นได้ยากนะคะก็คือนะคะบุคลิกประจำตัวนะคะหรือเทสต์นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือแต่ละคนเกิดมานะคะเราเติบโตมาด้วยบุคลิกที่ต่างกันเช่นอาจารย์เป็นคนชอบพูดคุยนะคะเป็นมิตรกับผู้คนได้ง่ายแต่บางคนอาจจะเป็นคนลักษณะเก็บตัวนะคะแล้วก็ชอบอยู่เงียบคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นบุคลิกลักษณะประจำตัวนะคะส่วนสุดท้ายก็คือองค์ประกอบเรื่องแรงจูงใจค่ะแรงจูงใจนะคะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของสมรรถนะนะคะที่ซ่อนเลนอยู่แต่ละคนมีแรงจูงใจในการทำเรื่องแต่ละเรื่องแตกต่างกันและก็ส่งผลต่อพฤติกรรมเช่นอะไรนะคะเช่นถ้าอาจารย์ทำงานพอต้องการได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นพฤติกรรมการทำงานของอาจารย์จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าอาจารย์มีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้มีความภูมิใจในตัวเองนะคะอาจารย์ก็จะแสดงพฤติกรรมอีกแบบนึงและนี่ก็คือองค์ประกอบของสมรรถนะค่ะประเภทของสมรรถนะนั้นแบ่งออกได้เป็นหลายด้านนะคะแบ่งตามหลักสากลแล้วนะคะโดยเดวิดแมคเคลนซึ่งเป็นผู้นำเสนอเรื่องสมรรถนะเป็นคนแรกแบ่งออกเป็นแค่2ประเภทเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกก็คือสมรรถนะพื้นฐานนะคะพื้นฐานหมายความว่าใครๆก็มีใครๆก็ต้องมีนะคะเพื่อให้อยู่ในสังคมหรือการทำงานได้เช่นอาจารย์อยากออกไปทำงานได้อาจารย์ต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่านหนังสือเขียนหนังสือได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่าสมรรถนะพื้นฐานอย่างที่2ก็คือสมรรถนะที่แตกต่างค่ะแตกต่างกันยังไงคือแต่ละคนแต่ละอาชีพอาจจะมีสมรรถนะที่แตกต่างกันเช่นคนเป็นหมอมีความรู้ความสามารถในการตรวจผู้คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือการแบ่งมาตรฐานสากลนะคะส่วนสุดท้ายคือถ้าแบ่งตามของคนไทยล่ะคะแบ่งยังไงนะคะกรมฝีมือแรงงานเราก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเช่นกันนะคะก็คือสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะทั่วไปนะคะเช่นว่าถ้าจะทำงานราชการต้องอ่านหนังสือได้สื่อสารได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและสุดท้ายก็คือสมรรถนะด้านวิชาชีพค่ะก็คือแต่ละวิชาชีพสมมติว่าควรจะมีสมรรถนะอะไรเป็นพิเศษนะคะเช่นเป็นอาจารย์ต้องมีความสามารถในการสอนเป็นนักบัญชีต้องทำบัญชีได้นะคะเป็นผู้บริหารต้องทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเช่นเป็นผู้บริหารคุณต้องมีความสามารถในการวางแผนบริหารต้องเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์ต้องควบคุมจัดการผู้คนได้และนี่ก็คือประเภททั้งหมดของสมรรถนะค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการพัฒนาสมรรถนะสำหรับบุคคลค่ะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องว่าสมรรถนะมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างไรนะคะไปแล้วคราวนี้ที่สำคัญกว่านะคะคือเราต้องมาเข้าใจว่าแล้วเราในฐานะบุคคลทั่วไปจะสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างไรนะคะแน่นอนการพัฒนาสมรรถนะมันก็คือกระบวนการหนึ่งที่คนคนเราจะสามารถเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เรามีความรู้มีทักษะมีความสามารถและมีคุณสมบัติต่างๆนะคะที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในการงานมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราจะสามารถพัฒนาสมรรถ

สมรรถนะของเราได้ดีต้องเข้าใจ2เรื่องค่ะอย่างแรกคือต้องเข้าใจว่าสมรรถนะอะไรนะคะที่เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่องค์กรทุกองค์กรต้องการนะคะเช่นอาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าทุกแน่นอนปัจจุบันทุกองค์กรต้องการคนที่สามารถอ่านออกเขียนได้สื่อสารได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือปัจจุบันนะคะเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลทุกคนควรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่2ที่เราควรเข้าใจก็คือแล้วสมรรถนะอะไรที่จะทำให้เราแตกต่างและโดดเด่นกว่าบุคคลอื่นในการทำงานนั้นๆนะคะเช่นอย่างอาจารย์เป็นอาจารย์นะคะจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้ต้องเข้าใจนักศึกษาต้องรู้วิธีการทำสื่อการสอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราควรเข้าใจก่อนเริ่มพัฒนาสมรรถนะของตัวเองค่ะทีนี้นะคะมารู้เรื่องว่าแล้วสมรรถนะอะไรที่บุคคลคนนึงนะคะควรใส่ใจและพัฒนานะคะโดยทั่วไปแล้วมี3ประเภทค่ะอย่างแรกก็คือเรียกว่าสมรรถนะหลักหรือ core competency นะคะเป็นสิ่งที่นักวิชาการบอกว่ายังไงทุกคนก็ต้องมีค่ะของมันต้องมีนั่นเองนะคะเช่นอะไรคะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือทุกงานนะคะต้องการคนที่สื่อสารกับคนอื่นได้เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะไม่ว่าแน่นอนอาจไม่ได้เป็นการพูดคุยแต่เป็นการสื่อสารผ่านตัวอักษรหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้เช่นตัวอย่างนี้เรียกว่าสมรรถนะหลักนะคะคือทุกองค์กรทุกคนต้องมีส่วนที่2นะคะก็คือสมรรถนะตามสายงานค่ะแบ่งเป็น3ระดับนะคะโดยทั่วไปแล้วทำสายงานก็คือพนักงานระดับปฏิบัติงานนะคะพนักงานระดับผู้จัดการและสุดท้ายพนักงานระดับบริหารนะคะอันนี้ถ้าตามสายงานแล้วเราอยู่ในระดับใดก็ต้องเข้าใจแล้วก็พัฒนาตามสายงานและระดับการทำงานเหล่านั้นนะคะส่วนสุดท้ายเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลค่ะหรือ personal competency นะหมายความว่าอย่างไรนอกจากเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วบางครั้งนะคะปัจจุบันคนคนนึงไม่จำเป็นต้องทำงานงานเดียวใช่ไหมคะเราอาจจะสนใจเรื่องอื่นๆที่ทำให้เราสำเร็จในการชีวิตมากกว่าคนอื่นนะคะเราก็สามารถพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้ส่วนบุคคลได้เช่นอาจารย์เองนะคะมีความสนใจในการทำมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดออนไลน์ก็ไปเรียนเพิ่มได้ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวกับงานอาจารย์อย่างนี้นะคะเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลค่ะที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วเราจะพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคลของเราอย่างไรมีแค่2วิธีง่ายๆค่ะก็คือ1การศึกษานะคะแล้วก็2การฝึกอบรมค่ะสำหรับการศึกษาเนี่ยเราหวังผลในระยะยาวนะคะปัจจุบันเรามีการศึกษาด้วยตนเองทั้งผ่านออนไลน์นะคะหรือไปเรียนในห้องในระบบการศึกษามาเรียนปสท.กับเราก็ได้นะคะนี่เรียกว่าการออนไลน์นะคะส่วนที่2เรียกว่าการฝึกอบรมค่ะการฝึกอบรมนะคะเป็นการหวังผลระยะสั้นต้องการนำความรู้และทักษะเหล่านั้นมาใช้ในระยะใกล้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจไปเป็นการเรียนผ่านคอร์สต่างๆที่มสท.เราก็มีคอร์สระยะสั้นไว้ฝึกอบรมนะคะหรือการไปเรียนรู้จากพี่เลี้ยงนะคะรวมถึงท่านในที่ทำงานอาจจะมีการหมุนเวียนงานไปเรียนรู้ในแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ล้วนเป็นการฝึกอบรมนะคะและนี่คือทั้ง2แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคลคือการศึกษาและฝึกอบรมนั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบการค่ะแน่นอนว่าอาจจะเกิดคำถามว่าทำไมต้องเป็นผู้ประกอบการนะคะการพัฒนาสำหรับบุคคลทั่วไปกับผู้ประกอบการก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วประกอบการต่างกับอาชีพอื่นยังไงและทำไมถึงสำคัญนะคะแน่นอนว่ามีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าปัจจุบันนะคะอาชีพผู้ประกอบการหรือการเป็นเจ้านายตัวเองเป็นอาชีพหลักที่ได้รับความสนใจและมีหลายๆคนอยากทำนะคะรวมทั้งเราสามารถประกอบอาชีพอื่นและยังเป็นผู้ประกอบการเองได้ด้วยในปัจจุบันนะคะดังนั้นในคลิปนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบการค่ะผู้ประกอบการต่างจากการทำงานอื่นๆอย่างไรนะคะแน่นอนว่าผู้ประกอบการนะคะคือการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นทุกอย่างให้ตัวเองให้ธุรกิจนั้นนะคะเป็นคนสำคัญที่จะทำให้งานนั้นธุรกิจนั้นหรือหน่วยงานนั้นอยู่รอดหรือไม่จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการนะคะสรุปแล้วผู้ประกอบการเป็นงานที่ต้องสามารถเป็นทุกอย่างในธุรกิจของตนได้นั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการเป็นพิเศษนะคะทีนี้สำหรับคุณลักษณะเด่นนะคะของผู้ประกอบการนะคะมีงานวิจัยของนักวิชาการไทยเองก็บอกว่ามี8คุณลักษณะเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่นต้องเป็นผู้ใฝ่ความ

สำเร็จเป็นผู้มีความรับผิดชอบนะคะเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะต้องเป็นผู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องมีความยืดหยุ่นอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผลนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างถึงคุณลักษณะที่ดีของการเป็นผู้ประกอบการค่ะแน่นอนว่าเมื่อเราเห็นคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะทีนี้เรามาดูสมรรถนะหลักๆของผู้ประกอบการกันบ้างนะคะจะพูดถึงในเรื่องทักษะสำคัญนะคะทักษะสำคัญของผู้ประกอบการแบ่งเป็นอีก3กลุ่มย่อยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือความสามารถส่วนบุคคลนะคะก็มีการแบ่งว่าผู้ประกอบการนะคะส่วนบุคคลแล้วต้องมีทักษะสำคัญนะคะเช่นมีความเชี่ยวชาญ expert ในธุรกิจที่ตัวเองจะลงมือทำนะคะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะมีความสามารถในการบริหารองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจแล้วก็มีความเคารพและยอมรับในบุคคลอื่นอันนี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่เรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลนะคะสมรรถนะส่วนที่2ก็คือสมรรถนะในเชิงบริหารค่ะนะคะแน่นอนเป็นผู้ประกอบการบริหารไม่เป็นไม่ได้นะคะสมรรถนะในเรื่องนี้ก็เช่นอะไรบ้างคะเช่นความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำการบริหารและการสร้างทีมนะคะรวมทั้งการพัฒนาคนอื่นๆรวมทั้งตัวเองในองค์กรนะคะและนะคะทักษะสุดท้ายนะคะเรียกว่าความสามารถด้านสายอาชีพนะคะแน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจนะคะก็เหมือนอาชีพหนึ่งแต่ประกอบการเป็นทุกอย่างให้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ด้วยว่าอย่างเป็นผู้ประกอบการแล้วทำให้ธุรกิจสำเร็จจะเดินทางไปยังไงในสายอาชีพรวมถึงจะวางแผนจัดการความเสี่ยงในอาชีพของตัวเองอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทักษะสำคัญ3ประการของผู้ประกอบการค่ะทีนี้นะคะส่วนที่สำคัญก็คือแล้วเราจะพัฒนานะคะการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรบอกได้เลยว่ามี5ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ประกอบการนะคะเราจะเป็นผู้ประกอบการระดับไหนระดับ1ล้าน10ล้าน100ล้านหรือ1000ล้านนี่คือการกำหนดเป้าหมายและจุดหมายแต่แรกนะคะส่วนที่2ก็คือประเมินศักยภาพขององค์การค่ะกับเป้าหมายและปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ไหนนะคะเช่นปัจจุบันเพิ่งเริ่มเองหรือเรามีฐานเดิมอยู่แล้วมีคอนเนคชั่นแค่ไหนเรามีความรู้แค่ไหนรู้เรื่องการเงินไหมรู้เรื่องการผลิตสินค้าหรือเปล่านะคะแน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือการประเมินศักยภาพขององค์การเรานะคะรวมทั้งตัวเราในฐานะผู้ประกอบการนะคะขั้นตอนที่3ค่ะเมื่อเรารู้เป้าหมายประเมินศักยภาพณปัจจุบันแล้วแน่นอนว่าเราจะเห็นช่องว่างนะคะว่าระหว่างสิ่งที่เป็นในปัจจุบันกับเป้าหมายเรามีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดนะคะณจุดนี้เรานำส่วนนี้เองนะคะมากำหนดแนวทางและแผนการพัฒนาค่ะอะไรบ้างที่เราต้องเติมความรู้ไหมทักษะหรือประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญหรือทัศนคติยังไงที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนะคะนี่คือการกำหนดแนวทางและเป็นขั้นตอนที่3ในการพัฒนาค่ะส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็คือเมื่อมีแนวทางมีกำหนดแล้วเช่นว่าเราต้องมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มควรจะฝึกทักษะอะไรเพิ่มบ้างนะคะเราก็นำมากำหนดและทำตามค่ะแน่นอนเมื่อทำตามแล้วไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือต้องวัดผลและทบทวนค่ะประเมินผลว่าเอ๊ะเราก็ลองเรียนนี้แล้วเอาไปปฏิบัติใช้มีทักษะเรื่องนี้ก็แล้วเอามาลองใช้นะคะแล้วเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะคะนั่นก็คือการทบทวนและประเมินผลถ้าประเมินผลแล้วไม่เป็นไปอย่างที่คิดทำไงคะกลับไปเริ่มที่ขั้นตอนที่1ใหม่ดูเป้าหมายแล้วก็ทบทวนที่จุดปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาสมรรถนะในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งได้อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการนะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกสมรรถนะในการทำงานในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลนะคะซึ่งส่งผลอย่างมากต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันบอกเลยนะคะว่าในปัจจุบันนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO นะคะได้มีการวิจัยออกมาค่ะว่าคนเรานะคะที่มีทักษะชีวิต

0: นะคะที่ดีก็คือความสามารถที่บุคคลหนึ่งนะคะจะสามารถเผชิญกับชีวิตประจำวันแล้วยังคงประสบความสำเร็จมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงานนะคะหรือมี well-being นะคะสามารถใช้ชีวิตได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะในทุกการทำงานและการใช้ชีวิตจะต้องมีทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลที่ดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทักษะชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวและประเทศชาติและสังคมเพราะอะไรคะพบว่าคนที่มีทักษะชีวิตที่ไม่ดีนะคะมักมีปัญหาสุขภาพจิตการติดยาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาอื่นๆที่ส่งผลทำให้สังคมและคนรอบข้างเองไม่มีความสุขนะคะเราได้ยินว่าหลายๆคนนะคะมีเงินนะคะรวยร่ำรวยนะคะมีชื่อเสียงนะคะดาราเกาหลีทั้งหลายนะคะแต่ฆ่าตัวตายในที่สุดนะคะสิ่งเหล่านี้เองมักเบื้องหลังมักจะพบว่าคนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องทักษะชีวิตค่ะเห็นความสำคัญของทักษะชีวิตแล้วนะคะเรามาดูองค์ประกอบค่ะแล้วทักษะชีวิตนะคะมีองค์ประกอบอย่างไรนะคะบอกเลยมีองค์ประกอบแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะอย่างแรกเลยคือทักษะชีวิตสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะหรือ daily life skill นะคะคืออย่างไรนะคะก็คือความสามารถที่ทำให้คนคนหนึ่งดูแลตัวเองใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นต้องสามารถอยากออกไปข้างนอกต้องสามารถไปได้รู้วิธีที่จะทำยังไงให้เดินทางแล้วปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่าทักษะการดำรงชีวิตประจำวันค่ะส่วนที่สองนะคะเรียกว่าทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคมค่ะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นต้องมีทักษะชีวิตในการที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะในการมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมจะเห็นได้ว่าทักษะเหล่านี้นะคะเป็นทักษะที่ปัจจุบันเด็กๆยุคใหม่ของเรานะคะจะถูกสอนในโรงเรียนมากขึ้นเช่นอะไรคะเช่นความมีจิตอาสาต้องรู้จักมีระเบียบวินัยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องรู้จักเสียสละนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทักษะเฉพาะบุคคลและมีความสำคัญในฐานะทักษะทางสังคมค่ะและองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือทักษะด้านอาชีพค่ะแน่นอนไม่มีงานก็ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขไม่ได้นะคะก็คือเราต้องมีทักษะชีวิตในเรื่องการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุของค์ประกอบทักษะประกอบอาชีพมีอะไรบ้างนะคะก็เช่นความสามารถที่เราจะรู้ว่าอาชีพอะไรเหมาะสมกับเรานะคะหรือความสามารถในการแสวงหาว่าได้ทำงานนี้แล้วนะคะจะสามารถรักษางานนี้ให้คงอยู่ได้อย่างไรนะคะรวมทั้งสามารถมีความสามารถในการเรียกว่าถ้าเราตกงานจากงานหนึ่งเรายังมีทางเลือกอะไรอีกในการประกอบอาชีพนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเรียกว่าทักษะการประกอบอาชีพนะคะและเป็นส่วนประกอบสำคัญในทักษะชีวิตค่ะอันนี้องค์การอนามัยโลกบอกเลยนะคะว่าควรจะมี3ด้านนะคะอย่างแรกก็คือด้านการใช้ปัญญาค่ะภาษาวิชาการจะเรียกว่าด้านพุทธิวิสัยนะคะอันนี้ก็คือการใช้ปัญญาเนี่ยจะประกอบด้วยเรามีความสามารถทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมมีความคิดสร้างสรรค์ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็คือการใช้ปัญญานะคะด้านที่สองนะคะเรียกว่าด้านการใช้อารมณ์และความรู้สึกค่ะเช่นต้องมีความตระหนักรู้ในตัวเองว่าปัจจุบันเรามีความรู้สึกอย่างไรนะคะและหรืออันที่สองคือทักษะในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่าทักษะด้านอารมณ์หรือจิตตพิสัยค่ะและสุดท้ายคือนะคะทักษะพิสัยนะคะทักษะพิสัยก็คือเป็นลักษณะทักษะที่บ่งบอกถึงการแสดงออกนะคะเช่นการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์การตัดสินปัญหานะคะและการจัดการความเครียดและอารมณ์ตัวเองนะคะและนี่คือทั้ง3องค์ประกอบนะคะที่ทำให้เรามีทักษะชีวิตที่มีความสุขได้ค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0: ค่ะเรา
3: ก็มาเข้าสู่แนวถามแนวตอบนะคะการจัดการข้ามวัฒนธรรมนะคะในข้อแรกนะคะข้อใดแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ในบริบทร่วมสมัยอย่างชัดเจนที่สุดนะคะตัวเลือกที่1 นะคะการสำรวจดินแดนของมหาอำนาจตะวันตกตัวเลือกที่2ค่ะการใช้กองกำลังทหารพร้อมทั้งอาวุธเข้าโจมตีศัตรูตัวเลือกที่3ความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างตัวเลือกที่4ความเป็นสากลนำไปสู่การลดความขัดแย้งของคนกลุ่มต่างๆนะคะและตัวเลือกที่5การติดต่อกันของผู้คนในลักษณะที่เป็นชุมชนเสมือนค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญค่ะจะอยู่ในคำว่ากระแสโลกาภิวัตน์ในบริบทร่วมสมัยนะคะเราจะเห็นว่ากระแสโลกาภิวัตน์นะคะก็มีการก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงเวลาในอดีตแต่ว่าในอดีตนั้นเนี่ยจะเป็นเครือข่ายที่ไม่ได้มีความกระชับแน่นเหมือนในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นแบบหลวมๆนะคะการสำรวจดินแดนของมหาอำนาจตะวันตกนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะก็คือในยุคที่มีการล่าอาณานิคมนั่นเองนะคะการใช้กองกำลังทหารพร้อมทั้งอาวุธเข้าโจมตีศัตรูอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นการต่อสู้กันที่แสดงให้เห็นเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะการความขัดแย้งอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างอันนี้ก็ถามว่ามันชัดเจนไหมนะคะก็ถือว่ายังไม่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับข้อ5นะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะในส่วนนี้นักศึกษาอาจจะสับสนระหว่างหัวข้อที่3นะคะกับข้อที่5นะคะซึ่งเป็นคำตอบที่น่าตอบมากเลยนะคะความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกับการติดต่อกันของผู้คนลักษณะที่เป็นชุมชนเสมือนนะคะในส่วนนี้ข้อที่5ชัดเจนที่สุดค่ะในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ร่วมสมัยนั่นเองนะคะแต่ในส่วนของความเป็นสากลนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความเป็นสากลนำไปสู่การลดความขัดแย้งของคนกลุ่มต่างๆได้นั้นมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยความเป็นสากลก็นำไปสู่การความขัดแย้งเหมือนกันในการพยายามที่จะครอบงำอะไรบางอย่างทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยเหมือนกันนะคะก็จะเกิดการต่อสู้ขึ้นของคนกลุ่มต่างๆด้วยเหตุนี้เองข้อที่1จึงตอบข้อ5นั่นเองค่ะก็จะอยู่ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงร่วมสมัยนี่เองนะคะในส่วนของข้อที่2นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติค่ะตัวเลือกที่1 นะคะเป็นสิ่งที่เข้ามาท้าทายพลังของกระแสโลกาภิวัตน์ตัวเลือกที่2 นะคะการปะทะสังสรรค์ของผู้คนกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะตัวเลือกที่3 ค่ะหนทางที่นำไปสู่การระงับความขัดแย้งในประเด็นต่างๆตัวเลือกที่4 นะคะเป็นอุปสรรคสำคัญของการแพร่ขยายของแนวคิดสากลนิยมนะคะตัวเลือกที่5ค่ะการควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาตินะคะวัฒนธรรมข้ามชาติเนี่ยนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะข้อมูลข่าวสารต่างๆทรัพยากรนะคะระหว่างชาติ2ชาติขึ้นไปนะคะในบริบทของโลกาภิวัตน์ในบริบทร่วมสมัยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะด้วยเหตุนี้เองข้อที่1 นะคะก็เป็นสิ่งการที่วัฒนธรรมข้ามชาติเข้ามาท้าทายพลังเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะวัฒนธรรมข้ามชาติเนี่ยมันมาพร้อมๆกับพลังของกระแสโลกาภิวัตน์ค่ะตัวเลือกที่1ก็เลยผิดนะคะส่วนตัวเลือกที่2ค่ะการปะทะสังสรรค์ของผู้คนกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี่ใช่เลยค่ะตัวเลือกนี้ถูกนะคะเพราะอะไรนะคะวัฒนธรรมข้ามชาติอย่างที่บอกคือเป็นการติดต่อสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือทรัพยากรระหว่างชาติ2ชาติขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อนี้ก็เลย2นั่นเองนะคะแต่ส่วนข้ออื่นๆค่ะหนทางที่นำไปสู่การระงับความขัดแย้งในประเด็นต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยคือการจัดการข้ามวัฒนธรรมค่ะยังไม่ใช่คำจำกัดความของวัฒนธรรมข้ามชาตินั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่4ค่ะผิดก็เพราะว่าวัฒนธรรมข้ามชาติเนี่ยนะคะไม่ใช่อุปสรรคเลยค่ะแต่กลายเป็นหนทางหนึ่งค่ะในการที่ทำให้เกิดแนวคิดแบบสากลนิยมยกตัวอย่างเช่นนะคะแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมต่างๆที่มันแพร่กระจายไปพร้อมๆกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชาติต่างๆนั่นเองค่ะในส่วนที่5ค่ะการควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรวัฒนธรรมข้ามชาตินะคะไม่ใช่การควบคุมนะคะแต่ทำให้เกิดการไหลเวียนต่างหากละค่ะในข้อที่3นะคะต่อมาค่ะ ข้อใดมีความสอดคล้องกับการจัดการข้ามวัฒนธรรมนะคะตัวเลือกที่1 นะคะการทำงานธุรกิจข้ามประเทศตัวเลือกที่2ค่ะการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐตัวเลือกที่3การจัดการความขัดแย้งของกลุ่มทางวัฒนธรรมตัวเลือกที่4นะคะการเรียนรู้และตระหนักถึงความหลากหลายในสังคมและตัวเลือกที่5ค่ะถูกทุกข้อนะคะข้อนี้ง่ายนะคะการจัดการข้ามวัฒนธรรมเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานธุรกิจด้วยนะคะการติดต่อสัมพันธ์การระหว่างคนต่างวัฒนธรรมการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐก็ใช่ค่ะการจัดการความขัดแย้งก็ใช่นะคะการเรียนรู้และตระหนักถึงความหลากหลายก็ใช่ข้อนี้ตอบถูกทุกข้อนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะวัฒนธรรมที่คำนึงถึงบริบทต่ำและวัฒนธรรมที่คำนึงถึงบริบทสูงมีความสัมพันธ์กับข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดการข้ามวัฒนธรรมอย่างไรนะคะตัวเลือกที่1ความแตกต่างของคนในสังคมที่เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจตัวเลือกที่2ความไม่ลงรอยกันระหว่างคนไทยที่มีค่านิยมแบบเก่าแบบใหม่นะคะตัวเลือกที่3ค่ะความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของการสื่อสารตัวเลือกที่4นะคะการลดอคติระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั้งที่อยู่ภายในรัฐชาตินั้นๆ นะคะก็ตัวเลือกที่5นะคะความพยายามที่จะก่อให้เกิดขันติธรรมทางศาสนาขึ้นมาภายในประเทศนะคะในส่วนนี้ค่ะวัฒนธรรมที่คำนึงถึงบริบทต่ำและสูงนะคะสัมพันธ์กับตัวเลือกที่3ค่ะความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของการสื่อสารบริบทต่ำก็คือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาค่ะส่วนบริบทสูงก็คือการสื่อสารที่กำกวมนั่นเองนะคะในส่วนของข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5ค่ะข้อใดไม่ใช่การใช้อวัจนภาษาที่มีส่วนสำคัญสำหรับการสร้างความเข้าใจในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมตัวเลือกที่1 นะคะสีดำในประเทศไทยหมายถึงสีแห่งความตายแต่ในยุโรปอาจใช้สีม่วงนะคะตัวเลือกที่2ค่ะสุนัขอาจมีความหมายในเชิงลบและใช้เป็นคำด่าได้ในวัฒนธรรมเอเชียตัวเลือกที่3คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ใกล้ชิดกันมากนักก็มักจะยืนอยู่ห่างกันหรือนั่งสลับข้างกันตัวเลือกที่4นะคะคนไทยมักจะเคลื่อนไหวมือมากเมื่อสนทนากับชาวต่างประเทศนะคะตัวเลือกที่5นะคะในสังคมไทยนั้นการแสดงออกทางสีหน้าจนเกินขอบเขตก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาทนะคะในส่วนนี้ถามว่าไม่ใช่การใช้อวัจนภาษาข้อนี้เฉลยข้อ2นะคะเพราะว่าสุนัขอาจมีความหมายในเชิงลบและใช้เป็นคำด่าได้ในวัฒนธรรมเอเชียค่ะในส่วนนี้เป็นวัจนภาษานั่นเองค่ะสำหรับแนวถามและแนวตอบนะคะสำหรับหน่วยการจัดการข้ามวัฒนธรรมนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ
4: ต่อไปนะครับเป็นแนวถามแนวตอบนะครับเกี่ยวเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับมาดูกันนะว่าสามารถทำได้กันไหมนะครับข้อที่1นะครับข้อใดกระต้องครับนะตัวที่1ครับครอบครัวคือกลุ่มคนที่มีที่เกี่ยวพันกันทางสายโลหิตนะครับตัวที่2ครับครอบครัวคือคนที่ใช้จ่ายร่วมกันจากงบเดียวกันนะครับตัวที่3ครอบครัวคือชายและหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันและมีบุตรนะครับตัวที่4ครอบครัวคือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมที่อยู่รวมในบ้านเดียวกันอาจเกี่ยวกันทางสายเลือดหรือไม่ก็ได้แต่ต้องมีปฏิกิริยาต่อกันนะครับตัวที่5ครอบครัวคือครัวเรือนหรือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรืออยู่ร่วมกันหลายคนแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอันนี้นะถามความหมายของครอบครัวครับนะอย่างที่บอกไปในเกริ่นๆไปเนาะครอบครัวเนี่ยมีการให้นิยามความหมายเนี่ยโดยหลายๆนักวิชาการหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าเป็นทางชีววิทยาทางกฎหมายทางสังคมทางเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูกันนะอันดับแรกข้อแรกเลยถ้าดูข้อแรกเนาะครอบครัวคือกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวพันกันสายเลือดอันนี้เป็นการให้นิยามความหมายครอบครัวตามหลักชีววิทยานะก็คือที่บอกไว้ว่าบุตรเนี่ยเป็นผู้ได้รับโครโมโซมและยีนจากบิดามารดานั่นเองนั้นข้อหนึ่งนั้นถูกต้องนะครับเป็นความหมายของเป็นหมายถึงว่าถูกต้องในแง่ว่าเป็นความหมายของครอบครัวนะครับข้อ2ครอบครัวคือใช้จ่ายร่วมกันจากงบเดียวกันอันนี้เป็นการมองในแง่เศรษฐกิจครับนะเพราะเงินมาจากก้อนเดียวกันเนาะแล้วก็มองในแง่ว่าเป็นบุคคลที่ใช้เงินกลุ่มเดียวกันนะอันนี้เป็นการมองครอบครัวในแง่เศรษฐกิจตัวที่3ชายและหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีลูกมีบุตรนะครับอันนี้เป็นการมองในแง่กฎหมายครับในแง่ของการเป็นการเป็นกฎหมายมรดกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นครอบครัวตามความหมายของกฎหมายนะส่วนข้อ4ก็เป็นความหมายในแง่ของสังคมนะครับคือคนที่อาจจะไม่ต้องเป็นญาติกันก็ได้แต่สนิทชิดเชื้อกันเสมือนญาตินั่นเอง นะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือที่กล่าวไม่ถูกต้องเนี่ยคือข้อ5นั่นเองนะครับครอบครัวคือครัวเรือนอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าครอบครัวก็ครอบครัวครัวเรือนก็ครัวเรือนคนละความหมายกันอยู่แล้วนะครับนี้ตอบได้กันไหมเอ่ยนะตอบข้อ5นะครับสำหรับข้อ1นะครับดูข้อ2กันนะครับข้อใดไม่สัมพันธ์นะครับกับระยะครอบครัวขยายตัวนะครับตัวที่1ระยะบุตรแรกเกิดนะครับตัวที่2ระยะบุตรเข้าสู่วัยรุ่นตัวที่3ระยะบุตรเข้าสู่วัยเรียนตัวที่4ระยะบุตรเข้าสู่วัยก่อนเรียนแล้วก็ตัวที่5นะครับระยะบุตรเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นระยะครอบครัวแหมอันนี้ก็ชัดเจนมากเลยนะอันนี้ไปอธิบายก่อนนะครับระยะครอบครัวขยายตัวคือการที่สมาคน2คนนะสามีชายหญิง2คนเนี่ยตกลงปลงใจแต่งงานกันสมรสกันแล้วมีลูกนะเริ่มมีบุตรธิดาเนี่ยเริ่มมีลูกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นครอบครัวขยายตัวครับคือจาก2ขึ้นมาเป็น3เงี้ยนะครับเป็นครอบครัวขยายตัวดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับลูกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละกลุ่มครอบครัวขยายตัวนะครับระยะครอบครัวขยายตัวจะสิ้นสุดลงนะครับเมื่อลูกนะแต่งงานนะครับหรือย้ายบ้านออกไปอีกบ้านนึงนะครับอาจจะทำงานไม่มีลูกก็ได้แต่ย้ายไปอยู่คอนโดและเนี่ยฐานะความครอบครัวที่ขยายตัวก็จะสิ้นสุดลงตรงนั้นนะครับก็ไม่ยากเลยที่จะตอบข้อ5นะครับระยะบุตรเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นและก็แยกครอบครัวเป็นอีกครอบครัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดระยะครอบครัวขยายตัวนั่นเองนะครับดูข้อ3กันนะครับข้อ3ถามว่าจากการศึกษานะครับพบว่าหากพ่อแม่เนี่ยใช้อำนาจบังคับลูกมากเกินไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะจะส่งผลต่อพัฒนาการเด็กคนนั้นอย่างไรมากที่สุดนะครับถ้าพ่อแม่ใช้อำนาจบังคับลูกเนาะตัวที่1ลูกจะปรับตัวได้ดีนะครับทำให้เด็กปรับตัวได้ดีตัวที่2ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจตัวที่3ทำให้เด็กปรับตัวได้ยากตัวที่4ทำให้เด็กเชื่อมั่นในตัวเองและตัวที่5ทำให้เด็กขาดความกระตือรือร้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหมือนตำราฝรั่งเล็กน้อยนะครับเรื่องของจิตวิทยาว่าลูกเนี่ยนะถ้าเลี้ยงดูอย่างไรนะก็ส่งผลไปตามนั้นนะครับอย่างอันนี้นอกเรื่องอีกหนึ่งเนาะอย่างหลักจิตวิทยาเนี่ยจะบอกว่าลูกเนี่ยอาจจะมีระยะในการแบบว่าอมของอะไรเงี้ยนะไอเรียนตอนเรียนปตรีจำได้เลยนะว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยห้ามไม่ให้ลูกอมนิ้วตัวเองหรืออมอะไรเงี้ยลูกคนนั้นจะพูดมากนะครับเพราะว่าปากในตอนเด็กไม่ค่อยได้ใช้นะโตมาจะใช้เยอะนะวสันต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือจะพูดเยอะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะอันนี้ก็คล้ายๆกันถ้าพ่อแม่ใช้อำนาจบังคับลูกมากเกินไปลูกจะเป็นยังไงบ้างคิดสภาพครับว่าเราเนี่ยเจอพ่อแม่บังคับตลอดเวลาบังคับมันทำให้เกิดความเฉยชาครับก็คืออ่ะพ่อแม่ทำอะไรก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวหนูทำตามเองนะดังนั้นก็เลยทำให้เด็กนั้นขาดความกระตือรือร้นครับเหมือนว่าพ่อแม่วงการชีวิตเรานี่พ่ออยากให้เป็นหมอก็แปลไม่ชอบหมอซะหน่อยก็ต้องเป็นหมอเนี่ยขาดความกระตือร้นในชีวิตนะอันนี้ทำให้เด็กคนนี้อาจจะแบบว่าดูโศกหมองในชีวิตไปเลยก็ได้นะครับนั้นตอบข้อ5เนาะทำให้เด็กขาดความกระตือรือร้นนะครับดูข้อ4นะครับข้อใดเป็นสภาพของครอบครัวไทยในปัจจุบันครับอันนี้นะตัวที่1นิยมมีบุตรมากนะตัวที่2เป็นครอบครัวเดี่ยวตัวที่3เป็นครอบครัวขยายตัวที่4พ่อแม่คาดหวังให้บุตรเลี้ยงดูและตัวที่5ผู้ชายมีบทบาทในการเลี้ยงดูครอบครัวฝ่ายเดียวนะครับสภาพครัวไทยในปัจจุบันเนาะอันนี้นะก็ต้องแยกที่1เนาะครอบครัวไทยในอดีตกับครอบครัวไทยในปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันในที่นี้เนี่ยก็ไม่ปัจจุบันค่ะทุกวันนี้หรอกนะอาจจะกินมันตั้งแต่สมัยสักเมื่อสัก40ปีที่แล้วก็ได้นะที่เริ่มแบบว่าเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้นหรือมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเมืองมากขึ้นนะครับครอบครัวในปัจจุบันเนาะอย่างนี้บอกครอบครัวไทยในอดีตครอบครัวในปัจจุบันค่อนข้างแตกต่างกันในหลายๆเรื่องเลยนะว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะครอบครัวจำนวนประชากรในนั้นอะไรเงี้ยนะครับอันดับแรกเลยเขาบอกว่านี่ยังมีบุตรมากครอบครัวปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีบุตรมากแหละเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยมีลูกคนเดียวเนี่ยก็เลี้ยงลำบากแล้วล่ะหมายถึงว่าเขาไม่ได้เลี้ยงยากขนาดนั้นเหมือนว่าเราก็หวังว่าลูกเนี่ยจะได้สิ่งที่ดีสุดจากพ่อแม่ไปอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องส่งไปโรงเรียนที่ดีอาหารต้องดีอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีลูกคนเดียวก็ใช้เงินจำนวนพอสมควรแล้วล่ะนะครับดังนั้นครอบครัวปัจจุบันที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีลูกไม่ค่อยมากนะครับในข้อหนึ่งอาจจะไม่ใช่นะครับข้อ2ครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวคืออะไรครอบครัวเดี่ยวคือครอบครัวที่มีกันพ่อแม่ลูกเท่านั้นนะครับไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีพี่ป้าน้าอาไม่มีพี่น้องอยู่ในบ้านเดียวกันนะ ก็อาจจะมีบางครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีอยู่แหละแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยครอบครัวที่อยู่ในเมืองหรือครอบครัวปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะแยกออกมาเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับนั้นเก็บข้อ2เอาไว้ก่อนนะครับครอบครัวขยายก็คือตรงข้ามกับครอบครัวเดี่ยวแหละคือครอบครัวคือขยายออกเนาะในบ้านก็มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลูกหลานเหลนอยู่กันเต็มบ้านเลยอันนี้เหมือนสภาพครอบครัวไทยสมัยก่อนเนาะนั้นข้อ3อาจจะไม่ใช่นะครับข้อ4พ่อแม่คาดหวังให้บุตรเลี้ยงดูมั้ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยแล้วนะพ่อแม่บางคนจะบอกว่าแค่ลูกไม่เป็นภาระพ่อแม่ก็ดีหนักหนาแล้วนะไม่หวังเลยว่าให้ลูกเนี่ยมาดูแลตัวเองนะแต่มีแหละมีความหวังเล็กๆแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ในผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วล่ะว่าโอเคลูกก็มีชีวิตของเขาไปนะนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่นะให้ลูกมาดูแต่ดูก็ดีนะแต่ไม่คาดหวังมากนักนะครับสุดท้ายผู้ชายมีบทบาทในการดูแลครอบครัวฝ่ายเดียวไม่ใช่แล้วที่บอกนะการศึกษาสิทธิเสรีภาพต่างๆผู้หญิงเริ่มทัดเทียมผู้ชายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ชายและผู้หญิงก็มีบทบาทในการดูแลครอบครัวพอๆกันนะครับข้อสุดท้ายครับข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของการวางแผนชีวิตครอบครัวนะครับตัวที่1การปรับตัวสู่ชีวิตครอบครัวตัวที่2การเตรียมพร้อมชีวิตคู่ตัวที่3การตั้งอาการกำหนดเป้าหมายชีวิตครอบครัวตัวที่4การจัดการทรัพยากรครอบครัวและตัวที่5การเตรียมความพร้อมก่อนมีชีวิตคู่นะการวางแผนครอบครัวนะก็คือเริ่มต้นจากการตกลงร่วมกันก่อนแต่งงานว่าจะทำอย่างไรนะจากนั้นเนี่ยก็มีการกำหนดเป้าหมายจัดการทรัพยากรนะฮะแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่ชีวิตคู่นะครับที่ไม่ใช่ก็คือการเตรียมความพร้อมหลังมีชีวิตคู่ข้อ2อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้อาจจะไปอยู่รวมกับการปรับตัวคือเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะแต่ว่าหัวข้อย่อยก็คือการปรับตัวนะกำหนดเป้าหมายชีวิตครอบครัวจัดการชีวิตครอบครัวนั่นเองนะครับอ่ะ5ข้อผ่านไปนะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านก็จะทำได้นะอย่างน้อย4ข้อก็ยังดีนะ3ข้อก็ยังดีนะนะครับเกิน 60% ไปก็จะผ่านแล้วล่ะในวิชาดีนะครับนี่ก็คือแนวถามแนวตอบของชีวิตครอบครัวครับ
0: ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเป็นการทบทวนนะคะความรู้นะคะที่เราได้เรียนผ่านมาทั้งหมดเกี่ยวกับสมรรถนะในการประกอบอาชีพนะคะแน่นอนว่าเราได้รู้ถึงความหมายความสำคัญนะคะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะต่างๆไปแล้วเราจะมาทบทวนกันในคลิปนี้ด้วยการถามตอบแนวคำถามนะคะซึ่งเป็นการทบทวนไปด้วยนะคะทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคำถามข้อที่1กันค่ะหากอาจารย์ถามว่าข้อใดจัดเป็นสมรรถนะที่มองเห็นได้ชัดนะคะและมีนะคะช้อยนะคะ5ข้อดังนี้นะคะตามดีๆนะคะช้อยข้อ1 นะคะความรู้และทักษะช้อยข้อ2แรงจูงใจและอุปนิสัยช้อยข้อ3แรงจูงใจและทัศนคติช้อยข้อ4ทักษะและอุปนิสัยช้อยข้อ5ความรู้และทัศนคติย้ำอีกทีนะคะคำถามคืออะไรเป็นสมรรถนะที่มองเห็นได้ชัดคะให้เวลาคิดนิดนึงนะคะงั้นฉันขอเฉลยนะคะตอบช้อยข้อ1ค่ะความรู้ knowledge และทักษะหรือ skill นะคะซึ่งอาจารย์ย้ำแล้วในองค์ประกอบสมรรถนะนะคะว่าถ้ามองสมรรถนะเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะคะมีส่วนที่ลอยเหนือน้ำและจมอยู่ใต้น้ำสิ่งที่มองเห็นได้ชัดนะคะเหนือน้ำก็คือความรู้และทักษะค่ะเพราะมันสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะตอบถูกในข้อนี้นะคะเราไปคำถามข้อถัดไปค่ะข้อถัดไปเป็นคำถามเชิงประยุกต์นะคะฟังคำถามดีๆนะคะถามว่านะคะหากการเป็นครูภาษาไทยต้องมีความรู้เรื่องภาษาไทยนะคะต้องมีหลักการในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะการกำหนดไว้อย่างนี้เป็นการจัดองค์ประกอบใดของสมรรถนะคะยังอยู่กับเรื่ององค์ประกอบสมรรถนะนะคะให้ไปย้อนดูนะคะว่าองค์ประกอบสมรรถนะนั้นมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นช้อยก็มาตามนี้เลยค่ะข้อ1ความรู้ข้อ2ทักษะข้อ3มโนทัศน์ของตนนะคะหรือเซลล์คอนเซปต์นะคะข้อ4บุคลิกประจำตัวนะคะหรือเทสข้อ5คือแรงจูงใจหรือโมทีฟนะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดว่า จะประกอบอาชีพครูภาษาไทยต้องมีความรู้มีหลักการภาษาที่ถูกต้องอ่ะอาจารย์เผยเฉลยไปแล้วค่ะนะคะต้องมีหลักการภาษาไทยที่ถูกต้องเป็นองค์ประกอบใดนะคะสรุปก็คือตอบอะไรคะข้อ1ก็คือความรู้นะคะถ้าพูดถึงหลักการใช้นะคะไม่พูดถึงการลงมือทำอะไรก็ตามมันยังเป็นเรื่องของความรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็เฉลยข้อ1ความรู้นะคะ

ก็ถ้าใครเข้าใจเรื่องประกอบนะคะก็จะตอบได้2ข้อที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเรื่ององค์ประกอบจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองค่ะมาข้อ3นะคะยังคงอยู่ในเรื่ององค์ประกอบนะคะถามว่าทำไมอาจารย์เน้นย้ำเรื่อง

เมินเรานะคะตามองค์ประกอบเหล่านี้นั่นเองนะคะอาจารย์ก็เลยพยายามย้ำให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของสมรรถนะนะคะเพราะฉะนั้นไปดูคำถามข้อ3ก็ยังอยู่เรื่ององค์ประกอบนะคะอันนี้ถามว่าองค์ประกอบใดของสมรรถนะที่อาจจะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะนะอันนี้นะคะอาจารย์ใบ้นิดนึงนะคะว่ามันเป็นเรื่องเนื่องจากพันธุกรรมนะคะมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดนะคะผ่านทางกายภาพนะคะรวมถึงบางอย่างถ่ายทอดได้ทางลักษณะนิสัยและการเลี้ยงดูนะคะใบ้อย่างนี้แล้วไปดูช้อยกันนะคะเนื่องจากถามเรื่ององค์ประกอบก็เหมือนเดิมนะคะ1ความรู้2ทักษะ3มโนทัศน์4บุคลิกประจำตัว5แรงจูงใจถ้าถามว่าองค์ประกอบไหนสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะควรจะเป็นข้อไหนดีเอ่ยอาจารย์เฉลยเลยละกันนะคะคำตอบคือข้อ4ค่ะบุคลิกประจำตัวนะคะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นมีผลงานวิจัยรับรองนะคะคือเขาบอกว่าในจินติของคนเราอะค่ะบางอย่างถ่ายทอดแนวคิดนะคะรวมทั้งพฤติกรรมที่ผ่านสมองนะคะมาทางพันธุกรรมได้และส่งผลต่อบุคลิกของคนคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามว่าอะไรสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมนะคะเป็นลักษณะของการใช้สมองนั่นเองนะคะมันก็คือบุคลิกประจำตัวค่ะไปคำถามข้อถัดไปนะคะอันนี้เริ่มเป็นคำถามประยุกต์ใช้บ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่ององค์ประกอบถ้าเราเข้าใจนะคะก็นะคะออกสอบเยอะนะคะแล้วก็จะต่อให้ไม่ออกสอบมันก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจในการทำงานเนาะทีนี้ข้อ4นะคะก็คือถามว่านะคะข้อใดจัดเป็นสมรรถนะที่แตกต่างตามแนวคิดของเดวิดแมคคินแลนจำได้ไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเดวิดแมคคินแลนเนี่ยเป็นคนแรกเป็นนักวิชาการคนแรกที่นำเสนอเรื่องแนวคิดสมรรถนะแล้วเขาแบ่งนะคะสมรรถนะออกเป็นแค่2อย่างเองนะคะก็คือสมรรถนะทั่วไปกับสมรรถนะที่แตกต่างของแต่ละบุคคลทีนี้จะมีช้อยให้เลือกนะคะว่าอะไรถือเป็นสมรรถนะที่แตกต่างค่ะข้อ1ความสามารถอ่านหนังสือออกข้อ2กิ๊กมีความสามารถเฉพาะในการซ่อมรถยนต์ข้อ3นกมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นข้อ4นะคะนิดสามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างใช่ไหมเอ่ยข้อ5น้อยมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะคำตอบแน่นอนก็คือ2ค่ะกิ๊กมีความสามารถในการใช้วิชาชีพเฉพาะในการซ่อมรถยนต์นั่นเองนะคะไปข้อสุดท้ายกันค่ะอันนี้เป็นแนวประยุกต์ใช้เช่นกันนะคะถามว่าลักษณะของบุคคลที่มีทักษะชีวิตที่ดีทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลที่ดีนะคะมีหลายประการยกเว้นข้อใดเรามักจะเจอข้อสอบแบบนี้เพื่อให้เราตั้งสติให้ดีนะคะถามว่ายกเว้นข้อใดนะคะแปลว่าข้อใดที่ไม่ใช่นะคะช้อยข้อ1เป็นคนยึดติดและชอบคิดนอกกรอบข้อ2เป็นคนกล้าแสดงออกข้อ3ชอบการพูดคุยหรือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีข้อ4มีความอดทนพยายามข้อ5ตัดสินใจได้ช้าวิตกกังวลอยู่เสมอข้อใดคะที่เป็นข้อยกเว้นว่าไม่ใช่รักษาชีวิตที่ดีก็ขอเฉลยแล้วกันนะคะแน่นอนต้องตอบข้อ5ค่ะการวิตกกังวลเสมอและตัดสินใจช้าไม่ใช่ทักษะชีวิตที่ดีนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของการทบทวนในเรื่องสมรรถนะในการประกอบอาชีพค่ะ

0: ที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาสค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: โลกแห่งการจัดการสาร

0: เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
1: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
2: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
3: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
4: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
5: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
6: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
7: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
8: แล้วเจอกันนะครับ
9: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาครับในวันนี้นะครับก็เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ครับชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะครับสำหรับการสอนเสริมทางไกลนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาทุกท่านเลยนะครับนักศึกษานั้นสามารถจะรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็ไปคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คำว่า e-tutorial นะครับนักศึกษาก็สามารถรับชมรายการของเราได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้นะครับก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาจะสามารถรับชมได้นะครับก็คือสามารถไปที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันครับการสอนเสริมนะครับในชุดวิชานี้จะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งจะมีวิทยากรที่มาร่วมรายการกับผมนะครับก็คือวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.รัตดาวรรณ ณ ระนองนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับช่วงที่2จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับและช่วงที่3ครับก็จะเป็นจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกครับสำหรับในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนครับสำหรับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นหน่วยที่7ครับมีชื่อว่าจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับตอนแรกครับคือเรื่องของจิตวิทยาพื้นฐานนะครับนักศึกษาครับเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของความเป็นมาของจิตวิทยาพื้นฐานก่อนนะครับจิตวิทยาพื้นฐานหรือจิตวิทยาในยุคแรกๆนะครับจะเป็นการศึกษาแล้วก็จะเป็นการเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดกันในแวดวงของนักปรัชญาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของจิตวิทยาในเชิงของปรัชญาซึ่งก็ยังไม่มีรูปแบบหรือจะไม่มีกระบวนการในการศึกษาทดลองอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในช่วงแรกๆนักปรัชญาที่เราจะรู้จักกันในยุคแรกก็คือนักปรัชญากลุ่มของกรีกโรมันนะครับอริสโตเติลโสเครติสอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นนักปรัชญาด้วยแล้วก็จิตวิทยาด้วยนะครับนักวิชาการในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาไว้ว่าจิตวิทยานั้นหมายถึงการศึกษากระบวนการของจิตหรือ mental activity นะครับซึ่งต่อมาในช่วงต้นของศตวรรษที่20เนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยากลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มพฤติกรรมนิยมเนี่ยนะครับก็จะอธิบายความหมายของจิตวิทยาไว้ว่าคือการศึกษาพฤติกรรมทั้งในมนุษย์แล้วก็สัตว์อื่นนะครับตอนนี้ก็เน้นที่มนุษย์แล้วก็สัตว์อื่นแล้วก็ที่เน้นก็คือเน้นเรื่องของพฤติกรรมนะครับคราวนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อมีแนวคิดจิตวิทยาของกลุ่มมนุษยนิยมแล้วก็กลุ่มการรู้คิดเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับความหมายของจิตวิทยาก็จะมีการเปลี่ยนไปอีกครับเขาจะให้ความหมายใหม่นะครับว่าจิตวิทยาในยุคปัจจุบันว่าศาสตร์ที่ศึกษาทั้งพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตด้วยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์คราวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากที่บอกว่าแต่เดิมศึกษาพฤติกรรมนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่20นี้นะครับก็มีอีก2กลุ่มใช่ไหมครับคือกลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มการรู้คิดนะครับเขาจะไม่พูดถึงพฤติกรรมอย่างเดียวละเขาก็จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการทางจิตแล้วก็ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าจิตวิทยาในภาษาอังกฤษนะครับเราก็คงเข้าใจหรือรู้จักกันดีอยู่แล้วคือคำว่า psychology แต่ทราบไหมครับว่า psychology นั้นมีรากศัพท์มาอีกครับนะครับมาจากคำสองคำซึ่งเป็นรากศัพท์ของภาษากรีกนะครับคำแรกคือ psyche นะครับ psyche ก็หมายถึงวิญญาณนะครับแล้วก็คำว่า logos นะครับซึ่งหมายถึงวิชาหรือศาสตร์หรือการศึกษานะครับดังนั้นเมื่อเรารวมคำสองคำนี้เข้าไปด้วยกันนะครับก็คือ psychology นะครับหมายถึงการศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับหรือเรื่องของการศึกษาเรื่องของจิตนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าความสำคัญของจิตวิทยาพื้นฐานมันสำคัญอย่างไรนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็น3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเพื่ออธิบายหรือเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในสังคมจิตวิทยาพื้นฐานนะครับจะกล่าวถึงเรื่องของพฤติกรรมพื้นฐานความต้องการพื้นฐานนะครับเรื่องของการพัฒนาการของบุคคลอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลและก็สังคมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อที่2นะครับจิตวิทยาพื้นฐานนะครับเราก็สามารถใช้ในการทำนายพฤติกรรมบุคคลและสังคมไ
นะครับเราจะรู้ว่าเมื่อบุคคลมีลักษณะเช่นนี้ถูกเลี้ยงดูอย่างนี้นะครับได้รับแรงเสริมอย่างนี้ได้รับการวางเงื่อนไขอย่างนั้นนะครับเขาจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับตอนเด็กๆเกิดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่นะครับแล้วโตขึ้นเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่คือใช้การทำนายพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนะครับและข้อที่3ครับใช้จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและสังคมตรงนี้ก็ใช้ในกรณีที่หากบุคคลในสังคมนั้นนะครับถ้าเกิดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือเรื่องของพฤติกรรมก็จะใช้จิตวิทยาพื้นฐานเนี่ยนะครับมาช่วยในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นนะครับคราวนี้มาดูหลักการนะครับของจิตวิทยากลุ่มต่างๆจิตวิทยาพื้นฐานมีหลายกลุ่มนะครับเราค่อยๆดูกันทีละกลุ่มกลุ่มแรกครับกลุ่มโครงสร้างของจิตนะครับหรือ structural list นะครับตรงนี้นะครับบิดาของกลุ่มนี้ก็คือวิลเฮมวุนนะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้นะครับเขาก็พยายามตอบคำถามว่าจิตคืออะไรนะครับแล้วก็ได้อธิบายไว้ว่าจิตของมนุษย์นั้นมีโครงสร้างนะครับที่ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นหน่วยย่อยนะครับที่เรียกว่าสาระหรือธาตุทางจิตนะครับเรื่องก็ยังสามารถแยกได้นะครับออกเป็นการทำงานของอวัยวะรับสัมผัสการตีความหมายของการสัมผัสของอวัยวะนั้นๆ นะครับแล้วก็เรื่องของจินตนาการนี่นะครับคือกลุ่มโครงสร้างของจิตกลุ่มต่อมาครับก็คือกลุ่มหน้าที่ของจิตหรือ functional list นะครับแนวความคิดของจิตวิทยากลุ่มนี้ครับจะแตกต่างกับกลุ่มแรกพอสมควรนะครับกลุ่มนี้จะให้ความสนใจมากๆเลยในเรื่องของพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับมีการศึกษาหน้าที่การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆนะครับขณะที่บุคคลทำกิจกรรมต่างๆนะกลุ่มนี้ก็เริ่มให้ความสนใจกับพฤติกรรมมากขึ้นนะครับกลุ่มต่อไปครับคือกลุ่มจิตวิเคราะห์นะครับกลุ่มนี้นะครับผู้ที่เป็นบิดาของทฤษฎีนี้ก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะครับท่านเป็นผู้นำของจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์นะครับ psychoanalysis นะครับซึ่งกลุ่มจิตวิเคราะห์นี้นะครับฟรอยด์ท่านก็เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของจิตไร้สำนึกนะครับหรือ unconscious นะครับจิตไร้สำนึกซึ่งจิตไร้สำนึกนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่รวบรวมความคิดความต้องการประสบการณ์ของบุคคลนะครับที่จริงๆแล้วบุคคลนั้นไม่ต้องการที่จะจดจำมันนะครับแต่ว่าจะเก็บกดความรู้สึกเก็บกดสิ่งเหล่านั้นนะครับอยู่ในส่วนลึกของภายในจิตใจที่เราเรียกว่าจิตใต้หรือจิตไร้สำนึกเนี่ยนะครับแต่ด้วยความคิดหรือความต้องการหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่บุคคลเก็บไว้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีพลังอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเกิดมีสิ่งใดมากระตุ้นเขานะครับพลังนี้ก็จะแสดงออกมาทำให้บุคคลกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่เขาไม่รู้ตัวนะครับก็คือสิ่งที่อยู่ที่กดเก็บไว้ในจิตไร้สำนึกเนี่ยก็จะออกมานะครับจิตวิเคราะห์นะครับกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพฤติกรรมนิยมหรือ behavioralist นะครับผู้นำของกลุ่มนี้นะครับก็คือจอห์นบีวัตสันนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็มองว่าการศึกษาจิตใจในรูปแบบที่เคยใช้กันอยู่นะครับในการศึกษาภายในศึกษาจิตจิตไร้สำนึกอย่างนี้นะครับก็มองว่ามันใช้แบบว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาบอกว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับวัตสันนะครับก็จึงเป็นผู้ที่เสนอให้มีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในด้านที่สามารถสังเกตแล้วก็มองเห็นได้นะครับถ้าศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในแนวใหม่ของวัตสันนะครับจึงจัดได้ว่าเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะเริ่มเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มต่อไปเกสตัลนะครับเกสตัลเป็นภาษาเยอรมันครับมีความหมายว่าส่วนรวมทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจากการนำเอาสิ่งเร้าต่างๆนั้นมารวมกันครับเริ่มต้นจากการรับรู้ในส่วนรวมก่อนนะครับที่เรียกว่าฟิกเกอร์นะครับแล้วจึงสามารถแยกวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้เป็นส่วนย่อยแต่ละส่วนต่อไปหรือที่เรียกว่ากราวนะครับฟิกเกอร์แอนด์กราวนะครับการเรียนของบุคคลจะเป็นไปด้วยดีและสร้างสรรค์นะครับถ้าเขามีโอกาสได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเสียก่อนนะครับเมื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราจึงค่อยเห็นภาพแต่ละส่วนเป็นส่วนย่อยก็จะเป็นการง่ายขึ้นสำหรับบุคคลที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะครับเรียนจากส่วนรวมก่อนแล้วจึงมาเรียนส่วนย่อยนะครับจิตวิทยากลุ่มต่อไปครับก็คือจิตวิทยากลุ่มการรู้คิดหรือ cognitive psychology นะครับ
กลุ่มนี้นะครับก็จะเน้นนะครับหรือเห็นให้ความสำคัญกับการสอนให้บุคคลรู้จักคิดรู้จักใช้เหตุผลตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กนะครับเพราะก็จะได้เป็นรากฐานให้เด็กมีการเตรียมตัวอย่างถูกต้องที่จะพัฒนาต่อไปในทุกๆด้านนะครับกลุ่มการรู้

คิดก็จะเน้นในเรื่องของการคิดการใช้เหตุผลแล้วก็สำคัญก็คือฝึกตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับยังเยาว์วัยอยู่กลุ่มต่อไปครับก็คือกลุ่มของมนุษยนิยมหรือ humanist นะครับตรง humanist เนี่ยครับก็คือคนที่เป็นบิดาก็คืออับราฮัมมัสโลนะครับแล้วคาร์ลอาร์โรเจอร์นะครับนักจิตวิทยากลุ่มนี้ครับเขาก็จะมองมนุษย์ในแง่ของเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคลมากกว่าที่จะมองเป็นภาพรวมซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มเกสตอลเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมองว่าให้ความสำคัญเนี่ยกับการศึกษาบุคคลเนี่ยนะที่เขาเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะครับแล้วก็ถูกเล้าให้พยายามตอบสนองในศักยภาพที่เขามีอยู่เพื่อการสร้างสรรค์กลุ่มนี้จะมองคนในลักษณะที่ว่าบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีนะครับมีคุณค่าในตนเองนะครับการพยายามตอบสนองศักยภาพอันนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้บุคคลนั้นสามารถใช้ปัญญาความสามารถของตนเนี่ยได้อย่างเต็มศักยภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับในกลุ่มมนุษยนิยมตอนนี้เรามาดูตอนที่ 7.2 นะครับเราจะพูดถึงเรื่องจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวพอพูดถึงจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทราบก็คือเรื่องของการแนะแนวเป็นอีกคำหนึ่งแล้วนะครับการแนะแนวหรือ guidance นั้นหมายถึงอะไรนะครับมีให้คำหมายไว้ว่าการแนะแนวนั้นเป็นกระบวนการที่จะช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อเขาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับว่าจะศึกษาในด้านใดจะประกอบอาชีพอะไรหรือจะแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างไรแล้วก็สามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขนะครับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเขาก็ต้องพัฒนาให้ถึงขีดสุดด้วยกระบวนการของการแนะแนวนี้นะครับบริการของการแนะแนวนะครับก็จะมีบริการทั้งหมด5บริการหลักๆด้วยกันนะครับที่จะต้องจัดมีขึ้นถ้าเกิดในโรงเรียนฝ่ายแนะแนวก็ต้องจัดบริการทั้ง5บริการนี้นะครับบริการแรกก็คือบริการสำรวจผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับบริการนี้ก็จะเป็นบริการที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่จะทำความรู้จักกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบแบบวัดต่างๆนะครับที่จะได้รู้จักผู้เรียนว่าเขามีความชอบมีคุณค่านิยมมีเจตคติมีความถนัดอะไรตรงนี้นะครับคือบริการนี้บริการที่2คือบริการสนเทศครับบริการนี้ก็คือบริการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นที่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการต้องการหรือว่ามีปัญหาที่ว่าเขาขาดแคลนข้อมูลข่าวสารณขณะนั้นนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในขอบข่ายของเรื่องของการศึกษาอาชีพแล้วก็เรื่องของส่วนตัวสังคมนะครับบริการที่3บริการนี้ถือว่าเป็นหัวใจของงานแนแนวเลยนะครับก็คือบริการปรึกษาครับบริการปรึกษานี้นะครับก็จะเป็นบริการที่ช่วยเหลือนะครับระหว่างบุคคล2คนคือผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษานะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาบุคคลนะครับบริการที่4ก็คือบริการจัดวางตัวผู้เรียนบริการนี้ก็จะใช้เพื่อจัดให้ผู้เรียนนั้นได้อยู่ในตำแหน่งอยู่ในสถานภาพอยู่ในการช่วยเหลือตนเองอย่างเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าเกิดผู้เรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ก็จะเป็นการจัดหาทุนถ้าผู้เรียนอาจจะเรียนดียากจนนะครับอาจจะมีเรื่องของบริการอาหารกลางวันนะครับหรือว่าอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับผู้เรียนหลังเลิกเรียนหรือในช่วงปิดเทอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับและบริการสุดท้ายคือบริการติดตามผลครับบริการนี้ก็คือบริการที่ติดตามการดำเนินงานทั้งหมดของการแนวที่เราจัดให้ขึ้นจัดขึ้นให้ทั้ง4บริการนั้นนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดนะครับบริการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อให้นักแนวได้รู้จักผู้เรียนหรือผู้รับบริการเป็นรายบุคคลจะได้ดำเนินการแนวอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้จักผู้เรียนมากยิ่งขึ้นบริการสำรวจข้อมูลเป็นรายบุคคลนี้นะครับก็เช่นใช้วิธีการสังเกตการสัมภาษณ์การให้ผู้เรียนได้เขียนอัตชีวประวัติก็ได้นะครับหรือการเติมประโยคให้สมบูรณ์ก็ได้ใช้แบบสอบถามก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะใช้แบบสำรวจก็ได้นะครับแบบทดสอบความถนัดแบบทดสอบวุฒิภาพระเบียนสะสมตรงนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับถือเป็นการเก็บข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบริการสนเทศอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือมีหลักๆในขอบข่ายของการแนะแนวก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับคือบริการสนเทศด้านการศึกษาก็ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะครับวิธีการเรียนทักษะการเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับบริการสนเทศด้านอาชีพก็จะเป็นการให้ข้อมูลด้านอาชีพให้ผู้เรียนได้รู้จักโลกของอาชีพรู้จักคุณลักษณะของงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บริการสนเทศเป็นข้อเสนอ

ด้านส่วนตัวสังคมและการปรับตัวนะครับเช่นในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพเรื่องของความรับผิดชอบอย่างนี้ก็คือจะอยู่ในข้อสนเทศด้านสังคมและการปรับตัวนะครับวิธีการให้ข้อสนเทศกับผู้เรียนก็มี2วิธีหลักๆด้วยกันนะครับก็คือการให้ข้อสนเทศกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็จะเป็นลักษณะของการอยู่ในช่วงการให้การปรึกษาที่จะมีผู้รับการปรึกษาต้องการข้อมูลอะไรเป็นพิเศษข้อมูลเรื่องการปรับตัวนะครับหรือข้อมูลเรื่องอาชีพก็มีข้อมูลให้เป็นรายบุคคลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่2คือการให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่มนะครับตรงนี้ก็คือจะใช้ในกรณีอย่างเช่นในถ้าเป็นในสถานศึกษาก็เป็นช่วงกิจกรรมโฮมรูมก็ได้นะครับหรือจะเป็นในช่วงของกิจกรรมแนวในคาบเรียนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อสนเทศทั้ง3ด้านที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับก็จะให้เป็นกลุ่มในชั้นเรียนหรือในช่วงเช้าของกิจกรรมโฮมรูมก็ได้ครับคราวนี้มาถึงบริการที่3นะครับก็คือบริการปรึกษานะครับที่บอกว่าเป็นหัวใจของงานแนวเพราะกระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการที่ช่วยเหลือผู้เรียนกับโดยมีการพบปะระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้เรียนหรือที่ว่าผู้รับการปรึกษานะครับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นสามารถวางโครงการของอนาคตของตนนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับกับทั้งเป็นการช่วยเขาตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับจิตวิทยาการปรึกษานะครับจริงๆแล้วผู้ที่จะให้การปรึกษาได้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีการปรึกษาด้วยซึ่งก็จะอยู่ในชุดวิชานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ผมกล่าวคร่าวๆก็คือว่าจะมีจิตวิทยาการปรึกษาอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็กลุ่มที่3การปรึกษากลุ่มที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งรายละเอียดนักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่างๆในชุดวิชานี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้บริการจัดวางตัวผู้เรียนบ้างนะครับบริการจัดวางตัวผู้เรียนนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้เรียนดำเนินโครงการที่ตนตัดสินใจเลือกเนี่ยหรือเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองในขณะนั้นนะครับซึ่งบริการจัดวางตัวผู้เรียนนี้นะครับก็จะช่วยผู้เรียนเรียนนะครับได้ตามหลักสูตรวิชาที่เหมาะสมกับตนช่วยผู้เรียนสามารถที่จะเข้าในโครงการพิเศษที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นเช่นโครงการสำหรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนอาจจะเป็นการสอนซ่อมเสริมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนเองนะครับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยที่ผมบอกไปแล้วคือก็สามารถจัดหาทุนให้เขาได้นะครับหรือผู้เรียนที่ยากจนนะครับไม่มีอาหารกลางวันมาเงี้ยก็ทางโรงเรียนก็จัดบริการอาหารกลางวันให้นะครับหรือช่วยให้ผู้เรียนได้มีที่พักที่เหมาะสมนะครับได้งานทำหรืองานพิเศษเพื่อหารายได้ในวันหยุดบ้างหลังเลิกเรียนบ้างหรือว่าในช่วงที่เป็นช่วงปิดเทอมบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นการหารายได้พิเศษก็จะทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในบริการจัดวางตัวบุคคลนี้นะครับบริการที่5ครับคือบริการติดตามผลบริการติดตามผลก็เป็นบริการที่เราจะตั้งขึ้นนะครับสำหรับติดตามผู้รับบริการนะครับที่รับบริการเสร็จไปแล้วนะครับเพื่อพิจารณาว่าบริการต่างๆที่จัดขึ้นให้นั้นนะครับเป็นผลสำเร็จไหมนะครับผู้รับบริการนั้นได้ผลประโยชน์ได้สิ่งที่เขาต้องการปรับปรุงแก้ไขมากน้อยเพียงใดนะครับพอได้ผลตรงนี้มาแล้วเราก็จะนำผลที่ได้นั้นมาปรับปรุงงานแนวแล้วก็หาทางช่วยเหลือผู้รับบริการต่อไปนะครับกับทั้งเป็นการประเมินบริการของงานแนวด้วยครับคราวนี้นะครับเรามาดูหลักของการแนวนะครับหลักของการแนวนะครับจะมีอยู่5ประการหลักๆด้วยกันก็คือการแนวนั้นต้องจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลในทุกๆด้านนะครับซึ่งจริงแล้วการพัฒนาบุคคลก็จะประกอบไปด้วย4ด้านหลักๆใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะครับ2ก็คือการแนะแนวนั้นจัดให้กับผู้เรียนทุกคนนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดว่าบริการแนะแนวจัดให้เฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาความต้องการพิเศษหรือมีความผิดปกติในเรื่องของร่างกายอารมณ์ก็แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการแนะแนวนั้นจะจัดให้กับผู้เรียนทุกคนแม้แต่นักเรียนหรือผู้เรียนที่เป็นนักเรียนปกตินะครับก็จะจัดในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเข้าใจผิดนะครับการแนะแนวใช้กับได้กับผู้เรียนทุกคนครับหลักการที่3ก็คือการแนะแนวนั้นเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับการที่มีผู้เรียนในห้องเรียน1ห้องเนี่ยอาจจะมี20คน30คน50คนเนี่ยแน่นอนว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างไม่เหมือนกันแน่นอนครับมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันการเรียนรู้ที่แตกต่างกันพื้นฐานเศรษฐกิจที่แตกต่างกันการแนะแนวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นยาพิ

เศษที่ใช้1ขนานแล้วก็ใช้ได้กับนักเรียนทุกคนไม่ใช่นะครับก็ต้องดูความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยนะครับหลักการที่4ครับก็คือการแนะแนวเกิดจากความร่วมมือนะครับการแนะแนวไม่ได้เกิดจากเฉพาะฝ่ายแนะแนวหรือครูแนะแนวเท่านั้นนะครับการแนะแนวต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมมือจากใครบ้างที่แน่ๆคือผู้รับบริการก็คือนักเรียนนะหรือผู้รับบริการนั่นเองนะครับต้องได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นครูกลุ่มสาระนะครับได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนะครับจากผู้บริหารจากชุมชนต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อ5ครับการแนะแนวนั้นยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเราจะไม่ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพเขาเราจะไม่ไปชี้แนะชี้นำไปสั่งไปสอนอย่างนี้ไม่ได้นะครับการแนะแนวต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะตัดสินใจเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาตัดสินใจประกอบอาชีพทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือตัวผู้เรียนหรือผู้รับบริการเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะครับข้อ6ครับการแนะแนวเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จสิ้น1เทอมเรียบร้อยคือจบหรือว่า1ภาคการศึกษาจบกระบวนการแนะแนวนะครับถ้าเกิดเราช่วยเหลือนักเรียน1คนเนี่ยอาจจะต้องช่วยเขาตั้งแต่ปีแรกคือเข้าชั้นภาคเรียนที่1ม1อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องดูแลอาจจะต้องดูแลเข้าไปถึงจนเขาจบการศึกษาชั้นม3หรือว่าม6เป็นต้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าเสร็จสิ้นแล้วก็จบเลยนะครับข้อ7ก็คือผู้ทำหน้าที่แนะแนวจะต้องมีคุณสมบัติและมีการฝึกอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะนะครับเพราะการแนะแนวไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นคนที่จะจบคนที่ทำหน้าที่งานแนะแนวนั้นที่สำคัญเลยครับถ้าไม่ใช่เรียนมาโดยตรงก็ต้องไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วยนะครับข้อ8ครับการแนะแนวช่วยให้บุคคลนั้นปรับตัวได้ในปัจจุบันและมีการวางแผนที่ดีในอนาคตนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเราบอกว่าการแนะแนวนั้นนะครับจะมุ่งจะช่วยเหลือนะครับอดีตเนี่ยอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเขาต้องปรับตัวได้แล้วก็อนาคตเขาต้องสามารถวางแผนอนาคตของตัวเองได้วางแผนไม่พอนะครับจะต้องดำเนินการตามแผนให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนี่ก็คือหลักของการแนะแนวข้อ9ครับการแนะแนวต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าถ้าบุคคลได้พัฒนาจนถึงขีดสุดในทุกๆด้านและสามารถปรับตัวได้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็จะพัฒนาลุล่วงตามไปด้วยอันนี้ก็คือประโยชน์ผลสุดท้ายของการแนะแนวนะครับก็คือว่าเมื่อบุคคลได้รับการแนะแนวจากที่เขามีปัญหาเขาสามารถแก้ปัญหาได้จากที่เขาไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพบริการแนะแนวก็ช่วยเขาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตรงนี้ครับผลประโยชน์ที่ได้คือสังคมประเทศชาตินะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะประยุกต์จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนวได้อย่างไรนะครับเรานำหลักจิตวิทยาพื้นฐานมาประยุกต์เพื่อการแนะแนวก็คือการป้องกันการแก้ไขแล้วก็การส่งเสริมพัฒนาซึ่งตรงนี้ก็คือเป้าหมายของการแนะแนวนั่นเองนะครับนักศึกษาครับมีการป้องกันการแก้ไขแล้วก็การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้หลักจิตวิทยาพื้นฐานมาใช้ในกรณีใดบ้างการสังเกตใช่ไหมครับเราสามารถใช้การสังเกตพฤติกรรมสังเกตอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับให้ความสำคัญกับตัวบุคคลอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้จากตัวแบบตรงนี้นะครับผู้ให้บริการแนะแนวก็จะต้องมีตัวแบบที่ดีมีต้นแบบที่ดีนะครับในเรื่องต่างๆและตัวแบบที่ดีที่สุดนะครับที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดก็คือผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนั่นเองนะครับจะเป็นตัวแบบเรื่องของการมีวินัยตัวแบบเรื่องของความรับผิดชอบตัวแบบของความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับก็คือตัวเป็นตัวแบบที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสริมแรงก็เป็นอีกจิตวิทยาพื้นฐานข้อหนึ่งนะครับการเสริมแรงคืออะไรการเสริมแรงคือการที่รู้จักผู้ให้บริการชื่นชมให้คำชมให้รางวัลในกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้เรียนทำสิ่งที่ดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงนี้การเสริมแรงนะครับก็จะช่วยให้พฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นคงอยู่แล้วก็อยู่กับเขาตลอดไปเขาก็จะมีพฤติกรรมนั้นตลอดไปนะครับคราวนี้มาดูตอนที่ 7.3 บ้างนะครับ 7.3 คือจิตวิทยาเพื่อการบริหารและจัดการชั้นเรียนครับความหมายของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็คือการนำทฤษฎีหลักการกระบวนการและเทคนิคทางจิตวิทยานะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งวิธีการสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียนเพื่อรักษาสภาพบรรยากาศในห้องเรียนช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับนักเรียนเองก็เกิดความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้เพราะนั้นจิตวิทยาเพื่อการบริหารการชั้นเรียนนะครับหากจะกล่าวสรุปก็คือว่าเป็นการนำจิตวิทยาทั้งหลายทั้งปวงนะครับมาเพื่อใช้ที่จะให้การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเกิดกระบวนการที่ดีนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถควบคุมชั้นเรียนได้นั่นเองนะครับความสำคัญนะครับของจิตวิทยาเพื่อการบริหารการชั้นเรียนก็คือจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอนได้เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่สุดในขณะนั้นนะครับให้เกิดความบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของการศึกษาในระดับสูงสุดและผู้เรียนก็จะได้รับพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพของเขานะครับแล้วก็สนับสนุนการสอนของผู้สอนให้เต็มศักยภาพด้วยก็คือสนับสนุนทั้งผู้เรียนและผู้สอนทั้งสองฝ่ายเลยนะครับองค์ประกอบนะครับของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็คือองค์ประกอบด้านกายภาพองค์ประกอบด้านจิตภาพองค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระนะครับองค์ประกอบด้านกายภาพนะครับคืออะไรองค์ประกอบด้านกายภาพนะครับก็คือสิ่งที่เรามองเห็นในภาพรวมของชั้นเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแสงเรื่องของกระดานดำเรื่องของบอร์ดข้อสนเทศทั้งหลายนี่คือจิตองค์ประกอบด้านกายภาพองค์ประกอบด้านจิตภาพคืออะไรนะครับองค์ประกอบด้านจิตภาพก็คือสิ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เอื้อในความรู้สึกนะครับความสนใจให้กับผู้เรียนนะครับองค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระก็ชัดเจนนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากเนื้อหาวิชานั่นเองทีนี้มาดูแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนบ้างนะครับข้อแรกครับที่เราต้องเรียนรู้ก็คือ1ธรรมชาติของผู้เรียนตรงนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างที่พูดแล้วนะครับประสบการณ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันพื้นความรู้เดิมก็แตกต่างกันตรงนี้ต้องคำนึงถึงนะครับตลอดจนวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ในชั้นเรียนนั้นอาจจะมีแตกต่างกันก็ต้องคำนึงจุดนี้ด้วยข้อ2ครับต้องมองว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้นเรามีสิ่งที่ต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือพื้นฐานที่มาพฤติกรรมของบุคคลอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนมีที่มาแตกต่างกันพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกันนะครับก็ตรงนี้ต้องพิจารณาให้ความสำคัญด้วยพฤติกรรมส่วนบุคคลก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กระบวนการในการเกิดพฤติกรรมว่าแต่ละพฤติกรรมนั้นเกิดจากอะไรเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุใช่ไหมครับแล้วก็แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยนะครับข้อ3ที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของแรงจูงใจครับแรงจูงใจต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างครับการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในชั้นเรียนนะครับนี่เป็นหน้าที่ที่คุณครูต้องใส่ใจนะครับลักษณะของแรงจูงใจมีอะไรบ้างแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายนอกนะครับแล้วก็หลักในการสร้างแรงจูงใจซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากในเอกสารการสอนนะครับข้อ4ครับก็คือเรื่องของการให้แรงเสริมนะครับแรงเสริมนั้นนะครับมีสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าการให้แรงเสริมที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนทำยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำชมเรื่องของรางวัลในเรื่องของคะแนนก็เป็นแรงเสริมได้นะครับแล้วก็ข้อ2คือการให้รางวัลเพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงนี้ก็เป็นอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการประยุกต์นะครับจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับสิ่งแรกคือเราต้องคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนใส่ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดผู้เรียนเป็นสำคัญข้อ2คือกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นยังไงบ้างต้องมีรูปแบบหลากหลายนะครับต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเน้นประสบการณ์เดิมเน้นลีลาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลนะครับข้อ3ตัวครูผู้สอนครับต้องฝึกทักษะการสร้างแรงจูงใจนะครับแล้วก็ฝึกทักษะการให้แรงเสริมอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของการตัวที่7นี้จิตวิทยาพื้นฐานนะครับจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการชั้นเรียนคราวนี้นะครับนักศึกษาครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดจะถามเป็นคำถามเกี่ยวกับหน่วยที่7นี้นะครับเราจะถามยกตัวอย่างข้อคำถามก็แล้วกันนะครับดูข้อแรกครับจิตวิทยามีการเริ่มต้นศึกษาในยุคสมัยใด
ักษาจำได้ไหมครับเดี๋ยวพูดช่วงแรก

0: นะครับถ้าพูดถึงนักปรัชญาในยุคต้นกรีกโรมันนะครับที่ผมพูดชื่ออริสโตเติลนะครับเพราะนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือนี่ครับยุคกรีกเลยนะครับยุคกรีกนะครับไม่ใช่ยุคโรมันไม่ใช่ยุคล่าอาณานิคมหรือไม่ใช่ช่วงสงครามโลกนะครับข้อที่2ครับถ้าถามว่าจิตวิทยากลุ่มใดที่มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องของจิตไร้สำนึกเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับจิตไร้สำนึกกลุ่มไหนครับโดยกลุ่มการรู้คิดมนุษยนิยมจิตวิเคราะห์หน้าที่ของจิตหรือพฤติกรรมนิยมนะครับถ้าพูดถึงกลุ่มนี้นึกถึงคนที่ชื่อว่าซิกมันด์ฟรอยด์ถ้าซิกมันด์ฟรอยด์ก็คงจะเป็นเรื่องของนี่ครับข้อ3ใช่ไหมครับจิตวิเคราะห์นะครับมาดูตัวอย่างข้อคำถามข้อต่อไปนะครับการมองผู้รับบริการในแง่ดีและให้เกียรติกับผู้รับบริการตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขานะครับเป็นการประยุกต์หลักจิตวิทยาทฤษฎีใดในการแนะแนวจำได้ไหมครับที่บอกว่ามองผู้รับบริการนะในแง่ดีให้เกียรติมองว่าเขามีศักยภาพในการพัฒนาตนพอนึกออกไหมครับนะครับเกสตัลพูดถึงอะไรครับถ้าเกสตัลจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมกับส่วนย่อยใช่ไหมครับฟิกเกอร์แอนด์กราวจิตวิเคราะห์จิตวิเคราะห์พูดถึงอะไรครับหลักๆคือจิตไร้สำนึกใช่ไหมครับพฤติกรรมนิยมเขาจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมอย่างเป็นลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับกลุ่มโครงสร้างของจิตพูดถึงอะไรครับพูดถึงว่าจิตนั้นมีโครงสร้างเน้นที่อวัยวะรับสัมผัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหากจะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของการให้เกียรติมองผู้รับบริการในแง่ดีระดับในคุณค่าแห่งเขาคือผู้รับบริการนะครับหรือผู้รับบริการมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนก็คงจะต้องเป็นข้อ5อย่างแน่นอนนะครับก็คือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางแล้วใครเป็นจำได้ไหมครับว่าใครเป็นบิดาของทฤษฎีนี้อับราฮัมมัสโลและคาร์ล อาร์ โรเจอร์นะครับลองอีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกสักข้อหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งพูดไปสักครู่นี้เองนะครับข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นองค์ประกอบด้านจิตภาพในการใช้จิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าองค์ประกอบของจิตวิทยาเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างจำได้ไหมครับมี3องค์ประกอบก็คือองค์ประกอบด้านจิตภาพก็เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างองค์ประกอบที่2องค์ประกอบด้านกายภาพและองค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระใช่ไหมครับคราวนี้จิตภาพลองดูสิถ้าความสะอาดของชั้นเรียนนักศึกษานึกถึงองค์ประกอบด้านไหนครับถ้าด้านชั้นเรียนน่าจะเป็นด้านกายภาพเนาะใช่ไหมครับความสะอาดกระบวนการและวิธีการสอนของผู้สอนหรือของครูน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็เรื่องของกายภาพเหมือนกันนะกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มนี้น่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระนะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนกับการใช้นวัตกรรมเหลือ2ข้อแล้วนะครับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพว่าคุณครูใช้สื่ออะไรคุณครูใช้สื่อเหมาะสมไหมนะครับสื่อนั้นจูงใจผู้เรียนมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพเพราะฉะนั้นนะครับข้อ4นะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนั่นเองนะครับก็คือองค์ประกอบด้านจิตภาพก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกภายในทัศนคติที่มีต่อการเจตคติที่มีต่อคุณครูครูมีเจตคติที่ดีอย่างไรต่อเด็กนะครับเนี่ยคือองค์ประกอบด้านจิตภาพนั่นก็คือคำตอบข้อ4นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการอีทิทอเรียลนะครับในหน่วยที่7นะครับการหน่วยที่7ที่ว่าด้วยจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการบริหารจัดการในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ที่จบไปนี้นะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวเดี๋ยวเราจะได้ชมกันในรายการช่วงที่2และช่วงที่3นะครับช่วงที่2ก็คือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับและช่วงที่3ครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกสำหรับในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวเพียงเท่านี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบ

กับหน่วยที่8นะคะในชุดวิชาเดิมของเรานะคะก็คือชุดวิชาจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้นะคะในหน่วยที่8มีชื่อว่าจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผลนะคะหน่วยนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันหลายตอนนะคะมาดูตอนแรกกันก่อนนะคะก็คือเป็นเรื่องของทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราคงจะต้องรู้จักเจ้าของทฤษฎีก่อนนะคะเพื่อให้เกียรติกับเขานักศึกษาคงสงสัยว่าทำไมจะต้องมานั่งจำนะคะครูขอย้ำนะคะว่าการสอบเนี่ย เป็นข้อสอบปรนัย5ตัวเลือกนะคะนักศึกษาจะเข้าใจไปนำไปใช้แล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินได้นักศึกษาจะต้องจำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็หนีไม่พ้นการจำนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก็ต้องจำไปเลยนะคะก็คือผู้นำทฤษฎีนะคะคนที่คิดทฤษฎีนี้ก็คืออัลเบิร์ตเอลลิสนะคะเราจะเรียกย่อๆว่า REBT นะคะมาดูกันตั้งแต่ตอนแรกว่าทำไมได้ชื่อว่า REBT แต่เดิมนะคะพัฒนาการของทฤษฎีนี้เริ่มต้นด้วยการบำบัดด้วยเหตุผลนะคะคงต้องจำภาษาอังกฤษไปนิดนึงเพราะบางทีข้อสอบก็ออกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแต่เดิมทีเนี่ยยังไม่ได้เป็น REBT เริ่มต้นแต่เดิมเนี่ยแค่ RT ก็คือ Rational Therapy ก็คือบำบัดด้วยเหตุผลเฉยๆนะคะพอยุคต่อมาเนี่ยนะคะเติมอารมณ์เข้าไปนะคะก็เลยเป็น Rational Emotive Therapy เรียกสั้นๆว่า RET นะคะก็คือการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์เห็นไหมคะยังไม่มีตัว B นะคะพอยุคสุดท้ายที่นักศึกษาเรียนกันปัจจุบันนี้นะคะแอลเบิร์ตเอลลิสก็ตั้งเป็น Rational Emotive Behavior Therapy เราจะเรียกย่อๆว่า REBT ไปนี้ครูใช้คำว่า REBT ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจนะคะว่าคือการปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะมาดูธรรมชาติเกี่ยวกับมนุษย์นะคะคือทุกหน่วยนี่เหมือนกันนะคะก็คือทุกทฤษฎีเหมือนกันเริ่มต้นเนี่ยเราคงต้องรู้จักก่อนว่าทฤษฎีนั้นๆเนี่ยเขามองมนุษย์ยังไงนะคะชื่อก็เหมือนทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับชื่อเรื่องเลยคือมันไกลอยู่นะคะเป็นคีย์เวิร์ดให้เราเห็นอยู่เพราะว่าชื่อทฤษฎีมันเกี่ยวข้องกับอะไรคะเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ก็เกี่ยวข้องกันนะคะอัลเบิร์ตเอลลิสถือว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับมีศักยภาพที่จะเป็นผู้มีเหตุผลนะคะแต่แล้วก็มนุษย์ก็มีทั้งความคิดที่มีเหตุผลแล้วก็ไร้เหตุผลด้วยนี่แหละคือที่มาว่าทำไมจะต้องมีทฤษฎีนี้แล้วก็ต้องช่วยแก้ปัญหานะคะแล้วท่านก็มองว่ามนุษย์เนี่ยอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขเป็นผลมาจากความคิดที่ไร้เหตุผลอันนี้นักศึกษาจำไว้นะคะว่าทฤษฎีของแอลเบิร์ตเอลลิสเนี่ยไม่ได้มองไปที่เหตุการณ์หรือคนอื่นนะคะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตามทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมาจากความคิดที่ไร้เหตุผลนะคะแล้วก็บอกว่าธรรมชาติอีกอย่างนึงนะคะก็คือความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามไปนะคะแนวคิดแรกก่อนนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นโมเดล A B C นะคะมันคืออะไรนะคะนักศึกษาคงต้องจำไปนะคะ A เนี่ยดูอันแรกก่อนนะคะ A คือเหตุการณ์มาจากภาษาอังกฤษว่า activating event ไม่ใช่ event นะคะ event คือเหตุการณ์ที่มากระตุ้นนะคะแต่อัลเบิร์ตเอลลิสไม่ได้ถือว่าเหตุการณ์เนี้ยก่อให้เกิดพฤติกรรมนะคะหรือว่าก่อให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรล่ะที่ทำให้เกิดปัญหานะคะแอลเบิร์ตเอลลิสเชื่อว่าเกิดจากตัว B เนี่ยค่ะตัว B อันแรกนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือ RB เป็น Rational Belief นะคะตัว B มาจาก Belief ก็คือความเชื่อความคิดความเชื่อนั่นเองนะคะเป็นความคิดที่มีเหตุผลเมื่อไหร่ที่คนคิดอย่างมีเหตุผลเนี่ยนะคะก็จะเกิด2ประการนะคะก็คืออารมณ์ก่อนอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะนักศึกษาจะเห็นตัวเล็ก

ซึ่งอยู่ในวงเล็บเป็น DEC นะคะเป็น desirable emotion consequent ลืมบอกไปนะคะ C เนี้ย consequent ก็คือผลลัพธ์จากความคิดความเชื่อนั่นเองนะคะตัวสีเขียวด้านบนที่เป็น powerpoint เนี่ยใช้ได้นะคะก็คือคนไม่มีปัญหาไม่ต้องมาพบ counselor ไม่ต้องมาพบครูแนแนวนะคะเมื่อความคิดที่มีเหตุผลสิ่งที่ตามมานอกจากอารมณ์ที่เหมาะสมแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยนะคะตัวเล็กๆที่ย่อก็คือ DBC นะคะที่อย่างที่บอกก็คือต้องคงต้องดูแล้วก็จำภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะบางทีก็สอบออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัว DBC ก็มาจากคำว่า desirable behavior consequent desirable ก็คือใช้ได้ใช่ไหมคะเป็นที่ต้องการ behavior ก็คือพฤติกรรม C ก็คือ consequent นะคะก็คือผลมาดูข้างล่างนะคะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พวกเราซึ่งเป็นครูแนแนวจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็คือเมื่อมนุษย์มีความคิดที่ไร้เหตุผลนะคะมี prefix นำหน้าคือ irrational belief ก็คือเป็นความคิดที่ไร้เหตุผลมันก็จะเกิด2ตัวนี้แล้วต้องมาพบพวกเรา counselor นะคะตัวเล็กๆที่นักศึกษาเห็นก็คือ UEC นะคะก็คือundesirable emotion consequent นะคะเกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือ undesirable belief consequent นะคะถ้าดูไปคิดตามไปแล้วก็นึกภาพในสมองตามไปก็จะรู้ว่าพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากตัว B นะคะอย่าลืมนะคะคือจะไม่เหมือนทฤษฎีอื่นนะคะจะไม่ได้เกิดจากตัว A ตัว A แค่มากระตุ้นเท่านั้นครูจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นมากขึ้นนะคะว่าทฤษฎี ABC มันทำงานยังไงนะคะขอยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่น A อะค่ะสมมติว่ามีสาวชื่อเดือนเพ็ญนะคะแล้วก็คบกับแฟนเนี่ยมานานนะคะแล้วก็มีอยู่ปีนึงเมื่อถึงวันเกิดของเดือนเพ็ญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแฟนเนี่ยลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้แล้วก็ลืมเซแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรทำนองนี้นะคะคือทุกปีเนี่ยได้รับนะคะทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งอะไรทั้งโทรศัพท์ทั้งของขวัญปรากฏปีนี้นะแฟนลืมของขวัญลืมซื้อของขวัญให้นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่แฟนลืมวันเกิดของเดือนเพ็ญนะคะเกิดอะไรขึ้นแอลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นผลที่ทำให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมได้ไม่เหมาะสมนะปรากฏว่าวันเพ็ญเกิดตรงข้างล่างทันทีค่ะวันเพ็ญก็คิดลบทันทีว่าแฟนอาจจะมีแฟนใหม่หรือเปล่ามีกิ๊กหรือเปล่านะคะมีอะไรเกิดขึ้นสมรรถภาพที่มันเปลี่ยนไปทำไมไม่ซื้อของขวัญให้เขาเพราะความคิดที่เศร้าความคิดที่เป็นลบต่อแฟนเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมก็คือโกรธไม่พูดไม่มองหน้าแฟนพูดด้วยก็ไม่พูดนะคะนัดโทรมาง้อแล้วก็ไม่พูดด้วยอันนี้ก็คือเกิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดจากอะไรคะเกิดจากความคิดที่ตัวเองคิดไปเองนะคะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่แฟนไม่ได้ซื้อของขวัญให้นะโอเคนะคะนักศึกษาคงเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูไปต่ออีกนิดนึงนะคะดูเป้าหมายของ IBT นิดนึงนะคะอย่างที่บอกก็คือเรารู้แล้วว่าธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนี้รูปแบบของโครงสร้างบุคลิกภาพ ABC ที่ทำให้เกิดแบบนี้นะคะเพราะเป้าหมายของเราเราก็อยากจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาของเราเนี่ยตระหนักว่าความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์นะคะแล้วถ้าเราช่วยได้นะคะให้ผู้รับการปรึกษามีความยืดหยุ่นทางความคิดเปิดใจกว้างมากขึ้นนะคะไม่ไปโกรธทำไมแฟนถึงไม่ซื้อของขวัญให้นะคะเขาก็จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มีวิธีคิดที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะคะค่ะนอกจากให้ผู้รับการปรึกษาเรามีวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเราคงต้องช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยหรือผู้รับบริการปรึกษาของเรารู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆอย่างใคร่ครวญรอบคอบนะคะอย่าเอาเหตุการณ์นั้นมาเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็มาคิดทางลบนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยมีความอดทนอดกลั้นต่อความผิดพลาดของผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของคาวเซเลอร์ตามทฤษฎี IEBT นะคะมาดูกันต่อไปนะคะถ้าเราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยเรามีขั้นตอนที่ใช้อยู่

3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นเริ่มต้นการให้ความช่วยเหลือตามทฤษฎี IBT นะคะขั้นตอนแรกก็คืออัลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าเราคงต้องสร้างสมรรถภาพที่ดีก่อนนะคะให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยที่จะเล่าเรื่องเพราะว่าคนที่มีความคิดลบหรือความคิดที่ไร้เหตุผลก็จะมีอารมณ์ตามมาด้วยใช่ไหมคะ

ษาของเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะคะมีความสบายใจที่จะพูดนะคะเราก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปซึ่งจะมีเทคนิคต่างๆนะคะจะมีเทคนิคหลายแบบเดี๋ยวจะดู PowerPoint ต่อไปนะคะแล้วก็ถึงขั้นยุติความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าคาสลีของเราคนนี้เนี่ยโอเคละนะคะเปลี่ยนความคิดที่ละเหตุผลได้แล้วนะคะมาดูเทคนิคอย่างที่บอกนะคะเมื่อเริ่มต้นให้การช่วยเหลือในขั้นที่2นะคะเราจะมีกลุ่มเทคนิคอยู่3แบบนะคะ3เทคนิคนะคะคือเทคนิคด้านการรู้คิดก็คือด้านความคิดหรือด้านปัญญาของมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มเทคนิคด้านอารมณ์แล้วก็กลุ่มเทคนิคด้านพฤติกรรมนะคะกลุ่มเทคนิคสำหรับกลุ่มเทคนิคต่างๆนะคะจะขอพูดในรายละเอียดนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คาวเซลเลอร์จะต้องให้นะคะก็คือจะต้องอธิบายแล้วก็สาธิตนะคะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมาด้วยความไม่เข้าใจนะคะมาด้วยอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็คิดอะไรไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นคาวเซลเลอร์อาจจะต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นครูนิดนึงอะค่ะก็คืออาจจะต้องอธิบายอาจจะต้องให้เขาอาจจะต้องถามมากหน่อยนะคะถามให้เขาคิดเองหาทางออกเองนะคะก็คือเราควรจะต้องใช้คำถามถ้าเป็นครูก็คือเราเรียกว่าคำถามปลายเปิดนะคะก็คืออย่าคือคำถามปลายปิดก็ใช้ได้นะคะในช่วงแรกก็คือถามเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไรอันนั้นได้นะคะแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการคาวเซลลิ่งให้เขาคิดในช่วงของกระบวนการเทคนิคการรู้คิดแล้วคงจะต้องใช้เทคนิคการถามที่เป็นปลายเปิดเพื่อให้เขารู้ซึ้งถึงความคิดของเขาความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็ใช้เทคนิคก็เรียกว่าการโต้แย้งเพื่อขจัดหรือเอาชนะความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลนะคะอย่างที่บอกก็คือพยายามใช้คำถามในบริบทนั้นๆ นะคะที่ตัวเองที่คาวเซลเลอร์เจอนะคะอย่างเช่นอาจจะถามว่ามีใครบัญญัติเอาไว้หรือเปล่าว่าทำให้คุณไม่สามารถทนต่อเหตุการณ์นี้ได้ทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นคนไร้ค่าเพียงเพราะว่าคุณปฏิปักษ์พืชแบบนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะให้เขาคิดนะคะอีกอันนึงซึ่งเป็นกลุ่มเทคนิคการรู้คิดก็คือให้การบ้านหรือโฮมเวิร์กอันนี้เป็นเทคนิคซึ่งอยากจะให้ครูแนะแนวนะคะหรือครูให้การปรึกษาคนไทยแนะนำไปใช้เพราะอะไรคะเพราะว่าเด็กไทยอย่างที่บอกนะคะก็คือ เรามักจะทราบกันว่าเด็กไทยมักจะพึ่งพิงนะคะอันนี้ขอเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะเมื่อพบคาวเซลเลอร์แล้วก็คือก็แล้วแต่อาจารย์แล้วกันอาจารย์บอกมาหมดเลยแต่แล้วก็ไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเองนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ขอให้จำไปใช้กับทฤษฎีอื่นด้วยหรือการปรึกษาข้างอื่นๆด้วยนะคะเทคนิคการบ้านทำการบ้านคืออะไรนะคะก็คือมอบให้ผู้บริการเนี่ยนะคะไปหาแนวทางปฏิบัตินะคะอาจจะออกเป็นแบบฟอร์มอาจจะออกเป็นคำถามอาจจะออกเป็นคำสั่งนะคะในบริบทที่เกี่ยวข้องนั้นๆ นะคะให้กลับไปคิดในมุมมองใหม่ปฏิบัติใหม่แล้วคราวหน้าเอาสิ่งที่ตกลงกันเนี้ยมาส่งให้กับผู้ศึกษาหรือให้กับเรานะคะซึ่งเป็นครูแนะแนวนะคะนะคะอยากให้นักศึกษาจำไปใช้นะคะคือเทคนิคโฮมเวิร์กนะคะเพราะว่าพอสิ้นสุดของการคาวเซลลิ่งแต่ละครั้งเนี่ยอยากให้หายไปกับสายลมแสงแดดนะคะอยากให้เขาฝึกไปทำแล้วก็กลับมาเพื่อรับผิดชอบด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนะคะที่เป็นการโต้แย้งนะคะอาจจะขอย้อนกลับไปถึงความคิดที่โต้แย้งนิดนึงเนื่องจากทฤษฎีอื่นไม่มีนะคะอาจจะให้ผู้รับการปรึกษาโต้แย้งแบบนี้นะคะก็คือถามไปตรงๆเลยว่าความคิดความเชื่อของคุณนั้นน่ะมันมีประโยชน์หรือว่าทำลายตัวเองคุณว่าคิดแบบนั้นเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีความสุขไหมนะคะแล้วก็ความคิดแบบนั้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วความคิดแบบนั้นเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่นะคะมันเกิดจากสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆหรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วคุณทนได้ไหมถ้าคุณแบบคิดแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงนะคะให้เขาคิดโต้แย้งอย่างนี้ตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เขา
คิดใหม่ได้นะคะว่าในที่สุดเขาก็บอกได้ว่ามัน

0: มันเป็นแต่ความเจ็บปวดความซึมเศร้าความริษยาความผิดนะคะมันไม่เหมาะสมนะคะอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมที่แสดงออกมันก็ไม่น่ารักทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็แก้ยากเมื่อความร้าวฉานในชีวิตเกิดขึ้นนะคะเกิดจากอารมณ์และความคิดของเราเองเนี่ยก็จะทำให้เสียหายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มด้านเทคนิคและอารมณ์และพฤติกรรมก็จะตามมานะคะขอไปถึงอารมณ์นะคะอีกอันนึงจะขอย้ำนิดนึงนะคะก็คือทฤษฎีอื่นอาจจะไม่มีนะคะอารมณ์เนี่ยแอลเบิร์ตเอลลิสใช้คำว่าเทคนิคการใช้อารมณ์ขันเลยค่ะแอลเบิร์ตเอลลิสจะใช้วิธียั่วหรือว่าเล่าเรื่องตลกหรือว่าพูดตลกแทรกขึ้นมาเลยนะคะเพื่อให้อารมณ์ขันเนี่ยค่ะแอลเบิร์ตเอลลิสบอกว่าผู้รับการปรึกษาจะทำให้เกิดเหมือน awareness ค่ะเกิดความกระจ่างในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเขาเลยนะคะทำให้เขารู้สึกมีความร่าเริงขึ้นมาแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะมันเปลี่ยนอารมณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะจำเทคนิคการใช้อารมณ์ขันไปใช้กับผู้รับบริการในทฤษฎีอื่นได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็คำนึงถึงวัยคำนึงถึงบริบทและวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเพราะว่าการใช้อารมณ์ขันบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ขันนะคะเพราะว่าผู้รับการปรึกษาบางคนเขาก็คิดเยอะแล้วก็เราดูเอาแล้วกันตามความเหมาะสมนะว่ามันบางทีเราใช้อารมณ์ขันแล้วกลายเป็นว่าไปทำให้เขาเกิดปมด้อยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โกรธกันอันสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการด้านพฤติกรรมนะคะอันนี้เหมือนกับทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะเรายืมมานะคะก็คือเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดขจัดเทคนิคการขจัดความรู้สึกหวาดวิตกอย่างเป็นระบบเทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบนะคะการเสริมแรงแล้วก็การลงโทษนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะตามที่นักศึกษาจะได้เรียนในชุดทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะครูจะไม่ลงรายละเอียดอันนี้แอลเบิร์ตเอลลิสเนี่ยหยิบยืมมาเอามาใช้ในทฤษฎีของเขานะคะทฤษฎีที่เทคนิคที่แอลเบิร์ตเอลลิสคิดเองเนี่ยจะเป็นกลุ่ม2กลุ่มแรกคือเทคนิคด้านการคิดด้านการรู้คิดแล้วก็เทคนิคด้านอารมณ์นะคะอย่างที่พูดไปนะคะส่วนด้านพฤติกรรมนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมได้ในทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะคะจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะส่วนบทบาทนะคะก็คืออย่างที่กล่าวนำข้างต้นนะคะผู้การปรึกษาควรทำหน้าที่เหมือนครูค่ะนะคะให้ความรู้อธิบายสาธิตนะคะแล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเชิงวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะลดความคิดความเชื่อที่ไร้เหตุผลแล้วก็สอนวิธีคิดอย่างถูกต้องแล้วก็ประยุกต์วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการคิดนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือคาวเซลเลอร์ต้องมีอารมณ์ขันด้วยนะคะอาจจะจำเรื่องตลกมาแล้วก็อารมณ์ขันมาเวลาเจอกับเผชิญคำว่าเผชิญนี่หมายถึงว่าเป็นถึงจุดที่คาวเซลีเนี่ยพีคนะคะก็คือมีความคิดแล้วก็แสดงอารมณ์ออกมามากนะคะเราอาจจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกและความคิดตรงนั้นนะคะโดยใช้อารมณ์ขันแทรกซะนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคที่หลากหลายอย่างที่บอกทั้งการรู้คิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะนักศึกษานะคะในยังไม่จบนะคะสำหรับทฤษฎีนี
1: ้วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับส ซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
3: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกตอนต่อไปนะคะก็คือตอนที่ 8.2 ในหน่วยเดิมหน่วยที่8นะคะเป็นทฤษฎีของ TA หรือทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบวิเคราะห์สมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ transactionalist หรือเรียกย่อๆว่า TA นะคะนะคะถ้าครูพูดว่า TA นะคะก็คือ transactional analysis นะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้กันก่อนนะคะก็คือผู้นำของทฤษฎีนี้ก็คืออีลิกเบิร์นนะคะอีลิกเบิร์นเป็นชาวแคนาดานะคะแล้วก็โยกย้ายมาตามบิดามาอยู่อเมริกานะคะก็มาเป็นจิตแพทย์แล้วก็ก่อตั้งทฤษฎีสมรรถภาพระหว่างบุคคลหรือ TA เรามาดูทัศนะเกี่ยวกับมนุษย์นะคะดูว่ามันต่างกับ IBT ยังไงนะคะ TA นะคะอีริกเบิร์นเนี่ยนะเขาเชื่อว่ามนุษย์เรานะคะสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้นะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งของชีวิตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันเป็นศัพท์ซึ่งเขาตั้งมาแล้วเราแปลมาจากภาษาอังกฤษนะคะว่าตำแหน่งชีวิตเป็นยังไงนะคะมีรูปแบบการใช้เวลาเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของอีลิกเบิร์นทั้งสิ้นนะคะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมุมมองธรรมชาติมนุษย์ของทฤษฎี TA นะคะเริ่มต้นมาดูของโครงสร้างบุคลิกภาพแบบ TA นิดนึงต้องขอโทษนิดนึงนะคะ PowerPoint มันไม่ตรงกันจริงๆแล้ว PAC ก็คืออยู่ในแนวเดียวกันนะค่ะมาดูกันก่อนนะคะ P คืออะไรนะคะอีลิกเบิร์นมองว่า P เนี่ยก็คือสภาวะของบุคคลของแต่ละคนถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสภาวะ P P ย่อมาจาก Parent ก็คือสภาวะความเป็นพ่อแม่นะคะพ่อแม่มี2แบบนะคะก็คือ CP กับ NP นะคะแบบแรกก็คือพ่อแม่ที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะภาษาอังกฤษนักศึกษาก็เห็นแล้วในวงเล็บนะคะคือ critical parent นะคะก็คือพ่อแม่ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดบุคคลที่อยู่ในสภาวะนี้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เป็นเหมือนพ่อแม่ที่ชอบใช้อำนาจในการออกคำสั่งแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์ให้ลูกปฏิบัตินะคะชอบว่ากล่าวชอบตักเตือนชอบอบรมสั่งสอนนะคะถ้าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะก็นี่แหละ 4P มาเลยนะคะ Critical Parent อยู่ในสภาวะนี้นะคะแต่พ่อแม่อีกแบบหนึ่งถ้าเกิดมีภาวะอีกแบบหนึ่งนะคะ NP คือ Nurturing Parent นะคะเป็นสภาวะของพ่อแม่ที่ทนุถนอมนะคะครูแปลว่าทนุถนอมนะก็คือถ้าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในสภาวะพ่อแม่ที่เป็นไงคะเป็นคนที่มีเมตตานะคะเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจคนอยู่เสมอนะคะก็จะตกอยู่ในสภาวะ NP นะคะเราลองสังเกตตัวเองนะคะว่าแต่ละวันแต่ละครั้งหรือว่าแต่ละบุคคลแต่ละเหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราใช้สภาวะไหนยังไม่จบนะคะอีกสภาวะหนึ่งก็คือ A นะคะ A นี้มาจาก adult นะคะ adult เนี่ยเป็นสภาวะของผู้ใหญ่นะคะ Albert Ehrlichburn บอกว่าถ้าคนมีสภาวะแบบนี้เนี่ยก็จะใช้เหตุผลความคิดนะคะข้อเท็จจริงในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินชีวิตนะคะโดยคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเป็นหลักในแง่ของสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะแต่อิลิกเบิร์นก็เป็นห่วงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่เหมาะกับกาลเทศะนะคะยึดเหตุผลมากเกินไปนะคะเหมือนกับเข้มงวดกดขันเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันก็คือไม่ค่อยใช้สมองซีกขวาค่ะก็คือใช้ซีกซ้ายมากนะคะเหตุผลมากเกินไปก็ไม่ได้นะคะต้องบาลานซ์นะคะยังไม่จบนะคะขอโทษด้วยนะคะ อีกสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นโครงสร้างบุคลิกภาพที่อิลิกเบิร์นมองไว้ก็คือสภาวะ C คืออะไร C ย่อมาจาก Children นะคะสภาวะ Children เนี่ยมีอยู่3แบบนะคะอันแรกก็คือ Little Professor นะคะอันที่2คือ AC อันแรกคือ LP นะคะจำภาษาอังกฤษไปด้วยนะค่ะ LP Little Professor ก่อนนะคะ Little Professor ชื่อมันก็บอกแล้วนะคะก็คือเป็นไงคะเป็นเหมือนกับคนฉลาดนะคะฉลาดคิดช่างพูดช่างคุยแล้วก็เหมือนกับโต้ตอบเหตุการณ์อย่างเฉียบคมได้ทันทีนะคะใครถามอะไรให้งานอะไรก็ทำได้ทันทีนะคะอันนี้ก็คือมีสภาวะแบบ Little Professor อันที่สองนะคะถ้าสภาวะแบบเด็กที่เป็น Adept นะคะก็คือเป็นสภาวะของคนที่ปรับตัวได้ค่ะนะคะจะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะส่วนแบบที่สามก็คือ Natural Child อันนี้ดูฟังดูภาษาอังกฤษดูดีนะคะแต่ในแนวคิดของ Ehrlichburn เนี่ยไม่ดีนะคะก็คือแสดงออกมาแบบธรรมชาติเลยถ้าเรานึกถึงเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่9คือฟรอยด์นะคะก็คือสภาวะของ Natural Child ของ Ehrlichburn หมายความว่าแสดงออกที่เป็นเด็กที่ไม่สมวัยอะค่ะอย่างเช่นเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังแบบเมื่อเจออะไรดีใจก็คือหัวเราะเสียงดังเกินกว่าเหตุหรือแสดงอาการดีใจเกินกว่าเหตุนะคะหรืออะไรที่ไม่ถูกใจก็กรีดร้องโวยวายอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสภาพเด็กตามธรรมชาติอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราคงถ้าอยากจะให้จำให้ดีนะคะเราก็คงต้องมามองว่าในระหว่างชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโครงสร้างบุคลิกภาพแบบ TA เนี่ยนะคะของอีริกเบิร์นที่คิดมาเนี่ยเราอยู่ในสภาวะไหนนะคะเป็น critical parent หรือเปล่าเป็น nurturing parent หรือเปล่าเป็น adult หรือเปล่าเป็น little professor หรือเปล่าเป็น adept child หรือเปล่าหรือเป็น natural child หรือเปล่าให้เลือกเอานะคะแล้วเราก็จะจำบทเรียนนี้ได้ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าโครงสร้างบุคลิกภาพต่างกับAlbert Ellis หรือ IBT ที่เราเรียนมานะคะอันนั้นคือ ABC ใช่ไหมคะแต่โครงสร้างบุคลิกภาพของอิลิกเบิร์นท่านมองแบบ TA ก็คือเป็น PAC นะคะให้จำไว้แล้วก็ไปแยกสมองกันเองว่า PAC กับ ABC มันเป็นยังไงนะคะไปทบทวนนะคะหลังจากดูรายการวันนี้แล้วนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะว่าจากที่เราเรียนโครงสร้างบุคลิกภาพไปแล้วนะคะอิลิกเบิร์นยังคิดต่อว่ารูปแบบของสมรรถภาพระหว่างบุคคลแบบ TA เนี่ยนะคะมีแบบไหนบ้างท่านมองเป็น3แบบนะคะก็คือสมรรถภาพแบบถ้อยอาศัยสมรรถภาพแบบขัดแย้งกันแล้วก็สมรรถภาพแบบเคลือบแฝงนะคะในชีวิตประจำวันเราคงจะต้องอันนี้ไม่ยากนะคะเราคงจะต้องดูว่าตัวเราเองนั่นแหละนะคะเราเป็นแบบไหนเราถ้อยอาศัยกับเพื่อนหรือเปล่าเวลาเพื่อนพูดคุยมานะคะหรือเราไปขัดแย้งกับเขาตลอดเลยหรือเราไม่จริงใจนะคะเพื่อนถามเราตอบดีแต่ในใจเราคิดอีกแบบหนึ่งใช่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นทำให้เราฝึกฝนตัวเองด้วยถ้าเรามองในรูปแบบสมรรถภาพแบบนี้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะตัวเราเองซึ่งเป็นคัลเซอร์เนี่ยเราใช้แบบไหนมากที่สุดนะคะเรากลับไปทบทวนหลังจากชีวิตแต่ละวันผ่านไปนะคะค่ำคืนก่อนเรานอนเราอาจจะลองนึกย้อนไปก็ได้ทบทวนวิชานี้ไปแล้วก็นึกย้อนไปว่าเราได้ใช้สมรรถภาพแบบไหนกับเพื่อนร่วมงานของเราหรือกับนักเรียนของเรากับคนในองค์กรของเรานะคะอันนี้ขอผ่านนะคะไม่ยากนะคะอันนี้สินะคะอย่างที่ ครูบอกไว้ตอนต้นว่าธรรมชาติมนุษย์ที่เอ่ยไปนะคะว่าเราสามารถเลือกได้นะคะก็คือตำแหน่งชีวิตมาจากภาษาอังกฤษว่า life position นะคะมีด้วยกัน4แบบนะคะแบบแรกก็คือ I'm okay you are okay นะคะตำแหน่งชีวิตเนี่ยค่ะในวงการฝึกอบรมนี่เอาไปใช้เยอะเราไม่รู้ว่าจริงๆมาจากทฤษฎีจิตวิทยาของ Transactional Analysis หรือ TA นั่นเองนะคะก็คือฉันก็ดีเธอก็ดีอันนี้โอเคเลยนะก็คือเรามองว่าเราโอเคเธอก็โอเคนะคะเราก็สุขภาพจิตดีใช่ไหมคะอันที่สองแบบไหนล่ะคะถ้าเป็นตำแหน่งชีวิตที่เราวางไว้เราบอกว่า I'm okay you are not okay เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในชีวิตประจำวันฉันน่ะดีเธอสีแย่นะคะอันนี้ไม่ชักไม่ดีแล้วนะคะมองคนอื่นไม่ดีแต่เราโอเคทุกอย่างนะคะอันที่สามตำแหน่งชีวิตที่สามก็คือ I'm not okay you are okay ก็คือคนที่ชอบลงโทษตัวเองนะคะคิดตัวเองแย่อยู่เสมออะไรก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่ดีนะคะคนอื่นดีหมดนะคะอันนี้ก็เริ่มไม่ดีเหมือนกันนะคะไปลงโทษตัวเองอันที่สี่เนี่ยแย่ที่สุดนะคะก็คือเป็นตำแหน่งชีวิตที่มีปัญหาต้องมาพบคอนซัลเลอร์นะคะก็คือ I'm not okay แล้วก็ you are not okay ก็คือฉันก็แย่เธอก็แย่นะคะนักศึกษาเลือกเอานะคะว่าเราควรเป็นเราควรจะเลือก life position แบบไหนนะคะควรจะเลือกแบบแรกใช่ไหมคะก็คือ I'm okay you are okay ฉันก็ดีเธอก็ดีนะคะมาดูเรื่องต่อไปนะคะ life script นะคะก็คือบทชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเราคนอื่นมองเราว่า you are not okay นะคะหรือว่าเราไปมองคนอื่นนะคะเราก็อยู่ในบทบาทนี้แหละนะคะก็คือบทบาทเป็นผู้กล่าวหาคนอื่นนะคะแล้วก็กล่าวหาตนเองด้วยถ้าเกิดเป็นบทบาทเป็นตำแหน่งที่4นะคะตำแหน่งชีวิตก็คือ I'm not okay แล้วก็ you are not okay นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปว่าคนอื่นว่า you are not okay เราก็คือเป็นผู้กล่าวหา2เป็นบทบาทผู้ช่วยเหลือนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราสภาวะของเป็นพ่อแม่ที่เป็น nurturing parent นะคะนั่นโอเคเลยนะคะเป็นคนที่มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเราก็เลือกสภาวะที่เป็น nurturing parent นะคะหรือว่าเป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผลก็เป็น adult นะคะด้วยนะคะอันนั้นคือมันเกี่ยวโยงกันครูพยายามพูดให้มันเชื่อมโยงกันมันไม่ได้เป็นคนละเรื่องนะคะส่วนบทบาทชีวิตที่4น่าสงสารที่สุดนะคะเป็นวิกทิมนะคะเป็นผู้เคราะห์ร้ายหรือตกเป็นเหยื่อก็คือคนมักจะมองเราว่าเราไม่โอเคอยู่เรื่อยนะคะจะถูกกล่าวหาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำอะไรก็ถูกตำหนินะคะอันนี้หาที่จะต้องมาพบคาวเซลเลอร์นะคะในแง่ของสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะส่วนรูปแบบใช้เวลานะคะในการใช้ชีวิตนอกจากมองถึงโครงสร้างบุคลิกภาพซึ่งเป็น PAC แล้วนะคะและเป็นตำแหน่งชีวิตแล้วแล้วก็เป็นระบบสมรรถภาพ3แบบแล้วนะคะอิริกเบิร์นคิดละเอียดมากเลยนะคะท่านบอกว่ารูปแบบใช้เวลาของมนุษย์ก็มีผลเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบเลี่ยงหนีเป็นแบบไหนนะคะเราใช้หรือเปล่าเป็นแบบพิธีการแบบไหนค่าเวลาแบบไหนกิจกรรมแบบไหนแบบเกมเป็นยังไงแบบใกล้ชิดเป็นยังไงเราลองมาดูทีละแบบนะคะที่อัลเบิร์ตเอลลิสเนี่ยยกตัวอย่างไว้นะคะแบบเลี่ยงหนีก็คือนักเรียนนะคะนะคะไม่ทำยกตัวอย่างนะคะไม่ทำส่งครูนะคะเมื่อเจอครูก็เป็นไงคะก็หลบนะคะวิชานั้นบางทีโดดเรียนเลยนะคะนะคะหรือว่าคนที่หัวหน้าสั่งงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำตามนั้นนะคะอย่างเช่นมีประชุมแล้วก็จะต้องส่งรายงานประชุมตามเวลานะคะเพื่อที่ประชุมครั้งต่อไปจะต้องพร้อมแล้วนะคะเจอหัวหน้าก็หลบแวบเลยนะคะไม่สนใจใช้วิธีหนีนะคะถามอะไรก็ตอบเลี่ยงๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้แบบเลี่ยงหนีนะคะแบบพิธีการเป็นยังไงสมรรถภาพที่เป็นแบบพิธีการนะคะก็คือเราเจอทุกวันนะคะเมื่อเราเจอผู้ใหญ่นะคะเราก็จะสวัสดีใช่ไหมคะเมื่อพบกันก็ถามสารทุกข์สุขดิบอันนี้ค่ะอีริกเบิร์นก็บอกว่าเนี่ยเป็นสมรรถภาพแบบพิธีการนะคะหรือเราไปร่วมพิธีศพพิธีที่เขาชื่นชมยินดีพิธีแต่งงานนะคะ อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบพิธีการนะคะเราก็จะ

แต่งตัวอีกแบบนึงใช้คำพูดอีกแบบนึงมารยาทอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบใช้เวลาของมนุษย์รูปแบบที่3ก็คือแบบฆ่าเวลาอันนี้พวกเรามักจะถนัดกันนะนักเรียนด้วยตอนนี้เป็นไงฮะมีไลน์มีเฟซมากขึ้นมีสมาร์ทโฟนใช้นะคะมันทำอะไรที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะนั่งดูไลน์ไปเรื่อยๆดู Facebook ไปเรื่อยๆพวกนี้นะคะหรือว่าพูดคุยกันแบบสัพเพเหระนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องดารงดาราพวกนี้นะคะข่าวพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือรูปแบบการใช้เวลาแบบฆ่าเวลานะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็คืออาจจะมีเป้าหมายขึ้นนิดนึงนะคะอย่างเช่นการทำงานของเรานะคะหรืองานอดิเรกก็ได้อันนี้เป็นการใช้เวลาแบบกิจกรรมนะคะ activity นะคะส่วนรูปแบบแบบเกมนะคะก็คือไม่ค่อยดีละนะคะอันนี้อัลเบิร์ตอลิสบอกว่ารูปแบบที่5แบบเกมนี้นะคะอันนี้แปลตรงตัวเลยนะคะอัลเบิร์ตขอโทษนะคะก็คืออีลิกเบิร์นนี่ใช้คำว่าเกมส์เลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดเรามีสมรรถภาพแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นเหมือนระบายความรู้สึกซึ่งเป็นความโกรธความเครียดนะคะเป็นเชิงลบอะนะคะแล้วสมรรถภาพมักจะไม่ค่อยจริงใจต่อกันก็คือเล่นเกมกันนะคะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตได้อันนี้ขอยกเว้นไว้เลยนะคะก็คือแบบที่1กับแบบที่5นะคะส่วนแบบใกล้ชิดนะคะก็คือเราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนคู่หูสำหรับภาพแบบเพื่อนสนิทกันนะคะแบบสามีภรรยาแบบเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทกันนะคะเราก็จะใช้การใช้เวลาแบบใกล้ชิดหรือแบบผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาหรือนักเรียนกับครูที่มีการปรึกษากันนะคะเพราะฉะนั้นแบบอื่นเนี่ยใช้ได้หมดนะตามความเหมาะสมส่วนแบบที่1กับแบบที่5ให้หลีกเลี่ยงนะคะถ้าตามทฤษฎีของอีลิกเบิร์นนะคะมาดูเป้าหมายนะคะก็คืออีลิกเบิร์นบอกว่าเราจะต้องให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยเกิด awareness เกิดการตระหนักรู้นะคะว่าเราอยู่ในตำแหน่งชีวิตแบบไหนเราอยู่ในสภาวะของโครงสร้างบุคลิกภาพแบบไหนให้รู้ตัวตนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเสียถ้าเกิดว่ามันไม่ดีนะคะแล้วก็มีความจริงใจต่อกันในสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะคะอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความใกล้ชิดไม่หลีกหนีไม่เลี่ยงหนีนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่อยากพบใครเลี่ยงหนีใช่ไหมคะมันก็หมายความว่าในใจเราหรือพฤติกรรมของเราความคิดของเราไม่ถูกต้องแล้วถูกไหมทำไมเราถึงจะต้องหลบล่ะทำไมเราต้องหนีล่ะใช่ไหมคะเราคงต้องตระหนักรู้ขึ้นมาแล้วว่าโอเคเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราหรือวิธีคิดของเราการอารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งหมดนะคะส่วนเทคนิคการปรึกษานะคะของ TA มาดูนิดนึงนะคะอีลิกเบิร์นเอาเฉพาะสำคัญนะคะที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็คืออันแรกก็คือคอนแทคเทคนิคนะคะอยากให้นักศึกษาจำไปใช้นะคะก็คือควรจะต้องมีการกำหนดข้อตกลงระหว่างผู้ให้กับผู้รับการปรึกษานะคะให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้เธอควรจะคิดแบบไหนอย่างเช่นมักจะตำหนิวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอยู่ตลอดหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองตลอดว่า I'm not okay แต่ you are okay หรือว่า I'm okay you are not okay อันนี้คงต้องไปสร้างข้อตกลงใหม่นะคะให้คิดใหม่นะคะหรือสัมพันธ์หรือการใช้เวลาแบบเกมนะคะมีแต่ระบายความรู้สึกที่เป็นลบหรือนินทาว่าร้ายคนอื่นอยู่ตลอดนะคะอันนั้นขอให้เปลี่ยนซะนะคะกำหนดข้อตกลงใหม่นะคะว่าต่อไปนี้เราจะเป็นคนแบบไหนนะคะส่วนอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ก็คือให้โรลเพลย์ไปเลยนะคะอะไรที่อย่างเช่นเราเป็นสภาพโครงสร้างบุคลิกภาพแบบที่เป็นพ่อแม่ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์นะคะคนที่ชอบแสดงแบบนี้ให้แสดงบทบาทสมมุติกลับซะให้เป็นคนที่รับฟังผู้อื่นนะคะแล้วก็บทบาทที่เป็นผู้ที่มีเมตตาเอาใจใส่รับฟังซะนะคะให้แสดงบทบาทกลับกันหรือว่าเทคนิคเก้าอี้ว่างเก้าอี้ว่างนี่ก็หยิบยืมมาจากของเกสเปานะคะก็คือสลับบทบาทกันนะคะอย่างเช่นไม่เชิงสลับบทบาทนะคะก็คือเก้าอี้ว่างหมายถึงมีเก้าอี้อีกตัวซึ่งนั่งตรงข้ามนะคะให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยอย่างเช่นผู้รับการปรึกษาของเรามีปัญหากับพ่อนะคะให้สมมุติว่าเก้าอี้ว่างอยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยคือพ่อนั่งอยู่ให้เขาพูดว่าถ้าพ่ออยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาจะพูดว่ายังไง
นะคะถ้าพ่อพูดอย่างนี้แล้วก็คือผู้ให้การปรึกษาอาจจะสมมุติขึ้นมาและให้เขาโต้ตอบ

กับเก้าอี้ว่างตรงนั้นก็คือไม่ได้มีพ่อมานั่งจริงๆแต่เขาจะพูดยังไงสมรรถภาพที่เคยหลีกหนีกับพ่อตลอดพอพ่อเข้าบ้านปุ๊บได้ยินเสียงรถพ่อเข้าบ้านปุ๊บปิดประตูเข้าห้องเลยนะคะเนื่องจากไม่ถูกกันกับพ่ออย่างเงี้ยนะเขาก็ให้สมมติซะนะคะว่าจะพูดกับพ่อยังไงคืนนี้ถ้าพ่อกลับมาบ้านนะคะจะพูดยังไงนะคะจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ให้ลองฝึกดูนะคะอันนี้แล้วก็อาจจะมีข้อตกลงด้วยนะคะก็คืออันเนี้ยอีลิกเบิร์นถือว่าเหมือนขาดไม่ได้เลยนะคะการปรึกษาแต่ละครั้งเนี่ยควรจะต้องมีกำหนดข้อตกลงไปว่ามันเหมือนถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนเทคนิคโฮมเวิร์คของอัลเบิร์ตเอลลิสนะคะอีลิกเบิร์นก็คือให้ลองไปทำมานะคะแล้วก็ลองมาดูซิว่าข้อตกลงที่ทำกันไว้เนี่ยคุณกลับไปปรับเปลี่ยนไหมหนูกลับไปปรับเปลี่ยนไหมนะคะในชีวิตของเธอนะคะและอย่างที่บอกแล้วตามเทคนิคนั้นนะคะบทบาทของคาวเซเลอร์นะคะพยายามให้คาวเซลีของเราเข้าใจโครงสร้างบุคลิกภาพอย่างที่บอกไป APC นะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนรูปแบบสมรรถภาพระหว่างบุคคลเป็นยังไงนะคะตำแหน่งชีวิตของเขา เขาเลือกแบบไหนนะคะแล้วรูปแบบการใช้เวลา6แบบนั้นนะเขาเลือกแบบไหนตำแหน่งชีวิตมี4แบบเขาอยู่แบบไหนมากที่สุดแต่ละวันนะคะใช้วิธีสอนฝึกอบรมเหมือนกับอัลเบิร์ตเอลลิสนะคะอีลิกเบิร์นใช้เหมือนกันก็คือเหมือนกับเป็นครูนิดๆ นะคะใช้ฝึกอบรมได้เพราะฉะนั้นในวงการฝึกอบรมเนี่ยใช้เทคนิคของอีลิกเบิร์นเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มาจากทฤษฎีการให้การปรึกษานั่นเองนะคะแล้วเราเอาไปใช้เองก็ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในชุดนี้นะคะยังเหลือในหน่วยนี้ยังเหลืออีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือ TF นะคะมาจากภาษาอังกฤษว่า Trait Vector Counseling หรือทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบชื่อมันบอกนะคะ Trait Vector Trait ก็คือคุณลักษณะนะคะ Vector องค์ประกอบนะคะก็จำง่ายนิดหนึ่งนะคะ Trait Vector Counseling อันนี้มีผู้นำหลายคนนะคะจำไปให้หมดเลยนะคะก็คือโดนัลด์ แพทเทอร์สันจอห์นดาลีแล้วก็แอดมันด์วิลเลียมสันนะคะคนสุดท้ายเนี่ยค่ะที่นำเอาเนื้อหาของทฤษฎีนี้มาใช้ในวงการคาวซิลิ่งนะก็คือเอ็ดมันด์วิลเลียมสันนะคะมาดูอย่างเร็วๆนิดนึงนะคะทั้ง3ท่านนะคะทฤษฎี TF นะคะมองว่ามนุษย์เนี่ย individual difference ก็คือมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็มองเหมือน IBT ด้วยนะคะมองว่ามนุษย์มีเหตุผลแล้วก็สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองทฤษฎีนี้ครูแนะนำเอาไปใช้เยอะเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรข้อตกลงแล้วก็เป็นปรัชญาของคาวเซลลิ่งแล้วก็วงการแนวเราเลยก็คือเราจะไม่ตัดสินใจแก้ปัญหาให้เขานะนักเรียนที่มานะคะที่มีปัญหามาเราให้คาวเซลลิ่งเขาก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเองเพราะฉะนั้นทัศนคติหรือทัศนมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของ TF เนี่ยเอาไปใช้กับวงการแนวของเราทั้งหมดเลยเป็นเรียกว่าหยิบยกไปใช้ในปรัชญาของการแนวของเราเลยนะคะแล้วก็จะจำง่ายนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นจากมุมมองของธรรมชาติมนุษย์หลักการก็สอดคล้องกันนะคะก็คือคำนึงถึงลักษณะเฉพาะตัวนะคะมองให้ได้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือไปวัดเพราะเราจะรู้ได้ไงว่าคนแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางจิตวิทยาก็จะเข้ามามีส่วนมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบวัดนะคะตั้งแต่แบบสอบถามความสนใจแบบวัดความถนัดนะคะความสามารถของเขาตลอดจนแบบทดสอบทางจิตวิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบสติปัญญาความจำความฉลาดทางอารมณ์พวกนั้นนะคะหรือความคิดสร้างสรรค์ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะข้อมูลจำเป็นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เรียกว่าอะไรเป็นบริการสนเทศนะคะที่เราจัดเก็บในบริการที่2ของการแนวที่เราเรียนไปแล้วในหน่วยอื่นนะคะจะต้องเอามาใช้ตรงนี้หมดเลยเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองของคาวเซลีของเรานะคะตามทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้ไม่ยากนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแนวทั้งหมดนะคะเป้าหมายก็คือให้เขารู้จักและเข้าใจตนเองหลักการแนวเลยใช่ไหมคะให้สำรวจตัวเองแล้วก็เ

รับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเทคนิคนะคะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเช่นเดียวกันนะคะใช้วงการเหมือนกับเป็นครูนิดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วให้อย่าลืมว่าให้เขาตัดสินใจเองนะคะครูแนะนำได้เสนอแนะได้อธิบายได้ประเมินได้โน้มน้าวเขาได้แต่อย่าไปตัดสินใจให้เขานะคะเนี่ยขอฝากไว้นะคะบทบาทก็เหมือนกันนะคะก็คือจูงใจให้คาวสลีของเราผู้รับการปรึกษาของเราเนี่ยพิจารณาตัวเองตามข้อมูลที่เราให้ข้อมูลมาจากไหนล่ะคะให้เขาดูนะคะว่าเนี่ยผลของการสอบของคุณเป็นแบบนี้ผลของการวัดของคุณเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้แบบนี้อย่างคุณอยากจะบอกว่าอยากจะเรียนแพทย์เรียนหมอแต่ผลวิชาฟิสิกส์ก็ดีเคมีก็ดีชีวะก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีคณิตศาสตร์ก็ดีมันได้ประมาณนี้คุณจะสอบเข้าแพทย์ยังไงขอให้ไปคิดใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือให้เขามีเหตุมีผลจากข้อมูลข้อเท็จจริงได้นะคะแล้วก็หาทางเลือกให้เขาหาทางออกให้เขาว่าถ้าไม่เรียนแพทย์แล้วอะไรที่เธอชอบที่เธอถนัดจากแบบวัดที่วัดมาจากผลการเรียนที่ผ่านมาจากนิสัยความเคยชินของเธอจากการใช้ชีวิตของเธอนะคะลองให้คิดใหม่ทำใหม่นะคะว่าอย่าไปคิดตามเพื่อนหรือว่าตามพ่อแม่ตามสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะขอใหนึกถึงหลักความจริงนะคะชีวิตของเราที่เป็นจริงตามบุคลิกภาพของเราตามความสามารถของเรานะคะเราเรียนหน่วยนี้จบแล้วขอดูแนวคำถามนิดหนึ่งนะคะเพื่อทบทวนนะคะแอลเบิร์ตออลิสเป็นผู้นำของใครล่ะคะตอบนะคะก็คือพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรมนะคะครูขอผ่านไปอย่างเร็วๆนะโอเคดูข้อต่อไปนะคะถ้าตำแหน่งชีวิตนะคะที่เราเรียนไปแล้วฉันนั้นดีเธอสีแย่เราพบกับคนแบบที่มีบทบาทแบบไหนล่ะคะเป็นผู้กล่าวหาถูกไหมคะโอเคนะคะแล้วก็การที่บุคคลใช้เวลาอย่างไม่ลึกซึ้งพูดคุยทั่วไปไม่มีจุดหมายเป็นรูปแบบใช้เวลาของใครคะของอีริกเบิร์นใช่ไหมคะอีริกเบิร์นบอกว่าเป็นแบบไหนคะแบบฆ่าเวลาใช่ไหมคะโอเคค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะการมุ่งช่วยเหลือคาวสลีของเรานะคะเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพส่วนตัวนะก็เป็นเป้าหมายของใครนะคะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือแบบ TF นะคะแบบวิเคราะห์ลักษณะบุคคลและองค์ประกอบที่ครูบอกว่าใช้กับวงการแนวมากที่สุดเลยนะคะหน่วยนี้นะคะก็ขอให้ไปทบทวนอีกครั้งนึงนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน่วยต่อไปคือหน่วยที่9นะคะค่ะเรามาต่อหน่วยที่9กันนะคะคือจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกหน่วยนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4ทฤษฎีนะคะมาดูทฤษฎีแรกกันเลยนะคะคือทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะผู้นำทฤษฎีพวกเราอาจจะคุ้นชินกันนะคะชื่อของท่านก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะคะจำไปเลยนะคะโอเคมาดูทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของฟรอยด์เลยนะคะฟรอยด์บอกว่าคนเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเกิดมาจากแรงขับความก้าวร้าวแรงขับทางเพศรวมทั้งจิตไร้สำนึก unconscious เนี่ยนะคะจิตสำนึกและคุณธรรมทั้งหมดเนี้ยเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์เห็นไหมคะท่านจะมองไม่เหมือนมุมมองของท่านที่เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกับทฤษฎีอื่นนะคะแล้วก็ท่านมองว่าถ้าเกิดว่าในระหว่างจิตไร้สำนึกหรือ unconscious แล้วก็ conscious ซึ่งเป็นจิตสำนึกเนี่ยท่านมองว่าสิ่งที่อยู่ที่เป็นปัญหากับมนุษย์มากๆเลยเนี่ยก็คือ unconscious นะคะก็คือจิตไร้สำนึกเนี่ยนะถ้าเกิดมันจมปลักอยู่ในจิตไร้สำนึกแล้วก็มันไม่ขึ้นมานะคะจะเกิดปัญหาที่จะต้องมาพบเรียกว่าจิตแพทย์ด้วยซ้ำไปนะคะทฤษฎีนี้อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไว้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้เอาไป counseling นะคะใช้เทคนิคของทฤษฎีของฟรอยด์ไป counseling เพราะว่ามันเป็นระดับลึกเป็นระดับคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเรียกว่าอะไรเทราปิสต์เป็นนักบำบัดหรือว่าไซคลติสต์หรือจิตแพทย์นะคะซึ่งเขาจะต้องให้ประกอบกับการใช้ยาอย่างอื่นด้วยแต่ยังไงเราก็เรียนรู้ไว้เพราะว่ามีแนวคิดหลายๆอย่างซึ่งทำให้เราเข้าใจนักเรียนของเราหรือว่าเราเข้าใจเพื่อนร่วมงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแนวคิดของท่านนะคะให้เรียนรู้ไว้แบบนั้นแต่ไม่ได้ให้เอาเทคนิคไปใช้นะคะต้องขอย้ำไว้ตั้งแต่ตอนต้นมาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างบุคลิกภาพมนุษย์ตามแนวคิดของฟรอยด์จะไม่เหมือนกับ
REBT หรือ TA ที่เราเรียนไปแล้วนะคะฟรอยด์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยประกอบด้วยกัน3ส่วนนะคะก็คืออีโก้ซูเปอร์อีโก้นะคะอิดเนี่ยท่านมองว่าเป็นแรงขับก้าวร้าวหรือธรรมชาติมนุษย์ดั้งเดิมซึ่งไม่ได้ผ่านการขัดเกลานะคะคนที่มีอิดเยอะๆเราก็จะเห็นว่าถึงแม้โตแล้วก็จะมีพฤติกรรมเหมือนเด็กนะคะแล้วก็เรียกร้องแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็คือยังมีอิดอยู่มากนะคะหรือใช้ความรุนแรงนะคะโกรธก็ทำร้ายคนอื่นนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆในข่าวนะคะที่มาอย่างรวดเร็วในวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะอันนี้ก็คือมีสภาพเป็นอิดมากนะคะที่ยังไม่ได้ขัดเกลานะคะโครงสร้างอันที่2ก็คืออีโก้อีโก้ที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันไม่ดีใช่ไหมคะแต่อีโก้ของฟรอยด์เนี่ยดีนะคะอีโก้เนี่ยฟรอยด์บอกว่าเป็นตัวที่บาลานซ์นะคะเป็นตัวที่สร้างสมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะซูเปอร์อีโก้ก็คือคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงสูงมากๆซึ่งมีคือต้องมีนะคะแต่ถ้าไม่มีมากเกินไปจะก็จะเป็นพวกที่แบบยึดติดแล้วก็เจ้าระเบียบนะคะมากนะคะเข้มงวดกดขันคนอื่นมากอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาทำให้มีสุขภาพจิตดีนะคะฟรอยด์บอกว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีตามทฤษฎีของฟรอยด์คือต้องมีอีโก้ที่บาลานซ์นะคะแต่ก็ไม่ใช่อีโก้สูงจนเกินไปนะคะตัวอีโก้จะเป็นตัวที่สร้างสมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะเพราะฉะนั้นฟรอยด์มองว่าอีโก้จะต้องแข็งแรงแต่ไม่ใช่อีโก้สูงนะคะคือแข็งแรงเพื่อบาลานซ์ระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะให้ดึงมาอยู่ตรงกลางนะคะโอเคนะคะเมื่อได้ยินคำว่าอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ให้รู้ว่ามาจากฟรอยด์แล้วก็เป็นโครงสร้างบุคลิกภาพของฟรอยด์นะคะต่อไปมาดูกลไกการป้องกันตนเองนะคะอย่างที่บอกว่าฟรอยด์มองว่าสิ่งที่อยู่ในอันคอนเชียสหรือจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะมันจะทำให้ก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยอย่างมากเลยนะคะมาดูอันแรกก่อนนะคะว่าเรามีแบบนี้หรือเปล่านะคะก็คือสิ่งที่เก็บกดอยู่ repression จำภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะก็บางทีในข้อสอบเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างแล้วก็จะถามเราว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะของมนุษย์เนี่ยคนเนี้ยกำลังใช้ ego defense mechanism แบบไหนหรือกลไกการป้องกันตนเองแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ไปอ่านอย่างละเอียดแล้วก็ดูทีละอันว่าถ้าเก็บกดเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะแต่บางอันเนี่ยเดี๋ยวครูคดีมันมีเยอะครูไม่สามารถยกตัวอย่างได้หมดเวลาก็มีไม่พอเพราะเรามีอยู่ด้วยกัน4ทฤษฎีนะคะอันที่2เป็นปฏิเสธนะคะอันที่3เป็นการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามนะคะฟังไปอ่านไปต้องคิดไปด้วยนะคะว่าเรามีพฤติกรรมใช้กลไกการป้องกันตนเองแบบที่พูดมาหรือเปล่านะคะหรือเป็นแบบโทษผู้อื่นนะคะหรือเป็นแบบแทนที่นะคะเดี๋ยวบางอันอาจจะกลับมายกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวขอบอกไปให้หมดก่อนนะคะนะคะอันที่6นะคะก็คือหาเหตุผลเข้าข้างตนเองนะคะกลไกแบบที่6นะคะกลไกแบบที่7ก็คือแบบทดแทนนะคะแบบที่7ก็คือการถดถอยแบบที่9ก็คือการหันเข้าหาตนเองแบบที่10ก็คือการเรียนแบบนะคะยกตัวอย่างที่เข้ากับจิ๊บจำวันของเรานะคะอย่างเช่นหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเราจะเจอบ่อยนะคะเคยมีคำไทยสุภาษิตไทยนะคะที่บอกว่าเคยได้ยินไหมคะที่บอกองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานนะคะอันนี้ค่ะก็คือกลไกการป้องกันตนเองแบบการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองนะคะอย่างเช่นเด็กที่เลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มหาวิทยาลัยที่เลือกนะคะก็บอกว่ามหาวิทยาลัยนั้นไม่ดีหรอกนะคะไกลบ้านแล้วก็ไม่ดีโน่นนั่นนี่นะคะแล้วบอกว่ามาเรียนมหาวิทยาลัยเปิดนะคะอย่างมอรามหรือมอสุโขทัยดีกว่าทั้งที่ตัวเองไม่อยากนะคะตัวเองอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงตามที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะก็บอกว่าก็ปฏิเสธ
พูดกับคนอื่นแล้วก็พยายามบอกกับตัวเองกับบอกคนอื่นว่าแล้วก็กล่าวซ้ำๆย้ำๆว่าตรงนั้นมหาลัยนั้นไม่ดีโน่นนั่นนี่พยายามหาเหตุผลที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือถ้ารู้ตัวก็ดีนะคะแต่ถ้ากลไกการป้องกันตัวเองที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใช้ซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ตัวมันจะลงไปที่ unconscious หรือจิตไร้สำนึกหรือจิตใต้สำนึกบางคนแปลแบบนั้นนะคะอันนี้เกิดปัญหาแล้วนะคะทำพูดออกมาแล้วก็บอกออกมาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่รู้ตัวเพราะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกนั่นคือจิตไร้สำนึกนะคะ unconscious อันนี้ฟรอยด์บอกว่าเนี่ยจะต้องแก้นะคะต้องมาใช้เทคนิคต้องไปถ้าเกิดเป็นถึงขั้นโรคจิตก็คือต้องพบจิตแพทย์เลยนะคะนะคะแต่อย่างเบาๆก็เป็นโรคประสาทนะคะอาการที่ฟรอยด์บอกนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามดูแลตัวเองนะคะอย่าพยายามใช้ดีเฟนต์มากนักนะคะถ้าใช้ดีเฟนต์อย่างรู้ตัวไม่เป็นไรนะคะพยายามให้รู้ตัวนะคะให้นักศึกษาเนื่องจากครูไม่มีเวลานะคะมันมีสี่ทฤษฎีไปดูรายละเอียดในหน่วยที่9นะคะว่ากลไกการป้องกันตัวเองแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีสาระอย่างไรนะคะแล้วเราเคยใช้ไหมนะคะใช้อะไรมากที่สุดนะคะแล้วเราเคยปรับเปลี่ยนมาหรือเปล่าใช้อย่างรู้ตัวหรือเปล่าแล้วเป็นตัวเราหรือเปล่าหรือเป็นคนรอบข้างนะคะเราก็จะเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าอ๋อน่าสงสารนะที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเขาไม่รู้เขาใช้ defense mechanism มากเกินไปนั่นเองนะคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าทฤษฎีนี้เราจะไม่ขอให้นักศึกษานำเทคนิคไปใช้นะคะเหมือนทฤษฎีอื่นแต่เราจะมาเรียนรู้แนวคิดของท่านนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเรามากเลยนะคะถ้าเราเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์นะคะฟรอยด์ใช้คำว่า psychosexual development state จะไม่เหมือนทฤษฎีอื่นเลยนะคะฟรอยด์มองไปที่การอบรมเลี้ยงดูมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเวลาดิฉันเรียนทฤษฎีแล้วยังนึกถึงเรียกว่าอะไรมนุษย์เราในสังคมนะคะก็คือคู่ชีวิตที่หนุ่มสาวจะแต่งงานน่าจะมาเรียนแล้วก็อบรมทฤษฎีนี้ก่อนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่แล้วก็มีลูกเล็กกันนะคะเรียนทฤษฎีแล้วจะเข้าใจว่าเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วต้องไม่ทิ้งลูกนะคะฟรอยด์มองว่า6ขวบปีแรกเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะในระยะแรกก่อนนะคะฟรอยด์บอกว่าตั้งแต่แรกเกิดถึง8เดือนเนี่ยพัฒนาการของมนุษย์จะอยู่ที่ระยะปากหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือเด็กหิวก็จะร้องใช่ไหมเพราะเด็กพูดไม่ได้นะคะร้องโน่นนั่นนี่แล้วก็ถ้าเกิดแม่ไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้ให้นมตามเวลาหรือปล่อยให้ร้องอย่างเงี้ยนะคะแล้วติดการติดยึดพัฒนาการโดยที่เมื่อหิวก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยนะคะหิวนมก็ไม่ได้กินเพราะโตขึ้นฟรอยด์บอกว่าจะมีปัญหาทันทีอย่างเช่นก็จะกินจุบกินจิบหรือขี้นินทาหรือถ้าเป็นผู้อาจจะติดบุหรี่ติดเหล้าเพราะว่าความพึงพอใจอยู่ที่ปากยังไม่ได้รับการเรียกว่าอะไรอะส่งเสริมหรือได้รับการตอบสนองอย่างนี้ดีกว่านะคะตอบสนองอย่างเพียงพอนะคะโตขึ้นมามีปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่ติชินดินทาเหล้านะคะเราก็อาจจะสงสารเขาแล้วกันว่าตอนที่แรกเกิดนะคะอาจจะไม่ได้รับการติดยึดพัฒนาการนั่นเองนะคะส่วนระยะที่2นะคะฟรอยด์บอกว่าอยู่ที่ทวารหนักนะคะอย่างเช่นระหว่างขวบปีแรกถึง3ขวบปีแรกนะคะ3ขวบปีแรกค่ะตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบปีแรกเนี่ยอย่างเช่น เด็กที่แบบปวดอึท้องปวดท้องถ่ายนะคะแม่ก็เรียกว่าอะไรไปบังคับอะค่ะว่าจะต้องอึเป็นเวลาพ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วนะครับเด็กยังไม่ปวดเลยบังคับให้ปวดนะคะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาการก็ติดยึดแหละค่ะฟรอยด์บอกว่าเป็นยังไงถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วก็พัฒนาการตรงนี้ไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจตามที่เด็กควรจะเป็นตามธรรมชาติของเขาเนี่ยจะเกิดอาการที่เป็นติดยึดก็คือติดหนึบเหนียวแน่นจะเป็นคนขี้เหนียวตันหนีหรือเป็นคนที่รักษาความสะอาดจนเกินกว่าเหตุนักศึกษาเคยได้ยินคนล้างแบงค์ไหมคะก็คือธนบัตรนะคะก็คือไม่สามารถใช้ได้ต้องใหม่เสมอแล้วก็ถ้าเก่าก็คือถึงขั้นต้องไปล้างก่อนนะคะขึ้นรถใครอยากจะใครอยากเรียกว่าอะไรรองเท้าสกปรกนะก็คือจะต้องเคาะก่อนแล้วก็รถเขาต้องสะอาดอยู่เสมอนะคะต้องปูไว้ทุกอย่างเลยนะรถใหม่ก็เหมือนรถใหม่ตลอดเวลานะคะพลาสติกเนี่ยติดไว้เลยนะครับขับรถก็ต้องใช้ถุงมือนะคะอันนี้ค่ะถ้ามันมากเกินไปเนี่ย
ถ้าเป็นตามทฤษฎีฟรอยด์นะคะก็จะมาจากการติดยึดในขั้นของทวารหนักนะคะไม่ได้รับการตอบสนองนะคะแล้วก็ระยะที่3เป็นระยะเพศนะคะความรู้สึกอยู่ที่อวัยวะเพศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เด็กเข้าใจแล้วก็มีความรักกับเด็กนะคะไม่ให้เด็กเกิดความอิจฉาริษยากันนะคะเด็กก็จะไม่มีข้อสงสัยตรงนี้อย่างที่เรียนมานะคะอาจจะไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะคะก็คือถ้าเป็นตามทฤษฎีฟรอยด์ถ้าเกิดพ่อแม่พ่อที่ดุจนเกินไปนะคะแล้วก็ชอบทำร้ายแม่ตีแม่อย่างเงี้ยนะคะเด็กผู้ชายที่เห็นนะคะเขาจะเบี่ยงเบนมาทางแม่นะคะเพราะเขาจะต่อต้านพ่อนะคะตามทฤษฎีนี้นะคะถ้าเกิดคนที่โตขึ้นมาแล้วมีความเบี่ยงเบนทางเพศถ้าใช้ฟรอยด์เป็นหลักนะคะไม่ได้มองอย่างอื่นจริงๆแล้วการที่มนุษย์มีความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยไม่ได้มาจากฟรอยด์ทั้งหมดนะคะต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้ามองตามทฤษฎีฟรอยด์เขาบอกว่ามาจากระยะนี้นะคะก็คือ เด็กสับสนทางเพศนะคะแล้วก็มีความคิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพศที่ตรงกับตัวเองอะค่ะแล้วก็จะไปรักเพศตรงข้ามมากกว่าคือรักเด็กผู้ชายก็จะรักแม่สงสารแม่เด็กผู้หญิงก็จะเหมือนกับไม่ชอบแม่แต่จะชอบพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นทอมเกิดอาการเป็นพฤติกรรมที่เป็นทอมเป็นตุ๊ดไปนะคะเขาบอกว่าฟรอยด์บอกว่ามาจากการพัฒนาการเชิงจิตเพศที่ท่านมองนะคะเพราะฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นฟรอยด์พูดถึงนะคะที่พูดถึงมากๆเลยก็คือตั้งแต่ขวบปีแรกถึง6ขวบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่มือใหม่อะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งลูกนะคะนะคะดูแลลูกให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิด6พ้น6ขวบปีแรกไปแล้วเนี่ยฟรอยด์บอกว่าแก้ยากนะคะแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนความเรียกว่าอะไรความเข้าอกเข้าใจของคาวซเลอร์หรือจิตแพทย์มากๆกันค่ะแล้วก็ความร่วมมือของคาวซิลีที่รู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาอยากจะแก้ไขเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองมีปัญหามานะคะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะโอเคจะพูดเยอะนิดหนึ่งนะคะเป้าหมายนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะไม่ได้เป็นคนช่วยเหลือเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะรีเฟอร์ส่งต่อไปให้กับนักบำบัดหรือจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าการทำให้จิตไร้สำนึกหรืออันคอนเชียสของมนุษย์กลับมาอยู่จิตสำนึกเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะต้องมีเทคนิคที่เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็เราอยากจะให้อีโก้นะคะของผู้รับการปรึกษาเข้มแข็งนะคะไม่ใช่อีโก้สูงนะคะเข้มแข็งเพื่อบาลานซ์ให้สมดุลระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้นะคะแสดงออกพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโดยที่ลดซูเปอร์อีโก้ที่สูงเกินไปนะคะเทคนิคขอข้ามไปเลยนะคะนักศึกษากลับไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้แต่ให้รู้หลักเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราเคยมีการถ่ายโยงความรู้สึกหรือเปล่านะคะเลยตรงข้อ2เนี่ยเราเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองได้เลยในแง่ของสมรรถภาพหรือการปรึกษาก็ได้ถ่ายโยงความขอพูดนิดนึงนะถ่ายโยงความรู้สึกเป็นยังไงอย่างเช่นเราเคยไม่ชอบเรียกว่าเราเป็นคนรักความสะอาดมาคนหนึ่งนะคะเนื่องจากที่บ้านเราสอนมาแบบนี้เป็นระเบียบนะคะพ่อแม่เราสอนให้เป็นระเบียบก็คือทุกวันเสาร์อาทิตย์เรามีการ Big Cleaning Day อย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าเรามาเจอคาวซิลีของเรานะเด็กคนหนึ่งเนี่ยสกปรกมอมแมมน้ำเหมือนกับน้ำก็ไม่ได้อาบมาคือสภาพแวดล้อมก็เป็นอย่างนั้นพื้นฐานเศรษฐกิจก็เป็นแบบนั้นเราคงต้องยอมรับให้ได้นะคะเพราะเราจะถ่ายโยงความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาทันทีนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักษาความสะอาดแล้วเด็กมาเนี่ยไม่สะอาดแล้วมีกลิ่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆทำไงคะก็คือต้องรีเฟอร์นะคะต้องโอนให้กับคาวเซเลอร์คนอื่นไปดูแลแทนนะคะหรือว่าอีกกรณีนึงอย่างเช่นเราครอบครัวของเราเนี่ยโอเคนะคะก็คืออาจจะสงบแล้วนะคะแต่ว่าเรามีฐานะเป็นภรรยาหลวงสมมติอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าคาวเซเลอร์ซึ่งมาหาเราเป็นผู้ใหญ่มาแต่เขาเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะถ่ายโยงความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาทันทีหรือว่าคาวซิลีของเราเป็นภรรยาหลวงเหมือนกันได้ไหมคะมันจะคือเขามีปัญหากับสามีของเขาเราก็เคยมีนะคะอันนี้เป็นการถ่ายโยงความรู้สึกซึ่งไม่เหมาะนะคะ
เพราะว่าเราจะเอาความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยมาถ่ายโยงให้กับเคาน์เซอรี่ด้วยมันก็คือไม่เป็นในการปรึกษาแล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีหรือเป็นความรู้สึกซึ่งเป็นรวมพวกเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราคงจะต้องรีเฟอร์เคสให้กับคนอื่นทันทีอันนี้ค่ะเราเรียนรู้ไว้เพื่อเอาแนวคิดไปใช้แต่ว่าเทคนิคพวกนี้เราให้เคาน์เซอร์ที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นนักบำบัดหรือจิตแพทย์ใช้แล้วกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้โอเคนะคะข้อสังเกตอย่างที่บอกนะคะเราจะต้องฝึกฝนอบรมถ้าเราอยากจะเป็นจริงๆคงต้องไปศึกษาต่ออบรมต่อเพื่อเป็นนักบำบัดให้ได้นะคะต่อไปขึ้นทฤษฎีใหม่นะคะเป็นอยู่ในหน่วยที่9นี้นะคะอยู่ในกลุ่มทฤษฎีอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็คือผู้รับการศึกษาเป็นศูนย์กลางเจ้าของทฤษฎีผู้นำทฤษฎีก็คือคาร์ลเรนซัมโรเจอร์เราเรียกสั้นๆว่าโรเจอร์นะคะบางทีเราใช้ชื่อทฤษฎีนี้เราเรียกว่าโรเจอร์เลียนเลยนะคะก็คือเรารู้กันว่าก็คือคลายเอนต์เซ็นเตอร์นะคะก็คือผู้รับการศึกษาเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะอันนี้ขอให้มองนิดนึงนะโรเจอร์จะมองต่างไปจากฟรอยด์เลยนะคะมนุษย์โรเจอร์มองว่ามนุษย์เป็นคนดีนะคะมีเหตุผลมีศักดิ์ศรีเชื่อถือได้นะคะเมื่อกี้ฟรอยด์เขามองแบบโหดๆเนาะนะคะก็คือมองเหมือนกับว่ามีความก้าวร้าวมีอะไรที่แบบว่าติดขัดอยู่ในตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่โรเจอร์ไม่มองอย่างนั้นนะคะบอกว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะมีอิสระเป็นตัวของตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะเราได้ยินบ่อยก็คือสัจการแห่งตนเคยได้ยินไหมคะก็คือโรเจอร์มองว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพนะคะเราก็จะถ้าเราเชื่อตามทฤษฎีนี้นะคะเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรารู้ว่าถึงแม้คนที่มาหาเราจะไม่โอเคนะคะแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนดีนะมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีแล้วถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่ถูกต้องนะคะได้รับการขัดเกลาเขาก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาตัวเองได้เต็มตามศักยภาพเหมือนกันแต่ต้องให้โอกาสเขาเท่านั้นเองบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะเราก็จะไม่หมดหวังกับเพื่อนร่วมงานของเราด้วยนะคะมามองมุมมองหรือว่าแนวคิดตามทฤษฎีของโรเจอร์เรื่องอันนี้ก็จำไปเลยนะคะถ้าอัตตมโนทัศน์แล้วเอ่ยปุ๊บจะต้องนึกถึงโรเจอร์เลยนะคะโรเจอร์บอกว่าเรามีคอนเซปต์นะคะ3แบบนะคะก็คือตัวตนที่ตัวเองรับรู้นะคะเป็น perceive self concept นะคะแล้วก็ตนเองตามความเป็นจริงเป็น real self concept แล้วก็ตนในตามอุดมคติ ideal self concept อันนี้ค่ะเราจะต้องเรียกว่าอะไรอะมองให้กลมกลืนกันให้ได้ถ้าเราเป็นไอเดียลเกินไปนะคะมันจะล่องลอยอยู่ในความฝันนะคะมันไม่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนที่มาหาเราเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไอเดียลมากเลยนะคะสิ่งที่พูดออกมามันไม่ได้เป็นไปตามสภาพที่เธอเป็นจริงเลยอย่างที่ยกตัวอย่างตั้งแต่บทที่แล้วอะค่ะว่าอยากจะเรียนหมอนะคะอยากจะสอบเข้าแพทย์แต่ผลการเรียนแต่ละวิชาที่จะต้องไปใช้เนี่ยมันตกต่ำมากเลยนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นให้เขามองตามความเป็นจริงนะคะยอมรับตัวเองให้ได้นะคะเพอร์ซีฟเซลแล้วก็เหลียวเซลของเขาเป็นยังไงถ้ามองอย่างได้อย่างผสมกลมกลืนกันหมดไอเดียไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะคะมีได้นะคะคนเราทุกคนจะต้องมีความคิดความฝันมีอุดมคติของเราถูกไหมคะแต่เราต้องรับรู้ตามความเป็นจริงด้วยนะคะรับรู้ให้ได้เราก็จะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอัตตมโนทัศน์ตรงนี้ถ้าเราใช้ทฤษฎีโรเจอร์เนี่ยนะคะเราก็พยายามชักจูงเขาให้เขาเพอร์ซีฟตามความเป็นจริงนะคะเอาอุดมคติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ได้นะคะสมรรถภาพตรงนี้นะคะโรเจอร์มองว่าถ้าสมรรถภาพดีนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียกว่าอะไรอะความคิดความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมของคาวสลีได้นะคะเพราะฉะนั้นโรเจอร์จะเน้นมากๆเลยที่สมรรถภาพระหว่างกันระหว่างเลิกกับลี่นะคะหรือคาวสลีกับคาวเซเลอร์นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องรู้ซึ้งถึงความรู้สึกภาษาของตำราอื่นอาจจะแปลไม่ใช่แบบนี้นะคะ accurate empathic understanding นะคะแต่ตำรามสทของดิฉันเนี่ยเราแปลว่ารู้ซึ้งถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือจะต้อง
ป็น congruence genuine นะคะก็คือสอดคล้องหรือจริงแท้อันที่

ามก็คือมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขและยอมรับนะคะอันนี้ขอให้ไปอ่านอย่างละเอียดเลยนะคะ เราจะมักจะถามนักศึกษาบ่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็สอดคล้องกันนะคะเราอยากให้คัลซิลีของเรายอมรับตัวเอง

เด็กของเรามีปัญหาเซลฟ์สติมต่ำหรือค่านิยมต่ำพวกนี้นะคะเราก็จะแนะนำเลยนะคะทฤษฎีนี้เลยล่ะนะคะ client center นะคะแล้วก็เราอยากให้เขายืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สร้างสรรค์ตัวเองอย่างที่บอกบรรลุสัจการแห่งตนนะคะแล้วเราก็จะไม่หมดหวังนะคะคนที่มาหาเรานะคะเราเชื่อแล้วเราก็มีเป้าหมายแบบนี้นะคะเทคนิคนะคะเทคนิคทั้งหมดเนี่ยนะคะอยากให้นักศึกษาจดจำแล้วก็ไปฝึกเพราะว่าตอนที่เราเข้าอบรมเข้ม5วันนะคะเราจะดึงจากทฤษฎีของโรเจอร์มาหมดเลยนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการยอมรับสะท้อนความรู้สึกทวนความทำความกระจ่างเราจะมาฝึกจริงตอนที่นักศึกษาเข้ามาอบรม5วันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียนรู้ทฤษฎีไปก่อนนะคะว่าแต่ละอันเป็นยังไงไม่ว่าในเรื่องของเทคนิคการยอมรับการสะท้อนความรู้สึกการทวนความทำความกระจ่างนะคะการเงียบการฟังการใช้คำถามการสรุปนะคะเป็นเทคนิคเบื้องต้นแล้วก็พื้นฐานไม่ว่าจะนักศึกษาจะไปเรียน Family Counseling หรือ Group Counseling ก็แล้วแต่ทั้งหมดที่โรเจอร์สอนเราเอาไปใช้หมดเลยนะคะเราแม้กระทั่งทฤษฎีอื่นด้วยนะคะทฤษฎีพื้นฐานของโรเจอร์จะไปแทรกอยู่ในทุกทฤษฎีเลยนะคะนะคะก็หมดไปนะคะขึ้นทฤษฎีที่3ของครูนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยมหรือ existential นะคะผู้นำทฤษฎีสมัยใหม่นะคะจริงๆทฤษฎีนี้มาจากยุโรปเป็นปรัชญา existential หรืออัตถิภาวะนิยมนะคะวิกเตอร์ฟรังเคิลโรลโลเมแล้วก็เออร์วินยาลอมเนี่ยเป็นคนนำเอาปรัชญาอัตถิภาวะนิยมมาใช้ในวงการ counseling ที่อเมริกานะคะเริ่มต้นที่นั่นก่อนนะคะมาดูนะคะเพราะว่าอัตถิภาวะนิยมเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะคนเป็นไงคะล้มตายพัดพรากจากพ่อแม่นะคะแล้วก็ถูกจับในสมัยนั้นวิกเตอร์ฟรังเคิลนะคะท่านเคยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวิกติมอะค่ะผู้เคราะห์ร้ายในเหยื่อของนาซีแต่ท่านรอดชีวิตมาได้นะคะพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตหมดนะคะแล้วพอท่านเติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนจบจนเป็นจิตแพทย์ท่านก็มาตั้งทฤษฎีนี้ท่านก็มองว่ามนุษย์เนี่ยมีคุณค่ามองเหมือนฟรอยด์เลยเอ้ยมองเหมือนโรเจอร์เลยนะคะแล้วก็มนุษย์มีเสรีภาพที่จะรับผิดชอบที่มาจากทางเลือกของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือหาเอกลักษณ์ตัวเองได้แล้วก็หาความหมายนะคะเมื่อพูดถึงว่ามนุษย์ค้นหาความหมายแล้วเป้าหมายของชีวิตจำไว้เลยนะคะมาจากอัตถิภาวะนิยมเพราะว่าทฤษฎีนี้เกิดจากบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันเราก็รู้นะคะที่เราเรียนจากประวัติศาสตร์เราเนี่ยมันร้ายแรงมากนะคะนาซีเป็นยังไงนะคะที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตรงนั้นนะคะแต่ท่านโชคดีที่รอดมานะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ค่อนข้างเป็นปรัชญานิดๆนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่นำมาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนาด้วยนะคะก็คือมันก็คล้ายคลึงกันนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นค่อนข้างทฤษฎีค่อนข้างเป็นปรัชญานะคะให้มิติพื้นฐานที่สำคัญก็คือให้ค้นหามีนิ่งของชีวิตหาจุดหมายชีวิตให้เจอหาเวลูให้เจอหาเป้าหมายของชีวิตให้เจอนะคะโดยเฉพาะมีนิ่งนะคะอันนี้เป็นมิติพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะเป้าหมายครูขอข้ามไปนะคะสอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์อย่างเมื่อกี้นะคะก็คือเมื่อมองมนุษย์ว่ามนุษย์มีเสรีภาพก็ช่วยให้ไปถึงค่ะไปถึงเสรีภาพในการเลือกนะคะคำว่าเสรีภาพศักยภาพเป้าหมายความหมายนะคะขอให้รับรู้ไว้ว่ามาจากอัตถิภาวะนิยมนะคะแล้วก็ไปให้ถึงนะคะทฤษฎีที่4ทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือทฤษฎีการปรึกษาแบบเกสเตลนะคะผู้นำทฤษฎีนะคะที่นำมาใช้ในวงการคาวซิลลิ่งก็คือเฟเดริกโซโลมอนเพิร์นเราเรียกสั้นๆว่าเพิร์นนะคะธรรมชาติมนุษย์ที่เพิร์นมองนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยตัดสินใจเองได้ที่สำคัญคืออยู่ที่ข้อ2นะคะก็คือเป็นอิสระจากอดีตที่ไร้สาระให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเคยได้ยินใช่ไหมคะ Here and Now จำไว้เลยนะคะ Here and Now มาจากเกสเตลนะคะโอเคนะคะกฎที่ผลรวมถ้าพูดถึงกฎผลรวมนะคะให้นึกถึงเกสเตลเช่นเดียวกันนะคะมีอยู่4กฎก็คือกฎแห่งการสิ้นสุดกฎแห่งการต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกันกฎแห่งความคล้ายคลึงกันกฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจนอันนี้ขอให้ไปอ่านใน
หน่วยที่9นะคะในตอนที่9

0: 1.4 นะคะเกสตอว่ายังไงสิ้นสุดเป็นยังไงต่อเนื่องเป็นยังไงคล้ายคลึงกันยังไงนะคะถ้าเกิดเขายกตัวอย่างมานะคะเราก็ตอบได้เลยว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นกฎแห่งการต่อเนื่องตามทฤษฎีผลรวมของเกสตอนั่นเองนะคะเป้าหมายอย่าลืมนะคะถ้าเกิดบอกว่าถ้าเราอยากให้คนเราเนี่ยมองที่ here and now มาจากทฤษฎีไหนคะเกสตอนะคะโอเคนะคะเทคนิคมีหลายเทคนิคเมื่อกี้ได้พูดถึงว่ามีทฤษฎีหนึ่งนะคะที่ใช้เก้าอี้ว่างนะอันนี้ก็มาจากเกสตาลต์เช่นเดียวกันนะเกสตาลต์ใช้เผชิญนะคะเราจะมาเรียนรู้ตอนเปรียโทนะคะเผชิญเราจะไม่สอนเกมการสนทนาแสดงบทกลับกันก็คือเราไม่ได้ฝึกจริงแต่ว่าขอให้รู้ไว้แล้วกันนะคะนะอยู่กับความรู้สึกเกิดการตระหนักรู้นะคะมาดูแนวคำถามนิดนึงนะคะจะจบแล้วนะคะผู้ที่ก่อตั้งนะคะจิตวิเคราะห์จำขึ้นใจเลยนะคะก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในข้อสอบเรายกตัวอย่างกลไกการป้องกันตนเอง defense mechanism นะบอกว่าเมื่อถูกหัวหน้าในที่ทำงานตำหนิรู้สึกโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไปฉุนเฉียวนะคะโกรธกับลูกหลานที่บ้านนะคะพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นกลไกการป้องกันตัวเองแบบใดล่ะคะตอบนะคะก็คือการแทนที่นั่นเองนะคะไปดูนะคะชื่อเหมือนคล้ายๆกันเลยเนาะกลับไปการอ่านอีกทีนะคะความหมายของการทดเทิดทดแทนถดถอยเก็บกดมันเป็นยังไงนะคะข้อที่3นะคะทฤษฎีที่บอกว่ามองมนุษย์ว่าทุกคนเป็นคนดีมีความสามารถมีศักดิ์ศรีทฤษฎีอะไรล่ะคะตอบก็คือสุดท้ายนะข้อจอนะคะทฤษฎีการปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะโรเจอร์มองเมื่อไม่ให้เราแบบเรียกว่าอะไรหมดหวังนะคะมองว่ามนุษย์เป็นคนดีนะคะช่วยเหลือได้นะคะเราเขาสามารถบรรลุสัจจการแห่งตนได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดที่อัตถิภาวะนิยมมองนะคะมองแบบไหนนะคะเขามองมนุษย์แบบไหนนะคะอย่างที่ครูย้ำนะคะก็คือมนุษย์แสวงหาและค้นหาความหมายของชีวิตถูกไหมคะข้ออื่นเป็นทฤษฎีอื่นนะคะข้อสุดท้ายเป็นของใครคะฟรอยด์ใช่ไหมคะอดีตที่ไร้สาระของเกสตัลนะคะว่างเปล่าของเบียร์เวอร์เทอราปีมนุษย์เชื่อถือและวางใจได้เป็นของใครคะของโรเจอร์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจริงๆของอธิภาวาทนิยมก็ใช่แต่ว่าข้อนี้ถูกที่สุดกว่านะคะเพราะทฤษฎีอื่นไม่ได้มองแบบนี้เลยนะคะถ้าค้นหามีนิ่งของชีวิตปุ๊บเป็นของปรัชญาอธิภาวาทนิยมเลยนะคะค่ะก็ขอจบหน่วยที่8และ9ไว้เพียงแค่นี้นะคะ
1: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปนะครับในการสอบทางกายชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ในครั้งที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผลนะครับแล้วก็จิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกครับสำหรับรายการในวันนี้ก็คงต้องยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในการสอนเสริมครั้งที่4สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่
4: อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่9นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับหน่วยนี้จะเป็นหน่วยแรกนะครับของภาษีอากรนะครับนักศึกษาก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรว่าภาษีอากรคืออะไรนะครับเพื่อจะเอาไปต่อยอดในส่วนในหน่วยของที่10ถึงหน่วยที่15นะครับวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมก็จะมีรูปภาพมาให้นะครับว่าอาจจะเป็นภาพของแบบนะแบบแสดงรายการภาษีให้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด.90นะครับจะเราจะไม่อ่านว่าเป็นพ.ง.ด.90นะครับเราอ่านว่าพ.ง.ด .90 นะครับเป็นปีภาษี2559นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าภาษีเนี่ยนะครับบางคนก็คุ้นเคยกันแล้วในชีวิตประจำวันนะครับที่ผมเอามาให้ก็จะเป็นรูปแบบของหน้าตาใบเสร็จนะครับใบเสร็จทับใบกำกับแต่บางคนบอกภาษีคืออะไรนะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าให้เห็นรูปภาพเนี่ยก็จะนึกภาพออกง่ายนะครับที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทางของบริษัทนะครับบริษัททั้งสองบริษัทนะแล้วก็เป็นแบบฟอร์มซึ่งถ้าใครทำงานแล้วก็จะนึกภาพออกนะว่าแบบแสดงรายการเนี่ยเป็นแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเพื่อยื่นเสียภาษีนะครับคนที่มีรายได้ตั้งแต่40(1) ถึง(8) นะครับเรามาดูเนื้อหาของเรานะครับว่าภาษีคืออะไรนะครับทำไมเราถึงต้องเสียภาษีด้วยนะครับแล้วภาษีอากรที่ดีเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกหน่วยนี้ก็สำคัญนะครับไม่แพ้หน่วยที่10ถึงหน่วยที่15เพราะว่าเป็นหน่วยพื้นฐานถ้านักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ดีก็จะไปต่อยอดในหน่วยที่10ถึง15ได้แล้วก็ไปต่อยอดในบัญชี32447ได้นะบัญชีการวางแผนภาษีแล้วก็บัญชีภาษีอากรนะครับเรามาดูเรื่องของภาษีอากรนะคอนเซปต์ว่าภาษีคืออะไรนะครับภาษีก็คือเป็นสิ่งที่นะครับที่รัฐบาลนะครับบังคับเก็บจากประชาชนนะเป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาครัฐจากประชาชนนะผู้เสียภาษีมาสู่ภาครัฐนะครับโดยที่รัฐบาลไม่ได้ผลตอบแทนโดยตรงนะครับแต่อาจจะเอาเงินภาษีของเรานะครับไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับเช่นในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับไปจ่ายเรื่องของการสร้างโรงเรียนนะครับแล้วก็ต้องนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอาจจะไปสร้างถนนหนทางนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของภาษีอากรนะว่าเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับเป็นการบังคับเก็บจากประชาชนนะที่เสียภาษีนะครับเพื่อเอาเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศโดยรวมนะครับถัดมาเรามาดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับในการจัดเก็บภาษีว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีไปเพื่ออะไรนะครับหนึ่งเลยก็คือเพื่อเป็นรายได้ของภาครัฐนะครับอย่างที่บอกว่ารัฐบาลต้องมีรายได้เข้ามาบริหารประเทศนะครับ2เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมนะครับ3เพื่อไปชำระหนี้สินนะครับบางครั้งรัฐบาลนะครับวางแผนแล้วเกิดขาดดุลนะครับขาดดุลก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินจาก IMF จากหน่วยงานภายนอกนะครับของภายนอกประเทศพอเวลาที่ไปกู้หนี้ยืมสินไปแล้วก็ต้องมีดอกเบี้ยต้องไปจ่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดเก็บภาษีตรงนี้นะครับเอาไปจ่ายชำระนะครับถัดไปข้อที่4ก็คือเพื่อควบคุมส่งเสริมพฤติกรรมของเศรษฐกิจนะครับ5คือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับ6คือเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจนะครับเรามาดูกันทั้ง6ข้อนะครับเพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะว่าวัตถุประสงค์ทั้งหมด6ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเพื่อเป็นรายได้ของรัฐนะครับรัฐบาลนะครับก็ต้องมีหน้าที่ดูแลนะครับทุกสุขของประชาชนนะครับเช่นการศึกษาสาธารณูปโภคนะครับการสังคมสงเคราะห์การเคหะชุมชนศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็สาธารณูปโภคนะครับก็รัฐบาลก็จัดเก็บภาษีไปนะครับเพื่อใช้ในการดูแลของประชาชนนะครับดูแลอย่างเช่นในช่วงโควิดนะก็อาจจะเอาไปซื้อนะครับซื้อวัคซีนเพื่อเอามาฉีดให้กับประชาชนนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าเรื่องของการศึกษาก็นำไปในส่วนนำไปสร้างโรงเรียนนะครับสร้างมหาวิทยาลัยนะครับหรือเอานำเงินภาครัฐนะครับนำเงินของภาษีไปจ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับราชการเงินราชการนะครับถัดไปเรื่องของการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมนะครับก็ประชาชนไม่ควรจะมีรายได้แล้วก็ทรัพย์สินแตกต่างกันมากนะครับควรจะมีรายได้ทรัพย์สินที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่3ก็คือเพื่อชำระหนี้สินของภาครัฐนะครับอย่างที่บอกว่าในบางครั้งนะครับรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับมากกว่ารายรับดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลรัฐบาลก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจากต่างประเทศนะครับ
แล้วพอเวลาที่กู้หนี้ยืมสินแล้วก็ต้องมีการชดเชยนะครับชดเชยเรื่องของการจ่ายเงินต้นแล้วก็การจ่ายดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนำเงินภาษีที่เราที่เก็บจากประชาชนนะครับไปจ่ายตรงนี้นะครับถัดมาก็คือเพื่อควบคุมนะครับหรือส่งเสริมพฤติกรรมของเศรษฐกิจนะครับเช่นการควบคุมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับสินค้าบางอย่างนะครับถ้าฟุ่มเฟือยไปก็อาจจะขึ้นภาษีนะครับให้มันแพงขึ้นนะครับหรือสินค้าบางอย่างทำลายสุขภาพนะครับก็อาจจะเข้ามาควบคุมโดยการขึ้นภาษีนะครับหรือใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับการสร้างพลเมืองอันที่5นะเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับภาวะเงินฝืดนะครับก็อาจจะมีมาตรการลดภาษีนะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมาใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับเช่นที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นปี67นะครับก่อนที่จะมีการอัดเทปนะครับก็ทางหน่วยงานกรมสรรพากรก็จะมีการออกมาตรการมาใช่ไหมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเพื่อเป็นการให้คนมาจ่ายเงินนะครับก็มีการออกรณรงค์เรื่องของใบกำกับนะถ้าเกิดว่าไปซื้อสินค้ากับบริษัทนะครับห้างร้านที่มีใบกำกับภาษีนะครับแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะสามารถเอาไปลดหย่อนได้ตอนที่เรามีการไปยื่นแบบภาษีในบุคคลธรรมดานะครับถัดไปในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับก็อาจจะถ้ารัฐบาลอาจจะมีการเพิ่มนะมาตรการภาษีนะเพื่อนำเงินเข้าภาครัฐเพิ่มมากขึ้นนะเช่นมีการเพิ่มภาษีราคาเพิ่มจาก 7% เป็น 10% นะครับถัดไปเพื่อส่งเสริมนะทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะมีการจัดเก็บภาษีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับเช่นมีการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนนะ BOI ก็มีการให้สิทธิ์ยกเว้นนะครับภาษีตัว Corporate Income Tax นะครับ 3-8 ปีนะครับขึ้นอยู่ที่พื้นที่นะครับว่าผู้ประกอบการตั้งอยู่ที่ไหนโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับแหลมฉบังนะครับกับเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเนี่ยก็พื้นที่นะครับสิทธิ์ในการยกเว้นก็จะต่างกันนะครับ

ในของภาษีอากรก็คือหนึ่งเป็นสร้างความเป็นธรรมนะมีความแน่นอนชัดเจนมีความเป็นกลางการอำนวยรายได้แล้วก็ความยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของความสะดวกแล้วก็ความมีประสิทธิภาพนะครับลักษณะของภาษีอากรที่ดีทั้ง7ข้อนี้เนี่ยก็ถ้านักศึกษาอ่านหรือว่าฟังคลิปของอาจารย์ไปอย่าเพิ่งฟังเพลินนะก็อาจจะต้องจดช็อตโน้ตไปด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ดีก็อาจจะนำไปออกข้อสอบได้นะครับมีความเป็นธรรมก็คือทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้เสียภาษีแล้วก็ภาครัฐนะมีความสมัครใจนะที่จะจ่ายภาษีนะครับถัดไปก็มีความแน่นอนชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเมื่อใดนะครับเมื่อไหร่เสียภาษีด้วยวิธีการใดนะครับเสียภาษีผ่านช่องทางใดก็มีความแน่นอนชัดเจนกรมสรรพากรก็ประกาศออกมาว่าจะต้องมีการเสียภาษีเมื่อไหร่ก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะครับมีความเป็นกลางนะครับก็หมายถึงภาษีอากรจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ากระทบกับรูปแบบการแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้านะครับมีการอำนวยรายได้นะครับจัดเก็บภาษีให้เพียงพอต่อการต่อรายจ่ายของภาครัฐนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับก็ระบบภาษีอากรที่ดีก็สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมนะครับมีความสะดวกนะภาครัฐก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรเช่นมีบุคลากรที่เพียงพอนะครับมีคู่มือในการแนะนำนะในการชำระภาษีนะครับมีเว็บไซต์นะในการยื่นแบบนะเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ยังเรียนอยู่นะครับก็อาจจะต้องไปยื่นแบบที่พื้นที่ใช่ไหมพอปัจจุบันนี้ก็มีแพลตฟอร์มในการยื่นแบบผ่านเว็บไซต์นะครับก็ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกมากนะถ้าเกิดว่าไปยื่นแบบที่พื้นที่นะต้องไปยื่นแบบภายใน3โมงครึ่ง4โมงครึ่งใช่ไหมปัจจุบันนี้4 5ทุ่มก็สามารถยื่นแบบได้นะครับนะมี One Stop Service นะครับเอาไว้คอยบริการประชาชนภาครัฐนะครับมีความมีประสิทธิภาพนะครับก็คืออาจจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนะว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่น้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับลักษณะของภาษีอากรที่ดีว่ามีทั้งหมด7นะครับมีเรื่องของหลักความเป็นธรรมหลักความแน่นอนหลักความเป็นกลางหลักการอำนวยรายได้หลักความยืดหยุ่นแล้วก็หลักความสะดวกแล้วก็หลักความมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่บอกตรงนี้ก็ถ้านักศึกษาฟังอาจารย์ก็อย่าเพิ่งฟังเพลินนะครับก็อาจจะหาช็อตโน้ตอะไรมานะครับตัวเข้มๆนะหรือว่าหลักของอากรภาษีหลักภาษีอากรที่ดีมีอะไรบ้างทั้งหมด7ข้อนะครับอาจจะได้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะสอบในรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะตอนที่1ก็อาจจะมีข้อสอบประมาณสัก 2-3 ข้อนะครับก็สำหรับนะครับตอนที่1ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่นักศึกษาอ่านก็พยายามฟังก็อย่าฟังเพลินนะเขียนช็อตโน้ตสรุปแนวคิดสรุปวิธีการเป็นไมด์แมปนะก็จะสามารถทำให้นักศึกษานะครับสอบผ่านในรายวิชานี้ได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือไม่ยากนะไม่เหมือนกับเคสที่ผมเล่าให้นักศึกษาฟังในช่วงตอนประถมนิเทศนะครับเพราะว่านักศึกษาอาจจะวางแผนในการเรียนผิดนะครับโอเคก็เดี๋ยวพบกันในตอนที่2ต่อครับผม ครับเรามาสู่นะครับตอนที่2กันต่อนะครับเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรแล้วก็ประเภทของภาษีอากรนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาตอนที่1ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็อย่าฟังเพลินนะครับก็ฟังไปด้วยแล้วก็จดช็อตโน้ตไปด้วยนะครับจะได้ทำให้นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วบางทีก็อาจจะได้ออนเนอร์นะครับถ้าทำตามวิธีที่ผมบอกนะครับเรามาดูนะครับเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรแล้วก็ประเภทภาษีอากรนะมีทั้งหมด2หัวข้อนะครับมาดูหัวข้อแรกเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรนะครับก็จะมีทั้งหมด3หลักนะครับ1หลักแหล่งเงินได้นะครับ2หลักถิ่นที่อยู่3หลักสัญชาตินะครับเอ๊แล้วทั้ง3หลักเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเรามาดูหลักแรกก่อนเรื่องของหลักแหล่งเงินได้นะครับหลักแหล่งเงินได้นะครับก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยก็คือว่าทางเรามีเงินได้เรามีรายได้ที่ไหนนะครับเราก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้กับประเทศนั้นนะครับผู้มีเงินได้จากหลักแหล่งเงินได้นะในรัฐใดก็ต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นนะโดยไม่คำนึงว่าเป็นคนสัญชาติใดนะเช่นสมมติว่าถ้าผมจะเป็นคนสัญชาติไทยแล้วไปทำงานที่ออสเตรเลียนั่นหมายความว่าผมต้องเสียภาษีเงินได้นะตามหลักแหล่งเงินได้ให้กับประเทศออสเตรเลียนะครับอย่างที่บอก

ว่าเขาดูแหล่งเงินได้ว่าเกิดว่านักศึกษาได้เงินได้ที่ประเทศไหนนะครับโดยทั่วไปนะครับการพิจารณาหลักแหล่งเงินได้จะพิจารณาจากการประกอบกิจการในรัฐใดก็คือในประเทศใดหรือจากทรัพย์สินที่อยู่ในรัฐใดหรือจากเงินได้ที่จ่ายโดยนายจ้างในรัฐใดเป็นเกณฑ์นะครับทั้งนี้เพราะถือว่าผู้มีเงินได้ในรัฐใดย่อมแสดงว่าได้มีการใช้ทรัพยากรนะในรัฐนั้นให้สิ้นเปลืองไปก็คือเหมือนถ้าอย่างบางคนใช่ครับอาจจะเป็นคนสัญชาติจีนมาทำงานที่ประเทศไทยนะก็ต้องเสียภาษีกับประเทศไทยเพราะว่ามีเงินได้นะจากหลักแหล่งเงินได้ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับพอจะนึกภาพออกไหมครับอาจจะมีคนญี่ปุ่นจะสัญชาติญี่ปุ่นมาทำงานที่ประเทศไทยนะ12เดือนเลยนะครับเป็นประธานบริษัทนะเป็นเทคนิคเชียลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานที่ประเทศคนที่เป็นคนญี่ปุ่นนะมาทำงานในประเทศไทยก็ต้องยื่นแบบพ.ร.ด.91นะให้กับรัฐบาลไทยด้วยอันนี้ถือว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้นะครับคือเงินได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับนะอันนี้เป็นหลักแหล่งเงินได้เป็นสรุปเป็นไมล์แมปนะครับว่าเงินได้เกิดในประเทศไทยก็คือเกิดมาจากงานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทยนะเกิดมาจากกิจการของนายจ้างนะเกิดมาจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเรามาดูหลักที่2นะครับหลักถิ่นที่อยู่นะครับก็คือผู้เสียภาษีนะครับอยู่ถิ่นไหนนะครับอยู่ที่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นนะครับคอนเซ็ปต์คือมีประมาณนี้นะครับเรามาดูตัวแรกใช่ป่ะผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นอันนี้คือชัดเจนมากเลยนะครับคนญี่ปุ่นนะครับคนสัญชาติญี่ปุ่นมาอยู่ที่ประเทศไทยใช่ป่ะก็พำนักพักพิงอยู่ที่ประเทศไทยต้องใช้ถนนหนทางใช่ป่ะก็ต้องเสียภาษีโดยใช้หลักถิ่นที่อยู่นะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นผู้มีสัญชาติใดก็คือตรงตามที่ผมบอกนะครับทั้งนี้เพราะว่าถือว่าผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดก็ต้องย่อมได้รับประโยชน์ใช่ป่ะใช้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นของรัฐนั้นนะเช่นใช้ถนนหนทางนะใช้บริการสาธารณสุขนะเป็นต้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่1ตอนคลิปแรกเลยว่าภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยรัฐบาลนะครับเขาก็นำเงินมาใช้ในการพัฒนาประเทศในการสร้างถนนในการสร้างโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราจ่ายเกินภาษีไปใช่ไหมรัฐบาลก็ตอบแทนมาในรูปของถนนที่ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับตอบแทนมาในลักษณะของโรงพยาบาลนะครับสามนะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผู้ที่มีเงินได้จากต่างประเทศแล้วก็นำเงินเสียภาษีให้กับถิ่นที่อยู่ต้องมีความสัมพันธ์กันครบทั้ง3ข้อนะก็คือต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้จากหน้าที่การงานนะแล้วก็ต้องอยู่ในประเทศไทย180วันนะครับหลักสัญชาตินะครับโดยส่วนมากจะแต่ละประเทศก็จะใช้หลักถิ่นที่อยู่ในการพิจารณาในการจัดเก็บภาษีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเทศไทยก็จัดเก็บภาษีตามเงินได้แล้วก็หลักถิ่นที่อยู่นะครับ2หลักแรกอันนี้เป็นประเภทภาษีอากรนะก็คือจำแนกนะตามหน่วยงานผู้จัดเก็บนะจำแนกตามการผักภาระภาษีจำแนกตามวิธีการประเมินภาษีแล้วก็จำแนกตามประเภทวิธีการอื่นๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนี่ก็อาจจะออกเป็นข้อสอบสัก 1-2 ข้อนะครับว่าสังเกตให้ดีว่าภาษีอากรรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บกับท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บนะว่ามีภาษีอะไรบ้างนะครับกรมสรรพากรจะเก็บภาษีอะไรบ้างนะครับกรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีอะไรบ้างกรมศุลจะเก็บภาษีอะไรบ้างก็ลองอ่านแล้วก็ลองหาวิธีการหาเทคนิคในการที่จะจำเข้าใจแล้วก็นำไปใช้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการจัดเก็บตามการผักภาระภาษีนะครับถัดไปก็เป็นวิธีการประเมินภาษีนะว่าภาษีอากรเขาประเมินยังไงนะครับตามราคาตามมูลค่าตามปริมาณหรือว่าตามสภาพนะครับอันนี้เป็นการประเมินตามราคาหรือว่าตามมูลค่าเป็นการจัดเก็บตามฐานภาษีนะครับตัวอย่างเช่นภาษีของ corporate income tax ก็เก็บในอัตรา120ของกำไรสุทธินะครับอันนี้เป็นภาษีตามปริมาณหรือว่าตามสภาพนะครับเช่นภาษีรถยนต์นะครับก็จัดเก็บนะครับตาม cc ความจุนะครับอันนี้เป็นการจำแนกตามประเภทหลักเกณฑ์นะครับนะการจำแนกตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่กล่าวมาอย่างเช่นเรื่องของการใช้เงินภาษีก็แบ่งออกเป็นภาษีเพื่อกิจการทั่วไปนะภาษีเพื่อกิจการเฉพาะนะแล้วก็ความถาวรของกฎหมายภาษีอากรก็แบ่งออกเป็นเรื่องของภาษีถาวรภาษีปกติแล้วก็ภาษีชั่วคราวนะครับนะก็สำหรับตอนที่2นะครับก็มีข้อสอบที่น่าสนใจหลายข้อเลยนะนักศึกษาก็ลองฟังแล้วก็ลองช็อตโน้ตไปนะครับเช่นในเรื่องของภาษีนะครับหลักถิ่นที่อยู่เป็นยังไงนะครับเราก็ลองไปสรุป
ดูนะครับหลักรายได้เป็นยังไงนะครับหลักสัญชาติเป็นยังไงทั้ง3หลักแตกต่างกันในเรื่องไหนนะครับสมมติว่าถ้าอาจารย์ยกเคสมาให้1เคสแล้วก็ให้นักศึกษาสรุปนะให้นักศึกษาตอบว่าเคสที่อาจารย์ยกมาให้เนี่ยถือว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้นะหรือว่าเป็นหลักถิ่นที่อยู่นะหรือว่าเป็นหลักสัญชาติเนี่ยนักศึกษาสามารถจะวิเคราะห์ได้ไหมนะครับเช่นสมมติว่าถ้ามีคนญี่ปุ่นนะครับมาทำงานที่ประเทศไทยมีรายได้ในประเทศไทยนะครับเดือนละ 100,000 บาทปีละ 1,200,000 บาทเนี่ยจะเสียภาษีจากหลักไหนนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับนะหรือว่ากรมสรรพากรนะครับมีภาษีประเภทไหนบ้างนะครับก็ต้องตอบให้ได้นะว่ากรมสรรพากรมีภาษีจัดเก็บภาษีจากประเภทไหนบ้างนะครับหรือว่าข้อใดที่กรมสรรพากรไม่ได้จัดเก็บภาษีนะภาษีในข้อใดที่กรมไม่ได้จัดเก็บภาษีก็ต้องลองตอบได้นะเพราะว่าถ้านักศึกษาไปทำบัญชีก็ต้องตอบได้เวลาไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบเวลาไปสอบเป็นCPA นะก็อาจจะมีข้อสอบลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับตอนที่2ก็อาจจะมีประโยชน์นะถ้านักศึกษาฟังอยู่แล้วก็อย่าลืมช็อตโน้ตด้วยนะครับลองฝึกนะครับลองเอากระดาษขึ้นมาสัก 1-2 แผ่นลองถามคำถามลองตอบตัวเองฝึกเขียนฝึกตั้งโจทย์ฝึกถามตอบนะเพื่อวิธีการนี้นักศึกษาจะทำให้นักศึกษาสามารถตอบถามอาจารย์ได้ลองคิดซิว่าถ้านักศึกษาเป็นอาจารย์เนี่ยลองเดาใจอาจารย์ว่าอาจารย์จะออกข้อสอบประมาณแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนที่3ต่อนะครับตอนที่3เนี่ยก็จะมีโครงสร้างของภาษีอากรนะครับเรื่องของภาระภาษีคืออะไรฐานภาษีคืออะไรนะอัตราภาษีมีอัตราอะไรบ้างอัตราภาษีทางตรงเป็นยังไงอัตราภาษีก้าวหน้าเป็นยังไงถดถอยเป็นยังไงนะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นของโครงสร้างภาษีอากรนะครับเรามาดูเรื่องของภาระภาษีนะครับก็หมายถึงภาระการภาษีอากรของภาคเอกชนที่มีกับภาครัฐนะซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรต้องก่อให้เกิดภาระภาษีกับภาคเอกชนนะครับก็ต้องหาเงินมาจ่ายภาษีนะครับปัญหาสำคัญในการพิจารณาเรื่องภาระภาษีก็คือเรื่องของภาระดังกล่าวต้องตกอยู่กับผู้เสียภาษีอากรนะครับการผลักภาระภาษีก็หมายถึงการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะต้องมีภาระภาษีบางส่วนนะหรือว่าทั้งหมดนะให้กับผู้อื่นก็จะมีทั้งหมด2วิธีการนะครับก็คือการผลักภาระภาษีไปข้างหน้าก็คือเหมือนให้ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายภาษีนะครับเช่นผู้ผลิตสินค้านะมีหน้าที่เสียภาษีอากรนะเสียภาษีจากการที่เขาผลิตสินค้านะเขาก็อาจจะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้บริโภคนะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือ2อาจจะผลักไปข้างหลังนะครับก็คือ backward shifting นะก็คือผลักไปให้กับผู้ผลิตนะครับไปให้กับผู้ที่นะเขาซื้อปัจจัยการผลิตมานะครับถัดไปเรามาดูเรื่องของฐานภาษีนะครับก็หมายถึงสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการนำไปคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีนะครับหรือเป็นฐานในการประเมินภาษีโดยใช้นะฐานภาษีคูณกับอัตราภาษีจะได้จำนวนภาษีต้องชำระนะครับนะอย่าลืมนะใช้ฐานภาษีนะคูณกับอัตราภาษีนะซึ่งภาษีแต่ละตัวก็จะมีอัตรานะแตกต่างกันนะถ้าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาเขาจะเริ่มตั้ง 5-35% ถ้าจะเป็นภาษีนิติบุคคลก็จะเริ่มนะตั้งแต่ 15-20% นะครับก็ลองดูนะครับฐานภาษีก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ฐาน1ฐานเงินได้2ฐานการบริโภค3ฐานทรัพย์สิน4ฐานอื่นนะครับเรามาดูฐานเงินได้เนาะฐานเงินได้นะครับก็คือรายได้ของผู้มีเงินได้นะครับใช้เป็นฐานนะเรียกเก็บภาษีฐานเงินได้เป็นฐานภาษีที่นิยมใช้แพร่หลายเพราะว่าเพราะเชื่อว่ารายได้เป็นเครื่องมือนะเป็นมาตรวัดนะความสามารถในการเสียภาษีอากรนะเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็ในความหมายนี้คือเงินได้สุทธินะครับถ้าคนที่มีรายได้เยอะก็เสียภาษีเยอะนะครับ2ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็คำนวณจากกำไรสุทธินะครับฐานการบริโภคนะครับก็หมายถึงการนำรายจ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีนะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายอาจจะหมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างที่บอกไปแล้วนะครับฐานทรัพย์สินก็เป็นการนำทรัพย์สินที่มีในการครอบครองมาเป็นฐานในการคำนวณนะครับเช่นภาษีการรับมรดกนะครับถ้าใครมีมรดกเยอะก็เสียภาษีจากฐานนี้นะครับ
ถัดไปฐานภาษี

0: อื่นๆนะครับเช่นฐานภาษีพิเศษนะครับเช่นผู้ที่รับสัมปทานปิโตรเลียมนะครับก็จะต้องเสียภาษีจากฐานนี้นะครับมาดูอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีก็อย่างที่บอกนะว่า1ก็อัตราคงที่นะก็อย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอัตราคงที่ 7% นะครับอัตราภาษีก้าวหน้านะภาษีก้าวหน้าก็อย่างเช่นว่าถ้ามีเงินได้สุทธิเยอะนะครับก็เสียภาษีเยอะนะก็ให้นึกถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะว่าเริ่มต้นที่ 5% นะครับถ้าเกิดว่าคนมีรายได้ประมาณ 26,000 ขึ้นไปนะก็จะเสียภาษีอัตรานี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีรายได้สมมติเดือนละ 100,000ปีนึงก็ประมาณ1.2 ล้านก็ต้องเสียภาษีเยอะนะครับอาจจะ30-35นะก็ว่ากันไปนะหรืออัตราภาษีถดถอยหรือว่าถอยหลังนะครับว่าถ้ามีทรัพย์สินเยอะก็เสียภาษีน้อยถ้ามีทรัพย์สินน้อยก็เสียภาษีเยอะซึ่งก็ค่อนข้างจะงงนะครับก็ปัจจุบันนี้นะหลักเกณฑ์ยังมีอยู่นะครับแต่ภาษีที่ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นภาษีที่ดินนะครับก็เปลี่ยนไปนะทั้งหมดมีทั้งหมด3อัตรานะครับก็น่าสนใจนะสำหรับอัตราภาษีว่าอาจจะเอาไปนำไปออกข้อสอบนะครับว่าถ้าคนที่มีเงินเดือนเยอะนะมีรายได้เยอะนะเสียภาษีเยอะเนี่ยนักศึกษาวิเคราะห์ว่าคนเนี้ยเสียภาษีอัตราใดนะครับนะอัตราคงที่นะครับอย่างที่บอกไปก็เป็นของภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คืออัตรายังคงเดิมนะแต่ฐานภาษีเพิ่มขึ้นนะหรือว่าลดลงก็อัตรายังคงเดิมอยู่นะครับอัตราภาษีก้าวหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาษีเช่นนะถดถอยหรือว่าอัตราภาษีลดลงเมื่อฐานภาษีลดลงนะครับนะที่อัตราภาษีก้าวหน้านะครับสังเกตว่าตั้งแต่ 5% ถึง 35% นะครับอันนี้อัตราภาษีถดถอยหรือว่าถอยหลังนะครับนะปัจจุบันภาษีนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือตัวทฤษฎียังมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีการจัดเก็บภาษีนี้ก็เป็นจัดเก็บภาษีเรื่องของภาษีตัวอื่นไปนะก็ในส่วนของตอนที่3นะครับก็อย่างที่บอกว่าก็มีข้อสอบที่น่าสนใจอยู่หลายข้อเลยนะครับนักศึกษาก็ลองพยายามนะครับลองฟังแล้วก็ลองอ่านช็อตโน้ตดูนะครับว่าเอ๊มีเรื่องไหนบ้างที่ลองเดาใจอาจารย์ลองเดาใจผู้เขียนนะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่น่าจะเอาข้อสอบนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปนะว่าหลักในการจัดเก็บภาษีเนี่ยมีอะไรบ้างนะประเภทภาษีมีอะไรบ้างนะครับหลักในการจัดเก็บภาษีนะใช้หลักไหนในการจัดเก็บภาษีนะครับประเภทภาษีอัตราภาษีมีอะไรบ้างฐานภาษีมีอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับแล้วนอกจากอย่างที่บอกนะบ้างอย่าจำอย่างเดียวนะครับลองช็อตโน้ตแล้วก็ลองวิเคราะห์นะลองนึกสถานการณ์ดูนะครับอย่างที่บอกนะว่าเราเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ไม่อยากจะให้นักศึกษานะคือจำอย่างเดียวก็ต้องเอาไปแอพพลายลองเอาไปใช้ด้วยนะครับสำหรับชุดวิชาภาษีนะครับในหน่วยที่9นะผมก็หวังว่านะก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมตัวในการที่จะไปสอบนะครับสอบปลายภาคนะสอบไฟนอลนะครับอย่าลืมนะว่าชุดนี้ก็เป็นหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่สำคัญหน่วยนึงนะเป็นพื้นฐานของหน่วยที่10ถึงหน่วยที่15นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานในส่วนของชุดวิชา32447ด้วยนะครับการบัญชีภาษีอากรแล้วก็การวางแผนภาษีอากรนะครับก็อย่าลืมนะครับข้อสอบมีทั้งหมด120ข้อก็ก่อนที่จะส่งข้อสอบนะครับเข้าสู่ระบบนะลองเช็คคำตอบให้ดีนะว่าเรากาข้อสอบครบไหมนะครับข้อสอบมีทั้งหมด120ข้อก็อย่าลืมว่ากาให้ครบนะทั้งหมด120ข้อบางครั้งเราอาจจะเริ่มที่ข้อ2แล้วไปสิ้นสุดที่100ไปสิ้นสุดที่ข้อที่121นะซึ่งก็เอออาจารย์หนูทำได้แต่ทำไมผมหนูถึงตกนะก็มีนะครับหรือบางคนอาจจะกาไม่ครบนะครับแล้วก็เหลือเวลา5นาทีสุดท้ายนะครับลองเช็คคำตอบให้ดีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหน่วยที่9นะครับทั้ง3ตอนก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้นะที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับก็เบอร์โทร025048181นะครับแล้วอาจจะพบกันในหน่วยอื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตทิ้งไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตน

0: เองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหัวข้อที่2หลักการจัดเก็บภาษีความหมายและประเภทของเงินได้พึงประเมินหัวข้อที่3การยกเว้นภาษีผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือหน่วยภาษีเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือบุคคลธรรมดานะคะกลุ่มที่2พูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีคําว่าปีภาษีเนี่ยหมายถึงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของแต่ละปีหรือปีปฏิทินนั่นเองนะคะนั้นผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีเนี่ยจะต้องนํานะคะรวบรวมเงินได้ที่เกิดขึ้นก่อนตายรวมถึงทรัพย์สินมรดกหลังตายที่ก่อให้เกิดเงินได้เนี่ยมาเสียภาษีส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการเสียภาษีแทนผู้ตายก็คือตัวทายญาตินะคะผู้จัดการมรดกหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกค่ะในปีถัดจากปีที่ตายถ้าตัวทรัพย์สินกองมรดกของผู้ตายเนี่ยยังไม่ได้แบ่งนะคะก็จะมีภาระเรื่องของการเสียภาษีในนามของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งโดยกลุ่มเดียวกันนะคะอาจจะเป็นทายญาติผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนะคะเป็นผู้จัดการในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้สำหรับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลกับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยความเหมือนกันของเขาก็คือการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะตกลงจะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะหวังผลจะให้ได้ประโยชน์หรือกำไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่าง2กลุ่มนี้ก็คือตัวห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยหวังที่จะเอากำไรนั้นมาแบ่งปันกันส่วนคณะบุคคลนะคะอาจจะยังวัตถุประสงค์อาจจะยังไม่ต้องการเอากำไรมาแบ่งปันกันหรืออาจจะเอากำไรก้อนนั้นเนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นเช่นนะคะชมรมแม่บ้านนะคะรวมตัวกันทำกิจกรรมรวมทุนกันทำกิจกรรมนะเพื่อหาทุนสร้างโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลักการจัดเก็บค่ะนะประเทศไทยใช้หลักการจัดเก็บ2หลักนะคะหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในหลักแหล่งเงินได้ก็หมายถึงมีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยจากหน้าที่งานที่ทำค่ะจากกิจการของนายจ้างที่อยู่ในประเทศไทยจากกิจการที่ทำในประเทศไทยรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะคะโดยไม่คำนึงถึงตัวสัญชาติหรือว่าถิ่นที่อยู่นะของผู้มีเงินได้ขอให้มีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะจากหน้าที่งานที่ทำกิจการของนายจ้างกิจการที่ทำรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยหลักถิ่นที่อยู่คือกรณีมีเงินได้เกิดขึ้นนอกประเทศนะคะต้องนำเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศหน้าที่งานที่ทำจากหน้าที่งานที่ทำนะคะทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศหรือกิจการที่ทำนอกประเทศเนี่ยให้เสียภาษีในประเทศไทยก็ต่อเมื่อนะคะนำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกับปีที่เกิดเงินได้นะคะและเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นคำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา1หรือหลายระยะเวลารวมกันถึง180วันในปีภาษีสำหรับในปีภาษี2567เป็นต้นมานะคะกรมสรรพากรออกแนวปฏิบัตินะคะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัตินะนิดน้อยนะคะก็คือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องเสียภาษีให้ไทยเนี่ยก็คือนะคะกรณีมีเงินได้นอกประเทศนะคะจากหน้าที่งานที่ทำทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศรวมถึงกิจการที่อยู่นอกประเทศนะคะนำเงินได้นั้นเข้ามานะคะเงินได้นั้นเกิดขึ้นในปี1มกราคม2567นะคะคือปีภาษี2567เอาเข้ามาในปีภาษีที่ตัวเองอยู่ในประเทศไทยผู้มีเงินได้อยู่ในประเทศไทยถึง180วันนะคะมีหน้าที่ต้องนำมันรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับประเทศไทยตามหลักถิ่นที่อยู่ค่ะความหมายของเงินได้พึงประเมินนะคะมีเงินมีทรัพย์สินประโยชน์นะคะได้รับจริงหมายถึงเราใช้เกณฑ์เงินสดในการพิจารณาได้รับเงินได้รับทรัพย์สินได้รับประโยชน์นะคะในปีภาษีใดนำมาลงคำนวณเพื่อเสียภาษีในปีภาษีนั้นนะคะรวมถึงค่าภาษีที่ผู้อื่นออกให้ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าภาษีที่ผู้อื่นออกให้หมายถึงเงินได้พึงประเมินนะคะภาษีที่ผู้อื่นออกให้นะคะทุกทอดให้ถือว่าเป็นเงินได้พึงเมินทุกทอดภาษีที่ผู้อื่นออกให้สำหรับปีภาษีใดให้ถือเป็นเงินได้ของปีภาษีนั้นรวมถึงภาษีที่ผู้อื่นออกให้สำหรับประเภทเงินได้ใดให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของเงินได้ประเภทเดียวกันนะคะเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ย

หมายกำหนดเพื่อนะคะบรรเทาภาระหรือว่าลดความซับซ้อนในการเสียภาษีนะคะรวมแล้วนะคะความหมายของเขาว่าเงินได้พึงเมินหมายถึงเงินทรัพย์สินประโยชน์นะคะภาษีที่ผู้อื่นออกให้รวมถึงเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกําหนดด้วยนะคะประเภทของเงินได้พึงประเมินเราจัดกลุ่มออกเป็น8ประเภทนะคะประโยชน์ของการจัดประเภทของเงินได้พึงประเมินก็คือเพื่อการคำนวณหักค่าใช้จ่ายเพราะเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีนะคะวิธี1วิธี2เพื่อประโยชน์ในการยื่นแบบครึ่งปีสิ้นปีนะคะเพื่อประโยชน์ในการหักหน้าที่จ่ายนะคะนั้นความสำคัญของคำว่าเงินได้พึงประเมิน8ประเภทเราจะต้องจัดให้ได้นะคะว่าเงินได้ที่ได้รับเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดประเภทที่1นะคะคือกลุ่มของการจ้างแรงงานนะคะประเภทที่2คือกลุ่มของการรับทำงานให้นะคะหวังผลสำเร็จของงานนะคะสำหรับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะแตกต่างกันตรงที่ความสม่ำเสมอหรือความแน่นอนของการได้รับเงินได้นะคะสำหรับการจ้างแรงงานจะมีความสม่ำเสมอแล้วก็ความแน่นอนของการได้รับเงินได้ค่อนข้างแน่นอนส่วนกลุ่มที่2ประเภทที่2เนี่ยรับทำงานให้เนี่ยจะหวังผลสำเร็จของงานนะคะทำเสร็จได้เงินไม่เสร็จไม่ได้เงินทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำนองนี้นะคะกลุ่มที่3เป็นเรื่องของกลุ่มค่าสิทธิ์ค่ะสิทธิต่างๆเช่นค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้ารวมถึงสิทธิ์อื่นๆที่ได้ตามผลของกฎหมายตามคำพิพากษาตามพินัยกรรมนะคะจะเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่4จะเป็นเงินได้ที่ได้งอกเงินมาจากตัวต้นทุนที่เป็นเงินเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลกำไรจากการขายหุ้นกำไรจากการขายโทเค็นคริสโตเคอเรนซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่5เป็นเรื่องของค่าเช่านะคะค่าเช่าคือการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าให้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่6นะคะวิชาชีพอิสระ6อาชีพก็จะมีกลุ่มของการประกอบโลกศิลปะกฎหมายบัญชีนะคะวิศวกรรมสถาปัตย์นะคะปานิศิลปกรรมนะกลุ่มที่7ค่ะเป็นการรับเหมานะคะรับเหมาซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องจัดหาสัมภาระนอกเหนือจากเครื่องมือนะคะก็จะลงทุนมากหน่อยนะคะก็คือต้องรับเหมาทั้งค่าแรงค่าของทำนองนี้กลุ่มที่8ค่ะธุรกิจพาณิชย์นะคะพวกทำเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายเสื้อผ้านะทำเป็นธุรกิจนะคะจะเป็นกลุ่มที่8รวมถึงเมื่อพิจารณาแล้วนะคะไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นเงินได้พึงเมินประเภทที่1ถึงประเภทที่7เราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มของประเภทที่8นะคะการยกเว้นภาษีค่ะในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะมีกรณีที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายต่างๆเช่นพระราชบัญญัตินะคะส่งเสริมการลงทุนนะคะประมวลรัษฎากรเองกฎกระทรวงต่างๆนะคะเยอะมากนะคะในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือตัวบุคคลที่ได้รับยกเว้นค่ะตัวเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมาได้รับยกเว้นกับภาษีเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่กฎหมายบอกว่าให้ได้รับยกเว้นนะคะตอนที่2การหักค่าใช้จ่ายและการหักค่าลดหย่อนนะคะการในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลนะคะค่าใช้จ่ายคือต้นทุนของการได้มาซึ่งเงินได้ค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะแบบเหมาหรือตามความจำเป็นและสมควรตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยคือภาษาตามกฎหมายนะคะอาจารย์ใช้คําว่าตามจริงซึ่งผู้จะใช้ผู้ที่จะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยจำเป็นต้องทำบัญชีรับจ่ายอย่างง่ายเพื่อแสดงต่อกรมสรรพากรนะคะว่ามีการได้รับได้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้มีการหักค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะตามที่เกิดขึ้นจริงนะคะเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันค่ะถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่1นะคะกลุ่มของค่าแรงเนี่ยให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 100,000 บาทถ้ามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2คือรับทำงานให้นะคะให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวนะคะร้อยละ50นะคะไม่ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 100,000 บาทกรณีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1และมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ให้นำเงินได้2ประเภทนี้มารวมกันก่อนนะคะแล้วค่อยคำนวณหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินที่รวมกันนั้นนะคะแต่ไม่เกิน 100,000 บาทกรณีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่3จัดออกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ
ทษนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มของค่าสิทธิ์ที่มีต้นทุนเช่นค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้านะคะรวมถึงสิทธิของการได้มาซึ่งการประกอบกิจการนะคะใบอนุญาตประกอบกิจการพวกนี้อยู่ในกลุ่มของค่าสิทธิ์ซึ่งมีต้นทุนนะคะให้เลือกได้ค่ะว่าจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรหักแบบเหมาได้ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 100,000 บาทค่ะกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนอย่างเช่นพวกเงินปีนะคะเงินที่ได้รับตามคำพิพากษาตามนิติกรรมต่างๆหรือพินัยกรรมกลุ่มนี้ไม่มีต้นทุนกฎหมายจึงไม่ให้หักค่าใช้จ่ายค่ะกลุ่มที่4นะคะเป็นเงินได้ที่ได้งอกเงินมาจากตัวต้นทุนที่เป็นเงินนะคะดังนั้นตัวดอกเบี้ยเงินปันผลมันเป็นสิ่งที่เป็นกำไรนะคะกำไรจากการขายหุ้นเป็นกำไรอยู่แล้วไม่มีต้นทุนแฝงอยู่กฎหมายจึงไม่ให้หักค่าใช้จ่ายค่ะประเภทที่5ค่าเช่านะคะเลือกได้ค่ะว่าจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินที่ให้เช่าถ้าเป็นเงินได้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อกับผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวค่ะเงินได้พึงเมินประเภทที่6นะคะเฉพาะกลุ่มของการประกอบโลกศิลปะนะคะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ถ้าหักแบบเหมาได้ร้อยละ60นะคะอีก5ประเภทก็คือกฎหมายบัญชีนะคะสถาปัตย์วิศวะแล้วก็ปานิชศิลปกรรมอันนี้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ถ้าหักแบบเหมาได้ร้อยละ30ค่ะของเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมินประเภทที่7นะคะการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระนอกเหนือจากเครื่องมือนะคะก็เลือกได้ว่าหักแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้หักแบบเหมาได้ร้อยละ60ของเงินได้พึงประเมินค่ะประเภทที่8นะคะจะมีความหลากหลายนิดนึงนะคะถ้าเป็นเงินได้ที่เราเรียกว่าส่วนแบ่งกำไรที่รับจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8นะคะเนื่องจากมันเป็นส่วนแบ่งกำไรก็คือส่วนของกำไรไม่มีต้นทุนจึงไม่ให้หักค่าใช้จ่ายนะคะมีเงินได้พึงประเมินกลุ่มหนึ่งนะคะประมาณ43รายการซึ่งเลือกได้ว่าจะหักแบบเมาส์หรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้อย่างเช่นเปิดร้านอาหารเปิดร้านเสริมสวยนะคะนักแสดงสาธารณะกลุ่มนี้เลือกได้ค่ะหักค่าใช้จ่ายแบบเมาส์หรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มของนักแสดงสาธารณะนะคะในกลุ่มที่2เนี้ยให้หักค่าใช้จ่ายแบบมีเพดานนะคะแบบเหมาร้อยละ40ร้อยละ60แต่รวมกันแล้วเนี่ยใน2ช่วงไม่เกิน 600,000 บาทนอกนั้นให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ60หรือจะหักตามความจำเป็นหรือสมควรก็ได้นะคะส่วนอื่นๆนะคะเงินได้ประเภทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน3กลุ่มนี้ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นแล้วสมควรหรือหักตามจริงได้เท่านั้นค่ะค่าลดหย่อนนะคะค่าลดหย่อนคือสิ่งที่รัฐกำหนดเพิ่มเติมขึ้นให้หักเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีเงินได้นะคะคือซึ่งจะแบ่งออกเป็นนะคะกลุ่มต่างๆกลุ่มลดหย่อนทั่วไปนะคะกรณีที่สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้กรณีที่ผู้มีเงินได้มีได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยกรณีที่ผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีค่ะกรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นกองที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะผู้มีเงินได้เป็นห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลผู้มีเงินได้แต่ละคนเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นกลุ่มของการหักลดหย่อนกรณีทั่วไปนะคะตัวผู้มีเงินได้เนี่ยหักไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นะคะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ถ้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะหักค่าใช้จ่ายโทษนะคะหักค่าลดหย่อนนะคะตนเองได้เสมอ 60,000 บาทคู่สมรสนะคะ 60,000 บาทบุตรนะคะ 30,000 สำหรับบุตรคนที่2ซึ่งเกิดในวันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะเพิ่มจาก 30,000 เป็น 60,000 นะคะต่อบุตร1คนนะคะเบี้ยประกันชีวิตนะคะรวมแล้วจะหักได้เท่าที่ใจจริงไม่เกิน 100,000 บาทนะคะเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่าที่ใจจริงไม่เกิน 10,000 บาทนะคะส่วนที่เกิน 10,000 ไม่เกิน 490,000 จะอยู่ที่ยกเว้นนะคะดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกู้ยืมซื้อบ้านนะคะรวมแล้วหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนได้นะคะไม่เกิน 100,000 บาทเท่าที่ใจจริงไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหักค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะต่อบิดา 30,000 บาทมารดา 30,000 บาทนะคะอุปการะเลี้ยงดูคนพิการนะคะที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยได้ 60,000 บาทที่สำคัญก็คือต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการรวมถึงคนทุพพลภาพซึ่งต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการพิสูจน์นะคะว่า
เป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพในปีภาษีนั้นๆเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเท่าที่จ่ายจริงค่ะบริจาคพรรคการเมืองนะคะจะเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเป็นประโยชน์ก็ได้นะคะเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาทบริจาคเงินบริจาคเพื่อการกุศลชนะการศึกษาการกีฬาต้องเป็นเงินเท่านั้นนะคะหักได้นะคะไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนรายการอื่นๆแล้วการหักค่าลดหย่อนสำหรับสามีภรรยานะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างมีเงินได้จะมีหลักเกณฑ์คำนวณกรณีที่รวมยื่นกันหรือแยกยื่นคำนวณกันนะคะผู้มีเงินได้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะหักค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสบุตรบิดามารดาคนพิการนะคะ

ที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูได้แต่เฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นคำว่าอยู่ในประเทศไทยก็คือ180วันเหมือนกันนะคะกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีให้หักลดหย่อนเสมือนกับผู้นั้นยังไม่ตายไม่ต้องเฉลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะก็หักลดหย่อนตัวเองได้60,000คู่สมรสได้60,000บุตรคน30,000 60,000ตามกรณีเลยเหมือนกับเขายังไม่ตายนะคะผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะให้หักได้รายการเดียวก็คือตัวผู้มีเงินได้60,000บาทนะคะถ้าผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ดักหักหักได้สําหรับผู้มีเงินได้นะคะที่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นบุคคลในคณะบุคคลได้คนละ60,000แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินนะคะ120,000บาทค่ะตอนที่3ฐานภาษีอัตราภาษีการคำนวณภาษีการยื่นแบบแสดงรายการและบทกำหนดโทษสำหรับฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจะแบ่งเป็น2ฐานนะคะฐานเงินได้สุทธิซึ่งเป็นฐานหลักในการคำนวณนะคะมีเงินได้พึงประเมินทุกประเภทใช้ฐานเงินได้สุทธิในการคำนวณเราจะใช้อัตราภาษีแบบอัตราก้าวหน้านะคะก็คือยิ่งฐานภาษีสูงขึ้นเท่าไหร่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะฐานที่2คือฐานเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8เราจะใช้เงินได้พึงประเมินที่ได้รับทั้งหมดมาคำนวณเพื่อเสียภาษีในอัตราคงที่นะคะอัตราคงที่ก็คือฐานภาษีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็จะเสียภาษีในอัตราเท่าเดิมนะคะการคำนวณภาษีจะมีการคำนวณสิ้นปีกับครึ่งปีนะคะการคำนวณภาษีสิ้นปีนะคะให้นำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทตลอดปีภาษีมารวมคำนวณนะคะช่วงปีภาษีอย่างที่บอกนะคะก็คือในช่วงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกปีนะคะให้ยื่นแบบสิ้นปีด้วยแบบพงด.นะคะถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ประเภทเดียวถ้ามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ประเภทเดียวให้ใช้แบบพงด.91นอกนั้นนะคะให้ใช้แบบพงด.90ยื่นภายในเดือนมีนานะคะของปีภาษีถัดจากปีที่มีเงินได้ก็คือวันที่31ภายในวันที่31มีนาของปีภาษีถัดจากปีที่มีเงินได้นะคะมี2วิธีนะคะ3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือคำนวณวิธีที่1ก่อนวิธีที่1คือกรณีนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับนะคะหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นคงเหลือเท่าไหร่ให้หักค่าใช้จ่ายตามประเภทของเงินได้ที่เมื่อกี้เราเรียนมานะคะแล้วก็เหลือเท่าไหร่ให้หักค่าลดหย่อนนะคะซึ่งผู้มีเงินได้แต่ละคนหักค่าลดหย่อนได้ไม่เท่ากันนะคะเหลือเท่าไหร่ให้หักเงินบริจาคนะคะได้เท่าที่จ่ายจริงนะคะไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนรายการอื่นๆแล้วนะคะสุดคงเหลือเงินได้สุทธินะคะนำเงินได้สุทธิไปคำนวณตามตารางอัตราภาษีนะคะตารางอัตราภาษี7ขั้นบันไดนะคะหรือว่าอัตราก้าวหน้าช่วงนะคะเงินได้สุทธิตั้งแต่1บาทจนถึง 150,000 บาทกฎหมายกำหนดให้ได้รับยกเว้นนะคะช่วง 150,000 1บาทจนถึง 300,000 บาทนะคะเสียภาษีในอัตราร้อยละ5 300,000 ถึง 500,000 อัตราร้อยละ10 500,000 ถึง 750,000 ร้อยละ15 750,000 ถึง 1 ล้านบาทร้อยละ20นะคะ1ล้านถึง2ล้านร้อยละ25นะคะ2ล้านถึง5ล้านร้อยละ30และ5ล้านขึ้นไปร้อยละ35ค่ะขั้นตอนที่2ให้คำนวณวิธีที่2ก็คือนำเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8ในปีภาษีนะคะถ้าในปีภาษีนั้นๆเนี่ยมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปให้คำนวณวิธีที่2ด้วยนะคะคำนวณวิธีที่2โดยนำเงินได้พึงประเมินนะคะมารวมกันคูณด้วย 0.005 หรือ 0.5% หรือ5ส่วนพันนะคะผลลัพธ์ออกมาถ้าผลลัพธ์นะตัวภาษีที่คำนวณออกมาแล้วไม่เกิน 5,000 บาทกฎหมายให้ได้รับยกเว้นสรุปก็คือถ้าเรามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8นะคะเกิน1ล้านบาทนะคะถ้า1ล้านบาทพอดีคูณ5ส่วนพันจะเท่ากับ 5,000 ซึ่งได้รับยกเว้นตามวิธีที่2นะคะถ้าเกิน1ล้านบาทก็จะมีภาษีที่คำนวณได้นะคะให้เสียภาษีตั้งแต่บัตรแรกนะคะไม่ใช่ส่วนที่เกิน 5,000 บาทนะคะขั้นตอนที่3คือนะนำผลลัพธ์นะคะของการคำนวณวิธี1
นะคะภาษีที่คำนวณได้ตามวิธี1กับผลลัพธ์ก็คือภาษีที่คำนวณได้ตามวิธี2มาเปรียบเทียบกันวิธีใดทำให้เสียภาษีมากกว่านำจำนวนนั้นนะคะมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีถ้าผู้มีเงินได้มีเครดิตภาษีต่างๆเช่นภาษีที่ถูกหักในที่จ่ายเอาไว้นะคะภาษีที่เสียภาษีไว้แล้วครึ่งปีก็เป็นเครดิตภาษีตัวนึงนะคะภาษีเงินได้ที่ชำระไว้ล่วงหน้าตามแบบพ.ง.ด.93หรือเครดิตภาษีเงินปันผลที่เราคำนวณได้นะคะให้หักออกก่อนนะคะถ้าเรามีภาษีที่คำนวณได้มากกว่าเครดิตภาษีเราก็ชำระเพิ่มเติมในส่วนต่างถ้าเรามีเครดิตภาษีนะคะอย่างเช่นหักในที่จ่ายมากกว่าภาษีที่คำนวณได้เราก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือมีสิทธิ์ขอคืนจากกรมสรรพากรได้ค่ะกรณีการคำนวณภาษีครึ่งปีนะคะกรณีมีเงินได้

94ค่ะนะคะให้ยื่นภายในเดือนกันยาของปีภาษีนั้นมีการสองวิธี3ขั้นตอนเหมือนกันนะคะวิธีขั้นตอนที่1ให้คำนวณวิธีที่1ก่อนนะคะวิธีการคำนวณเดียวกันนะคะก็คือเอาเงินได้เพิ่มเมินนะคะหักเงินได้ที่รับยกเว้นหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนหักเงินบริจาคเหลือเท่าไหร่เรียกว่าเงินได้สุทธิเพียงแต่ว่าตัวหักค่าลดหย่อนค่ะถ้าเต็มปีหักได้เท่าไหร่ครึ่งปีเราจะยื่นแบบครึ่งปีเพราะนั้นค่าลดหย่อนครึ่งปีจะหักได้แค่กึ่งนึงนะอย่างเช่นตัวผู้มีเงินได้เต็มปีหักได้ 60,000 นะคะครึ่งปีก็จะหักได้ 30,000 เป็นต้นนะคะได้เงินได้สุทธิแล้วนะคะนำไปรวมคำนวณ นะคะตามตารางอัตราภาษีใช้ตารางเดียวกันนะคะเรทเดียวกัน50 15 20 25 30 35นะคะเดียวกัน7ขั้นบันไดนะคะขั้นตอนที่2คือคำนวณวิธีที่2โดยเฉพาะเอาเงินได้พึงเมินประเภทที่5ถึง8เท่านั้นนะคะที่ได้รับ6เดือนแรกมารวมคำนวณ นะคะคูณ5ส่วนพันนะคะถ้าไม่เกิน 5,000 นะคะก็ได้รับยกเว้นเหมือนกันนะเลือกค่ะขั้นตอนที่3คือเลือกเปรียบเทียบนะคะว่าผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากวิธีที่1นะคะกับวิธีที่2วิธีใดทําให้เสียภาษีมากกว่าให้ใช้วิธีนั้นในการยื่นแบบเสนอรายการครึ่งปีนะคะถ้ามีเครดิตภาษีก็หักออกเหมือนกับปลายปีเลยค่ะนะคะเหมือนกับสิ้นปีเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีหักในที่จ่ายนะคะมากกว่านะคะภาษีที่คํานวณได้ยังไม่มีสิทธิ์ขอคืนเนื่องจากว่าภาษีครึ่งปียังไม่ใช่ไฟนอลแท็กนะคะเกณฑ์การยื่นแบบนะคะกฎหมายกำหนดเรื่องของเกณฑ์การยื่นแบบเอาไว้นะคะว่ามีเงินได้พึงประเมินเกินจำนวนใดนะคะให้ยื่นแบบเสนอรายการแม้ว่าเมื่อคำนวณแล้วอาจจะไม่มีภาษีต้องชำระก็ตามอย่างเช่นนะคะเป็นโสดนะคะมีเงินเดือนอย่างเดียวมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ประเภทเดียวเกิน 100,000 บาท 120,000 บาทนะคะขึ้นไปก็ให้ยื่นแบบเสนอรายการแม้ว่าหากให้ใจหักลดหย่อนแล้วจะไม่มีภาษีต้องชำระก็ตามนะคะแต่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่นะคะกรณีมีเงินเดือนอย่างเดียวนะคะเป็นโสดนะคะสมรสนะคะมีเงินเดือนนะคะคู่สมรสมีเงินเดือนเหมือนกันนะอย่างเดียวเหมือนกันก็220,000นี้เป็นต้นนะคะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบค่ะโดยปกติแล้วก็ตัวผู้มีเงินได้เองนะคะต้องยื่นแบบหรือว่าจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นให้ก็ได้นะคะสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการแสดงเจตนาเช่นผู้เยาว์นะคะก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ทำหน้าที่ในการยื่นแบบเสนอรายการนะคะคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่ศาลสั่งนะคะถ้าเป็นคนไร้ความสามารถให้ผู้อนุบาลยื่นแบบนะคะแสดงรายการแทนให้ถ้าศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้พิทักษ์นะคะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการยื่นแบบเสนอรายการแทนนะคะถ้าผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยให้ผู้ที่จัดการนะคะกิจการในประเทศไทยเป็นคนยื่นแบบแทนให้ผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะให้ผู้จัดการมรดกทายาทผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเป็นผู้ทำหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการห้างหุ้นส่วนนะคะให้ผู้จัดการนะดำเนินการยื่นแบบให้นะคะคณะบุคคลให้ผู้อำนวยการของคณะบุคคลเป็นคนดำเนินการค่ะแบบแสดงรายการนะคะนะคะก็จะมีแบบพ.ง.ด.90ใช้กับกรณียื่นแบบสิ้นปีนะคะยื่นภายในเดือนมีนาของปีภาษีถัดไปพ.ด.91ใช้กรณียื่นแบบนะมีเงินได้พึงเมินประเภทที่1ประเภทเดียวนะคะยื่นภายในเดือนมีนาของปีภาษีถัดไปนะคะพ.ด.93ใช้กรณียื่นก่อนหมดยื่นก่อนนะคะถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบนะคะพ.ง.ด.94ใช้กับกรณียื่นนะคะครึ่งปีนะคะกรณีมีเงินได้พึงเมินประเภทที่5ถึง8นะคะยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้นนะคะการยื่นแบบนะคะยื่นที่สรรพากรพื้นที่สาขานะคะในระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางไปรษณีย์เฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะกรณีที่ไม่ยื่นแบบหรือไม่ชำระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องก็จะมีการกำหนดโทษนะคะโทษทางแพ่งก็จะมีเงินเพิ่มกับเบี้ยปรับนะคะเงินเพิ่มจะเป็นลักษณะของดอกเบี้ยผิดนัดนะคะ 1.5 ต่อปีโทษนะคะ 1.5 ต่อเดือนเสร็จของเดือนถือเป็น1เดือนค่ะกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลานะโดยอธิบดีกรมสรรพากรก็อาจจะลดเหลือ 0.5 0.75 นะคะต่อเดือนได้นะคะส่วนเบี้ยปรับเป็นกรณีไม่ยื่นแบบหรือยื่นแบบในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะมีเบี้ยปรับกรณีที่มีการแจ้งการประเมินนะคะโทษทางอาญานะคะก็จะมีกรณีไม่ยื่นแบบไม่ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับเนื้อหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะขอให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือ
คำบรรยายนะ

คะรวมถึงศึกษาเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะ www.rd.go.th ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาโชคดีในการทำข้อสอบนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ตอนที่1ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะความรู้เกี่ยวกับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดเก็บหลักของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะหลักของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะเป็นตามหลักถิ่นที่อยู่แล้วก็หลักแหล่งเงินได้ตามพื้นฐานของภาษีเลยค่ะหลักถิ่นที่อยู่นะคะลองมองง่ายๆว่าในกรณีที่นิติบุคคลใดที่จดทะเบียนในประเทศไทยถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็จะต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยแม้ว่าจะมีรายได้จากที่ใดก็ตามในโลกนี้นะคะก็จะต้องรวบรวมรายได้ทั้งหมดแล้วก็นำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับแหล่งที่2ค่ะก็คือแนวคิดคือหลักแหล่งเงินได้นะคะหลักแหล่งเงินได้เนี่ยหมายถึงมองง่ายๆว่าถ้าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจากต่างประเทศแต่ว่าเขามีเงินได้จากประเทศไทยพอเวลาที่เขามีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยปุ๊บเขาก็ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยค่ะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจะกำหนดอยู่ที่มาตรา39แห่งประมวลรัษฎากรค่ะก็จะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามต่างกฎหมายต่างประเทศก็ตามซึ่งจะสอดคล้องกับที่เราคุยกันเมื่อกี้ในเรื่องของหลักแหล่งเงินได้นะคะแล้วก็โดยที่รวมถึงกิจการซึ่งเป็นทางค้าหรือหากำไรที่ประกอบกิจการโดยรัฐบาลต่างประเทศนะคะกิจการร่วมค้ามูลนิธิหรือสมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนรวมค่ะโดยที่แต่ละนิติบุคคลที่ได้กล่าวมานะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะเสียภาษีตามฐานค่ะโดยที่เรียกว่าฐานภาษีฐานภาษีแบ่งออกเป็น4ฐานคือ 1. ฐานกำไรสุทธิซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันที่หน่วยที่ 11.2 ฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยและฐานกำไรที่จำหน่ายออกจากประเทศไทยนะคะซึ่ง3ฐานหลังเนี่ยเราจะเรียนกันที่หน่วยที่ 11.3 ค่ะตอนที่2ค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธินะคะเราจะต้องมามองกันที่รอบระยะเวลาบัญชีก่อนค่ะรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยคือการตัดเป็นระยะเวลาเป็นช่วงในการที่จะวัดผลการดำเนินงานของกิจการค่ะซึ่งถ้าเรามองกันง่ายๆว่าอุ๊ยถ้าบริษัทนึงตั้งขึ้นมากว่าเราจะรู้ว่าบริษัทนี้ประสบความสำเร็จหรือเปล่ามีกำไรสุทธิเท่าไหร่เราก็คงต้องรอตั้งแต่เปิดบริษัทเลยจนถึงสิ้นสุดก็คือปิดบริษัทเลยจริงไหมคะซึ่งระยะเวลาตรงนั้นมันคงจะอีกยาวนานมากดังนั้นในการที่จะวัดผลการดำเนินงานของกิจการเราควรจะต้องตั้งเป็นระยะเวลาเป็นช่วงระยะเวลาค่ะเราก็เลยเรียกว่ารอบ

ระยะเวลาบัญชีโดยที่กำหนดขึ้นมาเป็นระยะเวลา12เดือนซึ่งอันนี้มันก็จะมีความสอดคล้องกับทางบัญชีด้วยนะคะทางบัญชีก็จะกำหนดที่12เดือนเช่นกันทางภาษีก็ให้กำหนดรอบเดียวกับทางบัญชีเช่นเดียวกันค่ะรอบระยะเวลาบัญชีนะคะมันจะมีเหมือนกันที่มีน้อยกว่าหรือมากกว่า12เดือนเช่นการเริ่มต้องตั้งบริษัทใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีการเลิกกิจการการควบรวมกิจการหรือในกรณีที่บริษัทปิดบัญชีแล้วแต่ว่าแจ้งเลิกแล้วค่ะเลิกกิจการแต่ว่ายังไม่เสร็จการชำระบัญชีก็อาจจะมีการมากกว่า12เดือนนะคะความสัมพันธ์ของกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษีค่ะในลักษณะของการจัดทำบัญชีนะคะบริษัทหนึ่งในการวัดผลกำไรวัดผลการดำเนินงานของกิจการเนี่ยค่ะก็จะทำภายในช่วงของรอบระยะเวลาบัญชีดังนั้นบริษัทก็จะมีผู้ทำบัญชีจัดทำงบการเงินแล้วก็ได้กำไรสุทธิทางบัญชีออกมาคราวนี้เราก็จะต้องมาคำนวณกันค่ะว่าภาษีเนี่ยเสียที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะจากกำไรสุทธิทางบัญชีเราต้องนำตัวนั้นมาแล้วมองเงื่อนไขที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษีค่ะที่ทางประมวลรัศดากรได้กำหนดไว้นะคะโดยกำไรตัวเนี้ยหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นการปรับปรุงกำไรทางภาษีเป็นการปรับปรุงจากกำไรทางบัญชีที่เป็นผลการดำเนินงานของบริษัทจริงๆนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะมาปรับปรุงตามเงื่อนไขทางภาษีทางประมวลรัศดากรได้กำหนดไว้แล้วก็จะออกมาเป็นกำไรทางภาษีค่ะซึ่งเป็นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะกำไรในตัวเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะมีทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายหรือว่าเงื่อนไขในการตีราคาทรัพย์สินหรือหนี้สินค่ะอย่างเช่นว่ารายได้บางชนิดทางบัญชีให้รับรู้เป็นรายได้แต่ทางภาษียกเว้นให้เพราะทางภาษียกเว้นให้กำไรที่เราตั้งต้นไว้คือกำไรทางบัญชีใช่ไหมคะกำไรทางบัญชีจะสูงไปค่ะเพราะว่าทางภาษียกเว้นรายได้ตัวนี้แต่รายได้บางตัวทางบัญชีมิได้รับรู้เป็นรายได้แต่ทางภาษีให้รับรู้เป็นรายได้ดังนั้นกำไรทางบัญชีที่เราตั้งต้นก็จะต่ำไปค่ะเราก็ต้องบวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงื่อนไขด้านรายจ่ายบางตัวค่ะทางกฎหมายภาษีบอกว่าไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายจะไปถือเป็นรายจ่ายตามอำเภอใจไม่ได้ดังนั้นตัวนี้เราก็จะทางศัพท์ในทางการปรับปรุงนะคะเรียกว่าการปรับปรุงบวกกลับค่ะการปรับปรุงบวกกลับนี้ก็จะทำให้กำไรทางภาษีสูงขึ้นกว่ากำไรทางบัญชีนั้นนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างโดยตรงนี้จะกำหนดอยู่ในประมวลรัศดากรมาตรา65นะคะทั้ง65ทวิและ65ตรีซึ่งจริงๆแล้วต่างๆเนี่ยมีหลายข้อมากแล้วทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเน้นในเรื่องที่มีความน่าจะมีความสำคัญและใช้เหมือนกันในหลายๆกิจการนะคะขั้นแรกเรามาดูเรื่องของรายได้กันก่อนค่ะรายได้จากการประกอบกิจการก็คือรายได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทค่ะอย่างเช่นกิจการมีการขายกิจการมีการให้บริการนะคะรายได้ที่เนื่องจากการประกอบกิจการหมายถึงว่าเป็นรายได้ของบริษัทเช่นกันแต่มิใช่ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจการอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีการค้ากับต่างประเทศเราก็อาจจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกำไรจากการขายทรัพย์สินที่เราได้ใช้งานค่ะตามประมวลรัศดากรนะคะกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิการคำนวณกำไรสุทธิต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์หมายถึงให้นำรายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีแม้จะยังไม่ได้รับเงินหรือจ่ายเงินในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมาเป็นรายได้หรือรายจ่ายในรอบบัญชีนั้นด้วยคล้ายๆกับเกณฑ์คงค้างของบัญชีนั่นเองค่ะเราเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะคะกรณีเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยค่ะการรับรู้รายได้ก็จะมองว่าก

กรณีของการขายสินค้าจะใช้หลักการในการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญในความเป็นเจ้าของสินค้านั้นค่ะถือว่าเกิดรายได้ในการให้บริการนะคะก็คือการให้บริการสิ้นสุดลงหรือว่าเฉลี่ยตามส่วนงานบริการที่ทำเสร็จในแต่ละรอบบัญชีนั้นค่ะคือมองว่าเมื่อการให้บริการสิ้นสุดลงเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าตอบแทนนั่นคือจุดที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วค่ะในประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะคะไว้ที่ทป.1 ทับ 2528 ค่ะพ.ศ. 2528 นะคะกำหนดไว้ตรงนี้จะกำหนดไว้เป็นในลักษณะของประเภทกิจการที่มีความแตกต่างกันแต่ละกิจการมีการที่จะต้องรับรู้รายได้ต่างกันค่ะอย่างเช่นอันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะเช่นธนาคารพาณิชย์เงินบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือเครดิตฟองซีเอกิจการประเภทนี้รายได้หลักของเขาคือดอกเบี้ยค่ะเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกลูกหนี้หรือลูกค้าผิดนัดชำระจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องเกิดตามระยะเวลาในการให้กู้ยืมใช่ไหมคะเป็นในเมื่อเขาถูกผิดนัดชำระค่ะทางประมวลรัษฎากรเนี่ยก็เลยยกเว้นให้ค่ะถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดติดต่อกัน3เดือนยกเว้นหลังจาก3เดือนไปไม่ต้องรับรู้รายได้นะคะหรืออย่างเช่นกิจการขายฝากค่ะกิจการขายฝากนะคะในกรณีที่เรานำของนำสินค้าไปฝากให้อีกบุคคลหนึ่งขายนะคะเราจะเห็นว่าการฝากขายตัวนี้ค่ะในทางบัญชีมองว่านี่คือการนำสินค้าไปฝากขายไปฝากไว้ยังไม่ได้ขายจริงแต่ในทางภาษีเนี่ยค่ะการส่งมอบสินค้านั้นถือว่ามีการขายสินค้าแล้วนะคะดังนั้นสิ่งนี้จะเกิดความแตกต่างค่ะทำให้กำไรทางบัญชีที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราต้องนำกำไรทางบัญชีมาตั้งก่อนใช่ไหมคะทางบัญชียังไม่ได้รับรู้รายได้ค่ะแต่ทางภาษีกำหนดว่าคุณต้องรับรู้รายได้แล้วดังนั้นกำไรทางภาษีจะสูงขึ้นค่ะเงื่อนไขต่อมานะคะในลักษณะอย่างเช่นการยกเว้นรายได้การยกเว้นรายได้นะคะตามมาตรา65ทวีวงเล็บ10ค่ะเป็นลักษณะของรายได้เงินปันผลค่ะรายได้เงินปันผลเนี่ยมองภาพนะคะบริษัทของเราเนี่ยค่ะไปถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่งมีการลงทุนพอเรามีการลงทุนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้รับตอบแทนกลับมาก็คือเงินปันผลเงินปันผลตัวเนี้ยค่ะมองนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้รับนะคะในกรณีที่เราเป็นผู้รับเงินปันผลนั้นเรามีรายได้พอเรามีรายได้เนี่ยค่ะ เราต้องมองที่ตัวเราถ้าเราเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเราจะได้รับยกเว้นรายได้เงินปันผลนั้นทั้งจำนวนแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแต่เราไม่ได้เป็นบริษัทในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราโดยพื้นฐานเราจะได้กึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งได้รับยกเว้นครึ่งหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเงื่อนไขในการที่เราเนี่ยถือหุ้นในบริษัทนั้นเกินกว่าร้อยละ25ของบริษัทนั้นนะคะของบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลโดยที่ถือไว้เนี่ยก่อนถือหุ้นก่อนวันประกาศจ่าย3เดือนและหลังวันประกาศจ่ายอีก3เดือนนะคะเท่ากับว่าระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอย่างน้อยต้องเป็นเวลา6เดือนนะคะอันนั้นเราจะได้รับยกเว้นรายได้ทั้งจำนวนค่ะต่อมาเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับด้านรายจ่ายบ้างนะคะตัวอย่างเกี่ยวกับด้านรายจ่ายอย่างเช่นการหักค่าเสื่อมราคาค่ะบริษัทมีสินทรัพย์ก็จะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายทยอยกับการค่าในการใช้สินทรัพย์นั้นนะคะคราวนี้ตัวค่าเสื่อมราคาเนี่ยค่ะทางประมวลรัษฎากรเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าค่าเสื่อมราคาจะต้องหักไม่เกินร้อยละของมูลค่าต้นทุนนะคะแล้วก็หักได้ในอัตราที่กำหนดจริงๆตรงนี้ต้องแนะนำให้นักศึกษาไปดูในอัตรา
ตามที่ตามเอกสารคำบรรยายนะคะว่าแต่ละสินทรัพย์แต่ละชนิดสามารถหักได้ในจำนวนเท่าไหร่อ่ะตรงนี้มีความสำคัญตรงที่ว่า

มีความแตกต่างกันระหว่างบัญชีกับภาษีเหตุเพราะว่าการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ไม่เท่ากันของบัญชีกับภาษีมันก็อาจจะมีทำให้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีสูงไปหรือค่าใช้จ่ายทางบัญชีต่ำกว่าในทางภาษีก็จะมีผลกระทบที่จะต้องทำให้ปรับปรุงนะคะในการตีราคาทรัพย์สินนะคะทางภาษีเนี่ยมองว่าสินทรัพย์สินที่เราใช้งานอยู่มิใช่สินทรัพย์ที่เรายังไม่ได้เกิดการขายพอเรายังไม่ได้เกิดการขายปุ๊บการที่อย่างเช่นที่ดินเนี่ยมีราคาขึ้นใช่ไหมคะตามราคาประเมินแต่ในเมื่อสินทรัพย์นั้นยังไม่ได้เกิดการขายไปทางบัญชีเนี่ยเขาอาจจะสามารถที่จะประเมินราคาสินทรัพย์ให้สูงขึ้นได้เขาก็จะเกิดกำไรจากการตีราคาแต่ในทางภาษียังไม่ให้ยอมรับค่ะมองว่าตรงนั้นยังไม่ได้เกิดกำไรที่แท้จริงดังนั้นก็คือ เกิดไม่ยังไม่เป็นรายได้ในทางภาษีนะคะจริงๆแล้วมีอีกหลายๆค่าใช้จ่ายนะคะที่ต้องฝากให้นักศึกษากลับไปดูอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้มีการตีราคาสินค้าคงเหลือค่ะทางบัญชีกับภาษีนะคะเหมือนกันมีเงื่อนไขทั้งที่แตกต่างและเงื่อนไขที่เหมือนกันอย่างเช่นการตีราคาสินค้าคงเหลือเนี่ยทางภาษีก็บอกว่าให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่าค่ะสามารถที่จะเลือกราคาตลาดที่ต่ำกว่าได้จริงๆไม่ใช่การเลือกค่ะแต่เป็นการที่ต้องใช้ราคาตลาดที่ต่ำกว่านะคะอีกตัวนึงนะคะที่เป็นรายจ่ายที่มีความแตกต่างที่สำคัญก็คือการจำหน่ายหนี้ศูนย์ค่ะในทางบัญชีนะคะหากเรามีลูกค้าที่เขาล้มละลายเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเขาได้อีกแล้วใช่ไหมคะแต่ในทางภาษีเนี่ยค่ะเราจะต้องมีหลักเกณฑ์ก่อนนะคะว่าเราจะสามารถตัดตัวนั้นเป็นหนี้ศูนย์ได้อย่างไรเช่นข้อที่1เราจะต้องมองก่อนว่ากิจลูกหนี้นั้นนะคะต้องเป็นลูกหนี้จากการประกอบกิจการนะคะไม่ใช่กรรมการของบริษัทไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทข้อที่แล้วก็ต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ขาดอายุความค่ะและต้องมีหลักฐานโดยชัดเจนมีการฟ้องร้องได้มีการติดตามทวงถามหนี้ด้วยนะคะโดยหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะนักศึกษาต้องควรไปศึกษาเพิ่มว่าตั้งแต่ลูกหนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระดับโดยที่ระดับที่1ก็คือระดับที่มากกว่า2ล้านเป็นต้นไปนะคะลักษณะของลูกหนี้ขั้นที่2ขั้นลงมาก็คือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่าง 200,000 ถึง2ล้านค่ะและลูกหนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือลูกหนี้เล็กๆที่ไม่เกิน 200,000 นะคะ 200,000 200,000 ถึง2ล้านและ2ล้านขึ้นไปมาถึงเรื่องของรายจ่ายต้องห้ามค่ะที่เรียกว่ารายจ่ายต้องห้ามนะคะทั้งหมดเลยจะอยู่ที่มาตรา65ตรีค่ะมาตรา65ตรีนะคะก็จะมีรายจ่ายต้องห้ามให้เห็นอย่างเช่นว่า เงินจากการสำรองเงินสำรองต่างๆเนี่ยค่ะการที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามเหตุก็เพราะว่าเงินนั้นเนี่ยมันแค่เป็นการสำรองไว้ยังไม่ได้เกิดการจ่ายขึ้นจริงค่ะการให้โดยเสน่หานะคะการให้โดยเสน่หาการให้การกุศลหรือว่าเป็นการถือว่าเป็นการให้โดยส่วนตัวค่ะค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นและเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการค่ะมิใช่ให้ได้ตามอำเภอใจในการให้เช่นการให้สวัสดิการพนักงานจะต้องมีความสม่ำเสมอเท่าเทียมกันในทุกๆคนนะคะจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อันนี้นักศึกษาขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะมาตรา65ตรีจะมีแยกย่อยเป็น20ข้อค่ะหลังจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะว่ากำไรทางบัญชีมีการปรับปรุงเป็นกำไรทางภาษีโดยเงื่อนไขในทางด้านรายได้เงื่อนไขด้านรายจ่ายแล้วก็เงื่อนไขด้านสินทรัพย์ต่างๆนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะพอเราได้กำไรในทางภาษีออกมาแล้วเราจะได้เป็นกำไรตัวนึงเป็นกำไรทางภาษีแล้วเอากำไรตัวนั้นล่ะค่ะที่เรียกว่าฐานกำไรสุทธิมาคูณกับอัตราภาษีค่ะซึ่งเราจะแบ่งเป็นโดยพื้นฐานนะคะโดยทั่วไปจะเป็นอัตราร้อยละ20ค่ะและกิจการที่เป็นกิจการขนาดเล็กค่ะหรือกิจการที่มีรายได้จากการขายไม่เกิน30ล้านนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่เกิน30ล้านแล้วก็มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านค่ะจะเป็นลักษณะอัตราที่เป็นขั้นบันไดค่ะยกเว้น 300,000 บาทแรกและ15ร้อยละ15ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 300,000 บาทแต่ไม่ถึง3ล้านบาท

และร้อยละ20ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน3ล้านบาทขึ้นไปค่ะตอนที่3ค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่นก็คือจะเหลืออีก3ฐานนะคะก็คือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะคะและฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศค่ะฐานภาษีที่เกิดจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆจะมีอยู่3ประเภทกิจการค่ะกิจการที่1กิจการขนส่งระหว่างประเทศมูลนิธิหรือสมาคมและกองทุนรวมค่ะสำหรับกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะคะก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศผ่านประเทศไทยค่ะโดยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะการที่บริษัทขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยมีการขนส่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือขนส่งคนโดยสารและขนส่งของนะคะการขนส่งคนโดยสารและขนส่งของค่ะ เราจะเก็บจากฐานเงินได้ในแบ่งเป็น2ประเภทก่อนขั้นที่1ขนส่งผู้โดยสารเก็บจากเงินค่าบริการที่รับในประเทศไทยและถ้าเกิดว่าเป็นขนส่งขนของนะคะจะเก็บจากการขนสินค้าขาออกเท่านั้นขอให้นักศึกษาไปดูตัวอย่างนะคะอาจารย์จะแบ่งไว้ตามตารางนี้ซึ่งจะน่าจะเข้าใจได้นะคะมูลนิธิหรือสมาคมค่ะมูลนิธิหรือสมาคมที่มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่มูลนิธิหรือสมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายของต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการที่มีรายได้ไม่ได้ดำเนินการทางการค้าหรือหากำไรแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้ประกาศเป็นองค์การการกุศลสาธารณะค่ะมูลนิธิหรือสมาคมเราจะแบ่งรายได้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือมูลนิธิหรือสมาคมที่มีรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7อันนี้จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ10ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่มีรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ8นะคะอันนี้จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ2ค่ะสำหรับกองทุนค่ะสำหรับกองทุนนะคะเป็นกองทุนรวมค่ะซึ่งกองทุนรวมเนี่ยจะเสียภาษีจากรายได้ประเภทเดียวคือมาตรา40วงเล็บ4กไก่นะคะซึ่งวงเล็บ4กไก่เนี่ยจะเป็นลักษณะของรายได้ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆโดยที่จะนำมาเสียในอัตราร้อยละ15เลยค่ะขั้นถัดมาฐานภาษีตัวที่3นะคะก็คือภาษีที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มาจากฐานของรายจ่ายเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยค่ะลักษณะของภาษีประเภทนี้นะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือนิติบุคคลต่างประเทศค่ะนิติบุคคลต่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยค่ะประกอบกิจการในประเทศไทยแต่เขามีรายได้จากประเทศไทยค่ะรายได้ที่จ่ายจากประเทศไทยโดยที่รายได้ของเขานั้นนะคะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภท2 3 4 5 6นะคะถ้าเกิดในกรณีนี้นะคะเขาก็จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ15ค่ะยกเว้นเรื่องของเงินปันผลที่จะเสียในอัตราร้อยละ10นะคะโดยผู้มีหน้าที่นำส่งเนี่ยคือผู้ที่จ่ายเงินได้ค่ะนำส่งตามแบบพ.ง.ด.54นะคะฐานที่4ค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นที่กันไว้จากกำไรหรือถือว่าเงินกำไรนั้นออกไปจากประเทศให้เสียภาษีเงินได้โดยหักไว้จากจำนวนเงินที่จ่ายทั้งนี้ตามมาตรา70ทวีค่ะอัตรากำไรอัตราของภาษีตัวนี้นะคะก็จะหักไว้โดยเป็นอัตราร้อยละ10ค่ะยื่นแบบพ.ง.ด.54เช่นกันนะคะตอนที่4ค่ะการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีนะคะการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องคงจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยย้อนกลับไปศึกษาตั้งแต่ตอนที่เราแบ่งว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือใครนะคะแล้วเสียภาษีจากฐานใดการที่เสียภา

0: สีจากฐานที่แตกต่างกันจะมีแบบนำส่งแบบแสดงรายการภาษีที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจจะมองง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นฐานกำไรเป็นฐานกำไรสุทธิก็จะต้องมีการยื่นแบบพ.ร. 50นะคะภายใน150วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีอย่างที่เราเคยบอกกันไว้แล้วว่ารอบระยะเวลาบัญชีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น31ธันวาอาจจะเป็นไว้รอบระยะเวลาที่บัญชีที่กำหนดก็ได้หรือรอบระยะเวลาบัญชีใดที่น้อยกว่าหรือมากกว่า12เดือนที่บอกไว้นะคะดังนั้นก็คือจะนับที่150วันโดยใช้แบบพ.ร. 50นะคะแต่สำหรับฐานของรายรับก่อนหักรายจ่ายนะคะฐานของรายรับก่อนหักรายจ่ายเช่นตามมามูลนิธิหรือสมาคมก็จะใช้แบบพ.ร. 55นะคะดำเนินการยื่นเนี่ยภายใน150วันเช่นเดียวกันแต่ในลักษณะของฐานภาษีที่เป็นยอดการจ่ายจากในประเทศไทยจ่ายจากประเทศไทยตัวนั้นจะต้องนำส่งโดยแบบพ.ร. 54ภายใน7วันค่ะหลังนับตั้งแต่สิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมองง่ายๆว่าถ้าเป็นลักษณะของนิติบุคคลที่มีการดำเนินการในประเทศไทยและต้องคิดกำไรทางภาษีออกมานะคะตัวนั้นเขาจะคิดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีก็จะมีการเป็นการจ่ายในครั้งปีละ1ครั้งนะคะแต่ละนิติบุคคลก็จะมีปีละ1ครั้งแล้วก็นับไป150วันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้นำส่งเองไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเองก็จะนับตั้งแต่วันที่เขาได้รับเงินนะคะวันที่เขาได้รับเงินพอสิ้นเดือนปุ๊บผู้มีหน้าที่ที่จ่ายเงินให้เขานี่แหละค่ะต้องเป็นผู้นำส่งดังนั้นก็จะต้องส่งหลังจาก7วันหลังจากสิ้นเดือนของเดือนที่ได้จ่ายเงินนั้นนะคะในกรณีของภาษีเงินได้ที่คิดจากฐานกำไรสุทธิจะมีต้องมีการยื่นแบบครึ่งปีด้วยค่ะเรียกว่าแบบพ.ร. 51นะคะแบบพ.ร. 51เนี่ยเป็นการยื่นภายในครึ่งปีนะคะเป็นรายได้ครึ่งปีก็คือเดือนที่1ถึงเดือนที่6ของรอบระยะเวลาบัญชีจะมีกำหนดในระยะเวลาในการยื่นเนี่ยภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันครบ6เดือนค่ะดังนั้นนะคะในการที่ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าเป็นเดือนมิถุนาก็จะเป็นเดือนสิงหาใช่ไหมคะกำหนดระยะเวลาการยื่นในการที่ยื่นพ.ร. 51เนี่ยค่ะมี2หลักเกณฑ์ค่ะก็คือเป็นมี2กลุ่มของนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลที่ดำเนินการอย่างเช่นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะใช้รอบระยะรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาจริง6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลทั่วไปนะคะก็จะใช้การประมาณการค่ะประมาณการว่าในการ6เดือนแรกผลประกอบการออกมาถ้าประมาณการว่าในความจริงแล้วเราควรประกอบกิจการไปถึงสิ้นปีจะมีกำไรเท่าไหร่แล้วคิดภาษีออกมาค่ะแล้วก็คือคิดกำไรออกมาแล้วคิดภาษีจากกึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปีที่เราได้ประมาณการนั่นเองนะคะคราวนี้ในช่วงท้ายนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยจะต้องสามารถเรียงลำดับความคิดได้ว่านิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นประเภทใดแต่ละประเภทเสียภาษีจากฐานใดนะคะแต่ละฐานมีการคำนวณกำไรและอย่างเช่นฐานกำไรสุทธินะคะมีอัตราภาษีโดยพื้นฐาน 20% ฐาน เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศมีอัตราภาษีโดยพื้นฐาน 15% แล้วฐานแต่ละฐานเนี่ยล่ะค่ะนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เสียภาษีจากต่างฐานที่แตกต่างกันจะมีการใช้แบบแสดงรายการภาษีที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นถ้าเราแยกได้ตั้งแต่ต้นว่านิติบุคคลนั้นมีฐานภาษีใดใช้อัตราภาษีใดแล้วเราก็จะทราบได้ว่านิติบุคคลนั้นต้องใช้แบบแสดงรายการใดและมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นเมื่อใดนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหาร

0: ธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะพูดถึงในภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์ภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ value add tax หรือ VAT ก็คือการเก็บภาษีอากรจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจำหน่ายผลิตสินค้าหรือบริการนะคะทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคจัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการนะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบไปด้วย 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติที่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีนะคะเป็นผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการดำเนินการและเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีนะคะผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรให้ตัวแทนเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะคำนวณได้โดยนำยอดภาษีขายทั้งหมดหักด้วยยอดภาษีซื้อทั้งหมดการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะต้องชำระเป็นรายเดือนภาษีและต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้1. ก็คือการออกใบกำกับภาษี 2. ต้องจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ต้องชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะต่อไปภาพรวมของภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากกิจการเฉพาะอย่างเช่นกิจการธนาคารกิจการเงินทุนหลักทรัพย์กิจการประกันชีวิตกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น 2. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะต้องคำนวณภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะแล้วก็ต้องจัดทำรายงานภาษีธุรกิจเฉพาะยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเป็นรายเดือนภาษีภายในเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ประกอบไปด้วย 1. บุคคลธรรมดา 2. คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 3. กองมรดก 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 5. กองทุน 6.หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาที่ตั้งแต่2คนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคลนะคะ 7. องค์กรของรัฐบาลสหกรณ์และองค์กรอื่นๆที่กฎหมายได้กำหนดไว้ให้เป็นนิติบุคคลนะคะกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือการธนาคาร

การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอกองมรดกนะคะการประกันชีวิตการรับจำนำการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีการใดๆก็ตามนะคะทีนี้โดยภาพรวมของอากรสแตมป์อากรสแตมป์เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสารบางประเภทที่กฎหมายได้กำหนดไว้ที่จะต้องปิดสแตมป์หรือเสียอากรสแตมป์นะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียอากรสแตมป์คือผู้ที่กระทำตราสารวิธีการเสียอากรสแตมป์มีหลายวิธีเช่นใช้สแตมป์ปิดทับให้เจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดุลแล้วก็ชำระเป็นตัวเงินสดแทนการปิดสแตมป์นะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและก็อากรสแตมป์แล้วเนี่ยต่อไปเราก็มาพูดถึงแต่ละเรื่องนะคะว่าแต่ละเรื่องมีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะตอนที่1เนี่ยเราจะพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Add Tax หรือ VAT จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าภาษีมูลค่าเพิ่มกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนะคะเมื่อผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแล้วจะต้องจัดทำใบกำกับภาษีแล้วส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่ เกิดการซื้อการขายสินค้าหรือการรับบริการนะคะ 2. ภายหลังหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้จะต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วย2อัตราก็คือ1อัตราร้อยละ7ซึ่งเดิมเนี่ยเราจะใช้ร้อยละ10แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2553จนกระทั่งถึงปัจจุบันกรมสรรพากรได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 6.3 บวกกับภาษีที่ต้องจัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา1ใน9ของอัตราภาษีที่จัดเก็บนะคะรวมแล้วเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นร้อยละ 7.0 นะคะ2อัตราร้อยละ0นะคะผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องชำระเป็นรายเดือนโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเอาภาษีขายมาหักด้วยภาษีซื้อนะคะการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก e-service ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี2564ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับที่53ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศที่เรียกเก็บเกินที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีจากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ให้บริการในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ2ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับภาษีจาก e-service นะคะ3มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรและ4คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำภาษีขายมาหักด้วยภาษีซื้อนะคะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนและดำเนินการทางภาษีได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้ 1. ธุรกิจที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับขายออนไลน์ 2. ธุรกิจที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์ 3. ธุรกิจที่ให้บริการจองโรงแรมที่พักและการเดินทาง 4. ธุรกิจที่ให้บริการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 5. ธุรกิจที่ให้บริการ

สมาชิกดูหนังฟังเพลงออนไลน์เกมและแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเหล่านี้ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่าบริษัทเกรด A จำกัดประกอบกิจการให้บริการนำเที่ยวในประเทศไทยมีรายรับต่อปีประมาณปีละ2ล้าน4แสนบาทจะเห็นว่า2ล้าน4แสนบาทเนี่ยเกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีนะคะคำถามก็คือบริษัทเกรด A จำกัดมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนวคำตอบของตัวอย่างนี้บริษัทเกรด A จำกัดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1 และต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต่อไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เนี่ยนางเกาใจมีหอพักให้นักศึกษาเช่า40ห้องห้องละ 5,000 บาทต่อเดือนมีรายรับประมาณ 2.4 ล้านบาทต่อปีเหมือนกันแนวคำถามก็คือนางเกาใจเนี่ยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนวคำตอบก็คือนางเกาใจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากการประกอบธุรกิจให้นักศึกษาเช่าได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ค่าตอบแทนค่าบริการหรือประโยชน์ใดๆที่คำนวณได้เป็นเงินมูลค่าของฐานภาษีซึ่งไม่รวม 1. ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนที่ผู้ประกอบการลดให้ในขณะที่ขายสินค้านะคะหรือให้บริการและได้แสดงไว้อย่างชัดเจนในใบกำกับภาษี 2.เงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 3. ภาษีขายและ 4. ก็คือค่าตอบแทนที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดไว้นะคะสำหรับฐานภาษีของการขายสินค้าหรือบริการให้ถือมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการเป็นฐานภาษียกเว้นหากผู้ประกอบการต้องเสียภาษีสรรพสามิตเช่นผู้ผลิตหรือนำเข้าสุรายาสูบไพ่เครื่องดื่มเป็นต้นนะคะให้ถือรวมภาษีสรรพสามิตเป็นมูลค่าของฐานภาษีด้วย2. สำหรับการส่งออกได้แก่มูลค่าของสินค้าตามราคา FOB นะคะราคาสินค้าณด่านศุลกากรไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศบวกด้วยภาษีสรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นแต่ไม่รวมถึงอากรขาออกนะคะ3. สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศกรณีที่รับขนส่งโดยสารฐานภาษีก็คือมูลค่าของค่าโดยสารนะคะค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใดๆเกี่ยวกับการรับขนส่งโดยสารนั้นๆ นะคะกรณีที่รับขนสินค้าถ้ารับขนสินค้าฐานภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือมูลค่าของค่าระวางค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใดๆเกี่ยวกับการรับขนสินค้านั้นๆออกนอกราชอาณาจักรนะคะตัวอย่างการคำนวณภาษีที่เราได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้โดยการนำภาษีขายหักภาษีซื้อนะคะทีนี้มารู้จักกับคำว่าภาษีขายและภาษีซื้อว่าหมายถึงอะไรนะคะภาษีขายก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งการเรียกเก็บภาษีขายกับการกำหนดราคาสินค้ามี2วิธีก็คือวิธีที่1เรียกเก็บภาษีขายโดยแยกออกจากราคาสินค้าหรือบริการเช่นค่าสินค้า 10,000 บาทต้องเรียกเก็บภาษี 7% ก็คือ 10,000 คูณด้วย 7% ก็จะได้700บาทวิธีที่2เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีขายโดยการรวมภาษีขาย

อยู่ในค่าสินค้าแล้วยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำมัน 2,000 บาทอัตราภาษี 7% ซึ่ง 2,000 บาทเนี้ยได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรนะคะการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะนำ 2,000 บาทคูณด้วย7หารด้วย107เราจะได้ภาษีที่รวมอยู่ในค่าสินค้าแล้วก็คือภาษี 130.84 บาทนะคะส่วนภาษีซื้อหมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการภาษีซื้อที่สามารถนำไปเครดิตภาษีขายได้สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายได้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้1. จะต้องเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการที่อยู่ในขายที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเช่นต้นทุนของสินค้าหรือบริการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเครื่องจักรค่าส่งเสริมการขายเป็นต้น 2. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานค่าน้ำมันเครื่องดื่มแบบฟอร์มของพนักงานเป็นต้นภาษีซื้อที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและเป็นในใบกำกับภาษีที่ต้นฉบับเว้นแต่กรณีที่ใบกำกับภาษีที่จัดทำในลักษณะที่เป็นเอกสารออกเป็นชุดนะคะ 4. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่มีรายการครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้และ 5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือเพิ่มใบเพิ่มหนี้ที่ออกโดยผู้ประกอบที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะส่วนภาษีซื้อต้องห้ามประกอบไปด้วย 1. กรณีที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือมีใบกำกับภาษีแต่ไม่อาจแสดงได้ชัดเจนว่าเป็นภาษีที่มีการชำระภาษีซื้อยกเว้นกรณีที่เกิดใบกำกับภาษีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นเกิดอัคคีภัยเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยเป็นต้น 2. กรณีใบกำกับภาษีมีรายการไม่ถูกต้องนะคะไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 3. ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อดำเนินกิจการโดยเฉพาะนะคะ 4. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองเช่นค่าที่พักค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเป็นต้นค่าภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษี 6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อการเช่าซื้อการเช่าหรือการรับโอนรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนนะคะตัวอย่างของการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือยกตัวอย่างเช่นบริษัทความเข้าใจเนี่ยดำเนินกิจการมาหลายปีดำเนินกิจการโดยการขายกระเป๋าสตรีนะคะมีของคงเหลืออยู่ในคลังเนี่ย 30,000 หน่วยข้อมูลในเดือนมิถุนายนมีการซื้อการขายสินค้าดังต่อไปนี้มีการซื้อกระเป๋าในเดือนมิถุนายนจำนวน 300,000 บาทจากโรงงานนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ 300,000 ก็คือสักครู่นะคะ 7% ของ 300,000 ก็คือ 21,000 บาทภาษีซื้อนะคะส่วนในเดือนเดียวกันก็จะมีการขายสินค้า 330,000 บาทเสียภาษี 7% ของ 330,000 ก็คือ 23,100 เพราะนั้นการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนมิถุนายนก็จะคำนวณโดยเริ่มต้นคำนวณภาษีขายนะคะ 7% ก็จะได้ 23,100 ภาษีซื้อ 7% ก็จะได้ 21,000 เพราะฉะนั้นนำภาษีขาย 23,100 หักด้วยภาษีซื้อ 21,000 ก็จะเหลือภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องส่งให้กรมสรรพากร 21,000 นะคะต่อไปตัวอย่างที่2บริษัทสรรสร้างจำกัดเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมีรายรับและรายจ่ายจากการขายสินค้าในเดือนกรกฎาคม 25X1 ก็คือมีรายรับ2รายการก็คือค่าขายสินค้าในประเทศ 3,600,000 บาทมีค่าเช่าสำนักงาน 50,000 บาทนะคะส่วนรายจ่ายก็จะมีรายจ่าย1ซื้อสินค้าจากโรงงาน 2,800,000 บาทซื้อ

น้ำมันรถบรรทุก35,000 บาทซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์30,000 บาทนะคะค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก26,000 บาทค่าวัสดุสำนักงาน6,000 บาทจ่ายเงินเดือนพนักงาน125,000 บาทนะคะอันนี้คือรายรับที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมแล้วก็รายจ่ายที่เกิดขึ้นทีนี้เราจะมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณภาษีขายภาษีซื้อภาษีขายคำนวณได้จากรายรับอะไรได้บ้างภาษีซื้อคำนวณได้จากรายจ่ายข้อใดได้บ้างนะคะรายรับที่สามารถนำมาคำนวณภาษีขายได้ก็คือค่าขายสินค้า3,600,000 บาทภาษี 7% ก็จะได้ 252,000 บาทค่าเช่าสำนักงาน 50,000 บาทค่าเช่าสำนักงานตัวนี้จะได้รับการยกเว้นสรุปแล้วภาษีขายเกิดขึ้น 252,000 บาทส่วนภาษีซื้อรายการแรกที่นำมาหักภาษีขายได้ก็คือซื้อสินค้าจากโรงงาน 2,800,000 บาท 7% ก็จะได้ 196,000 บาทรายการที่2ซื้อน้ำมันรถบรรทุก 35,000 บาทคูณด้วย 7% ก็จะได้ 2,450 บาทรายการที่3ซื้อคอมพิวเตอร์นะคะภาษี 7% ก็จะได้ 2,100 แล้วก็ค่าเบี้ยประกันภัยที่จะนำมาคำนวณภาษีซื้อได้ 1,800 สรุปแล้วรายจ่ายที่จะนำมาคำนวณภาษีซื้อได้มี4รายการคือรายการที่1 2 3และ5นะคะส่วนรายการที่เหลือไม่สามารถที่จะมานำมาคำนวณภาษีได้ก็คือค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์นั่งนะคะค่าวัสดุสำนักงานแล้วก็เงินเดือนพนักงานซึ่งเงินเดือนพนักงานเนี่ยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เราจะหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้นะคะสรุปแล้วตัวอย่างนี้ภาษีขาย 252,000 บาทภาษีซื้อคำนวณได้ 22,370 บาทเราจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อก็จะต้องจ่ายเพิ่ม 49,630 นะคะต่อไปใบกำกับภาษีหรือ tag invoice ก็คือเอกสารที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนะคะใบกำกับภาษีรวมถึงใบกำกับภาษีอย่างย่อใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการได้ออกให้ด้วยนะคะใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบก็จะประกอบไปด้วยชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการหมายเลขกำกับของใบกำกับภาษีชื่อชนิดประเภทปริมาณเหล่านี้คือสาระสำคัญของข้อมูลที่จะต้องอยู่ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะคะส่วนใบกำกับภาษีอย่างย่อก็จะประกอบไปด้วยใบกำกับภาษีอย่างย่อชื่อหรือที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบกิจการหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีนะคะชื่อชนิดประมาณประเภทนะคะและมูลค่าของสินค้าราคาสินค้าวันเดือนปีข้อมูลนะคะตอนที่2ก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ Specific Business นะคะ Tag นะคะอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วในส่วนแรกก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการเก็บจากผู้ประกอบกิจการเฉพาะอย่างผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบไปด้วยผู้ที่ทำกิจการประเภทธนาคารธุรกิจเงินทุนการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายสังหาริมทรัพย์กองมรดกห้างหุ้นส่วนสามัญกองทุนเป็นต้นนะคะกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือ 1. กิจการธนาคารแห่งประเทศไทย 2. กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 3. กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะจะคำนวณจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆคูณด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องมีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจัดทำรายงานแสดงรายรับ
ยื่นแบบแสดงราย

อัยการภายในเวลาที่กำหนดไว้กฎหมายกำหนดไว้นะคะตอนที่3ก็จะพูดถึงในเรื่องของอากรสแตมป์นะคะจากที่ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าอากรสแตมป์เป็นอากรตามประมวลรัชากรประเภทหนึ่งซึ่งเก็บจากการกระทำตราสารประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้โดยการ

คะเมื่อมีการกระทำตราสารด้วยการลงลายมือชื่อต้องมีการเสียอากรสแตมป์และตราสารใดๆที่ไม่ได้มีการปิดอากรสแตมป์หรือปิดอากรสแตมป์แบบไม่สมจะใช้ต้นฉบับจะใช้คู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในการกรณีที่มีข้อกฎหมายทางคดีแพ่งนะคะไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีการเสียอากรสแตมป์นั้นๆ นะคะอากรสแตมป์ก็คือภาษีที่เก็บจากการกระทำตราสารตราสารก็คือการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือการประทับตราบุคคลที่ทำตราสารนั้นไว้เป็นหลักฐานและการกระทำที่ปิดอากรสแตมป์เรียบร้อยมีการคิดค่าเรียบร้อยก็จะเป็นเอกสารตราสารที่สมบูรณ์นะคะที่จะต้องเสียอากรสแตมป์ก่อนนะคะต่อไปการยกเว้นอากรสแตมป์เราจะยกเว้นอากรสแตมป์ที่กำหนดไว้ในบัญชีของตราสารที่กำหนดอัตราอากรสแตมป์ลักษณะตราสารต่างๆและยังมีการยกเว้นเช่นรัฐบาลยกเว้นให้รัฐบาลยกเว้นให้เจ้าพนักงานที่กระทำงานของรัฐบาลโดยมีหน้าที่หรือโดยหน้าที่นะคะบุคคลหรือผู้กระทำการในนามของรัฐบาลองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสภากาชาดไทยวัดวาอารามองค์การศาสนาในราชอาณาจักรซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นต้นนะคะทีนี้อากรสแตมป์ก็จะมีเงื่อนไขพิเศษก็คือข้อ1ค่าอากรสแตมป์ที่มีจำนวนไม่ถึง1บาทให้เศษของ1บาทได้รับการยกเว้นอากรสแตมป์นะคะข้อ2ค่าอากรสแตมป์กรมธรรม์ประกันชีวิตถ้ามีจำนวนสูงกว่า20บาทให้ลดลงเหลือแค่20บาทข้อ3ตราสารใดที่ไม่ได้ปิดอากรสแตมป์โดยบริบูรณ์หรือไม่มีการขีดค่าอากรสแตมป์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการติดอากรสแตมป์ให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยจนกว่าจะได้ปิดสแตมป์เรียบร้อยลงลายมือชื่อเรียบร้อยอัตราอากรสแตมป์ต้องปิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำนวน28ลักษณะนะคะซึ่งจะต้องมีการเสียเงินเพิ่มด้วยกรณีที่ไม่ปิดอากรสแตมป์ไม่ลงลายมือชื่อไม่มีการคิดค่าอากรสแตมป์นะคะจะจบในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตร

0: ด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ยังมีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: เรียนมสท.ดีอย่างไร
8: ว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมากมายเสมอนะครับแล้วก็ในการทํางานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ จะนำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะห่อผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ือเดิมเราไม่ได้ทำนาอย่างเดียวนะครับการที่คนโบราณมาปลูกที่ปลูกบ้านขุดดินปลูกบ้านเนี่ยจะต้องขุดดินเพื่อที่จะทำโคกนะครับเพื่อจะปลูกบ้านแล้วดินเนี้ยจะขุดรอบบ้านเลยนะครับที่นี่เรียกว่าบ่อนะครับมาถมเป็นโคกเพื่อปลูกบ้านแล้วก็ขุดเพื่อจะไปขึ้นอีกฝั่งนึงเพื่อทำคำสวนที่นี่เรียกว่าสวนเพื่อที่จะปลูกไม้ผลไม้ผักทุกอย่างที่กินได้ซึ่งต่อมานะครับผมได้มีโอกาสอบรมโคกหนองนาก็เลยสมัครไปนะครับพออบรมกลับมามองพื้นที่ของเราก็เป็นโคกหนองนาแต่เป็นวิถีที่โบราณภูมิปัญญาของคนโบราณได้สร้างไว้นะครับขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้มีปลาไว้เป็นอาหารนะครับในฤดูแล้งบ่อผมลึกกว่าคลองซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจะมีน้ำใช้ทั้งปีไม้รอบนอกนะครับจะปลูกไผ่ไว้กันลมนะครับโคกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรที่ดีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือป่าบรรจพันธุ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรที่ดีใหม่ครับป่า5ดับนะครับขาวก็คือมีไม้ที่เห็นสูงๆก็คือมีอย่างนาตะเคียนฮัมกอนีนะมะเกลือประดู่นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ยืนต้นก็คือไม้สูงไม้กลางไม้ผลซึ่งตอนนี้เริ่มออกละเก็บได้บ้างแล้วหมดไปบ้างแล้วก็คือมะละกอนะครับอะโวคาโดมะม่วงมะละกอหมดแล้วปลูกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อะโวคาโดยังไม่ออกมะม่วงเริ่มออกมะพร้าวเริ่มออกนะครับซึ่งมองเห็นว่าในพื้นที่นะครับ3ไร่เนี่ยผมปลูกไม้เยอะมากหลายชนิดมากซึ่งผมชอบไม้แปลกเหมือนกับอนุรักษ์พันธุ์ไม้นะครับเช่นต้นบาบับนะครับที่นี่มีนะครับต้นมะริดนะครับต้นภูพานเฮนะครับต้นลูกชิดหรือมะตาวนะครับไม้แปลกผมจะเอามาปลูกเพื่อเป็นให้เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยครับเมื่ออายุโตขึ้นราคาไม่ได้ผมก็เอาพริกไทยมาปลูกเอาดีปีมาปลูกเอาพลูมาปลูกซึ่งให้เป็นค้างให้ค้างเป็นค้างต้นเขาให้ขึ้นไปครับคนโบราณนะครับขุดบ่อลอกเลนก็ช่วงที่ว่างงานที่นี่ผมทำเองต้นไม้ทุกต้นผมปลูกกับแฟนไม่ได้จ้างชอบสิ่งไหนหามาปลูกพอได้มาแล้วก็มาดูว่าควรจะลงตรงไหนแค่นั้นเองครับเราไม่ได้รีบเราทำเรื่อยๆเหมือนพงษ์ท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าหาดูยากมากก็คือทำฝันข้าวนะครับและสมโพธินะครับชื่อจริงคือพิธีทำฝันข้าวและสมโพธิจะทำกันประมาณเดือน6เริ่มรูดูหว่านข้าวกันนะครับจริงๆแล้วการทำหว่านข้าวเนี่ยมีตั้งแต่แรกไถนะครับแรกหว่านแล้วก็แรกรับท้องแรกเกี่ยวแล้วก็ทำฝันข้าวและสมโพธิครั้งสุดท้ายเพื่อจะนำพันธุ์ข้าวบางส่วนที่ใช้ในพิธีเนี่ยเอาไปทำพันธุ์ครับมันเป็นเรื่องของจิตใจเราได้นำแม่ประสบมาบูชานะครับอีกสองคืออนุรักษ์ซึ่งผมเชื่อว่าหาดูได้ยากมากนะครับอนุรักษ์ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าพิธีเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ของหมู่ผมนะครับเป็นญาติกันด้วยครับนะครับซึ่งคนทำเป็นเจ้าพิธีก็หาน้อยมากก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ครับแฟนเป็นลูกศิษย์ของวังเตสามารถเขียนบทได้ทุกครั้งที่ไปพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆก็จะมีบทหนึ่งสำหรับงานนั้นๆนะครับ
ซึ่งจะรู้ว่ามันเกิดกล่าวนำอย่างเช่นผู้ว่ามาเยี่ยมที่อำเภอนะครับได้เชิญลำตัดไปรับผู้ว่าเสร็จงานพอเด็กล้อมจบหัวหน้าส่วนบอกว่าไม่ต้องบรรยายแล้วรู้เรื่องทั้งหมดของอำเภอลำแก้วแล้วก็คือจะเป็นผู้เขียนบทให้สอดคล้องกับงานของเกษตรเช่นบทโคกหนองนานะบททำบันข้าวอย่างนี้ครับสามารถเขียนได้และแต่งได้แล้วก็ร้องได้ครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์อ่องเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครับจนได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับแล้วก็มีการบริหารจัดการขยะแบบซีโร่เวสต์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ฐานเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานที่เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นกระบวนการทำงานของเราปกติที่เราทำอยู่ในฟาร์มของเราเริ่มจากที่เราปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่นก่อนนะครับตัวเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยตัวเขาจะมีราคาค่อนข้างดีตอบโจทย์ของเราเพราะนั้นเราตอนนี้เราคือเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับคนได้ว่าเราจะเลือกเห็ดแบบไหนให้มันคุ้มค่านะครับให้มันคุ้มกับต้นทุนที่ลงไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เลี้ยงเห็ดด้วยเพราะอย่างก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่นมันอยู่ได้ถึง 6-7 ปีอย่างเงี้ยนะครับ1ก้อนมันสามารถอยู่ได้ยาวเลี้ยงไส้เดือนไม่ได้จำเป็นจะต้องเลี้ยงในที่ร่มละเราเอาก้อนเห็ดที่หมดอายุนะครับไปผสมกับขี้วัว1ต่อ1ขึ้นแปลงผักแล้วก็ค่อยเอาตะกร้าผักมาวางข้างบนแล้วก็ปล่อยตัวไส้เดือนไว้ในตะกร้าผักพอเบดดิ้งข้างล่างก็คือตัวก้อนเห็ดกับตัวขี้วัวสามารถที่จะให้ไส้เดือนอยู่ได้เขาจะลงไปเองซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะสอนให้คนรู้ว่า

ส้นเดือนในที่ร่มในห้องมืดๆก็ไม่ได้จำเป็นละคุณสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้ต่อได้เป็นฐานเรียนรู้ที่2ฐานรู้ที่3เรื่องของการปลูกผักนะครับผักปกติเราจะปลูกใส่กระถางหรือว่าเป็นแปลงปลูกกับพื้นเราก็บอกว่าเรายกเป็นโต๊ะขึ้นมาเลยนะเพื่อที่จะหนีปัญหาในหลายๆเรื่องเช่นปัญหาเรื่องความชื้นมากเกินไปในช่วงหน้าฝนหรือปัญหาเรื่องของศัตรูเช่นหอยทากแล้วก็ได้จากการที่เราบอกว่าปลูกบนแค่เอาตะกร้าผักที่เราปลูกวางซ้อนทับบนเสื้อเดือนอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะจัดการระบบควบคุมความชื้นให้เสื้อเดือนจากการที่เราปลูกผักด้วยแล้วเราใช้ทรัพยากรก็คือน้ำต่ำก็คือใช้น้ำลดผักธรรมดาเช้ากับเย็นแต่น้ำที่เหลือก็ไหลไปให้เสื้อเดือนสร้างความชื้นให้เขาก็จะอยู่ในแปลงได้ฐานต่อไปฐานที่4เนี่ยก็คือเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็คือไอ้ตัวผักที่เราปลูกไว้บนตะกร้าผักเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตัดผักตัวนี้นะครับจำหน่ายได้แล้วเหลือเศษผักที่เราตัดแต่งก็เอามาให้เป็ดให้ไก่กินได้ก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเศษผักจากที่ต้องทิ้งไปเป็นขยะเราไม่ทิ้งเราให้เป็ดให้ไก่กินก่อนพอเป็ดให้ไก่เขาก็วางไข่เอาไข่ให้เราแล้วก็เอาไข่มาขายได้แต่ส่วนมูลเขานะครับตัวมูลเขาเนี่ยเราก็เอามาจัดการต่อนะครับก็ด้วยการเอาไปทำปุ๋ยนะถ้าปุ๋ยมาปลูกผักต่อก็ผักก็วนกลับมาให้ตัวเป็ดตัวไก่กินอีกหลักฐานที่5เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับพึ่งชนโรงเราก็จะมาดูว่า ในสภาพแวดล้อมของในฟาร์มมันทั้งหมดเนี่ยการเลี้ยงพึ่งชนโรงเนี่ยพึ่งชนโรงจะออกหากินจากรังเนี่ย300เมตรเพราะนั้นไอ้3กิโลเมตรที่เพิ่งออกไปหากินเนี่ยเขาจะครอบคลุมพื้นที่ของเราหมดเลยระยะที่เขาบินไปบินกลับถ้าเขาเจอยาฆ่าแมลงเขาก็จะตายก็จะเป็นตัวชี้บ่งว่าในเรื่องของความสมบูรณ์การไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ของเรานะครับถ้าเกิดเขาใช้เคมีเมื่อไหร่เขาตายแน่นอนอันนี้คือเป็นตัวชี้บ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเลี้ยงตัวพึ่งชะโลงก็จะได้น้ำหวานจากเขาด้วยผลผลิตก็คือน้ำหวานเนี่ยเอามาใช้เป็นผลผลิตของเราได้ในกระบวนการขายของเราได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเอามาสอนให้คนได้เรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงพึ่งชะโลงเลี้ยงยังไงขายรังได้อีกอันนี้ก็คือโปรเซสที่เราได้ต่อแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการขยะนะครับขยะเศษอาหารต่างๆที่เรามีเนี่ยเช่นพวกอาหารในฟาร์มเอ่ยอาหารในบ้านเราเองเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยเราก็มาจัดการแทนที่เราจะฝังกลบให้กลายเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมของเราเราก็จัดการออกแบบเครื่องขึ้นมาโดยที่เครื่องนี้สามารถย่อยเศษอาหารได้ภายใน1วันกลายเป็นปุ๋ยขั้นต้นแล้วก็เอาปุ๋ยขั้นต้นที่นั้นนะครับมาปรุงดินต่อมาปลูกพืชต่อก็กลับมากลายเป็นอาหารให้เราอีกทีนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้พลังงานเราก็จะใช้ส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับในเรื่องของการจัดการพลังงานในกระบวนการทั้งหมดเพราะนั้นระบบของเราก็จะเกิดการเชื่อมโยงทุกจุดเพื่อที่จะให้มันครบรอบของการทำงานจากฟู้ดแล้วมันจะกลายเป็นเวสแล้วก็กลับมาเป็นฟู้ดอีกรอบหนึ่งในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดสำหรับแปลงผักหนีเป็ดนี่ที่เราทำเนี่ยก็คือว่า อย่างที่บอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องศัตรูของผักก็คือหอยทากไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะทำโต๊ะก็ตามเขายังไต่ขึ้นตามโต๊ะได้เพราะว่าเขาก็ยังอยู่หอยทากอยู่พื้นดินซ่อนอยู่ในดินซ่อนในมุมนู้นมุมนี้กลางคืนก็คานขึ้นมาแต่พอเราเลี้ยงเป็ดขึ้นมาเนี่ยเป็ดเขาจะช่วยกินในส่วนของหอยทากหรือว่าเป็นแมลงหน้าดินต่างๆที่มาวางไข่เป็ดเขากินให้เราหมดอันนี้คือประโยชน์แล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวเป็ดก็คือตัดหญ้าให้เราด้วยนะครับในแปลงธรรมดาทั่วไปจะเห็นหญ้ามันขึ้นรกแต่ถ้าแปลงไหนที่เลี้ยงเป็ดไม่มีหญ้าขึ้นแม้แต่ต้นเดียวเพราะเป็ดกินหมดเกลี้ยงแล้วหรือว่าเศษผักเวลาเราตัดแต่งจากที่เราถอนขึ้นมาเราก็ให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์เอื้อซึ่งกันและกันนะครับเป็ดเนี่ยเช้าเนี่ยเขาก็จะลงไปว่ายน้ำตอนนี้ลงไปว่ายน้ำเนี่ยปลาก็จะมารอละปลาจะมารอกินมูลเขาเพราะนั้นปลาในนี้เราไม่ต้องให้อาหารปลาก็จะได้อาหารจากมูลเป็ดเมื่อปลาคาร์ปปลาบึกปลาช่อนปลาทุกตัวได้กินหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีเป็นปุ๋ยเป็นน้ำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลากินไปแล้วปลาถ่ายมูลด้วยเป็ดถ่ายมูลด้วยก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับบัวที่เราปลูกไว้ใน

ในบ่อของเรานะครับเสร็จแล้วบัวเนี่ยก็คอยฟอกน้ำบำบัดน้ำต่อให้เรานะครับเสร็จแล้วบัวก็เป็นที่อยู่อาศัยของหอยอีกพวกเป็ดก็จะเข้าไปกินหอยที่มันอยู่ใต้ใบบัวแต่ไอ้ตัวบัวเนี่ยจะไม่ถูกเป็ดกินเป็ดกินแต่หอยเป็ดไม่กินใบบัวอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกันจนสุดท้ายมันครบลูปโดยที่เราไม่ต้องไปเติมอะไรให้กับเขาอีก

คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับกันที่ฟาร์มสวนดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการปลูกดอกไม้ระบบเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งปลอดจากสารพิษสารเคมีต่างๆครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราในนี้ครับคือดร.ถนอมวันสิงห์จุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับนี่เห็นว่าในการปลูกดอกไม้ทานได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้บริโภคพี่ว่ามีหลักการแนวคิดอย่างไรในการที่จะปลูกดอกไม้ตรงนี้ครับ
1: โดยฟาร์มเคยเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนมาก่อนศูนย์เรียนรู้ของเราอะค่ะใช้สารชีวพันธุ์ดูแลพืชดูแลต้นไม้แบบชีววิธีก
0: ็
1: คือใช้สิ่งมีชีวิตดูแลเราอะสนใจเรื่องวิทยาศาสตร
0: ์ครับ
1: อย่างที่บอกอะค่ะเวลาเราจะปลูกต้นไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้เรา
0: ธรรมชาติอย่างไรเป็นแบบไหน
1: ใช่แล้วเราก็หาวิธีการในการดูแลจัดการโดยใช้ชีววิธีก็คือพวกเชื้อราไตโคเดอร์มาบิวเวอรีอาเชื้อบีทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการให้ระบบนิเวศดูแลกันเอง
0: ดูแลกันเองให้สิ่งเราดูแลกันเอง
1: ตัวห้ามตัวเบียน
0: จะเกิดความยั่งยืนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างพันธุ์ไม้ที่พี่อ้อเลือกมาก็คือเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้นที่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นก็มีการอยู่ในระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์อยู่แล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะคือสิ่งที่จะบอกอะค่ะเราใช้คือคอนเซปต์ของฟาร์มอะเราตั้งคอนเซปต์ว่าทำน้อยได้มาก
0: ทำน้อยได้มากโอเค
1: ทำน้อยน้อยหนึ่งน้อยเวลาน้อยการจัดการน้อยคน
0: น้อยเวลาคือยัง
1: น้อยเวลาก็คือช่วงเวลาการทำงานของเราเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่สองโมงเช้า
0: สองโมงเช้า
1: ถึงเที่ยง
0: ถึงเที่ยง
1: ห้าชั่วโมง
0: ห้าชั่วโมงเองวันต่อวัน
1: เลิกแล้ว
0: เลิกแล้ว
1: น้อยคนที่สวนเนี่ยในส่วนเนี่ยใช้แค่4คน
0: 4คน
1: ต่อ200ออเดอร
0: ์โ
1: อ้ใช่น้อยการจัดการคือการแพนนิ่ง
0: ครับ
1: มันไม่ต้องปลูกแบบ30ไร่เต็มพื้นที
0: ่ไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่ว่าแพลนว่าเฮ้ยจะปลูกอะไรใช้อะไร
1: ต้น2ต้นพอแล้ว
0: พอแล้ว
1: เพราะว่าดอกไม้ออกทุกวัน
0: แ
1: ค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะ
0: น้อยคนน้อยเวลา
1: น้อยเวลา
0: น้อยคน
1: น้อยคนน้อยการจัดการ
0: ไม่ใช่น้อยการจัดการคือน้อยมีการแพลนนะไม่ใช่ทำจัดการน้อยถูกไหม
1: ใช่แต่ว่ามีการแพลนมีการแพลน
0: แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมกับมันยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยการสิ่ง
1: ก็คืออย่างหนึ่งอย่างน้ำค่ะเรา
0: น้ำพูดถึงเรื่องน้ำ
1: น้ำเนี่ยเรามีการตรวจอยู่แล้วกับกรมพัฒนา
0: ที
1: ่ดินค่ะเขาจะมีคลินิกเคลื่อนที
0: ่ครับแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำการตรวจดินก็คือวิเคราะห์ดิน
1: สอง
0: เราใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับ
1: ไม่ใส่หากินตามธรรมชาติ
0: เพราะดินเราสมบูรณ์อยู่แล้ว
1: เพราะของพี่ไม่ได้เป็นไม้ผล
0: ใช่เป็นไม้ดอก
1: เป็นไม้ดอกแล้วแบบทุกบ้านก็มี
0: อย่างเกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าปลูกดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้ต้องเก็บผลมันไม่ได้ผลผลิตเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ฉะนั้นตัวท้ายไม่ต้องไง
0: แล้วก็มีแค่เอ็นใส่บ้างอะไรอย่าง
1: เงี้ยแล้วเอ็นมีอะไรอ่ะเอ็นในน้ำเรามีอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ก็มีแหน่ดงแหน่แดงมีอะไรใช่ไหม
1: ไม่ด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะด้วยต้นไม้ที่เราเลือกมันเป็นต้นไม้ที่มันสามารถเจริญเติบโตได้เองได้เพราะเราเลือกมาแล้ว
0: แล้วแต่ว่าดอกสวยนะเห็นไหมเนี่ย
1: มันมีช่วงเวลาการเก็บแค่รู้ช่วงเวลาว่าพืชคายน้ำกี่โมงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันจะมีเรื่องช่วงเวลากับอย่างเงี้ยพืชใบบางพืชกีบแข็งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกษตรกรอย่างเรารู้เราจะมีวิธีการจัดการว่าโดนน้ำยังไงโดนน้ำแบบจุ่มหรือโดนน้ำแบบล้างกดมันจะต่างกัน
0: แสดงว่าในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมี

0: เลย
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: การปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือนด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบธุรกิจโรงแรม
0: เน้นไฮเอนด์นิดนึง
1: ใช่แล้วก็มี
0: ผู้กำลังซื
1: ้อสายการบิน
0: สายการบิน
1: ส่งออกไปต่างประเทศฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจ
0: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนสุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อน อย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันรบกวนเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาแต่อันนี้ขอเป็นดอกไม้เดคอเรชันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอพูดไปแบบนี้แล้วว่ากลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับก็จะมาติงว
0: ่า
1: ใช่ไม่ได้
0: แต่เราไปกินเอาไปทานไง
1: ใช่แต่อันนั้นเราก็เข้าใจแต่เนี้ยด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแลบมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นเพราะอย่างบางตัวเราใช้ธาตุอาหารเข้าไปป้องกันเพื่อให้มีแบบแคลเซียมโบรอนเพื่อแบบเคลือบใบเคลือบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ให้มันแข็งแรงขึ้น
1: ใช่พี่ว่าเรื่องนี้สำคัญคือถ้าเกษตรกรอยากมองให้มันเป็นธุรกิจจริงๆแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆอ่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้แล้วก็แบบเติมพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับที่นี่ครับได้มีการทำการเกษตรผสมผสานเพื่อให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเพื่อเผยแพร่ความรู้การเกษตรให้กับบุคคลที่สนใจครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

เมื่อก่อนเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรไทยเนี่ยจะทำการเกษตรในเชิงเดี่ยวหมดนะครับแนวคิดเกษตรแบบพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นแนวคิดหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องทำการเกษตรแบบหลายๆอย่างนะครับเพื่อ เป็นรายได้แล้วก็เพื่อไม่เป็นความเสี่ยงในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยประสบปัญหาถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องภาคเกษตรในส่วนนั้นนะครับตัวเองจะไม่สามารถหาอะไรทดแทนได้เลยแล้วอาหารเป็นเรื่องหลักในการใช้ชีวิตประจำวันทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ยังมีอาหารที่เราเองเนี่ยทำไว้กับตัวเองเนี่ยใช้บริโภคภายในครอบครัวได้ถึงแม้ว่ามันเกิดปัญหาหลักๆหรือเกิดปัญหาในเราก็ยังสามารถพึ่งตัวเองได้ในเบื้องต้นเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างนะครับในพื้นที่ในแนวคิดนะครับซึ่งนะครับเป็นเรื่องยากที่เกษตรกรหลายๆคนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติและทำตามได้นะครับซึ่งเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับคนที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานได้เนี่ยตัวเองต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มีความตั้งใจเพราะว่าต้องมีความรู้หลายด้านนะครับซึ่งนำมาใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นเกษตรกรเองต้องปฏิบัตินะครับซึ่งนะครับยากหลายคนก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับผมเองได้ศึกษาและก็ทำตามนะครับพยายามทำตามนะครับใช้เวลานะครับไม่น้อยกว่า5ปีในการศึกษาและดำเนินการนะครับก็มีความลำบากลองผิดลองถูกนะครับหลายด้านนะครับซึ่งนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งนะครับหน่วยงานก็ช่วยประคับประคองแล้วก็เป็นแหล่งของความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็ทำให้นะครับชุมชนนี้นะครับได้มีตัวอย่างเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานสามารถเปลี่ยนแนวคิดของนะครับเกษตรกรหลายๆคนนะครับให้มาเดินตามแล้วทำตามสร้างนะครับรายได้ให้กับครัวเรือนและก็ชุมชนนะครับการทำเกษตรเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่อิสระนะครับอิสระก็คือเราทำในพื้นที่เราในทำด้วยตัวของเราความคิดของเรานะครับมีความอิสระสูงเรามีแหล่งอาหารนะครับซึ่งเป็นอยู่ในที่เราเกิดจากการน้ำพักน้ำแรงเราทำนะครับและสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนในชุมชนได้นะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับและมีความแน่นอนในเรื่องของรายได้มีเรื่องของความมั่นคงของอาชีพนะครับถือว่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถสืบทอดในเรื่องของการทำเกษตรจากบรรพบุรุษได้นะครับ

ข้อแนะนำในเรื่องของใครที่จะทำการเกษตรเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับตัวเองต้องถามตัวเองดูก่อนว่านะครับตัวเองชอบนะครับเรื่องการเกษตรไหมนะครับตัวเองพร้อมที่จะทำการเกษตรไหมนะครับความพร้อมก็คือนะครับการทำเกษตรต้องมีที่นะครับต้องมีเงินทุนต้องมีแรงงานนะครับแล้วก็ต้องมีความใส่ใจนะครับในเรื่องของการทำนะครับและอาชีพเกษตรมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับต้องยอมรับแล้วก็ต้องยอมเสี่ยงไปกับแต่ละภาวะนะครับต้องเข้าใจบริบทภาคเกษตรก่อนนะครับว่าอะไรคือหัวใจหลักในการทำการเกษตรนะครับถ้าใครจะทำการเกษตรนะครับตัวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบการเกษตรแค่ไหนชอบอะไรและมีความพร้อมแค่ไหนในการทำเกษตรถ้าจะทำไม่มีที่ไม่มีเงินทุนไม่มีแรงงานทำการเกษตรไม่ได้นะครับทางการเกษตรต้องหมั่นหาความรู้นะครับในนี้และก็ต้องศึกษาไปเพราะว่าเกษตรแบบสมัยก่อนคงไม่ได้แล้วการทำเกษตรสมัยนี้ต้องมีความทันสมัยแล้วก็รอบรู้ไปกับยุคสมัยด้วยนะครับถึงจะทำการเกษตรได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับสำหรับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่

0: Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

ครับเนื้อหาที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือพูดง่ายๆเราจะกำลังจะพูดถึงสังคมณปัจจุบันนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสังคมสารสนเทศก็คือหมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานาเข้ามามีบทบาทนั่นเองนะครับถึงเรียกว่าสังคมสารสนเทศนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงก็คือประเด็นแรกก็จะเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนะครับของสังคมสารสนเทศนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับเพราะว่าในสังคมสารสนเทศเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยจำนวนมากข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ในระบบนะครับทำให้เกิดการนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไปใช้นะครับรวมไปถึงสถานการณ์สังคมสารสนเทศในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงประเด็นแรกนะครับเมื่อเราพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศเนี่ยเราก็จะต้องมาดูถึงความเป็นมานะครับลักษณะสำคัญรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของการที่เราเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมสารสนเทศนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับสังคมสารสนเทศเนี่ยหมายถึงสังคมที่เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อันนี้จากสถานการณ์สังคมปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้เห็นภาพชัดเจนก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนณวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นความสำคัญของโทรศัพท์มือถือเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ใช่แสดงบทบาทแค่เป็นโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วถูกไหมครับมันทำอะไรได้มากกว่าเกินเลยกว่าแค่โทรศัพท์แล้วถูกไหมครับอาจจะเป็นทั้งวิทยุอาจจะเป็นทั้งโทรทัศน์อาจจะเป็นทั้งนาฬิกาปลุกอะไรต่างๆนานารวมไปถึงเรามีการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันหายหมายถึงว่าโทรศัพท์ถ้าเราทำหายโทรศัพท์มือถือถ้าเราทำหายหรือเราลืมนะครับมันก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราถูกไหมครับเหมือนกับว่าเราถูกตัดขาดจากสังคมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่สังคมสังคมสารสนเทศเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันก็ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของในประเด็นแรกถ้าพูดถึงความหมายของมันก่อนนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาเนี่ยนะครับของสังคมสารสนเทศเนี่ยเราก็คงจะต้องพิจารณาจากแนวความคิดของนักวิชาการต่างๆนานาที่ได้พูดถึงวิวัฒนาการของสังคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของอัลวินท็อปเลอร์แล้วก็แนวคิดของแดเนียลเบลนะครับที่พูดถึงวิวัฒนาการของสังคมเนี่ยก็จะพบว่าสังคมสารสนเทศเนี่ยก็คือสังคมยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับที่เป็นสังคมที่วิวัฒนาการต่อเนื่องมาจากสังคมอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูจากแนวคิดของอัลวินท็อปเลอร์เนี่ยนะครับได้อธิบายวิวัฒนาการของสังคมว่าเหมือนคลื่น3ลูกนะครับก็คือคลื่นลูกที่1ก็เป็นสังคมเกษตรคลื่นลูกที่2ก็คือสังคมอุตสาหกรรมคลื่นลูกที่3ก็คือสังคมสารสนเทศนั่นเองซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของแดเนียลเบลนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจากความเป็นมาของสังคมสารสนเทศตามความคิดของนักวิชาการทั้งสองท่านนี้ก็คงจะพอมองเห็นที่มาที่ไปหรือความเป็นมาของสังคมสารสนเทศนั่นเองครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะสำคัญของสังคมสารสนเทศมีลักษณะยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกเขาก็บอกว่าก็ในสังคมสารสนเทศเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นใหญ่จะเป็นอำนาจนะครับก็คือมีอำนาจนะครับข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องที่สำคัญแทนที่ในระบบเดิมเพราะในระบบเดิมหรือสังคมแบบเดิมเนี่ยสิ่งที่จะเป็นใหญ่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทรัพยากรเพราะฉะนั้นใครครอบครองทรัพยากรได้มากกว่าคนนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ที่มีเป็นใหญ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับการมีข้อมูลข่าวสารในมือถือว่าเป็นทำให้ผู้นั้นเนี่ยเป็นใหญ่หรือว่ามีอำนาจนะครับในสังคมสารสนเทศนะครับก็จะต้องเน้นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักก็คือหมายความว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยหรือว่า เทคโนโลยีการสื่อสารอะไรต่างๆนานานั้นที่มันเจริญก้าวหน้านะครับมันต้องอาศัยพื้นฐานจากเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ลักษณะที่3ก็คือว่าในสังคมสารสนเทศเนี่ยจะมีการใช้ IT นะครับ
เพื่อนำมาใช้ในการในเรื่องของการจัดเก็บในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องของการสืบค้นแล้วก็เผยแพร่สารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนั่นเองนะครับลักษณะสำคัญถัดมาก็คือเป็นสังคมที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีไมโครโปรเซสเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานนะครับมันก็จะทำให้การดำเนินงานหรือการทำงานต่างๆนานานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นสังคมที่ผู้ใช้สามารถใช้ไอทีได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบนะครับที่สำคัญของสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับเมื่อสังคมเราเข้าสู่สังคมหรือเปลี่ยนแปลงกลายมาสู่สังคมสารสนเทศแล้วเนี่ยแน่นอนย่อมเกิดผลกระทบเกิดขึ้นนะครับผลกระทบอันแรกก็คือว่าจะเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นใหญ่นะครับก็คือหมายความว่าข้อมูลข่าวสารนะครับจะเป็นใหญ่แทนที่ระบบเดิมที่อาจจะเรียกว่าเป็นระบบทุนนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับก็จะเป็นใหญ่แต่ตอนนี้เมื่อเป็นยุคที่เป็นสังคมสารสนเทศเนี่ยการมีข้อมูลข่าวสารหรือใครเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจนะครับเกิดมูลค่าสมมุติคำว่ามูลค่าสมมุติเช่นเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆถูกไหมฮะทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆนานาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามูลค่าสมมุติซึ่งไม่เหมือนกับเรื่องของสิ่งที่มันเป็นวัตถุอุปกรณ์ที่จับต้องได้ที่มันเป็นรูปธรรมเช่นทรัพยากรหรืออะไรต่างๆนานานะครับจะเกิดการขัดแย้งกันระหว่างอารยธรรมนะครับก็คือหมายความว่าสังคมแห่งเทคโนโลยีระดับต่ำจะต่อต้านอุตสาหกรรมนะครับก็คือหมายความว่าจะเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของยุคเก่ากับยุคใหม่นั่นเองนะครับเกิดขยะของข้อมูลข่าวสารก็คือหมายความว่าแน่นอนว่าเป็นยุคที่ข่าวสารเนี่ยมันแพร่กระจายข่าวสารเนี่ยมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนะครับข่าวหลอกข่าวลวงอะไรเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยพวกนี้ก็คือถือว่าเป็นขยะของข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับรวมไปถึงผู้รับสื่อสามารถรับและทำความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องคิดก็คือหมายความว่ามันทำให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเผยแพร่ถึงกันได้อย่างรวดเร็วนะครับในยุคสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เน้นเหตุผลนะครับดังนั้นเนี่ยบทสรุปทางวิทยาศาสตร์จึงถือว่าเป็นความถูกต้องที่สุดนะครับก็คือหมายความว่า เราก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเหตุนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของผลกระทบนะครับด้านบวกก็คงมีหลากหลายด้านเกี่ยวกับการเป็นสังคมสารสนเทศอย่างน้อยก็ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์เรานะครับช่วยทำให้การผลิตในระบบอุตสาหกรรมดีขึ้นนะครับส่งเสริมเรื่องงานค้นคว้าวิจัยส่งเสริมเรื่องสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนานาแหล่งความรู้อะไรต่างๆนานาการเข้าสู่แหล่งความรู้การเข้าสู่แหล่งข้อมูลของมนุษย์เราสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการสื่อสารก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงด้านลบก็จะมีผลกระทบด้านลบหลากหลายนะครับแต่ที่เราเห็นได้ชัดเจนณตอนนี้ก็คือว่ามันก่อให้เกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่นะครับก็คืออาชญากรรมบนระบบเครือข่ายหรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งความรุนแรงของปัญหานะครับแล้วก็การที่จะดำเนินการจัดการหรือจับกุมผู้ที่กระทำความผิดนั้นก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากนะครับเพราะว่าผู้กระทำผิดนั้นสามารถก่ออาชญากรรมหรือก่อความผิดได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองนะครับนอกจากนั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอยลงนะครับทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าคนที่ก้าวตามไม่ทันก็อาจจะรู้สึกวิตกกังวลนะครับรวมไปถึงทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่บนระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่ระบบออนไลน์ได้หรือใครที่ละเมิดหรือใครที่ลักลอบเข้าสู่ธุรกิจระบบออนไลน์นั้นก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรานั่นเองรวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและข่าวสารที่ไม่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือเนื้อหาในตอนที่1ที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศครับเนื้อหาถัดมานะครับเราก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมสารสนเทศสำคัญยังไงก็คือหมายความว่าพอเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศเนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นอยู่ส่วนตัวของเรามันก็ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวของเราถูกแทรกแซงได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราดำเนินธุรกรรมอะไรต่างๆนานาบนเครือข่ายในระบบออนไลน์นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดโอกาสนะครับ
ที่ทำให้เกิดการแทรกแซงข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็ความเป็นอยู่ส่วนตัวของเราก็อาจจะถูกแทรกแซงได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับเลยเกิดแนวคิดที่จะต้องปกป้องสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในตอนต้นนะครับเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงความหมายความเป็นมาของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงผลกระทบก็คือผลกระทบต่อสังคมสารสนเทศต่อสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งในสังคมสารสนเทศก็จะทำให้ความเป็นอยู่ส่วนตัวของเราข้อมูลส่วนบุคคลของเราถูกแทรกแซงได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นทั้งความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นอาจจะถูกแทรกแซงได้ยากถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลก็เป็นของใครของมันนะครับแต่พอเป็นสังคมสารสนเทศแล้วเนี่ยข้อมูลเราจำนวนมากนะครับข้อมูลส่วนตัวเราจำนวนมากเมื่อไปอยู่บนออนไลน์เมื่อไปจัดเก็บอยู่บนในระบบนะครับก็อาจจะถูกแทรกแซงได้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวก่อนนะครับเพราะมันมี2เรื่องนะครับก็คือความเป็นอยู่ส่วนตัวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเวลาพูดถึงสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าสิทธิที่จะอยู่ได้โดยลำพังนะครับโดยไม่มีการรบกวนนั่นเองพูดง่ายหรือมีการรบกวนหรือแทรกแซงน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมไปถึงว่าเรื่องของสิทธิของปัจเจกชนที่จะดำเนินชีวิตได้โดยได้รับการคุ้มครองนั่นเองนะครับคุ้มครองเรื่องอะไรนะครับเขาก็คุ้มครองก็คือว่าไม่ให้ชีวิตเราความเป็นอยู่ส่วนตัวของเรานั้นแทรกถูกแทรกแซงนะครับไม่ให้มีการแทรกแซงในทางกายภาพหรือทางจิตใจหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพในทางความคิดของเรานะครับจะต้องไม่มีใครมากระทำต่อเกียรติยศและชื่อเสียงของเราให้ด่างพร้อยหรือเสียหายนะครับจะไม่มีการไขข่าวแพร่ข้อความอะไรต่างๆนานาที่มันไม่ใช่ความจริงทำให้เราเสื่อมเสียในสายตาของสาธารณชนนะครับรวมไปถึงการที่จะป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องอันเป็นที่น่าอับอายนะครับของแต่ละคนนะครับก็คือพูดง่ายไม่มีการนำข้อความที่เป็นเท็จใส่ร้ายเรานั่นเองนะครับหรือการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายเฉพาะหรือภาพโดยไม่มีอำนาจรวมไปถึงเรื่องของการสืบความลับการสอดรู้สอดเห็นการเฝ้าติดตามการรบกวนอะไรต่างๆนานานะครับการแทรกแซงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนะครับแล้วก็การใช้งานในทางที่ไม่ชอบซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยจะต้องได้รับการคุ้มครองไม่โดนแทรกแซงในกรณีต่างๆนานาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากบุคคลอื่นนะครับแล้วนำความเป็นอยู่ส่วนตัวของเราไปทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมานะครับของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกเนี่ยตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540นะครับเนื้อหาเรื่องสิทธิการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มระบุในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเองนะครับในมาตรา34นะครับก็บอกไว้ว่าสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับการคุ้มครองการที่จะกล่าวหาไขข่าวแพร่กระจายหรือข้อความนะครับไม่ว่าด้วยพิธีใดไปยังสาธารณะอันเป็นการละเมิดนะครับหรือกระทบของสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงนะครับจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ประโยชน์ต่อสาธารณชนพูดง่ายๆก็คือว่าการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2540นั่นเองถัดมานะครับต่อเนื่องกันมาในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ก็ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวสืบเนื่องกันมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็ดำเนินการเรื่อยมาคุ้มครองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้เวลาพูดถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยเราคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างนะครับ
เราคุ้มครองเรื่องแรกก็คือว่าคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลก็คือหมายความว่าข้อมูลส่วนตัวข้อมูลของบุคคลแต่ละคนนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับคุ้มครองถัดมาก็คือคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะครับชีวิตนะครับจะต้องไม่ถูกดำเนินการใดๆนะครับที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวทางด้านร่างกายเรานั่นเองเช่นจะเอาเราไปเป็นทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นทดลองยาอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้นะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารก็คือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารนั้นก็จะเป็นสิทธิส่วนตัวที่จะมีใครไปแทรกแซงไม่ได้รวมไปถึงความเป็นส่วนการอยู่หรือการพักอาศัยก็จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือเรื่องของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวถัดมาที่ได้รับการคุ้มครองก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนหน้านั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลเรายังไม่มีนะครับแต่เรามีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทำผิดอะไรที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจนมาดำเนินการได้เราก็ต้องอ้างอิงเอากฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเราเริ่มที่จะมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเรามีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยได้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปนะครับกับข้อมูลอีกประเภทนึงก็คือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษซึ่งไม่เปิดเผยก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยได้เช่นอะไรล่ะเช่นเบอร์โทรศัพท์มือถือถูกไหมครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นแหละถูกไหมครับและเป็นข้อมูลที่เปิดเผยเราพร้อมที่จะให้หมายเลขโทรศัพท์ของเรากับใครก็ได้ถูกไหมครับเพื่อที่จะให้เขาติดต่อสื่อสารกับเราได้แต่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวบางอย่างมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราจริงๆและไม่เปิดเผยกับคนอื่นไม่ว่าจะสนิทสนมกันแค่ไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่นรหัสบัตร ATM รหัสบัตร ATM นั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถูกไหมครับที่มีความอ่อนไหวเราจะไม่เปิดเผยให้กับใครใดๆทั้งสิ้นถูกไหมครับเพราะมันมีความอ่อนไหวนั่นเองและมันมีความเสี่ยงภัยอยู่ถูกไหมครับรหัสบัตร ATM รหัสบัตรเครดิตรหัสอีเมลแอดเดสอะไรทำนองนี้นะครับพวกนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวก็คือเปิดเผยไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับในเรื่องของแนวคิดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนามาจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญนะครับเช่นอะไรบ้างก็คือมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่า

เรื่องของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะและมันเกิดการแทรกแซงเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากนะครับประเทศไทยเราเลยพยายามที่จะออกกฎหมายที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับรวมไปถึงองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นเนี่ยนะครับ เริ่มมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเริ่มมีความเป็นมาตั้งแต่ปรากฏขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2550นะครับซึ่งในมาตรา35ก็บัญญัติไว้ว่าสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการออกกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้ก็คือหมายความว่ากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเพิ่งมาออกเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีความพยายามที่จะออกมาแล้วในรัฐบาลก่อนหน้าแต่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเช่นอาจจะเกิดการยุบสภาอาจจะเกิดการทำรัฐประหารก็คือทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องยกเลิกไปก่อนนะครับเพราะจริงๆก่อนหน้านั้นก็คือมีการเสนอมาแล้วนะครับในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้วนะครับตั้งแต่ปี56แล้วแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่านะครับก็อาจจะเกิด อุบัติเหตุทางการเมืองอะไรต่างๆนานาก็ทำให้ต้องตกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือที่มาที่ไปนะครับของสิ่งที่เรียกว่าสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลคำเนื้อหาในตอนนี้ก็จะพูดถึงการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสังคมสารสนเทศเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าเข้าสู่สังคมสารสนเทศไหมก็คือการมีอุปกรณ์สารสนเทศนะครับและการสื่อสารในครัวเรือนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขสถิติตารางตัวเลขสถิตินะครับเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเราเนี่ยเราดูอะไรบ้างแน่นอนเราก็ดู3เรื่องก็คือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวเลขสถิติตั้งแต่ปี53จนถึงปี57เนี่ยนะครับทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งโทรศัพท์มือถือก็ชัดเจนว่ามีปริมาณเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดข้อมูลตั้งแต่ปี57นะครับนะฮะรวมไปถึงกิจกรรมนะฮะกิจกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเหล่านั้นนะครับก็มีสถิติว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือพูดง่ายเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็การสื่อสารในครัวเรือนเนี่ยไปกับกิจกรรมอะไรซึ่งถ้าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสูงสุดเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไปในเรื่องของความบันเทิงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นเรื่องของความบันเทิงการใช้อินเทอร์เน็ตการเล่นเกมนะครับแต่ใช้เพื่อการเรียนรู้ใช้เพื่อการแสวงหาความรู้เนี่ยหรือพูดง่ายใช้เพื่อสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยอาจจะด้อยกว่าเรื่องของความบันเทิงหรือการเล่นเกมนั่นเองนะครับต้องดูจากตัวเลขนะครับร้อยละของตัวเลขที่ใช้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วถ้าพูดถึงการมีนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในครัวเรือนนะครับอื่นๆเช่นเรื่องของโทรศัพท์พื้นฐานนะครับโทรสารคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ชัดเจนว่าตัวเลขเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับประเทศไทยหรือสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสารสนเทศแน่นอนนะครับแล้วก็มีการตื่นตัวนะครับดูจากจำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับทีนี้การที่เรามีอุปกรณ์หรือเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนเนี่ยนะครับมันก็มีผลทั้งในทางบวกและในทางลบนั่นเองนะครับผลในทางบวกอันนี้ก็เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องอธิบายขยายความก็ว่าได้นะครับก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนเนี่ยประเด็นแรกมันก็เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสารถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยถือว่าสะดวกรวดเร็วมากถูกไหมครับแค่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งนั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับนักศึกษาที่อายุมากหน่อยนะครับก็คงจะเห็นว่าในอดีตประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือใช้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารนี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกไม่รวดเร็วไม่ครอบคลุมเหมือนในปัจจุบันนั่นเองนะครับถัดมาก็คือว่าผลในทางบวกก็คือเมื่ออุปกรณ์การสื่อสารหรือเทคโนโลยีการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยเรื่องระยะทางนะครับ
ก็จะไม่ใช่ปัญหาจะไม่ใช่อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

กันอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าระยะทางจะไกลขนาดไหนจะอยู่ที่ใดนะครับอยู่กลางทะเลก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตนั่นเองนะครับผลทางบวกที่3ก็คือว่าจะทำให้มีระบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลอะไรต่างๆนานาในสังคมสารสนเทศมีเยอะแยะมากนะครับซึ่งในอดีตไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมือนในปัจจุบันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกัน Google ถูกไหมครับ Search Engine ที่เรียกว่า Google นะครับสงสัยอะไรอยากรู้อะไรอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพิมพ์คำนั้นเข้าไปใน Search Engine ที่เรียกว่า Google นะครับข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งในอดีตไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้มันก็เลยทำให้เรื่องของการแสวงหาความรู้การเข้าถึงข้อมูลความรู้นั้นมันเป็นไปค่อนข้างยากและช้านั่นเองนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาสพูดง่ายๆถูกไหมครับก็คือคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยเสริมศักยภาพของมนุษย์เราถูกไหมฮะคนพิการก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงเรื่องราวต่างๆนานาได้สะดวกง่ายดายมากขึ้นครับรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก็จะช่วยในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับก็คือเกิดการศึกษารูปแบบใหม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นสื่อในการสอนทำให้มันสะดวกรวดเร็วถูกไหมครับก็ผู้เรียนก็มีความสนใจมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเมื่อได้เจอสื่อการสอนที่ผสมมากับเรื่องของเทคโนโลยีทางการสื่อสารหรือเรื่องของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยในการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดเวลาในการทำงานให้น้อยลงนะครับแต่ว่าได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีโปรแกรมอะไรต่างๆนานาที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมในการประมวลผลโปรแกรมในการพิมพ์งานโปรแกรมในการรับส่งงานอะไรต่างๆนานามันก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพดีนะครับในทางลบก็มีเยอะแยะเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในสังคมได้กรณีที่เราหรือคนบางคนหรือคนจำนวนมากยังไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยีได้นะครับหรือก่อให้เกิดการรับนวัตกรรมนะครับการรับวัฒนธรรมหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในสังคมโลกเพราะว่าเรื่องผลของการสื่อสารที่มันสะดวกรวดเร็วมันไม่มีกำแพงกีดกั้นนะครับมันก็ทำให้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยได้นะครับก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรมนะครับก็คือหมายความว่าการสื่อสารมันเจริญก้าวหน้าก็จริงมันมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายก็จริงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดีนะครับก็มีตามมาด้วยถูกไหมครับเช่นเรื่องของสื่ออนาจารเช่นเรื่องของอาชญากรรมเช่นเรื่องของการพนันอะไรก็แฝงมาด้วยนะครับและก็ทำให้การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลงเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเราไม่จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบเผชิญหน้านั่นเองนะครับรวมไปถึงการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนตัวมีสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าข้อมูลเราต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนระบบเครือข่ายแล้วนะครับเมื่อมันอยู่บนระบบเครือข่ายมันก็ทำให้เป็นช่องทางให้พวกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้นเข้ามาละเมิดข้อมูลส่วนตัวเราหรือเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ประโยชน์ในทางทุจริตในทางมิชอบก็ได้นะครับแล้วก็เกิดช่องว่างทางสังคมอย่างน้อยแน่นอนว่าคงไม่มีคนในสังคมที่สามารถที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกันถูกไหมครับก็อาจจะเกิดช่องว่างระหว่างคนที่มีความพร้อมกับคนที่ไม่มีความพร้อมในการใช้หรือมีอุปกรณ์เทคโนโลยีก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงอาจจะเกิดการต่อต้านเทคโนโลยีขึ้นมาก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเทคโนโลยีนั้นหรือการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้นั้นทำให้เราเกิดความรู้สึกสูญเสียคุณค่าลงไปนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือธุรกิจสมัยใหม่หรือที่ทำงานหลายๆที่ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรก็อาจจะก้าวไม่ทันกับเทคโนโลยีก็อาจจะก่อให้เกิดการต่อต้านเทคโนโลยีนั้นๆนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของอาชญากรรมบนเครือข่ายซึ่งณปัจจุบันเราเห็นชัดเจนที่เป็นข่าวอยู่ว่าก็มีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากถูกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับและที่สำคัญก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพถูกไหมครับเพราะว่าการที่ทำกิจกรรมบนหน้าจอนานๆเนี่ยอย่างน้อยมันต้องส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะเรื่องของสายตา
อาจจะเรื่องข